0: ให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชาชาติบอกว่าก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชาชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกๆคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำลูกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศ.เสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาตรการอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศนันท์ ธนกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกภาคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำให้ผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงก็พบว่าปีการศึกษา69มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4 ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยนายเอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับ

0: โดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้ 2.6 ล้านคนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าใช้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
1: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาไปเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังรับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็สนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพเนียงจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพเนียงก็ประสานไปยังนายพัฒนสุริบงนะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
0: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
1: ไปกันที่ตำรวจนครบาล นะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่เอามาเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
0: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังกันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังธ ธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่าลืมเช็คสถานะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กันครับ
1: เมื่อเช้าก็จะกดได้ก็เครื่องเหมือนติ้วติ้วติ้วติ้วเลย6 โมงกว่านะแต่เขาบอกว่าพอ8 โมงไปแล้วเนี่ย
0: ก็คล่องแล้วคร
1: ับก็คล่องแล้วนะคะในที่สุดก็กดรับสิทธิ์ได้แต่ว่าใครที่ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15 ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวหนึ่งข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า F-1073ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส7700นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยกันจับกุมนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทงกัปตันและพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200 คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2 นาทีขณะนี้สายการบินได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174 คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 นครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วยังอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พิรัตน์ชมดวงเหมือนเดิมครับ
1: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยเช่นเดิมพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: ครับ
1: เวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00
0: นวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมกับเบนซ์เหมือนเดิมหลังจากที่จันทร์อังคารเนี่ยพี่เต่าน้อยเข้ามาจัดนะแล้วเมื่อวานเนี่ยผมกับเบนซ์ก็จัดรายการแบบซูมเข้ามา
1: ใช่
0: เพราะว่าบ้านเราสองคนเนี่ยเป็นผู้ประสบภัย
1: ประสบภัยจริงไหมเนี่ย
0: จริงจริงว่าผมเนี่ยทางเข้าบ้านเนี่ยแถวลำลูกกาเนี่ยมีน้ำนุ่งขังไงเลยเดินทางมาไม่ได้
1: ใช่
0: ส่วนเบนก็อยู่แถวรังสิตคลอง3เนี่ยก็หนักหน่อย
1: มันหนักตรงฟิวเจอร์
0: ก
1: ็จะมีน้ำท่วมขังนิดนึง
0: ครับ
1: ก็ขอส่งกำลังใจสำหรับผู้ประสบภัยทุกๆคนเลย
0: ใช่ก็สถานการณ์ก็ขี้คายในหลายพื้นที่แล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงต้องตามข่าวเกี่ยวกับน้ำเหนือด้วยนะ
1: ใช่
0: ตอนรู้สึกว่าน้ำเหนือแล้วก็ฝนรอบใหม่เนี่ยช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยจะมาอีกแล้วนะ
1: ใช่
0: ก็ตามข่าวกันสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองอะไรพวกนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ต้องใช้เวลานิดนึงก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
0: ครับผมส่วนเอเชียนเกมวันนี้มีอะไรบ้างเบน
1: โอ้มีหลายชนิดกีฬา
0: ครับ
1: มีทั้งวอลเลย์บอลชายหาดรวมถึงเทนนิสที่กำลังแข่งอยู่เป็นเจ้าบูมกับเศรษฐีสำเร็จ
0: ครับ
1: รวมไปถึงผลงานของทัพวงสวิงไทยเรา
0: ครับผม
1: นะครับก็วันนี้เนี่ยอยากจะส่งกำลังใจเชียร์เนาะทัพนักกีฬาไทยให้แบบคว้าเหรียญเข้ามาเพิ่มต่อเนื่องนะลมก็วันนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของทัพลูกยางชายหาดเลย
0: ครับ
1: ก็เป็นทางด้านของทีมไทยเราครับทางด้านธาราวดีนาราพรลพัฒน์ครับแล้วก็วรพีรัชยากรต้องพบสรุตาวดีก็เป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากไทยเรานะในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอันนะครับผมก็ไทยเราเนี่ยเจอคู่หญิงจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วเราเนี่ยก็ชนะเขาด้วย2-0เซตครับ23-21 21-18ก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองนะจะเจอกับคู่จากจีนเลยเป็นคู่หญิงจากจีนครับเป็นคู่มืออันดับ2ของรายการเดี๋ยวจะเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 11:00 นก็เป็นผลงานเข้าชิงเหรียญทองครั้งแรกในรอบ28ปีนะของไทยเราในประเภทลูกยางประเภทหญิงชายชายหาด
0: วอลเลย์บอลชายหาด2 คนนะก็หญิงเข้าชิงแล้วส่วนประเภทชายเนี่ยตอนนี้กำลังแข่งรอบรองชาเลิศอยู่นะเป็นคู่ของพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวัตโตเนี่ยเจอกับกาตาซึ่งการแข่งขันตอนนี้เซตแรกเนี่ยเราแพ้23-21นะแล้วก็เซต2นี้เราตามอยู่13-8ก็คู่ของกาตาเนี่ยเป็นแซมบ้าเชลิฟกับยันโกอาเมดนะ
1: ครับ
0: ก็

0: แล้วน่าจะลุ้นยังพอมีลุ้นแหละเซต2ก็ยังตามไม่ห่างเท่าไหร่แต่ว่าเซตแรกเราแพ้ไปแล้ว
1: ใช่
0: ส่วนอีกคู่เนี่ยที่เป็นรอบรองเนี่ยก็เป็นอินโดเจอญี่ปุ่นอันนี้คือประเภทชายนะ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยกีฬาที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นเทนนิสชายรอบ8คนสุดท้ายหรือควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยก็วันนี้กสิกรสำเร็จเราเนี่ยน้องบูมเนี่ยวันนี้ก็เจอกับงานหนักนะน้องบูมเนี่ยมือวางอันดับ12ของรายการนะมาเจอกับโคแมนวองก็เป็นมือหนึ่งของรายการจากฮ่องกงตอนนี้เซตแรกเนี่ยผ่านไปครึ่งทางแล้วตอนนี้โคแมนวองเนี่ยนำอยู่4-2
1: ครับ
0: ก็บูมเนี่ยโดนเบรกไป2เกมเสิร์ฟแล้วนะก็เดี๋ยวต้องส่งใจเชียร์สำหรับเทนนิสชาย
1: ใช่
0: ก็ยังพอมีลุ้นเพราะว่ารูปเกมเราก็เป็นรองแต่ไม่เยอะนะตอนนี้
1: ใช่คร
0: ับ
1: ก็บูมเนี่ยถ้าสมมติว่ากรณีที่สามารถผ่านมือหนึ่งรายการนี้ไปได้เนี่ยก็จะการคว้าเหรียญทองแดงเลยนะสำหรับการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ส่งกำลังใจเชียร์ทัพเทนนิสไทยเราได้เพราะว่าเรายังเหลือคู่ชายนะ
0: ครับ
1: เป็นคู่ของแม็กซิมัสกับปรัชญาอิสโลนะครับผมก็ณตอนนี้เนี่ยถือว่าน่าลุ้นน่าจับตามองสำหรับเทนนิสไทยนะ
0: ครับ
1: เรายังเหลือชายเดี่ยวกับชายคู่ครับ
0: ก็เทนนิสก็มีถ่ายทอดสดอยู่แล้วตอนนี
1: ้
0: ช่องก็1917ทาง AS Play
1: ใช่เดี๋ยวทางคู่ของ
0: ชายคู่นี่เหมือนจะ
1: แพ้แล้ว
0: แพ้ไปแล้วนะครับ
1: ก็แพ้ให้กับคู่จากเกาหลีใต
0: ้
1: 0-2เซต
0: นำจีซองกับปักอีซองนะ
1: ใช่คร
0: ับ ตัวอันดับ2จากเกาหลีใต้ก็แพ้ไปในรอบควอเตอร์ไฟนอลก็เหลือกสิริคนเดียวนั้นตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ะนอกนั้นเนี่ยที่จะแข่งในวันนี้สำหรับนักกีฬาไทยเนี่ยโปรแกรมช่วงบ่ายเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็จะมีวอลเลย์บอลใช่ไหม
1: ใช่
0: วอลเลย์บอลรอบ8ทีมเนี่ยก็จะเป็นไทยเจอกับจีนนะตอน14 นาฬิกาเป็นรอบก่อนรองชาเลอร์นะแล้วก็จะมีปีนผารอบก่อนรองชาเลอร์ครับแบบประเภทสปีด4ชายนะรอบก่อนชาเลอร์เนี่ยเป็นอภิวิทย์ลิมพานิพักนะลิมพานิพักดีนะจะแข่งตอน18:10 นนอกจากนั้นเนี่ยจะมีจักรยานครับประเภทลู่เนี่ยประเภทสปินบุคคลชายจะแข่งตอน15:00 นเนี่ยจะเป็นออมเนียนชายรอบชิงชาเลอร์แล้วก็15:45 นเนี่ยจะเป็นสปินบุคคลชายรอบชิงชาเลอร์นะก็ตามเชียร์นักกีฬาไทยได้แล้วก็จะมีรักบี้7คนด้วยทีมหญิงเนี่ยจะแข่งกับสิงคโปร์เนี่ยช่วง15:45 นแล้วทีมชายกลุ่ม B เนี่ยจะแข่งคาซัคสถานตอน14:00 นก็โปรแกรมก็ประมาณนี้นะส่วนช่วงเช้าเนี่ยก็มีเทควันโดพุ่มเซ่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไล่ลำหญิงเดี่ยวเนี่ยก็รอบรองชนะเลิศเมื่อเช้าเดี๋ยวเราเช็คผลให้แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยเป็นรอบรองนะแล้วก็ช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยจะเป็นรอบชิงในประเภทหญิงแล้วก็15:00 นเป็นรอบชิงในประเภทชายนะ
1: นาวินนี่ลงแข่งในพุ่มเซ่ชายนะ
0: ครับ
1: รอบรองเนี่ยโอ้จบอันดับ1ด้วยนะครับคะแนน 8.97ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิง
0: อันนี้คือรอบรองนะแล้วก็เดี๋ยวชิงประมาณ15:00 น
1: ใช่ครับ
0: ส่วนประเภทหญิงจะชิงเที่ยงครึ่งก็น่าจะเริ่มแล้ว
1: ใช
0: ่ไม่แน่ใจว่ามีนักกีฬาไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองเช็คดูครับ
1: ก็เป็นเทควันโดพุ่มเซ่หญิงเนาะก็จะมีรอบรองเดี๋ยวผมเช็คให้เพราะว่ารอบเช้ารอบเช้าเนี่ยมีหญิงเราเป็นทิตาลีแก้วโอรานวสุนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คผลให้ก่อน
0: ครับผมอ่ะส่วนวอลเลย์บอลชายหาดคู่ไทยเนี่ยตอนนี้เซตที่2เนี่ยตาม17-11แล้วก็ค่อนข้างห่างนะ
1: ครับ
0: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังพอมีโอกาสไล่ได้นะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงท้ายเกมละส่วนเทนนิสชายเนี่ยตอนนี้กสิดิตเซตที่1เนี่ยตามอยู่5-2นะตอนนี้ต้องลงมาเสิร์ฟเพื่ออยู่ในเซตแรกต่อนะ
1: ครับ
0: นะก็เป็น2กีฬาไทยที่แข่งพร้อมๆกันเลยนะวอลเลย์ชายหาดกับเทนนิสชาย
1: ครับ
0: กระผม
1: เดี๋ยวเทควันโดฮุมเซ่หญิงเดี่ยวพิตาลีนี่ก็เข้าชิงเหมือนกัน
0: ครับ
1: จะแข่งช่วงบ่ายครับ13:00 นก็มีลุ้นนะในประเภทฮุมเซ่เทควันโดครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของแบดมินตันเป็นควันหลงนิดนึงแล้วกันก็เป็นบทสัมภาษณ์

0: ของกุลวุฒินะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยเดินทางกลับมาไทยใช่ไหมหลังจากที่เป็นนักแบดคนแรกที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ประเภทชายเดี่ยวเมื่อวานนะแล้วก็น้องวิวก็ให้สัมภาษณ์ว่าการเป็นหนึ่งของโลกเนี่ยทำให้ตัวเองกดดันนะแล้วมันก็แต่ว่าก็มองว่ามันเป็นแค่ตัวเลขแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการได้เหรียญจากทุกรายการที่จะแข่งต่อหลังจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหรือแชมป์โอลิมปิกสิ่งเหล่านี้คือสำคัญมากกว่าการเป็นมือของโลกแล้วก็บอกว่าก่อนมาที่เนี่ยผลงานทุกอย่างผมไม่ดีพอที่จะคว้าเหรียญแต่ครั้งนี้ผมได้เหรียญทองก็ต้องขอบคุณทุกคนนะแล้วก็มีความสุขมากๆในตอนนี้นะก็ตอนนี้มือของโลกใช่ไหม
1: ใช่ก็เพราะว่าผลงานวิวค่อนข้างดีนะครับก็ทำให้บวกประกอบกับ อาชีฉียูฉีเนี่ยในเอเชียนเกมก็ตกรอบเร็วพอสมควรก็รวมถึงโจนาธานคริสตี้ก็ตกรอบรองเนาะ
0: ใช่
1: ก็ทำให้วิลเนี่ยผงาดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป้าหมายต่อไปก็คือไฟนอลเวิลด์ทัวร์ปลายปีนี้แล้วก็ต่อยอดไปถึงช่วงโอลิมปิกที่ LA ใน2ปีข้างหน้าซึ่งครั้งที่แล้วที่ปารีสเนี่ยเราได้เหรียญเงินนะ
1: ใช่
0: แฮร์วิกเตอร์เซนเซนใช่ไหมเพราะว่าวิกเตอร์เนี่ยเราเคยชนะในชิงแชมป์โลกที่เดนมาร์กมาแล้วชนะที่บ้านของเขาด้วยเพราะฉะนั้นอีก2ปีมีโอกาสตอนนี้ความมั่นใจกำลังมานะแค่รักษาสภาพร่างกายแล้วก็ฟอร์มมาเล่นต่อไปให้อยู่ในระดับที่ลุ้นเหรียญได
1: ้
0: ก็จะมีโอกาสเพราะว่าจริงๆแข่งเอเชียนเกมเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับรายการชิงแชมป์โลกเลยนะจะขาดแค่อัปโปป๊อปจากฝรั่งเศสขาดแค่แอนทอนเซนขาดแค่อาเซนเซนไปแค่นั้นจากเดนมาร์กก็จะเหมือนชิงแชมป์โลกแล้วก็เดี๋ยวอีก2ปีค่อยมาลุ้นกันใหม่สำหรับแบดมินตันนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะนอกนั้นไฮไลท์กีฬาวันนี้ก็จริงๆก็เป็นวอลเล่ย์นะอาเบนมีความพร้อมก่อนเกมวอลเล่ย์มั้ยก่อนนี้เดี๋ยวผมไปรายงานเรื่องวอลเลย์บอลใช่หาดแล้วกันจบแล้วนะเซตที่2เราก็แพ้ไป 21-12 นะก็แพ้ไป2เซตรวดเลย 23-21 แล้วก็ 21-12 นะ
1: ครับ
0: ก็คู่ของทางด้านไทยเนี่ยก็แพ้ไปเป็นพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์นะก็แพ้คู่จากกาตาร์ไป
1: ใช่
0: เขาก็เข้าชิงนะคู่ของซัมบ้าเชริฟกับเยนโกอาเมนเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ส่วนผลกอล์ฟเรารายงานไปยัง
0: อย่างอย่าง
1: เรากอล์ฟเนี่ยเราแข่งวันที่2แล้ว
0: ครับอันนี้ประเภทหญิงใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือวันนี้เนี่ยมีทั้งแข่งทีมหญิงแล้วก็ประเภทเดี่ยวด้วย
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยโปเปโนทำดีสุดนะในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมซึ่งในประเภทเดี่ยวเนี่ยผลงานบุคคลเนี่ยโปเปโนทำผลงานดีสุดเมื่อวานนี้ที่3อันเดอร์พาร
0: ์ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยก็ผลงานไทยเราในประเภทบุคคลครับพัชรจุฑาคงกระพันเนี่ยก็ผงาดขึ้นมาทำผลงานดีสุดเลยในการแข่งขันประเภทเดี่ยวก็ทำไปที่หนึ่งอันเดอร์พา
0: ครับ
1: นะครับก็ทำขึ้นมาหลังอันดับ12
0: ส่วนผู้นำยังเป็นชานอนชวนยินนะตันชานอนชวนยินจากสิงคโปร์เนี่ยตามอยู่ที่13อันเดอร์พาส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นสารัตอูตานาวีจากอินเดียนะตามอยู่ตามอันดับ2เนี่ย11อันเดอร์
1: ใช่
0: ก็อาจจะลุ้นยากหน่อยไหมตามอยู่เยอะพอสมควรเลยนะสำหรับประเภทหญิงเนี่ย
1: โอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ยโปเปโนอาจจะผิดฟอร์มไปนิดนึงเพราะวันนี้เสียเยอะไปหน่อยตอนนี้กลายเป็นว่าผลงานล่าสุดเป็นตีไป1โอเวอร์ค่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็แข่งจบวันที่2แล้วนะส่วนประเภทชายเนี่ยตอนนี้กำลังแข่งในวันที่2อยู่นะผู้นำก็ยังเป็นนักกอล์ฟจากไทเปนะเว่ยชวนหวังชวนเว่ยนะก็กำลังนำอยู่ที่8อันเดอร์ส่วนอันดับ2เนี่ย7อันเดอร์เป็นคาซุกิฮิกะนะ
1: ครับ
0: ส่วนนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานดีสุดตอนนี้เป็นพงศพักเหล่าพักดีก็อยู่อันดับ16ร่วมมี1อันเดอร
1: ์
0: อันนี้เป็นเรื่องของกอล์ฟนะ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้สำหรับกอล์ฟทั้งชายและหญิง
1: ใช่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะเรายังมีหลายชนิดกีฬาที่ให้เล่นลุ้นกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนเมื่อวานเนี่ยไฮไลท์ของเอเชียนเกมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลชายนะก็ได้คู่ชิงแล้วสำหรับเอเชียนเกมฟุตบอล
1: ก ก็เป็นคู่ชิงเดิม
0: ใช่เป็นคู่ชิงเดิมซึ่งเมื่อวานเนี่ยคู่แรกเนี่ยถ้าใครได้ดูเป็นเกมที่มันมากนะเกาหลีใต้เจอกับจีน
1: อืม
0: เกาหลีเนี่ยขุนกำลังเนี่ยจากยุโรปเพียวๆนะแต่กว่าจะชนะจีนได้เมื่อวานก็เล่นเอาเหนื่อยนะมาได้ประตูช่วงท้ายเกมเลยใช่ไหมนาทีที่เกือบจบเกมเลยแหละเมื่อวานเนี้ย
1: ครับ
0: อืมส่วนอีกคู่เนี่ยก็เป็นทางด้านของญี่ปุ่นที่ก็เกือบจะแพ้อุซเบย์ในเวลานะมาตามตีเสมอช่วงท้ายเกมแล้วก็ไปชนะจุดโทษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยเข้าไปชิงกับญี่ปุ่นในรอบชิงและเป็นคู่ชิงเดิมด้วยนัดชิงเนี่ยจะเตะวันไหนเบนซ
1: ์วันที่3ครับ
0: ครับผมวันที่3นี้นะก็วันอาทิตย
1: ์ใช่ครับ
0: อ่ะก็ไม่สิวันอาทิตย์
1: วันเสาร
0: ์อ่ะวันเสาร์นะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เกาหลีใต้ชุดเนี้ยความมุ่งมั่นเนี่ยเยอะแน่นอนนะเพราะว่าสำคัญคือถ้าได้แชมป์เนี่ยก็จะไม่ต้องเกณฑ์อาหาร2ปีครับอีกกี่เดือนอ่ะ2ปีมัน2ปีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าชุดนี้เขามาด้วยขุมกำลังอายุไม่ต่ำกว่า21ปีซึ่งจะเป็นนักเตะที่เตรียมสำหรับเล่นโอลิมปิกครั้งหน้าผ่านอุซเบย์มาได้จริงๆก็ถือว่าสุดยอดเลยนะเพราะอุซเบย์เนี่ยนักเตะชุดนี้เขาเรียกว่าจัดเต็มนะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่ผ่านการเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วใช่ไหมมีอย่างอัสเบตฟาซูลาเยฟเนี่ยก็เล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว
1: บอลเนกอุซเบย์เขาเก่งมากนะ
0: ใช่ใช่
1: ตั้งแต่ยู17จนถึงชุดยู23
0: ครับผมก็ได้คู่ชิงนะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ตามเชียร์ได้ส่วนประเภทหญิงเนี่ยก็ได้คู่ชิงแล้วเหมือนกันใช่ไหม
1: ประเภทหญิงเดี๋ยวผมลองเช็คได้แล้ว
0: น่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะวันนี้ชนะจีนไปแล้วอีกคู่นึงเป็นญี่ปุ่นที่เข้ารอบชิงก็จะเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือชิงกัน
1: ใช่ครับแข่งวันที่2วันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เวลา 5:30 นครับ
0: ประมาณนี้สำหรับเอเชียนเกมน่าจะครบถ้วนนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวช่วงท้ายไปว่ากันเรื่องของ FIFA อาเซียนคัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ละกันเพราะว่าเดี๋ยว FIFA อาเซียนคัพนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะแข่งวันพรุ่งนี้นะซึ่งไทยเนี่ยลงเล่นไปแล้ว2นัดเนี่ยชนะรวดชนะปากีสถาน 4-0 แล้วก็ชนะเวียดนาม 2-0 ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบชิงแน่นอนแล้วนะเพราะว่ารายการนี้วัด head to head ซึ่งไทยเนี่ย head to head ดีเวียดนามแน่ๆแล้วต่อให้นัดสุดท้ายเราแพ้ฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็ยังเข้ารอบเพราะว่าเวียดนามต่อให้แต้มเท่าเราแต่เฮดูเฮดเป็นรอง
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไทยจะเจอฟิลิปปินส์ตอน 16:00 นที่สนามสีจลาคารุปัสสเตเดียมก็คือที่บันดุงเหมือนเดิ
1: ม
0: แต่ว่ามีข่าวดีของคนไทยก็คือตอนนี้เมื่อวานที่ผมเช็คล่าสุดแล้วก็หลายๆสำนักข่าวลงมาแล้วก็คือ FIFA Plus หรือว่า The Zone เนี่ยเขาเปิดให้ดูฟรีแล้วนะแต่ต้องลุ้นว่าพอถึงเกมที่ไทยลงสนามเนี่ยจะล็อกหรือเปล่าร
1: อบชิง
0: ตั้งแต่เกมพรุ่งนี้เลยเจอฟิลิปปินส์พรุ่งนี
1: ้
0: ดูว่าพอถึงเวลาที่ไทยลงสนามจริงๆเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นคู่อื่นที่แข่งอย่างเมื่อวานเนี่ยมีทางด้านของฮ่องกงเจอกับสปป.ลาวเนี่ยไม่สิเมื่อวานฮ่องกงเจอบูไนเนี่ยดูได้นะดูถ่ายทอดสดได้ผ่านแอปพลิเคชัน The Zone เนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวพอไทยเตะเดี๋ยวต้องดูว่าดูได้หรือเปล่าก็เป็นข่าวดีนะก่อนที่ไทยเราจะได้เข้าชิง
1: ขั้นตอนนี่ต้องสมัครบัญชีก่อนไหมพี่เจมเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยป่าแปะเขาถามผมนะว่าเนี่ยเห็นดาโซนเขาปล่อยให้ดูฟรีเนี่ยต้องทำไงบ้าง
0: ก็ถ้าใช้แอปพลิเคชันจริงๆในสมาร์ททีวีอะไรพวกนี้ก็โหลดได้นะดาโซนเนี่ยแล้วก็ในมือถือแอปพลิเคชัน Android หรือว่า iOS หรือว่ามีหมดเลยก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน The Zone DAZN เนี่ยแหละแล้วโหลดมาแล้วก็ล็อกอินผ่าน Google ได้ Google Mail ได้หรือจะ YouTube เลยก็ล็อกอินได้นะ
1: ใช่
0: แล้วพอเข้าไปเนี่ยมันจะมีคำว่า FIFA Pass ให้เราเลือกตรง FIFA Pass แล้วมันจะขึ้นตารางแข่งเกือบทุกลีกทั่วโลกเลยที่เขาได้ลิขสิทธิ์อ่ะลีกเมื่อวานเนี่ยมีเซนต์ลูเชียก็มีนะหมู่เกาะเซนต์ลูเชียบอลลีกเนี่ยก็มีแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยก็จะมีตารางแข่งที่ขึ้นมาเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพก็กดดูได้เลย
1: ใช
0: ่ดูได้ทุกแพลตฟอร์มนะแต่ว่าย้ำอีกทีว่าเดี๋ยวพอทีมชาติไทยลงสนามจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมารู้อีกทีว่าเขาจะบล็อกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวทีมชาติไทยเนี่ยจะลงเล่นนัดสุดท้ายพรุ่งนี้เจอฟิลิปปินส์ด้วยสถานการณ์ที่เข้ารอบแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการโรเตชันนะผมมองว่าอาจจะมีการโรเตชันเพราะว่าเดี๋ยวนัดชิงเนี่ยมันจะเล่นวันที่5เลยก็เคียงคันหน้ามันจะพักแค่ประมาณ3วันเองเพราะรายการนี้มันต้องเตะให้จบภายในช่วง FIFA Day รอบนี้ไง
1: ใช่ครับ
0: ก็เท่ากับว่าเดี๋ยว พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะโลเคชั่นพอสมควรเพราะไม่มีผลอะไรแล้วกับการเข้ารอบนะ
1: อืม
0: อ่ะเดี๋ยวดู

0: รายชื่อเนี่ยก็น่าจะแต่ประตูเนี่ย2นัดที่ผ่านมาเราเปลี่ยนทั้ง2เกมนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราใช้ปฏิวัติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เกม2เราใช้สลานนท์ก็มีโอกาสที่เกม3เราจะใช้กำพลเหมือนกันนะ
1: อ
0: ืมเกม3คนไปเลยก็มีโอกาสส่วนสำรองที่คาดว่าจะลงพรุ่งนี้อันนี้เป็นคาดการณ์นะอย่างวอลลี่ชูทองมีโอกาสได้ลงสนามนะพรุ่งนี
1: ้
0: พีวัตอาคาธรรมที่ถูกเรียกเข้ามาแทนจนนาธานก็มีโอกาสแล้วก็อันนั้นยอดสังวานทางคณะแล้วพวกนี้น่าจะมีโอกาสรวมถึงธีรพัฒน์ปือทองแล้วก็อีกลาดด้วยสำหรับในเกมพรุ่งนี้นะแล้วก็จูดเบลก็มีโอกาสออกซ้ำตัวจริงเหมือนกัน
1: ใช่ก็2เกมที่ผ่านมา3ผู้เล่นจากเจลีกยังไม่ได้ลงนะ
0: ครับ
1: มีทั้งสุภโชคธีรพัฒน์ปือทองนะ
0: ใช
1: ่ก็เดี๋ยวผมว่านัดที่เจอฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีโอกาสได้ลง
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนฟิลิปปินส์ชุดนี้เขาก็มาชุดเต็มเหมือนกันเพราะว่านักเตะในยุโรปอย่างอบิยอนมาร์ตินคริสเตนเซนเนี่ยกองหน้าจากออสโลในลีกนอร์เวย์ก็มาอยู่กับทีมนะรวมถึงนักเตะจากโอ้โหมีเด็กเยาวชนจากไบรตันด้วยนะไฮเซนอารากิอูนะนักเตะเป็นแนวรับจากไบรตันวัย17ปีเองนอกนั้นเนี่ยโหมาจากลีกยุโรปก็จะมีเซบาสเตียนลัสมุนเซนเนี่ยมาจากฮอโบในเดนมาร์กเขาก็มาเต็มเหมือนกันแต่ผลงานในถ้วยนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: ก็ตกรอบไปแล้วนะแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเอาจริงๆยังมีลุ้นกับการจบรองแชมป์กลุ่มเพื่อที่จะไปชิงอันดับ3ไหมเอาไม่สิอ่ะยังมีโอกาสนะถ้าพรุ่งนี้เขาชนะเราได้เราเวียดนามแพ้เนี่ยเพราะว่าอันดับ2ของกลุ่มเนี่ยจะไปชิงอันดับ3กับอีกกลุ่มนึงนะ
1: อืออ
0: ่ะฟิลิปปินส์ก็ยังต้องเน้นส่วนเวียดนามเนี่ยพรุ่งนี้พวกเขาจะเจอปากีสถานนะปากีสถานนี่ก็ยังก็ตกรอบไปแล้ว
1: แต่ว่าอ๋อฟิลิปปินส์อ๋อแต่ว่าต้องไปลุ้นคะแนนใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะว่
1: า
0: ถ้าเวียดนามแพ้เนี่ยจะมี
1: สาม
0: แต้มแล้วฟิลิปปินส์ถ้าชนะเราจะเป็น4
1: ใช่
0: แล้วก็เฮดทูเฮดฟิลิปปินส์ปากีสถานเนี่ยเสมอนะแต่ประตูได้เสียฟิลิปปินส์ดีกว่าก็ฟิลิปปินส์ยังมองถึงการจบอันดับ2ได้
1: ก็หวังลุ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ส่วนเวียดนามพรุ่งนี้ขอแค่เสมอก็จะการันตีอันดับ2ไปชิงอันดับ3กับอีกกลุ่มนึงนะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยวันนี้จะเตะเกมสุดท้ายแล้วก็ตอนเนี้ยจ่าฝูงเนี่ยเป็นมาเลเซียนะ4แต้มแล้วก็อินโดนีเซียก็มี4แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียอินโดเป็นรองเพราะว่าเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยมาเลกับอินโดเสมอกัน 0-0 นะเพราะฉะนั้นเฮดทูเฮดเท่ากันใช่มั้ยก็เท่าว่าวันนี้อินโดเจอบังกลาเทศกับมาเลเซียเจอสิงคโปร์เนี่ยมาดูต้องมาดูว่าใครจะยิงเยอะกว่านะก็อินโดเล่นในบ้านในฐานะเจ้าภาพรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพสมัยแรกเขาก็อยากที่จะเข้าชิงและคว้าแชมป์เหมือนกันแล้วเราก็อยากเจออินโดนะ
1: ใน
0: วัดไปเลยว่านักเตะชุด A ชุด A ผสมเรียกว่าบางเราก็มีดาวรุ่งนะชุด A ผสมดาวรุ่งเราเนี่ยจะเจอกับนักเตะที่เป็นอินโดนีเซียซึ่งเขาก็ไม่ได้มาเต็มมากเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มานะอย่างเจอิฟี่อะไรพวกนี้เล่นอยู่กับซาซูโร่ก็ไม่ได้มาเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันสำหรับอินโดนีเซียวันนี้ว่าจะได้เข้าชิงตามนัดหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับผมส่วนใน Challenge Cup หรือว่า Division 2ของ FIFA Asian Cup เนี่ยก็ได้คู่ชิงแล้วนะก็คู่ชิงเนี่ยเป็นฮ่องกงเจ้าภาพใน Challenge Cup นี่แหละเจอกับกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็เข้าชิงกันนะกัมพูชาซึ่งผมถ้าจำไม่ผิดคู่ชิงคู่นี้ใครชนะก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาดิวิชั่น1ในรอบหน้านะ
1: รอบหน้าคือหมายถึง FIFA Asian Cup ครั้งหน้า
0: ใช่ซึ่งก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเพราะว่าครั้งนี้ก็ลุงลังมากเลยนะ
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันสำหรับทีมชาติไทยจะแข่งในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็นะชิงย้ำอีกทีจะเตะวันที่5ตุลาเวลา20นาฬิกานะที่เกลาบังกาโนหรือว่าสนามเสนายันถ้าว่าเราต้องเดินทางจากบันดุงเนี่ยไปที่จาการ์ตาอีกนะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนิดนึงแหละแต่เจ้าภาพเขาก็ปักหลักเตะที่จาการ์ตาตั้งแต่เกมแรกแล้ว
1: ใช่พรุ่งนี้สี่โมงครับ
0: ครับ
1: เจอฟิลิปปินส์
0: ใช่ก็อย่าลืมลองเข้าไปเช็คที่เดอะโซนนะว่าสามารถดูได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะดูได้นะ
1: น่าจะดูได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสตอนนี้กาซิดิสก็เซตแรกเนี่ยเราแพ้แล้วนะแล้วก็เซต2เนี่ยเราตามอยู่2ต่อ0เลยดูแล้วน่าจะยากแล้วเราก็ดันมาเจอกับมือหนึ่งของรายการนะอาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี
1: ้ส่วนผลงานไทยเรามีคว้าเหรียญมาเพิ่มครับ
0: ครับ
1: เป็นเรือพายนะเรือพายนี่มาในเรือพายเรือพายเรือแคนูซาลาลมครับ
0: ครับผม
1: ก็ในประเภทชาย
0: เมื่อวานใช่ไหม
1: วันนี้จะเป็น

0: อันนี้เข้ามาเพิ่มนะ
1: เ
0: ป็นปิยนัทเกิดสุข
1: ครับ
0: นักกีฬาเรือแคนูสลาลอมครับไทยวัย24ปี
1: ครับ
0: ก็ทำเวลา 121.68 วินาทีกับคว้าเหรียญทองมาครองครับผมก็เรานี่ถือว่าทำผลงานดีกว่าจีนกับไชนีสไทเปนะก็ถือว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คว้าเหรียญเงินได้จากกีฬาของภายเรือแคนู
1: ครับ
0: วันนี้ก็มาเพิ่มอีกเหมือนกันครับเป็นเหรียญทองแดง
1: ก็อัปเดตเหรียญตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอันดับ1ยังเป็นจีนนะ153เหรียญดูแล้วมีโอกาสทะลุ160เหมือนกันนะแล้วก็เหรียญเงิน69เหรียญทองแดง60ส่วนอันดับ2ในญี่ปุ่นนะเหรียญทอง52เหรียญเงิน77เหรียญเงินแล้วก็73เหรียญทองแดงอันดับ3นี่เกาหลีใต้ครับ25เหรียญทอง30เหรียญเงินแล้วก็50เหรียญทองแดงส่วนไทยเนี่ยอันดับ5นะ12เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวมเนี่ย35เหรียญเป้าหมายเราคือ15เหรียญทองใช่ไหม
0: ใช่
1: ขั้นเรียกว่าเป็นตัวเลขที่เราตั้งไว
0: ้ครับ
1: ก็ยังเหลือเทควันโดใช่ไหมแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดพรุ่งนี
0: ้ชายหาด
1: ด้วยหญิงด้วย
0: ครับ
1: ก็ยังมีลุ้นอีกอย่างน้อยเนี่ย2เหรียญต้องมีแหละ
0: มีมวยด้วย
1: อ่ะมวยด้วยนะ
0: มวยเรามีลุ้นใน54กิโลกรัมหญิง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เราชนะอุซเบย์มาได
1: ้
0: นะครับ
1: กราบผมอ่ะยังมีลุ้นอีก3เหรียญนะ
0: ใช่
1: ก็เป้าเนี่ย15ก็เดี๋ยวดูว่าจะถึงหรือเปล่าส่วนอันดับเหรียญรวมที่เราตั้งไว้ท็อป6เนี่ยผมดูแล้วเรามีโอกาสที่จะทำได้นะเพราะตอนนี้เราอยู่อันดับ5ก็พูดง่ายคือเราเป็นท็อป5เอเชียนะตอนนี้ถือว่าผลงานก็โอเคนะ
0: ครับ
1: สำหรับเอเชียนเกมที่นาโกย่า IG นาโกย่าครั้งนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอผมกับเบนอีก1วันก่อนที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์นะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้ครบถ้วนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกอนุทินลงนามถอนสัญชาติไทยเอริโอปรัสทีนฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริโอปรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุนายเอริโอปรัสทีนบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลใช้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ2508โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอริโอปรัสทีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริโอปรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทนชแจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแสแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากปันบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวันนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2ถึง 2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมน้ำแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดประกาศถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงของอัลนาเซอร์ทีมดังของซาอุดิอาระเบียประกาศถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสแล้ว หลังการประชุมกับจอร์จเชซุสเฮดโค้ชทีมฝอยทองและเปโดโปเนนซาประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสโดยโรนัลโดมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองและไม่ได้ลงเล่นในเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนัดที่ชนะนอร์เวย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันจันทร์และวันอังคารโดยไม่มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บหรือมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแต่อย่างใดกระทั่งในวันพุธโปเอนซาจึงได้บินด่วนมายังเดนมาร์กเพื่อจัดประชุมเคลียร์ใจกับโรนัลโดและเชซุสซึ่งยืนยันในการแถลงข่าวก่อนเกมกับเดนมาร์กในวันพฤหัสบดีว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆกับ CR7และเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะลงซ้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังการประชุมปรากฏว่าโรนัลโดตัดสินใจเดินทางออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสก่อนหน้าเกมกับเดนมาร์กเพียง1วันและได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเดินทางออกจากกรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่เรียบร้อยสปอร์ตสื่อดังจากสเปนรายงานว่าสโมสรบาเยิร์นมิวนิกทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีสนใจคว้าตัวจูสกุนเดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของบาร์เซโลนาเข้ามาร่วมทีมโดยตามรายงานระบุว่าจูสกุนเดรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับบาร์เซโลนาในซีซั่นนี้เนื่องจากต้องตกเป็นตัวสำรองและแม้ยังไม่มีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่บาเยิร์นสนใจกุนเดเป็นอย่างมากสำหรับกุนเดเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและเซ็นเตอร์แบ็คโดยเหลือสัญญากับบาร์ซ่าจนถึงปี2023และมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรหรือราว 2,000 ล้านบาทและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรม

0: ณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมนี่เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเลยเนี่ย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 13:00 น.-14:00 น.วันนี้ผมคาถาทองไวทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เจี๊ยบครับผม
1: ครับผมพี่โจ้ได้ซ้อมว่ายน้ำบ้างยังครับ
2: ผมตอนนี้ผมก็ฝึกอยู่ครับตอนนี
1: ้
2: กำลังฝึกท่ากันเชียงอยู่ครับ
1: ลอยคอนานไหมครับ
2: ไม่ได้นานครับไม่ได้นาน ไม่ได้นาน
1: ใกล้แล้วนะครับพี่โจครับ
2: ก็ใครที่คือจริงสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องอย่างที่บอกไว้สัปดาห์ที
1: ่เฝ้าระวังเฝ้าระวัง
2: ต้องอยู่ในช่วงที่เฝ้าระวังนะครับใครที่ลดน้ำท่วมไปแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็หาร้านหา
1: เรื่อง
2: ของเรื่องของแบบคือผมเห็นหลายคนนะเปิดมาแบบว่าเอ้ยผมรับทำ
1: ครับเดี๋ยวนี้การโฆษณา
2: เพิ่มรูปเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงแอดอัดเข้าไปคนเห็นใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปโอเคเอาทีละเรื่องก่อนที่น้ำเข้าแล้วรถจะวิ่งได้ผมเปียกเบาะเปียกอย่างเงี้ยต้องรื้อมาซักอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ถามพี่โจ
2: ้เห็น
1: ป้องทำยังไงบ้างดีวะแต่ละขั้นตอน
2: ไม่มึงคือมันก็ต้องรื้อมาซัก
1: แบบประเภทก่อนเนี่ยมันแบบประเภทก่อน
2: ใช่ใช่น้ำท่วมแบบท่วมเครื่องไปเลย
1: ครับ
2: อันมันมีรถอีกรถไฟฟ้าอีกนะ
1: แต่รถเดี๋ยว
2: มันจะยุ่งเลยนะมันจะยุ่งหลายอย่างเลยนะ
1: รถไฟฟ้าไว้ทีหลัง
2: เอารถทั่วไปก่อน
1: รถทั่วไปรถน้ำมันก่อนอ่ะ
2: รถน้ำเข้า
1: ครับ
2: พรมเปียก
1: ครับ
2: พี่จะแบบเฮ้ยเราทำเองง่าย
1: ๆอันนี้เรียกว่ารถลุยน้ำไม่ถึงกระดับ
2: ลุยน้ำลุยน้ำมาแล้วมึงน้ำเข้ารถอ่ะ
1: ครับครับ
2: อย่างเงี้ยมันก็ต้องพรมมันเปียก
1: ครับ
2: มันเปียกเงี้ย
1: ครับ
2: จะมาเปิดประตู
1: ตากพึ่งแดด
2: พึ่งแดดแล้วก็เอาผ้าไปซับไล่ความชื้นอ่ะคือตัวพรมเนี่ยข้างล่างพรมอ่ะมันก็มีแล้วแต่รุ่นบางรุ่นมันก็จะมีผ้าด้วย
1: ครับ
2: บางรุ่นมีใยมะพร้าวบางรุ่นอย่างเงี้ยมันจะถ้าอย่างเงี้ยมันอยู
1: ่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าแบบไอ้คิดว่ามันไม่เยอะมากซับแบบซับเองผ่านซับเองได
1: ้
2: พยายามกดซับเงี้ยมันก็พอช่วยได
1: ้ครับแต่มันจะไม่ 100%
2: ไม่ 100% พอปิดประตูไว้โดนแดดปุ๊บกลิ่นมันก็เหม็นนี่ใช่มั้ย
1: ไอระเหยมันออกมา
2: เป็นก็จะขึ้นมา
1: ครับ
2: หาที่ดีก็คือต้อง
1: ถอดเอาไปซักพรม
2: ถอดเบาะซักพรมซึ่งราคาถอดเบาะซักพรมทั่วๆไปเนี่ยค่าแพร์ทั่วไปทำได
1: ้ครับ
2: มันก็มีหลายราคาบางที่ 2,000 3,000
1: ครับ
2: 2,500 ถูกไหม
1: ครับ
2: ถึง 3,000 ซักดีๆเลยนะ
1: อันในฐานะที่รู้จักกับคนใกล้ตัวที่เคยเปิดค่าแคร์มาก่อนนะครับราคาต้นทุนนะราคาต้นทุนดีกว่าแล้วราคาค่าแรงด้วยเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยซักพรมนะซักพรมซัก
2: ซักพรมซักเบาะเนี่ยหรือมาแค่รถน้ำท่วมเนี่ยเท่าไหร่
1: 3,800 ครับ
2: อันนี้คือต้นทุนค่าแรง
1: ต้นทุนแรง
2: พอจะมีกำไรด้วยนะมันแปล
1: อันนี้ในเงื่อนไขคือซักน้ำยาซักนะไม่ใช่ซักแฟบเดี๋ยวนี้มีซักแฟบด้วยนะการซักเบาะซักผมต้องใช้น้ำยาซักนะถ้าบางร้านที่เข้าไปแล้วเขาเอาซักแฟบซักเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะ
2: อาจจะเอาผมว่าถูก
1: วัสดุมันจะเสียหายหนัก
2: ผมว่าถูกไงก็มันเสียหายไปแล้วเนี่ยน้ำ
1: ก็นี่ไงเราไม่จะบอกรู้ฟังมันมีหลายแบบให้เลือก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอย่างเช่นมีคนโพสต์ขาย
1: ครับ
2: มึง1,000 บาท
1: เออเข้ามาเลยเดี๋ยวซักให้
2: เข้าไปเลยครับ 1,000 บาทนี่น้ำท่วมตับหรือผมหรือบอกให้ดูแล้วก็บอก 1,000 บาทน้ำท่วมแบบนี
1: ้ครับอันนั้นแนะนำว่าไปซักแล้วรีบ
2: ขายไม่ดูก่อน ไม่ใช่ว่าแบบโอ้เขาอาจจะทำได้ก็ได้แต่เรื่องการลื้อเนี่ยการลื้อไม่ยากการประกอบนี่สิ
1: ครับ
2: มันต้องประกอบให้เข้ารูปให้เนียนให้ได้เหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
2: ผ้าตรงไหนไม่ดีต้องเสริมต้องอะไรเงี้ยอยากให้ดูร้านนิดนึง
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือเรื่องของการประกอบนะ
1: ผ
2: มห่วงเรื่องประกอบกลับเข้าไป
1: ครับ
2: มันจะไม่ครบ
1: ผมห่วงตั้งแต่ตอนเขาลื้อแล้ว
2: คราวนี้พอพันหนึ่งเนี่ยผมเห็น
1: มีงัดเนี่ยส่วนใหญ่จะงัดแล้วหักกันเยอะมาก
2: เออ
1: แล้วจะบอกมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะพี
2: ่โบ๊ะบะไม่ได้น้องโบ๊ะบะไม่ได้ยิ่งรถบางคันเนี่ยลื้อแบบมันต้องลื้อคอนโซลนะ
1: เก่าเนี่ยเออ
2: เบาะหน้าเบาะหลังคอนโซลเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วขากลับใส่ไม่ดีนะครับ
1: มันจะดังตลอดเวลาเลยครับ
2: ออดแอดออดแอดนี่มีเพื่อนตลอด
1: ก็แก๊กก็แก๊กครับ
2: แล้วก็ไอ้พวกจุดต่างๆเนี่ยถ้าไม่เซฟไม่อุดไม่อะไรให้ดีอ่ะ
1: น้ำเข้า
2: แค่ลุยน้ำวันนี้น้ำเข้ามันก็จะเป็นเรื่องแบบไม่จบไม่สิ้น
1: ครับ
2: ถึงบอกว่าไอ้ 1,000 บาทเนี่ยถ้าเขาทำได้เช็คเขาดี
1: ๆครับ
2: เออถ้าทำได้ก็ถือว่าถูก
1: ครับ
2: แล้วก็ดีกับพวกเรา
1: อืม
2: แต่ถ้าเกิดว่าดีๆหน่อยก็ลองดูแล้วก็บางอู่ที่แบบอันนี้ขยับขึ้นมาน้ำที่แบบเข้าเครื่อง

0: เอาอะไรเนี่ย
1: เดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงอันนึงสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมนะครับเวลาน้ำท่วมเอาไปซักเบาะซักพรมแล้วนะถ้าเป็นไปได้เมื่อจบแล้วให้อบโอโซนด้วย
0: นี่
1: เพราะกลิ่นมันจะอยู่ในส่วนต่างๆแล้วยิ่ง
0: กองแอร์อะไรพวกนี้ลื้อล้างแล้วถ้าลื้อขนาดนั้นล้างตู้ซะ
1: ใช่
0: มันจะเข้าไปอยู่
1: จริงๆมันควรล้างตู้เลย
0: ความชื้นจะเข้าไปอยู่ในนั้น
1: ใช่ครับต้องเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไม่ออกง่ายนะคุณผู้ฟัง
0: แล้วถุงที่ตอนนี้ฮิตมากเลยถุงใบใหญ่ๆ
1: ดูครับเอาถุง
0: ใบใหญ่ๆเลยแล้วรถเสียบเข้าไป
1: อันนี้มีประสบการณ์ตรง
0: แล้วก็ม้วนถุงเก็บให้ดีให้ดูดี
1: ครับ
0: ดูดี
1: ครับ
0: เสียบเข้าไปปุ๊บน้ำไม่ท่วมแน่ยังไงก็ไม่ท่วม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถุงอ่ะมันไม่ได้รีดมาแบบใบเหมือนถุงแกง
1: ครับ
0: ถุงมันมีรอยต่อ
1: ครับ
0: ดูดีๆครับมันจะซึมเข้ารอยต่อเพราะเราถ้าเกิดต้องแช่น้ำนะ
1: ครับ
0: เข้าไปเนี่ยพอเข้าปุ๊บเราออกไม่ได
1: ้ปี2554ครับ
0: มีแล้วถุงใบนั้นมีแล้ว
1: มีแล้วบ้านคนรู้จักผมครับอยู่นี่เลยรังสิตคลอง3ครับก็ตอนน้ำจะท่วมก็เขาบอกว่าพ่อเขาจัดการเองก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนถุงใบใหญ่เลย
0: มีผ้าทุกคนเห็นหมดเปิดแล้วก
1: ็ขับรถเข้าไป
0: แล้วก็ม้วนไปเก็บปลาย
1: ใช่
0: เอาปลายไว้ที่สูงหลังคาเลย
1: ใช่แล้วก็มีอะไรนะทวงด้วยกลัวแบบเดี๋ยวรถลอย
0: ใช่ใช่น้ำมันจะต้อง
1: นะครับ
0: ทำให้รถน้ำหนักรถมันช่วยพยุงน้ำหนักรถใต้ท้องด้วย
1: นะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านครับ
0: ไปเลยเพราะว่ารอดแล้ว
1: รอดแล้วมั่นใจแล้วแต่ก็อยู่ไม่ได้ไงเขาไม่ให้อยู่ที่บ้านแล้ว
0: หลังสิบอยู่ไม่ได้นะ
1: ใช่ก็ต้องออกจากบ้านใช่ไหมออกอุตส่าห์เอาอะไรนะเอาโฟมอะไปปิดตามมุมตามอะไรเผื่อว่ามันมีอะไรมาก
0: ระแทกลอยแล้วมันกระแทกโอ้เซฟ
1: ใช่รถอยู่ในบ้านนะครับนะกะว่าอย่างน้อยอะน่าจะต้องไม่กระแทกอะไรถ้ากระแทก
0: สรุปมา
1: ไปดูได้ทีมคือตอนน้ำ
0: ลดแล้ว
1: จากหน้าอกเนี่ยลดไปถึงแบบเอวแล้วอ่ะเขาถึงจะให้เข้าได
0: ้
1: ที่อื่นลดหมดแล้วครับแต่ในถุงที่ใส่ลดเนี่ยยังไม่ลด
0: คือมันเข้าตามตะเข็บดูดีๆที่ถุงที่เขาขายไม่ใช่ว่าไม่ดีดูให้ดี
1: ดูให้ดี
0: อันนี้คือมาบอกก่อน
1: นี่ขนาดใส่สองชั้นเลยนะ
0: สองชั้นก็เข้าได้เพราะมันมีเวลามันทุกเดือน
1: ประเด็นที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงมากๆเลยนะไอชั้นในอ่ะที่น้ำมันเข้าไปในตัวรถแล้วเนี่ยแทนที่มันจะระบายออกตามลมมันออกไม่ได้มาข้างนอกเนี่ยมันทำให้เกิดเชื้อรา
0: คือพอร้อนน้ำในถุงมันมีถ้ามันไม่มีไม่เป็นไร
1: ใช่พอมีแดดส่องเข้าไป
0: พอมีแดดปุ๊บน้ำออกไม่ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: เป็นไอ
1: ความชื
0: ้นแล้วก็เป็นราคราวนี้ราขึ้นเต็มรถเลย
1: โอ้โหทิ้งทั้งคันคร
0: ับ ผมเคยเป็นผมเคยจอดรถทิ้งไว
1: ้ต้องดูให้ดีนะครับใครจะวางแผนจัดการกับระบบรถยนต์ก่อนจะเข้าสู่ฤดูเล่นน้ำอันนี้น้ำนอกฤดูนะไม่ใช่สงกรานต์
0: แล้วก็อย่างเงี้ยพอคราวนี้ดังรถยนต์นะที่ลุยน้ำแล้วน้ำเข้า
1: ครับ
0: เครื่องดับคือถ้าลุยไปจนเครื่องดับเนี่ยมันเข้าเครื่องไปแล้ว
1: ครับ
0: มันเข้าไปในเครื่องเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องยกเครื่อง
1: ครับ
0: หรือเครื่องกันละแต่ถ้าเกิดว่ามันแค่แบบ
1: เอาตัวนี้ก่อนในสถานการณ์ฉุกเฉินสมมติขับไปแล้วมันกระพือมันจะไม่ดับปุ๊บเลยมันจะกระพือ
0: ถ้ากระพือเนี่ยครับถ้ารถมันต้องอารถทั่วไปดีกว่าม
1: ัน
0: จะม
1: ี
0: มันจะมีหม้อกองกองก่อนที่ลมจะเข้าไปที่หม้อกองอ่ะไม่ใช่พวกใส่กองเปือยนะไม่เกี่ยวนะ
1: อ่ะเต้ยฟังไว
0: ้พวกสแตนดาร์ดนะกองสแตนดาร์ดนะ
1: ครับเต้ยฟังไว้
0: มันจะมีหม้อกองที่แบบตัวรับอากาศ
1: ครับ
0: แล้วมันจะวิ่งลงมาข้างล่าง
1: ครับ
0: ม้วนมาก่อนจะเข้าไปที่หม้อกองจริงๆ
1: ทางเข้าอากาศ
0: ตัวเนี้ยทางเข้าเนี้ยมันจะเป็นท่อดัก
1: มันจะไปเชื่อมกับปีกผีเสื้ออันเนี้ย
0: ยังไม่ถึงมันแค่จากปากมันจะจอดที่หน้ารถ
1: ครับ
0: แล้วพอรับลมมาวิ่งลงมาปุ๊บข้างล่างเนี่ยมันจะมีตัวปิดม
1: ัน
0: มีท่อดักน้ำไว
1: ้ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปถึงกองอากาศ
1: ครับ
0: นั้นก็มันจะวิ่งเข้าเครื่อง
1: ครับ
0: ถ้าเริ่มบูบบูบบแต่ว่า
1: เริ่ม
0: ตอนนี้น้ำมันมีอากาศไม่มีแล้วน้ำมันเข้าไปเยอะอันนี้ต้องพอแล้ว
1: ครับต้องคือต้องดับเครื่องนะ
0: เพราะถ้าดันทุลังไปอีกคราวนี้มันไม่มีอากาศมันก็ดูดน้ำเข้า
1: ครับ
0: พอน้ำเข้าไปเต็มทะลักมันก
1: ็พัง
0: ถ้าอันนี้มันปิดดีๆวาล์วดีๆมันก็ปิดโป๊ะ
1: ครับ
0: อากาศไม่เข้าเครื่องมันก็ดับ
1: ใช่
0: คราวนี้ก็อันนี้ไล่ง่าย
1: ครับ
0: ช่างทั่วไปไล่ง่าย
1: เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องซ่าล้าง
0: เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องถอดหัวเตียน
1: ครับ
0: สตาร์ทฟรีไล่ออกไล่อะไรเงี้ย
1: มันก็
0: เป็นไปได
1: ้ครับ
0: อันนี้ราคาไม่เท่าไหร่ไม่แพง
1: นะ
0: ก็คือตาม
1: ไม่แพงนี่ก็หลักหมื่นนะครับ
0: ก็ตัดก็ไม่น่าจะถึงนะพี่เอาจริงน้ำมันเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องมันเกียร์มันเฟืองท้ายต่
1: าง
0: ๆแล้วก็ไล่เช็คความชื้นแต่พวกสายไฟอ่ะตามปลั๊กเนี่ยมันก็จะมีน้ำยาฉีด
1: ครับฉีดไล่ความ
0: น้ำยาไล่ความชื้นแต่สายไฟปลั๊ก
1: อ
0: ่ะปลั๊กอ่ะมันเปียกไล่แล้วแต่ตัวสายไฟอ่ะน้ำมันเข้าไปแล้ว
1: มันเข้าไปแล้ว
0: ความชื้นมันเข้าไปแล้วอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ยาวๆมันก็มีผลยาวๆนะยาวๆอ่ะ
1: มันไม่มีอะไร 100% แล้วถ้าโดนเข้าไปเนี่ย

0: ส้วม
1: ครับ
0: แล้วลอก2ใช่มั้ยรอบแรกมาจาก
1: หาดใหญ่
0: อาหาดใหญ
1: ่น่านก็มี
0: หาดใหญ
1: ่ครับ
0: น่านก็มีด้วย
1: มี
0: พี่ไปมาเมื่อไหร
1: ่ก็ไม่น่าพลาดเลย
0: ก็หลายๆอันนะ
1: ครับ
0: รถไฟฟ้าอ่ะรถไฟฟ้า
1: โอ
0: ้ EV
1: ครับ
0: EV เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะท่วมเนี่ยก็ได้คุยกันว่าอย่าได้ลุยประเมินสถานการณ์เราไปไหวไ
1: ปเพิ่งจะเตือนไปเมื่อสุกที่แล้ว
0: แล้วมันก็ท่วมวันนั้นเลยนะ
1: แล้วมันก็ท่วมวันนั้นเลย
0: คือประเมินสถานการณ์เราไปไม่ได้ก็อย่าไปเอารถหนีขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันมีรถคนที่โดนไปแล้วไง
1: ครับ
0: มันก็ทำใจลำบากนะสำหรับรถ EV คือตอนนี้คนก็กลับมามองต้องหันมามองพิกอัพบ้างละ
1: ครับ
0: EV อย่างเดียวไม่พอแล้วที่บ้านต้องมีพิกอัพหรือเครื่องดีเซลละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คนที่เขาบอกว่ามีท่อไอเสียต่อท่อขึ้นมาไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: มันควรจะต้องมีสโนเกิลก็คือต่อท่อไอดี
1: ท่อไอดี
0: ฟังจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นท่อไอดีนะที่เสียบเข้าไปแล้วให้อากาศเข้าไม่ใช่ให้น้ำเข้าไอเสียเนี่ยมันมีแรงดันผลักออกมาอยู่แล้วจากเครื่องยนต์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าท่อไอดีเนี่ยต้องระวังมากกว่าท่อไอเสียอีกนะ
1: ครับ
0: พี่ยิ้มไรพี่ยิ้มไร
1: ไม่ใช่ผมเป็นข้อความโอดยิ้มไม่ได้ เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องข้อความนะครับก็คือดูตรงท่อไอดีสังเกตง่ายๆบางทีรถกระบะนะครับเราจะเห็นตรงเสาเออ่ะกระจกหน้าเราจะเห็น
0: มันจะมีท่อสมัครเกิ้ลงูเห่า
1: สมัครเกิ้ลนั่นแหละนั่นแหละ
0: อันนั้นเขาไว้ลุยน้ำ
1: เอาอากาศเข้านะครับแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาต้องปิดทางเข้าอื่นนะครับ
0: คืออากาศตรงนี้เข้าไปใช่ไหมท่อเนี่ยเหมือนเมื่อกี้บอกว่ามันก็จะมีท่อที่ดักน้ำอยู่ข้างล่างนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แต่ท่อตัวนี้มันต่อจากอันเดิมขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: จากที่อยู่ตรงแถวขอบไฟหน้าประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: คานหน้าก็ขึ้นมารับอยู่เกือบหลังคา
1: ครับ
0: ซึ่งเขาได้ลุยได้ถึงหลังคาแต่ไอเสียเนี่ยถ้าไม่อุดเนี่ยถ้ามันสตาร์ทขึ้นอยู่มันจะดันออกอยู่แล้วนะ
1: มันไม่ได้
0: ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ได
1: ้ครับแต่ถ้าจะเอาแบบสบายใจก็ต่อท่อขึ้นมาหน่อยก็ได
0: ้ถ้ามีไอดีไอเสียต่อขึ้นไปนะ
1: โอ้เป็นเรือดำน้ำคันนี้จะไป
0: ที่นี่มิดหลังคาก็ไปได้เพราะว่านี่ดีเซลได้พูดถึงดีเซลนะ
1: ครับแล้วก็อีกอันแต่ว่าวิธีการต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่าซื้อออนไลน์แล้วไปต่อเองเสียบๆไม่ได้นะครับ
0: ให้มันต้องซีลด้วยนะมันต้องซีล
1: ใช่ข้างล่างต้องซีลให้กันน้ำนะครับวัตถุประสงค์คือเราต้องเอาแค่อากาศอย่างเดียวอย่าให้น้ำเข้าไปได
0: ้รถไฟฟ้าบางคนที่บอกว่าเนี่ยจอดทิ้งไว้อยู่ที่ทิ้งที่บ้านน้ำท่วมออกมารถออกมาไม่ได
1: ้ครับ
0: น้ำไม่ท่วมรถ
1: ครับ
0: ต้องทำยังไงไหม
1: ครับ
0: คนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไม่สตาร์ทเครื่องนะคุณต้องไม่เปิดไฟนะอย่าเปิดสวิตช์นะเพราะว่าแบต12โวลต์เนี่ยแบตของตัวรถไฟฟ้า
1: ครับกับ82โวลต์เนี่ย
0: แบต12โวลต์ที่เลี้ยงระบบนะ
1: ควบคุมครับ
0: รถไฟฟ้าพอเรากดรีโมทเปิดประตูโป๊ะมันทำงานแล้วนะ
1: ทำแล้วครับ
0: แล้วเขาบอกว่าไม่ให้สตาร์ทเครื่องเลยแล้วผมจะเข้าไปถอดแบตได้ยังไงถ้าคุณล็อกรถคุณล็อกอยู
1: ่วัตถุประสงค์คือถ้าป้องกันอย่าก็คืออย่าเปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์
0: คือไม่ให้เปิดไฟไม่ให้เปิดระบบไฟฟ้าไม่ให้ใช้งานระบบไฟฟ้าให้ถอดแบตแล้วจะยกไปอู่จะไปอะไรก็ว่าไปจะยกไปศูนย์ก็ว่าไป
1: แต่แบตมันไม่ได้ตั้ง
0: อยู่ในแบตไงบางคันอยู่ฝากระโปรงหน้า
1: บางคันอยู่ฝากระโปรงหลัง
0: บางคันอยู่ใต้เบาะ
1: เ
0: บาะนั่งเงี้ย
1: ถ้าไม่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันถอดไม่ได้นะ
0: พอเปิดประตูปุ๊บรถไฟฟ้าบางยี่ห้อบางรุ่นมันพร้อม
1: ขับ
0: เ
1: ล
0: ยนะ
1: อิเล็กทรอนิกส์ทำงานอยู่แล้ว
0: แล้วบอกว่าอย่างนี้จะทำไงบริษัทรถยนต์บอกเฮ้ยไม่ได้คุณไปเปิดระบบไฟมันไม่ได้อ่ะไม่งั้นผมจะทำไงอ่ะ
1: แต่ถ้าเอาไว้เนี่ยแล้วไม่ถอดออกเนี่ย
0: แล้วผมไม่รู้หรอกว่าน้ำมากลางคืนแล้วผมจะต้องจอดนอนแล้วผมต้องถอดแบตใครจะไปถอด
1: เออใช่
0: ไม่ได้มีใครทำไง
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยบริษัทรถยนต์ยังไงแบบดูให้มันแบบไอ้กติกาที่คุณพอกันนะ
1: ครับ
0: คุณต้องดูด้วยกติกาจริงกว่าความเป็นจริงมันใช้ยังไง
1: เอาอย่างนี้เลยดีกว่าใครเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณต้องทำเป็นเอกสารเผยแพร่มาเลยนะให้เฉพาะลูกค้าคุณก็ได้ว่าข้อควรปฏิบัติ
0: แต่ละรุ่นของคุณนั่นแหละ
1: เออทำยังไง
0: เกตวอร์มีรุ่นไหนคุณก็ส่งไปหาลูกค้าคุณ
1: คร
0: ับ BYD มีรุ่นไหนคุณก็บอกลูกค้า
1: โทรไหมเราโทรไปหาด็อกเตอร์เลยไหม BYD ทำยังไงดีครับ
0: เขาไม่รับอ่ะสิแล้วก็
1: ลูกค้าเยอะด้วย
0: อย่างรุ่นจะลากออกมาอ่ะรถสไลด์ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: มีรถสไลด์ไปหิ้วออกมาไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องหิ้วต้องหิ้วนะถ้าต้องหิ้วแล้วลากออกมา
1: ครับ
0: รถเนี่ยถ้ามันไม่ได้ทำอะไรจอดอยู่เฉยๆถ้ารถขับเคลื่อนล้อหน้ายกท้ายไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ยกท้ายแล้วล้อหน้าหมุนไม่ได้
1: ไม่ได้มันขับเคลื่อนล้อหน้าอยู่มันติดกับ
0: ไม่ใช่ล้อเนี่ยมอเตอร์เนี่ยพอมันหมุนปุ๊บ
1: มอเตอร์
0: มันจะกลายเป็นตัวปั่นไฟแทน
1: ใช
0: ่แล้วสายไฟกระแสไฟมันจะย้อนกลับไปเลย
1: ครับ
0: คันนี้กลายเป็นโกโซบิ๊กเลย
1: ครับ
0: ถ้ารถขับเคลื่อนล้อหน้ายกหลังถ้ารถขับเคลื่อนล้อหลังยกหน้า ให้ยกไม่ได้เด็ดขับเคลื่อนล้อหน้าต้องยกล้อหน้า

0: ยกล้อหน้าคือไม่ให้ล้อที่ขับเคลื่อนน่ะล้อที่มอเตอร์เนี่ย
1: ใช
0: ่เพราะไม่งั้นเนี่ยกระแสไฟมันจะย้อนกลับเพราะมอเตอร์กับขดลวด
1: ครับ
0: แม่เหล็กกับขดลวดพอมันหมุนปุ๊บสร้างกระแสไฟมันจะย้อน
1: ครับ
0: เข้าไปในระบบซึ่งขับเคลื่อนล้อไหนยกล้อนั้น
1: แล้วถ้ารถขับเคลื่อน4ล้อล่ะครับ
0: ก็รอรถสไลด์ครับ
1: ยานแม่อย่างเดียว
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: คือตอนนี้รถสไลด์มันก็มีเยอะแหละรถไฟฟ้าก็ยกได้ยกไปสูง
1: รถสไลด์ก็โก่งราคานะดูนะครับ
0: พี่เข้าไปไหมล่ะถ้าเป็นถ้าพี่รถพี่เข้าไปยกรถคนน้ำท่วมเงี้ยพี่อย่าลืมนะพี่วิ่งเข้าไปอ่ะลูกปืนล้อพี่ก็ต้องลุยน้ำเข้าไปนะ
1: ใช่
0: แล้วจะระบีไหลออกมาเลย
1: คอนเบรก
0: ไม่คือแค่ลูกปืนล้อพี่เนี่ยอ่ะพี่วิ่งรับคนช่วงเนี้ย
1: ครับ
0: มันไม่พังตอนนี้นะพี่
1: เพราะมันจะสะสมใช
0: ่มันก็จะออกถูกป่ะพอจะระบีที่อยู่ในลูกปืนมันออกหมดอ่ะคราวนี้มันเหลือเหล็กกับเหล็กแป๊บเดียวพังลูกปืนล้อคู่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เขาขายเป็นคู่นะไม่ได้เปลี่ยนทีละตัว
1: ถ้าเป็นมาด้าแพงหน่อย
0: เห็นไหมสมมติอัพโตโยต้าเนี่ยรถสไลด์เนี่ยสไลด์ที่เป็นพิกอัพเนี่ย
1: อูนอกก็ 3,000
0: 3,000 ค่าค่าแรงอ่ะ
1: ค่าแรงต่างหาก
0: แล้วล้อหลังไม่ใช่ล้อแบบ
1: โอ
0: ้ปกตินะเป็นล้อเขาล้อเบลเลอร์เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ลูกปงลูกปืนก็ใหญ่ขึ้นจะบอกว่า
1: ลูกปืนน้องใหญ่ด้วย
0: ถูกถูกไหมถูกถูกเขาก็ไม่คุ้มจังหวะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็ต้องดูเขาไปยกได้ยกไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครอยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวการใช้รถหรือว่าต้องระวังอะไรยังไงแล้วสมมติอย่างเงี้ยบางบ้านน้ำยังไม่มาไงพี่โจแต่ว่าดิมันมีแนวโน้มว่าจะมาสมมติเอารถสันดาปภายในก่อนนะปล่อยมันทิ้งน้ำได้ไหม
0: ปล่อยอะไร
1: ปล่อยรถจมน้ำไปแต่ว่าเราถอดแบตเก็บไว้ก่อนได้ไหม
0: ก็เปียกหมดดิ
1: ก็คือ
0: ลมภายในก็พังหมดน้ำ
1: ทำอะไรไม่ได้แล้วน้ำมันมาจะขับออกไปหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วข้างนอกท่วมแล้ว
0: ผมเคยเห็นก่อนหน้านี
1: ้ถ้า
0: เป็นต้องบอกว่าเป็นผลงานของคนไทยพี
1: ่ครับ
0: ผมเคยจะไปดิวหาเขานะตอนที่ยังไม่มีเรื่องน้ำท่วมเขาขาย
1: ครับ
0: เขาขายชุดเนี้ยเป็นเขาทำเหมือนแบบเรือยางเหมือนบานาน่าโบ๊ท
1: ครับ
0: แล้วก็เ
1: ติ
0: มลมไม่เป็นตัวเติมลมพี
1: ่ครับ
0: เอาอันนี้ปูที่พื้นแล้วรถไปจอดแล้วเติมลมปุ๊บมันจะขึ้นเลยซ้ายขวา
1: หุ้มเลยหุ้มเลย
0: คือยกเลยยกรถเราเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเหมือนมีบานาน่าโบ๊ทอยู่ซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางเขาล็อกไว้เลยรถพี่แบบมีแขนล้อที่ยางจุ่มน้ำที่เหลือยกขี้วลอยทั้งคันผมเห็นคนไทยทำขายนะหมื่นกว่าบาท
1: คุ้มมาก
0: ตอนแรกอ่ะน้ำไม่ท่วมอ่ะแพงไหม
1: แพง
0: ใครมองก็แพงผมเอ๊ะผมจะไปขอเขาถ่ายเขาก็แบบผมไม่เห็นเขาไลฟ์ของเขาอยู่ไง
1: ครับ
0: ผมว่าแต่เขาไลฟ์เนี่ยคือเขาก็ต้องไปหาอ่างอันนึงนะ
1: ใหญ่ๆอ่ะ
0: มาใส่น้ำแล้วก็เอารถอ่ะโชว
1: ์ก็ต้องเสี่ยงนะ
0: ไม่ใช่คือเขาก็ทำในบ้านนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็เอาผ้าใบมาขึงใบอ่างใหญ่ๆแล้วก็เอารถตัวเองเนี่ย
1: ครับ
0: แขวนลอยน้ำแล้วก็ขายชุดนี
1: ้ครับ
0: ผมชุดละหมื่นต้นๆนี่แหละผมแบบผมไม่อยากไปถ่ายนะแต่ผมว่ามันก็น้ำยังไม่ท่วม
1: แต่มันต้องรับน้ำหนักได้ดีนะเพราะรถคันนี้ก็ตันกว่า
0: เขาเอาฟอร์จูเนอร์แขวนไว
1: ้โอ้โหสบายเลย2ช
0: ั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะมือกระบะค่าล้างรถค่าอะไรคุ้มกัน
1: โอ้ย
0: อันนี้
1: ซื้อไปเถอะ
0: อันนี้จะลอยสูงขนาดไหนก็ลอยได้ฝีมือคนไทย
1: ครับถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมก็เอาไปเป็นเรือเล่นก็ยังได
0: ้ก็ได้
1: ก
0: ็ได้มันก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆได้ลากได้ด้วยนะ
1: นี่พี่ยังไม่ได้ตอบคำถามผม
0: ว่า
1: ได้ไหมถ้าน้ำมันจะท่วมสมมติตอนนี้อยู่หมู่บ้านจัดสรรอะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหุ้ยถนนหน้าบ้านเนี่ยมันไปแล้วไงมันเอวละเอารถออกไม่ได้แล้วแต่ในบ้านเนี่ยยังสูงอยู่
0: อันนี้คือแบบ
1: สมมติสถานการณ์ที
0: ่แบบว่าเอาละยอมละยอม
1: มันทำอะไรไม่ได้ไม่ยอมมันทำอะไรไม่ได้ไง
0: ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องยอมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ต้องท่วมอ่ะ
1: แล้วอย่างอื่นก็ต้องยกตู้เย็นก็ต้องยกเครื่องซักผ้าอีกทีวีต้องยกอีกมันไม่มีเวลาจะทำอะไร
0: แล้วทำไมพี่ไม่ทิ้งอย่างอื่นบ้างอ่ะทีรถพี่ยังทิ้งได้ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าพี่ก็ซื้อใหม่ดิพี่ไม่ต้องยกดิ
1: ทีวีเครื่องซักผ้ามันยกง่ายไงมันเบาไงรถพี่เยอะมันยกรถอ่ะเออถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวกี่แล้วลองดูว่ามันอาจจะไม่เสียหายมากรถเป็นดีเซลด้วยถอดแบตเฉยๆเลย
0: ถอดแบตถอดแบตอ่ะถอดแบตสมมุติเอาแบบพี่เลยนะ
1: ครับ
0: คือไม่สู้ละไม่รู้แล้วทำไง
1: สู้นิดๆ
0: ให้ถ้าดีเซล
1: พี่จะบอกผมไม่สู้ผมรู้สึกยังไงก็ไม่รู้
0: ดีเซลพี่ก็ลุยออกไปดิ
1: เออใช่แล้วถ้าเบนซินอ่ะถ้าเบนซิน
0: อ่ะพี่บอกว่าพี่ไม่ออกพี่กลัวมันพังอ่ะแล้วมันลุ้นว่าน้ำสูงไม่สูง
1: ถอดแบต
0: เตอรี่ถอดแบตเตอรี่
1: ได้ไหมช่วยไหม
0: ช่วยได้ถอดแบตเตอรี่อ่ะถอดแบตเสร็จพอมันน้ำมันท่วม
1: ครับ
0: พอน้ำมันท่วมเข้ารถ
1: ครับ
0: ท่วมรถเลย
1: ปล่อยมัน
0: ท่วมแค่ไหน
1: ก็อาจจะสักเอวอ่ะเข้ามา
0: ไม่ใช่ท่วมรถไปแค่ไหนท่วมหลังคาเลยหรือท่วมแค่
1: เบาะนั่งเอาแค่เบาะนั่งส่วนใหญ่โดนที่เบาะนั่งแปะ
0: เบาะนั่งแต่ว่าเครื่องยังไม่ท่วม
1: เครื่องยังไม่ท่วม
0: เครื่องสูงกว่
1: า
0: อย่างเงี้ย ก็ถึงเวลาก็พอน้ำมันลงก็เอารถไปให้ช่างเขาก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไป
1: ครับ
0: น้ำมันถ้ามีเฟืองท้ายขับหลังก็เปลี่ยนมาเฟืองท้าย
1: น้ำมันเฟืองท้ายด้วย
0: เปลี่ยนเสร็จสับไล่ไปไล่ความจืดไล่ไรไป
1: ครับ
0: ก็วิ่งได้เพราะไม่ได้สตาร์ทปัญหาคือว่า
1: ถ้าได้ดิต้องใส่แบตเข้าไปก่อนถึงจะวิ่งได้ต้องสตาร์ท
0: อันนี้ผมไปถึงอู่นะ
1: พี่ลืมใส่แบตอ
0: ่
1: ะ
0: ผมไปได้แล้วไง
1: อ่ะละโอเค
0: คือถ้าลุยน้ำถ้ารถจมน้ำอยู่ไม่สตาร์ทเครื่อง
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไร
1: ยังไม่เป็นไร
0: ยังไม่ได้หนักหนาแต่ถ้าลุยบิ๊ก
1: แล้วดื้อลุยแล้วฝืน
0: อันนี้ก
1: ็หนักนะครับ
0: อันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: เพราะนั้นปฏิบัติตัวกันให้ถูกต้องอันนี้บอกเล่าสู่กันฟังเนี่ยดูเหมือนเรื่องตลกแต่จริงๆมีสาระนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงครับใครที่ลุยน้ำท่วมมา
1: ครับ
0: ลุยน้ำท่วมกันมาเลย
1: ครับ
0: อยู่บ้านเฉยๆบ้านไม่ท่วมก็ขับไปดูเขาร ถตัวเองสูง
1: ไปช่วยอย่าง
0: ไม่ไม่อยากไปดูเฉยๆมีคลิปโอ้ที่ไหนก็ท่วมที่นี่ก็ท่วมรายงานข่าว
1: ครับ
0: ผมกลับไปบ้าน
1: เจอเลยเปิดประตูนี่น้ำไหล
0: เลยน้ำไม่เข้ารถเลยน้ำไม่เข้ารถรถสูงปิกอัพรถสูง
1: ครับ
0: เช้ามาขับรถรถติดครับ
1: ครับ
0: ขอเข้าเกียร์เดินหน้าเสียงอื้อๆๆๆ
1: อ่
0: ะทำอะไรเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได
1: ้
0: เหมือนรถติดเบรกมือแต่เบรกมือก็ไม่ได้ขึ้น
1: ครับ
0: นั่นคือเบรกอะเบรกมันชื้น
1: ครับ
0: แล้วพี่ก็ไปจอดเลยถูกไหม
1: ครับไม่ได้ไล่
0: ขับเบรกอ่าคันนี้มันก็ติด
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องตกใจครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็ขับพักหนึ่งสักพักหนึ่ง
0: ขับออกไปที่ถนนเนี่ยไถๆมันมาเบาๆค่อยๆไถ
1: ค่อยๆเลียเบรกไป
0: คือถ้าในบ้านพี่เนี่ยพื้นเป็นกระเบื้องใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็จะฟิกชันมันไม่ได
1: ้
0: ความ
1: แรงเสียดทานมันไม่มี
0: แรงเสียดทานระหว่างผ้าเบรกกับพื้นเนี่ยยางกับพื้นเนี่ยผ้าเบรกกับจานเบรกมันมีมากกว่า
1: ครับ
0: พื้นมันลื่น
1: มันก็จะ
0: แต่ถ้าวิ่งออกมาข้างนอก
1: ถนน
0: ปุ๊บมันฝืดกว่ามันจะหลุดแต่เสียงมันจะดังหน่อยเวลามันดึงดึงออกจากกันก็มันจะตึ้ง
1: อย่าตกใจอย่าตกใจ
0: ก็ไม่ต้องตกใจมันก็จะแบบอันนี้แบบว่าบางคนโดนแล้วตกใจ
1: อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหม
0: ไม่ประสบการณ์
1: ให้ผมถ่ายว่าเชลกีใช่ไหม
0: โอ้เชลกีผมไม่มีแบบนี
1: ้
0: มีนาวาร่านาวาร่ามีนาวาร่านาวาร่าถามว่าเป็นไรรถเป็นไรไม่ได้ต้องไปทำอะไรวะ
1: เหล็กไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่ดังปึ้งหลายคันมีก็มีหลายคันโดนแบบนี
1: ้ไม่ต้องตกใจ
0: ก็แค่ติดได้มันชื้นแล้วมันก็ติดกระจานขยับเบิร์นหน้าถอยหลังตึ๊กตักตักถ้าพื้นมันมีความฝืดมากกว่าผ้าเบรกกระจานเบรกมันก็จะหลุดเลย
1: แล้วก็อย่างที่เคย
0: บางบ้านเขามีพื้นลื่นไงพอพื้นเลื่อนเบิร์นหน้า
1: ล็อ
0: กล็อกล็อกใช่ไหมถอยหลังล้อมก็เลื่อนไปเลื่อนมา
1: ครับ
0: ตกใจก็โทรไปที่บริษัทเขาว่ารถคุณเป็นอะไรรถไม่ได้เป็นไรครับพี่ไปลุยน้ำมาน
1: ี่เดี๋ยวผมต้องพักแล้วพี่จะต้องขอเคลียร์กับข้อความนี้หน่อยไม่ได้ข้อความแบบนี
0: ้เอาได้สิถ้าพี่จะเบรกก็ได
1: ้ขออัพเบรกก่อนเลยเหรอ
0: ได้ดิ
1: เคลียร์ก่อน
0: เอาแล้วแต่พี่ไง
1: เอาเบรกก่อนเพื่อเบรกก่อนดีกว่าพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถน้ำท่วมแล้วก็มีรถออกใหม่แล้วก็รถไฟฟ้าที่จะลุยน้ำได้ด้วยพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ
2: ดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับวันนี้เรา2คนอยู่ในสถานีนะครับใครมีคำถามมีเรื่องราวอยากจะรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับหรืออยากจะส่งข่าวนะครับแสดงความคิดเห็นกันก็4689899หรือจะคุยทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตหยุดเรื่องรถลุยน้ำไว้นิดนึงพี่ขอเคลียร
0: ์
1: มีเรื่องต้องเคลียร
0: ์ไล่มาจากข้างบนเลยพี่กระติ๊บเลยมา
1: ครับพี่แฟนๆส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะครับ
0: หลังวันที่5
1: ครับ
0: ลุ้นเรื่องน้ำกันอีกทีนึง
1: พี่ครับไม่ต้องรอหลังวันที่5หรอกพี
0: ่ตอนนี้เนี่ยพี่1 2 3 4เนี่ยน้ำทะเลหนุน

0: ก็ได้ลุ้นแล้วพี
1: ่และน้ำที่ยังขังอยู่ก็ยังไปไหนไม่ได้
0: ครับ
1: น้ำฝนก็จะมา
0: ใช่ครับ
1: มาน้ำทะเลหนุนทางการบอกว่าคันกั้นน้ำเป็นน้ำเจ้าพระยาเรายังสูงอยู
0: ่ครับ
1: เรายังเก็บได้เรายังเอาอยู
0: ่เอาอีกแล้วคำนี
1: ้แต่มันจะมีอีกอันนึงพอน้ำ
0: คำนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักแล้วนะจำได
1: ้ใช่ใช่
0: เอาอยู่เนี่ยเอาอยู่ทีไรเป็นเรื่องทุกที
1: พอพูดแบบนี้แปลว่าต้องเตรียมเผ็ดเลย พอคันกั้นน้ำระหว่างแม่น้ำใช่ไหมบ้านที่อยู่นอกคันท่วมแน่ๆอ่ะบ้านที่อยู่ในคันกั้นน้ำ
0: เขตเขาจะมีเขตรองรับน้ำ
1: ใช่ใช่อันนี้พอน้ำทะเลหนุนฝนกำลังจะตกไล่ลงมาน้ำเหนือลงมาน้ำในกรุงเทพยังออกไม่หมด
0: ครับ
1: พอน้ำทะเลหนุนปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราจะโดนนะพี
0: ่ครับ
1: น้ำทะเลที่มันหนุนน่ะมันหนุนมาน้ำจากท่อมันจะขึ้นมา
0: ครับ
1: ไอ้น้ำที่มันกำลังจะลงเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นน้ำผุด
0: โอ้นี่ภาพปี54มาเลยนะอันนี้
1: น้ำผุดใช่ป่ะมันจะเป็นน้ำผุดขึ้นมาจากถนน
0: จากถนน
1: คราวนี้เราก็แบบเฮ้ยในเมื่อเรากั้นหมดแล้วแต่คราวนี้มันขึ้นมาจากข้างล่างพี
0: ่เช่นเดียวกับในบ้านของคุณครับคุณเอากระสอบทรายกั้นข้างหน้าแล้วเอา
1: อ
0: ะไร
1: ก
0: ั้
1: นท่อด้วยนะท่อน้ำทิ้งเนี่ยถ้าไม่ให้น้ำท่วมบ้าน
0: ครับ
1: น้ำมันขึ้นมาที่ท
0: ่
1: อ
0: ใช่
1: กั้นท
0: ่ออ่านั่นแหละ
1: กั้นท่อระบายน้ำ
0: กั้นท่อเสร็จ
1: น้ำต้องกั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆน้ำ
0: ในห้องน้ำ
1: มาอย่างนั้นก็ต้องอุดท
0: ่
1: อ
0: ใช่นะครับ
1: ก็คือที่เป็นท่อน้ำทิ้งเนี่ยถ้าจะไม่ท่วมบ้านปิดหน้าบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมน้ำไม่เข้าแล้ว
0: ครับ
1: ที่เป็นท่อน้ำทิ้งทั้งหมด
0: ต้อง
1: ยกระดับ
0: ปิดด้วย
1: ต้องยกระดับท่อน้ำ
0: ส่วนใหญ่วิธีเขาจะใช้วิธีนี้ครับเอาทรายใส่ถุงก่อนแล้วค่อยปิดลงไปอย่าเอาทรายทั้งเป็นทรายเนื้อใส่ลงไปนะครับถึงเวลาคุณเอาออกยากนะแต่ถ้าเป็นถุงเนี่ยมันยังยกทีละถุงได้
1: ไม่เขาจะล้อมพี่ล้อมไว
0: ้ล้อมก่อ
1: ล้อมไว้พอมันขึ้นมาใช่ไหมก็พอน้ำขึ้นมาก็เช็คก
0: ็
1: ตามความสูงไป
0: ก่อไปเรื่อย
1: ๆก่อสูงไปเรื่อยๆมันก็จะน้ำก็จะไม่ออก
0: อ
1: แต่ตอนนี้เขาก็มีแพลตฟอร์มใหม่มาละ
0: ยังไงครับ
1: เป็นถุงน้ำไม่ใช่ถุงทราย
0: อ๋อถุงน้ำ
1: ใช้ถุงน้ำ
0: ครับอ่ะโอเคอันนี
1: ้เอาไซเดอร์บอกน้ำลงแล้วราคาน้ำมันลงตามไหมครับพี
0: ่ก็วันก่อนท่านนายกไปเยี่ยมที่สายไหมไงแล้วมีประชาชนถามอยู่ว่าน้ำลงแล้วถ้าน้ำลงแล้วเนี่ยราคาน้ำมันจะลงไหม
1: สายไหมอ่ะไปเยี่ยมสายไหมไม่มันเท่าไปเยี่ยมคลองจัน
0: ทร์เออคลองจันทร์วันนี้ท่านไปคลองจันทร์
1: คลองจันทร์มันสุด
0: วันนั้นคนถามท่านนักข่าวถามว่า
1: โอ้ย
0: เมื่อถ้าน้ำลงแล้ว
1: ราคาน้ำมันไม่เท่าไหร่หรอก
0: ครับ
1: อย่างอื่นมันเยอะเวลาพี่เจี๊ยบใส่ถุง2ชั้น
0: เลย
1: เวลาที่พี่เจี๊ยบใส่ถุง2ชั้นเลยเหรอครับเฮ้ยพี่ยังไงเนี่ยฮะพี่2ชั้นเลย
0: ตอบไม่ได้อ่ะอันข้อความเนี้ยแต่จริงๆอ่ะผมมันประเภท
1: พี่เจี๊ยบเขาเป็นพวกคาดเชือก
0: น
1: ั่
0: น
1: แหละ
0: เห็นไหม
1: เขาขึ้นเวทีเนี่ยคาดเชือกครับ
0: เห็นไหมมวยพม่าเรา
1: หรือไม่ใช่คาดเชือกบางทีตับจากเขาก็ลุ
0: ย
1: ใจเย็นติดตาเลยนะตับจากก่อนมาติดตาเลยนะ
0: สวัสดีครับ
1: ผมหล่อไหมครับนะ
0: ครับสวัสดีครับป่าเจี๊ยบเนี่ยเราจะเลิกคบกันก็เรียกป่านะ
1: ป่าเจี๊ยบเสียโจ
0: เสียโจอ่ะ
1: วันนี้วันที่1ครับพี
0: ่เอ้าผมรอพี่อยู่ไงครับพี
1: ่ไม่ฮะไม่พี่กับผมเนี่ยใครจะต้องถูกละคนละ
0: ครับในกลุ่ม Facebook คนขับแอป G และ B ตอนที่น้ำท่วมเขาขิงเรื่องรายได้กันได้วันละเกือบ10,000บาทครับแต่มาวันนี้เริ่มบ่นเรื่องค่าซ่อมรถกันแล้วครับพี่อ๋อช่วงนั้นค่าโดยสารน่าจะขึ้นอ่ะดิ
1: แต่มันก็
0: เสี่ยง
1: โหพี่แล้วเวลาซ่อม
0: ค่าซ่อมอ่ะคุ้มไหม
1: เวลาไปซ่อมมันไม่คุ้มไง
0: ครับ
1: เห็นไหมมีคนคุยว่าโอ้เนี่ยถ้าได้ดูนะพวกสื่อออนไลน์มา Facebook บอกว่าสวิฟต์ตัวนี้เก่งมากเลยลุยน้ำลุยไปไง
0: อย่าขอร้องอันเก็บเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ขอร้องให้ขายรถไปก่อนนะเราไปพูดเรื่องนี้เด
1: ี๋ยวสวิฟต์ลุยน้ำดีไหมทุกคนก็อยากได้นะ
0: พอละพูดแค่นี้พอละ
1: พอ
0: ผมจะขายนะใครอยากได้ลุยน้ำด
1: ีอีกวันลุยน้ำใช่คันเดียวกันป่ะ
0: คันเอ้ยอันน่ะรุ่นเดียวกัน
1: พออีกวันนึง
0: ครับ
1: อีกวันนึง MG4 ลุยโชว์เลย
0: ครับ
1: มุดน้ำเลยนะ
0: นี่ปลาดุกเลยมุดน้ำ
1: คือภาพที่เห็นตอนนี้มันเจ๋งแต่ภาพที่ตอนเขา
0: ถึงบ้านพอแล้วไม่ต้องพูดให้ผมขายรถก่อนแล้วค่อยพูด
1: ได้ๆๆนะครับก็สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจที่บ้านพี่เจี๊ยบพี่โจน้ำท่วมมั้ยแค่ท่วมถนนครับพี
0: ่ครับ
1: ท่วมถนนรอบๆนะครับไม่ได้ตามซอยตามอะไรอย่างงี้ไม่ได้เข้าบ้านก็เกือบๆอยู
0: ่ครับผมตอบแบบสุภาพเลยนะพี่บ้านผมเจริญแล้วพี่นี
1: ่โอ้โหอยู่บ้านนอก
0: บ้านผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับพี่ที่เขากำลังเป็นข่าวกันเนี่ยไม่ใช่สายไหมนะสายไหมนี่คือเขากำลังพยายาม
1: ป้
0: อง
1: กันอยู่ในคันกั้นน้ำอ
0: ยู่ในคันกั้นน้ำเป็นเขตสุดท้ายของกรุงเทพ
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมครับแล้วสุดจากสายไหมมันจะเป็นคลองหกวาสายล่าง
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมครับบ้านผมเนี่ยใช่บ้านผมเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลองหกวา

0: อยู่ในจุดรับน้ำเต็มๆเลย
1: รับน้ำเนี่ยเขาทำมาเป็นร้อยปีแล้วตรงเนี้ย
0: ใช่คร
1: ับ แต่แล้วหมู่บ้านก็ไปสร้างกันแล้วตอนนี้ก็บอกจะให้เยียวยา
0: ไปโวยวายกัน
1: มันไม่ได้นะจริงแล้วมันจุดรับน้ำมันต้องรับสภาพแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าคนสร้างอ่ะก็ไม่บอก
0: ครับ
1: คนซื้อก็ไม่รู้อันน
0: ี้ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็คือผมก็เอางี้แล้วกันฝากเอาใจช่วยผมด้วยครับ
1: ขอให้ลุ้นว่ามัน
0: ไม่น้ำไป MCA นะพี
1: ่ขอลุ้นนี่คือให้มันไม่มาอีกโอ้ว่ามันก็ยากตอนนี้
0: คือผมประเมินด้วยตัวผมเองอ่ะผมก็เชื่อนะครับในสิ่งที่สนทช.บ้างรัฐบาลบ้างออกมาแถลงว่าไม่ท่วมหรอกเอาอยู่นะครับผมเชื่อแต่ว่าผมขอเตรียมความพร้อมสูงสุด
1: พร้อมไม่ดีกว่า
0: ใช่ผมขอเตรียมความพร้อมสูงสุดให้กับครอบครัวผม
1: อือ
0: พอถ้าเกิดอะไร
1: พี่มีใครบ้าง
0: เอาหน้าข้ามไปไม่ต้องลงรายละเอียดพลาดไม่ได้เลย
1: พี่ทัดพลบอกว่าแย่จังพี่เจี๊ยบไม่สู
0: ้ไม่ใช่
1: พี่เขาชกทุกเวที
0: ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่สู้นะมันอีกเรื่องนึง
1: เขาชกทุกเวทีพ
0: ี่เจี๊ยบเอ๊พี่ทัดพลเนี่ย
1: พี่จอยครับ
0: พี่
1: จอยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ
0: ครับ
1: อยากให้พี่ช่วยแนะนำเรื่องป้ายทะเบียนครับช่วงนี้ป้ายทะเบียนหายกันเยอะ
0: ครับ
1: ว่าต้องมาติดต่อยังไงหน่วยงานไหน
0: ครับ
1: แล้วต้องแจ้งความไหม
0: ครับ
1: จากแฟนรายการหน่อยก็ไม่ต้องแจ้งความครับ
0: ผมมีแนะนำอันนึงก่อนที่จะหายด้วยครับ
1: ตอนนี้แนะนำก่อนไหมมันหายไปแล้วพี่ก็ถามดิ
0: เอาละสำหรับคนที่ยังไม่หายอ่ะผมเลยด้วยนะของผมเนี่ยผมใช้วิธีนี้ครับสว่านพี่เจาะที่ป้ายสังเกตไหมครับเวลาป้ายทะเบียนหายเนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ยกรอบเนี่ยจะมี2ชิ้นชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง
1: ชิ้นหลังเนี่ยมันมีหลายแบบ
0: ชิ้นหลังเนี่ยเราจะเอาน็อตผูกไว้กับตัวกันชนรถใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหลุดเนี่ยมันจะหลุดไอ้ชิ้นหน้ากับตัวป้ายทะเบียนผมก็แก้ปัญหาด้วยการเอางี้ครับเอาน็อตเอาสว่านไขควงเจาะซะแล้วเอาเคเบิลไทรัดเอาไว้ระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันช่วยได้มันจะไม่หลุดไปกันน้ำ
1: ถ้าพี่กระโจนแรงๆอ่ะต้องไปหมดอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ไป
1: แต่ถ้าหลุดน้ำแรงๆเลยเติมป้ายมันบาง
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นคนที่แบบเจาะแล้วก็ใส่น็อตเนี้ย
0: ครับ
1: เติมหลุดหมด
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไป
1: หลุดหมดนะครับ
0: ไปขนส่งไปขอพี่ค่ายใหม
1: ่100บาทสำหรับ1ป้าย
0: ครับ
1: หายหน้า100หายหลังด้วยหน้าหลัง200บวกค่า
0: ไม่ลดเหรอ
1: บวกค่าธรรมเนียม5บาท
0: ค่าบริการค่าธรรมเนียม
1: 5บาทนะครับ2ป้าย205บาท
0: ครับ
1: แต่ถ้าทำป้ายเดียวข้างหน้าใหม่เอี่ยมแล้วข้างหลังเก่ามันก็จะดูหมองๆ
0: ครับ
1: ทำ2อันเลยฮะ
0: ครับ
1: เผื่อไว้ท่วมคราวหน้าก็ได้มีสแปร ไม่ยากไม่ต้องไปอะไรไปที่ขนส่ง
0: ครับ
1: เขตขนส่งแถวบ้านเราที่ไหนก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: แจ้งเลยครับว่าป้ายไปกับน้ำ
1: ไปกับน้ำแล้วก็เอาเอกสารไปทะเบียนรถ
0: ครับสำเนาทะเบียนรถ
1: นะครับแล้วก็บัตรประชาชนแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่น
0: ครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าจะทำการแทนก็ได้มอบนั่นมา
1: ก็ไปเนี่ย
0: เจ้าของรถมอบนั่นมาม
1: ันก็มีคนที่รับทำแหละไปก็แต่ต้องรอ
0: ครับ
1: ต้องรอเป็นอาทิตย์นะ
0: สองสัปดาห์สองสัปดาห
1: ์นะ
0: ที่ผมไปทำมาสองสัปดาห์
1: นะครับ
0: ครับ
1: ไม่ยาก
0: รถผมก็มีอาการแบบนี้ครับเบรกติดจากพี่วุฒิชัย
1: นี่คนนี้ครับนิสสันนาวาร่าคนเนี้ย
0: รู้ได้ไง
1: คนเนี้ยผมรู้เลย
0: ยี่ห้ออื่นมันก็ติด
1: นิสสันนาวาร่าเขามีนิสสันนาวาร่า
0: ครับ
1: ครับ
0: อ๋อผมก็คนเนี้ยเหรอ
1: ครับพี่เอาไซเดอร์แมนว่าน้ำลดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับสมุทรปราการตามซอยต่างๆยังท่วมอยู่นะครับ
0: ครับ
1: และถนนพังนะครับหลังจากน้ำลดแล้วนะครับหลุมเยอะครับบางนาตรา
0: อ๋อใช่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผู้ใช้รถต้องระวังด้วย
1: ถนนพัง
0: เป็นรูนะครับแล้วเวลามันเป็นรูเนี่ยมันเวลามันหลุดเนี่ยมันไม่บอกเลยว่าจะหลุดตรงไหนนะมันบางทีมันหลุดเป็นหลุมขนาดเท่ากระป๋องก็มีนะ
1: แล้วพอมุมเหลี่ยมสวยๆเข้าไปกระแทกปังไงนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องมีไม่ยางก็แม็กก็ต้องไปกันบ้างนะระหว่างบางทีหลุมอ่ะมันยังอยู่ใต้น้ำด้วย
0: ใช่ครับ
1: เวลาถ้ารถแบบรถเก๋งอ่ะยางมันจะบางกว่าพวกรถปิกอัพรถใหญ่ๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องค่อยๆคือรถปิกอัพก็ต้องค่อยวิ่งไปเพราะถ้าตกแรงๆเดี๋ยวมันก็ไปหมดอะช่วงล่างก็ต้องซ่อมต้องอะไร
0: ครับ
1: แล้วก็ถนอมค่อยๆวิ่งไป
0: ครับ
1: นะครับเพราะเรามองไม่เห็นรอให้น้ำลดหมดปุ๊บรอให้เข้ามาทำถนนโอ้ทั่วใหม่อีกรอบ
0: ครับ
1: นะ
0: นี่มีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าผมก็ไม่ท่วมพี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่บ่าว
1: อาจจะอยู่บางซื่อก็ได
0: ้เฮ้ยบางซื่อก็ไม่ท่วมนี่
1: ซื่อไม่ท่วมครับ
0: นะฝั่งทนก็ไม่ท่วมนะแต่เลี้ยวรอก่อน
1: แต่ว่าตอนปี54เนี่ยลงสูบน้ำบางซื่อไม่สูบน้ำ
0: ครับ
1: พอน้ำเริ่มจะทะลักเข้าบางซื่อกดสวิต
0: ช์ปึ๊ดแห้งเลย
1: ดอนเมืองที่ท่วมอยู่เป็นเดือนแห้งเลย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้บางซื่อสูบแล้วนะครับบางซื่อสูบตั้งแต่วันแรกๆแล้ว ครับก็บรรเทา

0: ุกข์ไปได
1: ้ครับนะครับมาดูทาง4689899นิดนึงนะครับท่านผู้ฟังบอกว่าผมซ่อมมาแล้วพี่แท็กซี่เอาติดลุยน้ำดับซ่อมเกียร์เรียบร้อยน้ำเข้าเกียร์อุ้ยโห
0: เข้าเกียร์เลยเหรอ
2: ก็ต้องคือ
0: แสดงว่า
1: น้ำเข้าเกียร์
0: ซีนนะ
1: มันมีทางเข้าได้พี่ทางท่อหายใจมันต้องมีไงมันเข้ามันต้องลุยลึกแหละครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องถ่ายหมดมันเครื่องมันเกียร์ถ่ายกันเลอะเทอะหมดเลยก็มันเครื่องถ้าเกิดว่าเอ๊ไม่รู้มันเข้าหรือยังเนี่ยนะ
0: ลองดึง
1: มาดู
0: สาย
1: ถ้ามัน
0: การเช็คน้ำมันเครื่องขึ้นมาดู
1: มันจะต้องเป็นสีดำเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: พอออกมา
0: หรือใสหรือใสสำหรับคนที่เป็น
1: ชานมชานมอะไรเงี้ยนะ
0: โกโก้
1: แปลว่าเราได
0: ้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เข้าไปแล้วทะลุแล้วนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องดูความเสียหายว่ามันจะเสียหายแค่ไหน
1: ก็ล้างพี่ถ่ายทิ้งแล้วก็ล้างไล่เติมใหม
0: ่ครับ
1: ช่วยได้แค่นั้นเอง
0: ถ้ามันยังสตาร์ทติดอยู่นะ
1: ก็ต้องรื้อผ่ากันก็ต้องแล้วโอ้โหต้องแต่จริงๆต้องรื้อเปิดอ่างดู
0: ครับ
1: ต้องรื้อดู
0: อ่ะเตฟังไว้โปรเตฟังไว้ลายมินทาเริ่มซ่อมถนนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะรวดเร็วมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาแจ้งกันแต่เมื่อวานผมผ่านลายมินทาแถวหน้าสนามกอล์ฟทบเนี่ยยังท่วมสูงอยู่นะประมาณฟุตบาทนะครับ
1: แล้วก็รายการที่แล้วที่บอกฝากแจ้งข่าวน้ำท่วมขังช่วงบรรณาตาดกม14
0: ครับ
1: มุ่งหน้ากรุงเทพใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็นอกจากตรงหน้าสนามมวยลุมพินีแล้วเนี่ยฝั่งที่จะขาจากถนนเลียบด่วนไปรามไปฝั่งเซ็นทรัลก็ยังมีเป็นบางจุดหน้า
1: วันนี้มีไหมวันนี้มีท่วมไหม
0: วันนี้ยังไม่ได้ไปครับขออภัยไม่ได้
1: เดี๋ยวผมจะต้องไปแถวนั้นนะไปหลักสี่อ่ะ
0: ก็พี่ก็ลองดูดิถ้าท่วมก็ไม่ต้องโทรหาผมโทรหาใครก็ได้ให้ไปช่วย
1: ผมเมื่อกี้ผมจะซื้อเรือนะ
0: ครับ
1: จะซื้อให้เพื่อนไปเดี๋ยวน้ำจะท่วมบ้าน
0: ตอนนี้
1: มาพูดงี้ปุ๊บไม่ต้องแล้วท่วมเลยให้มันบ้านน้ำท่วม
0: จะไปซื้อเลยเพื่อนจะเอาไม่เอาซื้อให้ก่อน
1: พี่กติบอกว่าไปจีบสาวช่วงนี้ให้ติดต้องบอกว่าบ้านพี่อยู่ฝั่งทนนะจ๊ะ
0: นี่นะฮะ
1: วันนี้รามินทาแห้งแล้วนะครับเน่รามินทาแห้งแล้วครับ
0: เอ้ยโอ้โหขอบคุณครับพี่พิทั
1: ศ
0: น์ปนส่งความเข้าความเข้ามา
1: ต้องผ่านอันนี้ไปนะครับ
0: แต่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมพี่กระติบนิดนึงตอนปี54เนี่ยผมอยู่ฝั่งทนนะพี่ตอนนั้นบ้านผมเนี่ย
1: มี
0: บ้านผมบ้านน้องผมและบ้านพี่สาวผม3หลังลวดเลยนะพี่นะครับจมทั้งหลังอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์นะครับพี่ตอนนั้นเนี่ยสบายครับพี่ทุกวันนี้ยังไม่กลับไปอยู่เลยครับนะฮะคุณพี่ยูซีเอ็มวันบอกว่าผ่านมาเมื่อกี้แจ้งวัฒนทุรามอินทรา
1: ถึงกิโล8น้ำแห้งหมดแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณครับพี่
1: แจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกครับอยู่เฉยๆฝนตกเขาก็ท่วมแล้ว
0: อืม
1: นะเขาก็ท่วมแล้วนะครับตอนนี้ก
0: ็ครับอ้าวแต่ว่าตอนโอ้แต่ว่าคราวนี้มันแตกต่างกับปี54มากนะจำได้ไหมครับปี54เนี่ยเมืองทองธานีไม่ท่วมนะปากเกร็ดไม่ท่วมนะฮะ
1: เขาก็กำลังทำอยู่ทางนนท์จังหวัดนนท์เขาก็บอกว่าเขาก็จะทำให้เหมือนเดิมให้ได้
0: แต่ปีนี้ไม่ทันแล้วเมืองทอง
1: เขาก็เจอแต่เมืองทองดูไปแล้วนะเพราะว่าทางนนท์เขาก็กำลังที่จะแบบทำผนังกั้นน้ำไม่ให้น้ำจากเจ้าพระยาทะลักเข้ามา
0: ครับ
1: ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอุปกรณ์อะไรก็น่าจะยังมีอยู่นะครับ
0: จบเหตุการณ์ครั้งนี้ไปนะครับอย่าลืมว่าปีหน้าเนี่ยเรายังอาจจะเจอสถานการณ์เรื่องของน้ำแบบนี้อีกเพราะว่าสภาพโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับสภาวะอากาศของโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยฟ้าฝนนะครับปริมาณฝนมันจะเพิ่มขึ้นพายุจะรุนแรงขึ้นร้อนก็จะร้อนหนักขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับใครตัดสินใจจะเลือกซื้อรถนะครับไว้เป็นพาหนะเนี่ยอย่าลืม
1: เล็งรถ
0: พิจารณาให้
1: ดีเซลรถปิกอัพไปบ้าง
0: ใช่นะครับแล้วก็อย่างรุ่นใหม่ๆเราเห็นรถอะไรนะบ็อกเซอร์เยอะมากนะบ็อกซี่
1: ร
0: ถไฟฟ้าบ็อกซี่เยอะมากนะครับ2 3รุ่นล่าสุดที่ออกมาเนี่ยผมแค่ขับผ่านนะไม่ต้องก้มลงไปดูเลยนะผมยังเห็นเลยนะว่าแผงเนี่ยแผงแบตเนี่ยมันอยู่ข้างล่าง
1: เขาเรียกว่าห้อยไว้
0: ห้อยอยู่ข้างล่าง
1: มันจะมีที่ไม่เห็นก็คือพวกเป็นเซลล์ทูบอดี้
0: ใช่
1: ที่เอาไปอยู่ข้างใน
0: ในแชสซีใช่
1: อันนั้นเซลล์ทูบอดี้มันอยู่ข้างในก
0: ็
1: จะปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าไอ้พวกที่ห้อยแบตไว้อ่ะมีเยอะแยะหลายรุ่นแค่ปีนฟุตปาด
0: เรียบร้อย
1: ท้องก็กระแทกละปึ้งเรียบร้อยแบตเจ๊ง
0: แล้วถ้าขับลุยน้ำแบบนี้แบตไม่สามารถคลายความชื้นคลายความร้อนออกมาได
1: ้คือมันก็ต้องมีความชื้นอยู่แล้วเพราะแบตมันร้อนพอพี่ไปเจอน้ำปึ้งมีความชื้น
0: การ
1: ระบายความชื้นก็ระบายไปแต่ถ้าพี่ดับเครื่องมันก็ความชื้นยังมีอยู่เพราะมันน้ำมันลึกตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คือถึงบอกว่ารถไฟฟ้า
3: เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนหลบไปก่อนอย่าเพิ่งมาตอนนี
0: ้ ครับ
3: รู้ว่าเจ๋งแต่ว่าประหยัดแต่ว่าตอนนี้ต้องพี่ต้องหลบให้ดีเซลก่อน
0: ครับ
3: หลบให้พวกปิกอัพลูกอะไรก่อนนะแต่ลึกๆ ก็ไม่ไหวนะถ้าพี่งามถ้าไม่ได้เตรียมรถมาถึงจะลุยอ่ะ
0: ครับ
3: พอลุยเสร็จพี่หลังจากนี้พี่ก็ต้องซ่อมพี่ก็ต้องไปเช็ครถอีกนะครับ
0: ก็ผมมีเรื่องข่าวจริงๆมีรถเปิดตัวใหม่ในจีนเป็นรถแบรนด์หนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับผมส่งให้พี่
3: จีลี่จีลี
0: ่ใช่นะครับเปิดต
3: ั
0: วใหม่
3: Galaxy อะไรเนี่ย Galaxy อะไรอ่านไม่ออกเลยผมแปลอ่านภาษาจีนไม่ได้เลย Galaxy
0: เป็นภาษาอังกฤษเปล่า
3: Galaxy เซงเจียโอ้ไม่รู้เลย
0: นะ Galaxy เซงเจียเป็น SUV นะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์เนี่ยตั้งแต่ 1,500 เทอร์โบ 2,000 เทอร์โบพร้อมทั้งระบบไฮบริด
3: 1,113 แรงม้า
0: ใช่นะระบบไฮบริดนะ
3: ยอดจอง1ชั่วโมงนี่เก็บงานไปได้ในจีนนะครับเก็บงานไป 43,900 คันภายใน1ชั่วโมง
0: ขายมากกว่าขายมาในไทยทั้งปีอ่ะ
3: โหมันต้องนี่คือขายออนไลน์นะ
0: ใช่เป็น SUV ทรงบ็อกซี่เลยนะอันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยวิ่งได้800กว่ากิโลเมตรนะครับ
3: ไฟฟ้า
0: ใช่ผมยังงง
3: แบบเบลอ
0: ผิดหรือเปล่า47กิโลวัตต์อาร์เองนะทำไมมันวิ่งได้เยอะจัง
3: เยอะดีพี
0: ่นะครับแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100ใน 3.9 วินาทีที่สำคัญครับรถคันนี้มีโหมดที่เรียกว่า Survivalแต่ว่าถ้ากรณีน้ำท่วม
3: ถ้าคุณจอดรถอยู่ใช่ไหมแล้วคุณก็กดปุ่มปึ๊บ
0: ครับ
3: ให้รถมันหนีน้ำ มันไปได้
0: ใช่
3: แต่เพื่อพี่ต้องก่อนที่จะให้มันหนีน้ำเนี่ย
0: ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะต้องไปจอดที่ไหนพี่ต้องเลือกตำแหน่งก่อนพี่สั่งให้มันกดปึ๊บมันไปได
0: ้ครับ
3: มันหนีน้ำได้หนีน้ำได้ด้วยตัวเองด้วยนะแล้วมันจะรู้ด้วยพอน้ำม
0: า
3: จอดในบ้าน
0: ครับ
3: ไอ้น้ำจะถึงใต้ท้องรถแล้วมันยกหนีได
0: ้อันนั้น survival version 1ของผมมี version 2ด้วย
3: นี
0: ่ถ้ามันหนีไม่พ้นจริงๆเนี่ยมันสามารถแช่น้ำอยู่ได้40นาทีด้วยความลึกไม่เกิน80เซนครับพี่
3: โอ้โห80เซนถ้าจอดในบ้าน80เซนนี่ก็พังหมดแล้วบ้าน
0: 40นาทีนะก็คือมันสามารถลุยน้ำหนีมาได้อ่ะ80เซน
3: อ
0: ่ะ
3: ในระยะ40นาทีลุยออกมาก็ถ้าไม่ลึกมากออกมา
0: ได้80เซน
3: ก็ไม่เป็นผลอะไร
0: ใช่นี่คือคันนี้โดยตรงเลยสำหรับรถเพื่อการเอาช
3: ีวิตรอดคันนี้เกิดเราแบบเราหลับอยู่บนบ้านแล้วเราตั้งรถไว้แล้วรถมันหนีออกไปแล้วแล้วคนติดอยู่คันนี้ทำไงรถมันออกไปแล้ว
0: กลับมารับเรียกว่ากลับมารับมันจะมาไหม
3: มันก็มาได้นะรถเดี๋ยวนี้มันฉลาดนะครับรถนะ
0: ไม่ใช่ฉลาดมันเป็น AI นะเดี๋ยวคุณฟังจะหาว่าเราพูดเล่นมันเป็น AI นะครับคุณฟัง
3: มันหนีน้ำมันหนีได้มันเอาตัวรอดแล้วเอาตัวเองอ่ะถ้าเราไม่อยู่บ้านมันก
0: ็ครับใช่
3: แต่ว่าประตูเนี่ยพี่ต้องมีรีโมทเปิดให้มันเองได้ในน้ำ
0: ใช่ครับ
3: มันออกมันเปิดประตูไม่ได้นะ
0: ครับ
3: อืม
0: คุณพี่ยุ่นหลอบอกว่าผมว่าเอาสถานการณ์น้ำปี54มาเทียบกับปีนี้ไม่ได้นะครับปี54น้ำมาจากเหนือปีนี้ฝนตกที่กรุงเทพโดยตรง
3: ใช่
0: ไ
3: อฝนที่ตกมันไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวมันภาคกลางก็ตกและภาคเหนือมันตกก่อนโน้นรู้ด้วย
0: ครับ
3: มันก็กำลังมาสมทบกัน
0: ตอนนี้ยังเทียบไม่ได้พี่แต่ว่าอีก3วันเดี๋ยวได้เทียบ
3: น้ำเหนือกับน้ำฝนนะปีนี้จะเป็นน้ำฝนมาก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำเหนือจะตามมา
0: แล้วหลังจากนั้นประมาณกลางเดือนไปก็จะมีน้ำหนุนน้ำที่3จะมา
3: ใช่
0: นะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทข้อมูลเราเสพแต่ว่าดูให้รอบด้าน
3: ตกใจก
0: ัน เออผมขออนุญาตเพิ่มเติมอันนี้จะบอกว่าเป็นแชร์กันก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะดูอยู่2อันคือผมจะดูจิสดานะครับฐานข้อมูลของดาวเทียมเลยอันนี้เห็นชัดว่าน้ำอยู่ตรงไหนบ้าง
3: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยถ้าดูน้ำในทุ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนปี54ปี54เนี่ยน้ำในทุ่งเยอะมากปีนี้น้อยนะครับประมาณ 40% เท่านั้นเอง
3: ก็ยังเอาไปพักได
0: ้คือมันยังมีจุดให้พักได้ใช่ในเงื่อนไขที่เรียกว่าเราต้องไม่มีฝนลงมาเติมนะครับเพราะน้ำตามเขื่อนต่างๆตอนนี้เต็มเกือบ 100% นะ
3: เขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำ
0: ใช่นะครับต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับ
3: พี่กระติบบอกว่าไฮลักแชมป์ครับ
0: ครับ
3: ต้องมีติดบ้านไว้ใช้ยาวๆเกิน10ปีพี่ว่าโอเคมั้ยครับโอ้มีไว้ดีครับพี
0: ่ครับ
3: รถไฟฟ้าก็ยังมีได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกำลังอ่ะรถน้ำมัน
0: ดีเซลสักคันหนึ่งพี
3: ่ดีเว้นรถน้ำมันสักคัน
0: ครับ
3: ผมอยากได้เลยตอนเนี้ยปิกอัพอะไรพวกเนี้ยแชมป์เชิมอย่างพี่เนี่ย
0: ครับพี่โจรับซื้ออยู่นะครับใครมีฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ
3: ์ผมนี่แบบรถผมนี่ออกไปไหนไม่ได้นะเตี้ยทุกคันเลยนะ ออกจากบ้านก็เข้าเลย
0: 90
3: ลงพอเข้าขึ้นพ พราะน้ำมันท่วมฟุตบาทไง
0: ครับ
3: มันอยู่บนถนนใช่ไหมแล้วก็ท่วม

0: ทางเท้าเนี่ย
1: ครับ
0: คือถ้าผมลงปุ๊บก็เรียบร้อยเลย
1: ถึงหม้อน้ำครับ
0: เปียกอะข้างในภายในอะผมว่าไม่ต้องไปไหนเลย
1: ครับแล้วรถน้ำท่วมถ้าประกันคือ
0: ซื้อซาก
1: ทุกคันซื้อซากคืนทุนแล้วหลังจากนั้นรถคันนั้นจะไปไหนต่อครับ
0: ไปเป็นอะไรของประกันครับ
1: ครับ
0: พอเขาซื้อซากเราไปใช่ไหมครับพี่
1: เขาจะไปแยก
0: ไม่ว่าจะเป็นรถอุบัติเหตุรถอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะส่งเข้าไปประกันก็จะมีโกดังของเขา
1: ครับ
0: เขาก็จะถอดแยกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทำลิสต์ไว
1: ้ครับ
0: พอมีรถที่อู่ในเครืออ้าวไฟหน้ารุ่นนี
1: ้ไฟขาด
0: ไฟหน้ารุ่นนี้อยากได้คุมไฟหน้าซ้ายอ้าวเช็คไปปึ๊บ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะส่งจากโกดังของประกันไปอู่อยากได้คันหน้าอยากได้ฝากระโปรงอยากได้อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่ประกันนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: สมมติแบตเตอรี่คันนี้น้ำท่วมมีแบตเตอรี่แต่ว่าตอนที่ไปอยู่ที่โกดังแห้งแล้ว
1: ครับ
0: แห้งแล้วไหนลองเช็คดิมีไฟอ้าวส่งมาน
1: ะครับ
0: ก็ต้องเช็คกันดีๆครับเพราะว่า
1: เขาจะไม่สามารถนำไปขายต่อไม่ได้นะครับมันจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู
0: ่คือ
1: เขาถือว่ารถมีความเสียหายนะครับ
0: เขาซื้อซากไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บไปหมดนะครับทะเบียนเนี่ยที่มันนำมาสวมกันก็มาจากรถซื้อซากพวกนี้แหละซื้อกลับไปนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับก็อะไรก็จะมาให้พวกเรา
1: ครับ
0: สำหรับใครที่ทำประกันอยู่บริษัทประกันอะไรเขาก็จะมีประกันก็ดังเขากัน
1: ลองถามน้องๆที่มาเป็นโบรกเกอร์ที่มาขายประกันหรือมาเคลมประกันให้เราก็ได้ว่าอู่ศูนย์อะไรของบริษัทคุณอยู่ตรงไหนเขาจะมีหมดแหละนะครับพวกนี้ก็ต้องวิ่งเอาอะไรให้เราด้วย
0: พวกนี้จะอู่พวกอู
1: ่อู่ก็ต้องคุยกับศูนย์ประกันอะไรเขา
0: อู่ให้อู่จัดอะไรไหมอู่ก็จัดมาประกันจัดที่บอกว่าประกันจัดอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามีประกันแบบสมมติคุณซ่อมศูนย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เปิดอะไรใหม่ถูกไหม
1: ครับ
0: คุณจะต้องจ่ายแพง
1: สม
0: มติถ้าคุณจ่ายประกันชั้น1เหมือนกัน
1: ครับแต่ว่าซ่อม
0: ประก
1: ัน
0: ชั้น1เนี่ยเป็นซ่อมอู่
1: ครับ
0: อู่ก็ต้องไปคุมราคา
1: ครับ
0: จะลด
1: ประกันไปคุมราคาอู่
0: พี่รถไปใครซ่อมใช่ไหม
1: ครับ
0: พอลื้อออกมาเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างพี่ก็ไป
1: ย
0: ื่นไป
1: ครับ
0: พี่ก็ไปยื่นที่ประกันก็คุมประกันจะคุมราคาให
1: ้
0: แล้วก็ประกันก็เช็คว่ามีอะไร
1: ครับ
0: ผมมีอะไรเท่านี้อู่จัดหาเท่านี
1: ้
0: ไปหารวมกันไปแล้วก็ราคาซ่อมแบบนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งจะไม่เหมือนการศูนย์นี่คือจะเป็นอะไรใหม่ทุกชิ้น
0: แล้วก็รถที่มีประกันชั้น1
1: ครับ
0: น้ำท่วมประกันชั้น1ตอนนี้คิดว่านะ
1: ครับ
0: หลังจากที่หาดใหญ่มาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ประกันชั้น1เนี่ยต้องคัฟเวอร์เรื่องของน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้2พัด3พัดเนี่ยเคลียร์กันให้ดี
1: อื้
0: อไว้ผมมีชั้น2พัด2ชั้น2เนี่ยชั้น2เนี่ย2บวกเนี่ยมันก็คือซ่อมเขาไม่ซ่อมเรา
1: ครับ
0: แต่ว่าไฟไหม้ก็หายจ่าย
1: ครับ
0: มันต้องมีเงื่อนไขว่าพี่ซื้ออุทกภัยเพิ่มเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าไม่เพิ่มเขาก็ไม่ซ่อมนะครับ
1: ครับ
0: แล้ว3บวกเงี้ยถ้าไม่ซื้อเพิ่มคือ2บวก3บวกเนี่ยถ้าซื้อเพิ่ม
1: ก็ยัง
0: พี่ซื้อเพิ่ม
1: ก็ยังได้เงิน
0: คืนมาส่วนหนึ่งโทษแต่ถ้าไม่ซื้อเพิ่ม
1: ศูนย์เลยนะครับ
0: คันเนี้ยรถเราเต็มๆเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายเองหมดเลย
1: จ่ายค่าซ่อมเองหมดเลย
0: ถ้าชั้น1โอเคปลอดภัย
1: แล้วถามว่ารถน้ำท่วมแบบท่วมทั้งคันเนี่ยที่จอดเนี่ยถ้าซ่อมแล้วกลับมาใช้มันจะเหมือนเดิมไหม
0: ไม่
1: ตอบเลยนะครับ
0: ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไม่เหมือนเดิมระบบเครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กเนี่ยโอเคล้างทำความสะอาดแกะทุกชิ้นเอามาประกอบใหม่มันยังกลับมาได้แต่ว่าระบบ ECU ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหัวฉีดอะไรที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อน้ำเข้าไปสู่ระบบแล้วเนี่ยยังไงซะมันต้องมีค่าผิดเพี้ยน
0: คือแต่มันเช็คได้
1: ครับ
0: มันมีตัวเครื่องมือที่สามารถเช็คได้เรื่องของฉนวนนะครับในระบบในสายไฟในอะไรเงี้ยว่าฉนวนเนี่ย
1: ครับ
0: มันแบบยังโปรเทคได้เหมือนเดิมไหมนะม
1: ัน
0: เช็คได้นะครับสามารถตรวจเช็คได้ตรวจเช็คแล้วประเมินดูเราจะเอายังไงดีจะเปลี่ยนจะซ่อมจะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างสมมติว่ากังวลเรื่องสายไฟ
1: ครับ
0: สายไฟในรถคือถ้าจะเฮ้ยผมเปลี่ยนสายไฟดีกว่าเอามุดแบตเบิดมันเปลี่ยนละแต่สายไฟเนี่ยน้ำมันเข้าถูกป่ะ
1: อยากจะวายสายใหม่หมดเลย
0: วายสายใหม่คือผมว่าบริษัทมันไม่ได้ขายให้ทุกคนชุดสายไฟคราวนี้พอชุดสายไฟไม่ได้ขายเนี่ยก็อย่างที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าเฮ้ย
1: เขา
0: พี่ไปซื้อสายไฟสายไฟรถเนี่ยไอ้รถที่สายไฟในรถ
1: ครับ
0: สายไฟจุดระเบิดมีสองต้องมีสองเซอร์กิตถูกป่ะ
1: ครับ
0: สองอันเนี้ยไม่ขายหรอกเบิกใหม่
1: ใช่ไ
0: ม่ไม่ไม่ได้มีทุกรุ่น
1: เขาไม่ได้ทำมาเป็นอะไร
0: แล้วคันนี้เนี่ยถ้าจะหาก็ต้องไปหาอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยประกัน
1: ที่
0: เมื่อกี้ถามว่าประกันอยู่ที่ไหนโกดังเนี่ยเขาก็ต้องรื้อชุดสายไฟนี่มาให
1: ้ใช่
0: ถ้าอยากเปลี่ยน
1: ครับ
0: ถ้าพูดว่าพี่อยากเปลี่ยนรื้อไปหาซื้อซากรถซื้อรถมือสองที่มันไม่ได้จมน้ำอ่ะชุดสายไฟเหล่านี้มันจะใช้ได
1: ้ครับ
0: ตรงรุ่นกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะยาก
1: ครับนี่ไงคุณพี่ส่งข้อความเข้ามาบ้านใครคุณพี่กระติบนะครับบอกว่าบ้านใครมีผู้สูงอายุคนป่วยต้องใช้ยาต่อเนื่องเตรียมพร้อมนะครับ

0: ต้องการเอาไว้ก่อนสบายใจกว่า
1: ใช
0: ่เห็นด้วยเลย
1: นะครับเป็นด้วยหลายนี่ด้วยนะครับ
0: นะครับแล้วก็อะไรที่คิดว่าเราประเมินว่าสมมติว่าน้ำมันจะสมประเมินแล้วกันนะครับประเมินว่าน้ำมันจะท่วมสักเดือนหนึ่งนะครับอาหารแห้งที่เตรียมไว้เนี่ยอย่าไปเตรียมพวกต้องใช้ไฟฟ้าต้มอะไรนี้ไม่เอานะครับเพราะมันจะมีกรณีตัดไฟตัดน้ำถ้าจะเตรียมอาหารแห้งก็ขอให้เป็นพวกอาหารกระป๋องไปเลยนะครับเอาแบบเปิดปุ๊บทานได้เลยอะไรอย่าง
1: น
0: ั้
1: นเศร้าแวะมาทักใน SMS นะครับต้องกลับไปเปิดใน SMS เลย
0: ครับขอบคุณครับ
1: เปิดเพลงในรถยังไม่เหงาเท่าเปิดใจแล้วไม่มีใครนะต้องมีสักคนนะครับ
0: ครับ
1: พี่เอลเซเดอร์พี่เอลเซเดอร์แมนถามว่าประกันชั้นหนึ่งครอบคลุมน้ำท่วมหรือพี่ต้องเช็คประกันพี่ครับ
0: ครับ
1: คือส่วนใหญ่ตอนนี้หลังจากนั้นน่ะรับแล้วน้ำท่วมรับเคลมแล้วพี่ลองเช็คดูว่าตอนนี้ประกันพี่เนี่ยคุ้มครองอุทกภัยหรือเปล่า
0: แค่ไหนนะครับ
1: เพราะว่าเราบอกไม่ได้
0: จดอันนี้หน่อยของพี่อัมซ่าเนี่ยชอบ
1: จดหน่อย
0: เขาบอกว่าเปิดเพลงในรถยังเหงายังไม่เหงาเท่าเปิดใจแล้วไม่มีใคร
1: มีถึงเซฟเลย
0: เซฟเลยนี่ถ่ายรูปเก็บไว้เลย
1: อันนี้ส่งไปที่ไหนครับพี่ นี่ต้องส่งไปที่ไหน
0: จบหมดเวลาแล้วครับพี่โจครับ
1: ไม
0: ่คุณณัฐสรทักมาเป็นคนสุดท้ายบอกสวัสดีครับพี่โจนะครับพรุ่งนี้นะครับ13รายการกลับมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์มาเล่ากันฟังบ้างนะครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์นะครับและพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจบางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899 4นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงด้วยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชน สทชย้ำเรื่องผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทชกล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุ

0: อุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผ่านน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
5: Asian Games อัปเดต
4: ปิยนัทเกิดสุขคว้าเหรียญทองแดงให้กับทัพนักกีฬาไทยใน Asian Games วันนี้ปิยนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงแคนูสลาลอมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20มาครองในการแข่งขันที่ยาฮางิงาวะแคนูสลาลอมคอร์สโดยแม้ในรอบรองปิยนัทจะพายเข้ามาจบในอันดับที่8อันดับสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงแต่ในรอบไฟนอลเจ้าตัวเร่งสุดฝีพายและทำเวลาได้ 121.68 วินาทีได้เหรียญทองแดงไปครองโดยปิยนัทเป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์จะได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเป็นจำนวน 500,000 บาทจากผลงานเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ไทยมีแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับที่5ของตารางเหรียญรวมทางด้านโปรปลายพัชรจุฑาคงกพันธ์เป็นโปรกอล์ฟสาวไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในการแข่งขันรอบ2โดยรั้งอันดับ12ร่วมสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์ในกีฬากอล์ฟหญิงรอบที่2แข่งขันกันที่คาซูกาอิคันทรีคลับอีสต์คอสประเทศญี่ปุ่นซึ่งโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันกลายเป็นนักขวดสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเมื่อจบรอบด้วยอีเวนต์พาสกอร์รวม2วัน1อันเดอร์พา139รั้งอันดับที่12โดยตามหลังผู้นำจากสิงคโปร์ตันชานอนส่วนหญิง12สโตรกส่วนประเภททีมสาวไทยทำสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พา276รั้งอันดับ7ร่วมตามหลังผู้นำอย่างจีนอยู่8สโตรกปิดท้ายกันที่ปรวิทย์ตาวโตและพิทักษ์ทิพย์จันทร์คู่วอลเลย์บอลชายหาดของไทยต้านไม่ไหวพ่ายเซริฟแซมบ้าและอาเมดจานโก้คู่ของกาตาร์ 0-2 เซตในรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดชายทำให้คู่ของไทยจะต้องไปเล่นรอบชิงเหรียญทองแดงซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์นี้
5: Asian Game Update
3: ช่วง Premier League Update
4: Tottenham Hotspur ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อยานพอลฟันเฮิร์เคเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าต้องถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์แล้วโดยฟันเฮิร์เคเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในช่วงเบรกทีมชาติรอบล่าสุดและลงเป็นตัวจริงในเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนัดเสมอเยอรมนี1-1และบุกไปชนะเซอร์เบีย2-1นอกจากนี้กองหลังวัย26ปียังลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามเจ้าตัวต้องเลิกซ้อมก่อนเพื่อนและไม่ได้ร่วมเดินทางไปยังเทสซาโลนิกีเพื่อลงฟาดแข้งกับกรีซในคืนวันนี้ก่อนจะถูกปล่อยให้เดินทางกลับมายังลอนดอนเพื่อรักษาตัวกับทีมแพทย์ของสโมสรในที่สุดและยังต้องลุ้นว่าเจ้าตัวจะฟิตทันช่วยทีมในเกมนัดสำคัญที่จะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่10ตุลาคมนี้หรือไม
3: ่ช่วง
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: 14:10 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Color of Life FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมแล้ว2569นะคะคุณผู้ฟังคะ1ตุลาเนี่ยก็เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพี่ๆที่เกษียณอายุราชการ60ปีได้พักผ่อนแบบสบายๆนะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็หลายคนก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะน้ำท่วมคุณผู้ฟังคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์สันติเสวตวิมลนะคะขออนุญาตอัปเดตเรื่องการน้ำท่วมนะตอนนี้นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าในกรุงเทพและปริมณฑลณตอนนี้เองก็มีสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมขังหลายพื้นที่น้ำเริ่มเน่าเสียนะคะแล้วก็มาเกาะติดดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนปักพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และก็ลมตะวันตกเฉียงเหนือใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยส่วนพื้นที่กทมและก็ปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อาจารย์มาได้ยังคะสวัสดีค่ะคุณอาขา
1: สวัสดีครับคุณเต่าน้อยและสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสุวรรณมนต์ไม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดของเราก็คือความกตัญญูครับคุณเต่าวันนี้ดีนี้นะครับนายสังน้อยมาจากเมืองโคราชเป็นอาหารอร่อยเยอะแยะเลย
0: ใช่
1: ครับวันนี้คุณอาจะพูดถึงร้านอาหารอร่อยในโคราช
0: อุ๊ยให้ต่อทายก่อนได้ไหมอ
1: ะไรนะ
0: ขนมจีนประดูกต้องมี
1: เอาอันนั้นก็ใช่ฮะมันมีเยอะแล้วโคราชที่ของอร่อยเยอะเลยนะครับขนมจีนประดูกนี่ก็อร่อยนะคุณก็ไปกินได้ที่ตลาดนะเช้าๆนะผมชอบแกงเขานะก็ใส่ตีนไก่ด้วย
0: โอ้โห
1: ชอบชอบไหม
0: ชอบชอบดูดจุ๊บๆตีนไก่ไปเปื่อย มันต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณอาเนาะขนมจีนน่ะ
1: ใช่ประโดกนะ
0: ใช่ใช
1: ่สมัยก่อนมาทำรายการท้าพิสูจน์เนี่ยไปถ่ายทำเขาเลยพวกชาวบ้านนะทั้งบ้านเลยนะเขาทำเมื่อแต่ตอนช้ามืดเลยช้ามืดนะแล้วก็เอาหาบมาขายมาที่ตลาดในตัวเมืองนะครับใครกินก็ต้องชอบคุณต่อน้อยก็ชอบใช่ไหมครับ
0: ชอบค่ะ
1: แต่มีอีกอย่างหนึ่งนะคุณต่อน้อยรู้ไหมว่าโคราชเนี่ยมีไก่ย่างอร่อยมาก
0: ค่ะ
1: ไก่ย่างจักรราช
0: อยู่อำเภอจักรราช
1: จักรราชอร่อยครับนี่จักรราชจะแนะนำนะเขาอำเภอนี้เนี่ยมันมีรถไฟผ่านนะครับใครผ่านมาทางรถไฟก็ต้องแวะซื้อไก่ย่างจักรราชนะฮะจักรราชหรือจักรราช
0: จักรราชบ้านเตาเล็กเอ็งไปคนโคราชบ้านเอ็งอำเภอจักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมา
1: โอ้โหดีนะครับผมออกเสียงไม่ถูกครับนี่อร่อยมากครับอีกอย่างนึงนะครับอยากจะแนะนำที่หน้าย่าย่าโมเนี่ยมีไก่ย่างแบบเยอรมัน
0: ฮ
1: ะไอเป็นร้านเลยนะไก่แรกย่างแบบเยอรมันไม่เหมือนกับจักรราชนะฮะเพราะว่าจักรราชเนี่ยก็ย่างบนเตาถ่านแต่ที่ไก่ล่างย่างแบบเยอรมันเนี่ยเขาเป็นไก่ย่างหมุนนะครับหมุนตลอดเลยอันนี้อร่อยผมอยู่เยอรมันก็เคยกินแล้วก็มากินที่หน้าร้านเขาเล็กๆนะฮะร้านผู้หาเดียวอยู่หน้าคุณย่านะครับอยู่หน้าเลยอันนี้ถ้าคุณเจ้าน้อยไม่เคยทาน ลองไปทานดูนะครับ
0: ยังค่ะคุณอาร
1: สชาติก็จะไม่เหมือนจากตลาดจังนะจะไม่เหลือนเหมือนนะครับน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนแล้วไก่ก็ตัวไม่เหมือนกันนะครับก็ไก่ย่างอันนี้เวลาคุณอาไปโคราชก็คือกินร้านเขาเป็นประจำนะครับมีอีกร้านหนึ่งนะครับข้าวต้มกระดูกหมูป้าดุป้าดุ
0: เหรอคะ
1: อาขายกลางคืนอยู่หน้าวัดผมจำอาจำชื่อวัดไม่ได้กระดูกจริงๆหน้าวุ่นวายมากกระดูกเลยนะครับแต่อร่อยมากเป็นข้าวต้มกระดูกหมูนะครับอันนี้คุณจำน้อยไม่เคยไปทานนะครับ
0: ไม่เคยอาจารย์ถ้าอาหารในเมืองน่ะต่อไม่เคยไปทานหรอกเพราะว่าต่อเป็นคนเด็กนอกเมืองอ่ะเด็กนอกเมืองหมายความว่าไม่ใช่เด็กในตัวเมืองต่ออยู่อำเภอสี่คิ้ว
1: อ๋อสี่คิ้วคือไปไม่กันไม่ยังไม่เจออะไรอร่อยเลยครับ
0: จริงหรอ
1: จริงครับสี่คิ้วไม่มีอะไรก็เคยไปนะไม่มีอะไรหรือคุณเต่าน้อยจะอธิบายแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นพระคุณครับ
0: หนูก็ไม่ค่อยได้กินเท่าในอำเภอสี่คิ้วเท่าไหร่นะจันส่วนใหญ่จะกินฝีมือคุณแม่แล้วมีก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ซึ่งเพิ่งเขาตั้งได้ไม่ถึง10ปีเองน่าจะไม่ใช่แบบต้นตำรับเท่าไหร
1: ่อ๋อแล้วก็ไม่คุณน้องไม่เคยไปทานนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนใหญ่คุณน้าจะทานอยู่ในเมืองในตัวเมืองนะเขาลงกันเป็นบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวอร่อยมากตรงนั้นเขาเรียกอะไรตรงสวนสดหรือไงเนี่ยครับคือที่ผมว่าอร่อยก็อาว่าอร่อยเพราะว่าตะก่อนเขาขายอยู่แถวบ้านคุณอาที่ฝั่งทนมาอยู่ที่ซอยสุริยวงศ์ของพบุญนาคเขาจะเป็นรถขับถีบมาหาบมาไม่ถีบนะครับแล้วก็จะใช้ไม้ตีที่เขาเรียกไม้ตีข้าวเกี๊ยวในดังตอกปอกปอกปอกปอกปอกเขาขายกลางคืน
0: อ๋อมันถึงมีที่มาก๋วยเตี๋ยวปอกปอกป่ะคะคุณอาน
1: ั่นละตีดังปอกปอกอร่อยครับลองไปทานนะบะหมี่ข้าวตีเองเกี๊ยวข้าวตีเองนี่อร่อยมากมากนะครับเดี๋ยวค่อยคิด

0: ไม่ทำเขาทำเป็นต้มยำแห้งกุ้งตัวโตๆนะครับแล้วก็เครื่องไงเครื่องต้มยำหมดเนี่ยอันนี้ทุกวันนี้เขาขายดีมากจนเป็นภัตตาคารภัตตาคารเสี่ยวเสี่ยวเนี่ยนะครับก็คุณเต่าน้อยถ้าลองทานก็จะชอบมามันถูกใจรสชาติเขาดีทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะครับทั้งเค็มเสี่ยวเสี่ยวนะผมดาไปโคราชก็แวะไปกินเขาทุกทีนะครับอันนี้ก็อร่อยมากๆ
1: นะโหจริงๆแล้วนะคุณผู้ฟังโอโคราชเนี่ยมีอาหารการกินค่อนข้างเยอะนะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้าวต้มป้าดุเนี่ยอยู่ที่หน้าวัดหนองบัวรองหน้าโรงงานสุราเดิมครับอาจารย
0: ์ยังขายอยู่ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังหายอยู่ไหมนะคะคุณฟังส่งมาหน่อยส่งมาหน่อย
0: กระตุกดูที่ไปยุ่งกับแกป้าแก
1: กระด่าอาจารย์เหรอฮะแกเวลาแกปากแกใจร้ายไปอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ไม่รู้นะคนปากร้ายจะใจดีส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตนะครับคุณสองน้อย
1: ปากดีใจก็ดีก็มีนะคะ
0: อย่างคุณเต่าน้อยนี่นะปากดีใจก็ดี
1: ปากดีใจดีนะคะนะคะอ๋ออาจารย์เขาส่งมาแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะคะเปิด10 โมงปิด6 โมงเย็นเน้นขายช่วงสายไปถึงค่ำ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่พูดแล้วอยากกินข้าวต้มแกอร่อยกระดูกหมูนะไม่ใช่กระดูกหมูนะซี่โครงหมูต้องเรียกว่าซี่โครงหมูนะต้องไปทานต้องไปทานนะก็น้อยลองไปทานดูนะคร
1: ับ ได้ค่ะมีไก่ย่างจักรราดมีข้าวต้มป้าดุเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องเกี๊ยวใช่ไหมคะบะหมี่
0: เกี๊ยวตรงนั้นเขาเรียกอะไรสดสดหรืออะไรผ
1: ม
0: อาจจะไม่ได้แล้วครับตรงนั้นนะครับกินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โคราช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ไก่ย่างเยอรมันอยู่หน้าองค์หน้าคุณย่านะคุณย่าน่ะนี่ก็อร่อยอร่อยมากๆเลยครับ
1: แล้วพี่ก็มีคนถามมาบอกว่าไหนๆอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของอาหารอร่อยที่โคราชแล้วทำไมพวกกุ้นเชียงอันนี้ต่อไม่ได้เข้าโฆษณาอะไรกับเขาปึ้งยี่เฮียงกุ้นเชียงหมูสวรรค์ข้าวตังหมูยองถึงอร่อยถึงโคราชถึงดังครับอาจารย์
0: ไม่จะ เรียนท่านผู้ฟังให้ทราบว่าของพวกนี้นะครับมันเป็นโรงงานนะเวลาจะไม่แนะนำให้ไปกินของตามโรงงานซึ่งเราไม่ได้ว่าเขานะครับเขาก็จะปรุงอย่างไรเราก็ไม่รู้นะครับยิ่งของเก็บไว้นานๆนะครับพวกนี้ก็ต้องมีสารอันเสียกันบุตรอันนี้ด้วยก็ไม่นั่นจะแนะนำให้เฉพาะร้านอาหารจริงๆร้านอาหารจริงๆนะครับว่ากันไป
1: นะคะ
0: ใครจะชอบก็ชอบนะครับไม่เดี๋ยวไปว่าอะไรก็ต้องขอโทษนะร้านเขาด้วยจะไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับ
1: อาจารย์เคยอะไรเดี๋ยวนะอาจารย์เคยไปกินครัวสุวิมลไหมครับอาจารย์ครับ
0: สุวิมลในโคราชเหรอฮะ
1: ใช่เขาว่าอย่างไรหนูก็ไม่เคยไปหรอกแต่ก็มีคนส่งมา
0: ขายอะไรขายอะไร
1: เป็นอาหารไทยจีนอ่ะ
0: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยเหมือนกันนะไม่เคยเหมือนกัน
0: ไม่เคยครับ
1: อ่ะแล้วคุณผู้ฟังลองแนะนำอาหารที่อยู่โคราชมาหน่อยนะว่าอาหารอะไรอร่อยต่อก็มีไม่กี่ร้านนะจารย์เช่นขนมจีนประโดกเช่นครูยอดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ต่อไปกิน
0: อร
1: ่
0: อย
1: ครูยอด
0: ตัวอย่าง
1: เขาไม่ได้มีแต่เฉพาะขนมจีนอย่างเดียวนะอาจารย์เขาจะมีแบบไก่ทอดนะอาหารอีสานส้มตำไก่ย่าง
0: เออไม่
1: อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์หนูหิวข้าวหนูไม่ได้ข้าววันเลยนะอาจารย์ก็มาหลอกล่อหนูนะเนี่ย
0: ไม่หลอกล่อหลอกดีนะคงมันอร่อยอ่ะคุณเจ้าหน่อยมันอร่อยจริงครับ
1: มีแนะนำอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็ผมอาจจำชื่อร้านเขาไม่ได้เขาขายสเต็กเนื้อโคขุนนะครับไอ้โคขุนก็มาจากโคขุนของที่

0: คราชนะครับเคยไปทานเขาอร่อยมากแต่จำชื่อร้านไม่ได้อะจำชื่อร้านไม่ได้นะครับ
1: ม
0: ุกโกลาดเคยไปทานไหมถ้าเคยทานก็ช่วยบอกให้คุณอาได้รู้บ้างผมไปทานอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นไปครั้งเดียวก็อร่อยมาก
1: แล้วก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งนะอาจารย์ส้มตำพันล้านอันเนี้ยคือตรงตอนนั้นไปทำข่าวกีฬาซีเกมที่โคราชเป็นเจ้าภาพปี2007ซุปตำพันล้านเนี่ยทางเข้าเนี่ยอาจารย์ก็จะอยู่ตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะอาจารย์ก็เมื่อก่อนเนาะหูฟังพอไปกินน่ะตำโคราชนี่มันไม่เหมือนใครจริงๆนะอาจารย์เหมือนตำไทยใส่ปลาร้าน่ะแล้วมันแซ่บมากแซ่บแล้วกินกับไก่ย่างไม่รู้ไก่ย่างอะไรเป็นไก่ย่างแบบว่าหอมๆโรยด้วยกระเทียมจีกระเทียมหอมๆแล้วก็ข้าวเหนียวอาจารย์แล้วก็มีลาบโอ้ยแซ่บแซ่บขนาดอาจารย
0: ์โอ้ยไม่เคยร้านนี้แต่นึกได้ละพวกผัดหมี่โคราชนี่อร่อยมาก
1: โอ้โหผัดหมี่โคราชนี่ไม่ต้องพูดถึงเอ็งก็ทำเป็นนะผัดหมี่โคราชน่ะภาษาโคราชนะอาจารย์
0: ผัดหมี่โคราชนี่มีนะผัดหมี่ที่พิมายก็แบบนึง
1: อ
0: ันนี้ผัดหมี่ที่พิมายนี่อร่อย
1: ใช่แล้วผัดหมี่เขาเนี่ยนะผัดหมี่โคราชต้องใส่ถั่วงอกไม่ใช่ถั่วงอกที่เรากินปัจจุบันนะคุณฟังมันจะเป็นถั่วงอกที่เพาะเองอ่ะหัวโตๆหน่อยเอาถั่วเขียวไปเพาะเองเลยเองหัวโตๆแบบมันๆน่ะอาจารย์โอ้ยบอกแล้วก็แซ่บคัก
0: อีกอย่างนึงนะผัดหมี่ปักธงชัย
1: ใช่
0: เคยได้ยินนะฮะมีคุณยายแกขายแกขายตอนดึกๆนะขายอยู่ปักอยู่ในตลาดขายตอนดึกแต่ลูกค้าเต็มเลยตอนนั้นคุณอาทำท้าพิสูจน์ก็ไปถ่ายร้านแกอยู่ที่ปักธงชัยครับครับถ้าไปปักธงชัยก็มีร้านแต่ไม่ใช่เป็นอาหารเป็นขนมนะครับอยู่ที่ปักธงชัยมีขนมอยู่เจ้าหนึ่งเป็นขนมอะไรเขาเรียกอะไรนึกไม่ออกแต่จะไปที่ปักธงชัยก็ไปทาน
1: นะคะผัดหมี่โคราชนะอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปกินที่ร้านละคือเขาจะมีสำเร็จมาเช่นคือเป็นห่อแห้งๆแล้วก็มีน้ำผัดหมี่ในนั้นเขาจะมีหลายแบบนะอาจารย์เป็นหลายแบบเช่นแบบเผ็ดนะแบบไม่เผ็ดมากแบบต้นตำรับหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ที่ชอบมากๆคือผัดหมี่โคราชนั้นเป็นอาหารท้องถิ่นชื่อดังของโคราชบ้านเองเนาะโคราชเนาะเส้นมันจะเหนียวหนุ่มคลุกเข้ากับน้ำรสชาติ
0: รูปภาพสุดขาดก็โคราชบ้านเรา
1: ถูกต้องรสชาติมันจะเผ็ดเค็มๆเปรี้ยวๆสักหน่อยนึงกินแล้วเองก็ชอบหลายมากหลายนี่ภาษาโคราชสัปดาห์ละครั้ง
0: โอ้ลึกได้อีกอันหนึ่ง
1: จ้ะ
0: ที่โคราชมีอันนี้นะฮะเป็ดย่างเกลือ
1: โหยอาจารย
0: ์
1: เป็ดย่างเกลือเนี่ยคิดถึงอันหนึ่งนะนอกจากโคราชจะอร่อยแล้วนะมันมีที่หนึ่งคือรอบค่ายบุรีรัมย์ไหมอาจารย์นั่นก็อร่อยเหมือนกัน
0: ที่ไหนนะ
1: บุรีรัมย
0: ์บุรีรัมย์อ๋อ
1: แต่เราอย่าไปพูดถึงบุรีรัมย์เลยอาจารย์เราพูดถึงโคราชบ้านเองดีกว่า
0: ก็เนี่ยโคราชเนี่ยอยู่ที่พิมายนะฮะอยู่ที่พิมายแล้วตอนนั้นผมเวลาไปทำถ่ายทาไปสุดก็เห็นตรงขานเจ้าที่พิมายมันเป็นนาเกลือนะมีนาเกลือ
1: มี
0: มีนาเกลือแล้วก็เขาก็มีชาวบ้านเลี้ยงเป็ดแล้วเขาก็เอาเป็ดเนี่ยนะมาทาเกลือที่พิมายแล้วย่างอร่อยมากมากเลยครับใครจะไปนะฮะที่พิมายจะมีร้านตับเปิดพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งแต่อีกร้านหนึ่งนะเป็นของคุณป้าแก่ขายอยู่ตรงหลังประชาพิมายครับ
1: โอ้ฟังแต่ละที่จริงๆแล้วนะโคราชบ้านเองเนี่ยนะ

0: อาหารการกินกับเขากับน้ำเนี่ยเลือดล้นคณะนี่ต้องเป็นต้องคุยโคราชต้องคุยภาษาแบบนี้อาจารย์ผัดหมี่โคราชส้มตำโคราชขนมจีนปลาโดกโคราชของแซ่บของนัวทั้งนั้นเลยนี่นะอาจารย์อยากมีแฟนเป็นคนโคราชไหมฮะ
1: ไม่มีเคยมีแฟนเป็นคนโคราชด้วยซ้ำ
0: โอ้ยจริงๆนะนะคะจริงๆแล้วอาหารแต่ละจังหวัดนะคุณผู้ฟังอาหารแต่ละภาคอ่ะมันก็มีความมีจุดเด่นมีจุดดีไม่เหมือนกันใครเขาก็บอกว่าอ่ะหนูเกิดโคราชหนูก็บอกว่าโคราชบ้านหนูมีของดีของอร่อยของขึ้นชื่อเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินพิมายนะเหมือนคำขวัญจังหวัดโคราชจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เชื่อว่าจังหวัดใครจังหวัดมันเนาะก็คงจะมีของดีของเด่นไม่เหมือนกัน
1: ครับใช่ครับ
0: นะ
1: อันนี้ยังมีอีกนะครับแถวปักช่องก็มีของอร่อยอยู่นะครับ
0: อ้าวปักช่องก็อยู่โคราชได้ล่ะ
1: นั่นแหละดูสินะครับถ้าไปปักช่องก็เราก็จะมีข้าวหมูแดงนะสุพรรณอยู่หน้าสถานีรถไฟ
0: ปักช่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับปักช่องนะครับ
0: นะคะปักช่องนอกจากข้าวหมูแดงมีอะไรอีกจ๊ะ
1: อบมีเยอะนะครับแล้วอีกซอยหนึ่งถัดไปจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อของพวกจีนแคะคุณอาจำชื่อร้านไม่ได้จะอร่อยมากนะทีนี้ถ้าเราจะเข้าไปทางเขาใหญ่ทางเขาใหญ่นะซ้ายมือจะมีน้ำนะน้ำฝรั่งอร่อยนะอร่อยมากน้ำฝรั่งชื่นใจเราไปทีก็ชื่นใจครับเยอะแยะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆที่ปักช่องอาหารจานมันจะมีกุนเชียงอร่อยมากเจ๊น้อยอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะไปกุนเชียงอร่อยของปักช่องอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะ
1: เคยกินกุนเชียงเจ้านี้นะครับจำได้อร่อยนะแล้วก็เคยแนะนำให้คนไปซื้อนะอร่อยฮะอันนี้อร่อยยังจำได้เจ๊แกเอาเหรียญหลวงพ่อคูณเอามาให้คุณอานะรุ่นแรกเลยนะครับอันนั้นก็อร่อยครับ
0: นะคะอ่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะเคยกินอาหารโคราชเนาะหลายคนบอกว่าโอ้โหสวัสดีครับคุณอาสันติแล้วพี่เต่าน้อยนะคะคุณรัตศรทักทายกันเข้ามาอาจารย์มันมีอีกช่วงนี้ช่วงหนึ่งอะช่วงนี้เนาะน้ำท่วมกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็คงจะมีน้ำท่วมก็เลยมีคนถามเข้ามาว่าอยากให้คุณอาเนี่ยพูดถึงอาหารแนะนำเวลาน้ำท่วมที่มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: โคราชน้ำท่วมอยู่เหรอ
0: ไม่หมายถึงว่าพื้นที่ไม่ใช่โคราชอย่างเดียวอาจารย์หมายถึงณตรงนี้เองพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าตามชานเมืองหรืออะไรเงี้ยตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องแนะนำของที่เรารู้จักกันดีมาม่าเนี่ยมาม่านี่ครับใช้ได้เลยนี่ก็อยากจะพูดไม่ได้อวดอ้างนะครับนาเป็นคนตั้งชื่อมาม่าเป็นคุณมาเนี่ยชื่อพิพัฒน์พนิงเวศ
0: ท่านเพิ่งเสียไป
1: ท่านเพิ่งเสียคุณสามนะก็ผมคุณอาเป็นคนแนะนำพิพัฒน์ตอนนั้นคุณอากลับจากอเมริกา
0: ค่ะ
1: ตอนอยู่อเมริกาก็เราก็ประหยัดเนี่ยเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเรียนเป็นเขาเชิญไป observer เนี่ย1ปีแล้วก็หิวอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปจำร้านอาหารแบบอาหารไม่ใช่เป็นอาหารนะฮะเป็นใกล้7-Elevenอะไรเนี่ยแล้วก็เห็นมีอันหนึ่งเห็นที่มีอันหนึ่งนะก็มาเมียของเกาหลีแห้งๆก็มากินมันไม่อร่อยเลยแต่ว่ามันก็ที่มีกิมจิมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับเค็มๆเนี่ยคุณน้าก็เอาไอ้กิมจิเนี่ยมาคลุกกับบะหมี่ของเกาหลี เออแล้วราคามันก็ถูก

0: ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กินได้ก็เลยได้ไอเดียนี้มาพอเจอกับพี่พัฒน์เนี่ยมันก็เป็นเพื่อนรักกันที่คุณนาอยู่สาพัฒน์พิบูลสาวัตรนาอยู่ด้วยกันคุณนาเคยทำงานอยู่สาพัฒน์แล้วก็เลยพี่พัฒน์มันไม่ได้ว่ามันทำอะไรก็ขัดทุนในห้างก็บ่นก็เลยบอกเจ้าพี่พัฒน์ว่าพี่พัฒน์ลองทำอย่างที่คุณนาเห็นมาดิแล้วคุณนาก็เลยบอกว่าพี่พัฒน์ก็จะลองทำดูก็ถามเฮ้ยสันติชื่ออะไรดีวะมาม่าหรือวะเอ้าถามทำไมต้องมาม่าด้วยก็เลยบอกพระพัฒน์ว่าก็กูทำงานอยู่ไทยรัฐอ่ะพอกกำพลให้กูบริหารร้านป่าป้าเคยได้ยินไหม
1: อ๋อป่าป้า
0: เคยทานไหม
1: ไม่ทานหรอกแต่เคยได้ยินแต่หนูไม่เคยไปทานแล้วก็ไม่ทันด้วย
0: นั่นล่ะก็เลยบอกว่าเวลาเองทำไอ้บะหมี่มาม่าออกมากูก็ต้องเขียนเชียร์มึงพอจะงูมาถามกูมันเชียร์ร้านนี้มากไอ้อาหารนี้มากก็เลยต้องก็ตั้งใจบอกว่าอ้าวอ๋อมันเมื่อมันมีมาม่ามันก็ต้องคู่กับป้าป้าครับก็ทำมาม่าไม้ในห้างเทียมโชควัฒนาเนี่ยนะครับเวลาทางเทียมได้รับบะหมี่มาม่ามาเนี่ยก็จะเรียกคุณอาไปบอกสันติเพราะคุณอาเคยทำงานกับแกตอนแกอยู่ประจวบ
1: ค่ะท่านพิพัฒน์พเนียงเวศเนี่ยท่านเคยเป็นนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็คุ้นเคยกับท่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง
0: ห
1: นูทำข่าวกีฬาไงแล้วหนูก็เคยไปสัมภาษณ์ท่านลุงจิมเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเล่นเนี่ยท่านพี่พัฒน์ใช่ค่ะ
0: ชื่อเล่นจำไม่มีเวลาไม่รู้จักชื่อเล่นครับ
1: นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราพักก่อนดีไหม
0: ดีครับ
1: นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
0: บางมีอะไรก็เอสเวทถามมานะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์คุณผู้ฟังคะ 14:37 นาทีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีนะคะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะคะรสชาติเข้มข้นแล้วหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอยากจะมีพัดลมติดบ้านไหมมาพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่าค่ะที่มาพร้อมประสิทธิภาพและการทำงานที่ดีเยี่ยมเลยนะคะกระจายแรงลมเต็มพลังค่ะตอบสนองทุกการใช้งานอย่างลงตัวแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดนะคะรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทค่ะโทรเลยนะคะ02-114-399002-114-3990นะคะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่ออาจารย์วันนี้พูดคุยถึงของดีของอร่อยที่โคราชไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างจักราดบานเอ็งโคราชบานเอ็งนะข้าวต้มปลาดุกหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวรวมถึงอาหารอื่นๆที่โคราชผัดหมี่โคราชเด็กของคืนชื่อของโคราชเด็ก

0: นะส้มตำโคราชนี่เองไปโคราชเองต้องกินเด้ถ้าไปโคราชไม่กินนี่ไปมาถึงโคราชเด้นะนั่นไงอาจารย์
1: ฟังเพลงคุณตาน้อยพูดสำเนียงโคราชแล้วแต่ไม่คิดถึงคนรักเก่าพูดกับที่ร้าน
0: นี่คนรักเก่า
1: คนรักเก่า
0: อาจารย์มีคนส่งข้อมูล
1: ใช่
0: ฮะ
1: แคว้นก็มีภรรยาเท่านั้นที่รัก
0: อืมโอเคค่ะพี่หวายาหยีนะคะ
1: ครัวตัวดี
0: ฝากสวัสดีพี่หวายาหยีแม่ครัวตัวดีของอาจารย์ด้วยนะคะ
1: แต่คุยแม่อยู่ตรงกลางเนี่ย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณอาขาระลึกถึงเสมอมีคนส่งข้อมูล
1: ไม่มาว่างมากินข้าวที่ร้านแม่ช้อยใบหลวงเนี่ยสิ
0: ได้ไม่ได้ไป1ปีเต็มพอดีเลยแล้วเนี่ย
1: มาสิมี
0: น้ำท่วมไม่จ้าน้ำท่วมไม่จ้า
1: ไม่ท่วมไม่ท่วมครับที่เมืองนนท์คนหนึ่งก็ท่วมกันที่แม่ช้อยใบหลวงไม่ท่วมจริงๆแต่ในสวนเนี่ยติดกับคลองผลิตของบางซื่อเนี่ยก็ขึ้นมาพอดีให้ลูกน้องเนี่ยเอาไดโว้ไปสูบทิ้งหมดแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันหลบเป็นร้านแม่ช้อยดอยหลวงเนี่ยมัน2ไร่ด้านหลังเป็นสวนเนี่ยมัน3ไร่นะครับ
0: นะอยู่เมืองนนท์แล้วคิดถึงเมืองชนอยู่เมืองชนแล้วก็คิดถึงเมืองนนท์ ได้มั้ยอาจารย์นะคะ
1: ไม่รู
0: ้นะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาหาอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวะวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมณตอนนี้เองเนี่ยนอกจากพวกมาม่าหรือว่าอาหารที่เป็นกระป๋องมันมีอะไรที่พอจะเยียวยาหรือว่าอะไรช่วยได้บ้างไหมฮะอาหารกล่องสู้ภัยน้ำท่วมเนี่ยในมุมของอาจารย์แม่ช้อยนางรำเนี่ยเมนูไหนที่อิ่มท้องแล้วก็เสียยากคนจะทำอาหารไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดได้ไหมเสียยาก
1: ได้เลยนะนะอันนั้นนะข้าวเหนียวหมูทอดหมูย่างหมูทอดอะไรเนี่ยมันได้เก็บได้นานด้วยครับ
0: ใช่แล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้ประเภทอะไรต้มแกงที่เขาต้องโอ้แกะกินแล้วมันยากๆเนาะอาจารย์แล้วก็บูดง่ายด้วยแบบเนี้ย
1: ก็อย่าไปเอาเลยอันนั้นอย่าไปใช้
0: ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวปลาแห้งพวกข้าวเหนียวแบบปลาหมึกแห้งปลาหมึกอะไรทอดไปก็ได้เนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ได้นะคงได้ข้าวเหนียวได้ดีนะข้าวเหนียวนี่กินเมื่ออยู่ค้างคืนก็ไม่บูดเสียนะครับ
0: นะคุณผู้ฟังอยากให้แม่ช้อยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเจอน้ำท่วมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเคยเจอวิกฤตน้ำท่วมไหมครับ
1: เคยครับสมัยก่อนนะคุณนามีบ้านอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะแจ้งวัฒนะจ้างวัฒนาเขาเรียกหมู่บ้านจ้างวัฒนาดีเวศมีปีหนึ่งน้ำมันท่วมมาท่วมมากมากเลยครับขนาดทำงานอยู่ไทยรัฐตอนนั้นนะแล้วก็กลับมาบ้านกลางคืนเนี่ยคุณอาต้องเดินลุยน้ำเนี่ยซึ่งอยู่ตรงทางเข้าบ้านเนี่ยเชื่อไหมงูเนี่ยเต็มไปหมดเลยว่าสวดมนต์เลยบอกอย่าขัดเลยนะจะกลับไปบ้านไปหาลูกหาเมียนะครับโอ้โหงูมันอยู่ตามต้นไม้นะไม่ใช่ตัวเดียวนะเป็นสิบตัวเลยตัวเล็กๆกันนะครับอันนั้นก็หนึ่งละอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ในบ้านหลังที่ผมอยู่ที่จุนาอยู่นั่นนะครับโอ้ยน้ำมันท่วมมากเลยไอในบ้านนี่นะครับห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมันเอิดขึ้นมาหมดเลยครับส้วมไม่ได
0: ้
1: ทำยังไงก็ต้องใช้กระดาษเนี่ยอุจจาระห่อส้วมเอาส้วมอุจจาระขอโทษนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เอาไปโยนทิ้งกลางตามน้ำที่น้ำมันท่วมมันลำบากโหยทารุณมากๆเลยไอ้ตอนนั้นเราก็จนนะครับแล้วก็ต้องเช้าต้องให้ชาวบ้านก็เอาเรือมารับเพื่อจะไปทำงานไทยรัฐให้ทันตอนเช้าลำบากครับลำบากอันนี้นั่นแหละเห็นเลยความทุกข์ยากของคนที่เขาถูกน้ำท่วมกันก็คิดว่ามันคล้ายกันนะ
0: ค่ะ
1: คล้ายกันดูข่าวที่ก็ออกมามันก็คล้ายกันอย่างนี้
0: คร
1: ับ
0: ค่ะแล้วก็มีบอกว่าคุณอาครับถ้าต้องเลือกน้ำพริกคู่ทุกคู่ยากติดบ้านไว้สัก 2-3 อย่างในช่วงที่น้ำท่วมไฟดับเนี่ยน้ำพริกอะไรดีครับคุณอา
1: คุณอาเคยอยู่ที่ปักเซนะครับที่เมืองลาวชอบน้ำพริกเขาเรียกว่ามะเขือเทศนะนี่เมื่อวันก่อนนะนึกถึงทำน้ำพริกมะเขือเทศให้เราไปกินหน่อยอร่อยมากครับอร่อยมากพี่ปัดก็บอกว่ากินอาหารเหลาอาหารแพงๆเยอะมาคิดอย่างนี้กินหมดเลยนะข้าวเครื่องหมดเลยแล้วก็อีกวันก็บอกพี่ปัดบอกว่าเอาปลาทูเนี่ยมาโขกสิมันเป็นแบบน้ำพริกปลาทูเนี่ยโขกนะครับก็อร่อยแต่ใจยังชอบน้ำจะนั่นเรียกอะไรอ่ะจะเรียกเจ้าเราก็เรียกไม่เป็นว่าที่ปักเซคือมะเขือเทศอร่อยลองทำดูสิครับลองทำดูง่ายครับทำง่าย
0: น้ำพริกตะแดงน้ำพริกนรกอันนี้ก็สามารถติดบ้านไว
1: ้
0: ในช่วงน้ำท่วมเนาะเจ้าบองเจ้าบอง
1: เจ้าบองก็ได้นะครับเจ้าบองก็ได้นะ
0: แต่น้ำพริกนรกกับพริกตะแดงเนี่ยนะแล้วก็มีไข่เค็มหน่อยนะอาจารย
1: ์
0: ช่วงน้ำท่วมเนี่ยไข่ต้มไข่เค็มนะช่วงน้ำท่วมเนี่ยหนูว่ามันน่าจะเหมาะนะอาจารย
1: ์เหมาะแล้วเหมาะมากเลยลองดูนะครับครับ
0: นะคะอาจารย์หนูหิวข้าวพูดถึงน้ำพริกก็หิวข้าว เนื้อเค็มเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวก็สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย
1: ์เนื้อเค็มหมูแดดเดียวได้ครับเก็บได้ครับเก็บได
0: ้นะคะในช่วงที่วิกฤตแบบนี้เนาะคือวันสองวันเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าจะมีพายุมาอีกแล้วก็จะมีฝนมาอีกน้ำเหนือมาอีกแบบเนี้ยอาหารที่เราพูดถึงวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่เค็มเครื่องกระป๋องน้ำพริกนรกหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะปักกักตุนไว้ได้ถึงแม้ไม่มีน้ำท่วมอ่ะเราก็ยังเอาออกมากินได้ถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องแต่เวลาโชคดีอยู่เพราะที่บ้านเป็นร้านอาหารนะมีทุกอย่างครบครันเลยนะครับจะทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็บอกคุณยิวอาญาหยีเขาหรือไม่บอกพี่ปัดนะก็ทำได้ดีเอาว่างมาทานสิครับร้านทานฝีมือ
0: แล้วเมนูอะไรอะช่วงน้ำท่วมช่วงนี้เด็ดๆอะอาจารย์ที่แม่ชอยน่ะ
1: เมนูที่บ้านน้ำไม่ท่วมนี่ครับก็ไม่ได้ทำอะไรแหละครับ
0: นะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ตรงนี้ไหมคะหลายๆท่านเป็นแฟนรายการเราอะ
1: ต้องสู้ครับชีวิตมันต้องสู้ครับคุณนาเคยทำหนังสือวิทยาศาสตร์ชีวิตต้องสู้อยู่ตั้งถึง14-15 ปีขายดิบขายดีเลยครับจริงๆก็สู้นะครับถือขายดีพวกเจ้าของพวกในทุนเขาว่ากันนะขอไปทำเองทำได้ 2-3 ฉบับก็เลิกเจ๊งเลยครับชีวิตต้องสู้ครับครับต้องสู้ต้องสู้คุณพ่อสอนไว้ชีวิตต้องสู้ก็ตามคุณพ่อมาบอก
0: นะ
1: ศัตรูคือกำลังคุณพ่อจะพูดว่าชีวิตต้องสู้ลูกเอ้ยศัตรูคือกำลัง
0: นะจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ในปัจจุบันเหมือนกันนะชีวิตต้องสู้ศัตรูคือกำลังนะอาจารย
1: ์
0: นะคะโบราณเขาบอกว่าน้ำพริกบางอย่างยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยแต่ในสภาวะน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยไม่มีตู้เย็นแบบนี้เนี่ยแม่ค้าคุณอามีเคล็ดลับตักน้ำพริกหรือเก็บน้ำพริกอย่างไรไหมครับไม่ให้ขึ้นราครับ
1: ก็อย่าเอาช้อนที่เราไปใช้กินแล้วนะมาตักอีกมันมีผลนะทำให้น้ำพริกเนี่ยขึ้นราได้ต้องระวังนะช้อนเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่ตักต้องเปลี่ยนช้อน
0: ช้อนก็คือไม่ต้องผ่านน้ำลายเรานั่นแหละถูกต้องไหมอาจารย์
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวนี้ตัวลายเลย น้ำลายเหล่านี้นะครับทำให้น้ำพริกเขาเสียด้วย
0: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกซื้อขนมปังมาจะหมดอายุแล้วแต่อยากจะเอาไว้กินอีกอาจารย์มีแนะนำไหมครับขนมปังชุบไข่ได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้กินขนมปังที่ค้างคืนนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างซึ่งไม่ดีนักเกิดไม่แนะนำนะครับขนมปังคืนมันมีสารกันบูดด้วยเพราะเขาทำขนมปังเนี่ยเขาต้องใส่สารกันบูดด้วยนะไม่แนะนำ
0: นะคะแต่ว่าบางทีขนมปังที่เราซื้อเป็นแถวอ่ะอาจารย์ขนมปังเป็นแถวอ่ะเรามันเหลืออีกตั้งหลายอันแต่มันใกล้จะหมดอายุแล้วเรามาทำขนมปังหน้าหมูแล้วขนมปังชุบไข่แล้วเนี่ยก็ยังได้อยู่ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับได้หมดเลยครับบางพวกนี้เอามาทานเลยก็ได้นะครับอร่อย
0: พริกเผาก็ได้นะอาจารย
1: ์พริกเผาก็ได้ครับ
0: นะคะแล้วก็มีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์พูดถึงน้ำพริกอาจารย์เคยกินน้ำพริกหมูโคราชไหมน้ำพริกหมูโคราชบานเองนะเคยกินไหม
1: ไม่เคยกินนะคุณเต่าอ่ะเคยกินไหม
0: หนูเคยทำด้วยหนูเคยกินสมัยเป็นเด็กแม่ทำให้คล้ายๆพริกอ่องแต่เขาไม่ใส่มะเขือเทศอาจารย
1: ์
0: ก็จะมีหมูสับสักสองสามขีดนะพริกป่นนะอาจารย์อันนี้วัตถุดิบหลักๆนะพูดให้ฟังกันนะมีหอมแดงเป็นหอมแดงต้องใส่นะมีกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดหั่นซอยแบบดั้งเดิมเลยโขกกับหอมแดงหอมแดงกับกระเทียมอาจารย์แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะน้ำมะขามเปียกอาจารย์เขาจะเอาหมูสับไปรวนๆเอาไอ้ที่เราโขกไปรวนๆแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลานิดหน่อยถ้าใครจะใส่พริกป่นลงไปก็ไปอาจารย
1: ์
0: แล้วอันนี้เขาไม่ใส่มะเขือเทศเขาไม่ใส่มะเขือเทศแต่ถ้าเป็นน้ำพริกทางเหนือจะใส่มะเขือเทศน้ำพริกอ่องทีนี้เนี่ยพอผัดให้สุกๆนะจ๊ะอันนี้เล่าให้ฟังตามประสบการณ์เนาะก็จะชิมได้รสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็อาจารย์รู้ไหมหั่นไอ้นี่เข้าไปนิดนึงนะผักชีบ้านเราอ่ะผักชีอ่ะนะกินกับผักสดนะขมิ้นขาวแตงกวาโอ้ยอาจารย์ข้าว3จานเด้อพูดแล้วก็หิว
1: ใช่ก็ทั้งมีกองเนี่ยอนุราชอบนะชอบมากๆเลยแต่ว่าถ้าทั้งมีกองจริงๆเนี่ยต้องใส่ถั่วเน่า
0: อันนี้เขาไม่ใส่ถั่วเน่าบางคนอาจจะเพิ่มรสชาติไปสักนิดนึงใส่อะไรนะกะปิไปสักหน่อย
1: คือได้กะปิได
0: ้น้ำพริกอ่องที่อาจารย์พูดถึงของทางเหนือก็จะใส่มะเขือเทศถูกต้องไหมอาจารย
1: ์แต่ทางถูกต้อง
0: แต่ทางอีสานเนี่ยอย่างบ้านเต่าเองเนี่ยเขาจะไม่ใส่มะเขือเทศเขาไม่ใส่ถั่วเน่าแต่ใครจะเพิ่มความนัวความแซ่บเข้าไปอ่ะอาจจะใส่กะปิไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแซ่บอาจารย์โอ้พูดแล้วก็หิว นะคะถือว่าเป็นน้ำพริกโคราชนะใครที่อยู่โคราชเคยทำน้ำพริกแบบนี้เนี่ยต้องมากินกันต้องทำกันนะคะหนูว่าแม่ทำให้ทานสมัยเป็นเด็กๆเนาะที่บ้านเราก็ปลูกผักเต็มไปหมดเลยอาจารย์ก็ซื้อหมูมา2ขีดจำได้เลยตอนเป็นเด็กอ่ะซื้อหมู2ขีดที่เหลือเนี่ยที่บ้านมีหมดแล้วมาโขกผัดๆนะแล้วกินกับข้าวโต๊ะอะไรไข่ต้มกับผักที่บ้านเลี้ยงเป็ดด้วยนะเมื่อก่อนน่ะอาจารย
1: ์ไข่เป็ดอร่อยกว่าไข่ไก่นะ
0: ใช่นะคะบอกว่าพี่เต่าน้อยครับถ้าสีคิ้วไม่มีอาหารอร่อยเนี่ยลองเชิญมาทานชาลิ้นข้าวมันไก่นะครับอยู่แถวค่ายทหารบชร2ครับอาจารย์เคยไปกินไหม
1: ไม่เคยคุณเต่าตรงไหนอะร้านก็อยู่ตรง
0: หนูก็ไม่เคยไปเนี่ยเพิ่งส่งมาเนี่ยแฟนรายการส่งมาอยู่ข้างๆค่ายทหารบชร2พี่ก็ไม่ใช่คนในเมืองซะด้วยสิพี่เป็นคนนอกเมืองพี่ก็ไม่ค่อยรู้อาหารการกินแถวนั้น
1: อ๋อเหรอ
0: นะคะ
1: ก็หลังว่าปึ๊บร้านก็ไม่สันทัดแถวนั้นก็ว่าจะไปไม่ถูกแต่เรื่องข้าวมันไก่ตอนนี้เขานิยมไปกินกันนะครับมีทั้งข้าวมันไก่ก็ถึงแบบสิงคโปร์นะตอนนี้เด็กๆก็ชอบแล้วก็ข้าวมันไก่ไหหลำคุณอาและชอบกินข้าวมันไก่ไหหลำมากกว่าม
0: ีคนถามอาจารย์เคยกินงูสิงไหม
1: งูสิงอยู่ทางอีสานนะฮะงูสิงเนี่ยเคยกินงูสิงกินได้ครับงูสิงเนี่ยพวกทางอีสานก็มีอ๋อในคุณยี่หวาบอกคุณเหนือกินงูสิงเหรอ
0: จริงเหร
1: เดี๋ยวลองคุยคุณยานนิดเดียว
0: ได้
1: คือว่ามันคือยังไง

0: เขากินเขามาทำยังไงอ่ะ
1: ย่างไหม
0: ต้มหรือย่าง
1: โอ้ต้มนี่ไม่ค่อยถนัดหนูเคยกินกับยายหนูครั้งหนึ่งถ้าเป็นงูสิงอ่ะเอามาย่างย่างแห้งแห้งแห้งเหมือนไก่ย่างแห้งแห้งเลยนะหรือจะเอาไปคั่วคั่วแบบใส่พริกเผ็ดเผ็ดเลยนะอาจารย์แล้วก็ใส่ใบกะเพรากะเพราลาวอ่ะกะเพราบ้านอ่ะแบบเผ็ดเผ็ดอ่ะคล้ายๆงูเห่าอ่ะนั่นแหละแล้วก็แบบโอ้โหกินแล้วเคยกินสมัยเป็นเด็กนะคุณผู้ฟังโหซาบซ่าดีเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ความจริงไอ้เนื้อสิงมันก็เหมือนเนื้อไก่นะคล้าย
1: ๆงูสิงไม่มีพิษเนาะ
0: ไม่มีพิษนะไม่มีพิษไม่มีพิษงูเห่ายังกินเลยที่มันมีพิษนะนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินแล้วก็ไม่กล้ากินด้วยอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ว่างูตรงนั้นนะมันสะอาดหรือเปล่าวะโอ้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ
0: โอ้ยงูมันไม่สะอาดไงมันไม่สะอาดหรอกครับ
1: แล้วอาจารย์เคยกินงูเหลือมไหม
0: เคยครับ
1: หัวไม่เคยเลยอันนี้เล่าให้ฟังรสชาติเป็นไงอาจารย์รสชาติเป็น
0: ได้ได้ได้คือตอนนั้นไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็น่าหนาวมากพวกคนที่เขาพาเราไปก็บอกว่าพอหนาวเงี้ยคนฮ่องกงจะเอางูเหลือมเนี่ยนะครับมาตุ๋นแล้วก็มาตุ๋นแล้วก็จะมีไอ้พวกซียาจีนอยู่ในน้ำตุ๋นด้วยก็คุณอาก็กินรู้ลูกเต่าน้อยเชื่อไหมกินแล้วตามันสว่างเลยเดินออกมาจากพัฒนาการนี่ก็แพงด้วยนะไม่ใช่ถูกนะตาสว่างเลยครับตาสว่างเลย
1: ตาสว่างเพราะงูหรือว่ายาจีน
0: คือตาสว่างคือมันความจริงว่าเรามันดึกแล้วนะใจจะง่วงมันไม่ง่วงเลยคุณตาหน่อย
1: ค่ะ
0: มันไม่ง่วงเลยลองได้บ้านเราก็มีนะไอ้งูเหลือมเนี่ยนะลองมาทำดูได
1: ้โอ้ยเอาอ่ะรสชาติเป็นไงอาจารย์เนื้อมันเป็นยังไงเนื้องูสิงอาจารย์บอกว่างูสิงอาจารย์บอกว่าเนื้อคล้ายๆเนื้อไก่ถูกต้องไหมแล้วงูเหลือมเหมือนไหม
0: ก็คล้ายกันแต่ถ้าจะพูดว่ารสแซ่บแล้วก็ต้องงูสิงบ้านเราทางของฮ่องกงเขารสไม่แซ่บเลย
1: นะคะอ่ะแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มาอาจารย์เรื่องของถ้าพูดถึงกิมจิกับส้มผักดองบ้านเรามันก็คล้ายๆกันไหมครับอาจารย์แต่ว่ากิมจิเขาใส่พริกรสเผ็ดเข้าไป
0: มันเหมือนกิมจิเนี่ยเพราะจริงๆคล้ายส้มตำ
1: ส้มตำเหรอฮะ
0: เหมือนส้มตำมันมีเผ็ดมีเปรี้ยวมันมีเค็มมีหวานเหมือนส้มตำตอนเคยอยู่ที่เกาหลีที่เกาหลีเนี่ยนะครับก็ได้ไปดูเขาทำกิมจิกันกิมจินี่คุณต่อน้อยทำแล้วกินทันทีไม่ได้เขาต้องเอาไปใส่ในหายใส่แล้วหายแล้วก็ไปฝังดินเพราะว่าเอาอากาศเย็นไงแล้วยิ่งมีหิมะตกเนี่ยนะครับก็จะทำให้กิมจินี่อร่อยยิ่งขึ้นถ้าอยู่ที่เกาหลีเนี่ยอยู่ตอนนั้นก็ทำทัวร์อยู่ก็ไปดูว่าเขาทำกิมจิกันยังไงนะครับ
1: นะคะโอ้โหเห็นอาจารย์เล่าแต่ละเรื่องไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทำรายการเปิดพิสดารก่อนหน้านี้ผมฟังตอนหนูเป็นเด็กผมจำได้เลยว่ารายการเปิดพิสดารน่ะโดยแม่ช้อยนางรำน่ะไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งต้องมานั่งจัดรายการกับอาจารย์แบบนี้นะคะอาจารย์มีคนถามแล้วอาจารย์เคยกินตุ๊กแกไหม
0: อ๋อกับไก่นะแต่ไม่ได้กินนะก็คนจีก็ไปดองไปดองเหล้านะก็เรียกกับไก่นะฮะกับไก่กินครับกินแต่ไม่ได้กินเนื้อมันนะกินน้ำเหล้าของมันเนี่ยนะกินน้ำเหล้าของมันอร่อยน้ำมันดีนะตัวเนื้อมันไม่ได้กินครับ
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูต้องเจอกับอาจารย์อีกเดี๋ยวจะสรรหาเมนูเปิดพิสดารมาคุยกับอาจารย์สันติ
0: มาน
1: ะแล้วก็เมนูเด็ดๆส่งท้ายเสาร์อาทิตย์ที่แม่ช้อยดังรำด้วยแม่ช้อย
0: เราต้องมีครับเราเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีอาหารพิเศษของเราที่ร้านแม่ช้อยเดยหลวงนะครับขอบคุณมากคุณป้าน้อย
1: เวลาหมดแล้วคุณอาขาพรุ่งนี้เรามาเปิดพิสดารกันนะคะคุณอาย
0: ินดีครับยินดีครับขอบคุณเจ้าน้อยมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 461
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลกรมชลประทานแจงประตูเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่เสียเพิ่มการระบาย70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับฝน 4-6 ตุลาคมกรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องด้วยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนแล้วเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาวันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
5: Asian Games Update
4: เจ้าบูมกสิริสำเร็จนักเทนนิสชายเดี่ยวของไทยต้านทานความแข็งแกร่งของมือหนึ่งของรายการอย่างโคแมนหว่องจากฮ่องกงไม่ไหวพ่ายไป2เซตรวดด้วยคะแนน 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิส Asian Gamesและนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีที่เทนนิสไทยไม่มีเหรียญติดมือในเอเชียนเกมส์โดยหนล่าสุดเกิดขึ้นที่เอเชียนเกมส์ปี1994ทางด้านการแข่งขันรักบี้7คนในการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันนี้เริ่มเปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกในประเภททีมหญิงไทยลงสนามนัดแรกพบคาซัคสถานผลปรากฏว่าสาวไทยทำได้ดีกว่าชนะไป28-5โดยทีมไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก1นัดในวันนี้โดยจะพบกับสิงคโปร์เวลา15:45 ส่วนผลงานในวันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้มาเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากเปียนัทเกิดสุขนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยประเภทเรือแคนูสลาลมชายเดี่ยวทำให้สรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงรั้งอยู่ในอันดับที่5ของตารางเหรียญรวม
5: Asian Game Update ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ทีมชาติไทยมีโอกาสได้รับเงินรางวัลสูงถึง32ล้านบาทหากชนะทุกเกมที่เหลือในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026โดยการแข่งขันของทีมชาติไทยผ่านไปแล้ว2เกมซึ่งทัพช้างศึกเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดและได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามรายการนี้มีเงินรางวัลที่จะมอบให้กับทุกทีมที่ชนะอีกเกมละ 60,000 US ดอลลาร์หรือราว2ล้านบาทซึ่งหากทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่เหลืออีก1เกมและในเกมรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น32ล้านบาทเลยทีเดียว
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ประดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับแน่นอนช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับหรือว่าฟังผ่านทาง

YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามทาง YouTube ของเรานะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการนะครับของ FM 99นะครับ ฟังผ่านแอปนะครับตัว Mcord Connect นะครับสีม่วงๆนะครับก็ทั้งบนทั้ง Android ทั้งบน iOS นะครับก็เชื่อมโยงทุกข่าวสารนะครับของสื่อสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหมดนะครับSMS ส่งเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับและขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครมีข้อมูลน้ำท่วมนะครับอัปเดตล่าสุดอะไรไงก็ส่งทางคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวยินดีเปิดให้แล้วกันนะครับสำหรับทาง FM 99 Active Radio นะครับหรือว่าจะส่งคำถามเข้ามาช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้นะครับ วันนี้วันที่1ใช่ไหมก็ 27.0.1 เอ้าไม่ใช่เลขเด็ดนะครับเลขเด็ดเดี๋ยวรอ 4:00 น.นะครับก็ iOS มาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พยายามบอกทุกครั้งนะครับถ้ามีการอัปเดตนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับ ใครที่เพิ่งซื้อ iPhone ตัวใหม่ไปนะครับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับอันนี้ต้องรีบอัพทันทีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับบางท่านอาจจะมีปัญหาว่าอยู่ดีๆเนี่ยตัว iPhone เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยมันรีสตาร์ทเองนะครับเมื่อ Face ID ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะครับก็เหมือนกับแบบอยู่ดีๆมันรีสตาร์ทขึ้นเองอ่ะก็งงๆเลยนะครับก็แนะนำให้อัปเดต 27.0.1 นะครับซึ่งเพิ่งออกเองนะครับรู้สึกว่าจะเมื่อวานวันนี้แหละนะครับก็รีบอัปเดตกันซะนะครับแล้วก็มีแก้ปัญหานะครับภาพถ่ายที่ใช้ระยะนะครับ 2x นะครับแล้วก็รูรับแสง f ส่วน 1.48 ที่อาจจะมีสีผิดปกตินะครับภายใต้สภาพแสงบางแบบนะครับก็อันนี้มีปัญหาอีกอันนึงนะครับที่หน้าจอสัมผัสอาจไม่ตอบสนองนะครับเมื่อเปิดในส่วนศูนย์ของการแจ้งเตือนแล้วก็ศูนย์การควบคุมพร้อมกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีบางคนที่พบปัญหานะครับก็อีกอันนึงนะครับก็ในเรื่องของตัวเลือกนะครับที่มีกล้องอินฟราเรดอะไรเนี่ยนะครับก็คือมันมีอยู่ใต้จอนะครับก็คือไม่รู้ว่าตัวนี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าตัว Face ID เนี่ยนะครับมันต่างกับตัว17 Pro 17 Pro Max ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่านี้เขาย้ายไปอยู่มุมแบบ ซ้ายบนแล้วมันก็อยู่ใต้จอด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็เลยคือมันเลยทำให้ตัวDynamic Island ตัวแคปซูลตัวนั้นน่ะมันเล็กลงนะครับแต่ว่าก่อนนั่นแหละมันแลกกับอันนี้หรือเปล่านะครับในที่ผมก็เลยไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แนะนำให้อัปเดตนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ปล่อยตัว iPad มาด้วยนะครับ iPad OS 27.0.1 นะครับก็คงในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับ Vision OS แล้วก็ไอที่ยังใช้ตัวเก่าอยู่ยังเป็น26อยู่นะครับก็26.7.1 ก็ยังได้อยู่นะครับตัว iOS และ iPad OS นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ยังไม่กล้าลงมาเป็นตัว ล่าสุดนะครับที่เป็น iOS 27หรือ iPad OS 27นะครับเพราะนั้นก็เขาก็มีอัปเดตมาให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ Face ID ที่รีสตาร์ทไปใช่ไหมยังไม่พอมีอีกนะครับโอ้โหนี่มันทำให้คิดแล้วยังไงนะครับคือผู้ที่ใช้เนี่ยผู้ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยนะครับเขาบอกบางรายนะมีการพบเสียงแตกหรือว่าเสียงคลิกจากลำโพงนะครับก็คืออาจจะมีเสียงแบบติ๊กหรือว่าเสียงอะไรเงี้ยนะครับเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับก็คือเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมาจากลำโพงสนทนาด้านบนนะครับก็พบกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น18 Pro 18 Pro Max นะครับก็คือมีผู้ใช้เนี่ยนะครับเขามีรายงานเข้ามาว่าเนี่ยบางรายเนี่ยนะครับพบระหว่างการใช้งานแอปนะครับเลื่อนหน้าเว็บไซต์หรือรับการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเมื่อแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาโทรศัพท์เนี่ยผ่านเครือข่ายมือถือนะคือขนาดโทรศัพท์ก็ยังเป็นโอ้โหผมว่าอันนี้มันคือซื้อโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันเสียงปุกๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเครื่องมันไม่ใช่ถูกๆนะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับคือเปิดโหมดเครื่องบินนะครับแอร์เพลนโหมดนะครับก็มันก็มีเสียงปกติเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัว IOC 7.0.1 เนี่ยยังไม่แก้ปัญหานะครับไอเสียงปุกๆๆตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็รอดูต่อไปนะครับก็มีผู้ใช้บางรายนะครับอันนี้ในต่างประเทศนะครับเขาเอาเครื่องไปคืนนะครับแล้วก็ได้รับเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าพอได้เครื่องใหม่มาก็ยังเจอปัญหาเดิมนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นมาจากบั๊กซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าขนาดเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหานะครับเสียงปุกเนี่ยนะครับเพราะว่าแหมนะครับมันก็น่าหงุดหงิดใช่ไหมเพราะว่าของเพิ่งซื้อมาแล้วก็ราคาก็ไม่ถูกด้วยนะครับตอนนี้ก็ราคาก็แพงขึ้นใช่ไหมประเดี๋ยวก็หวังว่านะครับเพราะว่าขณะเขาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ยังเป็นนะครับก็คิดว่าน่าจะเกิดจากในเรื่องของบั๊กในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับในเรื่องของการอัปเดตนะครับว่าเขาจะมีการแก้ไขตรงนี้ให้หรือเปล่านะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้ Apple Pay นะครับโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเขายังไม่เปิดประเทศไทยนะครับก็บอกไปเรื่อยแหละนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเปิดให้บริการแล้วนะครับในประเทศอินเดียนะครับโอ้โหนะอินเดียยังได้เปิดเลยนะครับนี่แล้วประเทศไทยไปอยู่ไหนเนี่ยนะครับนะก็ผมพยายามบ่นทุกครั้งนะครับว่าก็ยังไม่เปิดสักทีนะครับก็รอดูต่อไปนะครับโอ้โหแบบรอบๆบ้านเราเนี่ยนะครับสิงคโปร์ไม่ต้องห่วงนะครับอันนั้นเขารุ่นแรกๆอยู่แล้วนะครับเวียดนามก็มีแล้วนะก็ฟิลิปปินส์เขามีแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็รอดูต่อไปนะครับในส่วนของ Apple Pay นะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้ตัวของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max อีกแล้วนะครับก็คือแน่นอนมันมีความจุนะครับมันมีอยู่4แบบนะครับมี256ก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับก็52 1 TB แล้วก็2 TB นะครับแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้หน่วยความจำที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวรุ่น256กับ512เนี่ยใช้แฟลชแบบ TLC ซึ่งเก็บข้อมูล3บิตต่อเซลล์นะครับส่วนรุ่น1เทราไบต์กับ2เทราไบต์เนี่ยนะครับใช้แบบ QLC นะครับที่เก็บข้อมูลเป็นแบบ4บิตต่อเซลล์นะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของถ้าเกิดเป็น SLC เนี่ยนะครับก็คือ single cell single level cell นะครับคือ1บิตเนี่ยเขียนเร็วทนทานแต่ว่าใช้พื้นที่มากต้นทุนสูงนะครับถ้าเกิดเป็น TLC นะครับ TLC ก็ที่ใช้ที่256กับ512ใช่มั้ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทริปมันเป็นตัวย่อนะครับมาจาก triple ก็มาจาก3นะครับ triple level cell นะครับก็คือสมดุลระหว่างความเร็วความจุแล้วก็ต้นทุนนะครับส่วน QLC นะครับก็คือ4บิตนะครับเป็น quad ก็คือ4นะครับก็เก็บข้อมูลได้หนานั่นกว่านะครับแต่ว่าการเขียนต่อเนื่องช้ากว่านะครับเมื่อ cache เต็มนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีคนไปทดสอบนะครับ Homo Lab นะครับเขาได้ทดสอบตัว18 Pro Max ความจุ512กับ 1K นะครับผ่านวิดีโอนะครับแล้วก็พบว่าเนี่ยนะครับรุ่น 1K เนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยใช้เก็บข้อมูลได้หนาแน่นกว่านะครับมีระบบแคชเขียนข้อมูลได้เร็วสุดนะครับแล้วก็แต่ว่าความเร็วเขียนต่อเนื่องลดลงเมื่อแคชเต็มนะครับก็ในขณะที่ทดสอบในเรื่องของถ้าเกิดแคชว่างอยู่เนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยมันได้ถึง 3,000 เมกะบิตต่อเซกนะครับแต่ว่าเมื่อแคช SLC เต็มเนี่ยความเร็วในแคชของ TLC เนี่ยลดลง578เมกะบิตต่อเซกนะครับแน่นอนเมื่อแคชทั้ง2เต็มเนี่ยก็มันทำใหความเร็วเนี่ยลดลงได้นะครับเอาสรุปง่ายๆนะครับก็คือที่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นรุ่น 1T กับ 2T เนี่ยนะครับมันความจุเยอะจริงนะครับแต่ว่าการเขียนเนี่ยนะครับมันทำให้ช้าลงนะครับแต่ว่าก่อนนั่นแหละเขาก็ต้องทดสอบแบบว่าคือแบบเต็มที่อะเว่อร์แต่ว่าเวลาเราใช้งานปกติอะไรเงี้ยนะครับดูแอปแห่งชาติไปดูโซเชียลอันนั้นไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีการโอนถ่ายข้อมูลมีการแบบตัดต่อวิดีโอบนอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีผลนิดนึงจะมีผลนิดนึงนะครับนะทำให้โอ้โหเป็นที่น่าคิดเลยนะคือตัวใหม่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหแบบเพิ่งออกล่าสุดทำไมแบบเจอปัญหาแบบนี้เยอะนะครับเพราะจำได้ว่าเท่าที่รายงานตัวรุ่นก่อนนะครับปีที่แล้วไม่เห็นจะมี

ดมาตัว27นะครับจุด 0.1 ก็ยังอยู่หยับ26อยู่นะครับก็มีการก็อันนี้ ออกมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS 26.7.1 iPadOS 26.7.1 นะครับ macOS 26.7.1 แล้วก็ macOS Sequoia 15.8.1 ด้วยนะครับอันนี้รุ่นเก่าเลยนะครับสำหรับที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็บางอุปกรณ์บางคนก็ไม่ได้รองรับ iOS 27นะครับอันนี้ก็แน่นอนให้อัปเดตเช่นเดียวกันนะครับเพื่อแก้ช่องโหว่ได้ความปลอดภัยนะครับซึ่งเชื่อว่าเคยถูกใช้โจมตีบุคคลนะครับจำนวนเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ Apple ว่าระบุว่าช่องโหว่เนี่ยอยู่ใน Core Graphics นะครับเป็นปัญหาที่การเขียนข้อมูลเกินขอบเขตหน่วยความจำนะครับ out of bounds right นะครับก็อาจจะใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับในการโจมตีนะครับเพราะนั้นก็แนะนำให้อัปเดตนะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ตัว26อยู่นะครับก็เป็น 26.7.1 นะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปที่อัปเดตนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับอันนึงที่เขามีการค้นพบภาพเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในสื่อในเว็บไซต์ของทาง Mac Rumors นะครับเขามีการพบภาพตัว HomePod Mini 2นะครับในโค้ดของ Apple เลยนะครับอันนี้คือไม่ได้หลุดอะไรนะคือหลุดจากผมว่าอันนี้ผมว่าจงใจอ่ะดูแล้วนะผมว่าจงใจ Apple แบบใส่รูปนี้เข้าไปในโค้ดน่ะแล้วก็แน่นอนสื่อได้เอามาตีอย่างเนี้ยว่าเนี่ยมีภาพระบุชื่อรุ่นนะว่าเป็น HomePod Mini 2นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามีสีนะครับก็คือมีสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดำนะครับรุ่นใหม่จะมี5สีนะแต่ว่าปัจจุบันนี้มี4สีนะครับมีสีเหลืองส้มฟ้าขาวแล้วก็ Midnight Blue นะครับก็สีฟ้าของรุ่นใหม่เนี่ยจะดูแบบอ่อนลงนะครับเพราะว่าของรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นที่ขายปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบผมว่ามันแบบสีกรมท่าสีกรมท่าแบบสีน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็ทาง Mac Rumors เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของไฟล์ที่พบแต่ว่าก็อยู่ในโค้ดเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็ยังไม่อยากเปิดเผยมากนะครับแต่ว่าApple ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็ HomePod Mini รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวในเดือนตุลาคมนะครับก็ครบรอบพอดีนะครับนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ2020นะครับรุ่นแรกนะครับก็ถ้าเปิดตุลาปีนี้ก็น่าจะเป็น6ปีพอดีนะครับตอนนั้นเนี่ยราคา99เหรียญสหรัฐนะครับรู้สึกก็3,000กว่าบาทนะฮะที่เปิดตัวในเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ปรับไป 4,000 กว่าบาทนะครับขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยสูง 3.3 นิ้วนะครับเป็นลักษณะเป็นรูปทรงกลมนะครับมีหุ้มผ้าแล้วก็มีพื้นผิวสัมผัสเรืองแสงสำหรับการควบคุมแล้วก็ปรับระดับเสียงนะครับตอนนั้นเนี่ยใช้ชิป S5 นะครับเป็นใช้ชิปมาจากตัว Apple Watch นะครับก็ประมวลผลเสียงแล้วก็ร่วมกับไดรเวอร์แบบเต็มช่วงเสียงนะครับแล้วก็มี Passive Radiator 2ตัวนะครับแล้วก็มีท่อนำคลื่นเสียงเพื่อกระจายเสียงรอบทิศทาง360องศานะครับที่สำคัญก็คือมันมีตัววัดอุณหภูมิมาให้ด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับจะเกิดใช้ตัว HomePod Mini รุ่นแรกอยู่นะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปดูเนี่ยนะครับมันสามารถบอกอุณหภูมิของห้องนั้นนะคืออันนี้คือไม่ใช่อุณหภูมิที่ต่อเน็ตนะคืออุณหภูมิณตรงนั้นณห้องที่เราวางตัว HomePod Mini อยู่ในนั้นน่ะเอางั้นเลยดีกว่านะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนรองรับสิริอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ควบคุมบ้านอันนี้ก็ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสั่งเปิดไฟปิดไฟเล่นเพลงอะไรเงี้ยนะครับหรือเล่นพอดแคสต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถเล่นเพลงในหลายลำโพงพร้อมๆกันนะครับก็คือสมมติว่าเรามีHomePod Mini อยู่ห้องข้างล่างเรามี HomePod Mini อยู่ห้องนอนนะครับเราอยากจะเล่นเพลงทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องข้างล่างนะครับพร้อมกันนะครับตัว HomePod Mini สามารถเล่นได้นะครับแล้วเสียงไม่เพี้ยนด้วยนะคือแบบไม่หมายว่าไงเสียงมันไม่ดีเลย์อันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้อยู่นะครับก็ลองเล่นแต่ว่าบางคนจะมีตัวเดียวอาจจะแต่ว่าบางคนมีมากกว่า2ตัวนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปเป็นลำโพงหน้าทีวีไปนะครับแล้วก็สามารถจับคู่ได้นะครับเป็นสตูดิโอนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีอินเตอร์คอมด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือส่งข้อความเสียงระหว่างอุปกรณ์ของ Apple ได้นะครับคือคุณส่งผ่านทางแอป Home นั่นแหละนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็น Apple

0: Apple Watch ก็อันนี้ก็ยังส่งได้อยู่นะอินเตอร์คอมอันนี้มันไม่ใช่ตัว Walkie Talkie นะ Apple Watch ตัว Walkie Talkie ตัว WatchOS ตัวใหม่นะครับเขาก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้เนี่ยมันมีข่าวลือมาเยอะเลยนะครับว่าจะรองรับชิปใหม่แล้วก็แน่นอนจะรองรับ Siri AI ที่เมื่อเปิดตัวไปนะครับแต่ว่าสเปคใหม่เนี่ยยังไม่รู้กันนะครับว่าจะใช้ชิปตัวไหนแต่ว่าผมว่าก็คงต้องใช้ชิปที่เร็วแรงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อจะรองรับตัว Siri AI นะครับอีกอันนึงแน่นอนที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวนะครับเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ลือๆว่าเขาว่านั่นจะน่าจะมาเท่าไหร่13ตุลาเลยเนี่ยมันเหมือนกันครับผ่อนมินิมีโฮมฮับตัวน่าจะเป็นอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่สำหรับควบคุมบ้านอัจฉริยะนะครับอันนี้ก็มีหน้าจอสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 6-7 นิ้วเนี่ยนะครับก็จะใช้ชิป A18 หรือว่าใหม่กว่านะครับเพราะแน่นอนเพื่อจะรองรับตัว Siri AI แล้วก็ Apple Intelligence นะครับที่สำคัญก็คือมีตัว FaceTime เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมี2แบบนะครับก็คือมีแบบตั้งโต๊ะแล้วก็มีอาจจะมีแบบติดตั้งกับผนังนะครับซึ่งระบบปฏิบัติการเนี่ยจะมีระบบปฏิบัติการใหม่นะครับชื่อว่า Home OS นะครับก็คือจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับการใช้งานภายในบ้านนะครับก็มีแน่นอนหน้าปัดนาฬิกามีวิดเจ็ตแผงควบคุมอุปกรณ์ HomeKit นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะ เปิดตัวในเดือนนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนก็อาจจะมีตัว Apple TV 4K ตัวใหม่นะครับเปิดเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นรูปลักษณ์ภายในคงเหมือนเดิมแหละนะครับเปลี่ยนแต่ไส้ในนะครับแล้วก็แต่เจ้าตัว Home Hub ที่ว่าเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะครับที่ข่าวเขาก็เดาว่าจะเป็น Home Hub นะครับก็มีที่สำคัญคือมันมีกล้องใช่ไหมที่ detect ที่เป็นแบบ Face ID ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการตรวจจับนะครับว่าสมมติว่าเราไปเดินผ่านสมมติเราตั้ง Home Hub ตัวนี้เอาไว้ในครัวเอาไว้ง่ายนะครับแล้วเราเดินเข้ามาในครัวเนี่ยนะครับคนที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับตัวโฮมฮับตัวนี้นะครับมันจะรู้เลยว่าคนเนี้ยคือใครนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเพลงเล่นอะไรคือตามที่ของคนคนนี้ชอบที่เขามีอยู่ในอัลบั้มอะไรของเขาอ่ะนะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งอันนี้ที่เขาว่าน่าจะมีความสามารถขนาดนี้นะครับคือตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยก็เดาว่าน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับเอาง่ายคือ Apple Watch ที่เป็นจอใหญ่ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้แหละนะครับก็อีกแค่เท่าไหร่12วันวันที่1แล้วใช่ไหมก็13ตุลาครับคิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวนะครับอันนี้นะครับก็คงจะแบบว่ามีวิดีโอเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็วิดีโออัปเดตนะครับบนเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับที่โชว์ของผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ลืมมานานหนึ่งเหมือนกันนะครับตัว iPad mini นะครับรุ่นที่8นะครับอันนี้เขาบอกว่ามีการค้นพบข้อมูลแล้วก็ภาพด้วยเลยนะครับของตัว iPad mini รุ่นใหม่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยใช้ชิป A20 Pro นะครับซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max ถึงเปิดตัวไปเลยนะครับแล้วก็มีภาพที่เห็นเนี่ยนะครับมีการย้ายกล้องหน้าเนี่ยไปอยู่ในแนวนอนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น iPad รุ่นสุดท้ายที่เปลี่ยนมาใช้ตำแหน่งกล้องลักษณะนี้นะครับคือปัจจุบันเนี่ย iPad มันคือปกติจะอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้จะย้ายกล้องไปเป็นแนวนอนทั้งหมดเลยนะครับภาพเนี่ยมันเห็นเฉพาะด้านหน้าเครื่องเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับก็มีหน้าจอเนี่ยเป็นร่องเล็กๆคล้ายกับบนไอโฟนซึ่งแน่นอนก็ว่าน่าจะเป็นตำแหน่งลำโพงนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็แน่นอนจะเป็น Touch ID นะครับอยู่แล้วนะครับก็ด้านบนของตัวเครื่องครับเขาบอกว่ามีลำโพงแบบใหม่นะครับอันนี้ก็ลือมากันเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็มีจอ OLED ด้วยนะครับรวมไปถึงการกันน้ำนะครับก็คือรุ่นใหม่เนี่ยจะทนน้ำแล้วก็ใช้ลำโพงแบบใหม่ที่สร้างเสียงด้วยการสั่นสะเทือนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าหน้าจอมจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับกับตัว iPad mini รุ่นที่ ปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนก็น่าจะมีการเปิดตัวเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นคาดหมายนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของตัว iPad mini นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำเงินรออย่างที่ผมบอกนะครับกำเงินรอนะครับเรื่องของตัวของ iPad mini นะครับก็คิดว่ามาแน่ล่ะนะครับสำหรับเดือนเนี้ยนะครับเดือนเนี้ยนะครับมาแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดตอนนี้ยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะเปิดพร้อมๆเดียวกับในส่วนของ Apple HomeKit ตัวนั้นเลยหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับก็อีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้นะครับตัว Apple Intelligence นะครับบน Mac OS 27นะครับนี่ปรากฏว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการกินข้อมูลในเครื่องนะครับก็คือพื้นที่ความจุเนี่ยนะครับบางเครื่องเนี่ยนะครับกินถึง30กิกใน Mac บางเครื่องเลยนะโอ้โหนะคือแบบว่าคือจริงๆใน Apple ก็ระบุอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใช้ Apple Intelligence ล่าสุดเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด14กิกสำหรับ Mac ชิป M3 หรือใหม่กว่านะครับแล้วก็แน่นอน RAM เนี่ย12กิกขั้นต่ำนะครับแล้วก็รุ่นอื่นที่รองรับใช้พื้นที่สูงสุด8กิกอย่างไรก็ตามเนี่ยพื้นที่ใน storage เนี่ยก็คือที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยบางเครื่องเนี่ยคือ Apple Intelligence กินพื้นที่ไป20กิกเลยนะครับโอ้โหนะอันนี้ตัวของอย่างตัวของ Mac Mini ที่เป็นชิป M4 นะครับ M4 Pro นะใช้ตัว Mac OS 27นะครับเพราะว่าใช้พื้นที่ไป 20.67 กิกโอ้โหนะเพราะนั้นก็นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณซื้อนะครับตัวของรุ่นความจุ256นะครับก็มันโดนพูดง่ายเอาตีว่า30กิกหายไปแล้วนะครับกับ Apple Intelligence นะครับคือมันรันบนเครื่องนะครับที่ยังไม่พอจริงๆแล้วบน iPhone เหมือนกันนะครับบน iPhone อย่างเช่นตัว18 Pro 18 Pro Max รวมไปถึง iPhone Duo ด้วยเนี่ยนะครับมันใช้พื้นที่เก็บ Apple Intelligence นะครับ14กิกเลยนะรวมไปถึง17 Pro 17 Pro Max iPhone Air เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนรุ่นล่างๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น16หรือว่า15 Pro 15 Pro Max เนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ8กิกนะครับโอ้โหนะคือโอ้โหกินพื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพยายามที่จะแบบประมวลทุกอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือเข้าไปที่setting นะครับ general แล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับข้างหัวข้อตัว iOS หรือว่า macOS เนี่ยนะครับเข้าไปดูได้ว่ามันกินพื้นที่เราเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเพราะนั้นก็มันช่วยไม่ได้แหละนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้ตัว Apple Intelligence นะครับมันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้เป็นบางส่วนนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเยอะอยู่เหมือนกันนะคือยังไม่ได้ทำได้เลยเนี่ยมันกินมาแล้ว30 40กิกะเอาง่ายๆนะครับโอ้โหนะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคนะครับ 15:32 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
3: Acer
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
2: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

0: ดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยี
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: ครับกับเข้ามาสู่เทคโนโลยีนะครับวันพฤหัสสัปดาห์ที่1ตุลาคม2569นะครับเนี่ยนะครับวันที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่นะครับก็แน่นอนเดี๋ยวท้ายรายการนะครับก็น่าจะมีการอัปเดตนะครับอ่ะนะครับก็มาดูคำถามแล้วกันนะครับใครที่ส่งเข้ามาทักทายกันก็ได้นะครับคุณบิวนะครับสวัสดีครับนะครับทาง YouTube นะครับขออภัยนะครับมันการจะมีการ กระแอมกระไอนะครับก็แม่ช่วงนี้นะครับเจอฝนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าไปนะครับโอ้โหนะก็เดียงไปพักหนึ่งกันนะครับ มาฟังข่าวคราวกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ตัว WatchOS นะครับอันนี้WatchOS ที่กำลังจะออกรุ่นถัดไปนะครับมันจะเป็น 27.2 นะมันจะข้าม 27.1 ไปเลยนะครับเพราะว่าตัว27.1 เนี่ยนะครับเบื่อเขาเก็บเอาไว้กับตัว iPhone Duo ใช่ไหมแล้วก็ตัวน่าจะเป็น WatchOS 27.1 ที่ก็เซฟไว้ iPhone Duo เช่นเดียวกันเพราะว่าตัว iPhone Duo เนี่ยนะครับก็อย่างที่รู้ว่ามันไม่มี Face ID นะมันมีแต่ Touch ID แต่ว่ามันสามารถใช้การปลดล็อกด้วย Apple Watch ได้นะครับอันนี้ก็แต่ว่ามาดูในโค้ดของ WatchOS 27.2 ดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้มันมีตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดผู้ที่มีการแคปหน้าจอบน Apple Watch นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณแคปหน้าจอบน Apple Watch เนี่ยนะครับคุณจะดูภาพอะไรไม่ได้นะครับก็คือแคปไปเสร็จปุ๊บก็ภาพมันจะส่งไปยังแอป Photos บน iPhone โดยตรงเลยนะครับไม่มีตัวอย่างให้ตรวจสอบนะครับก็แน่นอนบางทีอาจจะจับภาพแบบว่าที่ไม่คือมันไม่ใช่ภาพที่เราอยากจะส่งนะครับเพราะฉะนั้นการจับภาพนะครับก็เป็นการกดนะครับตัวดิจิตอลคลาวด์แล้วก็ปุ่มด้านข้างพร้อมกันนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับมันจะแบบเซฟอยู่ในบนแอปโฟโต้ของ iPhone นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูภาพได้แล้วนะครับในตัวโค้ดของ 27.2 นะครับก็คือมีการเพิ่มตัวอย่างหลังจากจับภาพบนหน้าจอบน Apple Watch นะครับก็คือเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะแชร์หรือว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ภาพที่เราจะจับนะครับก็มันแนวเดียวกับตัวการจับภาพบนหน้าจอของ iPhone นะครับอันนี้ก็อ่ะก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมีการแคปหน้าจอของบน Apple Watch เนี่ยคือมันไม่รู้ว่าแล้วมันเป็นรูปนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องค่อยไปดูใน iPhone อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการค้นพบนะโค้ดในส่วนนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะดูได้แล้วนะครับดูได้แล้วนะครับมีคุณอาทรนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับนี้ก็ทางคอมเมนต์นะครับทาง YouTube นะครับยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับอีกอันนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าตัว Apple TV ที่เป็น 4K นะครับที่ตัวใหม่ต้องบอกว่าเป็นเจนที่4แล้วกันก็ปัจจุบันเป็นเจนที่3นะครับก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวเดือนนี้แหละนะครับก็ตัวรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับเปิดตัวเหมือนเดิมเดือนตุลาคมนะครับปี2022นะครับก็4ปีที่แล้วนะครับตัวปัจจุบันเนี่ยใช้ชิป A15 Bionic นะครับมีแรมแค่4 กิกนะครับแล้วก็แน่นอนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการใช้ชิปที่เป็น A17 Pro นะครับหรือว่าใหม่กว่านะครับแล้วก็เพิ่มแรมนะครับเป็น8 กิกเพื่อที่จะรองรับในส่วนของ Apple Intelligence นะครับแล้วก็ Siri AI นะครับรวมไปถึงชิป N1 นะครับที่ Apple ออกแบบเองนะครับแล้วก็มีรีโมท Siri นะครับที่เป็นรุ่น

ปรับปรุงนะครับก็แน่นอนในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็รองรับการประมวลผลแบบ Ray Tracing นะครับด้วยฮาร์ดแวร์แล้วก็ปรับปรุงกราฟิกในเกมนะครับส่วนชิป M1 เนี่ยนะก็คือแน่นอนมันทำให้รองรับ Wi-Fi 7แล้วก็ Bluetooth 6ได้นะครับตัว Wi-Fi 7นะครับก็คือแน่นอนมีการรับส่งข้อมูล 2.45 GHz แล้วก็รวมมิติเพิ่มเข้ามาคือ 6 GHz นะครับพร้อมกันนะครับเมื่อใช้งานอุปกรณ์แล้วตัวที่รองรับนะครับก็คือแต่ตามทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่า Wi-Fi 6นะครับรุ่นปัจจุบันสูงสุด4เท่านะครับแต่ว่าความเร็วในงานในการใช้งานจริงเนี่ยกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะครับอันนี้ก็มีผลด้วยนะครับเพราะว่าตัวฮาร์ดแวร์ของเราก็คือตัวเราเตอร์ที่บ้านเราก็ต้องรองรับตัว Wi-Fi 7ด้วยนะครับมันถึงจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าเอาข้อจริงโอ้โหทุกวันนี้ผมว่าความเร็วมันเหลืออยู่แล้วนะครับ Wi-Fi 6ก็ดูหนังฟังเพลงมันไม่สะดุดอะไรเท่าไหร่หรอกนะโหต่อให้เล่นเกมหนักๆอะไรเงี้ยนะครับมีช่องคอมเมนต์นะครับคุณณัฐสร Newsroom นะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับนะครับขอบคุณนะครับทาง YouTube นะครับหรือว่าใครมีข่าวน้ำท่วมตรงไหนนะครับก็ต้องบอกน้ำลดดีกว่านะครับไม่เอาน้ำท่วมแล้วข่าวน้ำลดดีกว่านะครับตรงไหนนะครับก็แจ้งมาได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับทั้ง YouTube นะครับเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงอันนี้ก็หลายๆคนก็รออยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ iPad รุ่นเริ่มต้นนะครับก็เป็นปัจจุบันเป็น Gen 11เนาะใช่ไหมก็คือใช้ชิป A16 นะครับแล้วก็มีแรม 6 GB แล้วก็มันใช้ Apple Intelligence ไม่ได้นะครับอะไรตอนนั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการค้นพบโค้ดครับของ Apple เนี่ยเขาระบุว่า iPad Gen 12เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับชิป A19 แล้วก็แรม 8 GB นะครับแล้วชิปเครือข่าย N1 แล้วก็โมเด็ม C1X นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นiPad รุ่นล่างสุดที่รองรับตัว Apple Intelligence นะครับแล้วก็ Siri AI นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย iPad Gen 11เนี่ยนะครับไม่รองรับตัว Apple Intelligence นะครับแล้วก็ Siri AI ก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะนั้นคงจะต้องมีการปรับสเปครุ่นนี้นะครับแล้วก็มีแน่นอน Wi-Fi 7 Bluetooth 6ก็คือที่เอาไปใส่ตัว Apple TV เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องมีการอัปเดตตัวนี้ด้วยนะครับส่วนสีของตัวเครื่องเนี่ยนะครับยังไม่มีการค้นพบเพียงแต่ว่าอันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการปรับสเปคเครื่องในนี่แหละนะครับก็น่าจะมีการเปิดตัวเหมือนกันนะครับโอ้โหรู้สึกเยอะเหลือเกินนะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยเขาเปลี่ยนชั้นแน่นอนมานานแล้วนะครับรู้สึกว่าตัว iPad Gen นี้จะเป็นรุ่นแรกที่ซ้ำไปบางที่ใช้เปลี่ยนกล้องอยู่ในแนวนอนนะครับแล้วก็อื่นก็ค่อยตามมานะครับก็กล้องอะไรก็คงไม่ต้องเปลี่ยนคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตัวชิปข้างในนะครับส่วนราคานี่ก็มีการปรับไปแล้วนะครับไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับตัว iPad ตัวล่างสุดนะครับก็โอ้โหแบบเยอะเลยนะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เตรียมจะเปิดตัวนะครับในปีนี้นะครับก็รอดูกันไปนะครับผมว่าหวังว่าราคาคงยังไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วกันนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับAirPods 5นะครับที่ iFix it นะครับเขามีการทดลองแกะนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถอดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังซ่อมยากนะครับคือโดยเฉพาะการเข้าถึงของถอดแบตเตอรี่เนี่ยมันยังง่ายอยู่นะครับมันก็มีคือไม่เอาง่ายคือง่ายกว่ารุ่นเก่าแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ทั่วไปจะซ่อมเองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับก็คือกลับมาใช้แบตเตอรี่แบบขั้วเสียบนะครับก็ทำให้เปิดตัวหูฟังได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเคยใช้ใน AirPods 3นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ใน AirPods 4นะครับก็ iFix it เขาบอกว่าสามารถใช้คีบถอดแบตเตอรี่ออกมาได้เลยครับแล้วก็การปลดขั้วแบตเนี่ยทำได้แบบตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะใช้ตัวแบตเตอรี่แบบ AirPods 3นะครับแต่ว่าการเปิดตัวหูฟังเนี่ยมันทำได้ยากนะครับก็คืองัดเปิดเนี่ยมันทำได้ยากต้องใช้ไดเป่าผมเป่าให้ร้อนนะเพื่อคลายกาวแล้วก็ใช้ครามยึดหูฟังให้อยู่กับที่ระหว่างแกะหูแบบมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเขาให้คะแนนซ่อมเนี่ย2 จาก 10นะครับก็คือเป็นการแกะยากอยู่นะครับแต่ว่าถึงแม้จะซ่อมง่ายแต่มันแกะออกยากอ่ะมันแกะออกยากนะครับเพราะนั้นก็
พวก

จากรุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับ AirPods เนี่ยได้คะแนน0จาก10เลยนะครับอันนั้นคือแทบจะซ่อมไม่ได้เลยคือแกะแล้วพังนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ถ้าเกิดเสียเนี่ยก็ไม่แนะนำให้แกะซ่อมเองอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับอีกอันนึงนะครับตัว iOS 27นะครับก็ Apple Maps เขามีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับฟีเจอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น flyover นะครับก็คือบินหาสถานที่นั้นเนี่ยนะครับก็คือใช้ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับ AI นะครับมาผสมผสานกันให้ผู้ใช้เนี่ยดูภาพของเมืองบางแห่งทั่วโลกได้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็คมชัดแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับก็ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้ทั้งสำรวจสถานที่ก่อนเดินทางนะครับหรือว่าใช้ดูเมืองต่างๆจากมุมมองใหม่นะครับก็เวอร์ชันใหม่เนี่ย flyover เนี่ยจะช่วยให้เห็นรายละเอียดของจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแนะนำร้านอาหารและก็สถานที่ที่น่าสนใจนะครับในพื้นที่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเปิดใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับก็มีสถานที่มีปีเพิ่มมากขึ้นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าสถานที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวนะครับก็มีข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเขาบอกว่า Apple บอกว่าสร้างโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะไม่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ในแต่ละรายนะครับแล้วก็ในส่วนของsuggested places นะครับอันนี้ก็จริงๆมีตั้งแต่ตัว 26.5 แล้วนะครับก็มีการเพิ่มเข้ามานะครับในตัวของ Apple Maps นะครับแล้วก็ trending restaurants นะครับก็มีการร้านอาหารที่กำลังได้รับความนิยมนะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะไปอีกหน่อยคืออันนี้มันมีแต่เฉพาะที่สหรัฐนะครับก็อีกหน่อยถ้ามาที่ไทยนะครับเนี่ยก็คงต้องถามรายการก่อนหน้านี้นะครับทางอาสันติแล้วก็ทางพี่สมเกียรตินะครับเนี่ยได้มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับอันนั้นนะครับคือทางวิทยุเนี่ยบางทีแบบคือเราบอกไปไงว่าโอเคอยู่ตรงนี้อ่ะประมาณนี้ไปตรงนี้ซอยนี้แต่ว่าถ้ามาอยู่ในแมปทั้งอยู่แผนที่เลยเนี่ยโอ้โหมันคือมันจะหาง่ายขึ้นไงร้านอาหารอร่อยแบบโอ้โหแบบแน่นะอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มันก็เดี๋ยวรอต่อไปถ้าเกิดเขาเปิดในเมืองไทยนะครับก็น่าจะมีข้อมูลของตัวนี้ใส่ลงไปด้วยนะของ FM 99ของเรานะนะผมว่าน่าจะเจ๋งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคือบางทีบอกซอยนู้นซอยนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยไปแถวนั้นเนี่ยบางทีขับรถไปหรือว่าเดินทางไปบางทีแบบมันหาไม่เจอเอาง่ายหาไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอยู่ในแผนที่ปุ๊บอ่ะกดปักปวดปั๊บไปได้เลยนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวลือที่ว่า Apple เขามีความเข้มงวดในเรื่องของการผลิต iPhone Duo นะครับเขาบอกว่าน่าจะผลิตได้แค่ประมาณ 6-8 ล้านเครื่องนะครับปีนี้ครับเพราะว่าผลิตผ่านเกณฑ์แค่ 60% นะครับก็คือ Apple อาจจะเตรียม iPhone Duo ประมาณ 6-8 ล้านเครื่องนะครับก็เตรียมจะจำหน่ายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมีแค่ 60% เท่านั้นที่สามารถจำหน่ายได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างของเครื่องมือเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็บริษัทไม่ยอมลดมาตรฐานแล้วก็การควบคุมคุณภาพครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับทางสื่อจีนที่1 นะครับเขาอ้างจากแหล่งข่าวของซัพพลายเออร์นะครับว่า Apple เนี่ยต้องการ iPhone Duo เนี่ยนะครับพร้อมสำหรับตลาดภายในปี2026ประมาณ 6-8 ล้านเครื่องนะครับซึ่งต่ำกว่าปริมาณการผลิตทั่วไปของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนั้นผลิตอยู่ประมาณ 20-30 ล้านเครื่องต่อรุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบนะครับก็คือApple อาจจะขายไม่ได้ดีแหละเพราะว่าโอ้โหราคามันสูงนะคือเงินไทยเนี่ย 79,900 บาทเลยนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็มันก็แคบกว่า iPhone รุ่นทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้ก็อาจจะบอกว่าก็คือแน่นอนเครื่องเนี่ยบางเครื่องเนี่ยที่ผลิตต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยนะครับเขาก็รีเจ็คเขาก็มีการรีเจ็คออกไปนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่มีในเรื่องของจอพับหรือว่าในเรื่องของบานพับต่างๆแล้วก็คนสร้างโครงสร้างของตัวเครื่องนะครับชิ้นส่วนภายในเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนครับกว่าอัตราผลผลิตจะเพิ่มไปอยู่ในระดับที่มันนิ่งแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้อัตราผลผลิตต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเอาข้อจริงเนี่ยผมว่าก็ราคามันสูงขนาดนี้นะครับยอดขายมันอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองนะครับโอ้โหแบบว่าคนคงไม่น่าจะซื้อเยอะมั้งอะไรเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันเพราะว่าที่เห็นสหรัฐอเมริกาเขาจะมี
คือของเราก็เหมือนกันนะครับวันที่พรีออเดอร์ใช่ไหมก็วันที่เท่าไหร่16ตุลาใช่ไหมคือ16ตุลาเนี่ยพรีออเดอร์นะครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเขามีแบบพรีออเดอร์ก่อนพรีออเดอร์อีกโอ้โหนะคือมันอะไรจะขนาดนั้นคือหมายว่าคุณเข้าไปสั่งเข้าไปเลือกเลือกรุ่นเลือกสีอะไรได้ก่อนเลยแล้วคุณเซฟเอาไว้นะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12เลยนะวันจันทร์ที่12ตุลาเนี่ยเพราะที่สหรัฐนะผมรู้เมืองไทยเขาจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คุณเข้าเลือกได้ก่อนเลยนะครับเหมือนกับกดแช่ไว้นะครับแล้วก็พอวันที่16คุณแค่กดซื้ออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแบบมีพรีกับพรีออเดอร์โอ้โหอะไรกันประมาณนั้นนะคือแบบนะก็เนี่ยก็เดี๋ยวลองดูยอดขายกันแล้วกันนะครับราคามันไม่ใช่ถูกนะครับถึงแม้จะโอเคเงินสหรัฐเนี่ยก็อาจจะดูว่ามันถูกนะคือประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐคือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 60,000 กว่าๆนะครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นราคาที่ยังไม่มีภาษีนะครับเพราะว่าภาษีแต่ละรัฐเนี่ยที่สหรัฐอเมริกามันคิดภาษีไม่เท่ากันนะไอ้ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นราคาที่ยังไม่มีภาษีนะครับเพราะนั้นถ้าใครคิดว่าจะไปเอาเครื่องหิ้วนะครับก็พอบวกผสมภาษีมันก็ประมาณเนี่ย70,000ขึ้นนั่นแหละนะครับก็มันก็ไม่ถัวกันเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันมีค่าภาษีเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าที่ดูวิดีโอนี้ที่เปิดตัวเนี่ยนะครับมันจะมีตัวปุ่มที่เป็นชุดคอนโทรลแพนเนลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ขวามือนะครับก็เหมือนกับว่าคนที่ต้องถนัดมือขวาคือถือ iPhone ด้วยมือขวาเท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งมือขวาในการขยับนะครับเลือกนะครับแต่ว่าเขามีคนที่ไปลองนะครับแล้วก็เขาถนัดซ้ายนะครับเขาถือ iPhone ด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยมือซ้ายในการแตะปุ่มได้เนี่ยนะครับก็เอื้อมได้นะครับก็เอื้อมได้นะครับเขาบอกว่าก็มีการทดลองให้ดูนะครับซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่สหรัฐเนี่ยเขามีการเชิญสื่อบางท่านเนี่ยนะครับไปที่ร้านของ Apple นะครับรู้สึกจะเป็นที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับเขาให้ไปลอง iPhone Duo เลยนะเพราะนั้นก็เลยมีคนถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยออกมาเยอะแยะไปหมดคืออันนี้มันนอกเหนือจากการเปิดตัวที่ Apple Park นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะอันนี้มันมีการแบบเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าเกิดว่าสื่อไหนอยากจะเนี่ยก็คืออยากจะทดลองจับเครื่องหรือว่าเข้าไปถ่ายเนี่ยคือนั่งเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าก็คือให้อยู่ในนั้นเท่านั้นนะคุณยังไม่ถ่ายรูปเขาก็มีแบบจัดฉากมีเป็นครัวมีเป็นห้องครัวมีเป็นห้องนั่งเล่นมีอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปมีต้นไม้ให้ลองถ่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็คนที่เข้าไปถ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปต่างประเทศมันมีเยอะมากนะคลิปต่างประเทศมีเยอะมากคือตัว iPhone Duo เนี่ยนะครับเขาก็ใช้มือซ้ายนะครับก็ดูว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวผมว่าไปถ้าใครคิดจะซื้อนะครับก็แนะนำว่าให้ไปลองจับของจริงก่อนนะครับวันเท่าไหร่ศุกร์23นะครับ23ตุลานะครับวันศุกร์พอดีนะครับผมว่าน้ำคงจะลดแล้วนะป่านนั้นนะครับแต่นั่งรถไปดูกันได้นะครับเพราะนั้นก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ใครที่รอตัว Samsung Tablet อยู่นะครับอันนี้ล่าสุดเนี่ยเขามีการSamsung มีการเปิดตัวนะครับ Galaxy Tab S12 Ultra แล้วก็ Galaxy Tab S12 Plus นะครับก็อันนี้ทั้ง2รุ่นเนี่ยเตรียมวางจำหน่ายนะครับในบางประเทศตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าวันที่30ของเรา30กันยายนของเราก็เร็วเหมือนกันนะครับก็มี Galaxy Tab S12 Series นะครับก็คือมีสเปคก็คือคล้ายๆกันนั่นแหละครับแต่ว่ารุ่นอัลตร้าเนี่ยจะได้หน้าจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็รองรับแรมแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่านะครับมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์บางส่วนเนี่ยที่เหนือกว่ารุ่น Plus นะครับก็มีตัว S12 Galaxy Tab S12 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่ความจุ 11,600 มิลลิแอมป์อาวร์โอ้โหนะคือตัว S12 Plus เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่16,600มิลลิแอมป์อาวร์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วผ่านสายนะครับที่กำลังไฟ 4.5 วัตต์นะครับแล้วก็ตัว S12 Ultra เนี่ยนะครับมีกล้องคู่กล้องหลังคู่นะครับประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด13ล้านแล้วก็กล้อง Ultra Wide ความละเอียด8ล้านนะครับตัว S12 Ultra เนี่ยมาพร้อมกับจอ AMOLED นะครับขนาดจออย่างที่บอก 14.6 นิ้วโอ้โหใหญ่กว่าตัว iPad Pro
13 นิ้วนะความละเอียด2960คูณ

0: 1848พิกเซลนะครับอัตรา refresh rate ที่120เฮิรตซ์นะครับส่วน Galaxy Tab S12 Plus ใช้หน้าจอ AMOLED อันนี้ขนาดอยู่ที่ 12.6 นิ้วนะครับความละเอียด 2800x1752 นะครับก็อันนี้ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีช่องใส่ micro SD นะครับแล้วรองรับการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลได้สูงสุด2เทราไบต์นะครับก็มาดูที่ราคาแล้วกันนะครับราคาตัว S12 Plus รุ่น Wi-Fi นะครับความจุ256ราคาอยู่ที่ 41,900 บาทนะครับตัว S12 Plus รุ่นที่เป็น 5G นะครับเป็นเซลูล่าเนี่ยนะครับความจุ256ราคา 46,900 บาทนะครับตัว S12 Ultra รุ่น 5G ความจุ256ความราคาที่ 53,900 บาทนะครับแล้วก็ตัว S12 Ultra รุ่น 5G ความจุที่512อันนี้ 59,900 บาทอันนี้ต้องซื้อออนไลน์เท่านั้นนะครับในส่วนของ Samsung นะครับถ้าเกิดว่าจะเอาแบบรุ่นท็อปสุดๆไปเลยนะครับความจุจัดไปเต็มๆนะครับทั้งเซลูล่าด้วยอะไรด้วยนะครับไอ้ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเลขออกก็ยังเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับสำหรับใครที่รอคอยตัวนี้อยู่นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2569นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับรางวัลละ 2,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัล70 นะเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทนะครับ058396เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาท791912นะครับมาดูรางวัลที่1นะครับรางวัลละ6ล้านบาทนะครับ402701โอ้โหนะครับก็หวังว่าคงจะมีผู้โชคดีนะครับบางท่านนะครับที่ได้รับรางวัลตัวนี้ไปนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยเอามาตู้ๆค่าน้ำท่วมค่าอะไรนะก็ยังดีนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีโชคก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันยังอะไรนะพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นวันพรุ่งนี้เสมอนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็หวังว่าเช่นนั้นใช่ไหมนะไม่เป็นไรนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ทิ้งท้ายของ Microsoft นะครับเขามีการคิดราคา Copilot เนี่ยนะครับโอ้โหมีการปรับวิธีการคิดราคาใหม่นะครับโอ้โหนี้ผมอ่านข้อมูลอยู่แล้วก็ยังดูซับซ้อนยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเขามีการมีโควต้าฟรีในค่ารายเดือนนะครับใช้เกินซื้อโทเค็นเพิ่มได้นะครับโอ้โหอันนี้ก็ใครที่ใช้ตัว Microsoft Copilot อยู่นะครับอันนี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการคิดราคาใหม่นะครับก็อันนี้ก็ลองไปดูนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ YouTube นะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์ละครสั้นแนวตั้งนะครับโอ้โหอันนี้ฮิตละครแนวตั้งกันเยอะเลยนะครับดูกันเป็นตอนๆได้นะครับแล้วก็มีการใช้ AI พากย์เสียงภาษาอื่นครับในไลฟ์นะครับอันนี้ก็ใครที่ชอบดูนะครับในส่วนของYouTube ที่เป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์นะครับที่เป็นตอนๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้สำหรับตัว WeChat นะครับเปิดตัว Ten Pay Go นะครับแอปจ่ายเงินสำหรับนักท่องเที่ยวในจีนนะครับก็อันนี้รองรับ Apple Pay แล้วก็บัตรต่างประเทศนะครับนี่ก็แจ้งไว้เผื่อใครที่ไปเที่ยวประเทศจีนนะครับก็ลองใช้ตัว Ten Pay Go นะครับอันนี้ก็แน่นอนเขาเนี่ยเห็นไหมรองรับ Apple Pay เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วทำไมต้องรอรุ่นให้ Apple Pay เปิดในประเทศไทยเพราะว่ามันมีการผูกเชื่อมโยงกับแอปอื่นไงฮะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไปประเทศจีนก็คุณก็ใช้บัตรเครดิตผูกกับตัว Apple Pay ตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถจะใช้จ่ายของแอปตัวนี้ของที่ประเทศจีนได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะครับก็ผมต้องเต้าตุ่ยคงต้องขอลาไปก่อนนี้ก็ขอขอบคุณทุก SMS นะครับแล้วก็ทั้งทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชเจ็บ3สาหัส1เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวเพชรพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลชาวเวทเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
4: Asian Games Update
3: ผลงานของนักกีฬาไทยในวันนี้คว้ามาได้เพิ่มอีก3เหรียญทองแดงโดยได้จากปิยนัทเกิดสุขกีฬาเรือพายประเภทคานูสลาลอมชายใบปอทิตารีแก้วโอรานวสูตรในกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ท่ารำหญิงและมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสุของไทยในรุ่น48กิโลกรัมหญิงทำให้ตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับที่5ของตารางเหรียญรวมมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1เป็นของจีนได้ไปแล้ว152เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นมี52เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี27เหรียญทอง
4: Asian Game Update
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: ช่วง Premier League Update
3: เจอร์เกนคล็อปเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมนียอมรับว่าตนไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการมอบแชมป์พรีเมียร์ลีกเพิ่มเติมหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงจากการละเมิดกฎทางการเงินโดยคณะกรรมการอิสระมีคำตัดสินว่าแมนซิตี้ละเมิดกฎการเงินพรีเมียร์ลีกและถูกตัดสินว่ามีความผิดถึง114คดีขณะที่พรีเมียร์ลีกยืนยันคำตัดสินดังกล่าวด้วย ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมอุทธรณ์คำตัดสินภายในวันพรุ่งนี้และหากอุทธรณ์ไม่ประสบความสำเร็จแมนซิตี้อาจต้องเผชิญบทลงโทษที่รุนแรงโดยมีโอกาสที่จะถูกริบแชมป์ที่เคยคว้ามาได้ด้วยซึ่งลิเวอร์พูลในยุคคล็อปเคยขับเคี่ยวกับแมนซิตี้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามคล็อปซึ่งปัจจุบันเป็นนายใหญ่ทีมชาติเยอรมนีเปิดใจว่ารู้สึกพอใจกับสิ่งที่ประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่แล้วและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับการมอบแชมป์พรีเมียร์ลีกเพิ่มเติม
6: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
7: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอล

0: รอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกัน
3: นี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
5: 16นาฬิกา8นาทีพบกับสปอตไกด์วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1ตุลาคมนะครับเป็นวันแรกของเดือนตุลาคมก็ต้องบอกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าฝนเริ่มตกนะครับแต่ยังไม่ทั่วฟ้าในกรุงเทพและเขตปริมณฑลนะครับวันนี้สปอตไกด์มีผมนะครับ ทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับผมเราดำเนินรายการนะครับแล้วก็แน่นอนทุกวันพฤหัสนะครับน้องหนุ่ยนนทรีหรือว่าด็อกเตอร์อนุชิตกุลวณิชเน้นมานั่งประจำการนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาอยู่นะครับในห้องส่งเรียบร้อยสวัสดีครับน้องหนุ่ยครับ
6: สวัสดีครับพี่หมอแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพร้อมกับพี่ฝน
5: สายฝนที่โปรยปรายแต่ยังไม่ทั่วกรุงเทพนะเพราะบางแอเรียเนี่ยยังไม่มีฝนตกนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าหนุ่ยจำได้เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยชุ่มฉ่ำเลย

0: นะครับเรียกว่าฝนตกทั่วฟ้าเลยนะครับส่วนวันนี้วันที่1ตุลาคมผมคงจะเริ่มต้นด้วยอย่างอื่นไม่ได้น้องหนุ่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยทั้งประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าสนใจโดยเฉพาะในเวลาใกล้4โมงเย็นเนี่ยนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1ออดออด402701รางวัลละ6ล้านบาทนะครับส่วนเลขหน้า3ตัวก็791กับ912รางวัลละ 4,000 บาทเลขท้าย3ตัว058กับ396รางวัลละ 4,000 บาทส่วนเลขท้าย2ตัวประจำวันที่1ตุลาคม2569ออดออด70รางวัลละ 2,000 บาทครับไม่ทราบว่าน้องหนุ่ยสนใจในเรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างหรือเปล่า
1: ชีวิตผมนะพี่หมอ
0: ครับ
1: เคยถูกลอตเตอรี่หนเดียว
0: จ้ะ
1: อันนี้จะ60ปีแล้วนะ
0: จ้ะ
1: ย้ำถูกหนเดียว
0: ครับ
1: นะครับแล้วผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้ออะไรมาเนี่ยนะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: 5-6ปีแล้ว
0: ครับ
1: คือเขาตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าสลากกินแบ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือกินแล้วก็แบ่งแต่เขาแบ่งคนอื่นพี่หมอเขาไม่แบ่งมาที่ผมอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ให้เขากินเขาก็ไม่ต้องมาแบ่งผมทำมาหากินไหมครับ
0: คือพอมีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกครั้งนะหนุ่ยรู้ไหมผมคิดถึงยานอด
1: ครับ
0: คือเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเรื่องเบอร์เนี่ยก่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล1วันเนี่ยถ้าผมจัดรายการกับเฮียน็อตเนี่ยเขาจะมีเลขเด็ดของเขานะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเอาเลขเด็ดมาจากไหนนะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาบอกเนี่ยหนูเชื่อไหมว่า24งวดใน1ปีเนี่ยเฮียน็อตเนี่ยผมว่าถูกอย่างต่ำ10งวดนะครับแล้วเมื่อไหร่นะเฮียน็อตถ้าเฮียน็อตจะบอกก่อนวันหนึ่งนะแล้วพอถึงวันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วออกตรงกับเลขที่จะบอกนะแกเข้ารายการเนี่ยแกนั่งยิ้มกลิ่นแล้วก็ถึงเวลาก็บอกว่าเป๊ะเป๊ะนะครับอันนี้เป็นคนที่พูดเนี่ยคือเจ้าของคำว่าเป๊ะเป๊ะเนี่ยที่ผมนำไปใช้ในออนไลน์เนี่ยมาจากเฮียน็อตนะครับวันนี้ผมก็เชื่อแน่ว่ามีหลายคนที่โชคดีนะครับกับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำหลังประจำงวดวันที่1ตุลาคม402701แล้วก็เลขท้าย2ตัว70นะครับ
1: พูดถึงเฮียน็อตนะพี่หมอไม่รู้ป่านนี้แกนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยมองลงมาข้างบนมีไม่ขายไหม
0: ก็แกคงมีความสุขกับผลการออกสลากกินแบ่งนะครับตอนนี้อยู่กับนักวิ่งคุณเพลย์เมเกอร์2คน
1: นะครับคิดถึงเหมือนกันได้ไปหลายปีแล้วนะแต่ก่อนนี
0: ้
1: คือเป็นมนุษย์3ชื
0: ่
1: อมนุษย์3ชื่อชื่อ1ก็คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยจะเรียกเฮียน็อตชื่อเล่นแกจริง
0: ๆ
1: ชื่อเจี๊ยบ
0: ชื่อเจี๊ยบ
1: แต่พวกเราที่สนิทสนมกันหน่อยจะเรียกอาจารย์เน่ง
0: อาจารย์เน่ง
1: ตกลงชื่ออะไรแน
0: ่ก็แกคงมีความสุขแล้ววันนี้ก็เพิ่นลูกน้องคนสนิทของเฮียน็อตคุณเอ็มสยามรัฐโทรมาพูดคุยแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องเฮียน็อตนะครับใครที่คิดถึงเฮียน็อตก็ส่งข้อความมาได้วันนี้นะครับ4689899นะครับจะส่งข้อความมาพูดถึงเฮียน็อตหรือจะสอบถามเรื่องราวต่างๆในเรื่องราวกีฬาโดยเฉพาะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเดี๋ยวจะให้หนุ่ยนนทรีเนี่ยได้พูดถึงรายละเอียดว่าวันนี้มีชิงเท่าไหร่แล้วมีโอกาสเท่าไหร่นะครับแต่เริ่มต้นต้องขอขอบคุณ M150เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าโอสถสภากับคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกันถ้าเฮียน็อตยังอยู่แล้วก็ถ้าจำกันได้จำได้ไหมมีการแข่งฝาลิโพนะครับของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังคิดถึงอยู่นะครับก็ขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับอ่ะโดยวันเนี้ยวันที่1ตุลาคมวันที่4จะมีพิธีปิดการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการณขณะเนี้ยนะครับเหรียญรางวัลของไทยเป็นยังไงบ้างครับ
1: เหรียญรางวัลของไทยตอนนี้อยู่ที่ล่าสุดเลยนะครับ12เหรียญทอง
0: ครับ
1: เท่าเดิม
0: ครับ
1: 11เหรียญเงินเพิ่มขึ้น
0: ฮะ
1: และ15เหรียญทองแดง
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้น
0: ฮะ
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงเพิ่มขึ้นตรงไหนวะนะครับเพิ่มขึ้นวันนี้เราทำผลงานได้1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง
0: ครับ
1: นะครับเอาเฉพาะที่ได้เหรียญก่อนนะพี่หมอนะที่ได้เหรียญตอนนี้นะครับเราได้เหรียญเงินนะครับจากน้องหมูปิ้ง
0: หมูปิ้ง
1: นาวินนะครับปินทสูตรเทควันโดภูมิเซ
0: ่
1: ประเภทบุคคลชายคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเทควันโดเนี่ยพี่หมอแข่งชิงกันทั้งหมด11เหรียญทอง
0: ครับ
1: แบ่งเป็นประเภทต่อสู้8เหรียญทอง
0: ครับ
1: ประเภทวิชวลเสมือนจริง1เหรียญทอง
0: ครับ
1: แล้วก็ภูมิเซ่แค่2เหรียญทอง
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เป็นการแข่งขันภูมิเซ่ก็ในประเภทถ้ารำชายเดี่ยวนะครับน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรก็ทำคะแนนไปได้ 9.28 คะแนน
0: ครับ
1: นะครับได้เหรียญเงิน
0: ฮะ
1: แล้วก็เหรียญทองเนี่ยเป็นของยุนกยูซองจากเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: 9.38 คะแนน
0: ครับ
1: เฉือนกัน 0.1 คะแนนเท่านั้นเองคือเมื่อกี้เนี่ยพี่หมอตอนที่เข้ารายการเราดูถ่ายทอดสดกันอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็หมูปิ้งเนี่ยเล่นเป็นคนสุดท้าย
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าเกาหลีที่เขาเล่นรองสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเล่นเรียกว่าเล่นได้ดีมากๆอ่ะนะครับหมูปิ้งก็พยายามเต็มที่แล้วก็เป็นการประเดิมเพราะวันนี้ประเดิมเทควันโดเป็นการประเดิมสนามวันแรกด้วยนะครับแข่ง3วัน1 2แล้วก็3ส่วนอีก1เหรียญเงินนะครับเทควันโดเหมือนกัน
0: ครับ
1: เป็นคราวนี้เป็นน้องใบปอครับทิตาลีแก้วโอรานวสุนะครับอันนี้ได้อันดับที่3ทำคะแนนไป 9.04 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของจอนฮาอึนจากเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของจูเลียน่าไมเคิลแคนเดลาเลียจากฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนวันนี้พอเทควันโดมาเกาหลีวันนี้กวาดไปวันเดียว5ทองอ่ะพี่หมอนะครับอันนี้ก็เป็น1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงที่2ครับนะครับมาจากมิยุซูซูกิดาวรุ่งสาววัย16ปีจากยูยิสุ
0: ครับ
1: ซึ่งในรอบ8คนเนี่ยไปแพ้ต่อนักกีฬาจากคาซัคสถานต้องไปแข่งรอบแก้ตัวรอบแก้ตัวก็ไปชนะเวียดชนะสิงคโปร์ก่อนแล้วก็ไปเล่นรอบชิงเหรียญทองแดงพี่หมอจบไปเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วเองเจอกับเฟืองทิควัวนะครับจากเวียดนามเราก็ชนะไป6-4
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองแดงส่วนอีก1เหรียญทองแดงมาจากเรือพายครับแคนูสลาลมนะครับจากปิยนัทเกิดสุขในลายของปิยนัทเนี่ยตอนรอบคัดเลือกเขาคัดทีมต่างๆเข้ารอบมา8คนปิยนัทนี่เข้ามาคนสุดท้ายหมายความว่าเวลาเป็นคนที่8แต่ว่าตอนแข่งจริงนะครับก็ได้อันดับที่3โดยเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจีนแล้วก็เหรียญทองเป็นของจีนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากไชนีสไทเป
0: ครับ
1: อันนี้เป็นผลการแข่งขันที่ลุ้นเหรียญเสร็จไปที่เรียบร้อยส่วนนะครับข่าวดีอีกอันนึงพี่หมอ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลชายหาด
0: ครับ
1: นะครับพี่หมออ่านชื่อนามสกุลดีไหม
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: เมื่อวานน้องเจตก็บ่นนะไอ้เรื่องชื่อของทีมวอลเลย์บอลชายหาดผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าอ่านยากมากนะเอาเมื่อวานนี้น้องเจตคุยกับผมว่าขอให้เวลาบรรยายให้ใช้คำว่าน้องไบกับน้องเบสนะครับเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเอาหนุ่ยว่าดีกว่า
1: ผมมาโอเคนะครับวันนี้เป็นการเล่นรอบรองชนะเลิศครับท่านผู้ฟังน้องไบทาราวดีนาราพรพัฒน์ประธานอภัยนะครับ เอาใหม่ทีนะ ทาราวดีนาราพรพัฒน์ กับน้องเบสวรพิชยากรก้องพบสลุตาวดี
0: โอ้โหคุณพ่อคุณแม่แต่งตั้งชื่อให้ไพเราะมากเลย
1: เพราะน่าจะแต่งเป็นกรนะคุณเทียนท่าฉลอมสนใจเอาไปแต่งเป็นกรไหมนะครับน้องเนี่ยเป็นมือวางอันดับ4ของรายการครับวันนี้เอาชนะพรเบอร์นาเดตนะครับกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนมือวางอันดับ7ของรายการจากฟิลิปปินส์ไป2-0เซต23-11แล้วก็21-18นะครับเข้าไปเจอกับเสี่ยชินยี่กับหยางสู้ซึ่งเป็นคู่มือสอง
0: คร
1: ับ เป็นทีมมาอันดับ2ของรายการนั่นแหละจากจีนนะครับที่เอาชนะเกาชูติงกับ

0: ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมหญิง
1: ทีม4คนหญิง
0: ทีม4คนหญิงแพ้เวียดนามไป2ต่อ0เซต
1: ครับ
0: วันนี้คืนฟอร์มเอาชนะฟิลิปปินส์ไป2ต่อ0เซต15-7 15-6 ฮ
1: ะ
0: พรุ่งนี้มีลงเล่นรอบแรกอีกนัดหนึ่งเจอกับอินเดียซึ่งไม่น่ามีปัญหาก็จะเข้าเป็นที่2ของกลุ่มนะครับไปเจอกับทีมในสาย B ก็คืออินโดนีเซียเราเข้าอันดับ2เวียดนามเข้าอันดับ1นะครับเวียดนามเขาชนะ3นัดรวดไปละส่วนอินโดนีเซียเป็นอันดับ1ของสาย B แน่นอนเพราะอินโดนีเซียชนะรวดเหมือนกันนะครับก็ไปเจออินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยเหรียญทองที่3ของกีฬาตะก้อจะได้หรือเปล่า
1: ก็เช้าวันที่3นะครับก่อนพิธีปิดวันที่4เนี่ยก็จะมีการชิงเหรียญทองกัน
0: ครับ
1: สำหรับทีมตะก้อทีม4คนหญิง
0: คือพรุ่งนี้จะเล่นรอบแรกนัดสุดท้ายแล้วก็เล่นรอบรองชนะเลิศถ้าได้ชิงก็พักวันนึงชิงวันที่3เช้าหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: แข่งเวลา7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย
1: นะครับนี่เป็นเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลหญิง4คน
0: ใ
1: ช้ปักตะก้อ4คน
0: เอาลักบี้ไหม
1: ลักบี้นิดนึง
0: ลักบี้วันนี้ลงสนามนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงพี่หมอ
1: ครับ
0: ทีมชายวันนี้นะครับเมื่อวานนี้แพ้มาวันนี้ลงเล่น2นัดคือแพ้เกาหลีใต้27ต่อ24แล้วก็แพ้คาซัคสถาน12ต่อ5พรุ่งนี้เจอญี่ปุ่นตอน8โมงเช้านะครับตามทรงและ
1: ไม่น่ารอด
0: ก็น่าจะไปชิงอันดับ9ถึง15ต่อไปนะครับส่วนทีมหญิงเป็นข่าวดีพี่หมอเล่นนัดแรกชนะคาซัคสถาน28-5แล้วมาสักคู่นี้เองสดๆแล้วร้อยไม่ถึง10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์ไป36ต่อ0
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ลงสนามรอบแรกนัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นก็ชนะมา2นัดรวดเอ้ยชนะมา1นัดรวดตอนนี้กำลังเล่นนัดที่2อยู่สกอร์ล่าสุดนำคาซัคสถานอยู่29-0
1: ครับ
0: เล่นไปแป๊บเดียวเองเนี่ยนำตั้ง29-0คือบุกอยู่ข้างเดียวนั่นแหละชิงที่1ของสายพี่บอเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนละ
1: ครับ
0: จะไปพบน่าจะนะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันทีมใดทีมหนึ่งระหว่างจีนหรือว่าฮ่องกง
1: ครับ
0: ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกีฬาลักบี้เอาวอลเลย์บอลหน่อยไหม
1: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอลวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: นะครับก็ทำดีที่สุดละแพ้จีนไป3เซตรวด23-25 23-25สูสีฮะนะครับแล้วก็19-25ก็ได้เข้าไปชิงอันดับที่5ถึง8เพราะตอนนี้รอบรองชนะเลิศยังแข่งไม่เสร็จพี่หมอยังเหลือคู่ของญี่ปุ่นกับกาตาร์อยู
1: ่
0: ส่วนอีก2คู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศปากีสถานชนะอินเดีย3เซตรวดนะครับแล้วก็อิหร่านเฉือนชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อ2เซตครับกอล์ฟนะครับกอล์ฟคราวนี้เข้ามาถึงกีฬากอล์ฟหน่อยนะพี่หมอนะกอล์ฟ
1: วันที่2
0: วันที่2
1: ครับ
0: น่าจะ
1: โจทย์ยากอะเพราะดูสกอร์แล้วโจทย์ยาก
0: กอล์ฟวันที่2ครับตอนนี้ในประเภทชายนะครับบุคคลชายผู้นำเป็นติงหวนยี่จากจีนวันนี้ตีไป6อันเดอร์พาสกอร์รวม9อันเดอร์พา
1: ครับ
0: นะครับขณะที่3นักกอล์ฟของไทยนะครับดีที่สุดเป็นฟีฟ่าครับพงษ์พัฒน์นะครับเหล่าพักดีนะครับกับโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาสกอร์เท่ากัน2วันที่1อันเดอร์พาโดยวันนี้นะครับฟีฟ่านะครับพงษ์พัฒน์ตีไป3อันเดอร์67ขณะที่สดมก็ตี1อันเดอร
1: ์
0: ส่วนภูมินะครับศักดิ์แสนสิริเจ้าของเหรียญเงินเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ตี1อันเดอร์สกอร์รวม3อันเดอร์อยู่อันดับที่34นะครับขณะที่คะแนนประเภททีมพี่หมอผู้นำเป็นของญี่ปุ่นคือทีมเนี่ยมันมี3คนแต่เขาเอาดีที่สุด2คนมาคิด
1: คร
0: ับ นะครับญี่ปุ่นตอนนี้16อันเดอร์พา264นำหน้าจีนอยู่สโตกเดียวส่วนอันดับ3เป็นเกาหลีใต้14อันเดอร์พาไทยทีมชายของไทยอยู่อันดับที่10มีสกอร์ที่2อันเดอร์พา
1: ครับ
0: ยังมีลุ้นไหม
1: โอ้โจทย์ยากแล้วทิ้งกันเยอะเลยกัน
0: คราวนี้เอา
1: ชงลุ้นประเภททีม

0: พอได
1: ้เอาหญิงบ้างนะครับหญิงตอนนี้ผู้นำเป็นตันซอนยิงจากสิงคโปร
2: ์
1: นะครับวันนี้ตี7อันเดอร์สกอร์รวม13อันเดอร์พานะครับต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะสนามที่เอเชียนเกมส์นี่พา70นะไม่ได้พา71หรือพา72ซึ่งเป็นเรกูล่า
2: ครับ
1: เรกูล่าคือ72แหละแต่71กับ70นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับสนามกอล์ฟนะครับอันดับ2เป็นนักกอล์ฟจากอินเดียครับซาลาดอูนะครับนำอยู่2สโตกอินเดียนี่11อันเดอร์พานะครับแล้วก็อันดับ3เท่ากันที่7อันเดอร์พาอยู่2คนก็คือหยางยุงเซียกับหญิงลู่หนิง
2: ครับ
1: สีน้องสีโปรตีนเขาจากจีนที่7อันเดอร์พาส่วน3นักกอล์ฟไทยครับโปรปรายพัชรสุดาคงกระพันตอนนี้อยู่อันดับ12สกอร์รวมนะ2วันลบ1นะครับวันนี้ที่อีเวนต์
2: ครับ
1: ส่วนโปเปียโนอภิชยายุบลวันนี้บวก4
0: ตีได้ดีที่เป็นแชมป์เก่านะ
1: ครับแล้วก็สกอร์รวมบวก1อยู่อันดับที่16นะครับแล้วก็ซิม300ครับนัดกิตตาวงทวีลาบวันนี้ตีพาตีอีเวนต์พาสกอร์รวมบวก4อยู่อันดับที่21
2: คร
1: ับ สำหรับผู้นำนะครับเป็นจีนสกอร์รวม12อันเดอร์พานะครับนำหน้าญี่ปุ่นอยู่สโตกเดียวนำหน้าสิงคโปร์อยู่สโตกเดียวสิงคโปร์นี่11อันเดอร์แล้วก็อินเดียนะครับ7อันเดอร์ส่วนไทยตอนนี้อยู่อันดับที่7ครับ276สกอร์รวมก็4อันเดอร์พา
2: ครับ
1: ก็ถ้าจะไล่ก็น่าจะไล่ทันที่ผมว่าน่าจะเหลี่ยม
0: ประเภท
1: แดงนั่นแหละพี่น้อง
0: น่าจะพอรุ่นได้ประเภทบุคคลโจทย์ยากนะโอ้โหผมให้เขาทิ้งขนาดนี้ผมว่าไล่ยาก
1: มีข่าวดีอันนึงครับวินเซิร์ฟพี่หมอ
2: ครับ
1: วินเซิร์ฟตอนนี้นะครับมันมีทั้งเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟเอาอย่างนี้ก่อนนะเรือใบนะครับประเภทดิงกี้เกิลนะครับ ILCA4 ตอนนี้ผู้นำเป็นปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์พี่หมอแข่งไป6รอบนะครับคะแนนเสียอยู่ที่14เท่ากับลีซองฮาจากเกาหลีใต้แต่ว่าของเราเนี่ยอันดับในการเข้าที่1หรืออะไรอย่างเงี้ยดีกว่าก็ยังนำอยู่เพียงแต่ว่าตัวเรือใบเนี่ยจะรู้ผลกันวันที่3ตุลาเนี
2: ่
1: ยแข่งกันอีก2วัน
0: กว่าจะรู้ผลเขาจะนับจำนวนเที่ยวที่ดีที่สุดซึ่งอันนี้กรอบตรงนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริง
1: เขาจะตัดเที่ยวที่แย่ที่สุดออก1เที่ยวพี่หมอแล้วก็เอาคะแนนเสียมารวมกันใครเสียน้อยที่สุดก็ชนะแต่ถือว่าก็มีลุ้นก็แล้วกันนะครับส่วนดิงกี้หญิงนะครับโซเฟียมอนโกเมอรี่พี่หมอตอนนี้หลังจากแข่งไป9เลสของเด็กเนี่ยแข่งไป6เลสคือ6รอบของทั่วไปเนี่ยพี่หมอแข่งกัน9เลสนะครับโซเฟียเกลมังกอมอรี่นักกีฬาไทยเสียอยู่21นะครับนำหน้านักกีฬาจากอินเดียครับเนตากุมานานอยู่7คะแนนของอินเดียเขาเสียไป28
2: ครับ
1: พรุ่งนี้รู้ผล
2: ครับ
1: นะครับเพราะมีลุ้น1เหรียญทองเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะ
2: ครับ
1: อย่างทั้งนอกจากนี้ครับมีวินเซิร์ฟอีกพี่หมอ
2: ครับ
1: แข่งไป5เลสนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงของชายเนี่ยคุณวานนะครับวชิรวิทย์ทนยูนนะครับค่าเลสอยู่ที่4นะครับคะแนนเสีย12คนนำเป็นฮ่องกงเสีย7แล้วก็ประเภทหญิงครับน้องเค้กชนิดการนะครับอยู่ที่3คะแนนเสีย10คะแนนผู้นำเสียแค่5คะแนนไล่ตามหลังผู้นำอยู่5คะแนนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมโดยรวมเราดูเหรียญรวมนิดนึงไหมพี่หมอ
0: เชิญเลยครับ
1: เหรียญรวมตอนนี้นะครับนักกีฬาจีนโอ้โหไปถึงไหนแล้วเนี่ย152ทอง71เงิน61ทองแดงสุดกู่เลยพี่หมออันดับ2เป็นญี่ปุ่นครับ53ทอง77เงิน78ทองแดงโหทิ้งกัน99เหรียญ
2: ครับ
1: 3เป็นเกาหลีใต้ครับ30ทอง30เงิน51ทองแดง4อุซเบกิสถาน16ทอง20เงิน19ทองแดงและอันดับที่5ยังเป็นทัพนักกีฬาไทยอยู
2: ่ครับ
1: 12ทอง11เงินแล้วก็11ทองแดงขณะที่ชาติในอาเซียนตอนนี้พี่หมอ
2: ครับ
1: ได้เหรียญทองกันแทบจะครบทุกชาติละยกเว้นชาติเดียวเท่านั้นเองก็คือติมอร์เลสเต
2: ้
1: นะครับก็มีมาเลเซียได้6ทองอยู่ที่11อินโดนีเซียได้5ทองอยู่ที่13ฟิลิปปินส์ได้3ทองอยู่ที่

0: 17นะครับสิงคโปร์ได้2ทอง6เงินอยู่ที่18เวียดนามนะครับได้2ทอง1เงิน19ทองแดงอยู่ที่20มีอะไรจะบ่นไหมเวียดนามมีข่าวว่าบ่น
1: เขาการพัฒนาเรื่องราวกีฬาในทุกประเภทเขายังไม่ดี
0: ครับเมียนมานะครับ2ทอง1เงิน1ทองแดงนะครับขยับขึ้นมาละแล้วก็ข้างๆประเทศเราที่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี
1: กัมพูชา
0: ได้4ทองแดง
1: ครับ
0: แล้วก็ลาวกับบรูไนได้ชาติละ1ทองแดงครับ
1: ครับ
0: ส่วน12ทองของไทยตอนนี้มาจากกรีฑา3เหรียญแบดมินตันพี่วิว1เหรียญนะครับขี่ม้า1เหรียญทอง e สปอร์ต1เหรียญทอง MMA 1เหรียญทองตะก้อ2ทองแล้วก็เทคบอล3เหรียญทองที่ยังมีลุ้นก็มีเรือใบมีเทควันโดยูนิสวันนี้ได้1ทองแดงเหลืออีก2วันดูซิว่าจะได้เหรียญไหมคูราชบอกว่าได้จะได้1เหรียญทองตอนนี้จบไปละได้1เหรียญทองแดงแล้วก็กอล์ฟบอกว่าจะได้1เหรียญทองก็ยัง
1: แต่ดูแล้วโจทย์ยาก
0: ดูแล้วเหนื่อยก็แล้วกันพี่หมอ
1: พี่ถ้าจะได้ก็ลุ้นประเภททีมแต่ก็ลุ้นได้แค่เหรียญทองแดงผมดู
0: ครับก็ติดตามกันต่อไปเป้าหมายเราอยู่ที่14เหรียญทองเหลืออีก2เหรียญทองจะได้ไหม
1: ครับนะอาการลุ้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามั่นใจว่า 13-15 เหรียญทองนะครับนักกีฬาไทยทำได้แน่นอนแล้วก็เตรียมเงินอัดฉีดไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ทำผลงานได้ดีนะครับซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พูดชัดเจนว่าตั้งไว้15เหรียญทองในขณะที่มิสเตอร์เพจเนี่ยบอกว่าอยู่ที่14เหรียญทองก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับนักกีฬาไทยจะทำผลงานนะครับได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าแต่นักกีฬาที่เดินทางกลับจากการแข่งขันปากัมจาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าเนี่ยตอนนี้กลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยขอโทษนะเงินรางวัลนะครับโดยเฉพาะอัดฉีดตามกฎเกณฑ์ก็คือเหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง500,000ผู้ฝึกสอน120และสมาคมกีฬาได้รับสนับสนุนในอัตรา130ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับทั้งหมดก็ต้องบอกว่าตัวเลขค่อนข้างสูงแต่ทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อม
0: ก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเขาเคาะออกมาแล้วพี่หมอ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตัวเลขอัดฉีดของเอเชียนเกมครั้งนี้ล่าสุดนะยังไม่นับวันนี้นะ
1: ครับ
0: ล่าสุดคือยังไม่นับ1เหรียญเงินกับ3เหรียญทองแดงที่ได้เพิ่มวันนี้นะ
1: ครับ
0: 197,150,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา138ล้านบาทนะครับนักกีฬาทอง2ล้านเงิน1ล้านทองแดง 500,000 แล้วเขามีกองทุนพัฒนากีฬาพลัสอย่างพี่หมอตามระเบียบเป็นอย่างนี้ก็คือว่าผู้ฝึกสอนได้ร้อยละ20ของที่นักกีฬาได้แล้วก็สมาคมกีฬาได้ร้อยละ30ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้นะครับก็197ล้านนะครับประมาณอย่างนี้ก็แล้วกันนักกีฬาเนี่ยได้ไป138ล้านผู้ฝึกสอนได้ไป21ล้าน5แสนโดยประมาณนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาได้ไป37ล้านโดยนะครับจะจ่ายเงินรางวัลให้แล้วเสร็จภายใน7วันหลังจากจบการแข่งขันจบวันที่4แปลว่าไม่เกินวันที่11หรือ12เงินถึงทุกคน
1: สิเดินทางเนี่ยกลับมาถึงเมืองไทยก็ได้ใช้เงินเหมือนที่วอลเลย์บอลหญิงไง
0: ครับ
1: พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บโอ้โหเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
0: โดยรางวัลของนักกีฬาจะโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงไม่ต้องไปผ่านเอเจนซี่หน้าไหนทั้งนั้น
1: ก็เคยสัญญาจำได้ไหม
0: ครับ
1: ก็เคยสัญญาแต่ว่าถ้าไปครั้งเนี้ยใครที่ทำผลงานได้ดีได้เหรียญทองก็รับไปเลย2ล้านนะครับเหรียญเงิน1ล้านแล้วก็เหรียญทองแดง 500,000 บาท
0: ใครได้เยอะสุดเนี่ยตอนเนี้ย
1: น้องบิว
0: 5ล้าน
1: ภูริพล
0: 5ล้าน
1: ใช่
0: 2เหรียญทอง
1: 1
0: เหรียญเงินนะครับ
1: ก็เสียดายเจ้าตัวบอกว่าไอ้4คูณ100เมตรชายเนี่ยเสียดายที่สุดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าจากสถิติจากการฝึกซ้อมแล้วมั่นใจว่าต้องมีเหรียญไม่ได้ว่าการไม่เหรียญแล้วผิดหวังเขาบอกว่ามันน่าจะได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดง
0: ประเด็นน่ะพี่หมอคือในการวิ่งผลัดอ่ะการส่งไม้รับไม้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งซึ่ง ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันก็แล้วกันนะคะถ้ามันสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็โอเคเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่ากันนะว่ามันเป็นต้นเหตุของการไม่ได้เหรียญหรืออะไรเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในเกมกีฬานะครับก็เอาข้อที่มันผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขในการแข่งขันครั้งต่อไปก็แล้วกันแล้ววิวไอ้บิวยังอายุยังน้อยอยู่อ่ะพี่หมอผมว่าน้องยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ขณะที่องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งเนี้ยในประเภทกีฬาระยะสั้นเนี่ยผมถือว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้ใครไม่ให้เกรด A ก็ถือว่าใจดำนะ
1: ถูกต้องเห็นด้วยเห็นด้วย
0: นะง่ายๆนะพี่หมอนะนักกีฬายอดเยี่ยมเนี่ยในประเภทชายเนี่ยสมมติเป็นสมัครเล่นชายเนี่ยเลือกยากไหมบิวกับวิว
1: เมื่อวานผมพูดแล้วประเด็นเนี่ย
0: ครับ
1: ผมบอกว่าผมให้คู่เลย
0: สมมติต้องเลือกคนหนึ่ง
1: ไม่เลือกผมให้คู่เลย
0: ไม่ได้ดิคุณจะเป็นทาทาอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนได้ยังไง
1: ไม่หนุ่ยเหรียญใหญ่ด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: แล้วคุณจะไปตัดสินยังไงไอ้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าตัดสินออกมาได้ทั้งคู่เนี่ยถามว่าฝ่ายกีฬาเมืองไทยมีใครแบบรู้สึกผิดหวังไหม
0: รักพี่เสียดายน้อง
1: มันต้องให้เอาจริงๆถ้าผมมีอำนาจนะผมให้นะเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องรู้จักแบ่งเกียรติยศกันนะเพราะว่าแหมวิ่ง100 200แล้วก็ผัด4คูณ100แล้วทำลายสถิติหมดผมถามว่าใครทำได้แต่นะครับเหรียญทองชายเดี่ยวนะครับของกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยธรรมดาที่ไหนอ่ะหน่อยนะไม่รู้แล้วผมก็ถ้าดูถามผมให้ทั้งคู่นะก็เป็นเรื่องราวของกีฬามหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์มาที่ข้อความ
0: ฟุตบอลได้คู่ชิง
1: เอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟุตบอลเดี๋ยวไปเอาไปยักไปช่วง2
0: ได้เลย
1: นะครับ4689899 okay. นะครับวันนี้มาแล้วนะครับปัญญาของเราไม่ขยับครับหมอพี่หน่อยอามซ่ามาแล้วครับนักเตะเวียดนามในเอเชียนเกมส์คนไหนที่ห้ามขับรถตอบเลงก็เมาแต่จริงๆคือเลงก็เมานะครับน้องอามซ่าสวัสดีปีงบใหม่ใจหันษา 16:00 นเวลานี้นะครับ21รอฮิวใจได้ทันทีชนสุขีไม่มีเหงาเลิกเศร้าเสื่อมนะครับส่วนคุณหงไอเวบอกว่าโปรตุเกสถ้ายังจัดการเรื่องพี่โดไม่ได้ก็คงไปต่อลำบากพี่หมอช่วยเอาชุดความคิดที่พี่ฤทธิกรจาระเวศไปแจ้งพี่โดทีสิครับผมว่าพี่โดน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับ จากพี่เดี๋ยวช่วงสามว่ากันเรื่องพี่โดมีประเด็นที่อ้าวเทียนถ้าฉลอมต้องหน่วยเชิญ
0: ครับน้ำมากฝากให้คิดจิตตกต่ำน้ำสีดำย้ำเน่าเหงาแน่นอนไฟดับกลับไม่ดีชี้เดือดร้อนใจสะท้อนเช้าเย็นเน้นลำบากสปอร์ตไกด์วันนี้ที่พบกันใจผูกพันนั้นแน่ไม่ยุ่งยากหมอเมาเข้าคู่ดุยคุยดีมากไม่ตีจากฝากรักมักคิดถึงจากคุณเทียนท่าฉลอม
1: ไม่มีผิดนะครับก็ขอบคุณพี่เทียนท่าฉลอมด้วยนะครับกับการแต่งโครงกรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วกัน
0: ครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
8: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
1: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์วันพฤหัสในช่วงที่2นะครับก็แน่นอนเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับแต่มันมีเรื่องราวของฟุตบอลคู่ชิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ตอนเนี้ยได้คู่ชิงทั้งชายและหญิงเรียบร้อยแล้ว
9: คร
1: ับ ใครพบกับใครเชิญครับหน่วย
9: เอาประเภทชายก่อนไหมพี
1: ่ครับเมื่อวานนี้สู้กันสนุกเลยนะครับ
9: สู้กันถึง
1: ดีกา
9: ดีกาเอาคู่แรกก่อนนะครับเกาหลีใต้เอาชนะจีนไป2-1เข้าไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ดวลจุดโทษเอาชนะอุซเบกิสถานไป9-8หลังเสมอในเวลา120นาที1-1เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นก็เกือบตายนะพี่บอกอุซเบย์เล่นดีมากๆนะแล้วก็ยิงจุดโทษแต่ต้องชมทั้ง2ทีมเลยห
1: ร
9: อยิงแบบประตูไม่ต้องรับ
1: ยิงดีอ่ะยิงดี
9: คือเอางี้ประตูไม่ได้เซฟเลยแล้วกันที่ญี่ปุ่นยิงพลาดก็ยิงไม่ตรงกรอบที่อุซเบย์ยิงพลาดไม่ตรงกรอบลูกนึงแล้วก็ไปชนคานลูกนึงนะครับที่ไอ้ตรงกรอบเนี่ยมันคู่เหมือนจะหลวดเลยมันไม่ค่อยเล่นทางกันใส่กันหายไปเลยนะครับก็จะลงสนามของชายจะชิงในวันที่3ตุลาคมนี
1: ้ครับ
9: ส่วนคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงนะครับก็เป็นเกาหลีเหนือ
1: ครับ
9: ที่เอาชนะจีน 2-0 พบกับเจ้าภาพ
1: ญี
9: ่ปุ่นที่ชนะเกาหลีใต้ 2-0
1: เหมือนกัน
9: เหมือนกันก็เท่ากับญี่ปุ่นชิงทั้งชายและก็หญิง
1: ครับ
9: นะครับ
1: สนุกอ่ะ
9: ฟุตบอลหญิงชิงพรุ่งนี
1: ้ฮะชิงวันที่2
9: ครับก็พรุ่งนี้
1: นะครับคือถ้าใครได้ติดตามฟุตบอลหญิงนะจะเห็นว่าเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเก่งมากในขณะที่ญี่ปุ่นก็เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วฟุตบอลหญิงนะอ่ะวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันที่3เนี่ยก็จะเป็นการชิงฟุตบอลชายนะครับระหว่างเกาหลีใต้เกาหลีใต้ได้แชมป์เยอะมากนะสำหรับเอเชียนเกมฟุตบอลนะเราจะพบกับญี่ปุ่นนะครับที่แบกน้ำหนักนะครับเอานักฟุตบอลอายุไม่เกิน21ปีมาเล่นกับทีมเกาหลีครับ
9: เอ๊ะเกาหลีใต้เขายังมีโบนัสนี่ไหมสมมุติได้เหรียญทองนี่มา
1: ไม่ต้องไล่ทหาร
9: ไม่ต้องไปโดนทหารนะ
1: อะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะก็เป็น
9: แต่รู้สึกเขาจะทำเฉพาะเอเชียนคัพแต่เอเชียนเกมไม่เกี่ยวนะ
1: นะครับ
9: ครับ
1: ก็เป็นนโยบายของประเทศที่มอบให้กับทางสมาคมฟุตบอลของเกาหลี
9: คือผมมองอย่างนี้พี่หมอผมมองว่าเกาหลีก็เล่นดีวิ่งสู้ฟัดดีแล้วก็เป็นบอลสไตล์เกาหลีแท้เลยแหละหนักแน่นหนักหน่วงส่วนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ผมว่าเขาล้ำเอเชียไปไกลมากๆแล้วอะ
1: เขาไม่ใช่เพิ่งทำหน่อยเขาทำมานาน
9: เขาทำมานะเขาทำมาเป็น10ปีแล้วพี่หมออันนี้ผมทราบเพียงแต่ว่ามันทำจนกระทั่งมันนิ่งแล้วก็โมเดลของเขาเนี่ยเสถียรแล้วคือเขาสามารถเอาบอล21ปีไปแทน23ได้เขาเอา23ไปแทนชุดใหญ่บางรายการได้ส่วนชุดใหญ่เขามีไว้รับแขกประเภทแขกบ้านแขกเมืองสำคัญนะพี่หมอ
1: ครับ
9: อย่างบราซิลอย่างอาร์เจนตินาอะไรอย่างเง
1: ี้ยเขาไปอีกระดับนึง
9: คือเขาไม่มองเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคือถ้าเกิดไม่เจอกันในบอลโลกจริงๆนะไม่อย่าได้หวังเลยว่าจะไปเจอกับซูเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่
9: เขาไม่ส่งมาแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือเราไล่ตามเขาเราย้อนมองดูเขาแล้วก็มาดูตัวเราเองเนี่ยพอไล่ตามเขาเสร็จมันเราพยายามจะใช้เจแปนิสโมเดลอยู่สักระยะหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้
1: พื้นฐานมันรากฐานมันไม่ดีอ่ะคืออย่าลืมนะว่าหนุ่ยไอการวางรากฐานเนี่ยฟุตบอลเนี่ยไปพูดกับใครนะผมว่าทุกคนเข้าใจว่าต้องระดับยุวชนเยาวชนแล้วต้องการมีการปูพื้นฐานที่ดีแต่ไอการปูพื้นฐานที่ดีอ่ะมันต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถพูดเมื่อไหร่ก็ยังพูดถึงทฤษฎีว่าไอเรื่องเนี้ยถ้าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุ6ขวบ8ขวบเลยซึ่งหนุ่ยต้องยอมรับว่าทำไม่ได้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำไม่ได้หรอก
9: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเราก็จะคุ้นชินกับฟุตบอลทีมชาติไทยที่เขาเรียกว่าใช้ชุดเฉพาะกิจแล้วกัน
9: คือผมมองอย่างนี้พี่หมอมอ่านงานวิจัยมาก็หลายเล่มที่งานวิจัยเกี่ยวกับโมเดลของฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขามองตรงกันอย่างนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเด็กที่เริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นเพื่อให้เด็กรู้จักการกีฬาให้เด็กหนึ่งรู้จักการกีฬาสองมีความสุขจากการเล่นกีฬาคือเล่นไปเถอ
1: ะ
9: จะแพ้จะชนะก็ให้มันเล่นไปอย่างน้อยๆเขาจะได้มีจิตใจปลูกฝังการรักกีฬาก่อนแล้วไอ้โตขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงที่มันอะไรอย่างเงี้ยค่อยไปคิดแพ้หรือคิดชนะแต่บ้านเราเนี่ยตัวสมการมันกลับกันพี่หมอบ้านเราเนี่ยจากเด็กมาแข่งละ6 7 8ขวบเริ่มแล้วเด็กจะต้องชนะเด็กต้องชนะเริ่มจากอะไรเริ่มจากตัวผู้ปกครองที่ส่งไปบี้โค้ชไอตัวโค้ชเองที่เป็นอะคาเดมี่นะ
1: ครับ
9: หรืออะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ต้องการชนะเพื่อเอาถ้วยไปวางเพื่ออะไรเป็นการรีคูทหมายถึงว่าเป็นนางกวักใบการันตีความสำเร็จเรียกเด็กเข้ามาซ้อมกับเขาผมว่าตัวเนี้ยมันคิดผิดมาตั้งแต่ต้นละถ้าเราจะเรียนแบบญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างนึงนะหรือในยุโรปเนี่ยเด็กที่เล่นเนี่ยเขาเอาผู้ชายกับผู้หญิงเล่นด้วยกันด้วยซ้ำตอนเด็กๆเนี่ยคือเด็กให้มันรู้จักกีฬาก่อนแต่ว่าเราเนี่ยพอเข้าไปลงสนามหรืออะไรจริงพอเด็กเล่นกีฬาปั๊บเราไปสอนให้เด็กรู้จักให้เด็กเนี่ยไปมุ่งในเรื่องของการแพ้การชนะ
1: เป็นแพ้ชนะ
9: ผมว่าตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวด้วยซ้ำหลายกีฬาที่เด็กเริ่มต้นมันเริ่มต้นผิดตั้งแต่ต้นกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้นกระดุมเม็ดต่อๆไปมันจะถูกเหรอพี่หมอ
1: ถูกต้อง
9: เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนทั้งระบบนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสถาบันที่มีการสอนด้านพละศึกษาหรือการจัดการการกีฬาที่คนจะโตออกไปเป็นโค้ชที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยพี่หมอ
1: ครับ
9: มันต้องสอนตรงนี้และหลังจากนั้นมาจะคัดในเรื่องของเทคนิคเทคติกจะเล่นอะไรค่อยว่ากันไปตามเกณฑ์อายุที่เหมาะสมผมเห็นด้วยอย่างที่พี่หมอพูดคือจะให้สมาคมเขารับผิดชอบตั้งแต่ผมใช้คำนี้เลยนะไม้ตีพริกยันเรือลบอย่างเงี้ยไม้จิ้มฟันยันเรือลบก็เลยมันไม่ใช่หรอกเขาไม่มีงบประมาณและบุคลากรที่จะลงไปขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเขาสามารถช่วยได้ในเรื่องขององค์ความรู
1: ้
9: เพียงแต่ว่าในเรื่องของการปลูกฝังการเล่นกีฬาปลูกฝังให้เด็กเล่นกีฬาเพื่อความสนุกก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ยมันจะได้รักกีฬามันจะได้ไม่ออกจากระบบเร็วเท่าที่เร็วกว่ากำหนดไหนพี่หมอตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า
1: ก็สิ่งที่ญี่ปุ่นก็ทำเนี่ยเขาทำประสบความสำเร็จแต่ของเราแหละหน่วยเรายังจมปักอยู่กับเรื่องราวขนาดเล่นตัวผู้เล่นสโมสรบางสโมสรยังไม่อนุญาตให้มา
9: อุ้ยเอาอีกแล้ว
1: ไม่เอามาถึงเรื่องของฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ
9: ครับ
1: เราเข้าชิงแล้วไม่ว่าเราจะแพ้ชนะหรือเสมอกันฟิลิปปินส์เนื่องจากการแข่งขันครั้งเนี้ยเขาใช้เฮดทูเฮด
9: ครับ
1: นะครับเราชนะมา2ครั้งอันนี้ลอยลำเพราะฉะนั้นในนัดสุดท้ายที่เล่นกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าลอยลำละในกลุ่มเนี้ยทีมชาติไทยลอยลำ
9: เข้ายังไม่ลอยพี่บอกสมมติว่าฟิลิปปินส์มันแพ้เวียดนามมาใช่ป่ะแล้วก็ชนะปากีสถานมาแล้วถ้าเกิดชนะเรามัน3เศร้านะ
1: 3เศร้าแต่เขาเฮดทูเฮด
9: ก็เฮดทูเฮด3เศร้าเพราะเราชนะเวียดนามเวียดนามชนะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ชนะเรา
1: ฟิลิปปินส์เขาเสมอมา
9: อ๋อครับ
1: ข
9: อประธานอภัย
1: เขาจบแล้วเขาจบแล้วโดยอันนี้ไม่ต้องพูดถึง
9: มันจบขอประธานอภัย
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องคุยกันเอาว่ากลุ่มเนี้ยไทยเข้าชิงส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยวันเนี้ยนะครับอินโดนีเซีย
9: ครับ
1: จะเล่นกับมาเลเซีย
9: แล้ว
1: ใครที่ชนะเนี่ยก็จะเข้ามาชิงกับไทย
9: พรุ่งนี้ของไทยเนี่ยจะเล่นวันพรุ่งนี้กับฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น.นะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศวันที่5ตุลา
1: ใช่
9: เวลาทุ่มครึ่ง
1: ครับ
9: ก็วันนี้อินโดเล่นกับมาเลเซียมีข่าวดีพี่หมอสัญญาณการถ่ายทอดสด
1: ในเมืองไทย
9: ในเมืองไทย มาแล้วครับท่านผู้ฟังฟีฟ่าเปิดไฟเขียวตอนแรกขายเท่าไหร่นะ100ล้านบาทลดลงมาแล้วแต่ไม่บอกราคาว่าลดลงมาเหลือเท่าไหร่ไม่ซื
1: ้
9: อลดแล้วลดอีกไม่ซื้ออันนี้ฟีฟ่าเขาประชดป่
1: ะ
9: งั้นเอาไปดูฟรีๆเลยก็แล้วกัน
1: จะดูได้ยังไงให้หนุ่ยต้องบอกด้วยไอ้คำว่าดูฟรีของฟรีฟีฟ่าครั้งนี
9: ้ก็เข้าไปที่แอปนะครับไปที่ไปเซิร์ชแอปพลิเคชันชื่อว่า Dazzone DAZN นะครับแล้วก็โหลด Dazzone มาเขาก็จะถามนู่นถามนี่นิดหน่อยๆนั่นแหละหลังจากนั้นก็เลือกชมตามอัธยาศัยได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ผมนั่งดูบูไนแข่งครับอะไรสักชาติหนึ่งนี่แหละในดิวิชั่น2นะครับก็ถ่ายทอดสดชัดเจนดีไม่ต้องไปหาตามเทือกเขาลำเนาภัยช่องทางธรรมชาติอันนี้น่าจะพูดได้แล้วล่ะมันมีทางฝั่งของเวียดนามเขาถ่ายทอดสดมานะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีการส่งเขาเรียกอะไรแล้วส่งลิงก์ต่อกันมานะครับก็ในวันที่แข่งกับเวียดนามซึ่งตอนนั้นอะทางฟีฟ่าเขายังไม่ได้ปล่อยตัวนี้มาก็คือยังไม่ได้ปล่อยแดสโซนซึ่งเป็นเจ้าของที่ถือลิขสิทธิ์มาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะพี่หมอนะ
1: ครับ
9: เราก็ไปหาดูกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงไง
1: ครับ
9: ถูกไหมพี่หมอ
1: ต้องดูอ่ะไม่ดูแล้วไม่รู้คือเราทำหน้าที่รายงานเรื่องราวของการแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้ดูแล้วมาพูดมันเป็นไปไม่ได้หน่อย
9: ครับใช่ก็ต้องหาดูนั่นแหละเพียงแต่ว่าแม้จะรู้ว่ามันออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่มันก็ต้องทำแหละเพื่อท่านผู้ฟังทุกคน
1: ครับ
9: นะครับ
1: มาถามหน่อยนิดนึงพรุ่งนี้อ่านใจแอนโทนีฮัดสันว่าจะใช้ชุดโรเตชันหรือจะชุดไหน
9: โลโอ้โหโลครึ่งนึงอ่ะ
1: ครึ่งเลยเหรอ
9: ครึ่งนึง
1: ผมว่าหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีผลเลย
9: ต้องจับตาดูว่าผู้รักษาประตู
1: เอ้านัดที่แล้วยังเปลี่ยนเลยจากปฏิวัติขมายเป็นสลานน
9: ท์แล้วครั้งนี้จะเปลี่ยนอีกไหมยังเหลืออีกคนนึงไม่ได้ลง
1: กำพลไงนะก็ต้องรอดูเพราะว่าผมว่าแอนโทนีฮัดสันโดยปกติในบอลที่มีความหมายก็ต้องบอกว่าเดาใจยากอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ว่าเอ๊ะตกลงจะโรเตชันไหมหรือว่าอ่ะสุดท้ายนะหนุ่ยนะวันที่5นัดชิงถามว่าใครอ่านความคิดของแอนโทนีฮัดสันได้บ้าง
9: ผมอ่านได้อันหนึ่งพี่หมอคือแอนโทนีฮัดสันน่ะจะเล่นระบบ4-9ซึ่งเอาจริงนะผมไม่เห็นด้วยกับแอนโทนีฮัดสันอย่างรุนแรงเลยนะผมรู้สึกว่ามันเก้ๆกังๆยังไงชกกลอ่ะดู2นัดที่ผ่านมารวมถึงหลายนัดก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพตั้งแต่อาเซียนคัพแล้วตั้งแต่เป็นฮุนไดคัพอ่ะพี่หร
1: อ
9: มันเล่น4-9มาตลอดคือเขาจะใช้กองหน้าไม่ว่าจะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายไม่ว่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดหรือที่ใช้มาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะหมอรวมไปถึงจูดเบลหรือใครเนี่ยที่มายืนหน้าเป้าเนี่ยตั้งแต่ยศกรบุรพาตอนนั้นด้วยนะเขาจะให้กองหน้าถ่างออกไปทางซ้ายทางขวาแล้วเสร็จเนี่ยเขาจะใช้กองกลางตัวลุกทะลุไปเป็นฟอร์นายซึ่งกองกลางตัวลุกของบ้านเราเนี่ยวันกับเวียดนามเนี่ยผมมองแล้วแบบถอนหายใจอ่ะตอนที่นำ 1-0 เพราะโชคดีที่เรานำเร็วสหรัฐยิงแบบต้องชมสหรัฐนะเพราะยิงได้แบบ
1: เต็มข้า
9: เฉียบขาดแหละแล้วก็เราไม่เห็นด้วยหนึ่งแหละคือนำเสร็จแล้วไปตั้งเกมรับแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับแต่สวนกลับมันไม่มีหน้าเป้าหน้าเป้ากลายเป็นฟอร์นาย
1: ครับ
9: ค้าคณะไปไม่ไหวสุดท้ายมาครึ่งหลังดันชนาทิพย์ขึ้นไปเป็นฟอร์นาย
1: ครับ
9: ฟอร์นายเสร็จทำไงที่หมอโยนลูกโด
1: ก
9: ให้ฟอร์นายเก็บบอลโอ้โหแล้วชนาทิพย์ตัวเล็กกว่าเซ็นเตอร์ของเวียดนามประมาณศอกนึงอ่ะก็จะไปเก็บยังไง
1: ไม่แต่หน่วยผลลัพธ์เขาดีอ่ะเขาชนะ
9: ก็ผลมันได้แต
1: ่ทั้งสองนะแต่ถามว่าทรงบอลมันไม่ดี
9: ใช่
1: นะ
9: ก็ถ้าเกิดอย่างนี้นะลองไหมครับฟิลิปนัดสุดท้ายกับฟิลิปปินส์เนี่ยลองกลับมาเล่นหน้าเป้าแบบธรรมชาติที่นักบอลไทยเขาคุ้นเคยกันสักทีนึงเถอะแล้วก็ลองจะเอาสุภชัยใจเด็ดก็ได้อาจจะเอาธีรศักดิ์เผยพิมายก็ได้ลงไปหน่อยนึงเอาปีกซ้ายปีกขวาไอ้ตัวลุกทางซ้ายทางขวามีก็ใช้ไปถูกไหมข้างๆอ่ะตัวของเจ้าแทนจากบีจีอ่ะที่หมอมันก็เล่นแบ็คขวาได้แบ็คซ้ายอาจขยับใครไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะโรเตชันแต่ผมว่า
1: ดู
9: สันไม่กล้าโรเตชันเยอะ
1: พอมีเวลาผมพูดหน่อย
9: ด
1: ูเมื่อวานดูนัดที่แล้วที่เล่นอยู่เวียดนามไลน์อัพ11คนแรกของทีมเนี่ยหลังไม่ต้องพูดถึงนะ เอาพูดถึงแดนกลางมีสารัตมีพีระดนมีกิตสดากาแมนมีชนาทิพสงกสินนะครับมีสุภชัยใจเด็ดแล้วก็มีข้าคณะคำยก
9: ใช
1: ่ไลน์อัพออกมาที่ผมยังงงเลยว่าเอ้ยตกลงคุณจะเล่นยังไงกันเนี่ย
9: มันไม่มีตัวข้างแท้ๆ
1: แล้วเขาเอาสุภชัยไปเล่นแบ็คทางริมเส้นฝั่งขวา
9: เขาเป็นกองหน้าแบบทาง
1: ๆก็เนี่ย
9: แล้วเอาข้าคณะไปเล่นซ้อนนายไง
1: ก็ใช่ก็ถึงบอกผมก็งงนะเราเล่นทีมในอาเซียนเมื่อวานผมก็พูดกับน้องเจษเราเล่นในอาเซียนเนี่ยเราต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่เฮ้ยเล่นเพื่อผลลัพธ์เล่นเกมรับการครองบอลทรงบอลไม่ดีเงี้ยถึงจะชนะนะแต่ถามว่าแฟนบอลแฮปปี้ไม่แฟนบอลเฉยๆแต่เรายอมรับในแง่ของผลลัพธ์
9: คือผลน่ะมันใช่พี่หมอแต่ถามว่าดูแล้วมันอึดอัดแล้วก็ผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะอึดอัดกึ่งแบบหุดหงิดอ่
1: ะ
9: ว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเล่นกันขนาดนี้แล้วมันเสียบอลง่ายแล้วเวียดนามอ่ะเขาเพจขึ้นมาแล้วบอลผมว่าเวียดนามครองโชคดีที่ว่าเมื่อวานเนี่ยเวียดนามเขาไม่คม
1: ไม่คม
9: แล้วก็โชคดีที่มี VAR ถ้าไม่มี VAR นี่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนนั่นน่ะ
1: ไอ้ลูกที่เข้าไปอ่ะถ้าไม่มี VAR ก็จบ
9: เพราะไลน์แมนไม่ยกไง
1: ไม่ยก
9: นะครับปั๊บเพราะมันออกมาอย่างนี้มันอย่างที่พี่หมอเคยถามผมแหละบอกว่าเราพอที่จะประเมินแอนโทนีฮัตสันได้หรือยังที่ผมตอบพี่หมอบอกว่าเดี๋ยวขอดูผลงานจากตรงนี้ก่
1: อ
9: นเพราะว่าเขาที่ผ่านมาเนี่ยแอนโทนีฮัตสันเนี่ยมักไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของตัวผู้เล่นคือง่ายๆแหละไม่ค่อยได้ดั่งใจแหละตอนนี้เขาได้มาประมาณสัก 90% ผมถือว่าน่าจะพอคุยกันได้ละพอผลงานออกมาเนี่ยนัดแรกเราไม่นับแล้วกันนะกับปากีสถานเอานัดกับเวียดนามเนี่ยผมชอบธนาชิปตอนปลุกใจก่อนเกมมีคลิปออกมาธนาชิปบอกว่าเฮ้ยรู้ว่าทุกคนอยากเข้าชิงเฮ้ยรู้ไหมว่าเวียดนามอ่ะคิดว่ามันเหนือกว่าเราลงสนามไปให้รู้ว่าเวียดนามอ่ะคิดผิดอันนี้ธนาชิปปลุกใจดีเพียงแต่ว่านี่คือทำให้นักบอลไทยสู้ไงพี่หมอแล้วมันได้ผลไงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองกันในแง่ของแท็กติกเนี่ยผมว่ามันสุ่มเสี่ยงไปแค่นั้นเอง
1: ก็แท็กติกของแอนโทนีฮัสซันเขาเป็นคนชอบเล่นเกมรับเล่นคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็หนุ่ยเมื่อวานผมก็พูดว่าเนี่ยเกมช้าเราเล่นช้ามากเขาลงไปตั้งเพียงแต่ว่าเราโชคดี2ประตูที่ได้เนี่ยจากการวางเท้าที่ยอดเยี่ยมของสารัตและอีกลูกก็คือเป็นลูกที่เรียกว่าให้ไปที่ว่างของทางนักเตะที่เพิ่งเปลี่ยนลงสนามเนี่ยผมจำ
9: ก็คือแทงจังหวะกันดีนั่นแหละ
1: แล้วก็ทำให้เชยพลเนี่ยเลี้ยงเดี่ยว
9: คือมันสอดเข้าไปก่อนประมาณก่อนไลน์ออฟไซด์ประมาณครึ่งก้าวคือจังหวะมันเข้าพอดีแล้วเวียดนามดันลอยสูงขึ้นไปด้วยแหละก็คงไม่ได้ระวังตัวของเชยพลออกมาซึ่งเป็นผู้เล่นกองหลังดันขึ้นมาพี่หมอ
1: นะมันก็เลยทำให้ได้สองประตูแล้วแต่รูปเกมหรือว่าทรงบอลอะไรเนี่ยไม่ดีเลยแต่ผลลัพธ์มันดีใช่ไหมแล้วเราก็เข้าชิงแล้วจะเอาอะไรอีกในกับการที่พาทีมชาติไทย2นัดแล้วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานดีแต่ไม่เป็นที่พอใจนั่นเอง
9: มันเป็นเชิงของปริมาณกับคุณภาพแกถ้าเกิดนับในเชิงปริมาณมันชนะแต่ถ้าเกิดไปดูในเชิงคุณภาพผมว่ามันขัดหูขัดตาอย่างไรชกกลแล้วกันไม่ทราบท่านผู้ฟังเห็นด้วยกับผมไหม
1: แต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามหน่อยนะเอาว่าสมาคมได้ต่อสัญญากับแอนโทนีฮัสซันไปแล้ว
9: คนหนึ่งต่อไปแล้วแล้วคุณวังผมล่ะ
1: ข่าวว่าต่อ
9: ครับ
1: แต่ยังไม่รู้ว่าความแน่นอนสมาคมต้องออกมาพูดให้ชัดเจนโดยเฉพาะท่านนายกอย่างคุณนวลพันธ์ล่ำซ
9: ำยังไม่ยอมพูดนะแต่ผมมีข่าวยืนยันมาว่ามีการโทรศัพท์หาธวัชชัยว่าเฮ้ยสมาคมตกลงต่อสัญญาให้1ปีไอ้เนี่ยลูกกอกผมแอบได้ยินเขากระซิบกันมาฝากโทรศัพท์จะไม่ได้แทบสายโทรศัพท์นะได้แอบกระซิบมาอย่างนั้นแต่ว่าตอนที่เขาคุยกันเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนอะไรหรือเปล่านี่ตอนนั้นสายตัด
1: อันนั้นผมไม่ทราบอันนี้หนุ่ยห้ามถามเด็ดขาดเรื่องตัวเลขนี่ไม่ได้เลยนะครับอ่ะก็ต้องรอดู
9: แต่ที่ผมรู้นะพี่หมอคือผมได้ยินมาว่าธวัชชัยเนี่ยค่าจ้างที่ทำทีม23เนี่ยไม่เยอะมาก
1: อันนี้ผมไม่รู้จริงผมก็ไม่กล้าออกความเห็นนั่นหน่อยนะเอาเป็นว่าอ่ะใครรู้ก็บอกอ่ะสองข้อความสั้นๆนะครับเกาหลีบอลชายต้องเหรียญทองครับในเอเชียนเกมถึงไม่ต้องเป็นทหารเด็กผี83แล้วก็พี่นิพนธ์ปูโตก็ยืนยันว่าฟังรายการอยู
9: ่
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงสุดท้ายมีเรื่องราวของฟุตบอลโดยเฉพาะคริสเตียโน่โรนัลโด
9: ครับผม
1: นะครับพักกันสักครู่ครับ
10: สปอร์ตไกด์ ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
11: สนับสนุนโดย
12: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
13: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
14: ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดิโลกกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุงเทพมหานครได้รายงานว่าเมื่อช่วงเวลา 16:00 นในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยโดยฝนมีการเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมในระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุพม่าสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมหนังสาวสุพม่าอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
4: Asian Game Update
3: ผลงานของนักกีฬาไทยในวันนี้คว้ามาได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดย1เหรียญเงินของไทยได้จากหมูปิ้งนาวินปินทสูตรกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่ท่ารำชายส่วน3เหรียญทองแดงได้จากปิยนัทเกิดสุขกีฬาเรือพายประเภทแคนูสลาลอมชายใบปอทิตารีแก้วโอรานวสูตรในกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่ท่ารำหญิง และมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูของไทยในรุ่น48กิโลกรัมหญิงทำให้ตอนนี้ไทยเราอยู่อันดับที่5ของตารางเหรียญรวมมี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1เป็นของจีนได้ไปแล้ว152เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นมี52เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี27เหรียญทอง
4: Asian Games Update
2: ฟุตบอลไทย Daily
3: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมได้ตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนวัย31ปีมาร่วมทีมหลังนักเตะปรากฏตัวในสนามซ้อมโดยสื่อจากสเปนรายงานว่าลูคัสอาฮีฮาโดตัดสินใจย้ายจากเรอัลโอเบโดมาค้าแข่งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับกองหลังวัย31ปีเป็นเด็กปั้นของเรอัลโอเบโดโดยอยู่กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และลงสนามให้ต้นสังกัดรวมมากกว่า150นัดซึ่งซีซั่นที่ผ่านมาลูคัสอาฮีฮาโดมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เรอัลโอเบโดเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลาลิก้าและได้ลงสนามในลีกสูงสุดของสเปน20นัดโดยมีโอกาสดวลกับทีมชั้นนำอย่างบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและแอตเลติโกมาดริดมาแล้วด้วยทางนี้แม้ว่าการลงทะเบียนนักเตะสำหรับการแข่งขันไทยลีกเล็กแรกจะปิดตัวลงแล้วแต่ลูคัสอาฮีฮาโดยังสามารถลงทะเบียนช่วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในรายการฟุตบอลถ้วยภายในประเทศรวมถึงการแข่งขัน AFC Champions League Elite และ Shopee Cup ได
2: ้ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00
6: น.ฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com Facebook YouTube FM 99 Active Radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736
7: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
1: อบกอบ
0: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
2: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
4: 17นาฬิกา9นาทีนะครับ ช่วงสุดท้ายของสปอตไกด์วันพฤหัสนะครับมีผมหมอเมากับหนุ่ยนนทรีนั่งประจำการอยู่นะครับก็ต้องบอกว่า2ช่วงที่ผ่านมาในเรื่องราวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยเรียกว่าเล่นกันหนักเลยนะครับกับเรื่องราวของกีฬาชนิดต่างๆช่วงสุดท้ายเป็นฟุตบอลต่างประเทศผมคงจะต้องถามหนุ่ยเรื่องแรกเลยเกิดอะไรขึ้นกับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซุปเปอร์สตาร์นะครับที่ตัดสินใจนะครับออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติโปรตุเกสนะครับหลังจากมีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวไม่แฮปปี้กับการที่จอร์จเคซุสนะครับผู้จัดการทีมของโปรตุเกสที่ผิดคำสัญญาเรื่องการลงสนามทำให้ไอ้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นหลังจากคริสเตียโนโรนัลโดเป็นแค่เพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามตลอดเกมการแข่งขันที่โปรตุเกสบุกเอาชนะนอร์เวย์ 2-1 ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชิญครับน้องเนย
5: ก็ปมของสาเหตุนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แผนการเตรียมทีมชาติที่จะเล่นยูฟ่าเนชั่นลีกในช่วงปิดอะไรล่ะปิดฟีฟ่าเดย์2สัปดาห์ครึ่งอ่ะโอ้โหปิดยาวจนเตรียมไปเตะซีเกมได้เลยพี่บอก
4: ครับ
5: นะครับก็เขาคุยกันอย่างนี้คือโรนัลโดน่ะเขาคุยกับฮอเก้เซซุสโค้ชคนใหม่ของทีมชาติโปรตุเกสคือในโปรแกรมการเตะของโปรตุเกสเนี่ยมันจะเล่นทั้งหมด4นัดพี่หมอ
4: ครับ
5: คือจะเจอกับเวลที่บ้านตัวเองแล้วก็ออกไปเยือนนอร์เวย์คืนนี้จะเจอเดนมาร์กนัดเยือนแล้วก็ปิดท้ายเป็นคืนวันที่4จะเจอกับนอร์เวย์ในบ้านของตัวเองอีกทีนึงเขาคุยกันไว้อย่างนี้พี่หมอว่าโรนัลโดเนี่ยจะมาช่วยทีม2นัดก็คือเกมกับเวลแล้วก็เกมกับนอร์เวย์ก็คือจะเล่นเฉพาะเกมในบ้านนั่นแหละ
4: ครับ
5: ปรากฏว่าพอเกมกับเวลที่ชนะ 1-0 คืนวันที่27จะเจอกับนอร์เวย์ไอ้ฮอเก้เคซุสก็ไปคุยกับโรนัลโดบอกว่าช่วยเล่นให้อีกนัดดิแต่ว่าที่จะเล่นกับนอร์เวย์นะช่วยเล่นให้อีกนัดนึงสิแต่เป็นตัวสำรองนะเดี๋ยวจะให้เล่นในครึ่งหลังตกลงกันไว้อย่างนี้พี่หมอปรากฏว่าเกมมันตึงเพราะว่าก็ดูท่าทางก็ดูทรงของโปรตุเกสแหละบางทีแล้วนอร์เวย์มีฮาแลนด์อยู่มีอะไรอยู่ใช่ป่ะประ
4: มาณไม่ได้มีฮาแลนด
5: ์แล้วอัดนำเสร็จแล้วก็อัดเพราะนำในนาที54ใช่ไหมอาจจะต้องดึงมาเป็นเกมรับหรือทำไมผมก็ไม่ได้ดูบอลคู่นี้เกมมันตึงเสร็จเขาก็ไม่ได้เอาโรนัลโดลงไง
4: ครับ
5: โรนัลโดก็งอนเก็บข้าวเก็บของออกจากแคมป
4: ์
5: ว่าแบบเฮ้ยคุยกันอย่างนึงทำอีกอย่างนึงอย่างนี้ไม่เคารพกันดีกว่าออกจากแคมป์เสร็จก็เดี๋ยวลามไปถึงจะอำลาทีมชาตินู่นนี่นั่นเลย
4: น้อยใจ
5: ของออกจากแคมป์นั่นเลยงอนก็เห็นบอกว่ามีข่าวรายงานว่านะครับบอกว่าทางเปโดโปเอนกาประธานสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสกับไอ้ฮอเก้เคซุสเนี่ยเก็บของออกมาไปสนามบินตามไปง้อถึงสนามบินนะพี่หมอโรนัลโดไม่สนสะบัดบ๊อบขึ้นเครื่องบินน่าจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวแหละก็กลับไปนะครับก็เป็นอันว่าเกมคืนนี้กับเดนมาร์กก็ไม่น่าจะมาหรอกนะครับหายหรือว่าจะมาหายงอนป่ะแต่มีข่าวลือเยอะว่าอาจจะเป็นชนวนทำใ โรนัลโดเนี่ยเจ้าของบาลองดอร์5สมัยเนี่ยตำราทีมชาติ
4: ในวัย41
5: ในวัย41ปีสถิติตอนนี้อยู่ที่การลงเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกส226นัดยิงไป143ประตูนะครับพอมันเป็นข่าวอย่างเนี้ยในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียบ้านเราพี่หมอ
4: ครับ
5: มันก็มีอันนึงแหละเข้าข้างพี่โด
4: ฮะ
5: กับอีกอันนึงสมควรจะเลิกไปได้สักทีละอายุขนาดนี้แล้ว
4: คือมีคนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วย
5: เพราะว่าหลังๆโรนัลโดเล่นทีมชาติก็ไม่ใช่เล่นดีเลยอย่างในบอลโลกอย่างเงี้ยเรายังเคยคุยแล้วบอกโอ๊ยเอาโรนัลโดลงมันจะไปยิงใครเขาที่ไหนเนี่ยลองเปลี่ยนดีกว่าเรื่องราวมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าในการถกเถียงกันเนี่ยแทนที่จะติดตามกันว่าเฮ้ยมันจะดีกันไหมหรือจะมีวิธีการแก้ไขวิกฤตตรงนี้ยังไงในทีมชาติโปรตุเกสคนไม่สนใจคนไปสนใจตกลงจะเลิกหรือไม่เลิก คือคำว่าเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลิกหรือไม่เลิกมันคงว่าสมควรจะเลิกหรือยังด้วยซ้ำมันบานปลายไปตรงนั้นแต่ว่าอันนี้คือวงของโซเชียลมีเดียนะ
4: ครับก็ชัดเจนอย่างที่หนุ่ยบอกนะครับว่าเอาว่าน้อยใจนะครับแล้วอาจจะไม่เป็นคำพูดที่พูดคุยกันนะครับต้องบอกว่าท่านนายกกับโคเซเฮซุสเนี่ยไปเคลียร์ที่สนามบินก็ไม่คุยด้วย
5: แต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หมอที่โรนัลโดเป็นอย่างนี
4: ้
5: ในตอนเล่นกับแมนยูครั้งที่สองที่เข้ามาในยุคโซชาก็เป็นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าและเพียงแต่ว่าตอนนั้นแรงกว่านี้อีกมันไม่ได้แค่เรื่องของสัญญงสัญญาอะไรมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของแมนยูด่าไปจนสมัยตอนเกลเซอร์อยู่อะที่หมอเกตที่เกเซอร์เขายังบริหารทีมอยู
4: ่
5: อะอะไรล่ะสนามฝึกซ้อมอะไรนั่งสนามฝึกซ้อม10ปีตั้งแต่ฉันอยู่ริวมัดดิจนฉันแก่ฉันกลับมาทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงใหม่ทันสมัยอะไรก็ว่ากันไปก็วงแตกกันมาทีละนะครับ
4: อ่ะก็เป็นเรื่องของคริสเตียโนเลยอ้าวคืนนี้เอาคร่าวๆนิดนึงยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับที่1:45เยอรมันพบกับเซอร์เบียเยอรมันเนี่ยภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นครอปนะครับ2นัดแพ้กรีซ0-1ในบ้านนะครับแล้วก็ไปเสมอเนเธอร์แลนด์ในนัดเยือน1ประตูต่อ1คือระบบเนี่ยชัดเจน4-2-3-1นะครับเจอร์เก้นครอปใช้นักเตะในการในช่วงเวลา FIFA Day เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผู้เล่นที่หน้าที่จะเป็นตัวหลักในการลงสนามเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นฟอร์เรนเวสนะครับทอมวิชอปนะครับคาริมอาดิเยมี่โจนาธานบูคาดนะครับในขณะที่เซอร์เบียนะครับของทางเวลโก้พาวโนวิชนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเล่นแพ้เนเธอร์แลนด์ 1-2 แล้วก็แพ้กรีซ 0-1 นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าโหของเซอร์เบียเนี่ยค่อนข้างแก่นะแล้วก็น่าจะถึงเวลาในการที่จะปรับตัวปรับเรียกว่าถ่ายเลือดแล้วผมดูว่าวันนี้จะเก่งครอปน่าจะพาเยอรมันเอาชนะเซอร์เบียได้ในมุมมองของหนุ่ยเชิญครับ
5: ก็2นัดที่ผ่านมานัดแรกเสมอนัดที่2แพ้นัดนี้ถ้าวนลูปนะพี่หมอมันก็ควรที่จะได้รับชัยชนะเสียทีประกอบกับถ้าเกิดเราเทียบกันเนี่ยในความร่วงโรยของเซอร์เบียเนี่ยถ้าเจอเก้นคอปไม่ชนะเนี่ยผมว่าจะเริ่มมีคำถามใส่เจอเก้นคอปตัวแล้วว่าตั้งแต่เรียกผู้เล่นมา44คนแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยเหตุผลต่างๆนานาอะไรก็ตามนี่แหละชุดแรกเล่นนัดแรกแพ้เสม
4: อ
5: นัดที่2ใช้อีกชุดนึงแพ้ชุดนี้กลับไปใช้ผู้เล่นของชุดแรกถ้ามันไม่ชนะเนี่ยพี่หมอผมว่ามันจะเริ่มมีคำถามจากแฟนบอลเยอรมันขึ้นมาละนะครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วผมว่าโดยศักยภาพโดยคุณภาพเยอรมันน่าจะผ่าน
4: ครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเจอร์เก้นครอปเข้ามาเนี่ยโอ้โหบัญญัติ4ประการสำหรับนักเตะทีมชาติก็มีให้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าฝ่ายบริหารของสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันห้ามล้วงลูกนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนอีกคู่หนึ่งนะครับเดนมาร์กพบโปรตุเกสนะครับเดนมาร์กของไบอันลิเมอร์นะครับต้องบอกว่าผลการแข่งขันชนะเวลส์2-0นะครับแล้วก็แพ้นอร์เวย์2-3นะครับวันนี้นะครับผู้เล่นก็ยังเป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับแพทริกดอกกูนะครับโยอาคิมแอนเดอร์สัน นะครับปีอาร์เอมินฮอยเบิร์กมอเตนยูสมันนะครับแล้วก็ลัสมุตฮอยมุนนะครับส่วนโปรตุเกสของจอร์จเคซุสนะครับวันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับคริสเตียโนโรนัลโดแต่ตัวผู้เล่นยังถือว่าเต็มทีมวิตินญาเปโดเนโตนะครับชูเอลเนเวสเบนาร์โดซินวากอนซาโลลามอสหรือว่าชูเอลเฟลิกนะครับก็ผมยังเชื่อว่าถึงจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะแต่ผมมองว่าชั้นบอลทีมเยือนอย่างโปรตุเกสดีกว่าผมว่าเดนมาร์กสู้ไม่ได้ครับน้องหนุ่ยว่าไงครับ
5: ผมมองว่าการไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยณวินาทีนี้นะพี่หมอน
4: ะ
5: น่าจะเป็นผลดีต่อโปรตุเกสมากกว่าน
4: ะ
5: นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอโรนัลโดลงไปเนี่ยบางทีมันน้องๆเขาเกรงใจไม่ส่งบอลให้พี่ก็เลยจะไม่มีมันจะเล่นสบายใจขึ้นมันจะปลดล็อกอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของโปรตุเกสเนี่ยบอลเดายากอ่ะพี่หมอ
4: ใช่แต่ตัวผู้เล่นดีนะผมบอก
5: เขาคล้ายๆกันหรือเปล่าโปรตุเกสเนี่ยคล้ายๆสเปนในยุคนึงก่อนฟุตบอลโลก2010
4: ครับ
5: คือพอเป็นรายการประมาณนี้จะเล่นดีเสมอพอเข้าไปรายการใหญ่จะเล่นไม่ดีโปรตุเกสมันไปเข้าลูปนี้จริงๆน
4: ะ
5: ผมมองว่าเกมนี้โปรตุเกสยังไงก็ไม่แพ้เผลอๆถึงชนะด้วยซ้ำ
4: ครับ
5: นะครับการไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดน่าจะเป็นเรื่องดีลองจับตาเจ้าเฟลิกดูพี่หมอ
4: ใช่ผมดูว่านักฟุตบอลจะตั้งใจกันเล่นมากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีประธาน

0: คนเนี่ยโอ้โหผมว่าฟอร์มใช้ได้แพ้โปรตุเกส 1-2 แต่ชนะเดนมาร์กมา 3-2 วันนี้เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับออสการ์บ๊อบนะครับมาร์ตินโอดิกาดซันเดอร์เบอร์เกอร์พวกนี้ลงสนามกันพร้อมเลยผมว่านี่เป็นนอร์เวย์ชุดที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับวันนี้มาเจอกับเวลผมว่าเวลสู้ไม่ได้คู่นี้ผมว่าทีมเยือนอย่างนอร์เวย์จะชนะเวลครับ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับสู้ไม่ได้บอลคนละเกรดกันจับตาว่าฮาลันถ้าได้ลงน
0: ะ
1: จะยิงหรือเปล่าต่างหากผมว่าสนุกกว่าพี่บอล
0: ครับ
1: นะครับ
0: จะเป็นฟุตบอลคืนนี้นะ
1: อีกคู่นึงพี่หมอมีในสายของเยอรมันมีกรีซกับฮอลแลนด
0: ์โอ้กรีซกับฮอลแลนด์ก็ต้องบอกว่าผมชอบบอลกรีซนะปีนี้บอลกรีซเป็นบอลที่ดีมากเลยนะครับส่วนฮอลแลนด์ก็โอเคนะครับเสมอกับทางเยอรมันผมดูคู่ที่ผมว่ากรีซไม่แพ
1: ้กรีซ2นัดแรกชนะรวดมาแล้วพี่หมอนะทำไปเล่นไปบอลมันกำลังได้ใจอยู่แล้วในช่วงของลูปเนี้ยมันเป็นลูปฟีฟ่าเดย์4นัดอ่ะชนะรวด2นัดนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่ผมมองว่าฮอลแลนด์ก็เป็นบอลฉาบฉวยดีนะฮอลแลนด์ก็ไม่ได้เล่นบอลขี้เหร่นะสู้มากๆด้วยซ้ำนะครับเอาเป็นว่ามีโอกาสเสมอสูงแต่ถ้าเกิดต้องเลือกผู้ชนะได้ข้างใดข้างหนึ่งนะผมเลือกกรีซนะครับ
0: คือกีสทีมเนี่ยผมว่ามันเป็นกีสที่ต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นก็ดีนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็ดีผมดูแล้ววันนี้เล่นยังไงก็ไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นผมดูว่ากีสดีกว่าครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลเนชั่นผมถามหน่อยนิดนึงครับจริงๆแล้วไอ้เนชั่นลีกมันทำให้ฟุตบอลแต่ก่อนมันมีแบ่งเป็นกลุ่มเลยหนูจำได้ไหมแล้วก็ลงแข่งกันแต่ละกลุ่มเดี๋ยวพอเป็นเนชั่นลีกเนี่ยโอ้ผมว่ามันไม่เล้าใจอ่ะ
1: มันมีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคือเขาสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นบอลอุ่นเครื่องไงพี่หมอเพราะฉะนั้นเวลาเป็นฟีฟ่าเดย์เลยมันแต่ละชาติต้องไปบริหารจัดการโปรแกรมของการอุ่นเครื่องของตัวเองฟีฟ่าเขาก็หัวขมองใสไงแล้วถ้าอย่างนั้นมาเนี่ยเอาฟุตบอลตัวเนี้ยมาเล่นแล้วก็มีสมัยก่อนมีโควต้าสำหรับยูโรอะไรมาล่อหน่อยนึงจะได้ไหมใช่ไหมสมัยก่อนนะเอามาก็ถึงเวลาแทนที่จะต้องไปหาเช่นอังกฤษอย่างเงี้ยถึงเวลาฟีฟ่าเดย์ต้องไปนั่งอุ่นเครื่องกับบางทีเป็นในประเทศกอขอคองอเฮ้ยไม่ต้องไปหาฉันจัดให้เอามาเล่นกันอย่างนี้เป็นสูสีแล้วก็จัดเอาให้มันเกรดมันสูสีก็หน่อยมันถึงต้องมาแบ่งเป็นดิวิชั่น1ดิวิชั่น2พูเอพูบีอะไรอย่างนี้ไงพี่หมอใช่ป่ะพอเล่นกันไปเสร็จพี่หมออาจจะดูไม่สนุกแต่ฟีฟ่าเขาพอใจอ่ะเขาได้สตังค์อ่
0: ะ
1: ได้สตังค์แบบแน่นอนเพราะโปรแกรมการแข่งขันลงตัวนั้นเป็นประโยชน์อันที่หนึ่งประโยชน์อันที่สองก็คือตัวของสมาคมฟุตบอลที่ได้เล่นรายการนี้เขาบริหารจัดการง่ายเพราะเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเล่นกับใครในวันไหนไม่ต้องไปนั่งหาแบบเอาแบบเอาง่ายๆเลยประเทศไทยเนี่ยพี่หมอฟีฟ่าเดย์เราจะอุ่นเครื่องกับใครอ่ะถ้าไม่มีไออาเซียนคัพเลยมาเนี่ยใช่ไหมยังไม่รู้เลยว่าจะอุ่นเครื่องกับใครแต่พอเรารู้ว่ามีโปรแกรมอย่างนี้ขึ้นมาเป็นรายการนี้ขึ้นมาการบริหารจัดการมันก็ง่ายขึ้นผมมองในมุมนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเตรียมการง่ายอะไรง่ายเสร็จไม่ต้องบินไปนู่นไปนี่ด้วยถูกป่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นอย่างนี้เป็นที่มาของ AFC หรือ FIFA เขาถึงเอาโมเดลของ Nation League เนี่ยมาใช้กับเรานี่ไง
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ่ะคืนวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์นะ
1: ครับ
0: เช้าวันเสาร์เนี่ยมันมีฟุตบอลคู่นึงอยากให้หนุ่ยพูดถึง
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสพบอิตาลีฝรั่งเศสเป็นเจ้าบ้านนะ
1: ครับ
0: พบกับอิตาลีฝรั่งเศสของซีนาดีนซีดาน
1: ครับ
0: นะครับพบกับอิตาลีของโรเบโต้มันชินีล่าสุดเนี่ย อิตาลีถล่มตุรกีมา 4-1 นะ
1: ครับ
0: ชนะแล้วก็โอ้เมื่อตอนบ่ายเนี่ยผมเพิ่งดูการฝึกซ้อมของฝรั่งเศสภายใต้การคุมทีมของซีนาดีนซีดานเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนเดชองนะนักบอลชอบมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการฝึกซ้อมของซีดานเนี่ยสนุกแล้วก็ทำให้นักบอลทุกคนเอนจอยมากเลยนะครับวันฝรั่งเศสก็เพิ่งชนะเบลเยียมมานะครับในขณะที่อิตาลีเพิ่งโชว์ฟอร์มดีนะครับโรเบโต้มันชินีนะครับพาทีมชนะตุรกีวันเนี้ยลูกทีมของมันชินีนะโอ้โหลงกันเรียกว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่คุ้นนะที่เราได้ยินก็จะมีซานโดโตนาลีพีโอเอสโปซิโต

0: นะครับจาโคโมลาสปาโดลีนะครับดาวิเดฟัตเตซี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหสามภาษาในเกมลุกโอลิเซ่เดมเบเล่ดูเอแดนกลางเนี่ยมีทั้งไรยันชากีมานูโกเน่ลาบิโอเนี่ยน้องแอนุยมองว่าคู่เนี้ยฝรั่งเศสนะครับกับอิตาลีใครจะเป็นผู้ชนะ
1: สู้ฝรั่งเศสไม่ได้หรอกพี่หมอขนาดเบลเยียมเนี่ยในบ้านดูเองอิตาลีมันยังโดนเลยนะครับแล้วบอลฝรั่งเศสณวินาทีนี้ต้องยอมรับนะว่ามาตรฐานของทีมชาติฝรั่งเศสสูงกว่ามาตรฐานของทีมชาติอิตาลี
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ไม่ลังเลเลย
1: ไม่ลังเลเลยสู้ฝรั่งเศสไม่ได้หรอกไอ้ไปชนะตุรกีเนี่ยผมว่าโอเคแหละก็เป็นฤกษ์งามยามดีของโรเบโต้บอนชินี่หลังจากที่เล่นเกมแรกแพ้เบลเยียมมา0ประตูต่อ2
0: 4-1 เลยนะหนุ่ยนะ
1: ก็ฝรั่งเศสเขาก็ชนะรวดมา2นัดถูกไหมพี่หมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เล่นในบ้านฝรั่งเศสด้วยผมบอกกันนะอิตาลีไม่รอด
0: ครับอีกคู่นึงอย่าให้หนุ่ยพูดโครเอเชียเป็นเจ้าบ้านพบกับทีมชาติอังกฤษคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์
1: ทีมชาติอังกฤษก็ประคองตัวได้ค่อนข้างดี
0: ล่าสุดชนะเช็กเกียมา
1: ใช
0: ่โทมัสทูเคิลเป็นผู้จัดการทีมก็ตัวผู้เล่นเนี่ยผมเห็นนะไม่ค่อยเปลี่ยนนะโทมัสทูเคิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมซาก้าแอนโทนีกอร์ดอนนะครับแอนเลดแอนเดอร์สันนะครับส่วนโคเอเชียเนี่ยผมว่าแก่ลูก้าโมดิชเนี่ยอีวานโนวิชมาตาโนวิชลูก้าซูชิตเนี่ยผมก็ยังชอบอังกฤษนะ
1: คือพี่หมอจำได้ไหมบอลโลกเนี่ยเราก็เคยวิจารณ์โคเอเชียอย่างเงี้ย
0: เคยเข้าชิงไหม
1: ไม่ใช่บอลโลกปีนี้ครั้งเนี้ยแล้วเป็นไงเราวิ่งมันมา ผมมองต่างจากพี่หมอผมมองว่าโครเอเชียเทคนิคดีนะครับแล้วก็ตัวอังกฤษเองเนี่ยมันบอลมันก็อยู่ได้แค่เนี้ยเอาจริงๆนะ
0: ผมนี่ไม่เครดิตอังกฤษภายใต้
1: ในวันไหนเคนเล่นไม่ได้วันไหนจูดเล่นไม่ได้จบผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะพี่หม
0: อ
1: ผมมองว่าวันเนี้ยแบบเนี้ยวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้นะโคเอเชียไม่แพ้เผลอชนะด้วยซ้ำ
0: โอ้โหนี่ถือว่า
1: ถือว่าก
0: ล้าหาญมากทำร้ายจิตใจคนไทยมากนะว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่คนไทยซัพพอร์ตนะแล้วโครเอเชียเนี่ยหนุ่ยเขาแก่นะผมดูว่าถ้าเขาไม่ถ่ายเลือดเดี๋ยวผมว่าเขากลับมาไม่ได้ผมมองอย่างนั้นแน่หน่อยเลย
1: มันก็ยังพอใช้ได้อยู่ในตัวหลักๆบางคนนะครับ
0: เขาบอกว่าเนชั่นลีกไม่ใช่ของฟีฟ่าอันนี้ใช่ครับเนชั่นลีกเป็นของยูฟ่า
1: เมื่อกี้ผมพูดยูฟ่าหรือฟีฟ่า
0: ใช่ใช่อันนี้ถูกอันนี้ไม่ใช่ฟีฟ่าอันน
1: ี้ยูฟ่าก็ถูกแล้วไง
0: ถูกต้อง
1: นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับอันนี้แต่ว่าบางทีผมอาจจะผมไม่แน่ใจนะผมพูดว่ายูฟ่าหรือฟีฟ่าพี่บอกแต่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นยูฟ่า
0: ใช่ใช่อันนี้มันไม่เกี่ยวฟีฟ่ามันรับผิดชอบเฉพาะทัวร์นาเมนต์หลักแค่นั้นส่วนยูฟ่ามันรับผิดชอบเรื่องราวของทวีปยุโรป
1: คือยูฟ่าเนี่ยมันทำเนชั่นลีกผมกำลังจะหมายความอย่างนี้ว่ายูฟ่าเขาทำเนชั่นลีกแล้วผมมองว่ามันเวิร์กในเรื่องของรายได
0: ้
1: ที่ถ่ายทอดสดที่อะไรอันที่สองผมมองในเรื่องของการจัดการที่ทำให้สมาคมฟุตบอลแต่ละชาติเนี่ยมันจัดการคิวของมันง่ายซึ่งก็เลยตัวของฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยโดยฟีฟ่าแล้วอันนี้นะเป็นคนเอาโมเดลเนี้ยไปใช้นะครับ
0: คือจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทั้งเรื่องของเรียกว่าเม็ดเงินในการจัดการเม็ดเงินรางวัลอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันใช้ได้บางทวีปบางทวีปมันไม่ได้หรอกอย่างในเอเชียเนี่ยผมก็ว่าฟีฟ่ามาดำเนินการไม่ได
1: ้ก็ลองดูจะจัดได้กี่คน
0: ฮะ
1: ผมใช้คำนี้เลยนะ
0: ก็เป็นเรื่องราวของสปอร์ตไกด์วันนี้วันพฤหัสนะครับใครอยากฟังหนุ่ยนนทรีนะครับในวันพฤหัสก็มาฟังได้เชิงวิเคราะห์นะครับกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะหนุ่ยเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99

0: 29กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 9สนับสนุนโดย
1: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้ Denma คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยกว่าปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: orning talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการนายที่นายกูรูนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันนี้มีผมเอฮิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์นะครับยังคงรับหน้าที่ในวันพฤหัสบดีนะครับเพราะว่าคุณอู่เนี่ยเจ้าของล็อกคนเดิมเนี่ยตอนนี้
9: ออกจากบ้านไม่ได
8: ้ยังคงออกจากบ้านไม่ได้นะครับย
9: ัง
8: คงเป็นผู้ประสบภัยนะฮะยังต้องอยู่ที่บ้าน
9: ครับ
8: เสียงเสียงเบาไปไหมคุณเองเนี่ยผมขยับ
9: ได้อยู่ได้อยู
8: ่โอเคประมาณนี้
9: ครับผม
8: โดนไหมโดนไหม
9: ของผมไม่โดนคุณเอกรอบข้างอ่ะท่วมแต่ว่าที่บ้านอ่ะมันอยู่ริมถนนติดทางด่วน
8: บ้าน
9: บนขึ้นทางด่วนแล้วลงหน้าสปทเลย
8: บ้านเมียหลวงนี่ไม่โดน
9: แต่บ้านเมียน้อยอีก2หลังโดนจะบ้าเหรอ
8: ไม่มี
9: เรา
8: คนนี้ไม่มีเลย
9: มีครอบครัวแล้วรักเดียวใจเดียวละ
8: ก็ช่องทางในการพูดคุยกับเรานะครับ SMS 4689899
9: ครับ
8: 4689899นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับมี Facebook
9: Fanpage
8: M99
9: ครับผม
8: นะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ FM99 Active Radio
9: ครับ
8: นะครับ3ช่องทางรวมไปถึงรับฟังนะได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect
9: ครับผม
8: นะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์หรือจะฟังทางเว็บไซต์ FM 99 Active Radio
9: ก็ได
8: ้นะครับโอ้โหหลายช่องทางมาก
9: ครับ
8: เราก็ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง ออนไลน์สตรีมมิ่งอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะปูทางเอาไว้ในอนาคต
9: ครับผม
8: นะเพื่อชีวิตวิถีชีวิตคนเปลี่ยนเราก็จะได้
9: เผื่อพลิกผันเหรอ
8: ตามกันอยู่
9: เผื่อไม่มีออนไลน์อะไรเงี้ยเผื่อมีออนแอร์อะไรเงี้ย
8: มีก็แต่ว่าเหมือนวิถีชีวิตคนฟังวิทยุน้อยลงก็ไปฟังออนไลน์มากขึ้นอะไรอย่างเง
9: ี้
8: ยเราก็ตาม
9: แล้วมึงฟังย้อนหลังได้ด้วยนะ
8: ฟังย้อน
9: นะทาง YouTube ทางเพจเงี้ยเนาะ
8: ครับผมอ่ะช่วงแรกนี้ต้องขอบคุณนะครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเอกที่ทาง PPTV เนี่ยถ่ายทอดสดอยู่เป็นวอลเลย์บอลนะกีฬาเอเชียนเกมคุณเอก
9: รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นกับทางด้านกาตา
8: ร์ใช่นะครับส่วนอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเรานะครับต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้It's not just a cookie, it's Denmark. ที่ผมใช้ได้นะ
9: ครับผม
8: ไม่ใช่แค่คุกกี้คือ Denmark
9: เอาให้เหมือนสนนะ
8: จากบริษัทอาหารยอดคุณ
9: เมื่อก่อนเอามากินนะซื้อว่าชื่อว่าโชว์เลยนะ
8: เอาหร
9: อเขาบอกว่าเขากินอยู่แล้ว
8: โอ้โหเป็นนะ
9: เป็น
8: เขาเป็นอยู่เป็นนะ
9: แล้วแกะส่งให้ผมด้วยนะ
8: ใช้ได้ใช้ได้
9: ครับ
8: อ่ะก็ช่องทางเรียบร้อย
9: ก็เอาจริงๆเมื่อวานเนี่ยผลงานของฟุตบอลแทบจะไม่มีอะไรนะนอกจากเกมอุ่นเครื่องของอาร์เจนตินาที่ไม่มีลีโอเนลเมสซี
8: ่
9: ก็ชนะโบลิเวียไป4-0
8: 4-0
9: ถือว่าพักสักคืนหนึ่งวันหนึ่งแต่สำหรับแฟนบอลโดยตรงอ่ะคุณเอกมันก็ยังมีประเด็นนอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเนาะ
8: เรื่อง
9: แมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหยาวๆผมบอกเลย
8: นั้นเนี่ย
9: มหากาพย์อ่ะผมบอกให้
8: อีกนานแล้วก็ข่าวก็ต้องออกมาทุกวันอ่ะ
9: ใช่แต่ถ้าข่าวพรุ่งนี้วันที่2ตุลาเนี่ย
8: จะเป็นวันสุดท้ายที่ต้องให้อุทธรณ
9: ์ใช่แต่ซิตี้ผมบอกเลยสู้ยิบตาสู้ยิบตาแน่นอน
8: ยาวแน่นอน
9: ทีมมีตังสามารถจ้างใช้คำว่าบุคลากรระดับเทพได
8: ้
9: อ
8: ่
9: ะ
8: ใช
9: ่ส่วนข่าวของลูกทีมชาติแคมป์โปรตุเกสก็ระอุเหมือนกันเนาะ
8: ก็ประเด็นถ้าเป็นในเรื่องทีมชาตินี่ก็เรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดในแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสก็เป็นเรื่องที่โอ้โหพูดคุยกันเยอะนะครับเป็นประเด็นที่พูดคุยกันได้แหละวันนี้ว่าคริสเตียโนโรนัลโดที่งอนกลับบ้านไปเนี่ยขี้งอนมากโรนัลโดเนี่ย
9: โอ้โหมันถ้าไม่รู้นะถ้าโรนัลโดยังยึดติดเกี่ยวกับเอาเรามองแค่เรื่องฟุตบอลนะคุณเอกไม่มีส่วนร่วมกับวันที่ทีมชนะไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงอยากลงอยากเล่นอยากยิงอยากแอสซิสต์มันก็เจ็บปวดในวันที่ทีมชนะ
8: เกมที่แพ้โปรตุเกสอ่ะเกมที่โปรตุเกสเอาชนะ
9: นอร์เวย์2-1
8: เกมนั้นเนี่ยไม่ได้ลงวอร์มอยู่30นาทีมั้งวอร์มอยู่30นาทีอ่ะคุณเอกแล้วไม่ได้เล่น
9: วันนู้นก็เขาชนะอะไรชนะแค่ลูกเดียวชนะทีมชาติโปรตุเกสอ่ะชนะเวลลูกเดียว
8: ชนะเวลลูกเดียวว
9: ันนั้นน่ะโรนัลโดออกสตาร์ทตัวจริงเองแต่อารมณ์ของคนอายุเยอะมันไม่ได้เทคตัวมันก็ลอยกลางอากาศก็ไม่นานเหมือนเมื่อก่อนจังหวะเข้าชาร์จเข้าฮอตที่แบบเป็นลูกขนมของโรนัลโดอ่ะ
8: มันไม่ได้แล้ว
9: จะไปบอกว่ารุ่นน้องแอซิดไม่สวยก็ไม่ได้นะซึ่งมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่มันก็ต้องแบบนั้นแหละคนที่จะต้องทำหน้าที่คือคุณต้องเข้าฮอตให้มันเป๊ะพอดี
8: ใช
9: ่แต่พี่โดถามว่าเล่นได้แต่มันไม่สุดยอดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะ
8: มันแหมอายุอ่ะคุณเอกต้องทำใจแล้วเจ้าตัวเองก็ต้องรับสภาพให้ได้ว่ามันประมาณนี้
9: ใช่แล้วความจริงเป็นยังไงเราก็ไม่รู้พอมันมีเรื่องแบบนี้มาหูมันก็ตีความแบบไปได้เยอะเนาะ
8: ก็เขาไม่ใช่นักเตะในตำแหน่งแบบกองกลางที่อย่างสมมติลูก้าโมดริชเงี้ยคุณเอกถูกไหมโมดริชเองยังอยู่ในวัยที่อยู่ตรงกลางอ่ะเดินบ้างขยับบ้างใช่ไหม
9: บอยอย่างเงี้ยนะ
8: แต่ว่าโรนัลโดเองในตำแหน่งนั้นน่ะมันต้องการความแข็งแกร่งความรวดเร็วบางทีมันเสี้ยววินาที
9: ใช่มันยังต้องใช้ศักยภาพยังใช้ความสามารถอยู
8: ่มันต้องใช้เต็มที่อ่ะมันไปใช้ประสบการณ์
9: หรือตู้จริงๆอ่ะ
8: มันตรงกลางไม่ได้
9: ปรับลงมาเรียนเป็นพวกหน้าต่ำหรือเพลย์เมกเกอร์ผมว่าถ้าเขาปรับนานแล้วอ่ะผมว่าเขาเล่นได้
8: ไม่ได้
9: คนอย่างโด้อ่ะ แต่ประปรับตอนนี้มันไม่ทันแล้ว
8: ไงผมว่าสไตล์เขามันไม่ใช่ด้วยล่ะเขาไม่ใช่สไตล์แบบกองหน้าแบบเท็ดดี้เชลลิงแฮม
9: นะไม่ใช่ตัวครีเอทอะไรพวกนี้เน
8: า
9: ะ
8: ไม่ใช่ตัว
9: เขาเป็นตัวเข้าทำอ่ะ
8: ไม่ใช่ตัวเบอร์สิบครึ่งอ่ะ
9: ใช่ไหมเคนยังพอได้นะ
8: ลงมาต่ำหน่อยแต่ถ้าคริสโตโรนโดก็อาจจะลำบากนิดน
9: ึ
8: ง
9: ก็อาจจะอยู่ในช่วงปลายเห็นข่าวว่าลาฟิโอเรียลจะได้ส่งเสื้อเบอร์เจ็ดโอ้ละอุแน่นอน
8: ครับ
9: คือจริงๆข่าวมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้น
8: ลึก
9: หูเอาแค่เรื่องสองประเด็นอย่างซิตี้กับทางด้านโปรตุเกสเนี่ย
8: คือ
9: เสพได้ทั้งวันอะเสพข่าวอะ
8: เรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันมีหลายมุมกันเองคืออารมณ์เหมือนว่าข่าวนี้มันใหญ่แล้วมันกระทบกับหลายภาคหลายภาคกระทบกับที
9: ม
8: กระทบกับด้านกฎหมายกระทบกับผู้เล่นอดีตนักเตะเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องการเงินเรื่องการฟ้องร้องมันเลยหลายมุมไงดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่ผมเปิดจากในเว็บไซต์ข่าวของต่างประเทศแล้วทยอยแปลมาเนี่ยมันก็เลยมีหลายมุมมีในต่างๆนานามีการวิเคราะห์กันไปนะครับในเรียกอะไรออปชันนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นอย่าง
9: น
8: ี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท
9: ีมไม่ได้ในการวิเคราะห์
8: ใช่แล้วก็มีทีมที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากที่เราคุยกันเยอะแล้วเรื่องของแชมป
9: ์วันเสาร์ที่ผ่านมาซ็อกไลท์รีพอร์ตอ่ะเราก็จุดประเด็นเรื่องมันไม่ใช่แค่แชมป์หรือไม่แชมป์นะทีมตกชั้นเสียเท่าไหร่ทีมไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเสียเงินเท่าไหร่
8: วันนี้มีเรื่องของทีมที่ไม่ได้ไปเล่นในบอลพูยุโรป
9: เขารอที่จะหยุมหัวซิตี้อยู่นะ
8: เยอะแยะมากมาย
9: เขาลงจะลงกินโต๊ะอยู่แล้วตอนนี้
8: เตรียมอยู่เตรียมอยู่นะครับอ่ะช่วงแรกนี้ก็สวัสดีแฟนๆรายการอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้เนี่ยเข้ามาทางข้อความ4689899นะครับเข้ามาบอกว่าผมว่าซิตี้รอดครับศาลจะตัดสินว่าผิดแต่อย่าทำอีกเฮ้ยคุณนะ
9: ไอ้รอดตรงเนี้ยรอดแล้วไม่โดนอะไรเลยผมว่าคงยากโดนอะโดนแน่แต่ว่ามันจะโดนสักแค่ไหนโดนเพียงพอกับเขาเรียกว่าอะไรคาดหวังไว้อะโดนตัดเท่านี้ปรับเงินเนี่ยผมว่าหูท่านชิคมันซูคงไม่ซีเรียสเลยเนาะ
8: ไม่หรอกแต่ผมว่าถ้าเป็นเงินนะคุณเอกมันจะมากมายมหาศาล
9: ผมว่ามันหลายร้อยล้านปอนด์นะคุณเอก
8: มันจะมากมายมหาศาลกว่าที่เราเคยได้อ่านข่าวมา
9: ใช่
8: จะเยอะมาก
9: ใช่เพราะว่า
8: แต้มเรื่องอะไรก
9: ็ระยะเวลาที่ซิตี้ที่เขาว่านะตามข่าวมัน8-9ฤดูกาลอ่ะตั้งแต่ปี2008อ่ะแล้วคุณใช้เงินเกินระดับเกือบพันล้านปอนด์อ่ะ
8: 900
9: เ
8: ออซุกไว
9: ้ต้องผมก็งงตรงที่พรีเมียร์ทำไมไปปล่อยซิตี้ตกแต่งบัญชีได้นานขนาดนั้น
8: ก็เขาไม่มันถึงมีข้อมีข้อหาเรื่องของการไม่ให้ความรู้ในการ
9: เ
8: อกสารไง
9: สมมติว่าพรีเมียร์รู้นะคุณเอกตั้งแต่ปีแรกกับ2ปีแรกซิตี้จะทำผิดขอตรวจสอบแต่ซิตี้เขาก็เบี่ยงไปเรื่อยๆแต่พวกเชลซีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยโดนนะเคสแบบเนี้ยแต่เขาก็รับไปเรียบร้อยแล้วมันเคลียร์ไปหมดแล้วไงเอเวอร์ตันก็โดนฟอร์เรสต์ก็โดน
8: ครับ
9: แต่เคสพวกนั้นน่ะอย่างที่คุณเอกบอกทีมพวกนี้เขาอาจจะให้ความร่วมมือผิดก็ผิดคุณตัดก็ตัดคุณจะหักเงินก็หักไปมันเคลียร์ไปแล้วไงพวกนั้นน่ะแต่ซิตี้อ่ะมันหลายข้อกล่าวหาแล้วไม่ให้ความร่วมมือเลยเนี่ยมันก็ใช้เวลานะ
8: เดี๋ยววันนี้เมื่อกี้เราแค่กระดึกเตือนนะคุณเอกวันนี้เนี่ยมีเรื่องของแมนซิตี้นี่แหละที่เป็นขึ้นออกมาเป็นข่าวทาง BBC ทาง Sky Sport เองเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังด้วยครับมาดูข้อความทาง YouTube นะฮะบอกคุณเปเป้บอกสวัสดีพี่เอกคิมกับพี่เอกมาร์คข่าว
9: สวัสดีครับ
8: คุณตะพงนะสวัสดีครับคุณดับเบิ้ลเอกคุณณัฐสรนิวส์รูมสวัสดีพี่เอกโดนพี่เอกคิมนะซิตี้ควรโดนโทษหนักในการเอาเปรียบคนอื่นมานานครับจากแฟนนอนที่ลงทุนเห็นทีมล้มลุกคุกคานสู้กับพลังเงินนะฮะแล้วคุณอาคมบอกว่าเห็นบางเบ่งภาคซีเกมแล้วผมละกลัวแกจะหลุดคำว่าฮาไหมนะฮะ
9: เอเชียนเกมเปล่า
8: เอเชียนเกม
9: เอเชียนเกม
8: คุณพีชีบอกว่าขอข่าวปีโร่ปากน้ำลอยไปกระสายน้ำเนี่ยคือตอนนี้นักจัดรายการของ FM99ที่ออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยมีอู
9: ่
8: อัครเทพจุนปากน้ำ
9: จุนปากน้ำคือบางคนในหมู่บ้านอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เส้นรอบนอกอ่ะเส้นถนน
8: แต่ของจุนน่าจะออกได้แล้วไหมใช่ไหม
9: ก็เห็นในภาพที่ทูอยู่นะ
8: รอ
9: แต่ก็เข้าไม่มา
8: ไม่แต่ว่าความสูงเขาไง
9: อ๋อระดับน้ำคือปกติ
8: คนอื่นเขาอาจจะระดับเข่าไงแต่จุนค
9: อ
8: มันก็เลยออกมาไม่ได
9: ้มันฟังอยู่เดี๋ยวมาเอาคืนนะเอออาจจะเป็นไปได
8: ้แล้วก็บอกว่าคุณโทมิยาสุบอกบิ๊กเอกเหมือนบิ๊กสุไหมฮะสองผู้ยิ่งใหญ่บอกทักษิณซื้อขายเท่าไหร่ครับซิตี
9: ้ตอนคุณทักษิณซื้อมาผมว่าไม่ได้เยอะหรอก
8: ไม่เยอะไม่เยอะ
9: ขายก็อาจจะได้กำไรเพราะผมว่าเขานักธุรกิจด้วยกันเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเชคมันซูเนี่ยกลุ่มซิตี้กรุ๊ปเขาอยู่ทางด้านอยู่อาบูดาบี
8: ใช่
9: ไหม
8: ใช่
9: อาบูดาบีคือเอติฮัดเนี่ยอยู่ฝั่งอาบูดาบีแต่พวกเอมิเรตส์อยู่ฝั่งดูไบถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งผมคาดว่าเขาน่าจะเป็นเขาเรียกว่าสายนักธุรกิจด้วยกันอะ UAE
8: อ
9: ะก็อาจจะมันก็อาจจะถึงกันนะเนาะการซื้อขายแต่ว่าทางภาคฝั่งของดูไบมันก็จะมีเศรษฐีคนนึงชีคเอามักตูมอ่ะที่มีข่าวกับแมนยูหรือเบอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีคเนี้ยยังไม่ได้มาซื้อทีมในพรีเมียร์แต่ว่าชีคมันซูเนี่ยที่เป็นที่ใช้เอติฮัดเป็นสปอนเซอร์เมนหลักเนี่ยเขาอยู่อาบูดาบี
8: ครับ
9: แต่ว่าเขาเงินเขาเหลือ
8: นี่คุณเอกผมลองเช็คข่าวดูเนาะคุณทักษิณขายสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้กับกลุ่มทุนอาบูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปของชีคมันซูไซยิดบินไซยิดอัลนายานเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนปี2008เนี่ยตอนนั้นเนี่ยขายไปที่200ล้านปอนด์นะคุณเอก
9: ไม่แพง
8: 200ล้านปอนด์นะครับ
9: ตอนนั้นอยู่พรีเมียร์ยัง
8: พี่ไม่เลีกอยู่พี่ไม่เลีก
9: อ๋อขึ้นมาแรกๆที่เอาพวกโชว์พวกอะไรมา
8: ใช่
9: ยังเป็นซิตี้แบบก็คือเด็กคิดดูว่าขอขัดนิดเดียวลืมคุณต้องสินซื้อมาแรกๆคุณซื้อตัวนักเตะมามันจะเป็นบราซิลเกรดบีเป็น
8: เอลาโน
9: ่เอ้ย
8: ไม่ได้เลยอีนอฟ
9: ใช่
8: มาราชมังด้วยเอฟเอ็มก็19นี่แหละเป็นจำได้คุณเอก
9: จำได้
8: แคสเปอร์ชไมเคิลยังอยู
9: ่
8: แมนซิตี้อยู่เลย
9: ตอนนั้นซื้อมายังไม่อู๋เท่าไหร่นะ
8: ตอนซื้อเนี่ยเมื่อซื้อคือปี2007ราคาประเมินตอนนั้นนะตามข่าวอยู่ประมาณ 81.6 ล้านปอนด์แต่ขายไป200ก็กำไร100กว่าล้าน
9: 100กว่าล้านโอ้ซื้อมาโคตรถูกนะน่ะ
8: 80กว่าล้าน
9: 80ล้าน
8: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นก็ราคานี
9: ้มันยังไม่แบบนี่นะ
8: คือด้วยแล้วก็
9: ช่วงนั้น
8: มูลค่าสโมสรยังไม่
9: มหาเศรษฐียังไม่ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่ตอนนั้นเตเชก็ยังไม่มากูเด็กเศรษฐีจากาตาย
8: ัง
9: ไม่มาว่าถ้าเศรษฐีเข้ามาจับแบบฟุตบอลใช้เงินอู้ฟู่เจนแรกๆก็น่าจะเจนของเสี่ยหมีนี่แหละเสี่ยหมีแล้วก็ทางด้านชีคมันซูนี่แหละก่อนที่กลุ่มทุนจากกาตาร์จะมาซื้อปริเซนเช็คแมงอ่ะ
8: ครับ
9: คือโอซื้อมา80ขาย200
8: ก
9: ็ตีซะได้กำไร100กว่าล้านโอ้โหเป็นปอนด์เหรอ100ล้านปอนด์เหรอ120ล้านปอนด์เหรอ
8: 100
9: กว่า
8: 500ประมาณ500กว่า500ล้าน
9: 500
8: กว่าล้าน
9: แต่ก็ถือซิตี้อยู่กูไม่ได้นานนะไม่นาน
8: ปีเดียว
9: ยังเอาเด็กๆ เราไปฝึกซ้อมกับแมนซิตี้อยู่เลย
8: ธีรศิลป
9: ์เออ
8: มีใครแอบกี่คนที่เป็นเพื่อนคุณมดเขาอะ
9: เออผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าของเราตอนนั้นน่ะที่ไปฝึกซ้อมมันมีทั้งเอเวอร์ตันใช่ไหมมีทั้งเอเวอร์ตันมีทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แบบเอาน้องๆไปร่วมฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอยู่
8: มีเจ้าคาเกียรติประวุฒิสายแวว
9: เขา
8: บอกเพื่อนคุณมดเขาแล้วก็มีสุรีสุขะแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาตอนไปฝึกอยู่ที่เฮ้ยตามข่าวนี่คือเซ็นสัญญาในเป็นนักเตะซิตี้ด้วยแต่ว่าไม่มีเวิร์คเพอร์มิท
9: ก็คอนเนคชั่นล้วนๆแหละเจ้าของทีมคนไทยไงเมื่อก่อนอะ
8: ตอนนั้น
9: เนี่ยเก่งมันก็เล่นไม่ได้หรอก
8: ตอนนั้น
9: ยังไม่ได
8: ้ซิตี้เนี่ยใช้สนามเอติฮัดซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์
9: ใช่ใช่ใช่ชื่อเก่ายังเป็นซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์
8: ซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์แล้วไม่ใช่เมนโรดเป็นสนามใหม่แล้วถึงได้ขายได้มูลค่า80
9: ล้านปอนด
8: ์ถึงซื้อไป80กว่าล้านปอนด์ไม่งั้นถ้าเป็นสนามเดิมอ่ะก็ไม่น่าจะ 80
9: จริงๆก็ใช้ชื่อ City of Manchester อ่ะก่อนมาเป็นทางด้านอิติฮัดก็ช่วงชิคมันซูมาซื้อนี่แหละ
8: ก็สนามนี้สร้างขึ้นมาเพราะว่าใช้ในกีฬา Commonwealth Game นะคุณเอกนะวัตถุประสงค์เนี่ยจะใช้ในให้เมืองแมนเชสเตอร์ไปบิดเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี2000
9: ครับ
8: แต่สุดท้ายก็มาใช้ในกีฬาCommonwealth Game
9: ก็มันแตกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคุณเอกที่มีสื่อเอาข้อเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบกันระหว่าง2สายการบินของ UAE ระหว่างเอติฮัดของซิตี
8: ้ครับ
9: แล้วก็เอมิเรตของอาร์เซนอลซึ่งเขาเล่ากันว่าสายการบินที่ดูหรูหราอลังการน่ะเอมิเรตดูดีกว่าทำไมมูลค่าในการที่มาสนับสนุนทีมอ่ะทำไมเอติฮัดมันดูแบบมันดูมูลค่าสูงกว่าอะไรประมาณนี้มันก็แตกตั้งแต่คุณเอาสปอนเซอร์มาแบบใช้เงินคุ้มมาขนาดนั้นเน
8: ี่ยข้อความบอกว่ากำคุณนันทพงศ์บอกกำไรประมาณ 5,000 ล้านไม่ถึงนะฮะเมื่อกี้120ล้านปอนด
9: ์
8: เท่าไหร่คุณเอก
9: 120
8: คูณประมาณสัก40
9: คูณ40 4,800
8: อ่ะโอ้โห
9: 4,800 อ่ะตีซะว่า 5,000 5,000 ลบนิดนึง
8: อันเนี้ยคุณนันทพงศ
9: ์ 5,000 ล้านบาท
8: ปีเดียวทำธุรกิจอะไรได้กำไร 5,000 ล้าน
9: ซื้อ
8: ฟุตบอลสโมสรฟุตบอลนี่แหละ
9: แล้วแสดงว่าชิคมันซูก่อนมันซื้อซิตี้อ่ะตอนนั้นในเครือซิตี้กรุ๊ปก็ยังน่าจะยังไม่
8: ม
9: ียัง
8: อาจจะมีแต่สโมสรเล็กๆเราไม่รู้ไหม
9: บริษัทที่คุณเอกบอกไอ้อบูดาบีอะไรนะที่มาซื้ออ่ะแล้วเขามาทำเป็นซิตี้กรุ๊ปซึ่งเขาก็ไปจะเป็นพันธมิตรหรือไปซื้อทีมแบบทั่วโลกเนาะ
8: ม
9: ีแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับ
8: ประมาณนี้นะครับเรื่องของซิตี้เนี่ยคุณเอก
9: ครับ
8: วันนี้ก็มีข่าวมาไหนก็เหลืออีกประมาณสัก5ทีเนาะเขาบอกว่ามีเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสโมสรในพรีเมียร์ลีกบรรดาผู้บริหารสโมสรระดับสูงเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport นะบอกว่าบทเขาเห็นควรว่าบทลงโทษของซิตี้เนี่ยจากการละเมิดกฎของพรีเมียร์ลีกเนี่ยควรได้รับการตัดสินให้จบก่อนให้จบภายในฤดูกาลนี
9: ้
8: พรีเมียร์ลีกเนี่ยบอกว่าซิตี้เนี่ยมีความผิดจริงในทุกข้อกล่าวหาระหว่างฤดูกาล 2009-2010
9: อ๋อนี่พรีเมียร์ออกมาพูดเอง
8: ไม่หมายถึงที่พรีเมียร์เขาตัดสินแล้วไงว่ามีความผิด 2009-2010 ถึง 2017-2018 ข้อหาดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นการตกแต่งบัญชีรายได้เทียมมากกว่า900ล้านปอนด์เนี่ยเดอะที่มันนานเนี่ยเพราะว่าซิตี้เนี่ยปฏิเสธความผิดมาตลอด

0: นะครับแล้วก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้เอกสารอะไรต่างๆมันเริ่มมาจากการโดนแฮกเกอร์ชาวโปรตุเกสไปแฮกเอกสารมาเนาะอย่างไรก็ตามนะครับบุคลากรระดับสูงของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็บอกกับ BBC ว่าพวกเขาไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะปล่อยให้ยืดเยื้อออกไปทำไมไม่มีประโยชน
1: ์
0: มันเป็นประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เรื่องนี้จะได้รับการสะสางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้
0: นะครับโดยสัญชาตญาณทุกอย่างใช่แล้วจะต้องทำให้ถูกต้องภายในฤดูกาลนี้พวกเราทุกคนเห็นว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างหากไม่ทำเช่นนั้นหมายถึงว่าหากไม่ตัดสินให้มันจบในฤดูกาลนี้อะไรอย่างนี้นะความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่มาตลอดกระบวนการแล้วนะครับเนื่องจากพวกเขาคว้าแชมป์ลีกได้หลายครั้งในช่วงเวลานี้นะครับควรจะได้รับการสะสางให้เสร็จสิ้นภายในฤดูกาลนะกระบวนการอุทธรณ์ด้วยก็ต้องรวบรัดให้กระชับขึ้นนะครับมีการเรียกร้องให้ปิดคดีภายในสิ้นฤดูกาลนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยหากปล่อยให้ดำเนินไปจนจบฤดูกาลโดยยังบทลงโทษยังไม่สิ้นสุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากซิตี้คว้าแชมป์ลีกได
1: ้
0: หรือไปคว้าโควต้าใดในยุโรปได้เนี่ยยิ่งจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีก
1: คือถ้าจะให้จบต้องเคลียร์ภายในซีซั่น
0: ใช่เขาบอกว่าข้อบังคับของพรีเมียร์ลีกบอกว่าการอุทธรณ์เนี่ยควรสิ้นสุดลงไม่เกิน12สัปดาห์หลังจากยื่นเรื่อง
1: 12สัปดาห์3เดือนเองนะ
0: หมายถึงว่า2ตุลานี้สิ้นสุดใช่ไห
1: ม
0: ก็ต้องนับไป12สัปดาห
1: ์12สัปดาห์นี่ถือว่าเร็วมากนะ
0: และก็ควรจะมีการตัดสินภายใน30วันหลังจากกระบวนการอุทธรณ์สิ้นสุดลง
1: มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขั้นตอนต่างๆควรจะเร่งรัดให้ทันตามกำหนดเวลาเมื่อจบฤดูกาลนี้อะไรประมาณนี้นะอย่างไรก็ตามฝั่งซิตี้เนี่ยแฟรานโซเรโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสโมสรก็ส่งสัญญาณว่าฉันจะดึงคดีนี้ออกไปอีกยาวนานเพราะว่าแม้ว่าซิตี้จะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือว่า CAS ได้
1: อ
0: ีกแต่ยังอาจจะไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงหรือว่าไฮคอร์ตนะว่ากระบวนการนี้นะมันไม่ยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะคุณเอกนะเท่านี้ยังไม่พอมันยังมีอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของผู้สนับสนุนอย่างละคือสปอนเซอร์อย่างที่คุณเอกบอกเรื่องของเอติฮัดแอร์เวย์ผู้สนับสนุนแมนซิตี้เนี
1: ่
0: ยแม้ว่าตอนที่พรีเมียร์ลีกหรือผู้บริหารระดับสูงของพรีเมียร์ลีกออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของสปอนเซอร์ที่เป็นสายการบินสนับสนุนโดยเม็ดเงินที่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันสูงเกินเหตุเนี่ยก็เป็นแม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ก็คนก็เข้าใจได้ว่าเป็นเอทีฮัดซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องยื่นฟ้องต่อพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะไปพักครบธงชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ

0: สนับสนุนโดย
1: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้ Denma คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิต

ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: เผ็ดแค่จับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าน
3: ี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: นี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของนายที่นายกูรูทำหลายรายการนะงงรายการแล้วนายที่นายกูรูนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะช่วงที่2นะครับก็ช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณนะเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัท

0: อาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับ
1: ครับผมข้อความก็ยังพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับฟุตบอลที่มีลงเล่นตอนนี้มันไม่มีรายการหลักนะครับนอกเหนือจากเกมอุ่นเครื่องนั่นเองญ
0: ี
1: ่ปุ่นกับเอกวาดอร์จบครึ่งแรกก็ยังเสมอ 0-0 เขาใช้เป็นทัวร์นาเมนต์คิรินคัพนะก็เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ก็จะมีเกมระดับทีมชาติแบบนี้แหละส่วนก็เรียกว่าทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดรองจากฟุตบอลโลกก็จะเป็นอาเซียนฟีฟ่าเดี๋ยวจะมีเล่นกันในช่วง 1:30 นนะและสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอินโดเจอกับบังกลาเทศนะครับแล้วก็มาเลเซียจะเจอกับสิงคโปร์รู้สึกว่าทางดาโซนจะดูได้นะ
0: เห็นน้องเจม
1: เ
0: จมเบาวิวบอกแล้วเมื่อวานว
1: ่
0: าดาโซนปล่อยสัญญาณแล้วเรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ลอตเตอรี่หวยเลขเยอะแยะไม่ออกออก70
1: เออว่ะโอ้มันไม่อินแล้วอ่ะตอนไม่อินแล้วใครถูกหวยรวยเบอร์สดมาบอกหน่อยรางวัลที่1402701 402701
0: คร
1: ับเลขท้าย2ตัว70
0: อีกแล้ว
1: ไม่อินถ้าเป็นยุคก่อนอันนี้น่าจะอินอยู่ส่วนเลขหน้า3ตัวนะครับ791กับ912เลขท้าย3ตัว058แล้วก็396ประมาณนี้ประมาณนี้ไทยลงทุนก็ถูกเด็กเขาให้7มานะเมื่อวานอ่ะเขาชอบ7เขาชอบ7
0: อ่ะผมว่าลีกอังกฤษตัดสินคดีแมนซีช้ามากเลยครับไม่เหมือนลีกอิตาลีตอนที่มาลายถูกปรับตกชั้นใช้เวลาไม่นานโอ้ความซับซ้อนความยุ่งยากมันผิดกันเนาะส่วนคุณเธอลงทุนบอกสวัสดีนายเอกสองเอกและแฟนเก้าเก้าทุกท่านวันนี้เฮงๆกันไหมส่วนหนูหวยรัฐโดนรับประทานเรียบร้อยหวยประชาชนรับเต็
1: ม
0: ๆขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจาก
1: ไม่ถูกเลยงวดนี้
0: คุณโดนไม่ถูกนะ
1: ไม่ถูกอุตส่าห์ซื้อทั้ง2ใบไงกะได้12ล้าน
0: บอกซิตี้ล็อบบี้ FA พรีเมียร์รอดแน่นอนนะคุณ2เอกครับเทพบุตรสูงโปร่งจุนมาวันไหนจากจุดเอง
1: อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าถ้าฝนไม่ลงมาอีกนะวันนี้ก็ทำท่าว่าจะแบบขึ้นๆเหมือนเอกช่วงเย็นเนี่ย
0: มีส่งมาว่าสุรัตน์สุขะเป็นสุรีเน
1: า
0: ะที่ผมเช็คดูเนี่ยเป็นสุรีนะ
1: สุรีที่แบ็คขวาอดีตตอนนั้นเล่นเกิดชลบุรี
0: ครับสุรัตน์เล่นกองกลางใช่ไหมสุรัตน์น่าจะเล่นกอง กลาง
1: ใช่ใช
0: ่นายเอกด้นเขาแจกพันหนึ่งดีใจใหญ่เลยเขาชมใหญ่เลยเหรอ
1: ชมใครอ่ะ
0: ชมเขาใหญ่เลยเหรอแจกพันหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวไม่ได้แจกผมคนเดียวนี่แจกอะไรอ่ะแจกอะไรพัน
0: นายกแจกพันหนึ่ง
1: ที่ไป
0: ที่ลงพื้นที
1: ่เขาไม่ได้มาที่บ้านผมไม่ได้เงินจากนายกแล้วไม่ได้ชมใครนะเมื่อกี้เนี่ยฟังผิดหรือเปล
0: ่าเขาแซวไม่มีอะไรหรอกเป็นเจ้าของคนเดียวไก่ร้อยเอ็ดเป็นเจ้าของคนเดียวครับเขาไปถือหุ้นทีละ 25% จนถึง 50% จากนั้นก็ซื้อได้ทั้งหมดคงหมายถึงใครหมายถึง
1: ชี้ก
0: ่อนคุณทักษิณหรือเปล่าตอนนั้น
1: ตอนที่ไปซื้อซิตี้ใหม่ๆอ่ะเหรออันที่80ล้านปอนด์อ่ะเหรอ
0: คุณไก่101หมายถึงอะไรส่งมาบอกหน่อยเลขท้าย2ตัวนี่ออกอะไรฮะทำไมคุ้นเนี่ยบอกคุยอยู่น
1: ี่70นะ70แต่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่คุณสกายแมนทักทายมานะสวัสดีพี่เอกด้นแล้วก
0: ็
1: พ
0: ี่
1: เอกทีมแล้วก็คุณสนามชัยบอกว่าพี่เอกถอดหมวกกับไทยแบบโลกอันไหนจะเกิดก่อนกันครับโอ้โหถ้าผมถอดหมวกนี่เหลือแต่หัวร้านแล้วครับตอนนี
0: ้
1: หัวร้านกับหัวงอกแล้วครับเดี๋ยวไปย้อมผมก่อน
0: ครับ
1: อ่
0: ะส่วนหลายหลายคนถามคุณเอก
1: ครับ
0: บอกว่าอ่ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหากแมนซิตี้ถูกขับออกจากพรีเมียร์ลีก
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ทางอังกฤษเขาเป็นคนขยายความนะไม่ใช่ผมเป็นคนเพราะซิทูเอชันอะไรต่างๆ
1: เรานำเสนอข่าว
0: เขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินมีความผิดสโมสรมีเวลาจนถึงวันศุกร์นี้ในการยื่นอุทธรณ์ นะครับบทลงโทษที่เป็นไปได้เนี่ยซึ่งรวมถึงการปรับเงินไม่จำกัดจำนวนการตัดแต้มการแบนซื้อขายตลาดนักเตะหรือกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือขับออกจากลีกนะบอกว่าแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าบทลงโทษจะเป็นอย่างไรแต่ร็อบดอเซตซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว Sky Sport เนี่ยเขาก็สรุปมาให้ดูว่าประมาณไหนเนาะคณะกรรมการอิสระของพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่มีอำนาจสั่งตกชั้นลงไป2ดิวิชั่นหรือ1ดิวิชั่นทางแรกเดียวที่มีคือขับออกจากพรีเมียร์ลีกหรือสั่งตัดแต้มในจำนวนที่มากพอที่ทำให้การตกชั้นกลายเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระยังไม่สามารถขอให้ข้อเสนอแนะได้ด้วยว่าสโมสรจะต้องไปเริ่มใหม่ในโครงสร้างพีระมิดของกิจตรงไหนคุณเอกนี่ภาพไหม
1: เดี๋ยวผมกำลังจะตีความคือสั่งปรับตกชั้นไม่ได
0: ้
1: นอกจากว่าขับออกจากลีกเลย
0: ขับออกเลย
1: ถ้าขับออกคือแสดงว่าซิตี้ถ้าเป็นไปตามกฎที่ร้ายแรงเนี่ยถ้าคุณไม่มีโอกาสคุณจะไม่ได้เล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่คุณจะไปคอนเฟอเรนซ์เลยอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหนี่
0: เขาบอกว่า
1: เขาจะต้องต่ำกว่า
0: เป็นเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่เคยมีบรรทัดฐานมาก่อนไม่สามารถไปอิงกับบทลงโทษอะไรมาก่อนได้ทำให้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีแนวทางปฏิบัติอันไหนมาเทียบเคียงเพื่อยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดบทลงโทษเลยนะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าแมนซิตี้จะตกชั้นได้ยังไงถ้ามีหลายคนบอกปรับตกชั้นเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยจะถูก จะตกชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาถูกลงโทษด้วยการตัดแต้มในจำนวนที่มากพ
1: อ
0: ที่จะส่งผลให้พวกเขาตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเช่นถูกตัด100แต้มสมมุตินะแข่งยังไงก็คะแนนไม่พอถูกไหม
1: ครับ
0: และจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นอีกออปชั่นหนึ่งหากถูกขับออกจากพรีเมียร์ลีกการถูกขับไล่หมายถึงว่าพวกเขาจะไม่ใช่สโมสรในพรีเมียร์ลีกอีกต่อไปมันไม่ใช่การตกชั้นคุณเอกแยกกันนะทางแมนซิตี้ต้องไปยื่นเรื่องคือโดนขับออกจากพรีเมียร์ลีกปุ๊บจะต้องไปยื่นเรื่องต่อสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เพื่อขอเข้าร่วมโครงสร้างพีระมิดฟุตบอลอังกฤษใหม่จากด้านล่างหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาในการรับพวกเขากลับเข้าสู่ระบบฟุตบอลอังกฤษจะกลายเป็นภาระของ FA และ EFL ซึ่ง FA คือสมาคมฟุตบอลอังกฤษ EFL คือฟุตบอลลีกอังกฤษ
1: พรีเมียร์นี่แยกเอกเทศ
0: แยกเอกเทศ
1: EFL เนี่ยก็ตั้งแต่เดอะแชมเปี้ยนชิพจนถึงลีก2
0: ถูก
1: ส่วน FA นี่คุมทั้งหมดเลย
0: ดังนั้นเนี่ย FA จะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินว่าซิตี้จะไปเล่นฟุตบอลที่ไหนต่อ FA เนาะซึ่งจุดที่จะเป็นไปได้นั้นยังไม่มีความชัดเจนและมันมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการเมืองในวงการฟุตบอลมันมีทั้งการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ยากอยู่นะ
0: ฟุตบอลทางคนที่จะมาตัดสินว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยสมมติกรณีการถูกขับออกจากลีก
1: ครับ
0: พรีเมียร์ลีกจะต้องเป็นผู้ตัดสินว่าจะมีการโมฆะผลการแข่งขันของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้หรือไม่สมมติว่าซิตี้แข่งไปแล้วกี่นัดอ่ะใครเจอกับซิตี
1: ้ถ้าตัดสินให้มันเด็ดเสร็จภายในฤดูกาลนี
0: ้โมฆะไปเลยดึงพวกเขาออกไปสมมติถ้าขับออกถูกไห
1: ม
0: ส่วนแมนซิตี้จะเข้าไปอยู่ใน EFL ได้อย่างไรกฎข้อบังคับของ EFL บอกว่าสมาชิกใหม่รายใดก็ตามที่เข้าร่วม EFLจะต้องไปเริ่มจากลีก1ลีก2นะเป็นลีก1หรือลีก2ก็ตาม EFL ก็เหมือนกับพรีเมียร์ลีกที่เป็นองค์กรร่วมกันของสโมสรสมาชิกดังนั้นการจะตัดสินใจใดๆให้แมนซิตี้กลับไปอยู่ในลีกระดับใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนชิพหรือต่ำกว่านั้นจะต้องผ่านการอนุมัติการลงคะแนนการโหวตของสโมสรสมาชิกเสียก่อนซึ่งเป็นการโหวตของทั้ง EFL ทั้ง92สโมสร
1: นี่แสดงว่า
0: แชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทู
1: ผมว่า
0: ขออภัย72สโมสรไม่รวมพรีเมียร์ลีก
1: เข้าใจว่าสมมติว่าพรีเมียร์ตัดสินตัดแต้ม100แต้มคุณต้องหล่นไปในเล่นในฟุตบอล EFL แต่จะอยู่ระดับไหนระหว่างเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวันหรือลีกทูเนี่ย
0: ถ้าพรีเมียร์ลีกสั่งตัด100แต้มไม่ได้สั่งตัดออกจากลีกถ้าบอกว่าคุณก็ตกชั้นได้ในแชมเปี้ยนชิพไงแต่ถ้าบอกว่าสั่งขับออกจากลีก
1: ก็ต้องไปดูอีกว่า EFL จะให้เล่นลีกไหน
0: ถูก
1: นี่เท่ากับว่าถ้าไต่มาจากคอนเฟอเรนซ์นี่ก็เท่ากับเริ่มใหม่เลยนะ
0: ใช่เขาบอกว่าถ้าโดนขับออกจากลีกเหตุการณ์นี้จะสร้างปัญหาให้กับจำนวนทีม สโมสรในพรีเมียร์ลีกจะเหลือแค่19ในฤดูกาลนั้นๆเนี่ยก็จะมีทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดแค่2ทีม
1: เขาก็ต้องหา

0: วิธีแก้ไขอะเนาะ
1: เออ
0: น
1: ี่แหละทีนี้นะฮะขออภัยนะพี่วันนี้มันเรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยววิเคราะห์บอลให้กี่คู่เนี่ย1 2 3คู่ใหญ่ๆ4คู่เลยเดี๋ยวช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนาะนี่เคลียร์เรื่องซิตี้ให้จบเลยด้านแกรี่เนวิลโอ้โหให้เหตุผลว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยกำสิ่งที่ซิตี้กำลังทำอยู่ตอนนี้เหมือนพรีเมียร์ลีกกำลังถูกลากไปย่ำยีในโคลนตม จากความผิดของที่ซิตี้ก่อคือแน่นอนที่เนวิลกับซิตี้เนี่ยโอ้โหเกลียดกันคนละขั้วไม่แพ้ไม่น้อยไปกว่าการที่เนวิลยืนอยู่ข้างลิเวอร์พูลตรงข้ามลิเวอร์พูล
0: ขนาดเชมิเคิลไปเล่นกับซิตี้นี่ไม่จับ
1: ไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะครับทางเนวิลให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โหคณะบอกว่ามีเจตนาอย่างชัดเจนที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเนวิลก็บอกว่าได้ฟังเรื่องนี้นะมันน่าขนลุกมากๆมันเหมือนกับว่าพรีเมียร์ลีกถูกแมนซิตี้ลากไปกระทืบไปย่ำยีในโคลนตมเพราะว่าทำผิดมาตลอดระยะเวลา9ฤดูกาลนะครับด้านเจมี่คาร์เกอร์นี่คู่หูกันบอกว่าเรียกร้องให้ชิคมันซูขายสโมสรทิ้งไปเลยเห็นไหมบอกว่าด้านคาร์เกอร์บอกพวกเราคิดมาตลอดว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีความโปร่งใสบริสุทธิ์อย่างยิ่งใหญ
0: ่
1: และคิดว่าลีกเนี้ยเป็นลีกที่สร้างมาตรฐานนะแต่กลายเป็นว่ามีการช่อโกงมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ
0: โอ้โหขายมันไม่ง่ายนะแล้วมันต้องมูลค่าซิตี้เท่าไหร่อ่ะแล้วไอ้ทีมมาทำต่อมันเองมันก็หนีไม่พ้นเหมือนนิวคาสเซิลเป็นอ่ะ
1: ซึ่งเนี่ยเล็กอันนี้มีตารางเขาให้ดูว่าวันนั้นที่เราคุยกันเรื่องว่าทีมที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นแชมป์ใช่ไหม
0: ใช่ที่
1: เนี่ยลิเวอร์พูลมีแมนยูสองครั้ง
0: อาร์เซนอลด้วย
1: ลิเวอร์พูล
0: แมนยูสาม
1: อาร์เซนอลไม่โดนสิอาร์เซนอลมันช่วงหลังไง
0: แมนยู
1: ถ้านับ2009 2008 2009ไอ้2009 2010จนถึง2017 18อันนั้นเราเคลียร์กันไปแล้วคราวนี้มาดูทีมที่ได้รับผลกระทบจากการพลาดไปเล่นโควต้าสโมสรยุโรปบ้างนี่โอ้โหทีมที่โดนผลกระทบมากเยอะๆเลยเนี่ยคุณเอกส่วนใหญ่จะเป็นสเปอร์ก
0: ับ
1: เอเวอร์ตันที่พลาดโควต้าแชมเปี้ยนลีกเพราะซิตี้เพราะส่วนใหญ่จบอันดับ5อันดับ6อะไรอย่างเงี้ย
0: ตีซะปีละ60ล้านนี่ก็หลายตังค์อยู่นะ
1: นอกจากนั้นยังมีทีมเล็กๆที่พลาดไปโควต้าฟุตบอลยุโรปจากกรณีนี้ก็มีสวอนซีในฤดูกาล 2014-15 เนาะมีเซาท์แฮมตัน 2016-2017
0: นะบางทีน่าเห็นใจทีมเล็กๆนะคือไปเล่นยุโรปอะแชมป์ไม่ต้องเป็นแชมป์หรอกการไปเล่นในยุโรปปีนึงอะบางทีมันทำให้สภาพการเงินของทีมมันดีขึ้นเยอะนะ
1: ครับนี่แหละก็ประมาณนี
0: ้ครับผม
1: จบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่า
0: ตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะคุณเอก2009
1: ครับ
0: มี
1: 90
0: มีแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลจนถึง
1: 17 18
0: 17 18เออมีแมนยูกับลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ทีมละ2
0: ใช่2009
1: 2009 2010เป็นเชลซีได้แชมป์
0: ใช
1: ่
0: 2011 12ซิตี้ได
1: ้ซิตี้ได้ก็แมนยู
0: แมนยูรองแชมป
1: ์เกโร่ไง
0: 2014ซิตี้ได้ลิเวอร์พูลเป็นรองแชมป
1: ์ฤดูกาลเจอหลัดลื่น
0: แล้วก็จนถึง18 19ใช่ไหม
1: 18 17 18
0: 17 18ซิตี้ได้แมนยูรองแชมป์ซึ่งว่าแมนยู2ลิเวอร์พูล1ที่เสียผลประโยชน์จากการที่ซิตี้เป็นแชมป์หนึ่งในนั้นคือยุคนัมบูอ่ะ
1: ใช่17 18ไง
0: น่าเห็นใจเนาะ
1: ไอ้17 18เหมือนจะยุคมูรินโญ่นะป๊อกมา
0: อ๋อที่บอกเป็นไอไวรัสนั่นหร
1: อ
0: ก็เดี๋ยวรอบทลงโทษเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวติดตามข่าวพวกนี้ก็เชื่อว่าซิตี้อุทธรณ์แน่ๆแหละเขาคงไม่ทิ้งง่ายๆหรอกเนาะสู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าไม่ถ้าจะมายกธงขาวหรือถ้าไม่สู้เลยมันก็ลำบากผมว่าเขาก็เทบทหน้าตักเหมือนกันอ่ะซิตี้คงเดินให้สุดซอยอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: จะผิดจริงจะโดนปรับตกชั้นตัดแต้มหรือจะขับออกจากลีกก็เดี๋ยวดูบทลงโทษอีกทีนึงว่ามันจะหนักขนาดไหนนะครับ
1: ก็ฤดูกาลนั้นนี่

0: ถ้าบอกว่าชีสของซาอุดิอาระเบียที่มันซื้อที่คอนเซิร์นตอนนี้โอ้โหมาผิดที่ผิดทางนะมาไม่ถูกเวลา
1: ครับประมาณนี้อ่ะข้อความเก็บอีกนิดนึงบอกว่าเขาหมายถึงคุณทักษิณซื้อหุ้นในสโมสรแมนซิตี้ค่อยๆขยับจาก25เป็น50นะฮะ
0: ก็ค่อยๆค่อยๆซื้อไป25 50อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะแล้วก็มีถามเรื่องกรีซอ่ะเดี๋ยวเราพรีวิวกันในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกคู่ดึกคู่ใหญ่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับ
0: ครับ
1: มาคู่คืนนี้เนี่ยคุณเอกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยจริงๆ
0: แต่รอบดึกหมดเลย
1: รอบดึกหมดเลยมีตั้งแต่ 5:00 น.แต่เป็นคู่เล็ก5ทุ่มคู่เล็กนี่ก็จะเป็น
0: อา
1: เซอร์ไบจานกับลิกเทนสไตน์
0: ครับผม
1: ส่วนฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพในดิวิชั่น1เนี่ยมีอินโดนีเซียกับบังกลาเทศทุ่มครึ่ง
0: สองคู่เลย
1: แล้วก็มาเลเซียจะเจอกับสิงคโปร์ตอนทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับน่าจะหาชมได้จากทางแอปพลิเคชันดาโซนคือผมน่ะลบออกไปสัก 3-4 เดือนแล้ว
0: ก่อนหน้านี้เคยมันดูบอลยุโรปได้เนาะดาโซนอ่ะ
1: ดูได้แป๊บเดียวแล้วก็เอาออกไปละ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะกลับมาดูได้นะครับส่วนในรายการ U21 รอบคัดเลือกนะฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป U21 รอบคัดเลือกเนี่ยก็ใกล้งวดเต็มทีแล้วคุณเอก
0: ครับผม
1: เพราะว่าเหลืออีกน่าจะบางกลุ่มเหลือเกมเดียวบางกลุ่มเหลือ2เกมอะไรเงี้ยคืนนี้ก็4ทุ่มกับ5ทุ่มครึ่งนะครับมี5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งมีกรีซกับลัตเวีย U21 นะครับมีนอร์ทมาซิโดเนียกับมอนเตเนโกรนี่ก็U21เหมือนกันตอน5ทุ่มและ5ทุ่มครึ่งเป็นอาร์เมเนียกับอิตาลีนะแล้วก็ยังมีคู่ดึกด้วยนะครับส่วนโปรแกรมอุ่นเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีกันในระดับทีมชาติ U17 U19 U18 U20 23เลยกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องสโมสร
0: วันนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวซัมเมอร์หน้า U21น่าจะมีทัวร์นาเมนต์ช่วงซัมเมอร
1: ์มีรอบสุดท้ายนะครับนี่ก็ใกล้ที่จะงวดเต็มทีแล้ว
0: ครับ
1: สำหรับชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป U21นะครับอ่ะไปดูกันที่คู่แรกดีกว่า
0: ครับ
1: เดนมาร์กเดนมาร์กจะเจอกับโปรตุเกสนะครับ
0: คู่
1: นี้เนี่ยเป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A นัดที่3แล้วนะครับเป็นการลงเล่นในกลุ่มที่4นะครับกลุ่ม4เนี่ยก็มีโปรตุเกส
0: ครับ
1: นอร์เวย์
0: เดนมาร์ก
1: แล้วก็เวลส
0: ์
1: นะครับโปรตุเกสเนี่ยชนะมาแล้ว2เกมรวด
0: ครับ
1: นะครับโปรตุเกสชนะเวลส์ 1-0 แล้วก็มาชนะนอร์เวย์ 2-1
0: ครับ
1: นะครับส่วนเดนมาร์กเนี่ยเจ้าบ้านนะครับพวกเขาเกมแรกเนี่ยไปแพ้นอร์เวย์ 2-3 แล้วก็มาชนะเวลส์ 2-0 นะครับก็ทำให้โปรตุเกสเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนส่วนเดนมาร์กเนี่ยมี3คะแนนเท่ากับนอร์เวย
0: ์ครับผม
1: เวลส์เนี่ยยังไม่มีคะแนนคู่นี้เนี่ยเฮดทูเฮดนะครับการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยเจอกันในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเมื่อปี2025 2เกมนะครับเดนมาร์กชนะในบ้าน 1-0 แล้วก็โปรตุเกสเนี่ยก็เอาชนะได้ในบ้านโปรตุเกส5-2หลังต่อเวลาพิเศษ
0: ครับผม
1: นะเป็นการเจอกันเมื่อ
0: ปีที่แล้ว
1: 2025
0: ครับ
1: เมื่อ2ปีว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ปีที่แล้วขออภัยนะครับส่วนพรีวิวนะครับไปดูกันนิดนึงเดนมาร์กเนี่ยหลังจากที่พลาดการไปลุยฟุตบอลโลก2026นะก็เส้นทางในยูโรยูฟ่าเนชั่นส์ลีกของเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่ายนอร์เวย์ 2-3
0: ครับ
1: แต่ก็มาแก้ตัวชนะเวลส์ได้ 2-0 นะครับหากชนะในเกมนี้เป็นการเล่นในบ้านนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาพื้นที่ในลีก A นะเดนมาร์กไม่อยู่ในลีก A มาตั้งแต่ฤดูกาล2020-21คุณเอกไม่ได้ตกชั้นไปมาหลายปีละ5-6ปีละแล้วก็ลุ้นจบท็อป2เพื่อเป้าหมายที่ดีกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: การเล่นในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันชนะ6เสมอ2นะฮะฟอร์มในบ้านช่วงหลังดีมากส่วนโปรตุเกสซึ่งพกดีกรีแชมป์เนชั่นส์ลีก2สมัยมาป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับ
0: ครับ
1: เปิด

0: ัวด้วยการเอาชนะเวลส์ 1-0 แล้วก็เบียดชนะนอร์เวย์ที่โอ้โหว่ากันว่าก่อนเกมเนี่ยนอร์เวย์ดูเป็นต่อด้วย
1: วันนั้นประตูนอร์เวย์พลาดยังไงนีแลนด์อ่ะ
0: เออพลาดลูกเลย
1: ดีนะไอ้ลูก3มันล้ำหน้าไปก็พลาดอีก
0: ก็โดนอีก
1: คุณเอกฟุตบอลสมัยใหม่ประเภทบิวอัพเซตโอ้โห
0: เบื่อมากคนเบื่อ
1: เป็นสมัยก่อนนะคุณเอกเนาะ
0: ไอ้ลูกแบบนี้ไม่มีหรอก
1: เซ็นเตอร์แบ็คแรงดีๆหรือประตูหัวตูมไปข้างหน้าจะคุณจะออกปีกหรือจะให้กองหน้ามงเช็ดก็ได
0: ้คือบิวอะเข้าใจได้นะแต่คุณจะบิวในสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้อยู่ใกล้ขนาดนั้นหรอ
1: ดีแล่นบิวใส่โปรตุเกสไงแบบโอ้โห
0: เรียบร้อยวันนั้นโดนไปนะครับก็โปรตุเกสเนี่ยเวียชนะนอร์เวย์ 2-1
1: ครับ
0: ทำให้พวกเขาเนี่ยแพ้สถิติเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวจาก12นัดหลังสุดไอ้แพ้ที่ว่าเนี่ยคือแพ้ให้กับแชมป์โลกนะแพ้สเปนเมื่อในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช่ใช่ๆ
0: นะชนะ8เสมอ3แพ้1แล้วก็ภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชคนใหม่นะฮะฮอกเก้เชซุตหรือว่าจอร์จเชซุตเนี่ยก็พาทีมคว้าชัย24ถึง24จาก27นัดหลังสุดในการคุมทีม
1: ครับผม
0: นี่ฮะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไอ้24เนี่ยไม่ได้คุมโปรตุเกสอย่างเดียวนะคุณเอกแต่ก็คุมทีมนู้นทีมนี้มาด้วยเนี่ยก็เรียกว่ายังมีสถิติที่ยอดเยี่ยมแต่ปัญหาของโปรตุเกสเนี่ยเป็นปัญหานอกสนาม
1: ครับ
0: เรื่องของการมีปัญหากับคริสเตียโนโรนัลโด
1: คุณเอกคิดว่าในทีมจะมีผลกระทบไหม
0: ไม่มีหรอก
1: สำหรับผมนะผมว่าไม่
0: ม
1: ีอาจจะเป็นอันนี้ขออภัยแฟนๆพี่โด้ก่อนนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะ
0: อาจจะดีด้วย
1: อาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับน้องๆตรงที่แบบเวลาเล่นมันจะได้แบบโชว์สุขภาพเต็มที
0: ่
1: โดยที่ไม่ต้องเกรงใจโด้อะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะโด้ต้องเข้าใจว่าตัวเองมันเลยช่วงพีคแบกโปรตุเกสไม่ได้แล้ว
0: เชื่อไหมผมว่าฮอกเก้เชซุตหรือว่าจอร์จเชซุตกุนซือโปรตุเกสเนี่ยเขาก็อาจจะคิดไม่ว่าจะเป็นก่อนรับตำแหน่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าโรนัลโดจะประกาศอำลาจริงๆหลังจบฟุตบอลโลกแต่ไม่ว่ะ
1: ทำไปทำมาขอลุยต่ออีก
0: ลุยต่ออีก
1: อย่างผมก็คิดอยู่อย่างแน่นอนผมว่ามียูโรอ่ะอีก2ปีเขาอาจจะต้องรักษาสภาพร่างกาย
0: ไม่ไหวไหมเด็กคือถ้าจะไปยูโรหรืออะไรเนี่ยคุณต้องอยู่ในฐานะซูเปอร์ซับแล้ว
1: ใช่
0: 15ที่สุดท้ายเอาประสบการณ์ลงมาช่วยน้องไม่ใช่ว่าจะยืน90นาที
1: ถูก
0: มันไม่ใช่
1: ยิ่งถ้ายิ่งถ้าห่วงสถิติอ่ะไม่ในสภาพแบบนี้นะลงสัก20นาทีสุดท้ายก็ได
0: ้ผมว่า
1: เผื่อยิงได้เผื่อแอซิดได้อะไรอย่างเงี้ย
0: กลายเป็นเกรงใจแล้วก็จะมีปัญหากันนะครับก็สถิติ head to head ระหว่างการเจอกันของเดนมาร์กกับโปรตุเกสเนี่ยพบกันทั้งหมด18ครั้งนะครับโปรตุเกสเหนือกว่าชนะ12เสมอ2แพ้4นะครับก็พบกันครั้งล่าสุดอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับโปรตุเกสแซงเข้ารอบในช่วงต่อเวลาพิเศษในศึก Nations League ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศในศึก Nations League ฤดูกาล 2024-2025
1: ครับ
0: นะครับก็2ฤดูกาลก่อนนะสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้ครับ12จาก13ประตูหลังสุดของเดนมาร์กเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังโอ้โหแสดงว่าเป็นทีมที่แม่งเครื่องร้อนช้าเลยยิงครึ่งหลังลุ้นเกือบลุ้นล้วน
1: ครึ่งแรกก็ดูเชิงไปก่อน
0: ใช่นะครับผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับของทั้งสองฝั่งเนี่ยทางฝั่งเดนมาร์กก็เป็นกุสตาฟอิซักเซนนะฮะกำลังมั่นใจเลยทีหลังทำประตูใส่เวลส์ครับ
1: ครับ
0: โดยสถิติระบุว่า8จาก10ประตูหลังสุดของเจ้าตัวในการเล่นให้สโมสรและทีมชาติเกิดขึ้นเมื่อได้ลงเล่นในบ้านนะและก็เดนมาร์กเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานแพทริกดอกูเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา
1: โอ้เสียหายหนักเลยเสียหายหนัก
0: เนาะโปรตุเกสเสียหายหรือว่าเดนมาร์กเสียหายส่วนโปรตุเกสเนี่ยมีกอนซาโลรามอสซึ่งเป็นผู้ทำประตูชัยในเกมกับนอร์เวย์เนี่ยพร้อมลงล่าตะข่ายนะสถิติ8ประตูหลังสุดเกิดขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับส่วนโปรตุเกสไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่น่าจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดลงเล่นกับทีม
1: เชซุตเองก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่ารามอสจะได้ลงต่อเนื่องบางทีคนเป็นกุนซือก็ทำใจลำบากเนาะจะเกรงใจรุ่นใหญ่จนบางทีทีมแพ้ทีมเสมอ ตัวเองก็เสียเครดิตอีกนะคุณเอก
0: เด็กแต่จากเหตุอ่ะเขาเปิดสาเหตุที่คริสเตียโนโรนัลโดงอนกลับบ้านเนี่ยเพราะว่ามีการหลังจากที่โรนัลโดไม่ได้ลงที่วอร์มนานๆเนี่ยตกลงกันว่าทางจอร์จเชซุสจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขอโทษโรนัลโดด้วยผมผิดพลาดไปละที่ไม่ได้ให้เขา
1: วอร์มฟรี
0: แต่ปรากฏว่าเชซุสไม่ได้พูดไม่ได้ขอโทษแถมยังบอกว่าโรนัลโดก็เป็นผู้เล่นนักเตะคนหนึ่งธรรมดาทั่วไปงอนสิครับกลับเลยแม้ไปง้อที่สนามบินก็มีตามข่าวว่าไปง้อก็ไม่เป็นผล
1: อ๋อคือนักเตะอยากให้โค้ชขอโทษออกอากาศ
0: แล้วโค้ชก็รับปากว่าจะขอโทษแต่หักหลังโรนัลโดบอกโดนหักหลัง
1: คุณมองมุมไหนฮะแล้วแต่คนนะคุณจะมองมุมโดหรือมองมุมโค้ชก็ได
0: ้อ่ะคู่นี้เดนมาร์กเจอโปรตุเกสคุณเอกมองไง
1: ผมชอบโปรตุเกสอยู่นะคุณเอกผมว่าคือถ้าสถิติอย่างที่บอกคุณเอกว่าครึ่งแรกอาจจะดูอึดอัดนะแต่อาจจะไม่ปล่อยของครึ่งหลังผมว่าเดนมาร์กก็ฟอร์มดีอยู่แต่ว่าผมว่าโปรตุเกสชุดเนี้ยเอาจริงๆนักเตะดีทุกตำแหน่งนะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดผมอาจจะมองในมุมดีด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจรุ่นใหญ่ลามอสก็อาจจะโชว์พร้อมดีก็ได
0: ้
1: ผมว่าน่าจะชนะได้นะตอนนั้นโปรตุเกสวันเนี้ย
0: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีต่อเนื่องนะคุณเอกเจ้าเฟลิก
1: เกมที่แล้ว
0: ก็
1: ยิง
0: ใช่นะครับแล้วก็ตรงกลางของโปรตุเกสก็เหนือกว่าเดนมาร์กเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น
1: คู่กลางเปเช่ก็ใช่แล้ว
0: ใช่
1: เนจะบูโน่อีก
0: เนโต้เจ้าเนเวสมีปาลินญามีคนไซเซาพวกนี้ดีกว่าทางเดนมาร์กที่ในแดนกลางเนี่ย
1: เบรนันโดก็ยังเล่นอยู่นะ
0: ใช่มีซันเดอร์เบอร์เกอร์อ่ะขอบมีมาร์ตินโอเดกาดนะครับมีซันเดอร์เบอร์เกอร์มิดฟิลด์ของฟูลแลมอ่ะเนา
1: ะคุณไหนคิดว่าผ่านไหมโปรตุเกส
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เมื่อกี้นอร์เวย์ป่ะ
0: เมื่อกี้นอร์เวย์ขอไปไม่ใช่เมื่อกี้ผมไปนอร์เวย์ใช่คือเดนมาร์กส่วนฝั่งเดนมาร์กเนี่ยเดี๋ยวไปดูเกมล่าสุดของเดนมาร์ก
1: ก็มีฮอยลุนมีมิเกลดานสกาดมีฮูมันฮอยเบีย
0: ผมก็
1: จริงๆหลายตัวเราก็คุ้นนะ
0: ฮอยเบ
1: ิร์กโยคิมเอเซน
0: ฮอยเบิร์กนะครับดัมสกาด
1: โยคิมเอเล่
0: อีซักเซนฮอยลุนนะพวกนี้เมื่อกี้ไปเปิดเกมล่าสุดของนอร์เวย์กันเ
1: นี่
0: ยของโปรตุเกส
1: ดีนะไอ้พวกแก๊งไอ้มิเซนเซนคิเซนโอกาสนี่เจ็บปวดนะ
0: ใช่
1: แล้วก็อีริกเซนก็น่าจะพอแล้วมั้งที่มีช่วงทีมชาติอ่ะ
0: อ
1: าจจะถึงช่วงเราเพราะว่าเขามีปัญหาในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์บอลโลกเนาะ
0: ครับ
1: ที่มีปัญหาเป็นล็อกคาสนามอ่ะ
0: อ่
1: ะถ้าต่อจะพึ่งพาได้ก็น่าจะเป็นนี่แหละฮอยลุนกับอีซักเซ่นหน่อยเกมลูกจากของน่าราโซ
0: ่มาสกอร์เท่าไหร่ดีคุณเอก
1: ผมให้สัก 2-1
0: โปรตุเกสชนะ
1: โปรตุเกสชนะ 2-1
0: อ่ะผมเห็นเหมือนกันโปรตุเกสดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: จะเบียดเอาชนะเจ้าบ้านเดนมาร์กไปได้แม้ว่าในบ้านพวกเขาจะดีนะ
1: จริงในชั้นลีก4คู่เนี้ยเด
0: ็
1: กน่าดูทุกคู่
0: น่าดูทุกคู่จริง
1: เอออ
0: ่ะไปดูที่คู่อีกคู่หนึ่งนะครับคู่เยอรมนีกับเซอร์เบียนะครับเยอรมนีของเยอร์เกนครอปเนี่ยออกสตาร์ทในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
1: สองเกมได้แค่แต้มเดียวเสมอ1แพ้1
0: เกมแรกเนี่ยพวกเขาเยอรมนีเนี่ยเสมอเยอรมัน
1: ไ
0: ทยแลนด์นะครับแล้วก็ไป
1: แพ้กรี
0: ซแพ้แบบไม่
1: แพ้กับบ้านด้วยนะวันน
0: ี้ผมก็ไม่คิดว่าจะถึงกับแพ้นะครับคือยังมีแพ้กรีซในเกมประเดิมสนามในบ้านของเยอร์เกนคล็อปนะครับก็เป็นผลการแข่งขันที่ไม่มีใครคาดคิด
1: ครับ
0: นะครับทางคล็อปเนี่ยบอกว่าฟุตบอลยังต้องใช้เวลาฝึกซ้อมอีกมากแล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับอาจเป็นประเด็นที่ซ้อนปัญหานี้ได้ดีที่สุดเลยสำหรับเยอร์เกนคล็อป
1: หลังเกมผมยังเห็นไปเบิร์ดคาโลคอสตาซิบิกัสเจอกันครับบอลครับต้องให้เวลาครับ
0: ครับแล้วก็ตอนนี้เยอรมนีเนี่ยอยู่โซนท้ายตาราง แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะตกชั้นสู่ลีก B เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คุณเอกเดี๋ยวผมดูก่อนตอนนี้เยอรมันเนี่ยมีคะแนนเดียวนะครับจาก2นัดอย่างที่คุณเอกบอก
1: คือ
0: กรีซเป็นจ่าฝูงนะมี6คะแนน
1: 1 2เข้ารอบไฟนอล8
0: อ
1: ันดับ4ตกชั้นเลยส่วนอันดับ3เนี่ยน่าจะไปเพลย์ออฟกับทีมจากลีก B คุณเอก
0: ใช่ก็ตอนนี้เนี่ยต้องลุ้นกันนะครับ
1: ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงเนาะ2เกมแรก
0: เสี่ยงสิถ้าวันนี้เยอรมันแพ้เซอร์เบียดวงแตกแพ้เซอร์เบียขึ้นมานี่งานง่อเลยนะเพราะเซอร์เบียตอนนี้แพ้มาแล้ว2เกมยังไม่มีแต้มเซอร์เบียเนี่ยแพ้กรีซมา 1-2 กรีซมันก็ไม่ธรรมดาเนาะ
1: ใช่เกมแรกแพ้เกมแรกเลยเซอร์เบีย
0: ใช่แล้วก็แพ้เนเธอร์แลนด์อีก 1-2 ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเกมชี้ชะตาเลยครับระหว่างเยอรมนีกับเซอร์เบียเนาะ
1: ครับ
0: เยอรมันเนี่ยเสี่ยงที่จะตกชั้นสู่ลีก B เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับการกลับมาได้เล่นในบ้านน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการหนีความหนีการเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับส่วนเซอร์เบียเนี่ยตอนนี้อยู่เป็นบวยของกลุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแพ้ทั้งกรีซแล้วก็เนเธอร์แลนด์มาด้วยสกอร์ 1-2 ทั้งคู่นะครับคราวนี้เนี่ยเซอร์เบียกำลังเผชิญการตกชั้นแบบอัตโนมัติอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเขาทำแต้มดุดมือในบ้านอย่างน่าเสียดายทั้ง2เกมและการต้องเล่นเกมเยือน3จาก4นัดหลังสุดก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีนักของพวกเขานะครับ
1: ครับ
0: สถิติการพบกันก็สูสีนะครับทั้งคู่เจอกันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าเขานับเฉพาะที่เป็นเซอร์เบียเนาะคุณเอกไม่ใช่เซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโกนะครับเฉพาะเซอร์เบียอย่างเดียวเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1ในการเจอกัน3ครั้งก่อนหน้านี้นะครับ
1: ก็ถือว่ากินกันไม่ลงอ
0: ่ะเยอรมนีเสียประตูหลังนาทีที่60มาแล้ว5เกมติดต่อกันในเนชั่นส์ลีก
1: หลังนาที50เหรอ
0: หลังนาทีที่60
1: โอ้โหแ
0: ผ่วไปครึ่
1: งชั่วโมงหลังก็แผ่วไป
0: ใช่นะครับเซอร์เบียเนี่ยก็มีจุดที่น่าสนใจคือพวกเขาเนี่ยเก็บคลีนชีทไม่ได้เลยนะตลอด11นัดหลังสุด
1: เสียทุกนัด
0: เสียประตูทุกนัดนะครับเลนนาร์ดคาวนะครับดาวรุ่งของเยอรมันที่ค้าแข่งอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นลงสนามในเกมนี้นะคุณเอกนะ
1: ครับผม
0: ส่วนทางเซอร์เบียเนี่ยลูก้าโยวิชที่ทำประตูแรกใส่ทีมชาติเยอรมนีมาแล้วเมื่อปี2019ก็มีเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับเยอรมนีเนี่ยเปลี่ยนทีมเกือบยกชุดสำหรับนัดส่งท้าย2นัดนี้ขณะที่เซอร์เบียไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติ
1: ม
0: คือก็จะคำนวณลำบากหน่อยนะเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยอาจจะมีการปรับนักเตะหลายคนนะคุณเอก
1: ครับก็ครอบชุดเนี่ยเรียกมาทั้ง 40-50 คนเขาแบ่งกันเล่นนะเพราะว่ามันเป็นฟีฟ่าเดย์3สัปดาห์ที่เล่นกัน4นัด
0: เขาก็ไม่อยากให้นักเตะ
1: แล้วคุณบอลก็ไม่ได้หยุดนะคุณเอกหนักเหมือนเดิม
0: หนักเหมือนเดิม
1: เหมือนเล่นเหมือนคุณเล่นลีกคัพเล่นในแชมเปี้ยนลีก
0: ก็จะได้เป็นการลองผู้เล่นนะครับ
1: ใช่
0: หลายหลายคนคุณเองมองไงเยอรมนีอาจจะไม่เต็มทีมก็ได้ในคืนนี้เจอกับเซอร์เบียที่หลังพิงฝาแล้ว
1: ผมยังชอบเยอรมันอยู่นะผมว่าคือเกมนี้มันเป็นเกมเขาเรียกว่าชนะเพื่อหนีบวยอะใครแพ้นี่เป็นบวยผมว่าศักยภาพของเยอรมันน่าจะดีกว่าจบให้คมอ่ะคือเกมแรกเกม2เห็นนักเตะคือเยอรมันสร้างสรรค์โอกาสได้ไม่น้อยในแต่ละเกมอ่ะพื้นที่สุดท้ายอ่ะจบไม่คม
0: อ
1: ่ะผมก็ยังเชื่อว่า2ลูกน่าจะได้นะเยอรมันต้องมาละเกมนี้พวกอเดมี่พวกโฟเรนเบียสอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะได้อยู
0: ่ครับผมว่าเซอร์เบียน่าจะต้านเยอรมันไม่อยู่เหมือนกันนะครับเยอรมันน่าจะชนะได
1: ้ครับผม
0: 1-0 หรือ 2-0 ประมาณนี
1: ้
0: ไอ้คู่หนึ่งนะครับเป็นเราจะเบรกก่อนไหมหรือว่ายิงยาวไปเลย
1: อีกสักคู่หนึ่งก็ได
0: ้อีกสักคู่หนึ่งก็ได้เบรกนะอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นโอ้โหทีมมาฟอร์มแดงตามแผงเทป
1: กรีซ
0: นะฮะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับกรีซเนี่ยอันดับฟีฟ่าอันดับ46
1: เทปนี่จะกรีซปีไหนนะคุณเอก
0: 2004
1: ยู
0: โร2004
1: โอ้โห12ปีแล้ว
0: 22
1: ปีแล้ว
0: 22ปี
1: ก
0: ็เป็นปีแรกที่เอเวม99ถือกำเนิดชาลองให้กรีซแชมป์ยูโรแล้วแหละ 2004พอดี
1: ครับผม
0: นะครับก็เป็นเกมนัดที่

0: 3นะครับของกลุ่มนี้นะฮะกรีซเนี่ยhead to head เนี่ยผมดู head to head ได้ก่อน head to head กับเยอรมนีเนี่ยเคยเจอกันมาในปี2023เนาะน่าจะเป็นรอบคัดเลือกยูโรเนเธอร์แลนด์เนี่ย เอาชนะได้ทั้งไปและกลับ
1: ครับผม
0: 2-3-0 เล่นที่บ้านแล้วก็บุกไปเยือนกรีซก็เอาชนะ 1-0 ช่วงตอนนั้นกรีซยังไม่แกร่งทีมยังไม่ดีเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: นะครับแล้วก็นี่เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ3ปีนะครับก็เป็นทีมฟอร์มแรงเป็นจ่าฝูงแบบพลิกความคาดหมายเลยทีเดียวขึ้นมานำเป็นหัวตารางกลุ่ม A2 เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: กรีซเนี่ยออกสตาร์ทได้อย่างสุดยอดด้วยการพลิกกลับมาเอาชนะเซอร์เบีย 2-1
1: เกมนั้นโดนก่อน
0: ก็โดนก่อนด้วยนะครับก่อนจะบุกไปเฉือนเยอรมนีของเยอร์เกนคล็อป 1-0 นะครับก็ลูกทีมของอีวานยูวานอวิชเนี่ยอาจจะแอบเสียดายเล็กน้อยที่ต้องกลับมาเล่นในบ้านตัวเองเนื่องจากเล่นในบ้านไม่ค่อยดีแพ้3จาก4เกม
1: ชอบเยือนมากกว่าเหรอ
0: ชอบไปเยือนมากกว่านะครับแต่ก็มีลุ้นคว้าชัยชนะ3เกมรวดในรายการนี้นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์อัศวินสีส้มหลังจากฮึดตีเสมอเยอรมนีได้ในท้ายเกมในเกมเปิดสนามกับเยอรมนีเนาะก็บุกไปเอาชนะเซอร์เบีย 2-1 ก็ก้าวขึ้นมามีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนชั่นลีกนะ
1: ครับ
0: เนเธอร์แลนด์ไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ก็ทำผลงานได้ดีมาตลอดเช่นการคว้ารองแชมป์ในฤดูกาลประเดิมฤดูกาลแรกนะ 2018-2019 แล้วก็จบอันดับ4ในฤดูกาล 2022-2023 ภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชคนใหม่ชาบี้เอร์นันเดสนะฮะก็ทำเพิ่มสถิติไร้พ่ายในการแข่งขันอย่างเป็นทางการในเวลาปกติออกไปเป็น18นัดนะชนะ10เสมอ8แล้วก็ยังไม่แพ้ใครในการไปเยือนในเวลาปกติมา12นัดติดต่อกันนะครับ
1: ครับผม
0: คู่นี้เนี่ย head to head เนเธอร์แลนด์ในผูกขาดเลยทีเดียวชนะ9จาก11ครั้งที่เคยเจอกันมาแล้วก็แพ้แค่นัดเดียวเนี่ย11นัดเนเธอร์แลนด์ชนะ9เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทได้ทุกนัดในเกมที่พวกเขาชนะกรีซคิดดูสถิตินี้เจอกรีซ
1: นี่แสดงว่าสถานเกมรับเขากับเวลาเฉพาะกับกรีซนะ
0: ดุมาก
1: ชนะเมื่อไหร่นี่ชนะเกมศูนย์ตลอด
0: ใช่นะครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของกรีซครับหนึ่ง
1: ก็ชุดนี้ดีมากๆอ
0: ่
1: ะ
0: อนาสตาซิออสคูวิดาสเป็นฮีโร่ผู้ทำประตูชัยในเกมเยือนเซอร์เบีย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็โอ้โหผู้เล่นของกรีซคนอื่นๆเนี่ยก็
1: พาปริดิตอ่ะ
0: ใช่
1: ส่วนหน้าเบนฟิก้ามีโซลิส
0: คิสตาโซลิส
1: นี่ประตูเฮาไงเซฟแมนอยู่เป็นว่าเล่นในเกมพรีเมียร
0: ์คอสตาซิมิกัส
1: แบ็กซ้าย
0: มาร์ฟโลปานอส
1: นี่ก็อดีตตอนนี้ก็ยังอยู่กับเวสแฮมอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: นี่ก็เป็นเรียกว่าตัวเด่นๆของกรีซนะ
1: คอสโซลาสก็น่าจะอยู่ในชุดนี้มั้งศูนย์หน้าของไบรตัน
0: เกมที่แล้วไม่ได้ลงเป็นสำรองเกมนี้น่าจะมีโอกาสได้ลงรวมไปถึงดูวิคาสคนที่บอกเมื่อสักครู่นี้หมายเลขเก้า
1: ดูวิคาเนี่ยเด็กของเด็กน้องน้องเชด
0: อ
1: ย่างโคโม
0: โคโมใช่นะครับ
1: ฮอนแลนด์จะไม่มีศูนย์หน้าที่กำลังฟอร์มฮอตอย่างคักโปแล้วก็แบมบ์บอบบี้นะ
0: ส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเม็กซ์มีดิงคนนี้นี่โอ้โหกำลังฮอตเลยคุณเอกผมต้องทองผมขาวๆต้องทองเนี่ยทำประตูชัยในเกมกับเซอร์เบียนะฮะลงเล่นทีมชาติเพียงนัดที่2เท่านั้นเองนะครับก็เป็นกองหน้าจากอาเซตอักมาก
1: เอเซตรูปปากรอเลยแล้วมาฟอร์มดีกับทีมชาติด้วย
0: กรีซนี่ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บขณะที่โคดิกัปโปเป็นผู้เล่นรายล่าสุดที่ต้องมีปัญหาการบาดเจ็บของเนเธอร์แลนด
1: ์น่าจะบินมาลิพูละ
0: จ
1: ะกลับสโมสรเลย
0: กลับไปแล้วนะครับเป็นไงคุณเอกทีมฟอร์มแรงกับทีมที่สถิติคมกันตลอดเวลาอย่างเนเธอร์แลนด
1: ์คือบางทีพอฟังคุณเอกมันก็ได้อะไรเพิ่มตรงที่กรีซไม่ชอบเล่นในบ้านแล้วเวลาฮอลแลนด์เจอกรีซเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนกับงูเหลือมเชือกกล้วยนะ
0: นะ
1: ผมว่าฟุตบอลฮอลแลนด์อ่ะระบบอยู่ด้วยระบบผมว่าดีนะ อาจจะไม่มีแอนบ็อบบี้อาจจะไม่มีชาบี้แต่เห็นไอ้เจ้ามิดดิ้งเล่นเนี่ยผมว่าดีแล้วก็ไอ้ลูกชายของมาร์คฟานโบเมลอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เด็กมีของ
0: เด็กนั่งดิ้ง
1: เด็กนั่งดิ้งนะ
0: มีดิ้ง
1: มีของเลยผมว่าขอแค่เบียดชนะโอกาสเสมอมีนะคุณนะแต่ถ้าจะเลือกจิ้มไปที่ผู้ชนะผมยังชอบสีส้มฮอลแลนด์อยู่
0: สีส้มดีกว่าละ
1: ผมยังชอบสีส้มอยู
0: ่อ่ะผมก็แม่แต่ว่าวันนี้ผม
1: แต่ผมไม่น่าดูว่าคู่นี้ผมให้เป็นคู่เอกนะ
0: ผมเห็นแย้งซะหน่อยดีกว่าเด
1: ี๋
0: ยวจะไม่สนุก
1: ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ถูกสักคนตัวสองคู่แรกไปทางเดียวกันหมด
0: ผมขอไปทางกรีซดีกว่
1: า
0: เล่นกับเยอรมันและชอบมาก
1: เอกคิมเชียร์ปาปาโดปูลอสตั้งแต่ยุคอยู่กับโบท่าน
0: ผมว่ากรีซไม่น่าแพ้ก
1: ีฬ
0: าอย่างน้อยต้องมีหนึ่งแต้ม
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งคู่เบลกับนอร์เวย์เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่าเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวขอเบรกก่อนนะครับเหลือประมาณ15นาทีแล้วขอพักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: FM 99
1: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหรืออีกประมาณ12นาทีนะครับมาพรีวิวคู่สุดท้ายเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็น UEFA Nations League League A นะครับนัดที่3กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของเวลส์เจอกับนอร์เวย์ครับเวลส์เนี่ยมี FIFA Ranking อันดับ38ส่วนนอร์เวย์อันดับ19นะครับอันดับล่าสุดเนี่ยนอร์เวย์เป็นรองจ่าฝูงนะครับตามโปรตุเกสอยู่3คะแนนนะส่วนเวลนอนจมกองบวยอยู
4: ่
3: แพ้มา2เกมรวดเลยเวลแพ้โปรตุเกส 0-1 แล้วก็แพ้เดนมาร์ก 0-2 นะครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยชนะเดนมาร์กมา 3-2 แล้วก็มาแพ้โปรตุเกส 1-2 นะครับนี่เป็นเกมกลุ่ม4นะคุณเอก
4: ฟอร์มแย่แบบนี้จะตกชั้นนอร์เวย
3: ์ก็คู่นี้เนี่ยฟอร์มหลังเนี่ยของเวลเนี่ยคุณเอก
4: ครับ
3: โอ้ตั้งแต่ช่วงเพลย์ออฟหลังจากเพลย์ออฟไม่ได้ไปบอลโลกมาเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับ
4: อ
3: ุ่นเครื่องก็ยังไม่ชนะใครเลยเสมอไอร์แลนด์เหนือนะครับเสมอกาหน้านะครับแพ้โรมาเนียแล้วก็มาถึงยูฟ่าเนชั่นส์ลีกก็มาแพ้อีก2นัดแรกคือฟอร์มเวลช่วงหลังเนี
4: ่
3: ยแย่สุดๆนะต้องบอกอย่าง
4: น
3: ี
4: ้มาเล่นในดิวิชั่น A ไม่ง่ายนะไอ้หนู
3: ใช่ส่วนนอร์เวย์เองตกรอบบอลโลกด้วยการแพ้ต่ออังกฤษ 1-2
4: ครับผม
3: หลังจากนั้นเนี่ยก็ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเกมแรกมาชนะเดนมาร์ก 3-2 แล้วเพิ่งมาแพ้โปรตุเกส 1-2เนี่ยนะครับ
4: ครับ
3: คู่นี้เนี่ยสภาพความพร้อมนะล่าสุดเนี่ยเวลเนี่ยครับภายใต้การคุมทัพของเครกเบลามี่เนี่ยก็โหกำลังกดดันสุดๆเลยเพราะฟอร์มช่วงหลังนี่ไม่ดีเลยนะครับ
4: ครับผม
3: ก็มาไม่มีชัยชนะมายาวต่อเนื่องถึง6นัดเข้าไปแล้วในปี2026นี่ยังไม่ชนะใครเลย
4: ครับ

0: การลงเล่นในลีก A เนี่ยโอ้โหเป็นการพิสูจน์เลยว่ามันเป็นงานยากเกินไปเจอแต่ทีมหัวกะทิอย่างนั้นแหละ
1: ใช
0: ่ของเวลนะครับเกมเย่าก็ไม่ค่อยดีชนะแค่นัดเดียวจาก6เกมหลังสุดนะครับ
1: ผม
0: ส่วนนอร์เวย์เนี่ยภายใต้การคุมทีมของสตาร์โซวาเคนก็ปรับตัวให้เข้ากับลีก A ได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ขึ้นมาจากลีก B นะครับแม้ว่าจะเพิ่งแพ้โปรตุเกสแต่ก็หูหุดหวิดพัฒนาการในเกมของพวกเขาก็ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะฮะฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ทำได้ดีชนะนอกบ้านมา5นัดติดต่อกันแล้วนะครับส่วนสถิติที่น่าสนใจเวลเนี่ยไม่ชนะใครเลยตลอด6เกมหลังสุดนะครับไม่มีคะแนนเลยด้วยนะครับสิทธิ์นัดหลังสุดของโนเวย์จบลงด้วยการที่ทั้ง2ทีมทำประตูใส่กันได้ก็คือยิงประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับอุ้ยลูกเห็บตกคุณเอก
1: ในกรุงเทพนี่แหละในช่วงเย็นที่ผ่านมา มันเพี้ยนๆเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหก็ภูมิสภาพอากาศแบบเอลนิโญไงอ่ะมาดูผู้เล่นที่น่าจับตามองของคู่นี้นะครับเวลเนี่ยคีเฟอร์มัวซึ่งแทบจะไม่มีใครให้จับตาแล้วเบเนจอนสัน
1: ก็อยู่เอลตันในตอนนี
0: ้ส่วนนอร์เวย์ก็แน่นอนครับเอลิงฮาแลนด์แม้ว่าเจ้าตัวจะมีข่าวเรื่องของสโมสรไปกวนใจคุณเอก
1: นัดที่แล้วไม่ได้ลง
0: แต่ผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมออกให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ไม่มีปัญหาสำหรับฮาแลนด์หรอกเขาไม่สะทกสะท้านกับเรื่องข่าวนอกสนามแบบ
1: ผมว่าเขาเป็นคนที่สมาธิดี
0: ใช่นะครับอย่างไรก็ตามครับนอร์เวย์เองต้องลุ้นนะความฟิตของมาร์ตินโอเดกาดยูเลียนเรย์สันที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมกับโปรตุเกสก
1: ็
0: ต้องลุ้นนะครับคุณเอกคู่นี้ยังไงนอร์เวย์ยาวๆไหม
1: ก็ถ้าเอาดูเวลถ้าจะมาหวังผลได้ก็นี่แหละเบรนดอนจอห์นสันแดนเจมคีเฟอร์มัวว่าชุดนี้ไม่มีแฮร์รี่วิลสันส่วนนอร์เวย์ผมว่าอย่างที่คุณเอกบอกผมว่าเขาอัพเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น
0: พัฒนาได
1: ้ทีมแนวหน้าของโลกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจนเนี่ยผมว่าน่าสนใจเยอะเลยอะเวลทีมแดกแต้มครับผมบอกเลยได้มีโอกาสได้ดูไฮไลท์เวลไม่ค่อยเท่าไหร่อะผมว่านอร์เวย์เป๊ะกว่า
0: สามไหมโดนถึงสาม
1: สองลูกผมว่าต้องมี
0: ใช่ไหม
1: ถ้าหาลั่นลงเนี่ยผมว่ายิ่งสนุกเลย
0: ใช่
1: ผมว่าฮาเล่นลงแน่วันนี้
0: เฉพาะในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยฮาเล่นนี่กดไป22ลูกนะคุณเอก
1: คุณเอกไอเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับโปรตุเกสที่แพ้ไปดูไฮไลท์อ่ะต้องแฮตทริกแต่ครึ่งแรกแล้ว
0: ใช่
1: เป็นนักเตะที่แบบหูหาโอกาสจบกอดีมากอ
0: ่ะก็น่าจะชนะได้ไม่ยาก
1: ใช่ใช่
0: สองประตูต้องมีนะครับส่วนข้อความข้อความบ้างนะครับบอกลิสไหวไหมครับวันนี้มีคู่ไหนน่าจะยิงเยอะผมว่าคู่นี้แหละ
1: yeah,
0: คู่เดียวกันเอาไว้แหละ
1: yeah.
0: น่าจะยิงกันเยอะนะครับน่าจะมีการยิงประตูกันเยอะเลยคู่นี
1: ้
0: นะครับแล้วก็บอกพี่ครับไมค์ซิโนไทยลิงคิงพาร์คเป็นอะไรกับนายกอนุทินนะจากคุณเจมี
1: ่ไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: บับแมนซิตี้ไม่ผิดแต่อย่าทำอีกอุ้ยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าข้อความที่ผมส่งไปจะมีปัญหานะครับคุณสองเอกจากคุณไก่ร้อยเอ็ดนะครับ
1: ข้อความมันมาครบพี่ไก่แต่ว่ามันบางทีมันสลับกันมันมาแบบหัวไปท้ายไปหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: นะฮ
1: ะพี่ชาติชนะเดชทักไทยมาแล้วก็คุณสนธยาสวัสดีเอกิเมกด้นมานะครับในเพจ Facebook
0: คุณสนธยาสวัสดีเหรอ
1: สนธยาอนุรีจันทร
0: ์อย่ามาร้องอะไรเรานะคุณสนธยาสวัสดี
1: กราบเรียนฮะ
0: กราบ
1: พี่ก็จะมากราบเรียนที่นี
0: ่ผมว่าถ้าตกชั้นเนี่ยโอกาสกลับมายากครับไม่เหมือนกรณียูเว
1: ่ตกชั้นนะผมบอกเลยยากเพราะว่าคุณจะต้องถูกจำกัดในการใช้เงินนี่หมายถึงซิตี้ใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเข้าตามระบบเป๊ะนะคุณเอกคุณใช้เงินห้ามเกินเท่านี้3ปีคุณห้ามขาดทุนเท่านี
0: ้แต่คุณเอกแต่ผมว่าระบบผู้เล่นเยาวชนซิตี้อ่ะเขาดีก็น่าจะกลับมาได้ไม่ยากแต่ก็อาจจะใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าผู้เล่นเยาวชน
1: เขา
0: ดี
1: เขาเรียกว่าอะไรทั้งเชลซีและซิตี้มันดีอย่างตรงที่ชุดใหญ่เขาก็กว้านซื้อ
0: ใช่
1: จัดชุดเด็กเขาก็สร้างโครงสร้างมาดี
0: เ
1: ขาตุนไว
0: ้บอกว่าแมนซิตี้ปล่อยให้เขาตัดสินกันว่าแต่แมนยูจะเอาใครมาคุมต่อจากคาริกดี
1: เฮ้ยคาริกยังอยู่ดิ
0: ถ้าเป็น
1: เอาไว้จบหลังแดงเดือดก็ตัดสินเหมือนก
0: ัน บอกว่าถ้าเป็นโยคิมเลิฟที่เคยคุมเยอรมันจะดีขึ้นไหมสมมุติน่าจะคุณเกษีย
1: ณอ๋อมาคุมผีเหรอ
0: เลิฟน่าจะไม่กลับมาทำฟุตบอลระดับสูงแล้วมั้งโยคิมเลิฟ
1: นี่ก็คอมพลีทในเรื่องของการเป็นโค้ชแล้วเนาะได้แชมป์โลกแล้ว
0: แล้วก็บอกว่าเชื่อผมเธอบทลงโทษที่เรือจะโดนเหมือนเอาหนังยางดีดแขนเล่นนะ
1: นี่แหละคือนี่มันน่าติดตามตรงนี้แหละว่ามันจะอยู่ตรงไหน
0: โทษเท่าไหร
1: ่เออคุณเอกคิดว่าในที่อังกฤษเขามีไหมมีนอกมีในมีอะไรเงี้ย
0: ผมว่ามี
1: นะ
0: มีแน่นอนนะฮะแมนยูตัวเจ็บเยอะไหมครับกับโปรแกรมทีมชาติ
1: ก็มีล่าสุดก็
0: ล
1: ิ
0: เวอร์พูลเจ็บไปกี่คน
1: อีซักเจ็บที่นิ้วเท้าตักโตก็เจ็บก็หลักๆ ก็มีอยู่สองตัวที่มีปัญหาการบาดเจ็บ
0: ส่วนอันนี้บอกว่าคุณนัสวะคูงบอกสวัสดีพี่เอกครับน้ำท่วมบ้านรถพังคิดว่าจะได้คืนทุนหวยซะหน่อยปรากฏว่าโดนซ้ำเรียบร้อยเลยนะฮะ
1: ท่วมกับหวยใช่ไหม
0: คุณธนวัฒน์บอกว่าซิตี้รอด 100% ฮะเป็นแบบเดียวกันกับอาร์เซนอลต่างกันแค่ตัวเลขต้องดูผลตอบแทนนะ
1: อาร์เซนอลโดนเคสไหนอะ
0: ไม่รู้ครับเขาส่งมาแบบนี้ผมว่าไม่เห็นอาร์เซนอลจะโดนเท่าไหร่นะบอกว่าเจอลูกเห็บกันไหมครับพี่อยู่ในสตูอ่ะก็เลยไม่โดน
1: ของเราไม่เห็น
0: ดีนะวันนี้เอารถขึ้นไปจอดข้างบนข้อดีของเจ้าของทีมเมกันคือขี้เหนียวฮะเราบอกคุณทศพลบอกฟังเป็นยุติแล้วว่าซิตี้โกงจริงโกงมา9ปีแต่เจ้าของไม่ยอมรับชอบฟังครับซิตี้ทั้งรายการก็ได้นะนี่น่าจะเป็นแฟน
1: แต่ผมว่าเป็นข่าวที่แฟนบอล
0: อยากฟัง
1: มันอยากรู้อ่ะ
0: อยากรู้นะคุณชวนนรินทร์บอกซิตี้ยื่นรายได้กำไรเท็จก็จะมีผลต่อการยื่นภาษีต่อรัฐเท็จด้วยไหมครับโอ้อันนี้ผมว่า
1: ต่อนี่ถ้ามองนอกเหนือจากกีฬาไปถึงนะ
0: อันนี้เป็นขั้นต่อไป
1: ใช่
0: นะครับรัฐอาจจะเข้ามาดูด้วยนะครับคุณกฤษดาบอกนายกอังกฤษเป็นห่วงสภาพจิตใจคนโกง สวัสดีทั้งสองท่านบริอังกฤษผู้หญิงอังกฤษสนุกดีเตะเหมือนผู้ชายหรืออาใช่ผมดูอยู่นะก่อนหน้านี้บอล
1: หญิงก่อนหน้านี้พวกเชลซีอาร์เซนอลซิตี
0: ้อ
1: ่ะเล่นโคตรดีเลยไ
0: ทยเกาหลีเหนือระบบในประเทศทั้งลีกการทุ่มเทการเงินในสมาคมดูไม่เท่าไหร่แต่ทำไมบอลพัฒนามากกว่าซิตี้ never die ever แม่นบ่อสองเอก
1: ต้องรอลุ้นครับ
0: ต้องรอลุ้นบอกตรงข้ามอินซิเล็กไปนะฮะ
1: ก็กรีซ
0: ตรงข้ามอินซิเล็กก็คือเซเบียอินซิเล็กเจอเซเบียใช
1: ่
0: ไหม
1: เออใช่กรีซเจอกับฮอลแลนด์
0: นะฮะที่ผ่านมานอนไม่ได้ซื้อนักเตะเลยหรอหรือถ้าซื้อนอนเอาใบมะเขือซื้อแทนเงินสดหรอ
1: นอนซื้อแต่ว่านอนซื้อก่อนหน้านี้มันอะถ้าแพงแบบผิดหูผิดตาผมว่าจะเป็นนิโคลัสเปเป้นะที่ซื้อมาแพงอ่ะแต่ว่าตัวอื่นมันก็สมเหตุสมผลนะมันก็ไม่ได้แพงเบอร์ในความรู้สึกของผมนะครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าพี่ให้พี่เอกช่วยพี่ชิดด้วยบ้านน้ำท่วมชิดก็โดนเหรอ
1: ถ้าโดนก็โดนวันนี้ปกติชิดวันก็มาจัดรายการนี่ไม่น่าโดนมั้งชิดอ่ะชิดรอดแล้ว
0: อ่ะก็ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามารวมไปถึงข้อความทาง SMS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสำหรับผมนะครับส่วนคุณนพดลก็น่าจะเข้าพรุ่งนี้มั้งต่ออีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสียงเ
2: แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรีย

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์กอกเทียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกัน
0: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
8: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: อ้าวสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับก็นินทากีฬาโลกนะฮะมาแล้วแบบงงๆหน่อยๆในวันที่1ตุลาคมถูกหวยไหมครับพี่สวัสดีครับ
2: อ้า
1: วพี่หาวกันวอดวอดวอด
2: ขออภัยฮะแกล้งหาว
1: โอ้ยอีละ
2: แต่ว่าเสียงเหมือนจริงเลยสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับ
2: วันนี้ก็วันหวยออกนะ
1: เป็นยังไง
2: ก็เป็นอย่างนี้แหละครับวันหวยออกก็จะพอสิ้นเสียงระฆังหมดยกหวยออกปุ๊บ
1: เออ
2: เหงาเลยอ่ะ
1: เช้าวุ่นวาย
2: บ่าย
1: ตื่นเต้น
2: เย็น
1: นั่งซึม
2: ค่ำ
1: ดำเนินชีวิตกันต่อไป
2: ค่ำเนี่ยเอาเท้าไก่หน้าผาก
1: โอ้โห
2: เพราะว่าเวลาเล่นหวยคนจริงจังเนี่ยมันจะมีอเมเจอร์กับโปรนะ
1: ทำไมเท้าไก่หน้าผากได้นี่ตัวอ่อนนี่ทำไมไปเป็นนักยิมนาสติกทีมชาติฮะ
2: โอ้ใครก็เอาเท้าไก่หน้าผากได
1: ้นั่นน่ะสิเหรอ
2: นะ
1: หน้าผากใครฮะ
2: หน้าผากคนอื่น
1: เหรออันนี้เขาเรียกเตะยอดหน้ากัน
2: เ
1: ลย
2: เตะยอดหน้าคืออย่างหวยมันจะมีพวกอเมเจอร์ก็อย่างเหมือนหยองอย่างผมเนี่ย
1: โอ้นานที
2: แต่พวกโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยโอ้เขาซื้อทีมหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวเลย
1: เ
2: ต็มที่เลยแต่พวกนี้มันก็จะถูกบ่อยนะ
1: กะเอารวยว่างั้น
2: กะรวย
1: แต่หารู้ไหมที่ถูกบ่อยๆเนี่ยระดับความถี่และจำนวนเงินที่เขาลงไปแล้วเนี่ย
2: เขาซื้อเยอะ
1: ไอ้ที่เขาเขาเรียกอะไรเทลงน้ำไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู
2: ้นะ
1: เราเนี่ยนานๆจะซื้อทีเนี่ยไม่ถูกที่บนสามบ้านแปดบ้าน
2: นี่ก็วันนี้หวยเนี่ย
1: ครับ
2: เด็กเสียงเสียงไหนนี่แหละ
1: ครับ
2: ครับเนี่ยมันเสียงใครวะ
1: อื
2: มเสียงของ
1: ยิ่งยง
2: ไม่ใช่สิเสียงโจอี้อ่ะโจอี้ก็ชอบทำเสียงอย่างเงี้ย
1: ละว่าที่ที่ปรึกษาว่าที่เลขาผู้ว่ากกท.คนใหม่เนี่ยนะ
2: เออ
1: วันนี้นี่เรียกท่านผู้ว่าได้แล้วนะ
2: เพราะว่าเริ่มเมื่อวานมาไหว้พระไหว้เจ้า
1: บวงสวงศาลหน้ากกท.แล้ว
2: ลิเก5คณะโขน2
1: ทำไมเยอะจังเลย
2: ลำตัด1
1: ปรากฏว่ามาไม่ได้สักคณะฮะติดน้ำท่วม
2: ใช่ฮะก็ไปไหว้สารภูมิ
1: ท่าน
2: เจ้าที่เจ้าทาง
1: ท่านผู้ว่ารองตั๋ว
2: เอ๊ะผู้ว่า
1: บิ๊กตั๋ว
2: ผู้ว่าโปรด
1: โปรด
2: ท่านผู้ว่าชอบให้เรียกว่าผู้ว่าโปรด
1: เหรออ ื
2: ม
1: ทำไมฮะคือแบบเหมือนไม่ค่อยรู้จักกันรู้จักกันใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ชื่อเล่นกัน
2: เออก็เป็นผู้ว่าโปรด
1: เรียกชื่อจริงเอาคำในชื่อจริงมาเป็นชื่อเล่นไปก่อน
2: ก็ต้องเป็นบิ๊กตั๋ว
1: บิ๊กตั๋ว
2: นะแต่ว่าตอนนี้แกผอมนะ
1: โอ้โห
2: หวยเนี่ยออก70
1: เออ
2: แล้วก็ข้างบนนะ
1: ค
2: ือจริงๆข้างบนเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับจริงๆเป็นทางการน่ะแต่ว่าส่วนมากคนเขาก็จะเล่นอันเดอร์กราวกัน
1: อืมเหรอ
2: ใช่ไหมอันเดอร์กราวข้างบนมันมีส่วนไงข้างบนเนี่ย701ข้างล่าง70ส่วนข้างๆนี่แหละครับ
1: เหรอริม
2: เลขหน้า3ตัว791 912
1: ครับ
2: แอดเลขท้าย3ตัวข้างหลังก็058กับ396โอ้โหเลข7นี่มาเยอะมากเลย
1: ครับ
2: 701 70แล้วก็ไอ้เลขหน้ามันยัง791อีก
1: โอ้โห
2: นะเอาก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ผิดเพราะถ้าเราแสดงความเสียใจกับผู้ที่ผิดเนี่ยเยอะกว่าผู้ที่ถูก
1: โดนเยอะ
2: ได้เยอะ
1: คะแนนหวานไปเนี่ยโอ้โดนกันทั่วหน้าแต่ถ้าแสดงความดีใจกับผู้ที่ถูกเนี่ยไม่รู้โดนหรือเปล่า
2: ไม่โดนนะยากนะถ้าหาเสียงก็ถ้าเป็นการหาเสียงก็หาเสียงกับพวกที่เสียเนี่ย
1: เออ
2: ได้เยอะกว่า
1: ครับ
2: แต่เขาจะมีอารมณ์กับท่านหรือเปล่าอันนี้เรื่องนะช่วงนี้โอ้โหวันนี้ก็ฝนเนี่ย
1: เออ
2: เงียบๆอยู่พักคือมันก็ไม่เงียบก็คึ้มมาหลายวันนะ
1: วันนี้นี่บึ้มมาเลยบึ้ม
2: ลาดเขาบอกลาดพร้าวเนี่ยหิมะตกเลย
1: เออ
2: แม่คะนิ้งแม่คะนงร่วง
1: เป็นลูกหมัดนะ
2: ลูกหมัดจะมาทำไมล่ะฮะลูกเห็บสิฮะ
1: วันนี้มันเล็กกว่า เล็กกว่าเห็บ
2: ครับผม
1: ครับมีลูกเห็บตกด้วยอ่ะ
2: เออ
1: นี่ปกติเนี่ยถ้าเราอ่านข่าวกันเนี่ยลูกเห็บนี่ส่วนใหญ่มันจะตกภาคเหนือ
2: ทั้งเหนือทั้งอีสาน
1: อากาศเย็นเย็น
2: คือไม่เดี๋ยวมันต้องร้อนจัดแล้วฝนตก
1: ใช่ไงก็หมายถึงว่าเออนั่นแหละ
2: ร้อนแล้วก็ฝนมาเนี่ย
1: ครับ
2: แต่วันนี้ก็ร้อนจริงนะเพราะว่าเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าบึ้งแถวซอยบ้านเนี่ย
1: มีที่มาไหมฮะทำไมถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าบึ้ง
2: ก็แกไม่เคยยิ้มเลยอ่ะ
1: เหรอ
2: เออใครไปซื้อหน้าก็จะบึ้งบึ้ง
1: เหมือนข้าวต้มข้าวต้มปากหมาอะไร
2: คล้ายๆไงเขาเรียกตามมากับกิริยา
1: ร้านที่ไม่มีชื่อร้านที่ไม่มีเมนูอะไรที่เด่นขึ้นมาเนี่ยก
2: ็
1: จะเรียกกันตามชื่อคนทำชื่อเจ้าของร้าน
2: ก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวหน้าบึ้ง
1: กิริยาของเจ้าของร้าน
2: วันไหนไปแล้วก็ยิ้มกระทักเนี่ยโอ้ยดีใจมากเลย
1: วันนั้นก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อย
2: เป็นก๋วยเตี๋ยว
1: ผิดสูตร
2: เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใส
1: อ๋อครับ
2: นะฮะ
1: ใส
2: มองไปนี่เห็นก้นไอ้นี่แหละ
1: ก้นหม้อเลย
2: ไม่ก้นไอ้นี่เลยก้นชามเลยก้นถ้วยเลย
1: เหรอ
2: น้ำใสมากคิดดู
1: เอาน้ำเปล่าใส่เลย
2: ให้ดูว่ามันใสขนาดไหน
1: เออ
2: นะครับ
1: กราบ
2: พูดแล้วหิวข้าวเลยแล้ววันนี้เนี่ยอสมทก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลย
1: นะตกลงเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี่จบแล้วใช่ไหม
2: จบแล้วฮะ
1: ไอ้ลูกของลูกเห็บอะไรเด็ดจบแล้วนะ
2: หมดละ
1: ก็ใครโดนมั่งก็ไม่รู้นะแต่มุกเม็ดมันเท่านิ้วก้อยมั้งตามที่เห็นในคลิปนะผมขับรถมาผมก็ไม่โดน
2: หวัดนี่โอ้โหเกินหัวไม่โป้งอ่ะ
1: สรุปมะนาวอ่ะ
2: เออ
1: ล
2: ู
1: กพี่เคยเห็นนะ
2: แล้วก็
1: ละต่างวัดราคาบ้านไม่ต่างกับสีเลยนะ
2: ปุ้งปุ้งปุ้งที่บ้านผมเนี่ยลดไปแล้วครับ
1: อะไรฮะ
2: น้ำครับ
1: อ๋อคอยชั่ว
2: ขึ้นมาอีกแล้วครับหน้าปากซอยวิภาวดี64แล้วก็กาบงามๆเลยนะ
1: ทำไม
2: ผู้รับเหมาเนี่ยแหละครับที่ทำคลอง
1: ตรงข้างวิภาวดีนะ
2: มันจะเรียกคลองไหมตรงข้างๆวิภาวดีข้าง
1: คลองคูคัน
2: คู
1: คลองระบายน้ำ
2: คลองระบายน้ำถนนวิภาวดีเนี่ย
1: กาบ
2: ช่วยย้ายก้นมาทำให้เสร็จให้มันเร็วหน่อยได้ไหมฮะ
1: โอ้ยตั้งแต
2: ่เกินกี่ปีแล้วมั้งเนี่ย
1: ผมว่ามีเกือบ10
2: ฮะ
1: ตั้งแต่ผมอยู่ในนิวกลางๆนู่นเน
2: ี่ยโอ้แล้วทำโคตรนานเลยครับ
1: ไปทีละ
2: ฟองท่านผู้ชมครับ
1: เออไปทีละหย่อมทีละหน่อย
2: โอ้มานะเครื่องจักรวางอยู่มีคนอยู่นิดนึงแล้วเขาบอกว่ามันทำตามอะไรนะทำ
1: ตามอารมณ์
2: ไม่ใช่ตามหรอกเขาบอกว่าไอ
1: ้
2: ช่วงที่เทปูนก็อีกบริษัทหนึ่งช่วงขุดก็อีกบริษัทหนึ่งช่วงอะไรโอ้โหพี่ครับพี่ช่วยไปตกลงกันให้เรียบร้อยได้ไหม
1: สนิมสร้อยเลื่อน
2: เออแล้วก็พอฝนตกเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีที่จะไปปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วยิ่งไม่มีที่ไปใหญ่
1: ใช่ทุกวันนี้ผมเห็นพวกเครื่องจักรอะไรไปวางต๋อมอยู่ในน้ำท่อระบายน้ำใหญ่ๆวางขวางคือเขายังไม่ได้เข้าที่อ่ะ
2: แล้วคนก็ไปถ่ายนะว่าไอ้เวลาเครื่องดูดน้ำปื้ดออกไปแล้วมันก็จะมีแลบกลับมา
1: อะไรแลบ
2: คือน้ำที่ดูดออกไปมันก็วนกลับเข้ามา
1: เ
2: หมือนต่อคิวใหม่อะ
1: มันสูบไปไหนมันก็บนอยู่เลยนั่นแหละ
2: แต่เขาแบบว่าสูบแล้วแบบให้มันแบบออกไปด้วยแต่ว่ามีส่วนหนึ่งมันก็เข้ามาอีกด้วย
1: ครับ
2: ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
1: เหมือนแถวบ้านผมเนี่ยดอนเมืองช่วงวันที่หนักๆเนี่ย
2: เป็นยังไง
1: เป็นแต่ละหมู่บ้านเขาก็กั้นกระสอบทางเข้าหมู่บ้านไงแล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำสูบออก
2: นะ
1: สูบข้ามไอ้กระสอบมังเกอร์เขาเนี่ยสูบข้ามออกไป
2: สูบไป
1: สักพักก็ลงท่อวนกลับเข้ามาใหม
2: ่ก็ต้องใช้อย่างนั้นเอาไงคือถ้ามันไม่มาก
1: ไปไหน
2: ปริมาณน้ำไม่มากมันก็เล่นซ่อนแอบไปอย่างนั้นได
1: ้ครับ
2: แต่ถ้าน้ำมากๆนี่เหมือนไอ้สนามอะไรสนามกอล์ฟหรือหมู่บ้านที่แถวๆบางนา
1: โอ้
2: เขื่อนกำแพงมันแตกน้ำเข้าไปโอ้โหแล้วบ้านคนจนทั้งนั้นเลยแถวนั้นสนามนั้น
1: โอ้โห
2: นะฮะ
1: หนักเลยนะ
2: โอ้โหหนักสิ
1: หนักนะ
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าบ้านคนมีตังค์อ่ะคือเป็นก็ไม่มากเท่ากับบ้านคนจนไง
1: ครับ
2: บ้านคนจนมันโดนเปี้ยงเดียวโอ้โหกว่าจะหาเงินมาซ่อมได้โอ้ยเหนื่อย
1: เหมือนตอนปี54นะ
2: นี่ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะอะไรนะแต่พูดถึงความลำบากอะ
1: เอาอย่าว่าแค
2: ่
1: คนจนคนที่ตังน้อยๆแล้ว
2: ต้อง
1: มาลำบาก
2: คือคนฐานะปานกลางเนี่ยก็แย่แล้ว
1: อย่างฐานะปานกลางไปถึงด้านล่างอย่างพวกเราเนี่ยจะซ่อมบ้านเนี่ยมีตังนะ
2: นะ
1: แต่ไม่มีช่าง
2: วันนี้ก็โดนค่า ไดสตาร์ทไปอีกเพราะว่าเอารถพาโดโตต้าพาโดเนี่ยมันเป็นพระเอกสนใจ
1: ตอนน้ำท่วม
2: ช่วงน้ำท่วมนี่ก็ไปขับโอ้โหลุยปรากฏว่าไดสตาร์ทก็เดินมาร้องไห้มาเลย
1: เหรอวันอาการมันเป็นยังไงสิ
2: แกก็บอกผมเราต้องจากกันเพียงเท่านี้ก่อน
1: พี่ใช้งานผมหนักเหลือเกิน
2: เออก็ต้องเสียเงิน
1: มันยังไงฮะมันแช่
2: แช่แล้วไม่ติด
1: อ๋อ
2: แช่แล้วไม่ติดคือไอ้ไดสตาร์ทแช่แล้วไม่ติดเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขแบบโบราณมากเลยนะ
1: ทำไงฮะ
2: คือเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ถ้ามันกว้างนะแต่เดี๋ยวนี้
1: อ๋อให้พอไม่ติดปั๊บให้เดินไปเปิดกระโปรง
2: เปิดกระโปรงแล้วมันก็ติดจะบ้าเหรอ เปิดกระโปรงแล้วก็หาเหล็กแป๊บหรืออะไรก็ได้ลงไปเคาะตรงที่ใดเคาะแต่ว่าบางคนเดี๋ยวนี้ก็อย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมนี่รู้เรื่องรถเยอะแล้วผมยังเปิดไปอยู่ตรงไหนวะได้มันอยู่ตรงไหนวะนะไดสตาร์ทเนี่ยมันจะลูกเล็กกลมกลมยาวๆแต่ถ้าเป็นไดชาร์จลูกมันจะใหญ่หน่อยนึงแต่รถสมัยนี้เนี่ยคนสมัยนี้ก
1: ็ไม่รู้หรอกครับ
2: คงจะไปรู้หรอวะเปิดกระโปรงตรงไหนยังไม่เคยเปิดในรถ
1: ยิ่งรถใหม่ๆนี่เขาก็ซ่อนมาก็ไปบางคนเนี่ยขับรถมา 6-7 ปีไม่เคยเปิดฝากระโปรงเอง
2: เลยมันจะอยู่กับระหว่างเกียร์กับเครื่องก็เอาหาเหล็กอะไรหนักๆเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกเคาะถ้าโดนเคาะได้เนี่ยนะคืออัดข้างในเนี่ยไอ้พวกแปลงถ่านหรืออะไรมันจะขยับหน่อย
1: เขาเรียกให้อิเล็กตรอนมันวิ่ง
2: ป๊อกเดียวเนี่ยสองสามป๊อกบางทีเนี่ยป๊อกแล้วป๊อกอีกยังโอ้โดนกินเลย
1: หลุดคนละป๊อกแล้วฮะ
2: แล้วก็มันแล้วมันจะสตาร์ทติด
1: เคาะไปสามทีป๊อกป๊อกป๊อกลุก
2: โอ้โหป๊อกป๊อกป๊อกอ้าวเกี้ยวถ้วยหนึ่งเนี่ยฮะที่วันนี้ก็ท่วมอีกแล้วโอ้โห
1: บ้านไม่ติดบิดแล้วเงียบ
2: ที่บ้านเนี่ยส่งข้อความมา
1: ฝนตกอีกแล้ว
2: หน้าบ้านท่วมอีกแล้ว
1: เออพี่สาวผมนี่เห็นฝนมาเลยหลอนเลย
2: แล้วก็มาหลับ
1: ตกอีกแล้ว
2: พอหลับก็กะเดี๋ยวตื่นไปกินข้าว
1: อ
2: าหารตามสั่งเว้ย
1: ครับ
2: หลับตื่นขึ้นมาก็เจอการเปลี่ยนแปลงของอสมทที่ว่าเนี่ย
1: อะไรฮะ
2: ก็ไอ้ตู้ที่ขายอาหารเนี่ย
1: อ๋อ
2: ตู้ที่มันขายขนม
1: กดบะหมี่ครึ่งกดขนมอะไรข้างล่างนี
2: ่
1: หายแล้วผมไม่ได้สังเกต
2: หายไปไหนวะ
1: ตู้น้ำยังอยู่ไหม
2: ตู้ไอ้แล้วไอ้ตู้เตาเหาะเนี่ยดันเสียอีก
1: ไฟอิงเทอร์เทิลเลยนะ
2: โอ้โหผมก็จะฝาดท้องคือไม่มีขนมมาม่าหรืออะไรกินก็น้ำก็ยังดีวะ
1: เ
2: พิ่มความหวานนะปลาขวด
1: เ
2: รา
1: ไ
2: ป
1: เลย
2: เลย
1: โอ้อะไรตู้อัจฉราเหินไปหาอะไรนี่ก็ไม่อยู่อ่ะ
2: อยู
1: ่เสีย
2: แต่ว่าผมเข้าใจว่าน้ำท่วมแล้วไอ้คนที่จะมาเติมของเนี่ยมันก็คงจะมาไม่ได
1: ้คือไม่ได้มาเติมของที่นี่เติมของอยู่ที่บ้าน
2: ก็เหมือนการบินไทยอ่ะ
1: ครับ
2: ที่โหกระป๋องกระเป๋าทั้งกระเป๋าทั้งคนขับนะฮะ
1: ไม่ใช่รถเมย์อ่ะโอ้โห
2: ลงมาแล้ว
1: ดีแล้วทัน
2: ลงมาแล้วรอกระเป๋ากันโอ้โหอ่วมมอลไทยเนี่ย
1: นี่เห็นล่าสุดเมื่อคืนนักกีฬาที่ชุดที่กลับมาเมื่อคืนนี่ไม่โดนแล้ว
2: เขามา
1: ไปทำงานได้แล้ว
2: ไม่โดนได้ไงก็ไม่โดนสิเพราะว่าโอลิมปิกเข้ามาดูด้วยตัวเองอ่ะ
1: ครับ
2: นะ
1: แต่วันก่อนสองสามวันก่อนเนี่ยโอ้โหนัทเต้ยแม่กองเนี่ยมาเล่าในรายการเมื่อวันซืนเนี่ย
2: ว่ายังไงบ้าง
1: โดนไป10ชั่วโมง
2: โอ้โหสิบนี่รอกระเป๋าด้วยแล้วก็
1: รอกระเป๋าล้วนๆ
2: แล
1: ้
2: วโอ้ผมไม่เอาแล้วกระเป๋าทิ้งแล้ว
1: บางคนมันมีของต้องใช้
2: พี่เอาไปเลยพี่ผมไม่เอาแล้วผมรอจนท้อ
1: บางคนมันมีของต้องใช้ไงพี่อยู่ในนั
2: ้
1: นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊ก
2: คือเพื่อนผมเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับพวกอะไรนะรอจิตติกไม่รู้จะรอกันทำไมนะ
1: รอต้องรอฮะอันนั้นต้องรอ
2: บอกว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่แบบว่าช้ามากคือการแก้ไขปัญหาเนี่ยขาดคนเนี่ยยังไงก็ต้องไปติดต่อที่ไหนที่มันมีคน
1: ต้องหาคนมาเติม
2: คนมาเติมเช่นมหาลัยโรงเรียนโรงแรม อะไรต่างๆเนี่ยปุ๊บกลุ่มคนมาไล่พวกเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากอะไรมันจะมี
1: โปรโตคอลอยู
2: ่แผ่นการ์ดไอ้แผ่นเลยนะแผ่นเหมือนกับเวลาเขาแปะกระเป๋าเห็นไหม
1: แท็กแท็ก
2: เขาจะมีแท็กอยู่ปื๊ดมันจะดูไม่ยากสอนแป๊บเดียว
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่ามันจะมาเงินเนี่ยมันก็ยังไม่ต้องรอนานขนาด
1: ช่วยกันระบายไปได้
2: ห
1: รือว่าเขาบอกว่าบางคนบางสายการบินที่เป็นไม่ใช่สายการบินใหญ่อะไรเงี้ย
2: เ
1: ขามีวิธีแก้ปัญหาด้วยการเอาเครื่องบินเล็ก ขนเจ้าหน้าที่จากจังหวัดอื่น
2: ๆ
1: มาบินลงสนามบินน่ะตึ้งแล้วก็
2: มาล
1: ง
2: มาตุ้มเลยมาลงมาตุ้มไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่เคยเป็นผู้จัดการสายการบินด้วยครับนะ
1: เคยเป็นอยู
2: ่เป็นแล้วฮะ
1: ตอนบวช
2: เหรอ
1: เดินนำ
2: บินบาทอ่ะก็ไม่รู้ไงอันนี้ก็ฟังเพื่อนเขาบอกมาให้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ช้ามากและไม่ดีนะ
1: ครับ
2: แล้วบางคนบอกอ๋อเขาจะเลือกตั้งอะไรนะซีดีใหม่อะไรนะอะไรนะ
1: ซีดี
2: ไอ้
1: ติดตูดช้างเลย
2: เออนะ
1: ดีดีสิ
2: อ๋อดีดี
1: ครับผม
2: จะเลือกตั้งโอ้โหหยองวันนี้มันรับมุกได้เยอะมาก
1: เพิ่งตื่นนอนตื่นก็โ
2: ว
1: เมื่อกี้นี้
2: เขาจะเลือกสรรหาใหม่หรือเปล่าวะ
1: ครับ
2: อะไรเงี้ยนะ
1: อืม
2: เราก็ไม่รู้กันว่าก็ไอ้เรื่องเลือกตั้งสรรหาอะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะทำเสร็จทีว่าไอ้ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ย
1: โอ้หลายเรื่องนะ
2: ขยี้มันหลายเรื่อง
1: ขยำรวมกันแล้วดิโอ้โหชาวบ้านปวดหัว
2: โอ้โหแล้วก็ไอ้น้ำท่วมนี่ก็ด่ากัน
1: เออ
2: เอารัฐบาลก็โยนมาที่ผู้ว่ากทม
1: ครับ
2: กทมก็โยนไปทางโน้นอีก
1: อืม
2: แหมพี
1: ่แค่เรื่องเอาข้าวไปเข้ากล่องไปบริจาคเลยครับโอ้โหปวดหัวแล้ว
2: เออก็อย่าไป
1: แซกกันไปแซกกันมา
2: อย่า
1: เอาไปให้คนก่อนเย็น
2: ๆอย่าไปนั่นมากมายไก่กองเลย
1: อืม
2: ก็ท่วมขึ้นมามันก็มีความผิดด้วยกันทั้งนั้นน่ะ
1: แล้วเอาไปให้เขานี่ไม่ใช่แบบว่าข้าวกะเพราไก่มีไก่3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: อ้าวก็บางทีรับเหมาไง
1: โอ้
2: คนแบบเอาได้ตังมาแล้วไปซื้อไอ้หยองประหยัดนะเว้ย
1: รถเหรอรถสเปค
2: เหรอแฮปหน่อยแฮป
1: โอ้โห
2: มา10นี่ก็อมไว้5
1: แล้วเขาบอกบางทีเขาบอกอย่างงี้นะพี่เขาบอกว่าถ้าคุณทำแบบว่าไอ้วันนี้ผมเห็นโพสต์คุณบุ๋มอะคุณบุ๋ม
2: คุณบุ๋มปนัดดา
1: ก็คุณเห็นว่าดีบุ๋มก็ว่าดีอ่ะนั่น
2: น
1: ่ะโอ้แกก็บอกว่าถ้ากรุณาทำให้เหมือนทำให้คนในครอบครัวท่านทานเพราะว่าแต่ละบ้านที่

0: เสียสละมีทั้งผู้ที่รับสละนะฮะ
1: โอ้โหมือบวมสิฮะหนามเพียบเลย
0: ก็บางคนก็ได้วิกฤตเงี้ยมาเป็นโอกาสไง
1: ครับ
0: ก็ได้อย่างนี้ก็มาเป็น
1: แล้วบางพื้นที่อ่ะพี่เอาจริงนะบางพื้นที่ยังไม่ลดเลยนะยังถ้าคุณผู้ฟังเคยรู้จักน้องไอ้แม็กอะแม็กก็แคกอะที่เป็นอินฟูสายฟุตบอลเนี่ยนะเป็นผู้ประกาศเป็นนักพากย์เนี่ยบ้านอยู่ร่มเก้าเนี่ยทุกวันนี้น้ำยังไม่ลดเลยนะ
0: ไม่มีเลยนะ
1: คือขั้นน้ำเข้าบ้านกระบงกระเบื้องระเบิดเละไปหมดเลยน้ำยังไม่ลงเลยทุกวันนี
0: ้
1: นะครับฝั่งแถวร่มเก้าเลยก็โอ้โหอันนี้ช่วยเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นให้หน่อยก็แล้วกัน
0: ร่มเก้าแล้วก็ของจันทร์ของจันทร์เริ่มดีขึ้น
1: ของจันทร์เริ่มลงแล้ว
0: เริ่มลงเพราะว่าเข้าเครื่องทั้งพญานาคทั้งงูเขียวงูเห่าอะไรไปดูดงูอุตลุดไปหมดเลย
1: งูเขียวนี่ทำไงเอาหลอดปากแล้วดูด
0: ดูดแรงอ่ะ
1: งูเขียวว่าอินด้วย
0: อะไรหมอลำซิ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: พญานาคซิ่ง
0: นั่นน่ะ
1: โอ้โหหมอลำซิ่งก็ลำหน้าห้านกันมันเลยนะ
0: โอ้ดูดกันอุตลุดไปหมด
1: แล้วก็แต่นั่นแหละแถวร่มเก้าน่ะใครมีส่วนอะไรเข้าไปได้เนี่ยช่วยหน่อย
0: มีหลายที่
1: ครับ
0: โอ้นะบางทีนะพอน้ำเนี่ยมันได้เวลาสัก5วันแล้วก็เริ่มมาละเป็นโอเลี้ยงเลยทีนี้มันก็เหม็นแล้วเริ่ม
1: พอผมจำได้อะตั้งแต่วันบอลไทยตกรอบอะพี
0: ่
1: วันที่บอลไทยแพ้จีนอะผมภาคอยู่กับแม็กอะแม็กก็นั่งหน้าเกียดๆบอกตามแม็กไงบอกโอ้โหที่บ้านหนักเลยพี
0: ่นี
1: ่เอารูปให้ดูเนี่ยโอ้โหรถเก่งเนี่ยถึงกระจกอะ
0: โอ้โหวันนี้หนักเลยแต่อย่างผมเนี่ยเสียค่าอะไรนะค่าไดชาร์จไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่พัน
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ CRV เก่าผมเนี่ยไอ้แข็งกันเครื่องอะ
1: CRV หรือรถคันใหม
0: ่ CRV ไอ้แข็ง
1: วันนั้นที่พี่ไปตึก A ที่พี่เอา CRV ไปเหรอ
0: เปลี่ยนไป2คัน
1: น่
0: ะเอา CRV วิ่งแผดมันก็ดังแผดแผดไอ้มันดังอะไรวะ
1: เหมือนลากอะไรไปกับพื้น
0: เม
1: ื่อกี้
0: ตอนมันลุยน้ำไม่เป็นไรตรงไหนพอจะมีที่ตื้นเขินเนี่ยมันดังแผดโอ้โหพวกรถตายรถเสียนี่มองกันเป็นแถบเป็นตาเดียวเลย
1: เสียงไงนะ
0: แผด
1: พี่ผายเลยวะ
0: แล้วมันเสียงมันดังด
1: ัง มาก
0: เขาก็หมอสายมาสกิดพี่ชิ้นส่วนหลุดแล้วพี่ข้างล่างแล้วก็น้ำก็ท่วมผมก็ต้องวนกลับไปใหม่ลุยน้ำใหม่มันเรื่องไปหาร้านทำดีว่าช่างเปิดพอดีเลยข้างบ้านน้ำไม่ท่วมนิดหน่อยก็เลยมุดไปแกะมาให้
1: ดึงทิ้งไปเลย
0: ก็น่าจะไหลพันน่ะดูทรงนะ
1: ต้องซ่อมกันไปอย่างขี้หมูขี้หมาที่ลุยน้ำเนี่ยก็ต้องซักผมและอันดับแรก
0: ถ้าผมจะแนะนำนะรถ
1: ทุกวันนี้ในรถเนี่ยเป็นพี่เทอุเทนผมเหม็นไปแล้ว
0: รถเนี่ยเขาจะห่วงซักผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นที่น่าห่วงที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือลูกปืนล้ออ
1: ่ะถูก
0: ลูกปืนล้อเนี่ยสมัยนี้มันไม่มีอัจฉริยะคือมันใส่แล้วมันก็รอพังเลยใช่ไหมลูกปืน
1: ครับ
0: แต่ที่นี่มันต้องพังเร็วเพราะลุยน้ำรถเนี่ยลุยน้ำแป๊บเดียวไม่เป็นไรแต่นี่มันลุยแบบลุยเป็นวัน2วัน3วันเนี่ย
1: ไปเช็คหน่อย
0: ไอ้ลูกปืนจาระบีที่มันอยู่ในลูกปืนล้อเนี่ยมันก็จะหลุดไปทีนี้เวลาหลุดไปวิ่งวิ่งวิ่งไปก็จะมีอาการว่า
1: ลู
0: กลูกปืนเขาเรียกว่าลูกปืนไหม
1: ้
0: มันเสียดสีจนไหม้อะไรประมาณนี้
1: เอาไปเช็คดูไปเช็คดูคือทุกอย่างเรียบร้อยสงบแน่ๆแล้วเนี่ยก็ได้เวลาไปตรวจไปดูหน่อยถ่ายน้ำมันเครื่องสักทีนึง
0: น้ำมัน
1: ถ่ายของเหลวสักทีนึง
0: นะ
1: ว่าไป
0: แต่จริงๆถ้ารถมันไม่ดับไม่อะไรเงี้ยน้ำมันเครื่องก็น้ำก็ไม่เข้าน้ำมันเครื่องหรอกแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็ถอดกองอากาศนะครับรถที่มันตายมันเสียเนี่ยมันตายเพราะว่าน้ำมันเข้ากองอากาศเหมือนกับเราหายใจแล้วจมน้ำอ่ะแล้วเอาน้ำเข้าไปในปอดมันก็จะสำลักแล้วก็จะดับก็ถอดมาล้างถอดมา
1: หรือว่าถ้าไม่เข้าก็มันสกปรกก็ถอดออกมาดูดซะหน่อย
0: ดูดด้วยอะไรฮะหลอดนะฮะ
1: สเป่าน
0: ะฮะ
1: ส่วนทาง
0: เออประมาณนี
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นง่ายๆแต่ถ้าเกิดไปถึงช่างก็จะแบบน่าจะมีเรื่องที
1: ่ช่างเขาก็จะ
0: ดูแลให้มากกว่านี
1: ้ช่างเขาจะแอดมาเรื่อย
0: ๆผม
1: เขาก็จะวีรศักดิ์นินกัดมาเรื่อย
0: ๆอุ้ยโอ้โห
1: ตอนนี้ภาควอลเลย์อยู่ได้ข่าว
0: เหรอเพิ่งตื่นนอนนี่มันคมมากเลยวอลเลย์บอลพูดถึงอ่ะ
1: ผมเริ่มจะง่วงใหม่แล้ว
0: เดี๋ยวกลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้หญิงก็มีลุ้นอยู่ใช่ไหม
1: ผู้หญิง
0: ชายป่าวอลเลย์บอลชายป่าฮะ
1: ชายหาด
0: แท้ชายหาดนะฮะ
1: ไปชายป่าทำไม
0: ก
1: ็วอลเลย์บอลชายหาดหญิงนี่ก็จะเข้าชิงนะ
0: ได้ชิง

0: ด้วย
1: เข้าชิงเขาเมื่อเช้านี่ก็เห็นตีกันอยู่ผู้ภาพผู้ภาพนะก็เห็นคนภาคออกมานี่อุ้ยเข้าชิงครับพี
0: ่ไม่มีใครห้ามเลย
1: เหรอห้ามทำไมอะ
0: ฮะ
1: ไม่ต้องห้าม
0: แหมก
1: ็ก็เป็นน้องน้องเบสน้องไบมั้ง
0: น้องไบน้องเบสน้องสูงกับคือผมว่าเขาสูงคู่แต่ว่าอีกคนน่ะสูงมาก
1: เออแล้วก็ยาวด้วย
0: ยาว
1: ที่ว่ายาวในที่นี้เนี่ยคือชื่อของเธอสองคน
0: ชื่อยาวด้วย
1: วรพีระชยากรก้องพบสรุตาว่าดี
0: เออ
1: นี่หนึ่งคนนะไม่ใช่สองคนนะ
0: คนเดียวเหรอ
1: คนเดียว
0: อีกทีสิ
1: อะไรวะวรพีระชยากรก้องพบสรุตาว่าดี
0: คือท่อนหลังนี่คือเป็นนามสกุล
1: นามสกุล
0: โอ้โหนี่ถ้าเป็นสมัยแกคงเพิ่งเปลี่ยนชื่อมั้ง
1: ใช่
0: ๆถ้าแกชื่ออย่างนี้ตั้งแต่แกเรียนประถมเรียนอนุบาลแกก็โอ้โหผู้ปกครอง
1: เลยลาจ้างก็ปัก
0: จ้าง
1: เสื้อเรียนทีนึงโอ้โห
0: หน้าอกเนี่ยน่าจะไปถึงหลังเลยกลางหลังเลย
1: ส่วนอีกคนนึงเนี่ยสั้นกว่าหน่อยนึงทาราว่าดีนาราพรพัฒน์ก็เข้าชิงนะจ๊ะน้องทั้งสองคนก็ถือว่า
0: ก็มีโอกาสนะเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเล่นในระดับเอเชียระดับโลกมานานพอสมควรทีเดียว
1: ครับก็เอาชนะคู่ของฟิลิปปินส์ไป2เซตรวดเมื่อเช้านี
0: ้ครับ
1: นะครับเข้ารอบชิงในรอบ12ปีเลยนะ
0: โอ้โหก็
1: ครั้งล่าสุดที่ได้ชิงคือเอเชียนเกมที่อินชอนนะครับ
0: คือตอนนี้เหรียญทองมันไปหยุดที่เท่าไหร่อยู
1: ่12
0: 12เพราะเราหวัง
1: วันนี้มีเพิ่มไหม
0: ยังไม่มี
1: เดี๋ยวดูก่อน
0: เราหวังไว้15ใช่ไหมหยอง
1: ครับ
0: นะฮะไม่ใช่เราอ่ะทางโอลิมปิกเขาหวังไว้15เหรียญก็ยังขาดอยู่นะใครมีเหลือๆก็เร่งมาเอาให้หน่อยนะฮะ
1: ดูใครมีเหลือๆเอามาให้หน่อย
0: เออเร่งหน่อย
1: เหรออ
0: ืม
1: ก็ของเราตอนนี้เนี่ย12อยู่ที่12เหรียญ
0: 12ก็ขาดอีก3
1: ครับ
0: 3นี่จะมีอะไรที่ที่มีชิงก็มีมวยสากลสมัครเล่นหญิงน้องโฟกัสนะฮะ
1: ครับมีวอลเล่ชายหาดมีเดี๋ยวมีเทควันโด
0: มีเทควันโดนี่มาช้าเป็นภูมิเซ่เดี๋ยวทูโมโฮก็น่าจะเป็นประเภทต่อสู้แล้วมั้งนะฮะ
1: ไม่แน่ใจโปรแกรมเหมือนกันแ
0: ท้
1: แล้วก็เดี๋ยวยังมีอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ชิงไหมแต่ไม่น่าพลาดก็คือตะกร้อ4คนหญิงถ้าไม่ได้ชิงก็นั่งเรือกลับสมาคมตะกร้อ
0: โอ้เพราะว่าพ่ายหลุดแต่ว่าผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่ทีมชุดพ่ายมาเลเซียนะผมก็นึกในใจอยู่แล้วว่าสู้ยากหรือสูสีอ่ะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยไอตอนที่มันแข่งชิงแชมป์โลกหรือชิงอะไรที่ประเทศไทยอ่ะ
1: คิงครับ
0: ที่แฟชั่นไอแลนด์อ่ะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ส่งตัวจริงมาเลยอ่ะเขาซุ่มเลยอ่ะ
1: คือมาเลนี่เขาชนะเราตอนซีเกมคาบ้านเลยแล้วก็พอไปชนะเราอีกทีตอนชิงแชมป์โลกที่กัวลาลัมเปอร
0: ์
1: ที่วอล์กเอาท์กัน
0: อ
1: ่ะ
0: ที่เป็นเรื่องเป็นราวกัน
1: ป่าลาดี้
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วก็
1: มาอีกทีก็คือคิงคัพนี่เราชนะ
0: ใช่แล้วเขาเก็บตัวเขาขนาดเก็บตัวขนาดไปหาที่บ้านยังไม่เจอเลยคิดดูแล้วกัน
1: โอ้ทำไมกลัวยืมตังค์เลยเก็บกระดาษอะไร
0: โอ้เล่นกายอ่ะแล้วซุ่มอ่ะเขาเรียกมวยซุ่มอ่ะ
1: แล้วก็มาเจอกันที่นี่เนี่ยมันคือฝึกแข่งศักดิ์ศรีเพราะว่าม
0: ันเหรียญใหญ่อะ
1: ชุดเต็มฟีฟ่าเดย
0: ์เออก
1: ็แล้วก็เจอกันชาติเป็นกลางแล้วนี่คือเหรียญที่ใหญ่ที่สุดของตะก้อ
0: คือ
1: ช
0: ุ
1: ดชาย
0: สู้ไม่ได้ก็ผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันน่าจะสูสีกันมากอะแล้วนาทีนี้มันไม่ได้กินเหมือนกับกินขาดเหมือนก่อน
1: แล้วมีปัจจัยอย่างที่ทำให้ทีมไทยแพ้วันนั้นพี่รู้ไหม
0: อะไรสิ
1: ผมภาค
0: โอ้ไม่ใช่ นอกจากพยองเดชภาคแล้วยังมีอีกคนนึง
1: ใคร
0: ลีหมิง
1: ไปเหรอ
0: น่าจะไปดูผมไม่รู้นะ
1: ไม่น่าได้ไปมั้งมันไกลแกบอกมันไกล
0: ก็ไกลทุกที่อ่ะผมถามแกนะ
1: วันนี้แกไปดูเทนนิสนะ
0: เออ
1: ไปได้เป็นไง
0: เทนนิสไกลอีกละ
1: กาซิดิดเป็นไงไปแกไปดู
0: แพ้เลย
1: โดนเละเลย
0: แต่กาซิดิดมันถูกมันไม่ไอ้นั่นมันเราเจอมือวางอันดับหนึ่ง
1: ถูกถูกอันดับโลกห่างกัน200กว่าอันดับอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ปกติแล้วกาซิดิดก็เป็นทีไปอ่ะไม่ใช่ว่าจะใช่แบบเก่งตลอดการเหมือนอย่างวิวเหมือนอย่างบิวอะไรพวกนี้นะ
1: ด้วยมือแล้วเนี่ยเป็นรองเยอะ
0: เป็นรอง
1: งานพูดงั้น
0: เป็นรองพอสมควรก็ไม่แปลก
1: เซต2นี่โดนไป60เลยมั้งรู้สึก
0: เออใช่60เลยก็เทนนิสก็หมดแล้วนะ
1: ครูก็หมดเลยใช่ไหมพี่
0: หมดน่าจะหมดแล้วหมด
1: ท่านคุณสุชัยก็หายใจเฮือก
0: เพราะว่า สมชายถามหลี่หมิงไปครั้งที่สองเอ๊ะเทนนิสนี่ตกลงเหลือเลยพูดไปแล้วไม่ฟังหรือ
2: ล่ะโดนอีก
0: โดนด่าอีกนะฮะแล้วแกพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องนะแกพูดวนไปวนมา
1: แล้วแกก็ไปนั่งพูดในเพจเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องพูดเบาๆเกรงใจข้างๆ
0: เสียงก็กังวานแต่ก็ถามอะไรเยอะก็ไม่ได้
1: โดนด่าอีก
0: ไม่รู้เรื่องเลยถามเยอะก็ไม่รู้อะไรสักอย่าง
1: ก็วันนั้นนาเต้ยเล่าให้ฟังอ่ะว่าแกไปดูบิววิ่ง100เมตรอ่ะ
0: เออ
1: คือนาเต้ยนี่เขาเอดีการ์ดแกเป็น P กับ PE ถูกไหม
0: P กับ PE มันยังไง P แล้ว
1: มันเข้าไปในโซนที่เป็นทีวีไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้
1: แต่วันนั้นเนี่ยเห็นวิทนาเต้ยแกบอกคุณหลี่หมิงเนี่ยแกไม่รู้ทำยังไงแกแอบเข้าไปได
0: ้ก็ลักลอบเข้าไป
1: เออแล้วก็ไปเซลฟี่กับบิวอะไรต่ออะไรเพราะว่าพวกนี้เขาต้องสัมภาษณ์ทีวีก่อนไงอันดับแรก
0: คือ
1: มิกโซน
0: ระดับเอเกมขึ้นไปยันโอลิมปิกเนี่ยไอดีการ์ดของทางทีวีพวกพีหรือพวกอะไรเนี่ยมันจะเป็นมีเดียที่มันเสียตังค์ไป
1: เป็นใช่
0: เป็นมีเดียอย่างทีวีเนี่ยเวลาไปเอเกมโอลิมปิกเนี่ยต้องจ่ายตังค์นะ
1: ตอนนั้นเขาจะได้สิทธิ์ก่อน
0: แต่ถ้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมาฟรีก็คือฟรีมึงนู่นเลยไปรอนู่นนอกรั้วเขาจะมีรั้วกั้นทีวีเสร็จปุ๊บนู่นแหละของเราหนังสือพิมพ์ไปรออยู่ตรงนู้น
1: นักกีฬาบอลโลกก็เหมือนกันนักกีฬาพอเดินออกมาก็มีกล้องทีวีตั้งดัก
0: ใช่
1: แล้วก็ถึงจะหลุดออกมาเป็นในโซนมิกโซนที่เป็น
0: แล้วบางทีเวลามันเฮ้ยจะรีบส่งข่าวหรือว่าข่าวจะปิดแล้วก็เมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีว่าทีวีเพราะทีวีบางทีมันไม่สัมภาษณ์พร้อมกันทุกช่องไม่บู
1: ขอเดียวอะไร
0: บางทีก็เดียวบ้างอะไรบ้างโอ้โหกว่าจะมาถึงเรานี่เราพูดสองคำเอง
1: ก็บอกว่าคุณเตยแม่กองเขาบอกพี่หลี่หมิงเขาเร้นกายเข้าไปในนั้นได้ไงไม่รู
0: ้
1: แล้วก็พอบิวเดินมาถึงนักข่าวที่อยู่ข้างหลังนี่ก็พิมพ์ปะสัมภาษณ์ส่งข่าวรีบลงไปนั่งพิมพ์ปุ๊บเสร็จกลับเพราะว่ามันมืดแล้ว
0: อ
1: ีกวันหนึ่งนักเตยบอกพี่หลี่หมิงส่งไลน์ไปหาแกเป็นรูปแกเซลฟี่กับบิวเตยไม่มาทำข่าวบิวเหรอจะเตยบอกผมมุ่งกับทำข่าวนี่แหละกันเลยไม่ได้เซลฟี่เลย
0: ผมรู้อย่างเดียว
1: แกไปเซลฟี่เนี่ยแกทำข่าว
0: ผมรู้อย่างเดียวตอนไอ้เกมหนนี้เนี่ย
1: ทำไม
0: มันไกล
1: ครับ
0: ทุกวัน
1: ครับติด
0: ปากแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนมันไกลมากเลย
1: ไกลไม่ไกลขึ้นอยู่กับว่ากีฬาอะไร
0: ไม่ครับอยู่ที่ปัจจัยครับ
1: อ่ะถูก
0: นะ
1: ก็วันนี้เป็นเทนนิสไงมันเลยไม่ไกล2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแกเลยไปได้
0: ยังไงก็มันจะไม่2ชั่วโมงได้ไงครับบ้านแกเนี่ยมันถอยหลังออกไปอีกต่างจังหวัดอีก
1: เป็นเมืองนิชิโอะมวยต่อยที่นั่น
0: ก็เป็นเกือบ2ชั่วโมงกว่าจะเข้ามาถึงเพจเซ็นเตอร์เอางี้แล้วกัน
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกที่มันไกลหมด
1: แกบอกเดินทาง4ต่อ2ชั่วโมงครึ่งวันนี
0: ้
1: แต่ว่าเป็นเทนนิสไง
0: เป็นเทนนิสไป
1: แกต้องไกลต้องไปเพราะคุณชูชัยก็ไป
0: ก็เทนนิสแพ้อีกนะฮะโอ้ปวดหัวแกจริงๆเลยก็เดินทางไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาแกคงมีเรื่องเล่า
1: อย่าไปเบรกกันเชียวนะ
0: ที่99ไงนะ
1: เอออ
0: สมทนะ99สมทเตรียมเลยเตรียมแบบเครื่องเทปอัดเทปเตรียมรอฟังแหละ
1: เออ
0: แกต้องมีเรื่องเล่าอีกประมาณเดือนนึงอ
1: ่ะอย่าไปเบรกกันเชียว
0: ใครพลาดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีอีกนะฮะก็ต้องเล่าเป็นเดือนนะฮะ
1: พอไม่ถามนี่ก็บอกก็ไม่คิดจะถามหลี่บิงเลยแหละว่า
0: ถามแกเอ้ยตกลงแล้วเหลือกี่รุ่นเนี่ยเหลือกี่รุ่นสองก็บอกแล้วว่าเหลือรุ่นเดียวโอ้โหเวลาเขายั่วนี่เขาแบบได้ทียั่วนี่เขาโอ้โหแอคมากเลยนะ แล้วผมไปอัมแกเรื่องอะไรคือผมรู้แล้วผมก็ไปอัมแกอะไรเฮ้ยไม่รู้เรื่องเนี่ยแกก็แล้วก็หัวเราะกิ๊กหัวเราะตัวโยนนี่ อ่ะก็เดี๋ยวดู
1: คร
0: ับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเหรียญ นะก๊อฟนี่น่าจะเหนื่อยแล้วแหละก๊อฟนี่ผู้หญิงนี่น้องเปียโนเนี่ยน้องออร์แกนเนี่ย
1: ตีแล้วถูกแล้วว
0: ันแรกอ่ะวันแรกดีวันที่สองก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาหน่อยผู้ชายก็ยังไม่มีโดดเด่นขึ้นมาก็เหลือการแข่งขันอีก2วัน
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วน่าจะเหนื่อยอ่ะถ้าจะตามเอาเหรียญเอาอะไรอย่างนี้นั
1: ่นพิชญาอยู่บนเนี่ย
0: น่าจะเหนื่อย
1: เดี๋ยวผมดูก่อนดูไหนวะเนี่ยภาพเขาให้
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยพี
0: ่วันนี้เนี่ยวันที่หนึ่ง
1: วันที่หนึ่งไปดูกัน
0: หนึ่งตุลาคมแล้วนะแป๊บเดียวเองนะ
1: ของผู้หญิงเนี่ยที่อันดับดีสุดของเราคือโปรปลายนะพัชรจุฑาคงกระพันหนึ่งอันเดอร
0: ์
1: ตามผู้นำอยู่อุ้ยได้ลุ้น
0: ตามเท่าไหร่นะ
1: สิบสองสโตกเท่านั้นเอง
0: โอ้โห
1: เหลือสองวันนะครับแล้วก็เบียโนเนี่ยตาม14สโตกน่าจะยากแหละแล้วก็ซิม300นี่เกิน4ไปเลย
0: โอ้โห
1: 4โอเวอร์ตามไกล
0: ตีไกลสุดนะซิมเนี่ย
1: ก็เขาฉายาซิม300ไงพี
0: ่เออตี
1: เขาตีเป็นผู้หญิงที่ตี300หลา
0: ได้
1: ไดเวอร์แกเด็กชักกว่าจะ300หลานะ
0: โอ้โห
1: ระยะเฉลี่ย
0: คือตอนนี้ไม่เอาตีไกลเอาตีตรงเอาตีแล้วแบบหวังผลนะ
1: ส่วนคะแนนรวมนี่ของไทยเนี่ย4อันเดอร์นะครับ
0: 4
1: อันเดอร์ประเภททีมนะก็ตามอยู่8สโตรกตามจีนอยู
0: ่ครับผม
1: ของจีนนี่เอาใครมามั่งเนี่ยจางเว่ยๆหยินลั่วหนิงก็มาโอ้โหนี่ก็มือระดับต้นๆ
0: รุ่นเก่า
1: ท็อป10ของโลกไม่เก่าเพื่อนซีจีโน่เลยหยินลั่วหนิง
0: แล้วก็ที่เอารุ่นเก่ามาเนี่ยคือไต้หวัน
1: เจิ้งหยานหนี
0: เจิ้งหยานหนี
1: อดีตมือ1โลกมาด้วย
0: โอ้โหแกน่าจะอยู่บ้านพักผ่อนอยู่นานแล้วมั้งเอาแกมาได้ไงไม่รู้นะ
1: หลังๆนี่ไม่ค่อยได้ตีแบบ
0: ไป
1: อยู่ทัวร์อื่นแล้วมั้งไม่ใช่ LPGA แล้วผมไม่แน่ใจนะ
0: ก็จะได้เห็นใน L ก็คือเป็นแชมป์เก่าอะไรเงี้ย
1: เก่ามากด้วยไม่ใช่เก่าธรรมดา
0: เก่าจัดเก่าจัด
1: อดีตมือ1โลกเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับเจิ้งหยานหนีส่วนผู้ชายนี่ดีสุดของเราคือพงศพักเราพักดี
0: ครับ
1: 1อันเดอร์นะครับก็ตามผู้นำก็คือหวังเว่ยชวนอยู่8สโตก
0: โอ้โห
1: เหลืออีก2วัน
0: เหนื่อยอะเพราะว่ามันตามเยอะมันไม่ได้แบบ2สโตก3สโตกเงี้ยนะ
1: 1อันเดอร์นี่เท่ากับโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนา
0: เยอะมาก
1: ส่วนภูมิศักดิ์แสนสินนี่เกิน3นะครับไปไกลเลย
0: ไปไกลกันหมดเลย
1: แล้วก็ประเภททีมชายนี่ของเราก็อยู่ที่10รุ่น2อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: ตามผู้นำอย่างญี่ปุ่นเนี่ยโอ้สบายไล่ได้
0: เท่าไหร
1: ่14สโตก
0: หยอง
1: หาร2นี่พ
0: ี่ไม่เอาสิ
1: 2วัน2คน
0: โอ้โหเหนื่อย
1: ล่ะ
0: ไม่ใช่จีโน่นี่จีโน่ก็เคลื่อนบีเซลพอได้อยู่แต่ถ้าอย่างนี้ยาก
1: ครับ
0: มีน่าจะมีหยองเปิดเรือใบสิ
1: เรือใบ
0: เรือใบ
1: เริ่มแล้วเหรอ
0: เรือใบแข่งโอ้แข่งจะเลิกแล้วหยอง
1: จะเอาไม่รู้เรื่องเลย
0: เรือใบเนี่ยเรือใบนี่ก็พอจะมีลุ้นเหรียญทองนะ
1: เหรอ
0: ในเอเชียนเกมเรือใบนี่ก็ไม่เป็นรองใครนะ
1: ประเภทไหนฮะ
0: มีหลายประเภทเลยฮะเยอะเลย
1: บานเลยฮะของเรานี
0: ่
1: ลุ้นผู้หญิงเหรอ
0: มีผู้หญิงลุ้นอยู
1: ่
0: ก็เรือใบมีลุ้นแต่วินเซิร์ฟนี่ก็อาจจะคือวินเซิร์ฟผมว่ามีน่าจะลุ้นเหรียญทองแดงอะไรมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าไอ้พวกเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยมันสมมติเขาแข่งกัน10รอบหรือว่า11รอบอะไรเงี้ยเขาจะตัดรอบที่เสียออกไปได้1หรือ2รอบกติกาเปลี่ยนใหม่ยังไงก็ไม่แน่ใจนะ
1: แล้วส่งมานี่ที่ลุ้นนี่ปชส.ส้มก็ส่งมายัง
0: อ๋อปชส.ส้มเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมฟังวันนี้โทรหาพี่ใหญ่ก็ไปไหนไม่รู้โทรศัพท์มันเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศอ
1: ่
0: ะ
1: นี่ผมเห็นข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกว่า
0: คุณพัฒนาบุญสวัสดิ์เนี่ย
1: เห็นข่าวเมื่อวานเขาบอกว่าลม
0: มันต้อง
1: มันต้องรีสเกดดอนก็คือกำหนดเวลาแข่งกันใหม่เพราะลมไม่มี
0: อันนั้นยัง
1: สองวันแข่งไปประเภทเดียวก็เลทเดียวเท่านั้นเอง
0: อันนี้มันเป็นหลายเลทละหลายเที่ยวละ
1: ครับ
0: นะฮะก็ดูครับก็ประเภทเรือใบกับวินเซิร์ฟแต่เรือใบจะมีภาษีในการลุ้นเหรียญมากกว่านะครับเพราะว่าลมเนี่ยถ้าลมน้อยเนี่ยมันก็เสียเปรียบ
1: ครับ
0: ไอ้ตัวเล็กๆมันได้เปรียบไงนะนักกีฬาตัวเล็กตัวใหญ่ใบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ากติกาใหม่มันจะเป็นยังไงมันเปลี่ยนมันใบนี่มันจะมีสองแบบนะ
1: มีใบอะไรบ้าง
0: ใบเล็กกับใบใหญ
1: ่
0: นะ
1: ล่ะ
0: เลือก
1: นึกว่ามีใบข่อยกับใบ
0: ไม่มีใบข่อยนะไว้ลูดปลาไหล
1: โอ้โหครับ
0: นะอ้าวก็ลุ้นกันถึงว่าจะมันจะ15เหรียญยังไงอาจจะมีเรือใบมวยสมัครเล่น
1: ครับ
0: มีวอลเลย์บอลชายหาดมีตะกร้อ4คน
1: ใช่เมื่อเช้าไทยก็ชนะฟิลิปปินส์ไป
0: แล้วก็มีเทควันโดประเภทต่อสู้ก็มีอยู่5ชนิดกีฬาที่มีลุ้น
1: ประมาณนี้ประมาณ
0: ที่หลุดรอดไปต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เอ่ยนามก็อาจจะมีบ้างเหมือนกัน
1: ส่วนของเราที่มีเหรียญเพิ่มวันนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาที่คอนเฟิร์มเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิเชียลแล้วนะยังยัง

0: วอลเลย์บอลชายหาดนี่มันยังเหลือรอบชิงยังไม่ออฟฟิเชียล
1: ยังไม่นับ
0: วันนี้มีเหรียญทองแดง เรือแคนูสลาลอมชายคุณปิยนัทเกิดสุขทำเวลา121.68 วินาทีได้เหรียญทองแดงนะครับ
1: แล้วมีอะไรนะน้องชื่อญี่ปุ่นหน่อย
0: ยูยิสู
1: ยูยิสู
0: อันนี้ชื่อกีฬานะไม่ใช่ชื่อน้องนะ
1: น้องบ้าครับไอ้นี่เป็นใครที่ชื่อยูยิสู
0: น้องมิยูซูซูกิ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยตอนแรกตกรอบไปแล้วแต่ว่าเล่นในรอบเลฟิชาร์ดก็คือรอบแก้ตัว
1: ฮะ
0: กลับมาได้เหรียญทองแดง
1: ครับ
0: นะครับน้องมิยูนี่รอบแก้ตัวชนะใครเลยผมดูกันนะข่าวเยอะเหลือเกินเปิดไปเปิดมางงไปหมด
1: งงเองเลยนะ
0: ครับ
1: แม่
0: รู้สึกรอบแก้ตัวจะชนะฟิลิปปินส์นะน้องมีอยู่นี่ลูกครึ่งญี่ปุ่นนะลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วก็เธอไม่ให้สัมภาษณ์บอก
1: จริงจริงหนูเจ็บ
0: เ
1: นาะขอตัวอยู่แล้วแต่สัญญากับแม่ไว
0: ้ทำไมพูดเหมือนจังเลย
1: นี่ครับนี่ข่าวล่ามาเร็วเลยทางการท่าตอบไม่ได้ว่าคืนกระเป๋าพอดอสอนี่คือหน่วยงานอะไรผู้โดยสาร
0: ผู้โดยสารฮะ
1: จบเมื่อไหร
0: ่นั่นแหละรอไปเถอะ
1: รอไปเถอะครับเพราะแล้วพอทีนี้ก็มันหลงเนี่ยมันก็ต้องมาน่าจะเราต้องวิ่งไปเอาเองอ่ะ
0: ผมเขาบอกว่าก็ให้รอถ้าไม่รอก็ส่งที่อยู่ไว
1: ้โอ้โห
0: ส่งไปที่บ้านเมื่อไหร่ไม่รู
1: ้คือข้างในนี่มีอะไรอยู่นี่ก็เน่าพอดีครับ
0: ครับ
1: นะผมเนี่ยมีผมเคยบ่อยมากไอ้กระเป๋าตัวเดินทางมาแล้วกระเป๋ายังอยู่เนี่ยบ่อยมากโดยเฉพาะไอ้เครื่องบินที่บินไปอย่างสมมติจะบินไปประเทศที่มันไกลๆยุโรปตะวันออกเนี่ยมันต้องแวะมันไปเมืองนี้ก่อนแล้วไปอีกทีนึงบินอีกทอดเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนมากกระเป๋ามันจะไม่มาด้วยกระเป๋ามันจะไปอยู่ที่อื่นก็ต้องนั่งรอประมาณเกือบ2วัน
0: แล้
1: วการแข่งขันนี่ก็จะมีประมาณสัก3วัน4วันกลับละ
0: อย่าว่าแต่งั้นเลยพี่ไอ้กระเป๋าไม่มาในใกล้ๆก็เป็น
1: ไหม
0: ผมเคยไปกับวอลเล่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วอ่ะไปเวียดนามกระเป๋าไม่มา
1: ไม่มา
0: โอ้กระเป๋าไม่มา
1: แล้วก
0: ็นักบอลไอ้นักวอลเล่ไปดีชุดซ้อมกันเน
1: ี่ยแล้วก็เซ็งอยู่เงี้ยเพราะชุดนอนชุดเที่ยว
0: ชุดเดียวกัน
1: ชุดเดียวกันอยู่อย่างนั้นอ่ะผมนี่ก็อยู่อย่างเงี้ยเสื้อยืดตัว
0: ครับ
1: กางเกงก็ตัวเดิมกางเกงมังกี้กับตัวเก่าครับใช้อาศัยกับข้างเอา
0: โอ้โหเดี๋ยวผมไม่ใส่แล้วจบ
1: บางทีก็ตากไว้ตรงช่องแอร์ก็มี นะฮะ
0: เอาวันนี้นอกจากแคนูที่ทองแดงเนี่ยแล้วก็อยู่ที่สูใช่ไหมที่ได้ทองแดง
1: ครับ
0: รอบเลฟิชาร์ดนะรอบแก้ตัวก็กลับมาได้เหรียญทองแดงมีอยู่ซูซูกิยังมีเทควันโดปุ่มเซ
1: ่ปุ่มเซ่ก็
0: ปุ่มเซ่จริง
1: ท่าลำนะ
0: น้องทิตารีแก้วโอรานวัสุ
1: ครับ
0: น้องใบป
1: อ
0: นะครับของภูมิเซ่เนี่ยคราวนี้รู้สึกเขาจะมีเดี่ยวอย่างเดียวนะไม่มี2 3คนอะไรไม่มีนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีเหรียญเงินอีก1เหรียญนะครับท่ารำชายของน้องใบปอนี่ท่ารำหญิง
1: ครับ
0: ของน้องหมูปิ้งนี่ชื่อน่ากินเหลือเกิน
1: อยู่ข้าวเลย
0: นาวินปินทสูตร
1: มีข้าวเหนียวด้วยก็ดีนะ
0: โอ้เหรอ
1: มันคู่กันไง
0: กินกับใบปอเลยใบปอนี่กินข้าวต้ม
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมูปิ้งวะใบปอ
0: ของกินด้วยกันนะกู
1: เหรอ
0: นี่อันนี้เหรียญเงินได้เหรียญเฮินมาครองน้องหมูปิ้ง
1: นิดเดียวนะน้องหมูปิ้งนะ
0: ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเป็นไงก็ไม่รู้หลับอยู
1: ่ถ้าลำนี่มันต้องเป๊ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมีเป็นทีมเนี่ยสองคนขึ้นไปมันก็ต้องยิงพร้อมเพรียงกันอะไรอย่างเงี
0: ้ยครั้งนี้ฝึกจะมีแต่ประเภทเดียวมั้งเข้าใจไม่ผิดนะ
1: ครับผมก็จะมีไอ้วูซูมาก่อนเนี่ย
0: เออเหรอ
1: วูซูเนี่ยมันก็จะมีทั้งท่าลำมีทั้งต่อสู
0: ้ครับ
1: นะฮะลำก็ลูกเอเชียนเกมวันนี้ไม่มีนะ
0: วูซูไม่มี
1: หายเงียบไปนะวูซูนะ
0: หลังๆไม่ค่อยมีแล้ว
1: เออมันมีปัญหาอะไรไม่รู้โอ้โหเมื่อก่อนมานั่งจดกันดาบฉางฉวนดาบสั้นดาบยาวหมัดเหนือหมัดใต้
0: มีวูซูมี
1: มีป่ะ
0: มีมีมีมี
1: มีไหม
0: มีมี
1: เราดูเงียบไปนะ
0: แต่แข่งครบไปหมดแล้ว
1: เ
0: ราไม่เห็นมีไม่แน่ใจว่ามีนักกีฬาป่ะนะแต่ว่าไม่มีข่าวเลย
1: เป็นกีฬาที่เงียบๆไปเลยนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนมันก็พอจะดังอยู่เพราะว่าชื่อมันเรียกยากมันต้องมานั่งแปลภาษาจีนเนี่ย
0: เออ
1: นะ
0: แข่งไว้ได้กันต้นๆนู่นเนี่ย
1: ครับครับ
0: อ่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนดีกว่าเพราะ46แล้วพี่แต่ก่อนไปพักขอบคุณกันก่อนนะ M150 เก
1: ิน
0: เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับ
0: พักสักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
9: สนับสนุนโดย
10: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: เอาละครับนะมาในช่วงที่2นะครับ
0: ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรือใบใช่ไหม
1: เออเรือใบ
0: ปชสปชสส้มนี่ส่งมาแล้ว
1: ปชสส้มเนี่ยเขาอยู่วินเซิร์ฟ
0: ก็สมาคมเดียวกันปะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: เรือใบวินเซิร์ฟเขาแยกกันแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะอยู่เหมือนกับเป็นสมาคมเดียวกัน
0: ครับ
1: ประเทศไทยก็แยกกันเรือใบนี่ก็คุมโดยกองทัพเรือ ทหารเรือคุมอ่ะใครเป็นผบ.ทร.ก็เป็นนายกสมาคมเรือใบ
0: โอ
1: ้ก็ทำกันมาเป็นประเพณีนานแล้วเหมือนกับวอลเลย์บอลเมื่อก่อนนี่ก็ต้องเป็นอะไรปลัด
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: เป็นใช่ไหมสลับขึ้นมาน
0: ี่ปชส.ส้มส่งมาบอกคุณพัฒนาเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยอยู่นาโกย่านะตอนนี
1: ้พัฒนาอ๋อมีหน้าโทรไปเสียงมันแปลกๆนะว่าจะถามพี่มีลุ้นไหม
0: ครับ
1: มีไหมพี่
0: ส่วนเรื่องลุ้นเหรียญนี่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว
1: ัน
0: นี้มันยังอันออฟฟิเชียลอยู่หลายอีเวนต
1: ์คือถ้าลุ้นเท่าที่ฟังข่าวมาเนี่ยเหมือนผู้ชายวินเซิร์ฟจะดีที่สุดวิ่งได้ดีที่สุดคะแนนเสียน้อยอ่ะ
0: ครับ
1: เรือใบก็นับเหมือนกันนับคะแนนเสียเหมือนกันแต่ว่าวิ่งไปแล้วเขาจะตัดเที่ยวที่คะแนนไม่ดีเนี่ยออกได้ประมาณนักเที่ยว2เที่ยวกติกาใหม่ก็ไล่กันไปดูประมาณนี้การแข่งขันก็จะเป็นประมาณอย่างนี
0: ้ผู้ชายอ่ะพี่เดี๋ยวนะ
1: ประมาณอย่างนี้แต่เรื่องเรือใบในเอเชียนเกมก็หลังๆมานี่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีมีเหรียญทองติดตลอดนะครับ
0: เดี๋ยวผมเซิร์ชชื่อนักกีฬาก่อน
1: ไม่หยองจัดการนะเป็นยังไง
0: ลายชื่อ
1: ลายชื่อ
0: นัก วินเซิร์ฟ
1: จะส่งแบบรีมิงเนี่ย

0: มิงเนี่ยส่งให้อะไรนะ AI นะ
1: เหรอ
0: เออคือบางทีเกมมันยังไม่เกิดนะให้ AI AI มันก็แปลมั่วหมดเลย
1: อืม
0: นะครับ
1: น้องอันนี้ใช่ไหมวชิรวิทย์ไหมอ
0: ืมประมาณนั้นแหละ
1: วชิรวิทย์พลอุบ
0: นะ
1: อันนี้นี่ตารางคะแนนนี่เขาบอกว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลนะ
0: โ
1: อเดี๋ยวรอก่อน
0: อ๋อมันไม่ออฟฟิเชียล
1: เออก็มีเนี่ยสิริพรแก้วดวงงามเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนี้คะแนนอยู่อันดับ3
0: เออก็มีลุ้นนะ
1: อ
0: ันดับ3แต่ต้องดูว่าบางทีความห่างของคะแนนเสียเนี่ยถ้ามันไม่ห่างกันมากเหมือนก๊อปอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่ห่างกันมากเนี่ยยังพอไล่ทันแต่ถ้ามันห่างกันโอ้โหเกิน10หรือ5ขึ้นไปนี่เหนื่อย
1: ของ
0: เหนื่อยหน่อย
1: ของดาวน้องดาวสิริพรนี่ IQ ฟอยรุ่นทั่วไป
0: ครับ
1: แล้วก็มีรุ่นเยาวชนด้วยนะของอันนี้มั้งน้องคือชื่ออะไรน้องเค้กชนัดการ
0: อ๋อพวกนี้เรามีรุ่นกัน
1: ครับ
0: นะแต่ตอนนี้ได้เหรียญ
1: วัน
0: เหรียญมันก็รุ่นกันมันไม่เหมือนกับวิ่งนะวิ่งที่มันมาแบบ 80% น่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอกาสต้องทอง 80% เว้ย100เมตร200เมตร
1: ตามสถิติ
0: มันชัดไงแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าลุ้นอย่างมวยสากลสมัครเล่นเงี้ยก็ต้องลุ้นแล้วที่ผมดูอยู่ทุกวันเนี่ยผมดูแล้วเราน่าจะเป็นรองพอสมควร
1: หมายถึงโฟกัสใช่ไหม
0: ฟอร์มการชกเนี่ยเราเป็นรองนะปันโชมีบางก็แล้วแต่นะชื่อจะเรียกกันสลับกันนิดๆหน่อย
1: ๆก็นั่นแหละตามนั้นแหละนะปังชอนมีนี่แหละ
0: ปังชอนมีเนี่ยแล้วก็เจอกับโฟกัสเนี่ยโอ้โหไปปังชนมีเนี่ยหรือปังโชมีเนี่ยนะมันดูประวัติแล้วมันเยอะมากเวลากันชกเนี่ย
1: เขาเรียกว่าต้องไปดูดีกรี
0: เขาเก่าเอางี้แล้วกันอายุอานามเนี่ยเป็นป้าของโฟกัสได้เลย
1: 32
0: อายุ32อ่ะโอ้แต่ว่า32นี่ไม่ได้แก่แล้วแก่เลยนะ
1: ครับ
0: โอ้32ของเขาเนี่ยต่อย3ยกไม่มีหมดนะ
1: ปังชอมีเนี่ยแชมป์โลก2สมัยนะ
0: เออแชมป์เกม
1: แชมป์โลกปีแล้วด้วย
0: เกม
1: แล้วก็เหรียญทองเอเชียนเกมที่คราวที่แล้วรุ่น54ก็รุ่นนี้แหละ
0: โอลิมปิกเกมก็มี
1: แล้วก็โอลิมปิกเหรียญทองแดงคราวที่แล้วนี่เอเชียนเกมรอบชิงชนะจีนแล้วก็ไปแพ้จีนตัวเดิมในโอลิมปิกรอบรองแล้วก็มาที่เอเชียนเกมรอบนี้นี่ชนะอินเดียกับจีนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็น็อกล่าสุดนี้นกไอ้มงกุลเซ็กๆไปยกแรกเอง
0: นกนะนกไป
1: ชนะนกไป
0: เออแล้วไอ้มองโกเลียไอ้มงกุลเซ็กๆเนี่ยโอ้ชื่อเรียกยากๆครับ
1: นะแต่น้องโฟกัสเราก็ดีกี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมเหรียญทองมวยเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยมวยเหรียญทองไอ้นี่ชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: รุ่นโอเพ่นด้วยนะ2024
0: คือเขานันทิชาเนี่ยเขาจะเป็นพวกระดับเยาวชน
1: แล้วก็ชิงแชมป์เอเชียยู22แต่ไอเหรียญทอง2024นี่รุ่นโอเพ่นแล้วก็รุ่นยู22 2025นี่ก็ชนะเหรียญทองแล้วก็เหรียญทอง4เก
0: ม
1: นะครับทองแดงของ World Championship ไอบ้า World Championship
0: ครับ
1: มวยหญิงชิงแชมป์โลกของไอบ้านะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนเข้าเอเชียนเกมนี่ก็ไปได้เหรียญทองที่ไอโอเฟนบ็อกซ์คลับที่เนเธอร์แลนด์ได้เบสบ็อกเซอร์ด้วยของผู้หญิง
0: ครับ
1: นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ดีกรีก็พอเอาหน่าได้วัดอ่ะ
0: ก็ได้ลุ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดได้ชมคู่นี้เนี่ยผมดูบ่อยไงแต่ดูทั้งคู่ที่ฝ่าด่านมาแต่ละด่านเนี่ยโอ้โหทั้งปังโชมีเนี่ยปังโซนมีเนี่ยต่อยนี่แบบ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงดุดัน
1: เหนือทรงเดียวกันหมดแข็งแรงดุดัน
0: ทั้งคือหมัดไม่ได้ต่อย1 2เดียวมี1 2 3 4อ่ะ
1: ซึ่งเผอิญผมว่าเป็นสไตล์ที่โฟกัสไม่ค่อยชอบด้วย
0: ไม่ชอบ
1: เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นยืนเล็งกันวงนอกเนี่ยใครก็กินโฟกัสลำบาก
0: ใช่แต่ว่าเขา1 2 3 4เนี่ยคือมันดึงแล้วจิ้มไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีหมัดมาเยอะมาก
1: อันนี้เขาเกาะติดและคิดตังติดตัวตลอด
0: นะครับ
1: นะครับก็ดูว่าทางพี่มาเรโน่นี่แกจะวางเกมให้โฟกัสแก้เกมกันยังไงบนเวทีวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายสามครึ่งนะ
0: พอชกนะ
1: ใช่
0: เวลาที่นู่นหรือที่นี่ครับ
1: เวลาที่นี่บ่ายสามครึ่ง
0: บ่ายสามครึ่งแต่ว่า

0: ุ่งนี้มันมีมวยชิงทั้งหมดอ่ะ
1: ก็ทุกรุ่นทั้งชาย
0: ใช่แต่ว่าทางโฟกัสเนี่ยขึ้นเวทีบ่ายสามโมงครึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ดังนั้นก็ถ้าไม่ได้เนี่ยทำไงเนี่ยพี่
0: ไม่ได้ก็ได้เหรียญเงินแล้วไง
1: แล้วทำไงแบบโอ้โหทั้งกี่ส่งไปกี่คนนะสิบเอ็ดสิบสองคนไ
0: หมส่งไปเยอะชายฮะอะไรหญิงหกอะไรเนี่ยไปแล้วงาน
1: ไม่มีเหรียญเลยมีคนเดียวที่มีเหรียญ
0: โอ้ไม่ต้องอะไรมากตอนนี้เขาก็โอ้โหเตรียมพิมพ์แล้วรอเอนเตอร์อย่างเดียวอะพิมพ์มันเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้หมายถึงอะไรบทวิจารณ
0: ์เตรียมไงเตรียม
1: ไม่ต้องรอครับพี่บางอันเนี่ยบางเพจเนี่ยไปแล้ว
0: โอ้ชิงก่อนเลยฮะ
1: ไปแล้วนี่ก็ถือเอางี้เอาตรงๆในมุมผมเนี่ยผมว่านี่ก็ถือว่าล้มเหลวแล้วนะ
0: ก็โอ้โหมัน
1: แม้ว่าจะได้เหรียญทองก็เถอะ
0: อืม
1: ผมว่านี่ก็ต้องถือว่าล้มเหลวแล้ว
0: นะ
1: อืม
0: แต่ก็ยังว่านะแล้วก็มวยเนี่ยมันพัฒนาน้อยมากแล้วต่างประเทศเนี่ย
1: ผู้ชายเนี่ยชัดเจน
0: ต่างประเทศนี่เขาพัฒนากันไปไม่หยุดยั้งเลย
1: ก็อย่างที่ผมคุยกันไปกันหลายๆทีหลายๆคนนะ อย่างวันที่บรรจงแพ้อินเดียเงี้ยผมเห็นหลายคนออกมาโอ้โหแพ้กระทั่งอินเดียคุณไม่ได้ไปดูมวยอินเดียปัจจุบันนี้ต่อยนะเป็นแชมป์โลกก็มีนะ
0: โอ้
1: สมัครเล่นน่ะ
0: คือถ้าวิพากษ์วิจารณ์งั้นแสดงไม่รู้เรื่อง
1: คุณไม่ดู
0: ตามเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้อินเดียเก่ง
1: เก่ง
0: อินเดีย
1: เก่งมองโกเลียหลายรุ่นเก่ง
0: มองโกเลียก็ดีขึ้นมาแต่โอ้ยอินเดียนี่เขาดีขึ้นมาตั้งหลายปีแล้วนะ
1: ถูกเพียงแต่เขายังไปไม่ถึงเหรียญโอลิมปิกเท่าไหร่เท่านั้นเอง
0: เขาก็ถ้าในเอเชียนี่ก็ไม่ธรรมดายิ่งรุ่นใหญ่ๆนี่เขาก็ทุบได้หมดอ
1: ่
0: ะนะฮะ
1: แล้วบวกกับเราเนี่ยลงมาขาลง
0: เรามันช่วงขาลง
1: นะก็
0: ลงข้างเดียวอีกข้างยังอยู
1: ่เหรออ
0: ืมขาลง
1: ตะคิวขึ้นนะพี่มันจะเก่งกล้ามเนื้อต้นขานะ
0: อ้าวเคยดูเหรียญลงเหรียญพ่อจตุคามรามเทพไหม
1: เฮ้ยทำไมฮะ
0: ลงข้างหนึ่ง
1: เหรอ
0: ขาลงข้างเดียวอีกข้างเหมือนกับนั่ง
1: คล้าย
0: ๆนั่งขัดสมาธิอยู่อะแต่ขาลง
1: ข้างนั่งบนตังแล้วเอาขาวเหมือนวางเหมือนลิเกนะ
0: ขาลงข้าง
1: แล้วลิเกก็ชอบเล่นขาวหายไปไหน
0: ลิเกปิดวิกแล้ว
1: ตัวจกนะอ้าวแต่ว่าตอนนี้ต้องไปพักกันแล้วพี่59แล้วเดี๋ยวมีข่าวต้นชั่วโมง
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการอะไรนะนินทากีฬาโลก
0: ครับผม
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
5: ไม่มีลิมิตชีวิต

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่

่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark
1: มาแล้ว
2: พูดถึงอาหารนี่ก็หิวหิวดันหิวขึ้นมาซอนนี้แล้ว
3: ตายเลยเดี๋ยวไปเตี๋ยวเลยพี่ตรงแนะนำข้างหน้าน
2: ี่สมทก็
3: เหรอ
2: ตู้นี่โดนยกไปแล้วไม่รู้เขา
3: เดินตัวปิวขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยนะมุ่งหน้าจะขึ้นมานอนอย่างเดียว
2: เขาหมดสัญญากันหรือเปล่าไม่รู้นะ
3: ไม่รู้ฮะ
2: แม่ไม่ทราบว่าแผนกไหนดูแลอยู
3: ่อัชราเหินเวหานี่ก็กดไม่ได
2: ้กดไม่ได้แผนกไหนดูแลอยู่เนี่ยอย่างน้อยมีไอ้พวกมาม่าพวกอะไรอย่างนี้นะ
3: อย่าไปออกยี่ห้อเขาสิเดี๋ยว
2: ไวไวไวไว
3: เนี่ยกันตันกับยี่ห
2: ้อกึ่งสำเร็จรูป
3: บะหมี่กึ่งบะหมี่กึ่ง
2: เอาเผื่อๆไว้สักตู้นึงอะ
3: บางอันนี่ไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะบางอันนี่บะหมี่กึ่งพุทธการนะเส้นเหนียวไว้หมดแล้ว
2: โอ้โห
3: เก็บไว้ตั้งกี่ปีก็ไม่รู
2: ้กึ่งไม่เท่าไหร่ก็ค้อน
3: เหรอ
2: ควบอย่างเงี้ย
3: โอ้โห
2: บะหมี่ควบสำเร็จรูปนะฮะ
3: นี่ปชส.ส้มนี่ก็ขยันทำงานมากเลยนะเดี๋ยวต้องให้ท่านเลขาพัฒนานี่โบนัสแล้วส่งข้อมูลไม่หยุดเลย
2: นะ
3: บอกน้องดาวนี่ลุ้นเหรียญอยู
2: ่อ๋อดาวอยู่ที่3
3: ผู้หญิงผู้หญิงน้องดาวกับน้องเคน
2: ส่วนผู้ชายเนี่ยไม่ได้ลุ้น
3: คะแนนไม่ดี
2: คะแนนไม่ดีเออเราก็ฟังผิดตอนนี้ก็คือผู้หญิงเนี่ย
3: น้องเค้กนัชการกับน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามเนี่ยขวัญใจหนุ่มๆบ้านเรา
2: เออกำลังลุ้นอยู่นะ
3: ก็มีตอนนี้คะแนนอยู่อันดับ3ทั้งคู่เลยแต่ว่าเพิ่งแข่งไป5เรส
2: แต่ว่าเมื่อกี้ถามหยองแล้วว่าอันดับ1กับอันดับ3คะแนนมันห่างกันพอสมควร
3: ก็ติดก็ลุ้นติดเหรียญนะ
2: ก็ลุ้นติดเหรียญ
3: ติดเหรียญ
2: ลุ้นติดเหรียญ
3: ครับ
2: ครับผม
3: เราว่ากันด้วยเรื่องอะไรไปแล้วมั้งเนี่ย
2: โอ้หลายเรื่องเลย
3: มีวอลเลย์บอลอีกนะวันนี้นะ
2: วอลเลย์บอลอะไร
3: วอลเลย์บอลชายไง
2: อ๋อ
3: เรา
2: ชายไม่ใช่ชายหาดนะ
3: ชาย
2: ชายเฉยไม่ใช่ชายหาดนะ
3: เป็นวอลเลย์บอลชายในล่
2: ม
3: เราก็ตบตีกับจีนไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั่งดูอยู่เหมือนก
2: ัน เป็นยังไง
3: ก็โอ้โหจีนนี่บล็อกเป็นกำแพงเมืองจีนจริงเลย
2: โอ้โหของเราก็เล่นดีนะบล็อกวอลเลย์บอลชายก็เล่นเก่งนะก็ไม่ธรรมดานะผมเคยเห
3: ็
2: น
3: หลังๆดีขึ้นปลายปีที่แล้วได้แชมป์ซีเกมแล้วก็ไปผลงานใช้ได้ในชิงแชมป์เอเชีย
2: ที่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นเปิดทีวีค้างไว
3: ้
2: โมโนเขาก็นำเสนอวอลเลย์บอลเยอะไงก็เลยได้ดูบอลวอลเลย์บอลชายให้ดูเฮ้ยสนุกเว้ย
3: ครับ
2: มันเว้ย
3: พี่ใช้ให้คุ้มหน่อยโมโนอุตส่าห์ซื้อมาแล้ว
2: โอ้นี่ตั้งแต่บอลพรีเมียร์เริ่มยังไม่เริ่มดูเลย
3: เนี่ยเขาพี่ลีบิกกับพี่บีนี่เขาอัมบี้ก็น่าดูเลยนะเนี่ย
2: ยังไม่เนี่ยตั้งแต่บอลพรีเมียร์เนี่ยเปิดฤดูกาลมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูสักแอะเลย
3: ไฮไล
2: ท์ก็ไม่ได้ดู
3: เหรอ
2: เ
3: ข้าไปดูสักหน่อยนึง
2: แต่บอลโลกบอลโลกเนี่ยยังพอได้ดูไฮไลท์ดูคู่ชิงดูอะไรเงี้ย
3: ก็บอกไฮไลท์พี่ไปดูใน YouTube ก็มี
2: YouTube ไม่เท่ากับ
3: เป็นไฮไลท์สั้น
2: ไม่เท่ากับไม่เท่าของโมโนเลย
3: ในแอปนี่เขาจะตัดเป็นแบบไฮไลท์ยาว10นาที
2: ดูแล้วเหมือนดูแล้วเข้าใจเกมอ่ะดูแล้วรู้เรื่องอะว่าเกมเป็นยังไงอะไรประมาณ
3: นั้น
2: ก
3: ็วอลเล่ของเราวันนี้แพ้จีนไป 3-0 นะแพ้จีนไป 3-0 เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นรอบจัดอันดับ
2: ครับ
3: นะครับก็รอบอันนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเราก็จะไปเล่นรอบจัดอันดับ5ถึง8
2: อ๋อก็คือไม่ได้เหรียญละ
3: ไม่ได้เหรียญละเจอใครไม่แน่ใจเหมือนกันยัง
2: จัดอันดับว่าเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร
3: ่ถูกก็แพ้ไป3เซต25 23 23 25 23 25
2: ก็ยังดีนะวอลเล่ก็ถือ
3: แล้วก็19 25
2: แข่งแล้วสนุกกว่ามันได้รอบจัดอันดับก็ได้แข่งอีกก็ถือว่าไปได้อุ่นเครื่องได้อะไรไปในตัวนะ
3: ก็มีรอบจัดอันดับแต่ว่าผมว่านักวอลเล่อยากกลับบ้านกันหมดแล้ว
2: อย่าเพิ่งรีบกลับบอกนะวอลเล
3: ่
2: กลับมาเดี๋ยวกระเป๋าไม่ได้นะให้เอากระเป๋าเนี่ยขึ้นเครื่องไปด้วยไอ้การอะไรที่สำคัญที่มันจะเสียจะเน่าหรือว่ามันลงไปแล้วมันติดเนี่ยติดตัวต้องใช้อ่ะ
3: มีจะเสียจะเน่าเนี่ยอะไรหอยนางรมเงี้ย
2: หิ้วใส่ก็คือไปญี่ปุ่นก็ซื้อขนมไงขนมโตเกียวเงี้ย
3: โอ้ไม่มีมั้งผม
2: ซื้อกลับมาประเทศไทยเงี้ย
3: มีขนมนาโกย่าไหมฮะไม่ได้ไปโตเกียวพอดี
2: คือแต่ละจังหวัดเขาจะมีของเอกลักษณ์ของเขา
3: บัวหิมะ
2: บัวหิมะน่าจะอยู่ที่จีนนะ
3: มีทุกที่เลย
2: โอ้โห
3: ผมไปซัปโปโรตอนนั้นก็มีไอ้โบฮิมะ
2: มีไหม
3: มี
2: เหรอมันก็ได้อารยธรรมจากจีนไง
3: ลงไปจับร้านเนี่ยไม่มีแต่พอขึ้นรถบนตัวปั๊บเดี๋ยวมีทันทีเลย
2: มาเลยเหรอ
3: โอ้โห ผมมีผลิตภัณฑ์มานำเสนอกับทุกท่านครับ
2: ตกลงไปทัวร์จีนหรือไปทัวร์ญี่ปุ่น
3: ไปทัวร์ญี่ปุ่น
2: โอ้แต่มีบุหิมะ
3: มีบุหิมะมาขายบนรถด้วย
2: โอ้โหตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม
3: ้คือบนรถเด็กจะมีบุหิมะมีพวงกุญแจ
2: พวงกุญแจ
3: เป็นทุกที
2: ่เหรอมีข้าวกล่องไหมฮะบนรถ
3: ตัวไข่เจียวอ่ะ
2: เหรอ
3: โอ้บ้านเราก็น่าจะมีนะเวลาต่างชาติมาเนี่ยอยู่บนรถบัสเนี่ยโอ้ขายเหมือนกัน
2: ก็มี
3: เสริมรายได้เสริม
2: ของเราก็

0: แต่ก่อนหน้าพระราชวังวัดพระแก้วอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นป่ะเต็มไปหมดเลยเป็นตุ๊กตาไทยดาบฟ้าฟืนมีอะไรต่อมีอะไรขายให้หมวกอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่เราก็จะเห็นว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยขนอะไรมามึงเอาอะไรมาวันนี
1: ้
0: หมวกชาวนาบ้างอะไรบ้างแบกงอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบกมันก็แปลกเหมือนเราไปเวียดนามแล้วเราซื้อหมวกไอหมวกกะโล่ที่ทหารเวียดกงมันใส่กันนะ
1: หมวกกะโล่หมวกเหล็กกันนะ
0: ไม่หมวกสารธรรมดาแต่มันน้ำแหลมไงหมวกเวียดนามเนี่ย
1: ที่เป็นทรงสามเหลี่ยมขึ้นไปเลยนะไม่เหมือนงอบชาวนาไทย
0: ไม่เหมือนไม่เหมือน
1: ก็เรียกหมวกเวียดกงแหละ
0: หมวกเวียดกงนะฮะเนี่ยก็ซื้อกัน
1: ครับก็เป็นทุกที่เป็นทุกที
0: ่ไม่รู้นานาโกย่ามันมีอะไรน่าสนใจนะไม่เคยผมนี่ก็นาโกย่านี่ก็ไม่น่าจะพลาดผมนะ
1: เหรอ
0: น่าจะมีมวยเคยไปชกนาโกย่าอยู่บ้างแหละมวยโลกอ่ะ
1: โหไม่คุ้นเลย
0: มีไหม
1: ไม่คุ้นเหมือนกันนะ
0: เหรอพยายามให้มี
1: จะโตเกียวโอซาก้า
0: พยายามให้มีสยอง
1: เอามีก็ได
0: ้เหรอรักษาหน้าพี่ไว้หน่อย
1: โกศลล่าสุดได้ที่ไหนนะที่ซูโอกะ
0: เ
1: พียรดีไปภาคพี่สมจิตภาคเพียรดีหัวเราะอย่างเดียว
0: เหรอไม่ต้องทำมันขำไงหมวกแล้วก็ไอ้ก็คือญี่ปุ่นก็เหมือนไทยตอนนั้น
1: อ
0: ่ะเอาฟิลิปปินส์มาท้าชิงอ่ะใช่ป่ะมวยฟิลิปปินส์มาท้าแต่ว่ามันไม่ได้แบบคู่แบบไฟบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คือเทโกสนนี่เขาเป็นมวยสร้างของโปรโมชั่นญี่ปุ่นไปแล้วแล้วก็ป้องกันไฟที่ไม่ได้หนักเพราะปึ้งป้องกันไฟบังคับมา
0: แล้วไปเจอ
1: ไปแล้วนี่ก็คู่ชกไฟนี่ก็นิ่มนิดนึง
0: นิ่มไปเจอฟิลิปปินส์นี่ก
1: ็
0: ต่อยสวยแล้วต่อยแบบโหร่วงไปเลย
1: เขาบอกไอ้ฟิลิปปินส์ตัวที่แพ้เพชรโกสนล่าสุดเนี่ยคือตอนแรกเลิกไปแล้วไปญี่ปุ่นเนี่ยจะไปเป็นเทรนเนอร์
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วก็ไปทำไปทำมา
0: ให้ดีนะยองให้ดีนะเดี๋ยวเสียชื่อค่ายของญี่ปุ่นเขานะ
1: ไม่แหละ
0: เหรอ
1: กลายมาเป็นเดนเดอร์วันนี้เจ้าของค่ายว่าร่างกายยังดีอยู่ดิไม่ต่อยเหร
0: อต่อยดิ
1: ต่อยมาต่อยไป 3-4 ไฟต์ดันได้แชมป์ภาคขึ้นมาแล้วงั้น
0: ก็เลยได้ขึ้นมาชกชิงกับเพชรโกศล
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็นั่นแหละตามนั้น
0: ตามนั้นนะยองนี่ก็มีความรู้เรื่องมวยดีนะ
1: ก็ตอนแรกทำข้อมูลอยู่ไง
0: เหรอภาคมวยไหม
1: เพียรดีบอกเตรียมตัวนะ
0: เหรอ
1: จากภาคเปียดีโทรมาเขาเอาคนอื่นไปแล
0: ้วเอาเอ้พี่ดีเนี่ย
1: แล้วก็พี่แกบอกว่าหยองก็เดี๋ยวสูตรทับไปตัวนึงผมจะไปซื้อสูตรอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แล้วโอ้โห
1: ดีอย่าไปซื้อ
0: เอาข้อมูลมานะหยองแล้วข้อมูลมาให้พี
1: ่เรียบร้อย
0: พอหยองให้ข้อมูลปุ๊บเขาเอาคนอื่นไปแล้วว่าหยองแล้วเอาใครพี่นี่แหละพี่เมาหมดเลย
1: ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าได้ร่วมงานกันระดับตำนานเหล่านี้ผมนี่ปื้มมากนะเอ็นเกมได้ภาคกันนะติงเนี่ย
0: โอ้นัตติงพีดดี้นี่ก็เป็นคนน่ารักอันนี้ใส่ดี
1: ถูกต้องนัตติงก็น่ารักโอ้นัตติงโอ้โหฮาตลอดเลย
0: ฮามา
1: แกเดินมาทักเลยนะพยองเดชใช่ไห
0: ม
1: โอ้ผมนี่ตัวลอยเลยแกบอกแกเคยฟังอยู่ไอ้ที่ฝืดๆแต่ตอนเช้ามืด
0: ยาหมดหรือยังนัตติงนัตติงนี่ไปจีนมาไปกับผมนี่แหละคือรถไฟจีนก็หล่อคือรถไฟความเร็วสูงก่อนนัตจีนรถอะไรรถพลังไฟแม่เหล็กอะไรของมันก็ว่าไปนะไอ้ล่ามญี่ปุ่นนี่มันมีอะไรที่มันโม้ได้มันก็โม้แหลกอ่ะก็ขึ้นไปมีไอ้แมงปอลูกนะติงมีนะติงมีผมมีหลี่หมิงคือรถไฟกัน
1: โอ้โหครบแก๊ง
0: หัวเราะกันคิกคักคิกคักคิกคัก
1: ถือว่าถามหาพี่หลี่หมิงอยู
0: ่โอ้แล้วก็พอเข้าโรงเชือดก็คืออ่าบื้นกระตึกกระตึกกระตึกกระตึกกระตึกเลี้ยวขวาแล้วรถเสียบอกว่า
1: เ
0: ปล่าครับเข้าไอ้เนี่ยลงเชือดไงลงเชือดก็คือเข้าไป
1: แม่ร้านขายของ
0: ร้านขายของไปแม่ไปนู่นไปโหนะติงนิดประมาณ70โลกอ่ะซื้อของไปเกือบแสนอ่ะซื้ออะไรนะติงซื้ออะไรเนี่ยโอ้ยายเฮ้ยๆขึ้นเครื่องบินอย่าลืมไว้เตือนนะติงด้วยนะยามอยู่ในนั้นโอ้โหเป็นแสนเลยนะเว้ยคือมันหิ้วขึ้นเครื่องไม่ไหวอ่ะต้องเอาไว้ใต้เครื่อง
1: ต้องโหลด
0: เออโอ้โหนะติงก็เดินควบคุมกระเป๋ายิ่งกว่าเป็นในนี่การท่าอีกนะ
1: ยิ่งกว่าตอมอย
0: โอ้โหเดินนะแล้วกลับมาติงเป็นไงยังไม่ได้กินสักอันนึงเลยวะล่าสุดเนี่ยผมถามติงอยู่นะแล้วเป็นไงยาไม่รู้ไปไว้ไหนบ้างแล้วแต่ไม่ได้ทิ้งนะเว้ย
1: เอาละนินดากีฬาโลกล่าสุดติงโดนแล้วติงแล้ว
0: ติงโอ้โห
1: นี่ระดับตำนานเลยนะ
0: ตำนานเลยนะแล้วผมถามติงแล้วมันจะมีอะไรกลิ่นเกสรเนี่ย
1: นี่ไงคุณอาเรวัตไง
0: เออมันญาตินาติงชัดๆเลยบ้าญาติที่ไหนมีญาติ
1: เขียนคนละแบบ
0: เขาบอกว่านามกุลนะนะ
1: ใช
0: ่คือคุณเรวัตเนี่ย
1: คุณอาเรวัตเนี่ย
0: เขาอยู่แบบพิษณุโลกกับนครสวรรค์อะไรทั้งอย่างนาติงเขาบอก
1: ไอ้หนู
0: อืม
1: เก่งในโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวอาเช็คแป๊บเดียวเลยนะเดี๋ยวลูกน้องอาไปหานะ
0: เออเขาอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวนี้แกก็ขายยาแล้ว
1: แล้วเอาแล้วที่โฟนเดี๋ยวคุณอาเรวัตตามหาเว้ย
0: กินเลยกินเลยเนี่ยของแท้แน่นอนเขาซื้อยาแก้ปวดกล้ามน้องกล้ามเนื้ออะไรของแกเน
1: ี่
0: ยอ
1: ินฟลูเอนเซอร์ไปแล้ว
0: เออก็ขายยาอะไร
1: ส่วนนาติงนี่เขานามสกุลแกเนี่ยเกสรเนี่ยเป็นสอเสืออ
0: ๋อคนละไม่ใช่พี่น้องกัน
1: บินเกสรของคุณอาเรวัตเนี่ยเป็นสบฤศี
0: สงสัยตอนไปแจ้งเกิดเนี่ยเป็นไปได้นะสมัยโบราณเนี่ยพี่น้องกันแท้ๆเลยโคตรเง่าสกุลเดียวกันมาหมดเลยนะนามสกุลเนี่ยไม่เหมือนกันสักสายนึงอ่ะ
1: เออ
0: แต่ว่าเป็นก็ยังใช้นามสกุลเนี่ยแต่ว่ามัน
1: ของผม
0: ไปเขียนแล้วผิดเขียนแล้วผิดเขียนแล้วผิด
1: นวมนิ่มเนี่ยอยู่สุราษฎร์ก็มี
0: เออ
1: มีคนแอดเฟซบุ๊กมาชื่อนวมนามสกุลนวมนิ่มไม่รู้จักกันเลยไม่รู้ปัญญาสายไหน
0: อ๋อมันเป็นสายๆแล้วนามสกุลเนี่ยมันค่อยเขาเรียกแผงหรือมันเพี้ยนเพี้ยนจนแบบกลายเป็นนามสกุลอื่นไปเลยก็มีนะ
1: อย่างผมเนี่ยคนเรียกไม่เคยถูกเลยนวลนิ่มมั่งอะไรมั่งอุตลุดไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเราเรียกไม่ถูกไม่เป็นไรขอจ่ายตังค์ถูกคนแล้วกัน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: เตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมแล้ว
0: เอ
1: าพูดถึงนี่ผมแวะเทนนิสนิดนึงก่อนนะก่อนจะไป
0: เทนนิส
1: ข้อความกันนะ
0: พันธุ์
1: ไม่ใช่เพราะว่าหลายคนน่าจะติดตามอยู่สำหรับอเล็กซานดราอิยาล่าไง
0: อุ้ยน้องเรียกว่าเด็กสร้างลีมิงเข
1: าอีกแล้ว
0: จากฟิลิปปินส์นั้นลีมิงเคยไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
1: เออแล้วน้องแกวัด
0: ลูกแกก็ไม่เคยหลับจำนะ
1: พี่พูดอะไรนะคะ
0: ไอ้เกินสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแกไม่หลับจำอ่ะ
1: เออทำไม
0: ก็ตอนไปเชลซีเนี่ยทีงนะ
1: แถวแวร์ยูโทรศัพท์เนี่ย
0: เออไปแล้วก็โอ้โหแขกเรือนั่งกันอยู่ทางผู้บริหารสิงห์นี่นั่งกันเต็มไปหมดเลย
1: เออ
0: แล้วก็ทั้งสื่อมวลชนทั้งอะไรเนี่ยนะแกก็ผู้หญิงก็เดินอิตาลีเลยตัวเล็กๆๆมาน่ารักอิตาลีเนี่ยถ้าอิตาลีเนี่ยอายุไม่เกิน20จะน่ารักมาก
1: อ่าใช่
0: แต่ถ้าเกิน20แล้วเขาจะอ้วนหน่อย
1: ไปสายนางแบบอิตาลีอ่ะ
0: เออมาตัวเล็กสวยหุ่นนิดสูงกว่าน้องโฟกัสนิดนึงสวยเดินมาลีหมิงเห็นปุ๊บคือทั้งโต๊ะเห็นน่ะที่สวยน่ารักลีหมิงเขาเร็วเลยโอ้
1: ออกอาวุธอ่ะ
0: beautiful โอ้โหเด็กก็ม้วนเสิร์ฟไปม้วนไปมาอีกรอบเอาอีกแล้วโอ้ pretty girl โอ้โหมาไอ้พวกก็เฮ้เฮ้เฮ้เขาทุกคนเขาก็อยู่ในที่มั่นน่ะเขาก็ไม่เคยพูดอะไรมากมายเขาเงียบๆกันนะ
1: ต้องออกแอคชั่นอยู่
0: เดียวโอ้ลีหมิงก็ออกอาวุธใหญ่เลยต่อมาตกม้าตายตอนนี้นี่แหละครับ Where you telephone โอ้ทีนี้หากันทั้งร้านเลย
1: น้องก็งง
0: โอ้น้องนี่วิ่งกลับเข้าบ้านเลย
1: เอ้ยเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรนะ
0: น้องเทนนิส
1: เอียร่าด
0: ิเอียร่า
1: ก็วันนี้ตีรอบรอง
0: ครับ
1: ก็อันนี้มาในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของรายการนะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็เป็นตัวเต็งมาเลยเพราะอันดับโลกเธอนี่ก็ดีช่วงนี้มือ18อยู่ในท็อป20แล้ว
0: ท็อป20
1: มือวางอื่นๆมือวางอื่นๆเนี่ยถอนไปอู่เยอะเลย
0: ครับ
1: ไม่มาแต่ว่าเอียร่าเนี่ยบอกเธอชอบเล่นในนามทีมชาติจะมาซีเกมส์ถึงมาตีเลยคราวนี้รอบรองวันนี้เนี่ยตีกับ
0: จะร้อนก็ได้นะเธอจะฮอต
1: เอาเหร
0: อรับทุกงาน
1: โอ้ย
0: ยอม
1: เหมือนลวงข้าวนี่ก็ถอนไปตีรายการของ WTA สะสมคะแนนแต่นี่เอล่าก็บอกแกอยากตีให้ทีมชาติ
0: โอ้เขาคะแนนเขาเหลือๆแล้วคงไม่ต้องรีบขนาด
1: นั้นแต่วันนี้เจอหวังอีหยูจากจีนปรากฏว่าไปซะแล้วฮะน้องเอล่าแพ้ไป1ต่อ2เซตได้เหรียญทองแดง
0: เสียดายนะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือยูเลียปูตินเชว่าที่ชนะไหมมานัญญาไปเนี่ยก็ทองแดงเหมือนกัน
0: ครับ
1: อันนั้นก็คาซักนะครับก็ตกรอบไปแล้วเช่นเดียวกับบูมกับซิริสำเร็จนะวันนี้ก็แพ้มือหนึ่งโคแมนวองของฮ่องกงไป2เซตรวดเลย
0: นะฮะ
1: อ่ะไปข้อความดีกว่าพี่แต่ก่อนไปข้อความขอบคุณอีกสักทีฮะ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
0: สักขวดดู
1: โอ้โหตาแข็งเลย
0: ตาทุกอย่างนะฮะแข็งหมดเลยยกเว้นในนั่นที่เดียวฮะ
1: หู
0: ฮะ
1: ติ่งหูดิ่มอยู
0: ่ฮ
1: ะเรือดำไม่ขยับครับลุงยองพี่ปูอันซ่านักเตะเวียดนามคนไหนชอบทำกับข้าวต่อโบฮองมินครัว
0: ดีมากอาม
1: เออล่ะพรุ่งนี้จะ มีเรื่องออนเซนไหมพี่สมฟังทุกวันเลยพี่ก็ไม่เบรกสักนิดเลยเอาเล่าเรื่องออนเซน

0: แล้วแกจะไปพักอยู่กับใครอ่ะ
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะโครงการก่อสร้างคลองริมถนนวิภาวดีนี่ตั้งแต่ปี6061ครับเกือบ10ปีแล้วนะ
0: เออแล้วมันไม่เสร็จนะดูเน
1: ี่ยเห็นหน้าพี่สมชายใน Facebook Live ดูวัยรุ่นกว่าคุณหลี่หมิงนะ
0: อุ๊ยทำไมรู้อ่ะ
1: เหรออ ันนี้จะบอกว่าพี่หลี่หมิงเหี่ยวหรือยังไงฮะ
0: โอ้นี่ผมไม่สบายน้ำหนักลงไป10โลนี่โซมไปเยอะเลยนะ
1: เฮียสมขออีกรอบครับทำไมซอแกเข้าใจเรื่องการโกงของซิตี้ได้แจ่มแจ้งจังครับ
0: เอ้าจะอ่านรอบเดียวอ่ะ
1: เหรอรู้หมดเลยอ่ะ
0: โอ้โหพวกทนายความพวก
1: ยักษ์ไปยักษ์ม
0: าที่อังกฤษเนี่ยเขาอ่านกันเป็นร้อยรอบอ่ะ เพื่อจะให้ความเข้าใจลีมิงอ่านรอบเดียวอ่ะ
1: รู้เลย
0: เด็กอัจฉริยะ
1: ทะลุปูโป่ง
0: ก็เคยทำมาก่อน
1: เอา พี่ครับผมงงกับสมาคมมวยมากเลยครับรู้ว่าการนับคะแนนมันเปลี่ยนมาหลายปีก็ยังชกแบบเดิมดึงเชิงกอดแบบนี้ไม่มีทางได้ทองครับ
0: ก็ต่อยหมัดเนี่ยต่อย 1-2 ไม่พอ
1: เหรอ
0: ดึงแล้วจิ้มดึงแล้วจิ้มไม่ได้แล้วสมัยสมรักเนี่ยโอเค
1: คือถ้าต่อย
0: เป็นโอลิมปิกสไตล์
1: ต่อยสไตล์นี้ถ้าคุณไม่เทพจริงๆเนี่ยมันยาก
0: ยาก
1: มันต้องเทพจริง
0: ๆต้องเจ๋งจริงๆอ่ะ
1: ยองอย่าเล่นตัวเยอะเฮียสมชวนไปนั่งก็อย่าลีลาเอ้า
0: เหรอ
1: ไลน์มาไอ้ส่งข้อความมาเหมือนรู
0: ้เหรอทำไมรู้อย่างเงี้ยพี่นี่ก็อ่านรอบเดียวไงนะฮะแมนซิตี้เนี่ย
1: เหรอยองเฮสมกินไก่ผู้พันนึงครับไม่รู้จะกี่ไรแล้ว
0: อ๋อไก่ผู้พัน
1: อันนี้บอกว่าเราก็รับวัฒนธรรมมาจากเวียดนามสมัยสงครามเขาสู้รบด้วยการช่วยกันชาวนาที่ลาวใส่หมวกเวียดนามคนลาวใช้ตะเกียบกินข้าวกินขนมจีนกินส้มตำก็ใช้ตะเกียบ
0: เหรอ
1: แต่เขาเรียกว่าไม้ทู
0: อ๋อไม้ทู
1: ปั้นข้าวเหนียวผมเรียกเขาว่าอะไรเนี่ยจปลอะไรเนี่ยประมาณนี้นะผมก็เคยเจอคนนามสกุลเดียวกับผมครับคือนามสกุลแพ่งสภาแอดมาแต่ไม่รู้จัก
0: ธรรมดาน
1: ักบอลก็มีนะนามสกุลแพ่งสภาอามไอชิตาแพ่งสภาน
0: ะมีหมดเลย
1: ไปอยู่กับพี่เตี้ยที่ประจวบวะเนี่ย
0: ผมมีทั้งนักบอลมีทั้งนักเลงเลย
1: นะคุณเพชรบุรีก็มีนะแพ่งสภา
0: เหรอ
1: เพื่อนผมเนี่ยมีแพ่งสภาที่เพชรบุรีพี่สมครับขออีกทีซิว่าอะไรเนี่ยเสียงหนูแกมีเชื้อจีนจริงมีคนว่าแกอาอะไรสักอย่างนะคุณแนนาร์ตนะ
0: เหรอ
1: นักกอล์ฟคนไหนคลายร้อนต่อเจนนี่แอร์อันนี
0: ้
1: พรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นไหมฮะ
0: ราคาน้ำมันก็ขยับมานิดแต่ว่าขึ้นเนี่ยไม่ต้องพ
1: ู
0: ดขึ้นไม่ต้องกลัว
1: พี่มนบอกขึ้น
0: แต่ลงเนี่ยไม่เคยลงเลย
1: เหรอ
0: ไม่เคยลงอ่ะลงเงียบเงียบ
1: ส่วนทางเฟซบุ๊กคุณวิทยาบอกว่าเมื่อวานดูฮอกกี้สาวไทยไม่รู้เรื่องเลยครับอยากให้ผู้มีความรู้อย่างพี่สมชายมา
0: ทำไมก็ยิงเข้าประตูก็เข้าฮอกกี้ไม่ได้มีอะไร
1: ใช่
0: นะแล้วก็เวลาเตะมุมเนี่ยมันก็ส่งจากด้านข้าง
1: ถูกเออ
0: แล้วก็นักกีฬาก็จะยืนอยู่ขอบนอกหัวกะโหลกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็จะเป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็เลี้ยงลูกถ้าตีเนี่ยไม้มันสูงมากเกินไปก็ถือว่าฟาว
1: ครับ
0: แล้วก็เลี้ยงอ้อมตัวอะไรเงี้ยก็ได้ฟาวอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ภาคกีทาวิ่งแป๊บเดียวรับตังค์เท่าไหร่ครับวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยก็จริงนะแต่มันอยู่เฝ้าทั้งอีเวนต์นะทั้งวันนะ
0: คือข้อมูลมันเยอะ
1: ผมภาคกีทา2วันเนี่ยวันแรกอยู่5ชั่วโมงวันที่2อยู่4ชั่วโมงครึ่งนะภาคกินปวดหัว
0: เหรอไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยเจ๋งพูดอยู่คนเดียว
1: พี่ตุ๋ยบ้างพี่ตุ๋ย
0: อ๋อพี่ตุ๋ย
1: เรียกบิ๊กเรียนบิ๊กต่างๆเสและท่านรองทุกท่านครับขอความเมตตาอนุเคราะห์ตั๋วเครื่องบินค่ะกลับให้นักข่าวชายชื่อลีหมิงที่ปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่น
0: อู้ตอนนี้เจอพี่ตุ๋ยชัย
1: มีแล้วผมว่าแกมีแล้วแหละ
0: นั่งเครื่องเลยจากประเทศไทยไม่ต้องกลับประเทศไทยแกเลยประเทศไทยไปอเมริกายังได้เลย
1: คุณปิริพลบอกว่าอุ๊ยพี่สมมาตามสกิล2วันติดสุดยอดเลยฮะพรุ่งนี้ภาคมวยรอบชิง21คู่เลยฮะ
0: ฮะช่วงนี้ร้อนฮะฮอตฮอต
1: คุณสกายแมนสวัสดีนะครับคุณเดอร์ล่ามานะสวัสดีนะ
0: ครับ
1: คุณรติวันบอกอะไรเนี่ยลุงสมไปทำยกหนังตาโรงพยาบาลเดียวกับน้ำหม่ำจกมกไหมครับ
0: โอ้ผมทำไอ้ตรงอะไรนะเซนท่านตรงสี่แยกราชประสงค์อะ
1: เออครับ
0: อะไรเวอร
1: ์เซนท่านเวิร์น
0: เออเซนท่านเวิร์น
1: วัวลานเพชรบุรีนี่เขาดูกันยังไงครับ
0: เออ
1: รุ่นน้องพมานุสรพบตรมันจะมีวัวนอกวัวในมันต้องมีต้องอธิบายอะมันจะมีเสาแล้วก็เชือก
0: ผูกไม่ได้อะไรมากมายก็ต้องมีไขลานอะวัวลาน
1: คนละอย่างเออกีฬาพื้นบ้านเพชรบุรีนะวัวลาน
0: เพชรบุรีนะ
1: เออผมเด็ก
0: ตำรวจไม่จับนะ
1: ไม่จับไม่จับ
0: เข้าไปเพย์เนี่ยตำรวจไม่จับ
1: เรียนผมเคยไปดูโอ้โหแต่ละคนเดินปืนเอวตุง
0: เ
1: มื่อก่อนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่น่ามีแล้วพรุ่งนี้บอลไทย99มีภาคสดจากช่องทางธรรมชาติไหมครับเออมันก็ถ่ายฟรีแล้วนะไม่แน่เหมือนกันไม่รู้ผอ.ว่าไงแต่ว่ามันเข้ารอบไปแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
0: ก็ แบบเบอร์แล้ว
1: ดูได้ทางแอปดาโซนนะ

0: ครับ
1: เผื่อใครไม่รู้งานนี้งวดนี้พ่อค้าลอตเตอรี่คนจังหวัดเลยอายุ34ขายลอตเตอรี่เหลือแต่ถูกรางวัลที่1 10ใบรับ60ล้าน
0: โอ้โห
1: สนใจไปขายด้วยกันไหมฮะ
0: ก็คนขายลอตเตอรี่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือมาจังหวัดเลยนะ
1: เหรอ
0: เออขายลอตเตอรี
1: ่คนไทยเลย
0: ไปถามได้เลย
1: มีเงินแป๊ดปัดไปตลาดคือประกาศมัดแอดแอด
0: อุ้ยไปถามได้เลยคนขายลอตเตอรี่มาจากไหน
1: เหรอ
0: ก็จะเป็นจังหวัด
1: คนไทยเลยคนไทยเลย
0: คนไทยเลย
1: พอบอกโฟกัสต่อยชนะแต่พี่สมชายบอกหน้าแพ้เอ๊ะมันยังไง
0: ต่อยชนะมันยังไม่ได้ต่อยนี
1: ่
0: เพราะความน่าจะเป็นไปได
1: ้
0: ผมไม่ได้บอกแพ้ผมบอกโอกาสชนะเนี่ยลำบากหน่อยนึง
1: ผมก็ว่ายากแต่ว่าได้วัดกัน
0: ได้วัดแต่ว่ามวยมันคือกีฬามันยังไม่ทันจบไง
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีลุ้นไง
1: วอลเลย์บอลชายหาดและวอลเลย์บอลหญิงหาดนี่แข่งที่ไหนฮะ
0: เฮ้ยโอ้ยนี่ฮามากเลยเนี่ยข่าวหลังยังได้อีกนะ
1: คุณดีชินบอกวันดีครับคุณพี่อูบอกวันดีนะฮะย้อนเล่าตอนเจอพี่สมขับเรือมาจอดที่เทเลนิวตอนบีอาร์ซีหน่อยผมเจอบนตึกแล้วผมเจอในตอนพี่จอดเรือแล้วเดินขึ้นมาแล้วในชุดเนตรนารี
0: คนนี่มันคนนี่ฮะคนนี่มาตามส่งผมลงเรือนี่มาเป็นร้อยเลยมาทั้งลงพิมพ์เลยมั้ง
1: โอ้ว้าหมดเวลาจะหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: อาเซียนพาราเกมมีภาคอีกไหมมีครับเลิกแล้วชวนพี่สมชายกินข้าวต้มกินผัดใบปอฮะพี่สมชายว่าไง
0: ใบปอนึกไม่ออกแล้วเขียวเขียวยาวๆเหรอ
1: โอ้โหก็ยาระบายดีนักแหละอร่อยอร่อยผมชอบกินมากเลยน้องสุกัตนักช็อกสาวมีสินไหมเขาชื่อโฟกัสแต่เพิ่งรู้ว่าพี่สมชายเป็นคนฐานะปานกลางนะครับเหมือนหยองถ้าโดนน้ำท่วมจะลำบาก
0: ก็ลำบากหมดนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไม่ลำบากนะ
1: คารามาญี่ปุ่นดีไหม
0: คารามาญี่ปุ่นโคตรดีเลย
1: เหรอ
0: ซื้อมาเนี่ยโอเคเลย
1: จันสมหน้าลงสอสอนะครับแมนซิตี้ไทเกอร์สักเพลงสิพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นทุกยี่ห้อครับ75สตางค์
0: โอ้โหฝรั่งมันตอนนี้น้ำมันเนี่ยบางที่มันต่ำกว่า100เหรียญแล้ว
1: ครับ
0: ทำไมมันขึ้นเอาขึ้นเอา
1: พี่สมครับอยากให้เจ๊ติดที่หนังบินญี่ปุ่นสักปีครับ
0: โอ้ยเจ๊ก็ไม่ติดหรอก
1: เป็นเดอะเทอร์มินอลไปเลย
0: แกเป็นคนมีดวงอ่ะเนื้อดวงอ่ะ
1: ส่วนทาง Facebook นะฮะคุณปั๊กสวัสดีครับ
0: คุ
1: ณณัฐพงษ์สวัสดีแจ้งมาหน้ารถติดมากทำไมได้ยินพอเจ๋งไปบรรยายอ้าว
0: อย่าสิ
1: รับไปเรื่อยน้ำท่วมรอบนี้หยองคิวเพียบเลยนะคนอื่นติดน้ำหมดไม่ติดแค่ก็มาก็ได้หมดเลยฮะ
0: ก็
1: ผมนี่หลังๆสองสามวันหลังก็เริ่มไม่มีแล้วฮะ
0: โอ้เหนื่อยเลยอะ
1: ล้ำตัดหวังเตะหรือเปล่า
0: เ
1: ราพูดเรื่องอะไรกันนะทำไม่ได้แล้ว
0: หวังเตะนี่นานมากเลยนะ
1: ถ้าซิตี้ทีมแตกแมนยูขอไม่เยอะครับเอาฮาลันเอนโซแอนเดอร์สันเชกีแค่นี้พอโอ้โหจะได้แล้วฮะ
0: มันก็ลุ้นอยู่มันถึงขั้นขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
1: บอกกีทาหมดแล้วครับไม่ได้ดูน้องฝ่ายวิ่งแล้วเสียใจโอ้กลายเป็นขวัญใจหนุ่มๆไปแล้วเฉิงอี้เจี๋ยขาสั้นๆในแต่รอบขาเร็วๆปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
0: เร็ว
1: เร็วเลยวิ่งอย่างกระหอกตอนอาจารย์เจริญได้เหรียญทองแบดเอเชียนเกมปี66ตอนนั้นใครบรรยายครับ
0: โอ้โหจะรู้เหรออาจารย์เจริญแข่งยังไม่ทันไม่ทันเลยครับคนบรรยายนี่จะเป็นใครนะ
1: น้ำท่วมผลนี้คนจนโดนหนักนะครับญี่ปุ่นฝนตก30กว่าวันไม่ท่วมกรุงเทพ3วันเอาไม่อยู
0: ่ญี่ปุ่นมันเป็นเมืองภูเขาอะ
1: มวยเอเชียนเกมนะติงพูดตลอดว่าคุณสุภโชคว่ายังไง
0: ว่ายังไงโ
1: ธ่ เอาแต่ว่าหมดเวลาแล้วพี
0: ่ครับผมอ่ะ
1: พูดแล้วพูดแล้วฟังกลัวลืม
0: ครับ PR PR นะสำคัญที่สุดเลย PR M 150ใช่ไหม
1: พูดไปแล้วพูดไปแล้ว
0: นะฮะ
1: จัดไป
0: ครับผม
1: ครับอ้าวข้อความอ่านไม่หมดขออภัยนะครับทาง YouTube วันนี้พี่สมชายผมพยองเดช
0: ลาไปก่อน
1: ลาไปนอนก่อนแล้วง่วงแล้วเกิน
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเลยเนี่ย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
9: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
8: เปิดประสบการเดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
9: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
8: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

know the song.

0: เปิดแบบเดือดๆหน่อยนะฮะท้าฝนหน่อยครับแล้วก็ท้าน้ำมันขึ้นพรุ่งนี้ด้วย75สตางค์ครับขอบพระคุณมากนะฮะขึ้นแล้วเท่ากับวันที่ขึ้น6บาทผมก็ไม่รู้นะแต่น้องโต้พูดให้ฟังผมเอาเทียบราคามาคุณจำได้ไหมวันที่น้ำมันขึ้นพรวดเดียว6บาทแต่คุณใช้รถไฟฟ้าคุณก็รอดตัว
1: รู้สึกมานานไม่ได้ตามเรื่องใช้คำว่า
0: น้ำมันมานาน
1: แล้วน้ำมันมานาน
0: เออคือมันมีช่วงนึงจำได้ไหมที่มันมีสงครามตอนแรกเลยแล้วมันบึ้มขึ้นมาวันที่มันขึ้นครั้งแรกคือ6บาทเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยขึ้น75สตางค์เนี่ยต่ำกว่าวันนั้นเนี่ย30สตางค์เองนะทุกเขาเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มของน้ำมันนะพรุ่งนี้นะใครจะไปเติมตอนนี้ก็รีบเติมหน่อย
1: ก็ต้องเติมก่อนเที่ยงคืน
0: ไม่ใช่เติมก่อนตีสี่
1: เอาเติมก่อนตีสี่
0: เพราะพรุ่งนี้จะปรับเลยละปรับราคาตอนตีห้ามันเอาเงี้ยตีห้าแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มามุกใหม่พวกนี้เข้าไปอ่ะปั๊มหมดปิดมั่งอะไรมั่งคุณเลือกเท่าเลย
2: เขาก็จะกักน้ำมันไว้
0: ถูกเพราะพรุ่งนี้มันขึ้นเยอะนะฮะก็ตอนนี้ถ้าใครจะเลี้ยวรถเข้าปั๊มผมเพิ่งรู้นะไม่งั้นผมก็ต้องขับไปเติมละนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองสุ่มตอนขาออกนี่แหละกลับไปก็เดี๋ยวไปหา
1: เติมดูก็ลองดูสักปั๊มนึง
0: ใช่นะครับ
1: ตอนนี้มันโลมันลิตรเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: เอาน้ำมันอะไรอ่ะ
1: พี่มอนเติมดีเซล
0: ผมเติมดีเซล
1: ดีเซลเท่าไหร
0: ่ตอนนี้40แล้ว
1: ว้าว
0: ปกติเนี่ยอยู่30ตอนนี้มา40แล้วนะฮะพรุ่งนี้ถ้าขึ้นน่าจะเป็น41กว่าคุณผู้ฟังนะครับแล้วไม่รวมไปพวกก๊าซโอฮอล์95ก๊าซโอฮอล์95เท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้อันนี้พูดจากใจเลยเพราะไม่ได้เติมเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับณวันนี้เนี่ยก๊าซโอฮอล์95เดี๋ยวนิดนึงนะขอดูหน่อยคนเติม95 91อ่ะเยอะนะฮะเดี๋ยวมันมีโฆษณาอยู่รอแป๊บนึงไอ้เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยครับใช้รถไฟฟ้าเนี่ยห่วงเรื่องน้ำท่วมมั้ย
1: ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องห่วงมากกว่ารถน้ำมัน
0: ไม่แล้วไม่ห่วงมันลุยน้ำแล้วมันจะมีอะไรยังไง
1: ก็ถ้า
0: น้ำมันยังไม่รอดเลย
1: ถ้ามันจะพังมันก็พังอ่ะหมายความว่าถ้ามันไปลุยน้ำสูงมันก็พังหมดอ่ะเออไม่ว่ามันจะเป็นรถน้ำมันหรือมันจะเป็นรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: เออเราก็แค่ห่วงว่าเราไม่เอาไปลุยน้ำจะดีกว่า
0: เออนะฮะอ่ะราคาน้ำมันตอนนี้นะครับแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่39.57 บาทสตางค์นะฮะเอ้ยอันนี้มันราคาเก่านี่หว่านี่ล่าสุดนี่เออนะครับแต่ดีเซลผมเนี่ยแพงกว่าเพราะว่าตอนนี้ 41.44 แล้ว
1: ว้าย
0: โคตรโหดเลยครับนะฮะ91อยู่ที่35บาท 34.94 แต่พรุ่งนี้ขึ้น75สตางค์นะโหแต่ดีเซลโหดมากเลยคือดีเซลมันมีผลกับเรื่องของขนส่งเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมีผลแน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ว้ายปวดกระบาลว่ะ
1: มันมีแต่เรื่องเนาะ
0: จะโทษใครอะโทษพี่ทั้มนู่นยังไม่จบไม่สิ้นนาทีเนี่ยนะ
1: ดูวันนี้ลูกเห็บตกอีก
0: วันนี้ลูกเห็บตกด้วย
1: เออแต่ว่าพี่ชี้ไม่ได้ไปประสบพบเจอตอนลูกเห็บตกรู้แค่ว่าตอนฝนตกอะตอนนั้นอยู่บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบเสียงฝนตกแบบดังมากแล้วทีนี้จะแบบตกอีกแล้วเพราะว่าแถวบ้านพี่ชี้น้ำท่วมแล้วคือน้ำมันก็ลดไปแล้วแหละคือในถนนใหญ่อะน้ำลดแล้วแต่ในซอยบางซอยยังท่วมอยู่คือเพื่อนที่อยู่ในซอยหลายๆคนแถวๆบ้านก็ยังประสบพบเจออยู
0: ่
1: คือมันอาจจะเคลียร์บางซอยแต่บางซอยยังท่วมนึกออกไหมมันไม่ได้ทุกซอยอ่ะเพราะแต่ละซอยสูงต่ำไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็พอฝนตกก็คิดในใจแบบตกอีกแล้วไอ้พวกที่น้ำมันยัง
0: ไม่ลด
1: เออ
0: โดนซ้ำไป
1: อีกอะไรอย่างเงี้ย
0: ไรพวกที่แห้งก็ไม่รู้จะท่วมหรือเปล่าวันนี
1: ้เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบแล้วพอสักพักนึงเปิดโทรศัพท์มือถือโอ้ลูกเห็บตกอ่ะ
0: ใช่คือลมหนาวมันก็น่าจะมาแล้วล่ะด้านบนน่ะนะครับแล้วมันก็ปะทะกันโอ้ปวดกระบาลมาปีนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับคืออะไรก็ไม่ทราบว่าผู้ฟังครับ

0: ้ำก็ยังไม่ลดนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆบ้านนะครับที่ยังติดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยนะครับก็เห็นได้ข่าวว่ากรมอุตุประกาศอีกแล้วว่าวันที่หนึ่งคือวันนี้สองสามสี่ห้าให้ระวังด้วยห้าวันอีกแล้วคือถ้ามันตกตูมแล้วหยุดไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้ามันตกตูมแล้วมันแช่คืออย่างไอ้วันนั้น
1: อ
0: ะที่มันแช่เกือบ24ชั่วโมงคุณจำได้ไห
1: มใช่
0: คือมันผมก็เกิดมาในชีวิตผมก็ไม่เคยเจอที่มันตกอะไรทั้งวันทั้งคืนขนาดนั้นนะมันยาวนานมากครับมันตกแบบน่าจะมีแค่ช่วงหยุดพักประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ปะ
1: มันแทบจะไม่พักเลยนะเหมือนตอนมันพักมันเป็นแค่เหมือนแบบ
0: แปะแปะแปะแปะแปะ
1: ผลแปะแปะไม่ได้เรียกว่าพักอะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีช่วงเวลาของการพักเลย
0: โอ้โหมันหนักมากคุณฟังมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราไม่ทราบนะครับแต่มันท่วมไปหลายที่นะมันมีหลายประเทศก็ท่วมนะครับวันนี้ลูกเห็บตกอีกใครขับรถอยู่ก็เตรียมตัวครับนะฮะปุกปักเงินรถเป็นรอยอีกนะครับแต่ไม่เคยเจอไม่อยากเจอด้วยนะแต่โอ้โหจะเม็ดใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใช่เม็ดใหญ่
0: โอ้โหปังดูดิขาวจั่วเลย
1: ก็แล้วก็น้ำเหนือนี่ก็ดูมีแนวโน้มว่าจะมาเยอะนะเพราะว่าแต่ละจังหวัดนี่เขาก็เริ่มท่วมกันละใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าน้ำเหนือบ้านพี่มดรอดไหม
0: ห้าสี่ไม่รอด
1: คือถ้าน้ำเหนือก็นึกถึงห้าสี
0: ่ใช่
1: แล้ววันนั้นวันที่พี่ชี่บอกว่าพรุ่งนี้พี่ชี่จะไปต้องไปดอนเมืองใช่ป่ะแล้วคุยกับใครไม่รู้เขาบอกว่าแล้วพี่ชี่บอกว่ารังสิตอะเชือกนั้นน่ะถ้าน้ำเหนือมาไม่รอด
0: ไม่รอดอยู่แล้ว
1: แล้ว
0: ไม่รอด
1: แล้วเขาก็บอกว่าพี่ชี่มันไม่มาไวขนาดนั้นเพราะน้ำเหนือถ้ามันจะมาถึงกรุงเทพอ่ะมันต้องไปแช่อยุธยาก่อน
0: ใช่มันก็ต้องคือมันลงมาเรื่อยๆแหละ
1: มันต้องค่อยๆไล่ลงมา
0: คือโดนไปก่อนสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยพวกนี้เรียบร้อยอยู่แล้ว
1: เอาเป็นว่าขอให้มันไม่มาแล้วกันหมายถึงว่าให้มันเคลียร์ไปทางแม่นงแม่น้ำไหลออกทะลงทะเลอะไรก็ว่าไปแบบไม่ท่วมหนักไม่ว่าจะจังหวัด
0: คือ54เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือฝนไปตกหลังเขื่อน
1: ม
0: ันไปตกหลังเขื่อนแล้วเขื่อนต้องระบายน้ำออกมาเยอะ
1: 54ไม่ค่อยได้เพราะว่าเอาจริงสารภาพตรงนี้เลยอะตอน54พี่ชี่ไม่ใช่ผู้ประสบภัย
0: ผมก็ไม่ประสบภัย
1: ไม่ประสบพบเจอเลยเพราะว่าในละแวกบ้านที่อยู่นะตอนนั้น
0: แห้ง
1: สนิทแล้วก็ตอนนั้นทำงานอยู่กสิกรก็ต้องไปอ่านกสิกรนิวก็จะเป็นแค่ว่าเพื่อนบางคน
0: อ
1: ะไปอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอะจะ
0: เข้า
1: บ
0: ่
1: อ
0: ย
1: เพราะว่าเราก็ออกจากบ้านขึ้นทางด่วนลงพระรามเก้าถึงเลยอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วก็ณตอนนั้นมันมีงานไปเป็นพิธีกรงานสัมมนาที่เชียงใหม
0: ่
1: เราก็เลยไหนๆก็ไปเชียงใหม่แล้วก็เลยบอกว่าพี่หนูขอเลื่อนตั๋ว
0: เ
1: ราก็เลยอยู่เชียงใหม่สัปดาห์นึงเพราะว่ามีบ้านญาติอยู่เชียงใหม่ก็เลยไปนอนบ้านญาติไปเที่ยวเชียงใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วตอนนั้นมันก็ยังเด็กด้วยอะ
0: เชียงใหม่เพิ่งแห้ง
1: แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกถึงแบบประสบ
0: ไม่รู้ว่าผู้ประสบภัยคือผมก็ไม่เจอคือ54เนี่ยตอนนั้นน่ะบ้านเนี่ยก่อนจะย้ายมานี
1: ่
0: ตอนเนี้ยคือก่อนหน้านั้นที่อยู่บ้านเก่าก็ไม่โดนไม่มีปัญหาเลยสบายสบายเลยแต่ไอ้บ้านที่อยู่ปัจจุบันน่ะ54เนี่ยไม่เหลือ ผมเพิ่งย้ายมาก็ไม่ถ้าดูจากประสบการณ์แล้วเนี่ยถ้า54ตรงนี้โดนเนี่ยผมว่าถ้าน้ำเหนือมาตรงนี้ผมว่าไม่น่ารอดว่ะก็ต้องไปลุ้นกันนะซึ่งผมว่าปีนี้ไม่รู้ว่าเราประมาทไม่ได้คุณผู้ฟังแต่ว่า
1: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะเอาจริง
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับปี54มันเป็นน้ำที่แบบมันตกหลังเขื่อนแล้วมันระบายลงมาแต่พอตอนนี้ณปัจจุบันคือภาคกลางมันโดนก่อนไงมันไม่ต้องรอน้ำเหนือแล้วภาคกลางมันโดนเนี่ยสมุทรปราการพังพินาศแล้วเนี่ยตอนนี
1: ้
0: นะฮะก็มหาชัยก็เรียบร้อยนะครับอะไรวะแม่กองก็ไม่รอดคือโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมากเลยนี่ล่าสุดนครปฐมนี่ก็จะไม่รอดแล้วนะนี่จะหาสนามก็ตีไม่ได้แล้วนะ
1: เอาไปว่าส่งกำลังใจมากๆสำหรับใครที่กำลังประสบพบเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่มีอีกที่รุนแรง
0: ไม่รู้พูดไม่ได้ครับมันจะพูดยังไงแล้วมันเป็นปัญหาที่มันแก้กันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับมันก็ยังเป็นปัญหากันอยู่นะวันนี้เนาะเขาเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะนะฮะมาครับเริ่มต้นนะฮะงานจาก Linkin Park นะครับ Heavy Is A Crowd นะครับเป็นเพลงที่2ที่ปล่อยออกมาในปี2024ไม่ใช่เพลงที่ร้องกับเนเน่นะผมดีใจมากเลยวันที่เนเน่ร้องกับลิงกิ้งพาร์คก็ตกใจมากเลยคือแบบ
1: เท่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่คิดว่ามันจะได้ ไม่คิดว่าเขาจะมาคอลแลบกันนะไม่คิดเลยจริงๆก็คือไม่ใช่ไม่คิดหรอกผมเคยเปิดแซวไปแล้วเว้ยผมเคยเปิดแซวผมคือผมเป็นคนที่ชอบดิ้งพาร์คอยู่แล้วแล้วก็พอเจอเมียสตองเพลงแรกเลยผมก็ชอบเลยแต่ว่าคือผมก็คิดว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันก็ไปกันได้นะวันนั้นผมยังเปิดแซวกับไอ้เอกกันอยู่เลยว่าน่าจะร้องกับดิ้งพาร์คได้แล้วก็ร้องกันจริงๆเว้ยเออ
1: เท่เนาะวันนั้นพิชิตตั้งสเตตัสว่าตอนคุณอายุ16อ่ะทำอะไรอยู
0: ่แต่ดูน้องอายุ16
1: น้องอายุ16อ่ะเราก็พิชิเวลาแบบเห็นเด็กๆที่เขาแบบประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามแต่เราชอบนั่งย้อนไปว่าตอนเราอายุเท่านั้นเราทำอะไรนะพี่มนอายุ16ทำอะไร
0: 16ทำอะไรอ่ะ
1: อายุ16น่าจะอยู่ประมาณม.4
0: แข่งรถ
1: ม.4
0: แข่งรถวิภา16เนี่ยอยู่กับเพื่อนแข่งรถทำอะไรไร้สาระอยู่ไม่ต้องห่วง
1: พิชิเล่นวอลเลย์ก็คือเล่นหนึ่งชีวิตไม่แต่เรียนหนังสือกับเล่นบอลเลยแต่บ้าบอลแล้วตอนนั้นนะบ้าบอลบ้าแฮร์รี่พอตเตอร์บ้าเบคแฮม
0: ครับ
1: เออแล้วก็นี่แหละแล้วก็เล่นบอลเลยก็คือแบบชีวิตตื่นเช้าไปโรงเรียนพักเล็กกินข้าวแล้วเพื่อที่พักกลางวันจะได้เล่นบอลเลยได
0: ้
1: แล้วก็ตอนเลิกเรียนเล่นบอลเลยกลับบ้านชีวิตวน
0: แล้วดูน้องนี่
1: เออ
0: คือไปเล่นลิงพาร์ค
1: ก็ไประดับโลกแล้วอะ
0: เออคือแบบผมเห็นภาพนี้แล้วผมรู้สึกแบบเออแล้วจากที่ต้องบอกนี่นะเพลงที่ในนี่เล่นวันนั้นเนี่ยเป็นเพลงแรกที
1: ่
0: เอมิลี่เปิดตัวซึ่งเป็นเพลงความหวังนะเป็นเพลงความหวังของคนที่เป็นแฟนลิงพาร์คทั้งโลกเลยหวังอยู่สองอย่างผมอาจจะหวัง2อย่างนะคนอื่นอาจจะหวังอย่างเดียวผมก็หวัง2อย่างข้อที่1ก็คือหวังว่าเฮ้ยไอ้นักร้องนำคนใหม่มันจะดีป่าววะเข้าใจอารมณ์ป่ะแต่ผมอ่ะชอบอยู่แล้วคืออย่างงี้ผมเป็นคนชอบอะไรแปลกๆเว้ยคุณผู้ฟังคือผมมันมีปล่อยข่าวออกมาจากไมค์ชิโนดะว่ามันได้นักร้องนำแล้วตอนแรกนึกมันจะเลิกวงไปแล้วเข้าใจอารมณ์ใช่มั้ยเสร็จปุ๊บมันได้มันบอกได้นักร้องนำเป็นผู้หญิงคือคนอเมริกาบางคนรู้จักเอมิลี่เพราะเอมิลี่เป็นนักร้องนำของวงเมทัลวงนึงอยู่แล้วแต่คนทั้งโลกก็ไม่รู้จักแต่เป็นใครอะไรยังไงวะแต่ผมอะชอบผมคิดว่าเออเอาผู้หญิงมาร้องนำมันเท่ดีเว้ยมันไม่เคยมีผมเป็นคนชอบอะไรแปลกๆเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอจนเนี่ยน่าจะเป็นเดือนกันยามั้งจำไม่ผิดนะ2ปีแล้วมันปล่อยออกมาเนี่ยผมตามอยู่แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาคือหวังอะอย่างที่1คือหวังว่านักร้องนำจะดีไม่ดีเว้ยหวังอย่างที่2ก็คือว่าไอ้ไมชิโนดะประกาศว่าเพลงเนี้ยมันจะกลับไปเป็น Linkin Parkในยุคแรกเขาใช้ชื่ออัลบั้มว่าฟอร์มซีโร่ผมก็เออเฮ้ยงั้นรอไว้ยุคแรกเว้ยอยากรู้มันจะเป็นยังไงเพราะยุคหลังเนี่ยโดนด่ายับเลยนะครับมันจะกลับมาจริงไหมเพราะวันแรกที่ฟังแยกเป็น2อย่างเลยอย่างแรกเลยผมไม่ชอบเพลงนี้เลย
1: ไม่ชอบ
0: ไอเอ็มจีเนสแมชชีนเนี่ยผมไม่ชอบเลยคือฟังแล้วรู้สึกว่ามันย้อนกลับไปยังไงวะก็ไม่ได้ย้อนกลับไปก็ยังเป็นมันไม่ใช่ลิกิพาร์ที่เรารู้จักอ่ะเข้าใจหลงป่ะมันไม่ใช่อ่ะแต่อีกอันนึงก็คือฟังเอมิลี่แล้วผมโอเคเลยกับผู้หญิงคนนี้ผมโอเคเลยคือผมไม่ติดภาพเชสเตอร์เบอร์นิงตันผมไม่ติดเลยผมถือว่าเป็นยุคใหม่ของลิงพาร์คเลยผมชอบเลยและแกร้องได้ดีมากแต่หลังจากนั้นอีก10กว่าวันเนี่ยปล่อยเพลงนี้ออกมาพอปล่อยเพลงนี้ออกมาปั๊บเนี่ยผมลืมเพลงนั้นเลยผมชอบเพลงนี
1: ้
0: จากที่ผมไม่ชอบเพลงที่แล้วผมชอบเพลงนี้คือชอบเลยแล้วเอมิลี่ยามสตองเนี่ยยิ่งทำให้เรายิ่งชอบเข้าไปใหญ
1: ่
0: เพราะมีช่วงหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันอะไรยังไงแต่ฟังครั้งแรกก็ตกใจละแล้วก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาจนแบบมันมีช่วงวาร์ปเว้ยของเอมิลี่อ่ะคุณดูเขาบนเวทีเขาเสียงเป็นไง
1: เสียงเขาโคตรใสเลยนะใสแบบวาร์ปอ่ะ
0: แล้ว
1: ไม่ถูก
0: แล้วมีความ
1: มันกังวาน
0: มีแห้งแล้วหยาบแล้วสาดเข้าใจล้มป่ะเสียงด้วยสาดคือไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องประดิษฐ์อ่ะนะแล้วมีช่วงนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่ายิ่งชอบมากคุณผู้ฟังลองไปฟังดูนะเขาร้องว่า this is what you ask for ไอ้ก่อนจะจบเนี่ยเขาลากคำว่า for เนี่ยยาววากยาวเลยเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่แต่ยาวขาดใจแล้วกันอ่ะผมไม่รู้ตอนหลังให้ทายเท่าไหร่16วิ
1: หมายถึงลากจังหวะ
0: ลากเนี่ย for เนี่ย16วิไปลองฟังดู Chester Burnington
1: อันนี้คือเพลง
0: ที่2 Chester Burnington เคยลากเพลงหนึ่งไว้ไปฟังดูชื่อเพลงว่า giving up มันลากไว้17วิเอ็มซีลาก16วิคือผมบอกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยโอเควะบุรีรัมย์น้ำท่ว
1: ม
0: นะฮะก็เป็นเพลงที่ 2 เพลงที่ได้รับความนิยมสูงๆนะของLinkin Parkยุคใหม่

0: นะออกมาเป็นอัลบั้มเต็มเรียบร้อยแล้วนะ
1: เอาไว้ว่าพี่ว่าชื่อว่านะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่เพราะมีดราม่าอะไรไม่รู้ปัญญาอ่อนเนาะ
0: ปวดกระบาล
1: คือแต่เชื่อว่าน้องน่าจะมีบาเรียที่ดีบาเรียที่ดีของน้องนะชื่อว่าน้องมีคนรอบตัวที่ดี
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: มีซัพพอร์เตอร์ที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็น่าจะผ่านไปได้หรือว่าร
0: อ
1: ที่พี่ชี่อยากเห็นนะอยากเห็นผลงานว่าแบบน้องแพลนของน้อง
0: ก็ล่าสุดจะไปเปิดให้กับไอเอสเวนเอ็กซ์นี่ที่สิงคโปร์
1: ก็เดี๋ยวรอดูไม่อันไอไปเปิดให้กับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยพี่ชี่ว่าไปแจมอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าผลงานที่มันเป็นของน้อง
0: อ๋ออยากจะรอดูผลงานก็ปล่อยมาแล้วเพลงนึงไงเรเวิร์สอ่ะแต่ปล่อยมาก่อนที่ไปประกวดนะแต่เป็นเพลงโซโล่เพลงโซโล่กีตาร์ก็โอเคนะคือน้องหูดีเว้ยน้องเป็นคนที่หูประสาทหูสุดยอดมากเลยผมพูดจริงแล้วก็น้องมีความสามารถในการโปรดิวซ์อ่ะอายุ16อ่ะ
1: อันนี้จริงก็ดูแต่ละเพลงที่เขาทำดิมันกลายเป็นเพลงใหม่เลยอ่ะ
0: เออ
1: แบบแทบจะถ้าไม่ได้เปิดเพลงเก่ามาฟังคู่อ่ะไม่รู้สึกเลย
0: ไอไวท์สไปร์อ่ะไอเจ้าของเพลงไอเซเว่นเนชั่นอาร์มี่บอกว่าไงบอกว่าเนี่ยนี่จะไปใช้อะไรเอาไปใช้เลยนะไม่คิดตังค์แล้วถ้าจะไปเปลี่ยนไปดัดแปลงจากเพลงของเขาที่เป็นเพลงป๊อปปกติเนี่ยนะฮะเอาเป็นเพลงอะไรยังไงก็ได้เอาไปเลยยกให้สุดยอดครับนะฮะเก่งครับบอกเลยคนเนี้ยนะฮะแต่ก็ต้องรอดูเนาะนี่ล่าสุดมาเทพเมื่อวานนี้นะฮะดีใจนะครับ
1: ก็ดีใจกับน้องวันนั้นอ่ะชี่อ่านข่าวอยู่เลยสดหน้าจอทีวีแล้วเปิดคู่ไปด้วยแล้วไอ้ลิงที่พวกเราดูมันลิงเถื่อนเนาะแล้วมันก็ปิวพี่ชี่ก็เลยไปเปิด
0: ดับทั้งโลก
1: แล้วก็แบบกำลัง
0: ดับทั้งโลก
1: เข้ารายการอยู่ด้วย
0: ไม่คุยดูถั่ว
1: ฮะ
0: มันมีเอ็กไซต์อ่ะ
1: ไม่ใช่เราทำ
0: อ๋อ
1: แล้วพอเสร็จปุ๊บก็แบบเอ้ายังไงก็เลยเข้าไป YouTube ไปไอคนรีแอคชั่นอีกคนนึงซึ่งเชื่อว่าคนไทยน่าจะดูกันเยอะที่เขาเปิดจอมือถือให้ดูอ
0: ่
1: ะ
0: สองคนอ่ะ
1: แล้วว่าเฮ้ในรายการเลยวันนั้นแทบไม่ได้อ่านข่าวกีฬาเลยนั่งเล่าเรื่องเนเน่เนี่ยพอตอนแรกเข้ามาปุ๊บก็คุยเรื่องเนเน่เลยพอคุยเรื่องเนเน่เสร็จปุ๊บอ่ะพอรอผลประกาศใช่ป่ะก็ไปเรื่องข่าวนิดหน่อยพอสักพักนึงก็กลับมาแล้วกลับมา
0: การเป็นรายการเลเน่
1: รายการเลเน่
0: นะฮะก็เจอหน้ากันก็ไอ้นี่มันก็เป็นคนที่ติดชอบเนเน่นะคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนประเภทที่3เลย
1: ประเภทไหน
0: ประเภทที่คุณไม่ได้ฟังเพลงหนักขนาดนี้แต่คุณฟังเนเน่ได้เนี่ย
1: ไม่พี่จริงๆอ่ะพี่ชิไม่ใช่เป็นไม่ได้มีสไตล์การฟังเพลงที่ชัดเจนแต่ว่าจริงๆเป็นคนชอบดูรายการพวกนี
0: ้
1: คือที่ดูรายการพวกนี้อ่ะเราไม่ได้เราชอบดูคนแบบตั้งใจทำตามความฝัน
0: อ
1: ่ะมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบพอเห็นเขาสักเซสแล้วเรารู้สึกแบบมันตื้นตันไปด้วยอ่ะแล้ว
0: ด้วยความพยายาม
1: แล้วพอเห็นอะไรแบบนี้ชอบดูเราไม่ได้แบบดูทุกอันเราก็จะดูอันเฉพาะที่เรารู้สึกว่าแบบมันทัชเป็นชอบอะไรแบบนี้มากกว่า
0: ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วย
1: แล้วคิดถึงนะช่วงเวลานึงที่เราวิ่งไล่ตามความฝันของตัวเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้มีความฝันอะไรยิ่งใหญ่แบบนั้นอะ
0: ไม่ความฝันเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่สำหรับเราเว้ยจากกับคนอื่นมันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นไร
1: แต่ว่าแบบมันส่วนตัวพิชชี่รู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตไปไม่ได้แบบโอ้ไม่ได้มีความฝันเหมือนการละครั้งนึงในชีวิตที่เคยแบบ
0: ฝันว่าอะไรวะอยากรู
1: ้ตอนนั้นเหรออยากเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬา
0: ก็ได้แล้วนี
1: ่ก็ใช่ไงแต่ว่าตอนนั้นมันคือแบบขู่มันตั้งใจมากมันตั้งใจสุดๆมันพยายาม
0: มัน
1: ทุกขนทางมันทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็พอทุกวันนี้มันก็ยังทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าแบบมันไม่ได้มีความฝันที่มันตั้งเป้าแล้ววิ่งเหมือนตอนนั้น
0: อ
1: ะเราก็ใช้ชีวิตเราอาจจะแบบอยากทำอันนั้นได้อยากทำอันนี้ได้แต่มันแบบมันไม่เหมือนคนที่มันมีธงปักแล้ววิ่งอะนึกออกปะ
0: เฮ้ยตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอย่างอื่นเราก็มีธงปักเหมือนกันเรามีธงปักอยู่ต้องเดินให้ถึงเพราะเนเน่เว้ยพี่พูดจริงเลยเว้ย
1: ไอ
0: เพราะเนเน่เว้ยด้วยนะเราก็มีความฝัน
1: เร
0: ื่อง
1: ไรเรื่องไร
0: เรื่องที่เรารู้กันอยู่เนี่ยห้ามพูดหรอก
1: ไม่แต่ว่า
0: ลบมันเยอะ
1: ไออันนั้น
0: อ
1: ะพี่ชี่ไม่ใช้คำว่าไม่ได้จะหยุดพยายามแต่ไม่กล้าฝันหมายความว่าจะพยายามทำไปเรื่อย
0: ๆ
1: ถ้าวันไหนมันได้
0: ก็ได
1: ้มันคือโบนัส
0: แต่อันนี้มันฝันแล้วไงอันนี้มันคือฝันแล้ว
1: มันยังไม่ถึงแบบ
0: มันใกล้เคียง
1: มันดูไกล
0: เกินไปหน่อยอันนี้พอได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยู่แบบกลางสี่แยกแล้วบอกจะเห็นทางสว่างไม่ใช่เราก็มาอยู่ใกล้แล้ว แต่รอแค่ว่าจะผายขวาดน้ำตรงนี้แล้วเปิดประตูมันได้ยังไงเท่านั้นแหละนะฮะเพราะงั้นเราเห็นในนี้นั้นในนี้น้องมันทำได้เราต้องทำได้เว้ย
1: เอ้า
0: เรามีความฝันเว้ย
1: ก็ดับเลยพี่มน
0: ไม่เป็นไรทำให้รู้ว่าความฝันของเรามันยิ่งใหญ่เว้ย
1: ให้พี่ชี้บอกความฝันพี่มนนะคะ
0: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พลังลบเยอะผมไม่ชอบแหมจริงๆเลยนะฮะอ่ะนะฮะวันนี้ครับสปอยดีแหละครับคุณผู้ฟังครับผมมอนมี่แล้วก็พี่ชีวรันทรเนาะอย
1: ู่
0: เพื่อนผู้ฟังกันนะครับ2ทุ่มครึ่งครับจนถึง5ทุ่มนะจ๊ะไอ้4ทุ่มเนี่ยไปอยู่ยาวๆไหมนะฮะเบอร์ติดต่อพี่ชี
1: 022485936-7โทรมาได้ช่วงเบรกสุดท้ายนะคะแล้วก็ส่ง SMS มาที่เบอร์4689899นะจ๊ะ
0: ต้องบอกนิดนึงนะวันนี้นะเดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยหลายเรื่องเลย
1: โอ้เยอะ
0: เอาเรื่องเอเชียนเกมก่อนแล้วก็จะไปเรื่องที่สำคัญที่สุดผมบอกเลยว่าจะมีไอ้คนบางพวกจะต้องระวังตัวให้ดีเพราะถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีปัญหาผมประกาศตรงนี้นะครับเราจะทะยานขึ้นเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก15สมัยแชมป์ลีกสูงสุด22สมัยและคราวนี้กูพูดได้เต็มปากแล้วด้วยระวังกันให้ดีนะผมบอกก่อนแค่นี้นะผมพูดแค่นี้นะพูดแค่นี้เลยระวังนิดเดียว
1: เ
0: พราะว่าเขาจับปรับแค่2011ถึง2018หรือ2019ใช่ไหม
1: 2009จนถึง2018
0: อ้าวช่วงนั้นยิ่งหวานเลยโอ้โห
1: ไม่แต่ว่า2009
0: 2009
1: จนถึง2018อะซิตี้มีแชมป์3ฤดูกาล
0: มันต้องดูรองแชมป์เราจะ
1: ไปดูว่าซิตี้มีแชมป์3ฤดูกาลแมนยูเป็นรอง2
0: แล้
1: วก็ลิเวอร์พูลเป็นรอง1
0: แสงหนึ่งว่าแสงหนึ่งนี่ว่าวิ
1: ่งเดี๋ยวไปพักชมไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
0: ครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกณัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดังพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะเดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นสสหญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหายนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงในการถามกระทู้สดความคืบหน้ามีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงิน40ล้านบาทว่ามีการกล่าวถึงและให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: กลับมาครับในเบรกที่2ครับของสปอยรีแลกนะครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่ครับกับผมมโนมี่แล้วก็น้องพิชีวรันธรเนาะ
2: ครับผม
1: 022859367นะ SMS 4689899เดี๋ยวมาคุยกัน
2: พี่มนท่องได้เลยเหรอ
1: แล้วมันโหมันอยู่นี่มากี่ปีแล้ววะ
2: จริงเหรอพี่ชี้ไม่เคยจำได้เลย
1: จะไม่ท่องได้ได้ไงกูอยู่นี่มากี่ปีแล้วนะครับมันก็เรื่องปกติมันอยู่ในหัวอยู่แล้วนะฮะบางวันก็เพี้ยนบางวันก็งงบางวันก็ไปพูดของที่อื่นนี
2: ่ที่พี่ชี้จำได้อ่ะ808,000น่ะ
1: 808,000ไม่ใช่ที่นี
2: ่กสิกร
1: โอ้เกี่ยวอะไรวะนะครับ808,000มัน
2: ใช่ป่ะวะ
1: มันก็น่าจะจำง่ายป่ะวะก็น่าจะใช่แหละ808,000
2: ทำงานกสิกรไงแล้วลืมไปแล้วอ่ะหรือ888888เนี
1: ่ยน่าจะใช่แหละหลังบัตรอ่ะผมว่าน่าจะ028888888นะใช่ไม่ใช่808,000ไม่น่าใช่หรอกนะครับอ่ะนะฮะช่วงนี้ครับก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องเอเชียนเกมแล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนเฮ้ยล่าสุดมันต้องยอมเว้ยฟีฟ่า
2: ทำไม
1: มันต้องยอมครับเพราะว่าคนไทยเราด้านจริงๆครับต้องยอมครับ
2: ยังไง
1: ยอมปล่อยฟีดให้เราดูแล้วโดยไม่เก็บตังค์ครับการจะมาโขคนไทยมึงอย่าฝันครับเพราะคนไทยเราไม่ต้องห่วงครับมึงไม่ปล่อยกูก็ดูได
2: ้หาช่องทางธรรมชาติ
1: หาดูจนมันบอกงั้นปล่อยให้มันไปผมว่าเนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ฟีฟ่าจะมาคิดว่าจะมากอบโกยเงินในอาเซียนครั้งหน้าไม่น่ามีแล้วเชื่อผมเถอะนะครับเพราะมันโดนค่าลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครจ่ายนี่กี่ประเทศเองถูกเปล่า
2: ไม่ราคามันอ่ะเราเอาจริงๆนะรายการมันก็เพิ่งจัดครั้งแรกเราก็เพิ่งจะจบไอ้
1: เอฟ
2: เอฟไปอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่ได้แบบโหอะไรขนาดนั้น
1: ไม่แล้วมันไม่คุ้
2: ม
1: คือ
2: ราคาม
1: ันไม่คุ้
2: ม
1: ต่อให้เขาลดเหลือ2 ล้านเหรียญคุณผู้ฟังสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันแค่3 เกมเองนะ
2: ก็ใช
1: ่ถูกไหมคือคุณจะบอกว่าอ้าวแต่คุณได้ดูคู่อื่นด้วยนะค
2: ุ
1: ณ
2: ได้ดูไง
1: ใช่มันไม่มีใครอยากดูใครจะไปดูมาเลเจอกับอินโดผมก็ไม่อยากดู
2: ใช่
1: ถูกไหมล่ะไอ้เหงียนเจอใครพวกเนี้ยมันเจอฟิลิปปินส์เราก็ไม่ได้อยากดูป่าวะถูกป่ะไอ้เราเจอฟิลิปปินส์ไอ้เหงียนเจอใครไอ้เหงียนเจอปากีเราก็ไม่ได้อยากดูไงเราก็อยากดูทีมชาติของเราเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเนี่ยมันลงทุนผิดประเภทแต่สุดท้ายฟีฟ่าประกาศให้เราดูฟรีแล้วนะครับแต่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรวะอะไร
2: ไปหา
1: ดูมันให้ดาวน์โหลดอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนอันนั้นดูได้เลยไม่เสียตังค์อันนั้นจากฟีฟ่าแล้วก็น่าจะชัดด้วย
2: เดี๋ยว
1: ลองเสิร์ชดูซินะครับแล้วก็ล่าสุดนะเราก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ว่าจะไปชิงกับใครระหว่างอินโดกับมาเลเซียนะฮะแต่จะเจอสถานจริงๆผมว่าเจอมาเลเซียก็น่าจะง่ายกว่าแหละนะเพราะอินโดมันเล่นในบ้านนะครับเจอมาเลดีกว่านะครับก็สบายๆนะผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับกองทัพไทยก็บุกไปที่เวียดนามเยอะจนต้องปิดคอมเมนต์กันไปเลยทีเดียวนะแต่ผมงงการให้ข่าวของเวียดนามนิดนึงอ่ะคุณผู้ฟังพี่ชี
2: ค่ะ
1: เวียดนามมันบอกว่าที่เวียดนามแพ้เพราะเวียดนามขาดนักเตะบราซิลผมฟังคำนี้แล้วผมก็อึ้งไปสัก
2: ตอนนี้ก็คือดูได้ผ่านแอปพลิเคชันดาโซนเป็น DAZN
1: จะจำไว้นะ DAZN นะ
2: ก็เข้าไปแล้วก็ไปโหลดแอปเข้ามาแล้วก็ล็อกอินอะไรก็ดูได้เลย
1: ให้ดูฟรีแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะทนความของเราไม่ไหวแล้ว
2: เดี๋ยววัน
1: เป็นพี
2: ่พรุ่งนี้4 โมงเย็นเรามีโปรแกรมเจอฟิลิปปินส
1: ์
2: ก็เป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่
1: มนะครับก็พรุ่งนี้เสมอแพ้ก็ยังเข้ารอบไม่เกี่ยวเพราะนับ head to head นะครับแต่ยังไม่แพ้ดีกว่าเพราะเรามีคะแนน FIFA ranking
2: ค
1: ือตอนนี้ขยับขึ้นมาแบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้พวกใหญ่แล้วไม่ได้เป็นทางการเนี่ยขึ้นมา92นะคือพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ขอเก็บคะแนนไปเรื่อย
2: เพราะว่า FIFA อาเซียนมันมีความสำคัญตรงที่มันเป็น FIFA Day
1: ถูกต้องคือแล้วมันคูณมากกว่า A-match ไงมันไม่ใช่ A-match ธรรมดามันมีบอลของภูมิภาคมันก็จะมีไอตัวสัมประสิทธิ์คูณขึ้นไปอีกนิดนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคูณขึ้นไปเท่าไหร่แต่มันคูณขึ้นไปเยอะหน่อย
2: ค่ะ
1: ก็เวียดนามโดนหักไปเกือบ5 แต้มอ่ะแต่เราก็บวกขึ้นมา4-5 แต้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเยอะมันเยอะกว่า FIFA Day ปกติอ่ะเอาตรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเก็บให้ได้นะครับน่าจะสำรองดูทรงแล้ว นะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะชนะได้
2: โรเตชั่น
1: เออน่าจะโรเตชั่นนะครับก็อย่างที่บอกครับเวียดนามแพ้เราเพราะว่าขาดนักเตะบราซิล
2: เออ
1: คือผมฟังแล้วผมก็นั่งงงครับปั๊บนะยังไงว่าทีมชาติเวียดนามแพ้เราเพราะขาดนักเตะบราซิล
2: แล้วพี่ชี้ว่าไอ้รายการเนี้ยดีกว่าถ้าถามส่วนตัวนะดีกว่าไอ้ AFF อ่ะ
1: ดีกว่าเยอะ
2: แข่งอะไรไม่รู้เพ้อเจ้อ
1: เออ
2: AFF ก็เพ้อเจ้อ
1: เอออ
2: ันเนี้ยอันหนึ่งคุณได้ FIFA Day
1: ใช่
2: คุณได้ปฏิคุณส่งตัว
1: จริงได้หมด
2: ตัวจริงได้หมดชุดใหญ่ได้เต็มที
1: ่
2: เออแล้วมันก็ถือว่ามันคือถ้าคุณอยากหาเจ้าอาเซียนมันก็ต้องแข่งแบบนี้
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: จะไปแข่งอะไรโอ้เพ้อเจ้อ
1: คือเมื่อก่อน
2: เย้าเยือนอ่ะโ
1: อ้ทันไทเกอร์ครับมั้ย
2: ทันดิ
1: ไอ้ที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบอย่างเงี้ย
2: แต่จำไม่ได้ว่าแข่งยังไง
1: เมื่อก่อนแรกๆเลยมีเจ้าภาพ
2: อ่า
1: แล้วก็เฮกันไป10ชาติ2สายแข่งที่ประเทศเดียวแบบนี้เลย
2: ก็ดีแล้ว
1: แล้วเตะน็อกเอาท์แล้วมันสู้เราไม่ได
2: ้ม
1: ันสู้เราไม่ได้มันก็เลยต้องหากติกาว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้สู้กับไทยหน่อยรอบรอง2นัดรอบชิง2นัดจะได้มีโอกาสบ้างว่ากูอยู่ในบ้านก็ได้สู้ได้มันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็เลยเลอะเทอะคุณผู้ฟังสิบชาติแต่มันเตะกันเดือนนึงอ่ะมันบ้าบอคือ ผมเชื่อว่าไม่รู้นะในมุมผมนะในมุมผมคือฟีฟ่าเนี่ยถ้าจะพยายามทำแต่ขาดทุนเนี่ยฟีฟ่าจะทำต่อหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับจะถามว่ามันขาดทุนไหมฟีฟ่ามันกำไรเยอะแยะแหละแต
2: ่
1: ถ้ามันจะขาดทุนกับไอ้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมว่ามันน่าจะขาดทุนแหละแต่ถามว่าถ้ามันจะยอมขาดทุนสู้ต่อผมเชื่อว่าความสำคัญของ AFF มันจะลดค่อยค่าลงด้อยค่าลงไปเรื่อยๆเพราะ AFF มันไม่ตรงกับ FIFA Day
2: มันไม่ตรงกับ FIFA Day แล้ววิธีการแข่งขันมัน
1: เลอะเทอะ
2: ใช่
1: บินไปบินมาบ้าบอคอแตก
2: แล้วแข่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันจะนัดชิงมันก็ต้องเป็นนัดชิง
1: เออ
2: นัดชิงมันจะเย้าเยือนพรึ
1: เออ
2: เ
1: ออคือผมว่ามันจะถูกด้อยค่าลงไปเรื่อยๆถ้า FIFA ยังเอาต่อปีหน้ามีนะก็มันจะค่อยๆลดค่าไปก็เชื่อดิ
2: แต่ FIFA อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเธอจะมาขายแพงๆนี้มันไม่ใช
1: ่ขายอะไร
2: ขายค่าสปอร์ตค่า
1: ไอ้คิดว่าขายอะไร
2: สดอ่ะ
1: คิดว่าขายอะไรคิดว่างานนี้ขายกำไรล้วนๆอะไรรู้ป่ะ
2: ขาย
1: ไทยคือเราไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใช่แล้วให้ดูฟรีใช่คุณฟังถ้าสมมติเราเป็นแชมป์รายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะต่อเกมชนะอะไรรวมๆกันเนี่ยเราได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านนะเว้ยเราได้อยู่ FIFA อีกล้านกว่าล้านเหรียญกว่าๆนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำไรนะเว้ยมันเราไม่ขาดทุนเลยเราไม่เสียตังค์ให้ FIFA สักกึ่งเลยนะไม่งั้นเราเสีย2ล้านเหรียญเราได้แชมป์มันได้ล้านกว่าเหรียญเรายังขาดทุนด้วย
2: เอออ่ะอย่างน้อยอ่ะจริงๆถ้าจะอย่างนั้นน่ะ FIFA มันต้องคิดแล้วว่าแชมป์
1: อ
2: ่ะ40ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นค่าลิขสิทธิ์แพงสุดไม่ควรเกิน40
1: ไม่รู้มันจะยอมหรือเปล่ามันจะยอมหรือเปล่าต้องถามมันถูกป่ะ
2: ยาก
1: เออ
2: แล้วก็อันนี้ปีแรกก็ค่อยๆดูกันไป
1: ก็ขอให้ปีหน้ามีนะฮะพรุ่งนี้4โมงใช่ไหม
2: 4โมงเจอฟิลิปปินส
1: ์
2: วันที่2ตุลาคม
1: อ่ะวัดใจครับพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็วันที่5จะเป็นวันชิงใครก็ได้ปะใครก็ได้อินโดก็ได้มาเลก็ได้มาไม่กลัวอยู่แล้ว
2: ก็ถ้าเจออินโดก็จะเดือดหน่อยบ้านเขา
1: เออแล้วมันฮอลแลนด์ล้วนเลยงานเนี้ยนะครับอ่ะว่ากันไปครับไปดูข่าวเอเชียนเกมสักนิดนึงสิ
2: เอเชียนเกมวันนี้ไม่ได้มีเหรียญทองอะไรเพิ่มหมือหวา
1: แต่มีเหรียญ
2: เออ
1: ผมรู้แล้วเพราะใคร
2: ทำไมฮะ
1: เพราะไอ้หยอง
2: ยังไง
1: ก็มันภาคทีไรไม่เคยได้เหรียญเลยมันภาคทีไรกีฬาไทยแพ้ทุกอย่างคือไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวที่นั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยนั่งอยู่กับพี่สมนี่แหละคือมันภาคตะก้อทีมชุดตะก้อแพ
2: ้
1: พอมันไม่พลาดตะก้อชนะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเออมันพลาดอะไรวะมันพลาดวิ่งผู้หญิง4 คูณ 4 คูณ
2: 100เหรอ
1: ผสมอ่ะนำอยู่จำได้ไหมที่บิวภูริพลนำมาไม้3
2: อ
1: ่ะแล้วส่งให้ไม้4อ
2: ่ะ
1: แล้วโดนผู้หญิงจีน17แซงอ่ะก็มันอีก
2: เออแต่ผู้หญิงจีน17คนนั้นจำชื่อไม่ได้วิ่งโคตรไว
1: โคตรเร็ว
2: อันนั้นเขาอันนั้นคือเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองวิ่ง
1: 100
2: เมตรหญิงแล้วก็4 คูณ 100เมตรหญิงเขาวิ่งไวมาก
1: โคตรเร็ว
2: คือถ้าจะให้คือเราก็ไม่ใช่ว่าเราวิ่งช้านะเราก็เร็วแล้วแต่ว่าถ้าไม้สุดท้ายก็เป็นคนนี้แล้วเราอยากจะได้เหรียญทองอ
1: ่
2: ะ
1: ก็ให้บิววิ่งต่อ
2: บิวต้องวิ่งนำมาให้แบบประมาณแบบ
1: นำ50เมตร
2: 20-30 เมตรขั้นต่ำอ่ะนึกออกป่ะ
1: หรือไม่ดีว่าวิ่งต่อไม่ต้องส่งไป
2: อะไรอย่างเงี้ย คือเขาวิ่งไวมาก
1: คือเร็วจัดเลยนะฮะอันนี้เข้าใจแต่ผมโทษไอ้หยองผมโทษไอ้หยองไม่โทษคนอื่น
2: วันนี้ได้มา4เหรียญมีเหรียญเงินจากเทควันโดภูมิเซ่นาวินปินทสูตรแล้วก็มีเหรียญทองแดง3เหรียญทองมียูยิตสูนะคะ
1: ยูยิตสูผู้หญิงเป็นลูกครึ่ง
2: มียูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิง
1: 17
2: มีเทควันโดภูมิเซ่ชิตารีแก้วโอรานแก้วโอรานวัตสุ
1: เทควันโดนี่เป็นลำนะ
2: ภูมิเซ่ไงแล้วก็เรือแคนูสลาลอมจากปิยนัทเกิดสุขณตอนนี้ก็12เหรียญทอง11เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงซึ่งณตอนนี้เราอยู่อันดับที่6เท่ากับอันดับที่5นั่นก็คืออิหร่าน12ทองเหมือนกันแต่ว่าอิหร่านเขามี17เงิน
1: คือเรายังมีชิงนะรู้สึกว่าเราจะมีชิงวอลเลย์บอลชายหาดผู้หญิงนะฮะเมื่อกี้มีเล่นมุกนะวอลเลย์บอลหญิงหาดแต่ละมุกขอร้องว่านะครับพวกเราน่าจะมีชิงเราชิงกับจีนนะฮะก็ยังได้ลุ้นเหรียญทองอยู่หลายเหรียญไอ้ก๊อฟเป็นไงบ้างก๊อฟก๊อฟผู้หญิงลองเช็คในทีมหญิงลองดูก๊อฟทีมหญิงดิทีมชายเราจะออกทะเลไปแล้วนะฮะลุ้นทีมหญิงหน่อยความหวังเราหนึ่งเหรียญนะครับก็คือก๊อฟเราสู้ได้เชื่อดิก๊อฟเราสู้ได้สนามสวยมากเลยสนามที่ไอจีนาโกย่าน้ำสวยมาก
2: น่าไปตีนะ
1: แต่สนามมันแคบไม่แต่ผมติงนิดนึงได้ไหมสนามญี่ปุ่นอะพี่ที
2: ่
1: สนามญี่ปุ่นนะพี่พยายามดูเขาเรียกว่าดูคนที่ไปตีสนามญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายมาข้ออย่างหนึ่งของสนามญี่ปุ่นคือมันแห้งเว้ย
2: มันขึ้นอยู่กับว่าไปช่วงไหน
1: ไม่ใช่คำว่าแห้งคือมันไม่ใช่พื้นแห้งหรืออะไรแห้งนะ
2: มันไม่มีน้ำ
1: มันไม่มีน้ำ
2: ใช่
1: มันเป็นสนามที่ไม่ค่อยมีน้ำ
2: ที่ไปก็ไม่เห็นจำไม่ได้ว่ามีน้ำนะเพราะมันตีบนเขา
1: อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขุดน้ำไม่อะไรเลย
2: ขุดน้ำ
1: ต่อให้อยู่พื้นราบก็ไม่มีน้ำมันสนามมันค่อนข้างแห้งครับคืออุปสรรคเรื่องน้ำตัดทิ้งแต่มันจะไปยากด้วยริมข้างทางคือส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะทำแค่แฟร์เวย์ที่ยกสูงพอตีออกปั๊บมันจะตกแฟร์เวย์เราไปเข้าป่าเละไปเลย
2: อ่ะผลงานเอ้ากอล์ฟนะคะชายนะตอนนี้รั้งอันดับที่10หลังจากจบรอบ2ทำผลงานสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์เดี๋ยวไม่ใช่มีฟีฟ่าแล้วก็โปรเพชรสะดมผลงานดีที่สุดของไทยสกอร์รวม1อันเดอร์พารังอันดับ16ร่ว
1: ม
2: ส่วนโปรภูมิเนี่ยสกอร์รวม3โอเวอร์พาร
1: ์
2: 32ร่วมก็ยังเหลือการแข่งขันอีก2รอบอันนี้คืออ
1: ีก2วัน
2: อีก2วันก็อีก2รอบนี่แหละอันนี้คือผู้ชายเมื่อกี้เพิ่งเห็นโปรเพชรมาดู IG พิชชี่อยู่เองนะเนี่ยน่าจะเพิ่งแข่งจบส่วนกอล์ฟหญิงรังอันดับที่7หลังจากจบ2รอบนะคะค่ะก็โปรปลาย1 under par อันดับ12โปรเปโน1 over par อันดับ16ร่วมแล้วก็โปรซิ
1: ม
2: 4 over par อันดับ21ร่วมพรุ่งนี้เนี่ยกอล์ฟหญิงไทยเนี่ยก็จะเริ่ม tee off กันช่วงตั้งแต่7:40 เป็นต้นไป
1: เช้าเลยนะก็ลุ้นนะอันดับ7ร่วมนี่ยังมีลุ้นอยู่นะ
2: ส่วนกอล์ฟชายเนี่ยก็จะเริ่ม tee off กัน 5:00 น
1: เฮ้ยมันตีเช้าเลยวะ
2: ตีเช้า
1: แล้วมันตีสนามเดียวกันป่ะมันตียังไงวะอ๋อๆได้
2: สนามเดียวกัน
1: ได้ออกต่อกันไม่มีปัญหาโอ้ตีห้าเลย
2: เหรอเดี๋ยวเพ
1: ิ่งอ๋อมันเจ็ดโมงเช้าที่นู่นไง
2: เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงใช่ก
1: ็มันก็ได้อยู
2: ่โปเพชรเพิ่งมาดู IG พิชชี่เนี่ยนี่ไงเพชรสะดมเนี่ย
1: บอกน้องมาหน่อยดิบอกให้ตีดีๆหน่อย
2: ไม่กดดัน
1: เลอะเทอะเลยเกิน
2: เนี่ยเพิ่งดูเพชรสะดมเนี่ยที่ลงสตอรี่เมื่อกี
1: ้บอกเลยต้องให้ไปสอน
2: มาดูไหมฟีฟ่า
1: ต้องให้ไปสอนมาเนี่ย
2: ดูไม่ค่อยเห็น
1: ไอ้พวกนี้นี่แม่จริงๆเลยนะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยนะที่กำลังแข่งขันกันอยู่ที่เอเชียนเกมนะซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะจบแล้ว
2: ก็พิธีปิดจะมีวันอาทิตย์นี
1: ้อีก
2: สองสามวันพิธีปิดมีวันที่4ก็วันนี้วันที่1แล้วใช่ไหมล่ะ
1: เ
2: พราะวันนี้อ่ะซื้อลอตเตอรี
1: ่
2: ปกติเป็นคนไม่ซื้อแต่วันนั้นฝัน
1: ว่า
2: ก็จำไม่ได้ว่าฝันอะไรมีป๊าๆอยู่ในนั้นแล้วก็จำตัวเลขได้
1: เ
2: ราก็เลยซื้ออ
1: ะไร
2: 87
1: ไม่มา
2: โทรป๊า
1: ไม่มาม า70กับ01โอ้โหจะเป็นลมเหมือนกันไหมนี่ผมนะฮะใครเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าโทรมาคุยกันหน่อยนะไอ้เรื่องหวยเนี่ยมาถึงเรื่องที่เราจะต้องถกกันหน่อยละ
2: เอาเรื่องไหนก่อน
1: ไอดอลไว้ทีหลังก่อน
2: คุณอย่าคุณอย่าทุบโต๊ะแรงดิทุบโต๊ะแรงที่ไรจอดับทุกที
1: ไม่ได้มันกำลังจะประกาศความยิ่งใหญ่เว้ยมันต้องทุบโต๊ะหน่อยซิตี้ครับ 115คดีคุยไปคุยมาตัดไปแค่คดีนึงยกประโยชน์ให้กับจำเลย
2: เออ
1: เหลือ114คดีซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เดดไลน์ในการที่ต้องยื่นอุทธรณ
2: ์ยื่นอยู่แล้ว
1: มันยื่นแน่นอนไม่มีปัญหาให้มันยื่นไปแต่ตอนนี้มันออกมาขู่ซ้ายขู่ขวาขู่จะขายทีมขู่จะตัดความสัมพันธ์ในการซื้อขายของจากอังกฤษเฮ้ยถ้ามันทำอย่างนี้ได้ยังมีกฎครับ
2: แล้วไอ้นี่ด้วยสปอนเซอร์เอติฮัดก็ขู่จะฟ้อง
1: ย่อมไม่เป็นไรคือถ้ามันขู่กันแบบนี้แล้วนายกก็ออกมารับลูกนะยายงกิจบอกเออก็กลัวว่าซิตี้จะขายที
2: ม
1: ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีกฎไม่ต้องมีระเบียบนี่คือต้นแบบเมืองประชาธิปไตยเหมือนกันนะอังกฤษเนี่ยเออเพราะฉะนั้นกฎเงินมันอยู่เหนือทุกอย่างคุณก็ประกาศไปเลยให้โลกนี้รู้จะใช้กฎนี้ไปนะฮะเอาอย่างนั้นไปคือมึง114คดีอ่ะไม่ต้องอะไรเยอะคุณผู้ฟังครับมันผิดจริงสมมุติถ้าผิดจริงตัดแค่คดีละ3แต้มเนี่ยเกือบ400แต้มนะตัดแค่นี้พอนะ
2: พี่ที่ว่ามันไม่สามารถเทียบเป็นบัญญัติยางได้ว่าคดีนึงกี่

0: คือบทลงโทษจากพรีเมียร์ลีกถูกไห
1: ม
0: พรีเมียร์ลีกเองก็จะมีค่าปรับกับซิตี้ถูกไห
1: ม
0: สโมสรเองสโมสรต่างๆที่เสียผลประโยชน์ในช่วงเวลานั้นๆน่ะเขาก็มาคิดการบ้านกับหลังบ้านว่าไอ้ฤดูกาลนั้นถ้าเกิดว่าเราได้แชมป
1: ์
0: เราจะ
1: โอ้โหมันต้องได้รายได้เท่าไหร่
0: เราจะได้รายได้เท่าไหร่
1: นี่โดนอีก
0: แล้ว
1: น
0: ี่อีกฤดูกาลนึงที่ยูไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมั้ยยูจะไม่ได้แชมป์แต่ไอจบอันดับที่5
1: เออ
0: ยูได้ไปไอไม่ได้ไป
1: แล้วตรงนั้นรายได้
0: ค่าเสียหายเท่าไหร
1: ่โอ้โหอ้วกอีก
0: แล้วพี่ชื่อว่าอันเนี้ยคือประเด็นหลักๆอย่างแมนยูจะมี3ฤดูกาล2ฤดูกาลคือ2ฤดูกาลที่เราเป็นรองแชมป
1: ์
0: เราซิตี้ได้แชมป
1: ์
0: แล้วก็จะมีอีก1ฤดูกาลที่ซิตี้จบอันดับที่4เราจบอันดับที่5
1: อันแล้วจบที่4เราต้องได้ไป
0: ใช่อันนั้นคืออันนี้คือประเด็นคือ3ฤดูกาลหลักๆแต่อีก7ฤดูกาลที่เหลือมันไม่ใช่ว่ามันไม่เสียหายเลยถูกป่ะล่ะ
1: ม
0: ันอาจจะมีแบบอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะคือเขาก็กำลังทำการบ้านอยู่ว่าท
1: ั้
0: งหมดนั้นน่ะเสียหายเท่าไหร่
1: และพวกตกชั้น
0: เ
1: นี่ย
0: เออทั้งหมดนั้นน่ะเสียหายเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่แล้วจนกว่ามันจะมีบทสรุปของอีคดีพวกนี้ขึ้นมาถึงวันนั้นน่ะดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่โอ้ยขายทีมเถอะ
0: แล้วคือนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่ว่าแมนยูนะที่ทำไอ้หลังบ้านเนี่ย
1: เ
0: ลี้ยวผูก็ทำอาร์เซนอลก็ทำสเปอร์ก็ทำเพราะว่าเป็นทีมที่ได้รับผลกระทบเยอะ
1: เยอะดิ
0: กับทั้งเรื่องการคว้าแชมป
1: ์ใช่
0: ทั้งเรื่องโคต้า
1: ใช่ที่
0: เราอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งไอ้กรณีไอ้เงินไอ้อย่างเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
1: ม
0: ันมีฤดูกาลนึงพี่ชี่จำฤดูกาลไม่ได้แต่ว่าเอเวอร์ตันผิดเรื่องกฎการเงิน
1: อ
0: ่ะแล้วเอเวอร์ตันรอดหมายถึงว่ารอดตกชั้นแล้วบอลมัดตกชั้นบอลมัดแล้วก็เนี่ยแล้วสุดท้ายเอเวอร์ตันก็ต้องจ่ายตังค์ให้บอลมัด
1: อ๋อใช่เพราะมันมีเรื่องของตกเจ๊ที่บอกซิตี้ก็มีเรื่องของแชมเปี้ยนลีกและไอ้พวกตกชั้นด้วยนะ
0: ไอ้พวกตกชั้นเนี่ยพี่ชี่ว่าอาจจะไม่ได้ประเด็นใหญ่เท่
1: าก
0: ับไอ้
1: ไปบอลยุโรปไปแชมเปี้ยนลีกไปยูโรปีไอ้ยูโรป้า
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่บอลถ้วยไม่เกี่ยวถูกป่ะ
0: บอลถ้วยไม่น่าจะ
1: บอลถ้วยไม่เกี่ยว
0: มันคือพรีเมียร์ลีกไง
1: มันคือเอาเฉพาะที่มันมีแต้ม
0: คือพี่ชี่ว่านะตอนเนี้ยเขาดูไอ้ประเด็นใหญ่ๆก่อนแต่ละสโมสรก็หยิบประเด็นใหญ่มาก่อนแล้วค่อยพอประเด็น
1: จ่ายอ้วกอะไรเงี้ยอันนี้จ่ายอ้วก
0: นะซึ่งถ้าถามนะถ้ามันจะขายสโมสรจริงๆอ่ะมันขายไม่ได้พี่มนใครจะมาซื้อ
1: ไม่มีใครซื้อ
0: มาซื้อคือรับเผือกร้อนทั้งนั้น
1: ก็ใช่
0: เพราะมาซื้ออ่ะมันแทบจะต้องประเคนให้พร้อมให้เงินด้วยซ้ำไม่ใช่มาขายถูกปะล่ะแล้วก็มันมีอยู่สองทางหนึ่งคือสู้
1: ยังไง
0: จนถึงที่สุดสู้ในที่นี้ก็คือถ้ายูบอกว่าผิดไอต้องจ่ายยูอะไรก็สู้ไปต้องจะปรับจะลิฟแชมป์จะอะไรก็สู้ไป
1: อ
0: ันนั้นคือสู้แบบที่หนึ่ง
1: หัวชนฝาเลย
0: หัวชนฝากับสองคือสู้จนสมมติถ้าเกิดสู้แล้ว
1: เขาตัดสินมาแล้ว
0: ถ้าเกิดเขาตัดสินมาแล้วชนะหมายถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคดีก็โอเคผ่านก็ใช้ชีวิตต่อไป
1: 114คดี
0: แต่ถ้าผิดอาจจะผิดคดีนั้นคดีนี้ก็จ่ายตังค์ปรับอะไรกันไปกับอีกอันนึงอ่ะคือปล่อยจอย
1: ยอม
0: ก็จริงๆถ้าเขาอยู่ดีเขาจะเลิกทำมันก็เขาก็เลิกทำได้ปะ
1: ก็ใช่ไงเพราะเขาประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะขายทีมแล้วเขาจะตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างกับอังกฤษด้วยนะคือไอ้บ้าเนี่ยมันมีอิทธิพลมากใน UAE คุณต้องเข้าใจก่อนนะคือเจาะให้อังกฤษไม่ได้รับน้ำมันจากที่เนี่ยเป็นระดับหนึ่งก็ตามแต่มันจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอีกหลายอย่างอย่าลืมว่าเขาเป็นเจ้าของสายการบินอิมิเรตนะ
0: มัน
1: จะงอนขึ้นมางั้นอิมิเรตไม่บินอังกฤษ
0: โอ้แล้วอิมิเรตคนบินเยอะด้วย
1: สมมุติได้บอกอิมิเรตไม่บินอังกฤษมันจะยังไงวะ
0: เข้าเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันมีผลนะถ้ามันขู่แบบนี้ด้วยอ
0: ่
1: ะแล้วคิดว่าจะยังไงคือถ้าพูดแบบนี้มาเนี่ยความเสียหายมหาศาลเลยคือเอาจริงๆนะถ้าคุยจริงๆมัน114กระทงเนี่ยคือวันนี้ถ้าจะคุยกันง่ายๆ14กระทงเนี่ยผมว่าโอเคนะอาจจะผิดสัก4กระทง5กระทงให้ผิด7กระทงด้วยแต่114อ่ะโหผิดสักเอาผิดครึ่งเดียวพ
0: อ
1: ผิดสัก60พอครึ่งเดียวพอ
0: 760
1: ผิดแค่60พ
0: อ
1: ก็อ้วกอยู่ดีก็มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นซิตี้อนาคตไม่รอดอะครับ
0: พี่เชื่อว่าแต่ว่ากว่ามันจะถึงวันนั้นนะพี่มอ
1: เมื่อไหร
0: ่เมื่อถูก
1: เมื่อไหร
0: ่แต่ส่วนทางฝั่งมุมมองพี่เชื่อก็คือเรารับตังค
1: ์ไอ้รอรับตังค์ผมไม่ซีเรียสผมรอนับแชมป์เพราะอะไรฮะย้ำนะ2011 2012ซิตี้เป็นแชมป์แมนเชสเตอร์เป็นรองแชมป
0: ์
1: ปีอะไรวะปี2017ถึง2018ซิตี้เป็นแชมป์แมนยูไนเต็ดเป็นรองแชมป์นั่นหมายความว่า

0: ามันมีโทษอะไรไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามมันจะทำให้แมนยูเต็ดขยับขึ้นมาอีก2แชมป์ตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญเพราะว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่15และจะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่22และไม่ต้องมานั่งพูดเยอะผมพูดแค่นี้พอแล้วกูนับหมดด้วยพูดตรงนี้เลยกูนับหมดจะให้นับแชมป์รวมก็นับได้จะนับแชมป์พรีเมียร์ลีกก็นับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะโดนแน่นอนครับผมพูดตรงนี้เลยรอวันตัดสิน
1: ใช
0: ่รอวันตัดสิน
1: แต่ว่ามันอีกนานมันไม่จบภายในเร็ววันนี้แน่นอน
0: จริงเหรออ
1: ืมพี่เช
0: ื่อฤดูกาลนี้ได้มั
1: ้ยไม่
0: อีกยาวเลย
1: อีกยาวอีกหลายปีคิดดูสิอะแค่ไอเนี้ยจากวันแรกที่เรารู้ว่ามีผิดอะจนวันเนี้ยยัง2ปีเลยนะพี่มน
0: แต่มันทุเรศดิแล้วทีมอื่นมันแป๊บเดียวก็โดนตัดแต้มแล้วไงเลสเตอร์ก็แป๊บเดียวป่ะเอเวอร์ตันก็โดนป่ะถูกป่ะล่ะ
1: ไอทีก็ต้องชมทีมก่อนไหมซิตี้มันก็เก่ง
0: ไม่มันอย่างนี้มันเอาเปรียบคนอื่นไงถูกป่ะเอางี้เรายื่นเรื่องได้ไหมเราเป็นคนนอกแต่ยื่นเรื่องได้ไหมตัดสินปี2011 2012ก่อนแล้วก็ตัดสินปี2017 2018ก่อนได้ไหม
1: เขา
0: ให้ตัดสิน2ปีนี้ก่อน
1: เรา
0: จะได้เป็นแชมป์ก่อนกูจะได้พูดเต็มปาก
1: ก็ดีเขาจะทำให้เราไหมนั่นอีกเรื่องนึง
0: ถูกป่ะล่ะขอเดี๋ยวเขียนอีเมลเลยมันต้องเขียนถึงไหนวะ FA ป่ะ
1: FA
0: ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขียนเลยไอ้นายก FA มันรู้จักกันป่ะเดี๋ยวไปเปิดสมุดโทรศัพท์ก่อนถ้าเจอเดี๋ยวโทรหามันไม่ได้ขอตัดสิน2ปีนี้ก่อนปีอื่นช่างมันเฮ้ยนะฮะก็ลุ้นนะซิตี้นะถ้าสมมติตัดสินจริงๆ
1: ค่ะ
0: มันจะมีสัญญาณบอกครับมันจะมีสัญญาณคือถ้ามันมีมันมีมันจะใกล้ตัดสินซึ่งไม่รู้อีกกี่ปีนะมันจะมีเห็นว่าขายนักฟุตบอลจะเริ่มโละผลงานเริ่มตกถูกไหม
1: หรือว่าไม่งั้นอีกแง่หนึ่งนะก็อาจจะมันอาจจะโดนอีกข้อหาหนึ่งด้วยว่าอาจจะถูกแบนซื้อขายนักเตะ
0: มันดูแค่นั้นมันน้อยไป
1: ไม่หมายถึงว่าในหนึ่งในนั้น
0: อ
1: ะถ้ามันจะฮึดจะสู้ต
0: ่อ
1: ก็รีบซื้อ
0: ก็ซื้อตุนไว้ก่อน
1: ตุนไว้ก่อน
0: เหมือนบาซ่าโดนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: มันต้องขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับได้หลายอย่างอะมันขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้ววงในเขาน่าจะพอรู้แหละว่าสุดท้ายดิ้นหลุดได้กี่อันแล้ว
0: จะมันเยอะไง
1: โดนลงโทษประมาณไหน
0: คือ
1: โดนลงโทษประมาณนี้หาทางออกแบบไหน
0: คืออย่างที่บอกมัน114ถ้าเป็นสัก14อ่ะทางดิ้นมันไม่เนาะไม่เยอะแต่114เนี่ยทางดิ้นมันเยอะมันโหมันจะดิ้นยังไงมันเยอะมากแล้วแต่ละคดีเนี่ยมันซ้ํากันหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
0: ถูกมั้ยมันมีคดีที่ไม่ซ้ํากันกี่แบบคดีที่ซ้ํากันกี่แบบมันผมว่าฝ่ายกฎหมายต้องเก่งมากๆนะครับ
1: แต่เขาก็เก่งอันนี้ก็ต้อง
0: มันเก่งด้วยตังค์เปล่าวะพี่ว่ามันใช้ตังค์แล้วออกมาขู่แบบเนี้ยมันถึงขนาดนายกรัฐมนตรีของทางอังกฤษออกมารับลูกแบบกลัวแมนเชสเตอร์ขายทีมอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่น่าเกี่ยวกับนายกไงมันไม่น่าเกี่ยวกับการเมืองเขาจะล้มป่ะ
1: กีฬากับการเมือง
0: มันไม่ควรเกี่ยวกับการเมืองถูกป่ะนายกมันออกมาพูดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบมากครับแล้วก็
1: แต่จริงๆนะพี่ชี้แอบคิดนะที่นู่นมันมีบ่อนรับพนันถูกกฎหมายใช่ป่ะแล้วสมมติถ้าไอ้พวกเล่นทั้งหลายแหล่ที่มันเสียหายช่วงนั้น
0: มันเอาคืนไม่ได้มันไปแล้วไงมันก็เหมือนไงเนี่ยมันเหมือนกับแชมป์ FA Cup หรือแชมป์ลีกครับที่มันชอบเป็นเหลือเกินเนี่ยมันเอาคืนไม่ได
1: ้
0: คือมันได้เฉพาะแค่พรีเมียร์ลีกมันจะไปพ่วงกับบอลถ้วยมันจะพ่วงไงแล้วมันยังมีไอ้แชมป์เป็นลีกอ่ะมันพ่วงไม่ได้ไงพี่ถูกป่ะมันพ่วงไม่ได้ไงไอ้แชมป์เป็นลีกคือหมายถึงปีที่ซิตี้เป็นแชมป์นะถูกป่ะมันไปพ่วงยังไงอ่ะมันตัดสินอย่างนั้นไม่ได้ครับเป็นบอลที่มันไม่ได้นับคะแนนไม่ได้อะไรกันนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ะแล้วมันยาวผมว่าก็คงไม่ยกไปถึงขนาดนั้นหรอกเพราะมันเรื่องมันจะเยอะมากผมว่าเอาเฉพาะลีกนี่แหละแล้วก็จะทำยังไงกับซิตี้ไม่รู
1: ้
0: ถ้ามีข้าวเสียหายแบบนี้มันจ่ายอ้วกนะมันต้องจ่ายใครมันต้องจ่ายแมนยูจ่ายเชลซีอันนี้เฉพาะเอาแค่รองแชมป์ก่อนนะจ่ายลิเวอร์พูลจ่ายเซนอนจ่ายสเปอร์เอาเฉพาะแค่รองแชมป์นะแล้วมันมีพวกอันดับ3ที่มันบอกถ้ากูขยับมาเป็นอันดับ2กูจะได้เท่าไหร
1: ่UCL อีกอะไรอีก
0: จากที่ไปยูโรป้าลีกแต่ถ้าวันนั้นถ้าตัดสินแล้วมันโกงก็ต้องไปแชมเปี้ยนลีกมันต้องเท่าไหร่อีกโหวุ่นวายอ่ะตายผมบอกแค่นี้ตาย
1: นะคือพี่ชื่อว่าไออันดับ1ไออันดับ2 3 3 4อ่ะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ไอแชมป์กับไม่แชมป์กับ UCL กับไม่ UCL อ่ะมันต่างเยอะไง
0: นั่นดินะไม่น่าเกิดไม่น่าก่อเลยครับนะฮะ110กว่าคดี
1: แล้วเม็ดเงินมันส่วนต่างมันต้อง800กว่าล้าน
0: น่ะนั่นแค่ประเมินเบื้องต้นนะถูกป่ะ
1: ใช
0: ่มันจริงๆมันเกินอยู่แล้วถ้าคิดไปขนาดนี้ดอกเบี้ยอ่ะ
1: 100กว่า100กว่า
0: เออมันเยอะมากอ่ะ

0: ครับโอ้ยปวดกระบาลครับอ่ะไอโดที่ยังไง
1: ก็เขาขึ้นเครื่องกลับบ้าน
0: เอางอนเหรอง
1: อน
0: วิทำไมอ่ะ
1: ให้ถ้าให้เล่าตั้งแต่เริ่มก็คือเหมือนจริงๆก่อนตอนแรกเหมือนโดมันก็คิดแหละว่าจะเลิกเล่นทีมชาติไหมอะไรไหมก็มีคุยกับกุนซือคนใหม
0: ่
1: จอร์เซซุสใช่ไหมกับประธานสหพันธ์โปรตุเกสว่าคุยกันซิว่าแผนการทำทีมของคุณเป็นยังไงเราอยู่ในแผนการทำทีมไหมอะไรเงี้ยโรนัลโดมันก็เริ่มคิดถึงอนาคตของตัวเองแต่เหมือนพอคุยไปคุยมาแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็คือไม่อำลาก็อยู
0: ่
1: แล้วอันนี้ก็คือเป็นฟีฟ่าเดย์แรกหลังจากจบบอลโลกใช
0: ่ไหม
1: ก็โดก็กลับมามีชื่อติดทีมชาติไม่ได้กลับมาก็มีชื่อติด
0: เ
1: กมแรกที่เจอกับเวลส
0: ์โอ้โหก็ยิงทิ้งยิงคว้าง
1: ลงแล้วก็เล่นไป70นาทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกโอเคไม่มีอะไร
0: เกม2ไม่เล่นเลย
1: ทีนี้เกม2อ่ะจริงๆเขาบอกว่าหลังบ้านอ่ะเขาคุยกันจอร์เซซูซ่าบอกกับโรนัลโดว่าอยู่ไม่ได้ลงนะ
0: เ
1: ป็นตัวสำรองแต่เดี๋ยวจะให้ลงครึ่งหลัง
0: ไม่ให้ด้วย
1: แล้วปรากฏว่าในเกมกับนอร์เวย
0: ์
1: พักครึ่งโดก็ลงมาวอร์ม
0: กะกูได้เล่นแล้ว
1: แต่สุดท้ายจบ90นาทีไม่ได้ลง
0: นี่ไง
1: พอไม่ได้ลงเสร็จปุ๊บโดเดินออกเลยไม่ขอบคุณแฟนบอลสื่อเขาก็ไปถามว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็แบบด้วยแท็กติกก็ด้วยแท็กติกแล้วก็กำลังฟอร์มดี
0: ใช่
1: เสร็จปุ๊บแต่ฝั่งโรนัลโดก็แบบอ้าวมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะอะไรเงี้ยแล้วประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสเขาก็บินมาเลยมาจากขับคุยพยายามแบบประสาน
0: ยิ่งใหญ่จริง
1: ๆประสานแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ตามรายงานข่าวนะเขาก็บอกว่าในการคุยกันเนี่ยจอร์เซซุสก็ขอโทษขอโพยที่ไม่ได้ทำตาม
0: ขอโทษนักบอล
1: ไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันเอาไว้แล้วก็เหมือนเขาคุยกันว่าเขาจะออกมาขอโทษกับสื่อแต่ปรากฏว่าพอออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็ไม่ได้ขอโทษก็บอกว่าจริงๆไม่ได้มีดราม่าอะไรก็เป็นไปตามแท็กติกในหลังบ้านไม่ได้มีอะไรพอโดเห็นแบบนั้นโดก็บึ้
0: ม
1: เอ้าไหนบอกจะไปขอโทษกับสื่
0: อ
1: แล้วอย่างนี้ไม่ขอโทษกับสื่อแล้วมันหมายความว่าไงโดก็เลยไม่โอเคก็จะขึ้นเครื่องกลับตามข่าวเขาก็บอกว่าตอนจะขึ้นเครื่องกลับเนี่ยจอร์เซซุสเองกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสจำชื่อไม่ได
0: ้
1: ก็เหมือนจะตามมาง้อที่สนามบินนะ
0: อ
1: าโดก็แบบไม่ก็ขึ้นเครื่องกลับแล้วขึ้นเครื่องกลับเสร็จก็โพสต
0: ์
1: บอกว่าก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขาเองกับจอร์เซซุสกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสก็ตัดสินใจที่แบบพอคุยกันแล้วก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป
0: ์
1: แล้วก็ไว้จะเล่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
0: เ
1: มื่อถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้เขาตัดสินใจออกจากแคมป
0: ์
1: ทีมชาติโปรตุเกสที่เขาทุ่มเทมาโดยแบบทุ่มเทสุดหัวใจมาโดยตลอด
0: พอได้แล้ว
1: แล้วก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนร่วมที
0: ม
1: ให้ทีมชาติ
0: ดีดีเป็นสิ่งที่ดีควรทำจากตัวเองก็พอได้แล้วเพราะเมสซี่เนี่ยเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยไม่ใช่เกมวันนี้นะเกมหน้ารู้สึกจะวันที่5หรือวันที่6เนี่ยเมสซี่จะอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้บอกอำลาจริงๆแล้วนะคือสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาออกมาประกาศเรียบร้อยจะจัดงานอำลานัดสุดท้ายกับเมสซี่แล้วนะครับโดอ่ะควรพอได้แล้วนะฮะแล้วโปรตุเกสจะไปได้ดีจริงๆแต่ถ้ายังมีโดอยู่เชื่อดิ
1: มันจมไม่ลงอ่ะพี่ชี่มองนะ
0: เหมือน40กว่าแล้วมันพอได้แล้ว
1: ให้ตัวเองไม่เจอ
0: มันก็ลงได้คือจบฟุตบอลโลกก็ลงก็ไม่มีอะไรไม่มีใครว่าอะไรก็ยินดีด้วยก็โอเคก็จบๆไปไง
1: ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเล่นได
0: ้มันเล่นไม่ได้แล้วในระดับสูง
1: ร่างกายยังดีอย
0: ู่ร่างกายดีเฉพาะของมึงไงเอามันจริงๆลงไปมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์มันโปรตุเกสเล่น10คนมันมีประโยชน์ย้อนไปสัก5ปีไม่ว่ากันถูกเปล่า
1: คืออ่ะถ้าถามนะถ้าจากเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนะพี่ชี่มองว่าก็ถ้าอยู่อยากจะให้มันเป็นไปตามแท็กติกอ่ะก็บอกกับเขาตั้งแต่แรก
0: ไปรับปากทำไมโอเคโอเค
1: พอเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็มีข้ออ้างได
0: ้
1: ว่าก็ยูบอกว่ายูจะให้ลงเขาก็มีข้ออ้างได้หรือ ไอตอนที่มาคุยกันว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออ่ะมันมีลูกเกรงใจกันเลยหรือยังไงหรือเขาอาจจะแบบก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามีโรนัลโดจะดีไหมเพราะไม่เคยคุม
0: อ
1: ันนี้คือเราก็ไม่รู้หลังบ้านแต่ส่วนตัวพี่ชิมาว่าถ้าถามว่าโรนัลโดดื้อแพ่งไหมก็ดื้อ
0: ดื้อ
1: ส่วนจอร์จเซซุสก็ ก็เปิดช่องให้เขาอ่ะหรือประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสก็เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะแต่คือถ้ามองจากโดยรวมไม่ใช่ว่าโดจบหล่อๆกว่านี้ได้เยอะอ่ะ
0: จะไม่ยอมไหมนะฮะเอาพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันจะคุยเรื่องนี้ก็ได้นะ022485936-7นะฮะพักแป๊บนึงนะ
1: ครับผม Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเลย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่

0: 100
1: อ่ะกลับมาครับเบรกสุดท้ายครับนะฮะขอบคุณก่อนเลยครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะช่วงนี้รับสายพี่เบอร์อะไรสิ
2: 022485936-7 นะคะ
1: ระหว่างรอไปดู SMS อันนี้หนึ่งสิ
2: โอเค SMS มีบอกว่าน้ำลดไม่รู้ว่าจะมีตอผุดหรือเปล่าจากสตีฟไฮวี
1: มันจะมียังไงอ่ะรถตอผุดมันต้องเป็นถนนก็ไม่น่ามีเปล่าม
2: ีเขาเรียกว่าอะไรนะมีถนนพังถนนซุดอะไรเงี้ยพอน้ำมัน
1: วุ่นวาย
2: ผมไม่ชอบเลยเอมิลี่ถ้าเอาผู้หญิงมาแล้วไม่ได้ดีแบบโดดเด่นจะเอามาทำไม
1: มันก็มีคนที่ไม่ชอบพอสมควรนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ชอบนะผมมาชอบนะฮะอ่ะคุณบอลมาเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับพี่มนแล้วก็พี่พิชิตสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะน้องบอลว่าไงเชิญ
4: ครับผมเป็นไงที่บ้านได้โดนน้ำท่วมไหมครับผม
1: ผมรอดน้องบอลอ่ะ
4: อ๋อผมไม่โดนเหมือนกันครับรอดครับ
2: รอบท่วมไหม
4: รอบไม่จะโดนใต้สะพานกับรถแค่นั้นครับ
1: บ้านบอลอยู่ไหนครับ
4: อยู่โซนบางกรวยครับแต่อยู่โซน
1: อ๋อบางกรวยไม่โดน
2: บางกรวยอยู่ตรงไหน
1: บางกรวยอยู่ฝั่งโซนนนทบุรีอยู่แถวๆบ้านผมนั่นแหละบางกรวย
4: ใช่มันจะอยู่ของผมเนี่ยติดตรงสวนผักตรงตลิ่งชันเลยครับผม
1: แถวนั้นไม่มีอะไรแต่ถ้าเลยรู้สึกว่าจะเลยไปจะออกไปนครปฐมน่าจะมีอยู่หน่อยนะถ้าจะไม่ผิด
4: ใช่ครับเพราะว่าพอดีว่าพี่ทำงานบริษัทผมหลายคนก็ยังอยู่โซนนั้นอยู่หลายคนด้วยครับมาไม่ได้ด้วย
1: เออน่าห่วงอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ฝนหนักมากพี่ก็เข้าใจว่าโอ้โหจะไหวปะวะคิดในใจกลัวมัน
4: ผมคิดในใจว่าแบบเอ๊ะโอ้โหจะตกหนักวันนี้แต่ว่ามันไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วที่มันตกแบบตลอดทั้งวันอะไรอย่างตกแช่อะไรอย่าง
1: เงี้ยอันนั้นโหดมาก
4: วันนั้นผมจัดฟังรายการวันศุกร์อยู
1: ่
4: วันนั้นยังตกอยู่เลย
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่ตื่นมาคือเช้าคือโอ้โหน้ำท่วมหลายที่แล้วด้วยตรงโซนอโศกตรงไอ้เทพบุรีเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
4: กระโดนแบบนั้นอ
1: ่
4: ะ
1: 54ตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ที่บางกรวยป่ะตอนนั้น
4: อยู่เพิ่งย้ายมาอยู่ปีนึงจำได้ครับ
1: ท่วมไหมจังหวะนั้นท่วมเนี่ยตรงนั้นไม่เหลือดิ
4: โดนชั้นจะโดนแค่ส่วนใหญ่จะโดนชั้นล่างหมดครับ
1: อ๋อดูชั้นล่าง
4: ใช่ครับแล้วพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยก็ออกไปอยู่พักเช่าห้องอยู่เทเวศประมาณปีหนึ่งครับ
1: อ
4: ตอนน้ำท่วมปีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ใกล้โรงเรียนผมด้วยใช่ก็เลยแบบว่าสะดวกเดินทางอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ
2: จริงค
4: ่
2: ะ
4: ใช่
1: ยังไง
4: ก็มาเรื่องกีฬาแล้วกันที่พูดถึงทีมชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ดูเนี่ยกลับมาดูอัปเดตไอ้พวก Nations League อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
4: จริงๆก็บอกว่าดูสกอร์บางทีมอะอย่างโอ้สเปนอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมอะก็ยังแบบรู้สึกว่ามันยังดุเหมือนเดิมไม่มีใครแบบ
2: ความแรง
1: โคตรเก่ง
4: จริงๆก็บอกว่าไอ้เจอกับอังกฤษอะจริงๆดูไม่มีอะไรแต่ว่าผมว่าสเปนเล่นดีกว่าอันนี้ผมก็กล้าพูดนะ
1: สเปนดีกว่าอยู่แล้วสเปนดีกว่าอยู่แล้วแต่อังกฤษก็คมนะไม่ใช่อังกฤษเป็นคมนะอังกฤษก็ถือว่าคมนะ
4: แล้วไอ้ลูกโทษที่เชนได้โอ้โหนั้นแบบยิงแบบข้ามยิงชนคานได้ด้วย
1: ไม่ใช่อ่ะดิ
4: ไอ้แต่โอ้เราบอกว่าแบบไอ้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแน่ใจว่าไอ้เจ้าโคคาเมอร์กับทูเคิลเขามีปัญหาเงี้ยครับผมเองครับแบบ
1: จริงเหรออันนี้ไม่รู
2: ้ไม
4: ่แน
1: ่มีอะไรกันพูดสิ
4: เห็นแบบไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบเรื่องโอกาสลงสนามต่อนี่ผมไม่แน่ใจแต่ผมเห็นมันถ่ายอยู่
1: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับ
1: คือโคพาเมอร์เอาจริงๆอ่ะฟอร์มมันก็เพิ่งจะมาดีกับเชลซีช่วงข้างหลังไหมมันดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไอ้ที่ดีไอ้ล็อตเจอร์ดีไอ้พวกแกล็อตเจอร์ตัวหน้าดีจริง
2: มันมีข่าวว่าโคพามโทมัสชูเคิลเนี่ยบ่นโคพาเมอร์ว่าถอนตัว
1: เอา
2: บ่อยแบบเหมือนแบบ
1: ไม่อยากเล่นหรือเปล่า
2: จะดีมีโอกแบบให้แบบคุ้นเคยกับแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยก็
4: ผมก็ว่าเห็นค่ะอยู่แต่อีกทีหนึ่งฝรั่งเศสก็เปลี่ยนโค้ชนะจากเตซองมาซีดาน
2: ชนะ2เกมอ่ะ
1: แต่ว่าค่อนข้างฝืดนะ
4: ฝืดเพราะว่าเจอเบลเยียมเขาบอกไม่ง่ายงั้นเจอลัมเมนนี่ก็เซฟไปหลายทีงั้นแต่ลูกโอลิเซ่เขาบอกว่าสุดสวยมาก
2: ใช่โอลิเช่ลงมาเป็นตัวสำรองด้วย
1: ไม่ได้
4: แต่ผมอยากรู้ว่าซีดานมาคุมทีมชาติแล้วไม่รู้ว่าผลงานจะดีขึ้นไหมในถ้าในผลงานรอบต่อไป
1: ก็ต้องดูครับผมว่าซีดานเป็นโค้ชที่เก่งมากๆคนนึงอยู่แล้วเนาะพิสูจน์ให้กับมาดริดอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้คุมทีมกี่ปีอ่ะ3ปีป่ะ 3-4 ปีนะ
2: นาน
1: อาจจะเอาหรือยังไม่รู้แต่ว่าผมว่าใหม่ๆด้วยอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเยอะรอดูเหมือนเจน
2: คอร์ฟกับเยอรมันอ่ะ
1: ยังไม่ชนะเลย
4: สองเกมยังไม่ชนะด้วย
2: แต่ก็คิดถึงตอนที่เจนคอร์ฟมาคุม
1: ลิเวอร์พูล
2: ใหม่ๆโอ้จูนนานอยู่
4: ใช่
1: ใช้เวลา
4: การทำทีมของสโมสรกับทีมชาติต้องบอกว่ามันจะเป็นคนละแนวกันเลย
1: มันไม่ต่อเนื่อง
4: ใ
1: ช่ไหมมันไม่ต่อเนื่อง
4: มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับให้เวลาทั้งคู่เหรอครับ
4: อย่างไม่ช้าอย่างมิกกี้ที่ทั้งสองคนพูดถึงอาเจนใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้าดูสกอร์4-0อยู
1: ่
4: เห็นแล้วผมก็โอเคก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่ามันก็ยังคงมาตรฐานยังดีเหมือนเดิม
1: อาเจนดีอยู่แล้ว
4: ยังไม่ได้ตกเลยแล้วผมว่าแบบจริงๆตัวหลายคนผมว่ามีโอกาสที่จะแบบมาสานต่อได
1: ้
4: จุดใหญ่ได้หลายคนจริงๆผมว่าถ้าจะหาสตาร์เมซี่ผมว่าอย่างเดียวว่าต่อเหมือนมันเอาให้เหมือนสักครึ่งนึงผมว่าเป็นไปไม่ได
2: ้อันนี้เป็นแบบเป็นกรณีพิเศษเมสซี่อะพี่ชิวาก็คือวิธีการเล่นมันอาจจะต้องปรับไปพอไม่มีเมสซี่แต่ว่ามันก็หลากหลายขึ้นหรือเปล่า
4: ผมว่ามันเป็นความสามารถของตัวเมสซี่ที่แบบโหหาใครที่จะมาทำแบบนี้ยาก
1: มันไม่มีหรอกครับมันอาร์เจนติน่าผมถ้าเกิดมาในชีวิตเห็นอยู่แค่2คนครับมาลาโดน่าใส่เมสซี่นี่แหละคนอื่นก็ไม่ได้ขนาดนี้อยู่แล้วมันก็นะก็ต้องดูคืออย่างที่บอกอาร์เจนติน่าเนี่ยเกมหน้าวันนี้เจอกับโบลิเวียยังไงมันก็กินอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะคือมันดีอยู่แล้วเจนอ่ะแต่มันดีในระดับแบบนึงอ่ะถ้าไปเจอทีมใหญ่มันก็อาจจะเหนื่อยอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
4: อาจจะคือจับนิดนึง
1: อาร์เจนเนี่ยนัดสุดท้ายที่อัมลาเมสซี่คือวันที่7นะเจอกับเบนิน
4: อันนั้น
1: คืออัมลาเมสซี่
4: อันนี้ก็งานง่ายอยู่เหมือนก
1: ัน ก็กะมาให้ถล่มแหละแล้วก็ทิ้งทวนสวยๆไปอะไร
4: แต่โซนอเมริกาใต้จริงๆมีอีกทีมหนึ่งที่เคยเบียดๆมานะ
1: อะไร
4: ตอนนี้คือล่วงไปแล้วชิลีครับผม
1: อ๋อชิลีตอนโอ้โหมันแชมป์ไอ้นี่แชมป์อเมริกาใต้สองครั้งติดที่
4: สมัย
1: ที่ทำให้เมสซี่ร้องไห้อ่ะสองปีติดอ่ะ
2: ที่เมสซี่เป็นซูเปอร์ไซย่า
1: ร้องไห้อ่ะไม่ได้แชมป์นาทีอ่ะ
4: ผมจำได้ตอนนั้นผมมาตามมาเดนใหม่ๆช่วงนั้นเหมือนกันแล้วมาช่วงจังหวะที่จังหวะพอดีเลยจังหวะนรกด้วย
1: จังหวะนั้นเมสซี่ยังไม่ได้เราเลยกับทีมชาติอ
4: ่
1: ะ
4: ใช่คือตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าโหเพิ่งจะมาตามทีมชาตินะแล้วอยู่มาลีไทยเนี่ยโหจริงๆตอนนั้นคือเกือบจะไม่ได้ไปบอลโลกที่รัสเซียด้วยซ้ำแหละผมจำได้เลยว่าตอนนั้น
1: อ
4: ่ะไอ้ซัมเปาดิวาคุ
1: ม
4: ใช่แล้วผลงานไม่ดีนะ
1: ไม่ดี
4: ผลงานไม่ดีแล้วสุดท้ายก็เอาซัปปอริออกตอนหลังจบบอลโลกแล้วก็แต่กันสกาลนี้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับผม
1: ใช่
2: ก็จริงๆค่ะย้อนกลับไปตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดเหมือนกันนะ
1: ไม่มี
2: ว่าเมสซี่
1: จะได้หมดเลย
2: สำเร็จกับทีมชาติขนาดนี้
1: โอ้เข้าชิงไม่เคยได้แล้วมีให้แก้ตัวอีกปีนึงไอ้100ปีไอ้คอนคาเคฟอ่ะ100ปีอเมริกาใต้ก็โดนชิลีอีกคือแบบจะไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ย
4: เพื่อนร่วมเมสซี่หลายคนนะที่เคยแบบเล่นด้วยกัน
1: อ
4: ่ะในมาสเคโรโน่กับไอ้ทางทามัสเซโอเปส
1: เตวงเตเบสอะไรพวกเนี้ย
4: มี 2-3 คนที่ผมพูดมาผมว่าจริงๆถ้ายังอยู่อีกนึงนะผมว่าน่าจะมีแชมป์กับทีมชาตินิดนึงเหมือนกับไปอำลา
1: โอ้โหตอนนั้นมันมองมันมืดแปดด้านนะครับเนาะ
2: มันก็ไม่มีใครคาดคิดนะ
1: ใช
2: ่คือทุกคนถ้ารู้ว่านาโค้ชเขาก็
1: ใช่
2: เนาะ
1: ตอนนั้นมันไม่เคยคิดจริงว่ามันโหแล้วมันไม่ได้เลยเข้าชิงบอลโลกมันก็เป็นรองแชมป์เข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะมันไม่ได้เลยคือสโมสรไม่ต้องมีใครไม่ใครปฏิเสธแล้วแต่เนี่ยทีมชาติเมสซี่มันโดยไอโด้หยามอยู่จำได้ไหมตอนนั้นมันก็เลยแบบตอนนี้ได้หมดเลย
4: ผมว่าน่าจะเป็นนักเตะคนเดียวที่สามารถทำทั้งสองอย่างทั้งโทฟี่ส่วนตัวกับทีมเนี่ยผมว่าน่าจะกวาดมาหมดแล้ว
1: หมด
2: ไม่เหลืออะไรแล้วนะ
1: หมด
4: จริงๆเป็นคนเดียวในโลกก็ว่า
1: ไม่มี
4: มีคนอื่นใช่ไหม
1: โอ้เยอะแยะ ซีดานก็ทำได้
4: ซีดานมีโตอ้วนใช่ไหมครับ
1: โอ้เยอะแยะนะครับ
2: แต่ก็คือเป็นของยุคนี้แล้วกัน
1: คือมันยุคไหนตั้งแต่2000มามันก็เยอะแยะหลายคนอยู่ในเยอรมันก็มีหลายคน
4: คำถามที่สุดท้ายครับคิดว่าบัลลังก์ดอร์ปีนี้ใครเนี่ยได้ครับผม
1: โอ้คิดไม่ออกว่ะ
2: ใช่
4: เพราะว่าผลงานดีทั้งบอลโลกสโมสรอะไรเงี้ยครับ
2: คือหลายๆคนอาจจะมองที่โรดี
1: ้แฮร์รี่เคนได้
2: แต่พิชชี่ให้เคน
1: แฮร์รี่เคนได
2: ้มีเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมถึงให้เคน
1: ทำไมสิ
2: คือกับสโมสรผลงานดีได้รางวัลรองเท้าทองคำมีประตูเยอะบาเยิร์นก็ได้แชมป์แม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ UCL แต่ว่าแชมป์ลีกเขาก็ได้ครับแล้วผลงานส่วนตัวก็ดี
1: ทีมชาติก็ดี
2: กับทีมชาติอังกฤษก็ไม่ได้แย่แล้วแค่เคนเองก็เป็นเดอะแบ็ค
1: ใน
2: ท
1: ี
2: มชาติแล้วถ้าเกิดว่าไปดูคนอื่นๆที่เข้าชิงมาม ันคือด้วยความที่ปีนี้มันไม่ได้มีใครแบบโ
1: อ
2: ้คือถ้าเมสซี่ได้แชมป์บอลโลกอ่ะเขาได้แน่แต่กลายเป็นว่าอ่ะพอเป็นสเปนได้แชมป์บอลโลกโรดี้กับซิตี้ก็ไม่ได้
1: ไม่มีอะไร
2: แล้วก็ยามาลเองก็ไม่ได้ถือว่าฟอร์มแรงอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอ
1: ่
2: ะ
1: ปีที่แล้วกับบาร์ซ่ายามาลไม่ได้แรงเพราะเจ
2: ็
1: บ
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเคนเนี่ย
1: ดู
2: มีโอกาสที่สุดคือดูทั้งทีมชาติทั้งสโมสรน่ะมันเห็นน้ำเห็นเนื้อมากที่สุด
1: มีโอกาสแต่ยามาลไม่รอดแน่นอนยังไงก็ได้แต่จะปีไหนท่านนี่อาจจะเป็นปีหน้าหรือเปล่าไม่รู
2: ้
4: ผมว่าต้องเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องรู้ว่าใครจะเป็นใครจะได้ปีนี้เนี่ยผมว่าอาจจะตอบยากนิดนึงแต่ผมว่าถ้าอย่างที่พี่สองคนพูดมาผมว่าอาจจะเป็นเคนก็ได้
1: นะลองดูนะ
4: ครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับขอบคุณมากน้องบรอน
2: ค่ะ
4: เพื่อสุขภาพด้วยนะครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
4: ครับ
1: อ่ะยังรับอีกสักสายนะ022485936-7นะครับ
2: ในระหว่างนี้ SMS ไปก่อนนะคะ
1: เชิญเชียร
2: ์เน่ๆนี่ถ้าไม่ได้เป็นศิลปินระดับตำนานของโลกต้องเป็นอะไรที่ผิดพลาดแน่ๆ
1: เหรอก็ต้องดูผลงานน้องเขาด้วยเน
2: า
1: ะ
2: อีกหลายคลิปวงเขาโพสเน่ๆร้องเพลงเล่นเป็นโหนร้องเพลงเน่ๆคุณต้องระดับโลก
1: ใช
2: ่ถ้าคุณอายุ70บวกแล้วเด็ก 7-11 พูดกับคุณว่ามี all member ป่ะ
1: เขาก็ต้องถามคือคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นคืออย่าไปคิดว่าคนแก่คือเขา70บวกอาจจะไม่เข้าใจคืออะไร all member คือคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเขาถูกอบรมมาว่าเขาต้องถามทุกครั้งถ้าเขาไม่ถามคือผิดเขาจะอารมณ์ว่าเกิด70บวกอ่ะมันเป็นคนปลอมตัวมาเพื่อมาตรวจสอบมันมีนะถ้าเขาไม่ถามสาขานี้ต้องโดนอะไรยังไงมันเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ครับไม่มีก็คือไม่มีครับอ่ะสิงโตมาเชิญ
0: ครับพี่ชี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ๊ว่าไงเจ๊
0: เป็นไงครับวันนี้บ่ายสี่มีรอยยิ้มบ้างไหมครับพี
1: ่บ่ายสี่
2: เลยโดนเรียก
0: คือมอน BTS MRT นี่มีตะได้ลาดลอยเติมน้ำมันบ้างไหมครับพี
1: ่มอนอูเอกเพชรเรียบร้อยอีกแล้วครับ
0: เรียบร้อยนี่คือได้หรือว่า
1: เรียบร้อยเลยครับจะไปเหลือซื้ออะไรวะพี่เพชรซื้ออะไรวะมันซื้อ10มันออก01แล้วอีก3ตัวหน้ามันผิดไปตัวเดียว
0: โอ้ไม่งั้นนะ
1: ไม่งั้นก็ยังมีแบ่งกันคนละพันอ่ะต้องมีอ่ะเรียบร้อย MRT ผมว่าออกไปไหนก็ไม่รู
0: ้พูดถึงวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย
1: เอาซะหน่อยสิว่ามา
0: ผมว่าดีขึ้นนะปีนี
1: ้ดีขึ้นสิ
2: ดีขึ้นเยอะเลย
1: ดีขึ้นเลย
0: ใหญ่นะขอแสดงความเห็นว่าการจะสร้างทีมชาติอ่ะไม่ว่าหญิงหรือชายให้มันไปอยู่ในระดับนานาชาติเป็นประจำเนี่ยมันยากนะพี่มนลองนึกดูอิตาลีผู้หญิงสิสมัยก่อนก็
1: ไม่มีอะไรตอนนี้โคตรเก่ง
0: ตั้งแต่ปี2021ได้แชมป์ยุโรป
1: ใช่
0: 2022ได้ VNL 2023อ่ะตกไป2024นี่คือพีคสุดได้โค้ชมาปุ๊บ
1: โคตรเก่งเลย
0: โอลิมปิกได้แชมป์ VNL 2025
1: ได้แชมป์โลก
0: แชมป์โลกที่เมืองไทย
1: ได
0: ้แชมป์ VNL อีก
1: แชมป์ VNL อีก
0: ที่ป้องกันวีนแอลได้เนี่ยมันก็มีแค่2ทีมนะผู้หญิงเนี่ยก็มีเมตาอิตาลีปีนี้อาจจะตกหน่อยคือลองแชมป์ยุโรปกับที่3วีนแอลผมว่าก็ไม่ตกนะกีฬามีแพ้มีชนะพี่มน
1: เขาก็จับทางด้วยเพราะว่าคืออิตาลีก็ส่วนหนึ่งแหละมันก็เพิ่งอีโกนูเยอะไปหน่อยพออีโกนูโดนจับมากๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: แต่ผมดูวันที่ชิงแชมป์ยุโรปกับตุรกีที่แพ้ตุรกีไป3-2เซตอ่
2: ะ
0: ผมดูแล้วนะถ้าเกิดว่าอิตาลีไม่หลุดไปเองนะตุรกีเละแน่นอนครับพี
1: ่แล้วตุรกีมันก็พึ่งแค่คนเดียวไอ้วาการ์ดคนเดียวเหมือนก
0: ันครับแล้วพี่มนพิชชี่เป็นไงครับฝนฟ้ามีอุปสรรคอะไรมั้งครับท่วมหรือยังไง
2: พิชชี่โดนล้อม
1: พี่โดนล้อม
2: พิชชี่โดนล้อม
1: ไอ้ผมโดนล้อมรอบนอก ไอ้รอบในเมืองผมไม่มีปัญหาคือผมโชคดีเว้ยผมบ้านผมมาอยู่เป็นเก้าเนาะมันใกล้กับเขตพระนครคือแค่ข้ามเป็นเก้ามันก็ถึงคือตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีท่วมเลยเพราะปี54ที่ไหนท่วมก็ตามเขตพระนครไม่มีท่วมเลยครับมันแห้งกิบขนาดมีแม่น้ำผาเจ้าพระยาผาอะไรเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาครับเออโชคดีจริงๆตรงนั้นไม่มีน้ำท่วมเลยครับมันก็ค่อนข้างโชคดีครับ
2: คือของพิชี่อ่ะเวลาพิชี่จะเข้าเมืองพิชี่ก็จะขึ้นทางด่วนเน
1: า
2: ะเวลาไปขึ้นทางเวลาไอ้ทางจะไปขึ้นทางด่วนอะไม่รอด
1: อ
2: ย่างตอนเนี้ยยังต้องอ้อมมาอยู่เลย
1: เหรอ
2: เออ
1: แต่บ้านคุณเนี่ยบ้านสามีคุณเนี่ยตรงนั้นน่ะรอบนั้นน่ะท่วมหมดเลยนะ
2: ใช่ไง
1: ไม่เหลือนะ
2: ก็โดนรอบออกจากหมู่บ้านก็ท่วมเลย
1: เออ
2: ตรงหมู่หน้าหมู่บ้านมันเป็นแอ่งพอดี
1: เออ
2: ก็คือพอออกจากหมู่บ้านก็ท่วมเลยแล้วก
1: ็
2: คือพิชี่ก็ต้องวนออกบางนา
1: เออ
2: แต่ว่าตอนนี้วนไปประเวศได้ละเพราะประเวศน้ำ
1: ลงละ
2: เออแต่ว่ายังไม่กล้าไปทางพัฒนาการ
1: เออผมยิ่งทักไปถามว่าน้ำท่วมหมู่บ้านว่าเออ
0: ครับผมโอเคงั้นสุดท้ายนี้ขอให้พี่มนพิชี่มีความสุขโชคดี
2: นะครับเช่นกันค่ะ
1: เช่นกันนะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับอ่ะไปเก็บตก SMS ครับ
2: มอนเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวมาแน่ที่ลิเวอร์หวยออก70
1: ไปแล้ว70อีกแล้วไม่มาวันนี้ไม่มาอะไรมาพรุ่งนี้อ่ะเอออ
2: ยากรู้ว่าลูกฟุตบอลที่ใช้แข่งกันเขาใช้วัสดุอะไรทำกันครับเห็นคนภาคพูดว่าแทงบอลทั้งเกมทำไมไม่แตกครับอ๋อเห็นว่ามีแทงทะลุช่องบ้างครับจริงโจ้น้อย
1: เขาก็ใช้หนังนี่แหละครับไอ้คำว่าแทงคือมันจ่ายด้วยเท้าครับเออ
2: นายกอังกฤษยังบอกเลยจะเย็นกันหน่อยพี่เขาถ่ายทีมแล้วจะแย่เอาอ้า
1: วก็เนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็นเธออย่างผมถามเนี่ยอ่ะแล้วนี่มีกฎไว้ทำไมฮะ
2: ก็จริง
1: อ่ะถูกป่ะคือถ้ามึงห่วงกันขนาดนี้ก็อย่ามีกฎครับไม่งี้คนรวยทำอะไรก็ได้ดิอ่ะถ้าอย่างนี้ถ้าก็ออกกฎไปเลยพรีเมียร์ลีกหรือกฎหมายทั้งโลกเลยคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดจบอ่ะง่ายเออถึงมันจะจริงก็ตามคุณผู้ฟังถึงมันจะจริงก็ตามแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันไม่ถูกไงแล้วไอ้อย่างเงี้ยไอ้เรื่องเนี้ยคนมันจับตาดูเนี่ยคนโลกฟุตบอลมันจับตาดูทั้งโลกถูกเปล่าก็ลองดูอังกฤษครับความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าอังกฤษถ้า114คดีแล้วบอกว่าบริสุทธิ์หมดเลยอุทธรณ์ผ่านหมดเลยอันเนี้ยก
2: ็
1: ไปพิจารณากันเอาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรกันครับก็ไม่เป็นไรคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดอยู่แล้วก็ตามนั้นก็เห็นกันไปแล้วอย่ามาอ้างกันแล้วนะถูกเปล่านะฮะอ่ะมีอะไรอีกไหม
2: เดี๋ยวนะ
1: มีตรงนี้เดี๋ยวผมอ่านเองตรงนี้ อะไรเนี่ยน้ำมันขึ้นราคา
2: ใช่ใช่ใช่
1: นะครับ

0: สวัสดีครับพี่พิชชี่พี่มนสวัสดีนะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยโทมิยาสุบอกว่าพิชชี่สวยจัง
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเป็นยังไงจ้าทั้งสองคนหวยกินเรียบไหมครับ
1: เรียบ
0: แหมพูดแล้วน้ำตาจะไหล
1: เรียบ
0: นะครับ15วันต้องจ่ายมาอีกแล้วเนี่ยนะฮะอะไรเนี่ยเป็นยังไงจ้าทั้งสองคนที่โน่นฝนตกไหมจ้าน้ำท่วมออกนอกบ้านได้ไหมจ้าหรืออยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่บ้าน
1: ในบ้านไม่ท่วม
0: ถนนผมออกมาวันนี้ก็ไม่ท่วมอะไรคือวิ่งมาเนี่ยอนุสาวรีย์ดินแดงไม่ท่วมเลยเข้าไปถึงวิภาวดีตอนนี้ไม่ท่วมแล้ว
1: ที่ยังท่วมอยู
0: ่ของคุณยังท่วมอยู่ผมมาทางพระราม9ไม่ท่วมไม่มีปัญหาค่อนข้างโอเค
1: แต่ว่ามองเข้าไปในซอยในซอยยังท่วมอยู
0: ่แต่รัชดาไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้รัชดาถ้าปกติตกรัชดาก็จะท่วมหน่อยนะฮะหมู่บ้านพฤกษาวิวซอยพัฒนาการ30น้ำลดลงแล้วจักรยานยนต์แล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ปกติ
1: โอเคดีเลยค่ะ
0: นะฮะ
1: นี่เลยพิชชี่ไม่กล้าเข้าพัฒนาการเลยตอนเนี้ย
0: เพราะว่า
1: น้ำมันท่วมไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันลดไม่ลดหรือยังไงนี่วันนี้ปกติอ่ะพิชชี่จะมาตัดพัฒนาการขึ้นทางด่วนวันนี้ก็เลยอ้อมไปประเวศ
0: อ้อมไกลไหมผมไม่รู้อ่ะเส้นทางคุณ
1: ไกล
0: ยังไงมันก็ต้องวิ่งหนีนะครับอ่ะไปดีกว่าครับ
1: คุ
0: ณฟังครับหมดเวลาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกครับพรุ่งนี้เจอกัน 2:30 นนะจ๊ะ
1: ครับ
0: วันนี้เรา2คนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: สปอร์ตรีแลกดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานเรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีชีวิตการร้อย
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM

0: 11นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากม้าสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้

0: ไทยแข็งแรง
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: มาแล้วนึกว่าจะเข้ารายการ
5: เองนี่เหมือนเวลาละมาแล้วนะครับตอนรับเข้าสู่รายการและที่เดลไลท์เกาะติดเอเชียนเกมนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมเอ็มซุนซับและพี่จิ๋งทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับ
4: โอ้ตอนนี้เข้ารายการเองแล
5: ้
4: ว
5: ไม่
4: เดี๋ยวดัง
5: ไม่ดังนะก็นิดนึงเด็กสร้างพี่เนี่ย
4: สมมติว่าถ้าเอ็มดังปั้งเอ็มจะไปจากพี่ไหม
5: ไม่ได้ฮะผมรักไอ้ยุ่ง99ครับผม
4: ก็แทนที่จะบอกว่าแต่ที่จะเข้าล็อกเข้าปรับได้เลยบอกว่าอ๋อผมไปแต่ปังได้แล้วก็พี
5: ่ไม
4: ่ไป
5: ไ
4: ม่ไปผมบอกไปหน่อยเถอะนะ
5: ครับยุ่งดีกว่า
4: ไปดีกว่าไปหน่อยไปหน่อย
5: อู้ไปหน่อยเลยฮะไม่ได้ตอนนี้ก็ได้พี่เจ๋งอู
4: ้เอาวันนี้เป็นไลฟ์นะครับก่อนเอเชียนเกมนะครับประจำวันใหม่เดือนใหม่ในของเดือนตุลาคมนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับ2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องเอ็มแล้วก็ผมเจ๋งทรงศักดิ์วานุกิจนะครับ
5: สวัสดีครับทุกท่านฟังฮะสวัสดีพี่เจ๋งครับผม
4: ครับผม
5: ใช่ฮะเริ่มต้นเดือนใหม่นะพี่นะ
4: เดือนใหม่นะ
5: ม
4: ีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวนะ
5: มีอะไรใหม่ไหม
4: ก็อยากจะเปลี่ยนคู่จับใหม
5: ่โอ้โหเนี่ยฮะทุกท่านฟังนะฮะพี่เจ๋งครับโอ้โหเอาแล้วอืมตลอดเลยนะฮะ
4: ทำไมฮะ
5: โอ้ไม่มีอะไรแค่มองเห็นพี่เจ๋งผมก็ชื่นใจแล้วฮะ
4: เอาเหร
5: อผมชื่นใจแล้วครับต้องฟัง
4: นะ
5: คร
4: ับใจนะ
5: ใจครับ
4: วันนี้คุณเปิดใจไปเมื่อกี้
5: วันนี้บลูมฮะบลูมครับบลูมทีมชาติไทยนะฮะในศึกเอเชียนเกม
4: ส์
5: ที่แหมพี่เจ๋งตื่นเต้นจะจบแล้วเนี่ยยังมีอีกวันเองนะฮะใช่ครับเพราะว่าวันนี้จะมีการแข่งขันรอบก่อนรอบชนะเลิศในกีฬา

0: วอลเลย์บอลชายนะครับผมวันนี้เราประกอบทีมชาติจีน
1: ครับ
0: พี่วันนี้ก็เปิดเพลงให้คึกคืนหน่อยเพราะจีนเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งที่อันตรายแข็งแกร่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะพี่เจงคุณฟังครับ
1: ครับผม
0: ครับพี่
1: ก
0: ็ต้องร่วมลุ้นและเชียร์ไปด้วยกันแล้วก็มีอีกหลายกีฬาเลยวันนี้ที่ให้ลุ้นนะครับพี่เจง
1: มีอะไรบ้างมีเราเขาฟังยังไง
0: บ้างครับ
1: เรา
0: ทราบ
1: แล้วมี
0: แล้วผมก็ตอนนี้ที่จบไปแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับผมก็เป็นวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงนะครับก็ชนะขอโทษครับเป็นบาสกับเบสนะครับชนะคู่ฟิลิปปินส์เข้าชิงเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงได้สำเร็จนะครับผมวันนี้ก็เป็นในทีมหญิงนะครับบาสธราวดีนาราพรพัฒน์นะฮะและเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตตาวดีนะครับจากไทยชนะไคลเล่มฮาวโปรเกสลานะฮะกับโซฟียาชามีนนะฮะปากลาจากฟิลิปปินส์2เซตเลือด23ต่อ21และ21ต่อ18นะครับทำให้ไบค์กับเบสนะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ของหยานซูและเซี่ยซินยี่นะฮะจากสหรัฐประชาชนจีน
1: ครับ
0: ครับพี่ลุ้นเหรียญทองในวันศุกร์นี้นะเวลา 11:00
1: น.สําหรับการจะทําสําหรับไทยว่าหรือเวลาที่นั่นว่าไง
0: พี่เวลาที่นั่นก็ประมาณบ่ายเนาะเวลาไทยก็11โมง
1: ครับเวลาไทย11โมง
0: ใช่
1: เวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกของเรา2ชั่วโมง2ชั่วโมงแสดงว่าบ้านเราก็กี่โมง
0: จับบ้านเขาบ่ายโมงฮะ11โมงเที่ยงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงนะ
0: ครับพี่13นาฬิกาจุดสูงสุดไงอ๋อเออพี่เจ๋ง
1: ถูกต้อง
0: การอะไร
1: ทดสอบด้วย
0: เอาทดสอบเลยผมดูกับพี่ชินแล้ว
1: อ๋อชินแล้วนะ
0: เอ็นเบ่งแล้วเอ็นเบ่งวันนี้ครับ
1: อ๋อครับผมวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับพรุ่งนี้ฮะ
1: วันพรุ่งนี้ก็วันวันศุกร์เซ
0: ่ใช่พี่วันศุกร์นะ
1: ชายหาดเนาะ
0: ใช่ที่สอง
1: นะคร
0: ับ
1: ก็เราคู่ชายเนี่ยจะชิง
0: ครับพี่
1: อ๋อคู่หญิงก่อนคู่นี้เป็นผู้หญิง
0: ใช่ใช่
1: คู่หญิงเดี๋ยวจะเป็นฟิลิปปินส์เจอจีนนะ
0: ใช่
1: ครับแล้วก็คู่ชายคู่หญิงคู่หญิงรอบชิงอันดับ3เนี่ยจะชิงกันตอน10นาฬิกาน
0: าฬิกาน
1: ะครับส่วนของเราเนี่ยชิงตอน11นาฬิกานะติดตามและลุ้นกำลังให้กำลังใจกันนะเพราะว่าเป็นการลุ้นเหรียญทองแรกในรอบคนในรอบ28ปี
0: 28 29ปี28ปี
1: อ๋อล่าสุดเราได้เหรียญทองที่ไหนยังไงฮะ
0: ล่าสุดนะครับได้เหรียญทองที่รู้สึกว่าจะเป็นปี
1: 98
0: 98หรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าจะใช่ใช่แหละครับชัวร์
1: ชัวร์นะ
0: ครับพี
1: ่อ๋อใช่ได้ใช่ได
0: ้ก็วอลเลย์บอลก็ต้องคุณนิกพีระวัฒน์นะฮะ
1: เอาเหรอ
0: ครับพวกเราก็ได้ฮะเสนอข่าวได้เหมือนกันฮะ
1: เอาเหรอเออเสนอข่าวได้เหมือนกันนะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ใช่ฮะ
1: อืม
0: อย่างไรต่อเลยครับพี่เจ๋ง
1: รายการต่อฮะก็ไปติ๊กแดงดูว่าเหรียญทองล่าสุดของเราแต่โน่นเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่13อ่ะ
0: 13เลยพี่
1: ครับผม
0: โอ้หนักเลยนะครับเนี่ย
1: ในครั้งที่13อ่ะนะฮะตอนนั้นเอ็มกับย่างปี2011นะ
0: 2011โอ้น่าจะ25เอ้ายังผมเกิด2533ครับ2511
1: 2511เอ็มไม่เกิดเดี๋ยว
0: 25อะไรนะ
1: 2541
0: 2541ยังครับผมเกิด2533อ้าวพี่เจ๋งพี่เจ๋งพี่เจ๋งเดี๋ยวโอ้อีกแล้ว
1: เอ้า
0: เ
1: อ้าเอ็มเกิดปีไหน
0: เ
1: อ็มเกิดปี
0: 2533
1: แต่ว่าเหตุการณ์มันเลยมาปี2411แสดงว่าเอ็มเกิดได้ยัง
0: อ๋อเกิดแล้วเจ๋งโอ้คือส่งมาอีกแล้วอ๋อ2541อ๋อเกิดแล้ว
1: อ๋อเกิดแล้วนะ
0: ใช่
1: เกิดแล้วนะ
0: เกิดแล้ว
1: สำหรับคุณเกิดแล้วนะ
0: เกิดแล้วพี่เพราะว่าผมนึกว่า25ต่ำกว่า2533ไง
1: อ๋อเกิดแล้วนะ
0: ครับเกิดแล้ว
1: เกิดมาตอนนั้นเป็นไงบ้างคร
0: ับก็ยังเป็นเด็กนะฮะ
1: เด็
0: กคาร์ล็อกนะครับแม่พี่เจ๋งคนนี้ไงเด็กคาร์ล็อกครับก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นต้องให
1: ้เมื่อเช้าเนี่ยดูอยู่นะนะครับติดตามอยู่ไทยเอสเพลย์เนี่ยก็มีต้องชมว่าน้องไบรท์เนี่ยน้องค
0: ือ
1: ต้องบางคนบอกทำไมไม่ออกเสียงเป็นในภาษาเขาเรียกว่าภาษาไทยอ่ะเป็นชื่อไทยอ่ะเป็นชื่อเขาเนาะชื่อจริงอ่ะ
0: ทำ
1: ไมไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าชื่อดูเนี่ยด้วยความที่น้องอาจจะแบบยาวเนาะน้องไรนะครับ
0: ท่าน
1: น
0: าสิครับ
1: ท่านราวดีก็น้องเบสเนี่ยคือวรพีระชยากรน้องเบสเนี่ยตัวสูงหน่อย
0: ใช่ครับ
1: เห็นว่าสูงประมาณ190เซนอะส่วนน้องไรท่านราวดีเนี่ยจะตัวเล็กนิดนึงนะครับก็เล่นดีมากมีเฉพาะในเซตแรก
0: ใช่
1: เซตแรกเนี่ยตามหลังก่อนแล้วก็แซงกลับมาชนะเล่นดีด้วยนะ
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: 23ต่อ21แล้วก็เซตสองนี่ก็สูสีมาก
0: ใช่
1: ก็เป็นเราที่ พรรคก็ผลัดกันนั้นผลัดกันตามได้แล้วก็แซงเอาชนะนักตบจากฟิลิปปินส์ไปนะครับ28-18โดยเฉพาะน้องเบสนะ
0: ใช่ครับน้องเบสนี่ทำคะแนนได้มากเลย
1: ทำคะแนนได
0: ้ก็เยอะฮะทำในคะแนนในเซตแต่ละเซตเนี่ยเขาเป็นคนตัวตกเนี่ยตัวเซตอันเดอร์แล้วก็ตัวนั่นแหละเซตให้คุณเบสเขาตกแต่ชื่อเขาโอ้โหพอจะอ่านได้ก็
1: เชื่อจ้ะคือต้องไปในตัวสูงหน่อยทั้งหมอกทั้งยิงอะเนาะครับผม
0: ครับ
1: ถ้
0: าทำผิดเนี่ยขออภัยนะ
1: ฮะแต่ว่าเก่งมากนะน้องนะ
0: จับ
1: ประมือให้เลยนะครับลุ้นกันนะครับว่าในศึกเอเชียนเกมนะครับของเรานะครับว่าเราจะยังไงบ้างอะเนาะ
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะอ้าว
0: ก็ลุ้นกัน
1: ก็เดี๋ยวพี่จะดูก่อนว่าล่าสุดที่เราได้เหรียญทอง
0: ปีไหนเอ่ย
1: ปีไหนเนาะ
0: ปี98
1: อ่ะ
0: 98
1: ปี98ผู้บรรยายเขาบอกอยู่นะปี98ซีเกมที่เอเชียนเกมที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพไง
0: ครับ
1: นั่นคือเราได้เหรียญทองล่าสุดแล้วก็เราชิงเหรียญคอนแนนด้วยนะ
0: ใช่ครับพี
1: ่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครับที่หางโจนะครับ
0: นะครับ
1: เออก็เหมือนเราจะแพ้คู่ของจีนไปนะในการแข่งขันหางโจครั้งที่แล้วอ่ะนี่ไงเราแพ้ให้กับคู่ของหวังฟานนะฮะแล้วก็ตรงเจียเนาะ
0: ตรงเจียตรงฮะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี
1: ่เอออ
0: ะไรเงี้ยตรงเจีย
1: ใช่ฮะเราแพ้ในรอบชิงเหรียญทอแบบไปด้วยเราก็เข้ารอบรองนะว่าเราไปแพ้คู่ในญี่ปุ่นนะเนาะนะครับ2-1เกมนะครับแล้วก็เราพอมาชิงเหรียญทองแดงนะครับก็แพ้กับทางหวังฟานนะแล้วก็ตงเจียฮะครับ
0: ตงเจีย
1: หวังฟานกับตงเจียเขาแพ้ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี
1: ่หวังฟานกับตงเจียอ๋อตงเจียนะเข้ามานะแต่ว่าเขาเปลี่ยนคู่ครับ
0: ครับ
1: เอ็ม
0: ฮะครับพี่เจ
1: ตงเจียที่ชนะเราครั้งก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนคู่กับเจ้าชูถิงเขาสลับคู่แต่ว่าตงเจียมันยังมาแข่งอยู่เนาะแต่ว่าครั้งนี้เขาแพ้นะ
0: ใช่
1: เขาแพ้คู่กับจีนเหมือนกันนะครับจีนจะเป็นยังไง
0: ใช่
1: สำหรับรอบชนะเลิศเนี่ยนะครับเจ้าชูติงกับตงเจียไปแพ้คู่ของเซียสินยี่นะแล้วก็ยานชูด้วยกันเนาะยานสู้เน
0: า
1: ะ
0: ยานสู้พี่ยานสู้หนึ่งยานสู
1: ้
0: ใช่
1: นะครับรอบคู่นี้ก็ลุ้นกันนะเวลาสเปนติการตำราภายในกับลุ้นเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์นะของทีมหรือว่าทีมลุยยาชายหาด
0: ลุยยาชายหาดไทย
1: โดยเฉพาะโอ้โหเราเห็นว่าน้องเด็กก็เพิ่งไปได้เหรียญทองไอเอเชียนบีชเกมอ่ะที่ซานย่าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ซานย่าประเทศอะไรฮะพี่จริงเออครับพี่ฮะ
1: เกาหลีใต้ไง
0: เกาหลีใต้อ๋อครับนั่นเป็นผมก็เพิ่งรู้โอ้ก็นี่ฮะพี่จริงเกาหลีใต้อ้าวอ้าวอีกแล้วฮะ
1: ยังไง
0: ฮะต่อครับพี
1: ่ครับผม
0: ครับครับ
1: เออ
0: นะฮะ
1: ก็เกาหลีใต้เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าเราเคยได้เหรียญเงินเนี่ยตอนปี2004นะเขาชิงกันครับก็แพ้คู่ของโอ้เซียสันยี่นี่นะฮะแต่ว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนคู่นะเซียสันยี่เนี่ยฮะเซียสันยี่เขาได้เหรียญทองตอนปี2004
0: จังเลยฮะเนี่ย
1: นะครับที่อินชอนประเทศเกาหลีใต้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับนี่คะแนนก็มีวรพัฒน์สอนระดาโรงนะครับที่มาแข่งขันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องธนรัฐถาอุดมชวี
0: โอ้โหดมชวี
1: ตอนนั้นได้เหรียญเหรียญนะนะครับนั่นคือการเข้าไปถึงรอบชิงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เหรียญทอง
0: มาต่อเนื่อง
1: ล่าสุดไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง
0: ไม่
1: ต่อเนื่องครับ
0: ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ครับครับครับ
1: นี่ไงจากโอ้ใครเลยจากคุณ
0: โอ้อ่านยากนะพี
1: ่ปี98อ่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับผมตั้งแต่ปี98อ่ะเรานั่นแหละนั่นคือเหรียญทองครั้งล่าสุดอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับหายไปนาน
1: หายไปนานนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่เอา
0: ครับพี่ยัง
1: ไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีอ่ะ
1: เอาไม่มีนะ
0: ไม่มีขอบคุณหลายคันนี้ใช่ครับ
1: ค่ะก็ลุ้นกันนะ
0: ครับลุ้นกันเดี๋ยวเราพูดเนาะขอบคุณยังสาวไทยในวอลเลย์บอลชายหาดนั่นแหละฮะ
1: คร
0: ับผม
1: ก็จะเป็นมนัสสนันต์ป่ะที่ได้เหรียญล่าสุดเนาะนักบาสผู้สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในการ แข่งขันในชิงเกมครั้งที่13ปี98หรือว่าปี2541นะครับนี่มนัสนันนามสกุลปังคะนะนะครับที่ได้เหรียญทองล่าสุดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะนะครับวันนั้นก็เดี๋ยวจับคู่ก่อนนะจับคู่กับอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณรัตนพรเนาะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่คืออะไร
0: ฮะถูกต้องแล้วพี่
1: ถูกต้องนะโอเค
0: ใช่ครับ
1: โอ้ถูกต้องคืออะไรฮะ
0: โอ้โห
1: มันจะเดี๋ยว
0: ชื่อ
1: คุณอ้อย
0: คุณอ้อย
1: รัตนพรอะไรสุดนะครับที่ได้เหรียญทอง
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนวอลเลย์บอลชายหาดนะในศึกเอเชียนเกมนะครับวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับก็ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: เอาส่วนกอล์ฟเป็นไงบ้างส่วนกอล์ฟเป็นไงบ้าง
0: ส่วนกอล์ฟนะฮะตอนนี
1: ้วันนี้วันที่2ใช่ไหมยังไง
0: ใช่ครับ
1: ยังไงครับก็ไทยเป็นไงบ้าง
0: ไทยนะครับ
1: ครับ
0: ละพงสภักใช่ไหมฮะเป็นเมนเลยครับผมก็
1: ผลสมัครแล้วเมื่อดีน้องฟีฟ่า
0: ดีใช่น้องสกอร์ห้าน้องฟีฟ่าใช่ครับก็ตีจบไปแล้ว85ได้อีเวนพาเขาวันนี
1: ้ครับ
0: รวมสกอร์รวม85นะฮะครับผมแล้วก็แก้วกัญจนาไอ้แก้วกัญจนาใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับสัตว์ครับพี่เป็นนักกอล์ฟชายนะครับผม
1: ครับสนมสนม
0: สนมสนมขอชลม
1: สนมกัญจนา
0: สนมกัญจนาสนม
1: ไม่บอกเอ็มบอกเป็นพวกนั่นไง
0: พี่ผมก
1: ็ใส่กอล์ฟอ่ะ
0: ผมใส่กอล์ฟจริงแต่ผมเขาเรียกว่าใส่กอล์ฟรุ่นเก่า
1: อ๋อรุ่นเก่าอาจจะจำชื่อเราไม่ได้เอาไม่ได้ตาม
0: ไม่ได้ตามได้ตามก็ตาม
1: มอเตอร์ไซค์มากกว่าใช่ไหม
0: เอ้าไม่ใช่พี่ว่าใส่ก็ตามกอล์ฟแหละแต่
1: ไม่ได้ตามกอล์ฟไม่ได้ตามเท่าไหร่อ๋อรุ่นเก่านะโอเค
0: ใช่ครับรุ่นคุณทีฟวันนี้สวมสแลมอ่ะรุ่นเก่าของสิงห์สมัยก่อนนะครับตามอยู่แต่ตอนนี้ก็ขนมโอเคไปตีจบมาแล้วนะฮะ82อีเวนพานะครับพี่วันนี
1: ้ตอนนี้เท่าไหร่
0: ครับตอนนี้อยากที่22ร่วม
1: หมดสปาร์คหลังพอดีเนี่ย22ร่วมทำการ
0: อีเวนพานะอีเวนพาใช่
1: จบเขาพูดผ่านมา5หลุม4หลุมเอง
0: 4หลุมเนี่ยสักครู่นะฮะ
1: เดี๋ยวมาจบเดี๋ยวมาจบใจเย็น
0: มาจบอ่ะ
1: อย่าเพิ่งรีบสิ
0: อ๋อใช่มาจบใช่ครับพี่ดูไปดูวันโอ้ครับพี่ไม่จบแล้วตอนนี้อยู่หลุม5
1: ครับจะพูดศักดิ์ศิลป์เป็นยังไง
0: ครับภูมิศักดิ์สังสินนะฮะ
1: อันดับส
0: ั
1: ดส่วนเป็นยังไงสัดส่วนร่วมเหรอเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ฮะภูมิศักดิ์สังสิน
1: ภูมิศักดิ์แสนสิน
0: ภูมิศักดิ์แสนสิน
1: ครับนะครับ
0: นะครับอยู่หนึ่งที่สี
1: ่ครับ
0: ใช่ครับผมอยู่หนึ่งที่สี่ท้าวพาอยู่ใช่ครับ
1: ตี
0: เกินไป90ฮะผ่านมาตอนนี้สี่หลุมแล้วครับ
1: สี่หลุมแล้ว
0: สี่หลุมใช่พี่
1: ครับผมก็มีลุ้นได้เพราะว่าอันดับหนึ่งตัวเลขของเขาคือ
0: โอ้โห
1: หวังเว่ยฉวนนะ
0: หวังเว่ยฉวน
1: จากไต้หวัน
0: ใช่ครับถ
1: ึงจะได้เ
0: จนเดอร์
1: วันนี้ใกล้จบแล้วนะครับผ่านมา16หลุมนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับ
0: เบอร์ดี้กระจายเลยฮะเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: สกอร์โอ้โห
1: แต่ถ้าใน
0: เป็นยังไงฮะเนี่ย
1: ไปให้ทีมด้วยนะตอนนี้เราดับเจ็ดนะจีนระดับ1นะครับเรารวมแล้ว4ระดับนะครับแล้วก็จีนอยู่ที่12ระดับนำสิงคโปร์อยู่ที่1สโตรก
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามีประเภททีมด้วยวันที่2นะแข่งทั้งหมด4วันนะครับจะจบในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะครับส่วนของผู้หญิงล่ะเป็นยังไงเดียวเป็นยังไงจบระยะใกล้จบหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: จบก็จบแล้ว
1: ครับผม
0: จ
1: บหมดแล้ว
0: จบแล้ว
1: เออ
0: หญิงนี่ก็ออกก่อนหญิงก็ออกก่อน
1: ก็โอ้โหทางชนันตันนะจากสิงคโปร์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมนะวันนี้ก็ตีเข้ามาเท่าไหร่ตีเข้ามาที่13อันเดอร์พาครับโอ้โหสุดยอดนะวันนี้
0: เป็นอะไรที่ตียากไหมเรื่องในตียากมากเลยนะ
1: ตียากมากนะ
0: ใช่ครับประสบการณ์ผม30กว่าปีตีกอล์ฟเนี่ยยากแต่ละสนามเนี่ยคือต้องโอ้โหเวลาคุณจะแข่ง4วันสมมติคุณแข่งพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณต้องไปสนามประมาณวันจันทร
1: ์
0: เพื่อดูแพลนิ่งเพื่อดูทุกอย่างเพื่อเตรียมของดูกรีนดูไฟเวย์ดูอะไรทุกอย่างให้พร้อมเพื่อจะออกรอบสักรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วกลับมาซ้อมอันนี้คือตารางโค้ชของผมนะฮะกล
1: ับ
0: มาซ้อมเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีเด็กเทรนนิ่งนิดนึงแต่เพื่อนนักกีฬาพวกนี้เขาเป็นสายทัวริงซึ่งทัวริงเนี่ยเขาจะสายแบบการแข่งขันโดยเฉพาะนี่แหละครับพี่ประมาณนั้นครับพี่ที่ผมประสบการณ์การเล่นกอล์ฟมาใช่ครับซึ่งมันยากจริงที่จะการตีอันเดอร์ได้ยากมากๆการตีกอล์ฟแล้วเขาตีพยัคฆ์เป็นหมุดหลังด้วยโ
1: ช
0: ว์ฮะครับพี่ก็ยิ้มกันดีกว่า
1: ลุยกันนะวันนี้นะ
0: กอล์ฟสาวไทยกันกอล์ฟหนุ่มไทยเนี่ยทำได้ไหมใช
1: ่โอ้วันนี้กดเข้ามาถึง6เรือพานะ6เรือพา70อ่ะ
0: ใช
1: ่เออ6เรือพาเอ้ย6เรือพา64ขออภัยว่าพา70อ่ะเนาะ
0: ครับพี
1: ่นะครับ6เรือพาเมื่อวานนี้ก็7เรือพาสุดแล้ว13เรือพาฉันนอนต่างตอนนี้นำของเรานะครับตอนนี้ดีสุดคือ PK นะ
0: PK
1: พัชรชภาคงกระพันนะครับอยู่ที่วันนี้ได้กดเข้ามาที่1เรือพานะนะครับก็จบไปแล้วเนาะ
0: ครับพี่
1: ครับผมจบไปแล้วนะครับก็วันนี้กดเข้ามาที่ อีเวนพาโอ้อีเวนพาเองวันนี้
0: อีเวนพาเองฮะ
1: สกอร์รวมก็หนึ่ง
0: สกอร์พาอีเวนพา
1: ก็ได้สองรวมนะ
0: ใช่

0: ต้องละเอียด
1: อืมต้องละเอียดนะ
0: ครับพี่ละเอียดสุดๆในการเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาจิตวิญญาณเหมือนกันฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่พี่กีฬาที่แบบโหกดดันมากผมโดนมาแล้วพี
1: ่
0: ผมเจ็บมาเยอะแล้ว
1: ก
0: ีฬานี้ผมโหยอมเลยฮะครับเวลานี้พี่เจ๋ง
1: เวลานี้นะ
0: เรื่องนี้กันดีกว่า
1: เรารู้กันนะ
0: ใช่พี่
1: ส่วนถ้านับประเภททีมหญิงตัวนี้เราก็โอ้โหอันดับ12เลยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยนี่ประเภททีมนะครับของประเภททีมผู้หญิงนะถ้านับอันดับ7สีนภาจีน12นภานะนำสิงคโปร์อยู่ที่1นภา1สโตรกนะฮะ
0: ครับ
1: เราสามารถไปแชมป์เก่าทางประเภททีมประเภทหญิงเดี่ยวเนาะประเภทบุคคลหญิงอยู่แล้วลำบากแล้วเนาะกอล์ฟทางนี้เนาะ
0: ก็ตรงนี้นะพี่ก็ยังมีอีกให้เล่นอีก
1: 2วัน
0: ว
1: ันยากแล้วเอง
0: ยากมันสู้อ่ะพี่
1: ก็ดูยังไงแล้วมันสู้ไม่ได้ก็ตามหลังเยอะขนาดนี้เอง
0: พี่เจก็ตามหลังเยอะแต่ก็ต้องสู้อ่ะ
1: ส่วนไหน
0: ผมบอกลูกศิษย์บอกน้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องสู้นะคุณอาจจะคือสู้ถึงที่สุดอ่ะใช่ครับก็
1: ส่วนเพลงนี้ที่คุณเปิด
0: ใช่ใช่ส่วนเพลงนี้ผมแบ
1: บ
0: จะมีนิดนึงอาจจะมีตีกดดันบ้างอะไรบ้างอะไรนี่ในการหลังว่าแต่ละกวนเราใช่แต่ผู้นำเนี่ยมันจะออกประมาณกวนหลัง
1: ๆ
0: ใช่ครับกวนหลังนี่คือโหผู้นำร่วมเนี่ยจะกดดันมากโ
1: อ
0: ้โหเราเดินไม่ถึงคือต้องสู้อ่ะ
1: ต้องสู้
0: อย่างเดียวจะให้กำลังใจทีมของเราทีมนักกอล์ฟชายและหญิง
1: ครับ
0: อ่าใช่พี่เจ๋ง
1: นะฮะอ้าวก็ลุ้นกันนะ
0: ครับพี่
1: ครับเอาก่อนจะพักกันนะครับ
0: ครับพี่
1: ผู้ใหญ่จะนิ่งกว่าเราหน่อยนะครับน้ำดื่มสะอาดนะครับน้ำดื่มสิ่งมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มนะครับ ผู้ใหญ่จะดีของเราด้วยนะน้ำดื่มสิ่งเนี่ยเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยสุดยอดเลย
1: นะครับเอ็มมีอะไรฮะ
0: แล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านนะฮะขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชีว่าที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังนะฮะตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรัตกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมันเนียครับผม
1: ครับ
0: เนาะ
1: ฝากมาด้วยนะ
0: ใช่ครับพี่
1: ครับเอาเดี๋ยวทีนี้เราพักกันสักครู่ไหม
0: จับได้เลยพี
2: ่นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของ

0: คโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
7: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
8: กลับมาครับในเบรกสองนะครับของ99 Live ก่อนติดเอเชียนเกมที่ไอจีนาโกย่า 2026 นะครับก็นักกีฬาไทยตอนนี้ก็ช่วงท้ายปลายทางแล้วเนาะ
9: ใช่ครับ
8: ที่เรารายงานกอล์ฟวอลเลย์บอลชายหาดนะครับที่เรามีลุ้นกันนะครับมียูจิสูตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่นะ
9: ใช่ครับจริง
8: ยูจิสูนะครับศิลปะการต่อสู้อ่ะก็อาจจะมีกระตุ้นกติกานั้นก็ติดตามได้นะทางสดฐานช่องทางต่างโดยเฉพาะทางเอสเพลย์นะครับ
9: นะฮะ
8: แต่ก็หญิง4คนของเราเป็นยังไงรอบไปกลุ่มเกม2เมื่อวานนี้แพ้เวียดนามเนาะนัดแรกพ่ายเวียดนามนัดที่2ก็ชนะฟิลิปปินส์ไป2ต่อ0เซตนะครับ15ต่อ7และ15ต่อ6ทำให้กลับมาอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหากว่าเกมสุดท้ายแมตช์สุดท้ายนะในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.นะครับก็จะเจอกับอินเดียนะครับก็ชนะก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับเวียดนาม
9: ใช่ก็คู่ปรับได้อยู่แล้วคู่แบบเค้าเรียก

0: ู่แข่งกันตลอดเวียดนามเนี่ยใช่พี่แต่ต้องผ่านอินเดียให้ได้ก่อน
1: อ๋ออินเดียนะพรุ่งนี้นะ
0: พรุ่งนี้ฮะ
1: พรุ่งนี้จะโบกช้านะ
0: เอาโฟกัสแบบอินเดียก่อนดีกว่า
1: โอ้ยล็อกโฟกัสเหมือนนักมวยเลยโอ้ย
0: นักมวยเลยแต่ถ้าแต่ขวาแบบนี้เนี่ย
1: แล้วนักมวยโฟกัสเป็นไงบ้างต่อยวันไหนยังไงบ้างล็อกโฟกัส
0: ตู่พี่ล็อกโฟกัสเหรอ
1: เออ
0: เอาอินเดียเอาโฟกัส
1: พรุ่งนี้ต่อยพรุ่งนี้ต่อยใช่ไหมนัทนัทนัทนิ
0: ชา
1: จบโปรแกรมเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับผมเออพรุ่งนี้เข้าชิงเนี่ย
0: ใช่พี
1: ่ชิงกี่โมงชิงกี่โมง
0: ชิงกี่โมงของญาติเป็นช่วง
1: ก็วันก่อนก็ชนะญี่ปุ่นนะเนาะ
0: ใช่พี่
1: ครับก็เดี๋ยวน้องโฟกัสนะครับนัทนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะก็จะเจอกับพังโซมีนะครับนักชกจากเกาหลีเหนือโอ้ซึ่งตัวเธอก็แข็งแกร่งนะ
0: ใช่
1: จะต่อยในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้วันพรุ่งนี้นะเวลาไทยประมาณ 15:30 นาทีนะครับก็ยิงสดทางที่ Sport 7และแอปพลิเคชันของ AIS Play นะครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: สุดยอดแล้วก็พรุ่งนี้นะ
0: ครับพี
1: ่คุณดูป่าวมวยอ่ะ
0: ผมดูแล้วดูตอนแรกขวาพี่เจ๋งเน
1: ี่
0: ยผมไปใช้ด้วยเออ
1: ขวาของวันเดียวนะอายุเพียงแค่21ปีเอง
0: ใช่
1: โอ้โหเจ็บแข็งด้วยจากเกาหลีเหนือ
0: 21
1: ก็เพราะว่าได้เหรียญเงินแล้วรับการเหรียญเงินแล้ว
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: เหรียญเงินของเราก็นั่นแหละหนึ่งล้านแล้วตอนนี
0: ้ล้านแล้วโอ้ย
1: รับการแล้วนะ
0: ใช่ฮะ
1: อืม
0: อะไรนะครับ
1: เป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: ครับเออตอนแรกตัวเป็นน้องยาย่าเนาะเฮ้ยหน้าตาน้องน่ารักอยู่นะ
0: เออ
1: เหมือนยาย่าเลย
0: จริงยังไงครับ
1: เหมือนน้องเขาน่ารักน้องเขาน่ารักดี
0: เลย
1: เออแล้วก็ชนะญี่ปุ่นมาแบบบุญวิดะชนะอะไรสึกิมินามิกิเนี่ย3-2เสียงไง
0: ใช่
1: วันพรุ่งนี้นะนะครับล็อกเวลาไว้เลยนะ15:00 น. 30 นาทีนะครับ
0: ต้องดูแล้วฮะพี่ถึง
1: ต้องดูแล้วคุณต้องดูนะ
0: ผมดูแล้วผมดูที่นี่นะฮะ
1: อ๋อ
0: ที่ FM 99แล้วครับผม
1: ก็ที่ผ่านมาผลงานเนี่ยคว้าเหรียญทองมวยสากลยู22ชิงแชมป์เอเชียนะปีที่แล้วฮะเหรียญทอง4เกมครั้งล่าสุดด้วยแล้วก็เหรียญทองแดงครับในศึก
0: ไ
1: อโอเฟนบ็อกซ์ครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก
0: ็
1: เป็นคนเดียวหนึ่งเดียวความหวังของหมู่
0: บ
1: ้
0: านมวยฮะ
1: ครูนี้นะฮะ
0: ใช่
1: ครับผมก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าก่อนขึ้นโชว์ก็ตื่นเต้นเนาะเพราะเมื่อวานนี้วันก่อนเนี่ยที่ต่อยกับเจ้าภาพคะแนนอาจจะแข็งนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้กดดันหวังว่าจะทำให้ได้มากกว่านะอยากให้คนไทยส่งกำลังใจมาเชียร์น้องด้วยขอหวังขอหมู่บ้านฮะล่าเหรียญทองเดียวในกีฬามวยสากลของทัพไทยนะครับในตอนนี้นะครับผม
0: ครับผมชาติเป็นครั้งนั่นสินะฮะพี่เจ๋งต้องลุ้นอ่ะเอาง่าย
1: อ๋อเหรอ
0: ตัวเขาบึกมากเลยนะใหญ
1: ่ตัวใหญ่ไม่กัน
0: ใหญ่มาก
1: นะ
0: ตัวสูงเลยโอ
1: ้
0: ไม่ธรรมดาเขาต้องลุ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ครับในครั้งรอบผ่านไปได้นะฮะผ่านอินเดีย
1: ก็อื่นๆเนี่ยก็มีน้องมิยูซูซูกินะนะครับเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
0: อ๋อซูซูกินี่เป็นคนญี่ปุ่นนะ
1: คนญี่ปุ่นลูกครึ่งญี่ปุ่น
0: ลูกครึ่งญี่ปุ่น
1: แต่ว่าเล่นแข่งขันในนามทีมชาติไทยอันนี้อยู่ที่สูตรที่ไปเรียนไปไงล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะและจะเอาชนะนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับคิมนาฮยุนไป2-0คะแนนนะครับในการแข่งขันอยู่ที่สูตรรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับแข่งต่อวันนี้เลยนะ
0: ครับพี่ใช่
1: ทาง Splay ก็เห็นน้องมิโยยุ่งเพลงแค่เท่าไหร่หรือเปล่า16ปีเอง
0: 16ปีใช่เนี่ยโอ้โห16ปี
1: แต่ก่อนแข่ง
0: ยุ่งเยาว
1: ชน
0: ครับโอ้จะผ่านแข่งเยาวชน
1: ขึ้นมาแข่งขันซีเนียร์เป็นครั้งแรกแล้วก็ระดับประชาชนทั่วไปเนี่ยครั้งแรกเลยก็มาแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งแรกมิโยนะสุนุกินะ
0: สุนุกิใช่
1: ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นใช่ไหม
0: 69กิโลกรัม
1: คุณพ่อเป็น
0: คุณพ่อเป็นญี่ปุ่นป่ะ
1: 48กิโลกรัมหญิง
0: อ๋อ48กิโลกรัมหญิง
1: แต่ผม
0: ล
1: ู
0: ก
1: 19
0: แต่ไม่18ถูกๆ
1: ย
0: ู
1: ยูสูย
0: ูยูสูยูสูถูกๆแล้วพี่อันนี้ผมไปดูผู้ชาย
1: ยังไง
0: โอ้โหจริง
1: นี่ยูสู
0: มันสูไม่ปุ่น
1: เลยซะแล้ว
0: ผมดูอีกรุ่นนึงเลยยูสู
1: รุ่นไหนรุ่นไหนดูรุ่นไหน
0: โอ้โหรุ่นไหน19กัดรับโกงเลยฮะหัดสดี
1: อ๋อเออ
0: ขาดคุณกันตะโน
1: เ
0: ล
1: ยเป็นไงเป็นไง
0: ครับก็รุ่น19กิโลกรัมชายฮะกับก็ตกรอบไปแล้ว
1: ตกรอบนะ
0: ใช่ฮะตกรอบแล้วฮะขาดก็เลยฮะมิยูซูซูกิ
1: จับจับชัวร์ไอ้น้องน่ารักอยู่นะเป็นน้องแข็งแรง
0: โอ้ตาย
1: เนี่ยรู้จักยูยูสูไหม
0: ก็พอทราบนะฮะแต่ยังเล่นไม่เป็น
1: เล่นไม่เป็น
0: พอทราบก็คือยังไม่รู้กับกฎกติกากันเท่าไหร่แต่ขออนุญาตศึกษาก่อน
1: เป็นยังไงเป็นยังไงยูยูสูเป็นยังไงบ้าง
0: อ๋อก็เป็นอ๋อพี่เจ๋งดู
1: บอกรู้เมื่อกี้อ่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นยังไง
0: ทราบจากพี่เจ๋งเลยฮะ
1: กีฬายังไงกีฬายังไงรู้จักชื่อ
0: รู้จักชื่อฮะ
1: อ๋อเดี๋ยวว่าเล่นไม่เป็น
0: เล่นไม่เป็นแต่พอรู้ฮะว่าเป็นกีฬาที่เนี่ยครับ
1: ก็มีล็อกด้วยนะ
0: มีล็อก
1: อ๋อครับเป็นกุญแจเนาะ
0: จริง ล็อกมันโอ้กุญแจมันล็อกประตูฮะ
1: อ๋อล็อกประตู
0: อ๋ออันนี้มันล็อกคน
1: อ๋อล็อกคนอ๋อครับโอ้ก็ไม่รู้เลยพี่เอ็มเนี่ย
0: โอ้โหฮะ
1: แล้วนี่เชียร์บูมเนี่ยไม่กระสดิษฐ์สำเร็จเป็นยังไงวันนี้แข่งไม่สำเร็จ
0: ครับพี่
1: ครับมีโปรแกรมของน้องเขาไม่อ่านน้องบูมอ่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ชนะติโมเฟสกาซอนจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซตนะ6-2 7-6 ไทยเบรก8-6นะครับทำให้กระสดิษฐ์ของเรานะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนรอบชิงเหรียญทองแดงนะ
0: ใช่ครับ
1: ไปชิงอะไรก็มาใช่เพราะเหมือนชิงที่3ด้วยเนาะจะไปเจอกับโหโคแมนหว่องจากฮ่องกงอันนี
0: ้โอ้อันตราย
1: โคแมนหว่องเนี่ยเขาขึ้นเล่นระดับ ATP ทัวร์ด้วยเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: เป็นมือ108ของโลกนะและเป็นมือ1ของรายการด้วยโอ้
0: โหเจ๋ง
1: ได้นะ
0: ได้นะสูงๆมาได้นะ
1: ใช
0: ่สูงๆเขาอ่ะ
1: ก็หาได้ผ่านเข้าสู่รอบรองได้นะครับเป็นการการันตีว่าจะได้อ๋อแสดงว่ารอบชิงเหรียญทองแดงไม่
0: ม
1: ีถ
0: ้
1: าเขาไปรอบรองได้จะได้เหรียญทองแดงเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกษตรทำได้นะจะเป็นการคว้าเหรียญเอเชียนเกมตามรอยคุณพ่อได้ทันทีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อก็คือชื่อวิทยา
0: ชื่อวิทยาสำเร็จ
1: เอาคุณต้องนามสกุลเดียวกันสิ
0: สำเร็จแน่นอน
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อนามสกุลก็
1: คุณพ่อได้ดังมากสมัยก่อน
0: ครับ
1: ก็เคยคว้า2ทองในเอเชียนเกมเหมือนกันนะก็
0: สุดยอด
1: นะคว้าทองแดงขออภัยคว้าทองแดงนะครับในประเภททีมชายปี86แล้วก็ทองแดงในคู่ผส
0: ม
1: ในปี1990นี่คือรุ่นลูกส่งต่อให้รุ่นลูกนะ
0: ใช่
1: มาดูว่ากสิกิจจะทำได้หรือไม่นะครับ
0: ครับแต่ผมฟังเขาก็สูงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไปสมาคมกีฬาลอนเทนนิสเหมือนกันนะที
1: ่วันนี้จะลงแข่งขันนะ
0: ใช่วันนี้ลงขันฮะ
1: ครับเทนนิสมันเล่นตอนบ่ายนะ
0: บ่ายสองเวลาประเทศไทยเรา
1: บ่ายสองนะ
0: ใช่ครับ14
1: โอเคนี่โอ้โห AI ตลอดเลยแล้วอ่ะ
0: เอ้า AI
1: คอมพิวเตอร์ตลอดเลย
0: พี่เดี๋ยวก็มีให้นิดนึงแหละก็ศึกษาเองได
1: ้
0: ต้องเตรียมเอง
1: จำได้ข้อมูลจำได้เนาะ
0: จำได้ต้องเตรียมเองเดี๋ยวก็นะฮะครับพี่
1: อ
0: ๋
1: อครับวันนี้ด้วยกันนะกี่โมงกี่โมง
0: 14นาฬิกา
1: อ๋อ14นาฬิกานะครับผม
0: ครับผม
1: มีแล้วครับมีโปรแกรมของวอลเลย์บอลเนี่ยไหมเป็นยังไงวันนี
0: ้
1: เม
0: ื
1: ่อกี้วอลเลย์บอลชายหาดไปแล้ววอลเลย์บอล
0: ชายหาด
1: บ้างวันนี้จะลงกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ทีมชายเป็นยังไง
0: ทีมชายวันนี้บ่าย2ไทยจะพบกับจีนนะครับผมในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับถ่ายทอดทางBTV SD 36นะครับแล้วแอปพลิเคชัน AIS Play นะ
1: ครับ
0: ใช่นะฮะแล้วก็มีลุ้นเชียร์กันนะครับผมรอบก่อนรองชนะเลิศใช่พี่เจอจีนี่
1: วันนี้ไม่เบานะ
0: ไม่เบาแล้ว
1: พอได้ไหมพอได้ไหม
0: โอ้จะพูดว่าต้องลุ้นดีกว่าเพราะจีนเขาก็แบบมาดีใช่ที
1: ่
0: ผ่านมาก็โอ้โหชนะมาตลอดฮะ
1: ครับ
0: ครับก็มาเจอกับเราเนาะซึ่งเราก็จัดชุดเต็มเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับพี่
1: อ
0: าทิอนุรักษ์นะฮะพันลำนะครับแล้วก็ตัวตบหัวเสา
1: ครับ
0: ตัวจบหัวเสาก็คือนภเดช
1: นภเดช
0: ใช่ครับ
1: คุณได้นภเดช
0: ได้ครับผมก็ดูกับคุณพ่อที่บ้านอยู่ทุกวัน
1: ชอบใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มือเด็ดมือเซ็ตอะเนาะ
0: มือตัวพี่โอ้ตบซ้ายตบขวา
1: อ๋อตบซ้ายตบขวาเออฉันดูจริงคุณดูจริง
0: ดูจริงตบซ้ายตบขวาเลย
1: ตบซ้ายด
0: ูผมก็ภาคมาเลยคุณเด่นพิรพัฒน์เขาอยู่นะ
1: เฮ้ยตัวไหน
0: อ่ะก็ฟังที่พี่เจ๋งจุฬานะฮะผมเป็นตัวแทน
1: อ๋อเดียวใช่ครับพี่ตะอะไรการในเซ็นเซ็นสินนะเออ
0: ใน
1: อย่าง
0: เงี้ยครับผมก็ได้มีโอกาสนะฮะได้รับเหรียญอย่างยิ่งนี
1: ้
0: ถ้าคุณเบนพิรพัฒน์ชมดาวฮะ
1: แล้วใครแล้วใครแบกใครคุณเบนแบกน้องนะ
0: แ
1: บกน้องเบน
0: แบกน้องเบนแล้วน้องเบนก็แบกดาว
1: แ
0: ล้วโอ้มีโอกาสนี้เนี่ยได้พลาดกันอีกนะเสียงรอเลยโอ้ครับพี่มีโอกาส
1: อันนี้มันวันหยิบไ
0: ม่
1: เหรอ
0: มันวันหยิบโอ้ยวันหยิบยิ่งมันมันวันชายยิ่งมันแ
1: พ้อ๋อมันกว่านะเบนนะ
0: กระจายตบแรกตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังอุ้ยพี่เจ๋งครับพี่ประมาณนี้ดีกว่าฮะ
1: ชนะชนะไหมเนี่ยเอ็มว่ากี่โมงไ
0: ปใบสองใบสองครับใบสอง
1: ชนะไหมชนะไหม
0: ถ้าผมคิดว่าอาจจะมีลุ้นถึงเซตที่5ตัดสินกันด้วยคะแนน15แต้มเลย
1: โอ้
0: มี10ลุ้น
1: นะเซตเปลี่ยน15แต้มนะ
0: 15แต้มใช่ครับพี่
1: ใช่นะ
0: แหมจะ20ไม่ใช่15ตลกตลอดอะพี่อ
1: ะไม่ถือเป็นรู้คือการเล
0: ยไม่ถึง
1: อะผมมึนโกนนะเมื่อกี้นะโอเค
0: ไม่แพ้แล้วโอ้ไม่คือนิดนึงให้ดูจะได
1: ้อะใน
0: ช่วงวิกฤตนี้เราขออนุญาตนะครับพี
1: ่เอ๋ก็พูดไปเรื่อยไปกันแล้วเนี่ยดูเรื่องตรงไม่เกี่ยวกับอะไรอะ
0: พูดไปเรื่อยก็มีบ้างครับมีนิดนึงครับ
1: อ๋อคืออยากให้คือวอลเลย์บอลชายไทยชนะ
0: ใช่
1: เป็นการส่งกำลังใจกับคนไทยทั้งประเทศที
0: ่ประสบ
1: ภาวะน้ำท่วมตอนนี้เน
0: า
1: ะเครียดนะ
0: ถูกท่องเครียดนะ
1: ขอดูกีฬาดีกว่า
0: ดูกีฬาครับผมแล้วก็มีคุณวิวกุลวุฒิกับคุณวิวภูริพลบุญสอน
1: กลับมาแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: กลับมาแล้วแล้วได้สองเหรียญทองคนละประเภทกันเนี่ยเพราะนักกีฬาก็สร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยมากสร้างความอะไรมีกำลังใจให้แบบ เฮ้ยเด็กๆเยาวชนเป็นไอดอลนะมีคุณเป็นไอดอลแล้วคุณต้องซ้อมแบบอย่างหนักเลยครับพี่ประมาณนี้
1: เ
0: ล
1: ยเห็นก็พูดไปเรื่องเลยมันเด็กเลยอ่ะ
0: มันเด็ก
1: เหมือนว่าเป็นกำลังใจ

0: ใช่เมื่อวานนี้มีคุณนิพนธ์แล้วก็มีคุณวุฒิเดินทางกลับมาแต่ว่าคนอาจจะไม่เยอะเพราะว่าทางสนามบินการบินไทยเขามีปัญหาเรื่องของบุคลากรไม่พอใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่
0: ก็เห็นว่าบุกกระเป๋าติดอยู่ที่ด้านหมื่นกว่าใบ
1: ประมาณนั้น
0: จริง
1: ประมาณนั้นพี่
0: หมื่นกว่าใบหมื่นกว่าใบจริงๆก็มาเกินหมื่นใบอ่ะที่เขาออกมาไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ต้องรอที่ด้านชาวต่างชาติไม่เท่าไหร่แล้วคนไทยก็เอ้ยคนไทยว่าเท่าไหร่คนไทยเนี่ยกลับบ้านแล้วก็มาทีหลังก็ได้สามสี่วันไม่เป็นไรแต่ว่าชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไงกระเป๋าอุปกรณ์อะไรเสื้อผ้าเนาะเครื่องสูบก็ใช้อยู่ในนั้นไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ก็เลยต้องอาจจะมีคนไปรับน้อยหน่อยนั่นวิวกับวิวเนาะแต่ว่ามีคุณแม่มาเนี่ย
1: ค
0: ุ
1: ณแม่
0: ของวิวไปด้วยคุณแม่เสื้อลิเวอร์พูลด้วยอ่ะชุดเติร์ดคิดมั้ง
1: คิดมั้ง
0: แล้วก็มีน้องสาวของวิวอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: น้องส้มมั้งไปด้วย
1: น้องส้มแล้วก็
0: วิวไม่รู้ว่า
1: คุณนิพน
0: ธ์แฟนไปด้วยหรือเปล่า
1: คุณวิว
0: เพราะว่าเขาจับจิ้นกันอยู่ไงกับไอ้เฉลี่ยวิ่งรอเมทิ่งอ่ะ
1: พี
0: ่ไม่ได้นะ
1: ขอกระจกไปนานแล้วพี
0: ่นานแล้วเหรอ
1: ไม่ไม่มีผมไม่เชียร์แล้ว
0: ไม่ได้ทำได้นะ
1: มีเจ้าของแล้ว
0: อ๋อมีแฟนแล้ว
1: ท่านผู้ฟัง
0: มีแฟนแล้วแฟนงอนนะระวังนะ
1: ใช่แล้วนะแหมแต่ถ้าเป็นผมนะหวั่นไหวก็นะโอ้ยก็น่ารักอะฮะ
0: ก็เจ้าชู้
1: ไม่ใช่
0: เจ้า
1: ชู้
0: น้องเขาจะดูสักปีอย่างเงี้ยโอ้น้องเขาจะไม่รู้มีสภาวะเลย
1: เราก็ได้แต่คือโอ้โห
0: น่ารักอะไรติดตามเป็นแฟนตา
1: เป็นแฟนขาดแล้ว
0: FC FC อยู่ห่างเหรอ
1: FC M ซุนซับแสนก็สปอร์ตนะฮะเป็น FC ของน้อง
0: น้องเฉินใช่ไหม
1: ท่านต้องเฉินนะ
0: เฉินยุจี
1: ฮะเฉินยุจ
0: ีฮะนักเรียนร้อยเมตรหญิง
1: ใช่ครับ
0: ผมอ๋อแต่ว่าบิวบอกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกัน
1: เป็นพี่น้องกันนะฮะมีอายุ20
0: ครับ
1: ใช่พี่
0: ก็อายุ17ปี
1: 17ปีครับรักคนอีกไกลฮะ
0: อ๋ออีกไกลนะ
1: รักคนอีกไกล
0: ใช่ไหมเออนะ
1: ครับพี่ผ
0: ม
1: ประมาณนั้นครับพี่
0: ประมาณนั้นนะ
1: ใช่
0: คือเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกไปคือคนไปรับอัจฉริยะนะ
1: ว่า
0: ก
1: ็พอควรนะพ
0: ี่เหมือน
1: เยอะอยู่นะผมว่า
0: ทางไอ้การบินอะนะครับก็บอกว่าให้ขอความเนี่ยขอความ
1: เดี๋ยวขอความอนุเขาเรียกว่า
0: ขอความอนุเคราะห์แล้วก
1: ัน
0: นะครับก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปรับเยอะเพราะว่า
1: ครับ
0: ช่วงนี้มัน
1: นิดนึง
0: มันเยอะ
1: กระแส
0: รอที่นั่นไงรอกระเป๋าว่าชาวต่างชาติแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่กระแสโอ้ต่อคือมันเหมือนสมัย
0: ที่เขาเรียกว่า AOT อ่ะชื่อไทยนะท่ากาศยานไทย
1: ท่ากาศยานแห่งประเทศไทย AOT ถูกต้องครับพี่
0: ใช่ไหมนั่นแหละเขาบอกเขาอยากให้ไปแหละแต่ว่าบอกของโอคือ
1: ใช่ครับพี
0: ่สถานการณ์น้ำท่วมไง
1: ใช่ครับสถานการณ์แล้วไม่เหมือนช่วงที่ลูกยางสาวไทยกลับมาไงยังไม่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้นะพี
0: ่
1: ก็ไปกันเต็มเอี่ย
0: ม
1: ต้องเรียกเลยว่าโหพี่จิ๋งได้ไปป่ะวันนั้นไม่ไปใช่ไหมฮะ
0: ไปรับไปผู้ที่ได้ชิงโลกใช่ไหมไปว่าตอนกลับมาได้เ
1: รีย
0: นไม่ได้ไป
1: เอ๊ะพี่ไปด้วยเหรอทำไมผมไม่เห็นพี่อ่ะผมก็ไปนะ
0: ไปไหน
1: ไม่ไปไหนครับพี
0: ่โกหกต่อ
1: แล้วครับขออนุญาต
0: ไปกับเจมส์แล้ว
1: เอาไปกับคุณเจมส์ทำให้สิบอ๋อเจ้าชายบันไทย
0: เอาหมดบอกว่าเอาสวยว่าไปเอาต่อหน้าควร
1: ไป
0: เอา
1: ต้องเยอะนะก
0: ็ไปไม่ได้ไม่ได้
1: ไปครับ
0: เลยบอกไปเมื่อกี้บอกไปทำไม
1: บอกพี่เจมส์เลยนะกาแฟผมนั่งไง
0: จะมาเคมจะมาเคมแล้วเคมแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ใช่นะ
1: เคมอะไรไม่มี
0: อ้าวนะครับก็ฟังคุณสุรศักดิ์นะครับพันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวนิกดานะครับเพราะว่าภาพรวมนิกดาไทยได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้พลาดเป้านิดหน่อยและมีเซอร์ไพรส์ด้วยก็ยอมรับว่าบางเหรียญอาจจะพลาดไปบ้างจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็ปกติของการแข่งขันกีฬานะครับตั้งเป้านะตรงนี้นะ
1: ครับใช
0: ่ตอนแรก12ถึง15เหรียญทองใช่ไหม
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: ก็น่าจะใกล้เคียงเพราะว่าตอนนี้เราได้12เหรียญทองแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม34เหรียญนะฮะอันดับไฟฮะอันดับ5
0: อันดับ5เลยเหรออ
1: ันดับไฟไง5
0: เลยอ๋อไฟ
1: ครับพี่5
0: ไฟงงไง
1: โอ้โหพี่ขายยากแล้วอันดับ5
0: อันดับ5นะ
1: พี่เจ๋งนี่
0: ก็ถ้าเกินกว่า15ทองจะถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายส่วนถ้าต่ำกว่า13ก็ถือว่าพลาดเป้าเล็กน้อยก
1: ็ท่าน
0: รัฐมนตรีบอกว่าก็ขอบคุณนักกีฬาไทยนะที่ช่วยกันเชียร์นะครับนักกีฬาไทยและสมาคมกีฬาต่างๆทุ่มเทแค่ไหนเพื่อทำให้คนไทยไม่กังวลในช่วงที่เรานะครับต้องเจอกับอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้เนาะ
1: ครับพี
0: ่นะครับอย่างเช่นการจุธาพัฒระบุญซ่อมที่คว้าเหรียญทอง MMA ถือเป็นกีฬาใหม่และเซอร์ไพรส์อย่างมากนะก็ขอบคุณนะครับก็ชาติโกศกในช่วงที่คนไทยประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
1: นะฮะแล้วก็รู้สึกว่ากีฬาเน็ตบอลพี่จะได้รับความนิยมแพร่หลายมากเลย
0: กีฬาไหนฮะ
1: เน็ตบอลเน็ตบอลพี่ใช่ครับที่เป็นที่ขออนุญาตเอาเป็นนักกีฬาอดีตนักกีฬาตะกร้
0: อ
1: ที่มาเล่นกันนะฮะ
0: เทคบอล
1: ใช่เทคบอล
0: ใ ถึงบอลเน็ตบอลอะไรวะ
1: ถึงบอลถึงบอลเน็ตบอล
0: อ๋อผู้ผิด
1: ผู้ผิด
0: อ๋ออยากให้ตลกอยากให้ขำอยากให้ฮาก็สอบพี่ด้วยว่าฟังอยู่หรือเปล่าใช่ไหม
1: โอ้นี่ถึงบอลถึงบอล
0: เน็ตบอลเน็ตทดสอบตลอดเลยแล้วอ่ะถ้าพี่ไม่ฟังเนี่ยลุกพี่ก็โดนเน็ตบอลเพราะเน็ตบอลมันก็แข่งนะ
1: เน็ตบอลแข่งนี่
0: วันนี้เน็ตบอล
1: เทคบอล
0: เน็ตบอลจะแข่งที่เน็ตเป็นเน็ตอันนี้
1: ใช่ใช่เป็นเน็ตบอลนะมีแล้วก็ฟุตบอลส่วนใหญ่ที
0: ่
1: ใช่แล้วเขาเล่นแพร่หลายมากเลยฮะพวกนักฟุตบอลทีมชาตินักบอลสโมสรเนี่ยเอาไปเล่นกันเยอะ
0: อ
1: ือแล้วได้เงินทองกลับมาถือว่าประสบความสำเร็จมาก
0: ครับ
1: พี่เจ๋ง
0: เ
1: ออแล้วนะฮะ
0: วันนี้ก็ลุ้นทั้งหมด4เหรียญทองนะ
1: ใช่
0: ครับก็มีลุ้นเพิ่มอีก4ทองนะในการแข่งขันกีฬาจักรยานครับลูกนะที่จะโดนภูมิเซ่แล้วภูมิเซ่แข่งตอนบ่ายเนาะ
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: ไฮไลท์เนี่ยแข่งขัน2ล้อหน้าจายอันสตาร์สาวิทนะครับลุ้นเหรียญทองประเภทสปรินต์บุคคลชายนะขณะที่จาตีวรุษแปะกับโทษนะครับแข่งขันออมเนียมชายอันนี้เป็นประเภทการขันเนาะ
1: ใช่คร
0: ับไปแล้วตอน8เดือนกานะเดี๋ยว
1: ครับพี่เจ๋ง
0: เดี๋ยวพี่เช็คก่อนแป๊บนึงว่าแต่ปกติจายเนี่ยจายอันสตาร์สาวิทเนี่ยลูกครึ่งออสเตรเลียเนี่ยเขาจะแข่งขันประเภทคิลิน
1: ครับพี
0: ่ครับ
1: อะไรขออะไรนะอะไรนะฮะประเภทคิลิน
0: ไม่ได้คิลินไหมอ๋อเด็กไม่รู้เหรอคิลินคือประเภทจักรยาน
1: ประเภทจักรยาน
0: จานให้หนึ่งที่เขาผ่านประมาณสัก5-6รอบอันนี้มั้งแล้วก็รอบสุดท้ายก็บี้กันนะฮะครับผมก็ใส่กันเต็มสูบเลยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจานว่าน้องเขาได้ยกล้อเข้าเส้นไทยอ่ะประเภทคิลินในการแข่งขันจักรยานที่จากจาการ์ตาและปาเลบังนะปี2018ที่ประเทศออสเตรเลียนะครั บ,
1: รบ
0: แต่ว่าคราวนี้มาแข่งขันนะครับในประเภทสปรินต์
1: สปรินต์
0: ก็ต้อง
1: สปรินต์ฮะ
0: ปั่นแข่งกันสิ
1: ใช่ฮะสปรินต์ฮะ
0: เออเป็นไงบ้างมีไหมอ่ะวันนี้คุณแต่กระตึงแล้วแต่กระตึงเนาะ
1: แต่กระตึงใช่ฮะแ
0: ต่กระตึง
1: จัดกระตึง
0: จักรตึง
1: จักรตึง
0: กีฬาปั่นจักรตึง
1: จักรยาน
0: อ๋อเป็นจักรยานไง
1: จริงเอาโอ้โหไอ้เราก็ดูฮะเพื่อนลูกโทรทีมสปรินต์เลสไอ้สปรินต์ชายตัวจริงครับไม่ใช่สปรินต์ผมไปคิดเอ้าสปรินต์เลสฮะสปรินต์ชายครับพี
0: ่อ๋อมันพี่ก่อนไปก่อน
1: ครับอ๋อจักรตึงเนี่ย
0: วันนี้ครับพี่นะ
1: วันนี้ครับพี
0: ่อันนี้พี่ดูก่อนว่าน่าจะแข่งหรือยังนะครับสปรินต์รอบขึ้นเลย
1: ใช่ครับพี่
0: โดยเดี๋ยวดูก่อนว่าเหมือนจะเจอเอ้าอาจารย์อุทาสาวิทย์ได้เข้ารอบไปแล้วนะชนะนักปั่นจากจีนคือเสียหานไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ชนะไปนะครับ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: เลสเลสแรกเขาชนะเลสสองเฮ้ยเลสแรกเราชนะนะเลสแรกเราชนะนะครับแล้วก็เลสสองเนี่ยเราแพ้เขานะแล้วก็เลสที่สามแข่งสามรอบเนาะเราชนะเขาฮะก็ได้ผ่านเข้าสู่ในรอบรอชนะเลิศนะครับโดยที่รอบรอชนะเลิศนะครับจะแข่งในวันนี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: เอาละสิ
1: เอาแล้ว
0: แข่งวันนี้นะโดย
1: กีฬาคอมเร็วฮะ
0: กีฬาคอมเร็วนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนจ้าเนี่ยจะไปเจอกับทางกายะโอตะนะนะครับจากญี่ปุ่นวันนี้กับอีกคู่นึงจะเป็นของมาเลเซียกับจีนเขาเจอกันนะแล้วแข่งเป็นฮิตแรกเลยนะครับแข่งฮิตแรกนะในรอบรอชนะเลิศนะครับแล้วก็รอบชิงเนี่ยจะมีขึ้นในวันนี้เช่นกันนะฮะมีลุ้นนะเนี่ย
1: ลุ้นดิมีลุ้นสิพี่กีฬาความเร็วเราเก่งอยู่แล้วฮะของทีมชาติเราใช่ฮะ
0: สุดยอดนะ
1: ยอดกีฬาความเร็ว
0: เออลุ้นกันลุ้นกันวันนี้เขารอบรอไปแล้วนะ
1: จักรยานเนี่ย
0: จ่ายอุทาสาวิทย์นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนประเภทออมเนียมเป็นไงเอ่ยมีไม้ออมเนียมเป็นไงบ้างออมเนียมของเรานะดูก่อนว่า
1: ออมเนียม
0: โอเหมือนจะ
1: แข่ง
0: แข่งตอนนี้เราอยู่อันดับที่14นะอันดับที่4นะจากยานเราเป็นออมเนียมเนาะนะครับของคุณวรุษแปะกระโทกนะ
1: ครับ
0: หลังกลับพุ่มเส้นเดี๋ยววันนี้แข่งครั้งแรกนะจะชิงเหรียญทองประเภทท่ารำนะครับประเภทเดี่ยวหญิงก่อนเวลา12:30 นและท่ารำเดี่ยวชายในเวลา15:00 นครับโอ้ยลุ้นกันได้เนี่ย
1: เยอะเลยฮะ
0: เยอะนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ก็มีอะไรล่ะมีวันละมีรักพี่เจ็ดคนด้วย
1: รักพี่เจ็ดคน
0: วันนี้เราเจอเกาหลีใต้ไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่พี่
0: ตอน7:50 นะครับดูซิผลเป็นไงบ้างรักพี่เจ็ดคน
1: ก็
0: มีไหม
1: มีครับผมก็ต้านไปไม่ไหวนะฮะพ่ายไป7คะแนนจาก24พี
0: ่ครับ
1: ใช่ครับ
0: แ
1: ล้วก็ยังมี สนามนึงนะครับวันนี้ฮะ
0: โอ้แพ้ขาดนะ7-24เลย
1: 7-24เลยใช่ครับพี่7คน
0: อันนี้รอบไหนนะ
1: ใช่
0: รอบแรกนะเนี่ย
1: ครับใช่พี
0: ่
1: แน่นอนฮะแล้วก็มี
0: แล้วก็
1: นึงพี
0: ่ฮะ
1: อีมีนัดนึงวันนี้พบคาซัคสถานนะครับแข่งขันเวลา14:00 น.
0: 14:00
1: น.ใช
0: ่ทีมหญิงอ่ะเป็นไงบ้างทีมหญิงอ่ะ
1: ทีมหญิงก็วันนี้ชนะครับผม
0: ชนะนะ
1: ชนะครับ28-5
0: ครับ
1: ชนะครับ101นัดสลับการทีมหญิงชนะนะ
0: ครับสัก28-5เขาบอก
1: ใช่
0: ทีมหญิงมีลุ้น
1: มีลุ้น
0: เห็นเมื่อวานนี้คุณคม
1: ใช่พี่
0: คุณคม
1: คมอธิคมเนี่ย
0: อธิคม
1: พี่คม
0: เก้าล้วนอ่ะ
1: มัน
0: เขาเรียนที่เรียนเรียนเอลักบี้มัชราวุฒิพอปรอะไรเน
1: ี่ยเรียนลักบี
0: ้ฮะไม่แม่เขาอยู่ในข้างในอ
1: ่
0: ะเป็นเอโรงเรียนดังอ่ะนะครับ
1: วัชราวุฒิ
0: บอกว่าทีมลักบี้หญิงของเราเนี่ยมีลุ้นนะมีลุ้นเหรียญด้วย
1: ใช่พี่
0: วันนี้ก็ชนะเท่าไหร่คาซักชนะ
1: ใช่ครับพี
0: ่28-5นะครับผม
1: ครับ
0: ขาดเลยนะเดี๋ยววันนี้แข่งต่อไหม
1: วันนี
0: ้แข่งต่อเนี่ย
1: ใช่พี่แข่งต่อฮะในวันที่หนึ่งวันนี้ครับพี
0: ่แข่งเลยจะ
1: จะประมาณ
0: สิงคโปร์
1: ใช่ฮะ
0: เวลา10:45 น.นะ
1: ใช่ครับก็
0: แข่งสองแมตช์สองเลยเหรอ
1: โอ้โห
0: ไม่เหนื่อย
1: คือมีเวลาพักไม่กี่ชั่วโมงเองเนาะ
0: เ
1: วลาลักบี้เนี่ยจะต้องแข่งต่อวันนี้เลยซึ่งหนักผมก็ว่าแต่เขาว่ารีเขาเลิกรีเอ้ยชนะรีเขาลี่ร่างกายเยอะ
0: รีเขาบรีร่างกาย
1: คนนั้นเล่า
0: ที่ร่างกาย
1: ตัวเองว่าเอ้ยเราผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยทีมใช่ครับแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงกันในแมตช์ต่อไป
0: ครับ
1: เออครับพี่ใช
0: ่สุดยอดเลยอ่ะ
1: ยอดเลย
0: อ่
1: านข้อความกันนะพี
0: ่เลนรูตารางเหรียญก่อนไปยังไงบ้างตารางเหรียญ
1: ตารางเหรียญ
0: เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้
0: ครับ
1: จ่าฝูงนะครับผู้นำไม่ใช่พรีเมียร์ลีกไม่ใช่ไทยลีกอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่เป็นเอเชียนเกม
0: อุ้ยมีโยงด้วยมีโยงมาจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกฟุตบอลไทย
1: ใช่
0: ใช่ดีมากเลย
1: นี่ก็เดิน
0: คนนี้อันดับหนึ่งคนตลาดเลยเขาไม่เรียกจ่าฝูง
1: อ้าวไม่ใช่เส
0: ือกผมตามจากพี่เลยในตลาดเห็นรวมนะครับยังไง
1: ผมตามจากพี่เลยแหละก็เป็นจีนนะฮะโถมักเอ๋ยเลย151เหรียญทอง
0: อ๋อรีบเขาเรียบ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่อยู่อีก3-4วันไม่ได้นะฮะเราพี่ไทยเราขึ้นไปก่อนสิ
0: เ
1: ออ
0: ฮะไทยไม่ทันหรอฮะไม่ทัน
1: ครับนะฮะก็151เหรียญทองนะครับ67เงิน59เหรียญทองแดงก็รวมเป็น277เหรียญตามอันที่2นะฮะเจ้าภาพญี่ปุ่นนะฮะหรือเจแปนนะฮะผม
0: ญี่ปุ่นตามมาเท่าไหร่
1: ตามมา50ทองนะครับแล้วก็เงิน77
0: ยืมไปตัวนี้51เล่า
1: ใช่ครับ51เหรียญทอง
0: เพิ่มมาแล้ว1
1: เหรียญอ๋อเพิ่มมาด้วย
0: เพียงเหรียญล่าสุดไงเดี๋ยวไม่ผิดหรอกเพียงพอดีมันต้องอัปเดต
1: ด้วยใช่
0: อันดับ3เป็นใครอันดับ3เป็นใครอ
1: ันดับ3เป็นอุซเบกิสถานครับพี
0: ่อันดับ3เกาหลีใต้ไม่ใช่อ
1: ันดับ3เกาหลีใต้พี่เจ๋งนี่ทั้งหมดอันดับ3เกาหลีใต้นะฮะ
0: เกาหลีใต้เท่าไหร่
1: 24ทอง
0: แล้ว25แล้วตอนนี
1: ้อ๋อ25
0: ครับ
1: อัปเดตล่าสุด
0: อุซเบกเท่าไหร่อุซเบกเท่าไหร่อันดับ4เท่าไหร่อุซเบก
1: อุซเบก16เหรียญทอง
0: เท่ากัน
1: นะครับแล้วก็19เงินแล้วก็19ทองแดงรวม54
0: กา
1: เหรียญนะครับแล้วก็มาเป็นที่ไทยของเรานะไทยแลนด์สู้ๆนะครับเป็น12ทองนะครับ10เงินแล้วก็12ทองแดงรวม34นะครับผมว่าอันดับที่6เป็นอิหร่านพี่เจ๋11ทอง16เงินแล้วก็12ทองแดงนะครับรวมเป็น39เหรียญนั่นเองนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเรามาดูอันดับที่10มั้ยพี่เป็นเกาหลีเหนือเนาะ
0: ครับ
1: เกาหลีเหนือเป็น7เหรียญทองแดงเหรียญทองนะครับ6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงรวม20เหรียญนะฮะประมาณนี้ครับพี่เจ๋ง
0: ก็ใครมีลุ้นเหรียญเราเคยจบดีสุดนะอันดับเหรียญรวมนะอันดับ3นะ
1: 3รวม
0: ปี1966แล้วก็ปี1970นะซ
1: ึ่
0: งทั้ง2ครั้งแข่งที่ไทยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการที่ได้ทองมากสุดคือเอเชียนเกมปี1998นะซึ่งเราได้ทั้งหมด24เหรียญทองหนนั้นจบอันดับ4ครับและได้อันดับ5ปี2006นะ
1: ใช่พี่
0: เป็นอันดับดีที่เราลงไปนะครับเอเชียนเกมที่ของที่แข่งนอกประเทศนะอันดับดีสุดของเราคืออันดับที่5ในเอเชียนเกมที่โดฮาครับผมเมื่อปี2006ฮะ
1: ใช่พี่
0: ส่วนเหรียญทองที่ได้มากสุดนะที่แข่งนอกประเทศไม่ใช่ประเทศไทยนะครับก็คือการแข่งขันที่ปูซานหรือว่าบูซาน14เหรียญทองเมื่อปี2022มีลุ้นนะ
1: ใช่พี่เจ๋งมีลุ้น
0: มีลุ้นไหมฮะ
1: มีฮะแน่นอน
0: วันนี้12เหรียญทอง
1: ก็12เหรียญทองก
0: ็
1: เหลือเท่าไหร่ฮะเราตั้งเป้าไว้16ใช่ไหมฮะ
0: 15
1: ใช่ไ
0: หมฮะกดดันนักกีฬาแล้ว
1: โอ้โหมันกดดันนี่ก็ส่วนของพี่เจ๋งเนี่ย15เหรียญทองอาบไปหมดแล้วดีกว่าใช่ครับก็จะตามเป้าหมายแล้วก
0: ็
1: เหลือแต่เนี่ยครับก็ลุ้นวอลเลย์บอลจ้าพี่วอลเลย์บอลเย็นเนี่ยฮะ
0: มันลองกินตอนบ่าย
1: อ้าวตอนบ่าย
0: วันวันวันชัยมันไม่ถึงหรอก
1: ไม่ถึงวันชัยไม่ถึงใช่ครับ
0: แต่ว่าก็อาจจะแต่แล้วก็ไปเหรียญถ้าชนะวันนี้ก็ลุ้นเหรียญทองแดงอ่ะ
1: ใช่พี่
0: ลุ้นได้นะแต่ไปชิงเจอญี่ปุ่นหรือว่าอิหร่านก็ค่อนข้าง
1: เหนื่อยหน
0: ่
1: อย
0: เหนื่อยแล้วก็เป็นที่อยากขอให้ได้เหรียญนะนะครับ
1: แต่ของได้เหรียญได้ก็ได้ครับผ
0: ม
1: ติดมาติดมือมาฮะให้คนในประเทศไทยเขาเรียกว่าม
0: ีความสุขนะ
1: มีความสุขใช่ช่วงวิกฤตช่วงนี
0: ้ครับอุ้ยดีมากเลย
1: อู้ดีแต่
0: ข้อความทางยูทูบมานะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจงพี่เอม
1: สวัสดีครับผม
0: แล้วก็เกิด2023แต่ตอนนี้2421ยังไม่เกิดเลยครับ
1: อ
0: ้
1: าว
0: มุกใช่ไหม
1: มุกแล้ว
0: อย่าตลก
1: ไม่ตลก
0: แล้วว่าเอ็มฮาตลอดเลยอ่ะ
1: ไม่แอร์ก็ไม่
0: แอร์ประดับใหญ่โปโลน้ำหญิงครับข้อจากหญิงเทนนิสเทนนิสหญิงวิ่ง4x100พาผสม4x100ไม่จะได้ทองแดงและเงินแต่ก็ดีใจการทบเทมากของนักกีฬาครับ
1: คร
0: ับ เล่นแล้วเป็นตัวใหม่กองหลังมาอีกเคิร์นโอ้โหตำนานปริยาโอเบโดเหรอทักทายในบ้านแดงแล้วนะครับก็ความด้วยเพราะจะถามว่าอีสปอร์ตวันนี้แข่งกี่โมงครับ
1: อ
0: ีสปอร์ตเหมือนจะแข่งวันนี้นะ
1: ใช่ครับพี
0: ่ครับผม
1: อ
0: ีสปอร์ตจะแข่งวันนี้แข่งวันนี้อ่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: แข่งวันนี้ไม่มีไทยละไม่มีไทยนะ
1: จะใช่ไม่มีพี
0: ่ไม่มีนะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อ่านข้อความว่าเห็นพูดว่าพันรามพี่เบ่งชอบพันรามหรือเปล่านั่นนามสกุลเขานะฮะครับผมสวัสดีครับพี่เจงพี่เอ็มไม่รับพี่เจงจัดกับรายการการเรียนความดันพี่เจงขึ้นหรือเปล่าโอ้โหปี๊ดเลยฮะไม่เต็มเลยอ่ะเอสเบ่งรายงานตัวเป็นเลเก้วันนี้วันชาติจีนครับอ๋อเหรอสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับชาวจีนด้วยนะสวัสดีครับพี่เบ่งเอ็นทุกซับนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับไม่ต้องเล่นต้นเอ็มทุกดอกก็ได้นะฮะน่าเบื่อนะครับอ้าวด่าแล้ว
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: อ้าวเรียบร้อย
0: ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
7: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่าง

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อน้อยอัจฉราเชิดชูรายงานตัวนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เลยนำเรื่องของปริงเกาะผิวหนังก็อย่าตกใจรู้วิธีนำปริงออกแล้วก็ดูแลแผลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีนะคะเป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีไปติดตามกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: คุณผู้ฟังคะเตือนภัยนะคะเมื่อโดนปริงกัดวิธีเอาออกแล้วก็ดูแลแผลอย่างถูกวิธีให้ความรู้นะคะประชาชนให้ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการนำปริงออกจากร่างกายอย่างปลอดภัยอย่าไปตกอกตกใจแต่ว่าคนไม่เคยเนาะอาจจะว่าไม่ได้แหละอาจจะรู้สึกตกอกตกใจเอ๊ะทำยังไงดีนะคะหนึ่งเลยเอาปริงออกอย่างถูกต้องหนึ่งเลยใช้สารเคมีสารเคมีที่เราพูดถึงนั่นก็คือน้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์น้ำเกลือแบบเข้มข้นเบตาดีนนะคุณผู้ฟังหรือว่าโรยเกลือน้ำปลาบริเวณปากของปริงปริงก็จะหลุดออกไปเองสมัยเป็นเด็กเราจำได้ก็ไปทำไร่ทำนากันเนาะไม่แน่ใจนะคนหนึ่งอ่ะเขาก็โดนปริงแบบนี้แหละเอาน้ำมะนาวคุณผู้ฟังเอาน้ำมะนาวบีบเข้าไปเอาน้ำปลาราดเข้าไปสักพักหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังปริงก็จะหลุดออกมาอันนี้พวกสารเคมีต่างๆสารเคมีก็อาจจะมีอยู่ในบ้านนั่นแหละนะน้ำปลาน้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์น้ำเกลืออะไรพวกนี้นะคะวิธีที่สองใช้บัตรแข็งนะบัตรแข็งจะเป็นคือบัตรแข็งอาจจะเป็นพลาสติกบางๆแข็งๆเป็นคล้ายๆบัตรประชาชนนะคุณผู้ฟังบัตรแข็งเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกแผ่นพลาสติกบางๆอะไรเงี้ยนะคะคือค่อยๆแซะมันมาค่อยๆแซะแล้วรูดบริเวณที่ปริงดูดออกนะด้านข้างๆแบบเบาๆของฟังก็พอเรารูดแผลรูดปริงออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็ล้างด้วยน้ำสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อพวกเบตาดีนอะไรพวกเนี้ยทันทีนะหลังจากปริงหลุดคุณผู้ฟังปริงเนี่ยมันจะปล่อยสารนะตัวหนึ่งป้องกันการแข็งตัวของเลือดหากเลือดยังไหลไม่หยุดก็ใช้ผ้าสก๊อตสะอาดๆกดบาดแผลไว้ให้แน่นคุณผู้ฟังครับเคยเห็นปริงจริงๆเนี่ยแล้วก็มันก็หยิ่งอ่ะเขาเรียกภาษาอีสานเรียกจักระเดียมอ่ะภาษาจักระเดียมก็ยิ่งก็หยิ่งเนาะภาษาภาคกลางก็น่าจะเรียกว่าขยะขยงหรือเปล่าคุณผู้ฟังปริงเนาะมากับน้ำจืดนะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านกลุ่มพี่น้องนะที่อยู่ร่มเกล้าแล้วก็คลองจันด้วยนะคะเห็นร่มเกล้าแล้วน้ำนองจะ7วันแล้วมั้งนะขยะก็ลอยเกลื่อนรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้เนาะส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะคนที่พยากรณ์อากาศนะคะเห็นบอกอีก 2-3 วันฝนจะมาอันนี้เราก็ต้องดูแลกันเนาะคุณผู้ฟังดูแลบ้านดูแลตัวเองดูแลรถจนที่เราต้องขับไปทำงานนี่แหละค่ะสั้นๆง่ายๆนำมาฝากกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: คุณผู้ฟังคะสนทนากับอาจารย์หมอปัญญาเนี่ยนะคะเราพูดคุยกันเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานใครที่เป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยอยู่กับเบาหวานอย่างไรให้ชีวิตยังมีรอดอยู่แล้วอยู่อย่างเบาหวานอย่างคือทุกคนก็อยากจะหายแล้วนะคุณผู้ฟังทุกคนอยากจะหายกับการเป็นเบาหวานแต่ถ้าเป็นแล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะเมื่อวานก็พูดไปเบื้องต้นแล้วก็วิธีสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะฉันเป็นเบาหวานหรือไม่ฉันไม่เคยตรวจเลือดเลยฉันไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยก็บอกไปแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านเต่าครับมาแล้วครับวันนี้ตอนจบของเบาหวานภาคพิสดารนะครับตอนที่4ที่ยังพูดยาวหลายตอน เหตุผลว่าผมต้องการจะจี้ขยี้เนื้อหาที่ประชาชนควรจะได้รับเข้าไปในใจของท่านนะครับแล้วท่านจะได้มีโอกาสได้ดูแลตัวเองคนใกล้ชิดโดยยิ่งลูกๆของในบ้านท่านคุณยายคุณย่าในบ้านท่านมันเกี่ยวข้องเบาหวานเกี่ยวข้องคนในครอบครัวท่านเต่าพระเต่าเห็นด้วยครับ
3: เห็นด้วยมันเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋านี่แหละอาจารย์สำคัญเลย
5: แล้วสุดท้ายสุดท้ายคือว่าเราจะมีความสุขมากถ้าคนในบ้านนะครับรอดปลอดภัยจากเบาหวานถ้าจะเป็นคำว่าเป็นนิดๆเป็นแบบควบคุมได้เขาเรียกว่า controllable นะครับหมายความว่าคุณหมอจะมาช่วยเราได้แต่คุณต้องปรับทุกอย่างทุกอย่างของร่างกายคุณเรื่องการกินการอยู่เพื่อให้ร่างกายนั้นหลบหลีกจากการที่จะเป็นเบาหวานหมายความถึงพฤติกรรมครับซึ่งอันนี้สำคัญมากและต้องทำแบบยั่งยืนกับทั้งครอบครัวมันจึงมาหมายถึงเบาหวานมาถึงครอบครัวเกี่ยวข้องเพราะว่ามันความยั่งยืนตรงนี้เองครับคุณจะปรับแค่เดือนที่สองเดือนที่สามเดือนนี้ที่ข่าวกำลังฮือขึ้นมาแล้วได้ผลระดับหนึ่งน้ำตาลลดลงจากนั้นไปก็ปล่อยละเลยเลื่อยเปื่อยไม่ได้นะครับเพราะเบาหวานเลยกลับคืนมาหาคุณทันทีนะครับมันกลับมาจริงๆนะครับบางครั้งการทำอะไรก็ตามแต่ที่แบบยั่งไม่ยั่งยืนจะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าทำยั่งยืนมันส่งผลทั้งคนในครอบครัวด้วยเพราะมีตัวอย่างให้เห็นมีการจัดอาหารที่มันเหมาะสมในบ้านไม่ให้กินอะไรที่มันทอดๆผัดๆมากเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างงั้นวันนี้จึงนำมาพูดเพื่อปิดท้ายซีรีส์เบาหวานภาคพิสดารนะครับเราสัญญาแล้วว่าโรคแทรกซ้อนจะขอเน้นสักนิดหนึ่งให้เห็นผมนั่งคิดดูเมื่อคืนนี้ว่าถ้าพูดเรื่องนี้เจาะลึกลงไปมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยหวาดระแวงเกินไปเพราะว่าเบาหวานจริงๆมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ดีถึงแม้จะมีโรคแทรกซ้อน5โรคที่เราพูดถึงปัจจุบันนี้ไตตาเท้าหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตามแต่นะครับมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ท่านทราบแล้วกันนะครับว่าเบาหวานไม่ได้คนไข้ไม่ได้แย่หรือตายจากเบาหวานโดยตรงนะการไปตายหรือแย่จากโรคแทรกซ้อน 5-6 โรคเหล่านี้และโรคอื่นด้วยนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องเน้นให้เห็นว่าถ้าคุณดูแลตัวเองดีเมื่อตอนบ้านแก่ของคุณ70กว่าขึ้นไปแล้วนะ82ไป13 93 94ถ้าอายุยืนไปขนาดนั้นคุณจะอยู่อย่างเป็นสุขใจสามารถจะให้ลูกหลานพาไปกินข้าวที่ห้างได้วันเสาร์อาทิตย์เวลาเขาหยุดกันนะเราไปได้เพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดนอนติดเตียงเบาหวานก็ค่อยเป็นค่อยไปหมอก็ไม่ได้ห้ามอะไรมากมายนักแกห้ามแป้งอาหารที่เป็นพวกแป้งหวานๆหวานอันนี้เป็นตัวอย่างนะชีวิตคุณก็จะอยู่สุขลูกหลานได้แต่ถ้าคุณปล่อยให้เป็นเบาหวานมันจะมีปัญหาโดยที่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนแล้วนะครับทั้ง5ตัวนี่แหละไตตาตีนทั้งไตทั้งตาเลยครับที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นหมอเบาหวานก็จะพูดเสมอครับเป็นเบาหวานที่หมอวินิจฉัยปิ๊งนับไป10ปีเลยถ้า10ปีที่คุณควบคุมดีมันจะดีเลย์ไปเป็น15ปีได
3: ้
5: ถามว่าทำไมพูดเขา10ปีเพราะ10ปีหลังที่คุณก็วินิจฉัยเบาหวานถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ดีรับยาที่หมอให้แต่ว่าตัวเองไปลดไม่ลดการพฤติกรรมการเสี่ยงมันจะต้องมีโรคไตเกิดขึ้นในร่างกายคุณเสมอเพราะว่าเบาหวานมันทำให้หลอดเลือดในร่างกายเราเนี่ยครับเสียหายมีการอักเสบในเยื่อบุภายในของเส้นเลือดทั้งหมดในร่างกายคุณแล้วร่างกายเมื่อมีหลอดเลือดเสียหายเลือดไปเลี้ยงอะไรต่างๆไม่ค่อยดีโดยยิ่งไตเนี่ยต้องการเลือดไปเลี้ยงตลอดวันตลอดคืนเพราะมันต้องการจะกรองของเสียออกจากเลือดของเสียทุกต่างๆที่ตกค้างในร่างกายเราเนี่ยครับไตมันควรต้องชำระทิ้งออกไปทางปัสสาวะมันต้องการกรองทั้งไตเลือดที่ผ่านไตไม่ดีเพราะหลอดเลือดต่อเสียหายจากโรคเบาหวานดูสิครับมันเกี่ยวข้องกันหลายช่วงหลายอายุหลายตอนเลยนะแต่สุดท้ายแล้วเพราะหลอดเลือดในร่างกายเราเสียหายเลือดจึงไปไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆมาช่วยไปไม่ค่อยดีไตเป็นตัวที่ไวมากเพราะต้องการจะกรองของเสียออกจากเลือดเมื่อหลอดเลือดไม่ดีไตจึงกรองไม่ได้ดีด้วย ุดท้ายไตก็เป็นโรคคือเป็นโรคของไตการกรองเสียหายไปเต่าฟังเข้าใจไหมครับ
3: เข้าใจอาจารย์
5: หลายขั้นตอนนะครับซึ่งไม่อยากจะมาพูดมากไปเพราะเดี๋ยวจะถูกเจาะจงเกินไปแต่ให้เข้าใจเลยครับว่าเพราะหลอดเลือดของเราเสียหายจากเบาหวานครับทั่วร่างกายเสียหายส่งเลือดไปเลี้ยงอะไรต่างๆไม่ค่อยดีไตเป็นอวัยวะแรกเลยที่กระเทือนและสุดท้ายเป็นครบ10ปีคุณจะมีโรคไตเกิดขึ้นแล้วจะพัฒนาการไปเรื่อยๆต่อไปมาครับเป็นครบ15ปีหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงจอรับภาพในดวงตาคุณที่มันเล็กนิดเดียวมันจะคอยรับภาพทุกอย่างที่คุณเห็นหลานวิ่งอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยครับคุณภาพตรงนี้มันจะเริ่มเสียหายไปสรุปคือจอประสาทตาที่รับภาพในดวงตาเสียหายโรคแทรกซ้อนที่2แล้วนะครับโรคแทรกซ้อนที่3คือเมื่อหลอดเลือดเสียหายจากเบาหวานอายุเด็กอยู่ไกลๆเช่นเท้าเขาจะเริ่มจากนิ้วก่อนนิ้ว5นิ้วมันก็จะมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเส้นประสาทแถวนี้ก็จะลดการรับเลือดไปก็จะงอนไม่ส่งสัญญาณการเจ็บการปวดไปให้ตรงเอื้อที่เท้าก็คือเลือดที่เลี้ยงเท้าไม่ดีนิ้วดำเส้นประสาทที่เท้าที่ไปเลี้ยงที่เท้าอยู่ทับความรู้สึกไม่ดีเพราะว่าขาดเลือดไปเลี้ยงชาเท้าเป็นบาดแผลไม่ค่อยรู้รักษาแผลไม่ค่อยหายนี่คือโรคแทรกซ้อนที่3เมื่อเป็นครบ20ปี10ปีแรกจะเริ่มที่ไตก่อนอันนี้เขาพูดให้ชาวบ้านก่อนเป็นหน่วยความจำเฉยๆนะครับอีก5ปีต่อมาถ้าคุณยังรักษาเบาหวานไม่ได้ดีไปปรับพฤติกรรมทั้งหมดไปคุณจะต้องรับโรคแทรกซ้อนที่2ก็คือตาโดยจอรับภาพที่ตาจะเสียหายนะครับอีก5ปีต่อมาคือ20ปีหลังที่เริ่มวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานถ้าคุณยังดูแลตัวเองไม่ดีต่อไปเส้นเลือดที่เลี้ยงขานิ้วเท้าก็จะเสียหายอันนี้ผลทั้ง2อันนั่นคือ1นิ้วเท้าอาจจะอยู่ไม่รอดนิ้วดำตัดขาออกหรือตัดนิ้วออกไปหรือมันชาจนกระทั่งคุณไม่รู้สึกเดินไปไหนมาไหนก็จะเสียหลักง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ปรับตัวให้ป้องกันการล้มนี่แหละครับคือปัญหาจากโรคจิตเบาหวานและข้อที่4บวกเข้ามาแล้วนะหลอดเลือดสมองก็หลอดเลือดมันเสียหายครับหลอดเลือดสมองที่มันหลอดเลือดขนาดกลางไม่ใช่ขนาดเล็กแบบนิ้วเท้านะก็จะเริ่มรับผลหลังจากที่นิ้วเท้าเริ่มมีปัญหาหลอดเลือดสมองก็เริ่มจะตีบจะตันจะอุดจะตันและหลอดเลือดหัวใจก็เป็นหลอดเลือดขนาดไซส์ขนาดเดียวกันคือขนาดกลางก็จะมีปัญหาตีบตันเช่นเดียวกันทั้งตีบตันที่สมองและตีบตันที่หัวใจไม่ใช่เรื่องดีรักษายุ่งยากและมีโอกาสทำให้คุณนอนติดเตียงได้ง่ายทั้ง5โรคนี้โรคซ้อนเกิดจากหลอดเลือดในร่างกายเสียหายเพราะผลจากเบาหวานทำไมเบาหวานทำให้เป็นอย่างนี้ขอย้อนหลังกับไปนิดนะครับน้ำตาลมันข้นเกิดไปในกระแสเลือดท่านผู้ฟังมันเลยกระตุ้นให้ผิวภายในของหลอดเลือดที่เลือดมันวิ่งอยู่ตลอดน้ำตาลวิ่งผ่านตลอดเนี่ยกระตุ้นระคายเคืองจนกระทั่งเกิดการอักเสบของผิวด้านในหลอดเลือดผ่านไป10ปีจะเริ่มมีการอักเสบแบบเรื้อรังตีบตันเข้าเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นไตเสียหาย10ผ่านไป15ปีที่ดวงตาเสียหายเพราะหลอดเลือดในดวงตาที่จอรับภาพขาดแคลนเลือดไปเลี้ยงผ่านไป20ปีจากเริ่มวินิจฉัยหลอดเลือดที่เท้าคุณจะมีปัญหาทำให้นิ้วดำและเส้นประสาทที่เลี้ยงนิ้วเท้าคุณก็จะเสียหายตามไปด้วยทำให้คุณชาผ่านไปขนาดนี้แล้วนะครับโรคที่4แท็กซอนก็จะตามมาทันทีหลอดเลือดขนาดกลางๆที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่านะใหญ่กว่าหลอดเลือดที่เท้าที่ไตที่ตานะแต่ก็จะรับผลก็คือตีบตันของหลอดเลือดที่สมองเลยคราวนี้มันบุกไปสมองเลยนะครับแต่สุดท้ายลงเอยที่หัวใจครับนี่หัวใจสำคัญนะถ้าหลอดเลือดหัวใจตีบตันเนี่ยเอาชีวิตกันเลยนะครับสนุกฟังแต่ผมคิดว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับโรคซ้อนจำแล้วก็แล้วกันว่าเป็นอย่างนี้ครับ10ปี15ปีเป็นที่ดวงตา20ปีเป็นที่เท้าและหลัง20ปีแล้วเป็นหลอดเลือดขนาดกลาง

0: ไซส์ขนาดกลางๆทำให้สมองรู้ใจถามว่าทำยังไงเหรอดูแลยังไงเหรอกลับมาสามออ่างสิครับท่านผู้ฟังว่าต่อจากสามออ่างคืออะไรคะ
1: อาหารออกกำลังกายและอารมณ
0: ์เฮ้อารมณ์เป็นสำคัญสุดครับท่านผู้ฟังในสามออ่างตัวย่อที่กระทรวงสาธารณสุขและสสส.ร่วมกันรณรงค์ให้คนป้องกันการที่จะมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในกระแสเลือดสูงป้องกันเรื่องอ้วนป้องกันเรื่องพุงโตนะครับพุงโตคืออ้วนลงพุงก็คือ3เรื่องนี้ครับซึ่งในปีนี้เหลืออีก3เดือนจากตุลาวันนี้ให้1ตุลาคมนะครับข้าราชการหลายคนต้องกลับบ้านไม่ไปทำงานนะครับตอนนี้ก็หยุดแล้วก็เกษียณอายุแล้วเราลงให้ปีใหม่ปีนี้ครับองค์กรไหนก็ตามแต่ที่ต้องการทำของขวัญแจกประชาชนแจกลูกค้าของท่านผมเชียร์ให้ทำตลับเมตรที่รับร่างกายได้
1: อาจารย์ต้องทำยาวหน่อยนะเพราะบางทีคาดไม่ถึงนะ
0: เชียร์ให้แจกตลับวัดตัวครับเป็นให้เขาวัดรอบพุงก็ลดพุงลดโรคนะครับมันก็ลดลงอย่างนี้นะครับให้คนได้รู้ว่าตัวเองนั้นพุงใหญ่หรือเปล่าเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือเปล่าปัจจุบันนี้ให้ชาวบ้านแปลงค่าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทุกซึ่งเช่นการทำสแกน MRI สแกนอะไรนะที่เสียครั้งละหมื่นครั้งละ10,000-10,000นี่ครับปรับเทียบกันแล้ววัดรอบภูมิก็ได้ค่าใกล้เคียงกันมากเป็นการเตือนชาวบ้านอย่างพวกเรามีสักตลับหนึ่งบ้านละตลับก็เพียงพอแล้วเพราะวัดได้ทั้งพ่อวัดทั้งแม่วัดทั้งลูกวัดเด็กๆก็ได้ด้วยค่าแบบปกติคือความยาวของรอบภูมิวัดที่ผ่านสะดือนะครับจะต้องไม่ยาวเกินส่วนสูงของเราขณะนั้นหารด้วย2แต่ค่าในเด็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นนักแต่ค่าในผู้ใหญ่ครับหยุดโตหยุดสูงแล้วเนี่ยแม่นมากครับเทียบได้ครับว่าอย่าเกินความสูงหารครึ่งหนึ่งหารสองหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับท่านผู้ฟังวัดรอบภูมิง่ายนิดเดียวครับเดือนวัดสักทีหนึ่งไม่ต้องวัดทีบ่อยนะครับค่ามันคงที่ถ้าลดปรุงลงได้ก็เท่ากับคุณลดความเสี่ยงและโรคประวัติจะดีขึ้นในร่างกายคุณถึงแม้การรักษาอยู่ในปัจจุบันก็ตามหมอปัจจุบันนี้ยึดถือเรื่องการวัดรอบพุงมาช่วยนะครับยึดมากกว่า BMI ซะอีกเพราะ BMI นั้นเป็นการบอกอย่างเดียวว่าคุณยังเท่ยังหล่อสัดส่วนร่างกายโอเคเหมือนเดิมหรือเปล่าบอกเท่บอกหล่อปรับรูปร่างและรูปร่างนั้นมีสัดส่วนที่ดีพอหรือเปล่านี่คือค่า BMI แต่ไม่ได้บอกโรคนะท่านผู้ฟังคนที่ดูเท่ดูหล่อมีโรคอะไรแอบแฝงร่างกายก็ได้ถูกไหมน้องเต่านะที่เป็นหน้าตามันเท่ดูทั้งรูปร่างดูหล่อนะครับโดยกระทั่งการที่คนเราเนี่ยครับจะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้อ้วนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว 90% เกิดจากการอ้วนดังนั้นการวัดรอบพุงมันตรงไปตรงมาครับถ้าคุณอ้วนเป็นโรคอ้วนลงพุงนะครับมีไขมันในเลือดสูงพุงคุณก็ต้องใหญ่ขึ้นเป็นธรรมดาจะมีคนไหนบ้างที่เสียหายแบบนี้แล้วพุงไม่โตขึ้นเพราะมันไม่มีที่เก็บไขมันและไขมันในพุงมันก็ไปยุเซลล์ให้ดื้อต่ออินซูลินตามมาด้วยโรคเบาหวานงั้นถ้าเราวัดรอบพุงเราก็รู้ค่าแล้วว่าค่าปกติที่ไม่ควรจะเป็นเบาหวานแล้วควรจะมีปัญหาก็คืออย่าให้เกินอย่าให้ความยาวรอบพุงเกินส่วนสูงหารสองคุณสูง180 เซนนะครับหารสองก็คือ90 เซนผู้ชายก็ไม่ควรจะมีพุงใหญ่กว่า90 เซนนะวัดรอบเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วอ้วนลงพุงวัดทีไร98 เซนติเมตรเนี่ย100 เซนติเมตรร้อยกว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับผู้หญิงสูง160 เซนติเมตรค่าเฉลี่ยหาร2คือ80 เซนครับจำตัวเลขพวกนี้ไว้แต่ละคนอาจจะเป็น82 83แล้วแต่แต่ละคนสูงน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับปัจจุบันเรื่องนี้ทั้งชีวิตจนถึงแก่ตายใช้ตัวเลขเดิมคือรอบพุงไม่เกินตัวเลขนี้สำหรับคนที่โตแล้วนะครับโตพ้นวัยโอสเตอร์วัยตัวใบรุ่นไปแล้วเนี่ยใช้ตัวเลขนี้เลยจำไปถึงแก่เลยครับถ้ารอบพุงเกินเมื่อไหร่ก็เริ่มปรับลดอาหารได้แล้วเป็นสัญญาณเตือนที่เชื่อถือได้ในการแพทย์มากกว่า BMI ซะอีกนะครับอันนี้คือตัวสำคัญเมื่อเป็นอย่างนี้ครับผมจะบอกว่าลดอาหารควบคุมอาหารไม่กินของทอดของผัดมากรวมทั้งพวกแป้งเยอะแล้วเยอะนี่ไม่โอเคแป้งนี่ไม่ได้มาเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับขนมจีนบะหมี่โซบะของอาหารต่างชาติพวกนี้ครับ

0: ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดคุณทางด่วนนะถ้าเป็นอาหารทั่วไปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนื้อสัตว์ต่างใช้เวลาย่อย1ชั่วโมงครึ่งถึงจะเข้าสู่กระแสเลือดคุณไปเข้าไปได้เห็นไหมครับว่าร่างกายเลือกจะดูดซึมอะไรเข้าก่อนเข้าหลังโดยดูดซึมน้ำน้ำเปล่าเข้าก่อนเลย15นาทีดีเลย์ไปเรื่อยๆก็จะเป็นน้ำหวานทางด่วนก็เบาลงแคบลงสุดท้ายลงเอยที่อาหารทุกอย่าง1ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไม่ให้ไปสับสนกันระหว่างกลางทางจะมีการเปิดทางด่วนให้พิเศษให้กับของเฉพาะเช่นน้ำเปล่าหรืออะไรบางอย่างกินลงมาปุ๊บฟืดเข้าเลย15นาทีดูดเกลี้ยงของหวาน40นาทีดูดเข้าร่างกายเกลี้ยงแต่เข้าไปแล้วมันเกิดผลเสียคือถ้าคุณกินแป้งเยอะน้ำแป้งเยอะของหวานเยอะต่างน้ำบัดลมต่างเหล่านี้ครับคุณก็จะได้รับน้ำตาลเยอะกลูโคสจะสูงในร่างกายคุณก็จะเป็นเบาหวานตั้งแต่แรกเลยนี่คือปัญหานะครับข้อ2คือออกกำลังกายแต่คุณจะหวังว่าออกกำลังกายจะลดน้ำตาลอะไรที่ที่คนเชียร์กันนะครับที่โคชชิ่งเขาพูดกันเทรนเนอร์พูดกันไม่จริงเพราะคุณฟังดูนะครับข้าวกะเพราไข่ดาวที่เรากินกัน1จาน60บาทปัจจุบันราคา 60-70 บาทแล้วแต่กินที่ไหนนะครับ1จานนะครับกินหมดจานปั๊บมี750แคลอรี
1: ่
0: ต้องตอบจับตัวเลขให้ผมหน่อยละ750แคลอรี่แต่คุณออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้ง1ชั่วโมงนะท่านฟังจ็อกกิ้งกับเหงื่อโทรมกายนะคุณเผาได้320ถึง350แคลอรี่เท่านั้นเอง
1: ทำไมมันไม่ยุติธรรมเลย
0: เท่าไหร่เห็นมันไกลบ้าง
1: โอ้อาจารย์ขออนุญาตแทรกนะคุณผู้ฟังขอโทษจริงๆแต่ว่าตัวเลขมันขัดฉันกินเนี่ยนั่งเวลาฉันกินแป๊บเดียวอ่ะก็กระเพรา1จาน750ไม่เหนื่อยเลยกินแบบธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: แต่พอออกกำลังกาย2ชั่วโมงแล้วถึงจะได้750เอาออกไปเนี่ย
0: ถูกต้องครับมันเหนื่อยแทบตาย
1: อ
0: ย่าบอกเละเลยแล้วก็คนบางคนที่พออ้วนปั๊บมันวิ่งไม่ได้ไงมันเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นที่เบากว่านั้นอีกเช่นเดิน1ชั่วโมงนะครับเผาได้220แคลอรี่เดินนะท่านผู้ฟังเดินนะครับไม่ถึง350แคลอรี่230แคลอรี่ถ้าเกิดว่าเดินเร็วๆได้แค่นี้ถ้าคุณใช้วิธีเดินคุณกินข้าวกะเพราหมูขาดาว1จานเนี่ยคุณต้องเดิน3ชั่วโมงนะท่านผู้ฟังถึงจะเผาไอ้จานนั้นหมดได้ดังการออกกำลังกายไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าอย่าหวังพึ่งว่าจะลดน้ำหนักลดแคลอรี่เลยใช้ exercise ลดดีสุดคือลดที่ปากครับ อยากกินเข้าไปเยอะเกินไปนะเกี่ยงกินแบบนิดๆหน่อยๆเอาพอดีนะครับยิ่งอายุมากแล้วเผาผลาญยากก็กินให้น้อยลงอีกนิดนึงมาดูยิ่งของทอดของผัดของมันนี่ชอบกันนักนะครับอย่าไปกินเยอะลดที่ตัวต้นเหตุของมันดีกว่าต้นเหตุที่จ่ายแคลอรี่เข้าร่างกายเพราะแคลอรี่นั้นมันสูงอีกคืนนี้แหละครับพอคุณดิฟซันลีฟตบเรียบร้อยแล้วมันจะเผาแคลอรี่ปรับแคลอรี่ให้เป็นไขมันนะครับถ้ามันเกินนะแต่ถ้าไม่เกินก็ได้ให้เป็นพลังงานที่คุณใช้ไปหมดไปถึงเช้าก็เริ่มใหม่แต่ถ้าเกินเมื่อไหร่เกินที่ร่างกายต้องการใช้ไม่ใช้แล้วเหลือเกินมันจะเปลี่ยน change ไปเป็นไขมันสะสมที่พุงคุณและในท้องคุณที่เรียกว่ามันเปลวในหมูนะครับ
1: อ
0: ีกเรื่องเดียวกันนะครับฟังมันจะไปยุให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินคุณตามพอเห็นภาพไหมครับทั้งเอ็กซ์ไซส์ทั้งอาหารนั้นสำคัญอาหารสำคัญที่สุดนะครับเอ็กซ์ไซส์เป็นที่สองช่วยกันแต่สำคัญมากกว่านั้นอีกเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อเป็นมาเฟียไม่เอามาเฟียไม่เอาอันนี้เรื่องดี เป็นเรื่องดีก็คือจิตใจครับคุณต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะครับมีคอนเชียสมีจิตสำนึกที่ดีเรื่องสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นเบาหวานและโรคอื่นๆหลายๆอย่างโดยทำให้มันยั่งยืนทำจริงๆจังๆทำต่อเนื่องกันอย่าหยุดจุดทำแค่อาทิตย์นึงแล้วก็เลิกไปอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: ต้องทำให้เป็นชีวิตของคุณเองเพราะว่าโรคพวกนี้เบาหวานเหล่านี้รวมทั้งโรคแทรกซ้อนอีก5-6โรคมันนั้นเอาต่อตายที่พูดว่าคนไทยตายปีละ400,000คนเดี๋ยวนี้เพิ่มจาก302,000เมื่อ10ปีที่แล้วกลายเป็น400,000คนไอ้โรคพวกนี้แหละครับตายจากโรคแทรกซ้อน5โรคนี่แหละครับจนเพิ่มขึ้นปัจจุบันจนกลายเป็นปีละ1 400,000คนตายในบ้านคุณเองเครือญาติก็รับรู้ว่าพอเป็น

0: เบาหวานไงติดเตียงไงเมื่อตายถึงเสียชีวิตได้อันนี้คือประเด็นสำคัญคือเป็นการตายแบบตายในครอบครัวถึงจะแจ้งเขตว่าคุณตายแล้วเท่านั้นเองนะครับ
1: อาจารย์หนูให้อารมณ์เป็นแม่ทัพได้ไหมสั่งซ้ายสั่งขวาได้ไหม
0: ถูกต้องครับในสามอ่างเลยครับอาหารออกกำลังกายและอารมณ์อารมณ์นี่ไม่ใช่แปลว่าอารมณ์โกรธอารมณ์รักนะ
1: อารมณ์ควบคุมความรู้สึกอะนะ
0: ใช่ครับใช่เขาใช้อ่างมาทำว่าอารมณ์เพื่อสอดคล้องกันสามตัวให้อ่างทั้งสามตัวอันนี้เราหมายถึงจิตสำนึกที่คุณจะมั่นคงในการที่จะทำแบบยั่งยืนควบคุมทั้งอาหารควบคุมทั้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยแต่อย่าหวังพึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากนักมันจะมันช่วยคุณแข็งแรงครับอยู่ไปแบบแข็งแรงแล้วก็ลดแคลอรี่ได้แค่นิดน้อยไม่ได้เยอะมากแต่ยังดีกว่าไม่ลดนะครับตัวสำคัญที่ตัวแสบผู้ร้ายตัวจริงก็คือปากยังไงท่านสั่งคุณกินเข้าไปเองนั่นแหละนะครับข้าวกะเพราไข่ดาวและอาหารหลักของคนไทย
1: คุณผู้ฟังคะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารนี่สำคัญที่สุดนะจะเอาเข้าเอาออกจากปากจากท้องเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์นะอาจารย์ถ้าอารมณ์มันควบคุมได้เอ้ย5คำพอมันก็จบไปออกกำลังกาย1ชั่วโมงก็จบไม่ใช่แบบใส่รองเท้าไปได้3นาทีถ่ายรูป1 2 3 4เราเลิกไม่ใช่ใช
0: ่ทุกอย่างมันขึ้นชื่อกับว่าจิตสำนึกคืออารมณ์นะครับแปลเป็นไทยคือจิตสำนึกแห่งสุขภาพภาษาฝรั่งเรียก health conscious เป็นตัวควบคุมว่าอาหารคุณจะกินแบบคนนี้พอดีๆนะอย่าให้เยอะว่าอย่าตามใจปากนะจ๊ะจะสั่งอาหารเมนูสั่งให้มันเหมาะๆนะจ๊ะบวกกับขยับร่างกายออกเดินบ้างทำอะไรบ้างหรือจะใส่รองเท้าผูกเชือกอย่างเดียวโชว์นะครับนี่คือตัวสำคัญที่ผู้เป็นจังแฟร์จริงใจสามอ่างอที่สามครับอารมณ์ตั้งชื่อให้เพี้ยนไปแต่หมายความถึงจิตสำนึกแห่งสุขภาพในใจคุณสำคัญที่สุดนะครับ
1: อืมนะคะอ่ะคุณผู้ฟังต้องรู้ว่าทุกคนทำได้อาจารย์แต่บางข้อก็ทำได้ยากเรายอมรับนะอาจารย์อาหารนี่ก็ยากนะบางทีมันเห็นอะไรยั่วๆกลิ่นมันมาก่อนออกกำลังกายนี่ก็ยากอารมณ์นี่แล้วใหญ่เลยถ้าอารมณ์ได้อันดับหนึ่งทุกอย่างตามมาหมดอาจารย
0: ์จบเป็นจบครับเกมจบเพราะว่าอาหารก็ควบคุมด้วยจิตใจคืออารมณ์ออกกำลังกายก็ควบคุมด้วยจิตใจคืออารมณ์คุณเองเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คืออที่สามอารมณ์ตั้งใจให้ดีๆครับมารู้ให้ชัดๆใจองค์ความรู้มีความสำคัญมากกับตรงที่ว่ากระตุ้นให้อารมณ์เกิดขึ้นชัดๆอที่สามชัดๆเพราะคุณเข้าใจผมทำหน้าที่นี้แหละครับหมอปัญญาทำหน้าที่ในการที่จะเชื่อให้คนไทยทั้งประเทศนี้ได้เข้าใจองค์ความรู้แล้วจะได้ไปสร้างอารมณ์ที่สามมาคุมเรื่องอาหารการกินเรื่องเอ็กซ์ตูซ่าให้เป็นคงที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็นแก่ถึงเท่าทีเดียวนะครับท่านจะได้มีสุขภาพดีครับ
1: คุณผู้ฟังมาแชร์กันหน่อยค่ะมีวิธีการจัดการกับ3ออย่างไรบ้างอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปสนใจปัจจุบันนี่ทำอย่างไรอยากรู้4689899 Facebook YouTube ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนดีไหมคะอาจารย์สะเทือนใจสะเทือนใจ
0: เมื่อวานพักพิสดารกำลังปิดท้ายลงแล้ววันนี้เองนะครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
0: ผม
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569 ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้มาในช่วงที่2ถามมาตอบได้นะคะขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าร้อนกำลังจะผ่านไปแต่ก็ยังร้อนอยู่นะคะคุณผู้ฟังพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านคุณผู้ฟังมีหรือยังคะขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมค่ะชื่อว่านะคะคุณผู้ฟังค่ะที่มาพร้อมกับทางด้านของประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมนะคะกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวนะคะแข็งแรงทนทานนะคะเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดนะคะรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทนะคะคุณผู้ฟังโทรเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า200บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะคุณผู้ฟังเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องของเบาหวานภาคพิสดารที่อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกท่านนำมาฝากคุณผู้ฟังกัน3ต่อไตตาตีนเนี่ยขออนุญาตนะคะตีนเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกเท้าแต่เพื่อที่ให้จำง่ายๆนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานตาไตตีนง่ายแล้วก็หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจคุณผู้ฟังฟังเราก็ย้อนมาดูตัวเองเหมือนกันว่าเรามีพฤติกรรมที่เริ่มอยู่ในความเสี่ยงในการที่จะเป็นเบาหวานหรือไม่อย่างไรอาจารย์บอกว่า3อสำคัญมากในการที่เราจะมาดูว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์อาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านสักครับเลยสอนนะครับเรื่องของการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวานเนี่ยองค์กรที่ช่วยทำให้กระแสเหล่านี้เกิดขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยก็คือสสสสสสามตัวผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ผ่านทางระบบสสสนะครับซึ่งทำรณรงค์มาทั้งหมด15-16ปีละเรื่องก็เกี่ยวกับ3อ่างนะครับโดยเราทำประชาสัมพันธ์ออกไปสู่ประชาชนผ่านหนังสือเลยโดยใช้สื่อหลักสื่อกระแสหลักก็คือพวกทีวีวิทยุกระแสหลักที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ผมลงมาทำด้วยตัวเองนะครับทำจริงจังทำทุกวันทุกเช้าตื่นแต่เช้ามาเพื่อจะตั้งใจทำกระทรวงสุขทำเต็มที่ผ่านระบบกระทรวงระบบราชการนะครับส่วนท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบพวกนี้อย่างเต็มที่สื่อกระแสรองนะครับเราทำผ่านทางระบบของที่ผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งก็มีอันนั้นเป้าหมายคือต้องการจะต่อต้านกับกระแสหลักพวกเฟคนิวไม่ให้สร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนคนไทย ส่วนสื่อกระแสหลักเราออกเป็นทีวีให้คุณป้าคุณยายคุณลุงคุณพี่ต่างที่ดูทีวีดูละครช่วงสองทุ่มครึ่งทุกวันวันนี้ได้เห็นด้วยนะครับผ่านทางรายการคุณพี่ขาเราเคยเห็นไหมครับ
1: เห็นเห็นค่ะคุณพี่ขาขยับกายหน่อยนะคะ
0: ครับทุ่มเททำมากเพราะจับประเด็นได้ว่าโอ้ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยดูรายการทีวีกระแสหลักเป็นหลักผ่านพวกระบบละครนะครับพวกพี่ผู้ชายก็ผ่านระบบวิเคราะห์ข่าวต่างๆเอากระแสตรงนี้เราว่าทุ่มเงินหน่อยเสือสลักก็จึงออกเป็นการคุณพี่ขารายการที่มีดาราเขาช่วยทำช่วยแสดงให้นะก็ทุ่มเงินกันทับกันฝังสุขภาพคนไทยก็มาจบที่วันนี้แหละครับสามอ่างนะครับเริ่มจากนุ่งที่อาหารเป็นหลักเอ็กซ์เซอร์ไซส์ช่วยเสริมแต่มันทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วไม่รู้ตัวว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ว่าเขาต่อกันเดินขึ้นดีขึ้นนี่เดินขึ้นบันไดแจ๋วขึ้นนี่แข็งแรงขึ้นนี่ไม่เซมากด้วยแต่ผลตรงนั้นเติมมาด้วย แต่ถ้าแคลอรี่แล้วก็มันไม่ลดมากเป็นที่ปรารถนาหรอกครับเดินชั่วโมงหนึ่งลดไปแค่ครึ่งจานของข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเท่านั้นเองนะครับ
1: โอ้มันท้อใจเดินชั่วโมงหนึ่งได้ข้าวให้ครึ่งเดียวเองอะอาจารย์
0: จริงยืนยันตัวเลขเลยนะท่านสั่งเป็นตามนี้ครับเดินชั่วโมงหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งของจานนั่นเองนะครับคุณกินข้าววันนึงก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสามมื้อคูณสามนะคุณต้องเดินกี่ชั่วโมงเพื่อจะลดไปสู้มันหวังดีๆก็คือลดที่ปากครับลดการกินเข้าไปครับลดนี้ชัวร์ดีไม่ต้องเข้าไปเยอะแต่เธอเอาแค่อยู่ได้ก็เป็นโอเคแล้วรวมทั้งแจกระดับกันเยอะน่าจะดีวัดรอบพุงและให้ข้อมูลไปด้วยนะครับว่าวัดยังไงอย่าให้เกินความสูงของเราหารด้วยสองคือครึ่งหนึ่งของความสูงอย่าให้เกินนี้คุณก็จะปลอดภัยจากการเป็นเบาหวานได้เยอะทีเดียวนะครับ
1: คุณผู้ฟังนะคะบอกว่าเพิ่มออยออนหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ถ้ามีออดอยากรับรองลดแน่นอนครับอาจารย์เอาว่ากันไป
0: แล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันดูนะครับเพราะคนเราเนี่ยครับนี่รายการเทวทิศทานเนี่ยทำมา36ปีแล้วนะแต่ก็สมัยพูดร่วมจัดคุณตุวันคุณนุนาแล้วก็เกษียณไปแล้วก็มีน้องเต่ามาช่วยทำต่อนี่ครับเราโดนลงเรื่องการส่งคนลงเรื่องสุขภาพให้คุณได้สับเต็มเต็มที่ข้อมูลแท้จริงๆสัญญาได้เพราะทำรายการคนเดียวเลยครับโดยอาจารย์ที่เป็นหมอที่สอนแพทย์ในความรู้อะไรนี้ผมสัญญาได้ว่ามันแท้แต่คุณเทียบกับเฟซต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลเทียบวัดได้อ้างอิงผมได้ผมไม่ห้ามนะครับแต่ขอยืนยันกับคนไทยว่าผมสื่อสารกับท่านทั้ง70 ล้านคนคนนี้จะคนไทยมีจริง68 ล้านคนมีคนที่ลักลอบเข้ามาผ่านชายแดนเพื่อนบ้านเราเข้ามาอีกประมาณ2-3 ล้านคนนะครับท่านท่านที่มาทำงานได้แรงกายได้แรงกายในร่างกายในประเทศเราก็มีการจำเป็นต้องให้เขามีอยู่นะเพราะมันเป็นการคนไทยก็ไม่ยอมเลิกการตรงนี้รวมแล้ว70 ล้านคนผมศึกษาเข้าไปด้วยข้อมูลที่แท้ๆแบบนี้นะครับเพื่อท่านจะฟังได้มีสุขภาพดีหวังแค่นี้เองนะครับไม่หวังลาภยศอะไรทั้งสิ้นขอให้ท่านมีสุขภาพดีทั้ง70 ล้านคนรวมทั้งพี่น้องเพื่อนบ้านประเทศรอบๆประเทศไทยที่เข้ามาทำงานในเมืองไทย3 ล้านคนก็ช่วยท่านด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะอาจารย์บอกว่าเรามาพูดถึงเรื่องของโรคแทรกซ้อนที่อาจารย์พูดถึงแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าคุณหมอครับหลายคนยังรู้สึกว่าร่างกายตัวเองยังสบายดีไม่มีอาการอะไรเลยแต่ทำไมภายในร่างกายอวัยวะต่างๆซึ่งอาจจะกำลังถูกทำลายไปแล้วครับอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายเราเบาหวานมาเยือนแล้วอะไรเงี้ย
0: ตั้งรู้เลยครับเพราะองค์ความรู้ที่สรุปมานี่ครับมันรวบรวมเอาค่าจริงๆที่เกิดขึ้นเวลามันหลบซ่อนอยู่เนี่ยก็เรียกระยะฟักตัวภาษาไทยเรียก incubation period นะครับ
1: ค
0: ือมันรออยู่นะเช่น10 ปีแรกเนี่ยมันรออยู่เนี่ยเราต้องรู้เท่ารู้ทันมันนะครับถ้ารู้ทันมันตรงนี้ครับเราจะได้กันตัวเองไม่ให้เดินเข้าสู่จังหวะตรงนั้นนะตรงนั้นเห็นปลายทางอยู่เห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดตรงนั้นเราไม่เดินเข้าไปตรงนี้สักอย่างด้วยการรู้เท่าทันและการนี้นะครับมาช่วยท่านให้รู้เท่าทันมันนะครับให้ความรู้กับท่านแบบแท้ๆเอาทำเองเลยครับไม่ต้องไปให้คนอื่นทำเพราะความเชื่อถือจะลดลงไปมากเลยครับขอให้ท่านบอกต่อๆเพื่อนๆที่รักที่สนิทกันด้วยว่าให้รับรู้ความรู้เหล่านี้เถอะ จะได้นำไปใช้กับตัวเองได้เพื่อป้องกันตรงนี้แหละครับตัวที่เต่าถามเมื่อกี้เนี่ยครับว่ามันไม่มีอาการมันหลบซ่อนอยู
1: ่
0: มันระยะฟักตัวนะครับเราจะรู้ได้ไงขอให้ท่านเข้าใจว่าท่านมีเหตุอย่างนี้ครับหนึ่งพุงโตเกินความสุขทั้งสองท่านชอบกินของหวานชอบกินแป้งชอบกินเส้นต่างๆเยอะแยะเลยของทอดของผัดที่ชอบนักกรุบกรอบชอบนักเนี่ยมันทำให้ท่านมีปัญหาเพราะว่าเกิดไขมันแยะโดยยิ่งในพุงแล้วมันก็ไปบุกไปยุเซลล์เท่าร่างกายเราให้ดื้อต่ออินซูลินคุณจะเป็นเบาหวานครับแต่อีก10ปีข้างหน้าคุณจะเห็นมันกำลังเกิดไตตาตีนหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจให้เห็นชัดๆตอนนั้นสายเกินไปนะครับเราไม่เอาครับรายการเรามาเชียร์ตอนช่วงฟักตัวสสสเองก็เชียร์ช่วงฟักตัวให้คุณป้องกันรู้เท่าทันอย่าหลายตามันเด็ดขาดอย่าไปหลงกลมันเด็ดขาดนี่เองครับ
1: นะคะอีกคำถามหนึ่งอันนี้ก็เคยได้ยินหลายคนเหมือนกันค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอาการชาที่เท้าของคนที่เป็นเบาหวานหลายคนคิดว่าเป็นเหน็บชาธรรมดาเราจะแยกออกยังไงจุดตัดระหว่างชาธรรมดากับชาเบาหวานนี่คืออะไรครับอาจารย
0: ์อย่างนี้ครับตรวจร่างกายโดยคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะเด่นน้อยคือเป็นพริกเป็นพริกเป็นพริกที่กินสุกเผ็ดนะครับภาษาแพทย์เพนแต่ว่าปวดพริกคือการจิ้มจิ๊กจิ๊กแหมแต่ว่าทำบ่อยๆคนไข้ก็หาว่าทรมานคนไข้หมอถืออะไรที่แหลมแหลมมาจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มอีตัวนี้ครับมันเริ่มก่อนเลยเราจะเสียความรู้สึกเจ็บปวดจากของที่มันจิ้มจิ้มจำจำนะครับก่อนเลยหมอทั้งตัวที่ตรวจคนไข้พวกเบาหวานก็จะใช้วิธีพวกนี้ครับในการทดสอบเพื่อจะหาว่าคุณเสียความรู้สึกที่เส้นประสาทฝ่าเท้าคุณเนี่ยอย่างเริ่มหรือยังหรือเตือนคุณได้ทันรู้ให้เท่าทันมันพอจิ้มปั๊บคุณก็ไม่เจ็บเฉยๆไม่มีปัญหาเนี่ยเริ่มละจิตประสาทรับความรู้สึกหลายอย่างนะต่างๆแรงบีบแรงเค้นแรงเจ็บแรงร้อนเย็นต่างๆแต่พินพริกเนี่ยมันนำมาก่อนครับคุณหมอถึงตรวจด้วยวิธีการเอาของที่มันออกแหลมๆนิดนึงไม่ใช่เข็มนะต่างๆถ้าเข็มมันโหดเกินไป
1: ไปไม่จิ้มฟันอะไรพวกนี
0: ้ใช่ครับ
1: จิ้ม
0: ท่านบอกจิ้มๆให้ดูว่าท่านคุณรู้สึกต่างนะนี่เป็นการเตือนและรู้เท่าทันครั้งแรกของความรู้สึกที่ฝ่าเท้าจากเส้นประสาทพูดตอบตรงๆแบบนี้เลยท่านฟังเห็นครับจะหาหมอก็มาทรมานคนไข้นะไม่ใช่นะครับเพราะต้องตรวจด้วยอันนี้ครับมันรู้ก่อนใครจากนั้นถ้าคุณช้าไปอีก5ปี8ปีก็จะเริ่มเจ็บก็ไม่เจ็บเดินก็ไม่รู้สึกนอนก็ช้าอะไรเงี้ยตัวอย่างนะครับมันตามมาทีหลังเป็นการเสียความรู้สึกของเส้นประสาทระยะที่2ที่3ที่4ที่5แต่ระยะที่1คือพินพริกเจ็บเวลาโดนของแหลมๆผมจะบอกว่าพี่คุณลุงคนนี้ที่ลูกสาวเขาเป็นลมตอนกลับจากทำงานมาพ่อโดนเก๊กตัดฝ่าเท้าก็ไม่รู้นะเนี่ยเดินจะกิ๊กกิ๊กทุกก้าวเลยลูกสาวสงสัยเขาเปิดฝ่าเท้าคุณพ่อแง้มมาดูหน่อยสิเป็นลมนะครับเป๊กหรือต่างต่างจากเป๊กแล้วต่างต่างรู้จักเนี่ย
1: เวลาเราติดโน้ตติดอะไรบนกระดาน
0: ใช่ครับ
1: เป็นสีสีอ่ะจ้ะ
0: แต่ปูก็ไม่ได้ลึกมากหรอกเ
1: ข้
0: าไปแล้ว
1: เล็กๆความยาวจะเล็กนิดเดียวแต่แหลมๆหน่อย
0: ครับใช่ครับเลือกอะไรจะออกก็มันมีไอ้หัวที่มันใหญ่ๆกันไว้
1: ใช่นะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาหาอาจารย์คุณกิติพงศ์บอกว่าอาจารย์ครับยาเบาหวานมันออกฤทธิ์ยังไงต่างกันในประเภทเบาหวาน1และ2หรือเปล่าครับ
0: คนละอย่างครับเพราะเบาหวาน1ในเด็กๆเนี่ยเราให้อินซูลินเลยนิดนึงแค่กลางๆที่พูดถึงหลักการทั่วไปเพราะเด็กพวกนี้มันขาดอินซูลินตัวที่จะพาเข้าเซลล์ที่บอกว่าผมเป็นเด็กนายเปิดประตูรับผมหน่อยอินซูลินเป็นตัวพูดคำนี้ระหว่างนั้นก็คืออินซูลินก็จูงมือน้ำตาลกลูโคสถ้าเปิดประตูเซลล์เปิดประตูรับอินซูลินก็เข้าเซลล์ไปโดยที่จูงเอาน้ำตาลเข้าเซลล์ไปด้วยน้ำตาลจึงเข้าในเซลล์ถูกเผาผลาญอย่างดีเกิดเป็นพลังงาน ATP จากขึ้นมาใช้โดยสารที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียในเซลล์กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นเซลล์มันดื้อต่ออินซูลินอินซูลินพาน้ำตาลไปผมเป็นเด็กนายเปิดประตูรับหน่อยแต่เซลล์บอกไม่เพราะเซลล์ดื้อต่อคุณแล้วดื้อต่ออินซูลินไม่รับเข้าไปน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่ได้น้ำตาลยังตกค้างอยู่ในกระแสเลือดตกค้างไปตกค้างมาเส้นเลือดถึงคุณก็จะเสียหายเพราะ มันค้างอยู่ในเส้นเลือดคุณนะน้ำตาลเนี่ยหรือกระแสเลือดเนี่ยหลอดเลือดจะเสียหายกลายเป็นไตตาตีนนะครับรวมทั้งสุดท้ายเขาเรียกไตตาเท้าครับเมื่อกี้พูดที่พูดไม่สุภาพเลยนะครับให้น้องต่อก็ช่วยพูดแทนละกันนะ
1: สามต่อสามต่อจำง่าย
0: ๆใช่ครับก็ไตตาเท้าครับเพราะเส้นเลือดเสียหายนะครับถึงจะเกิดปัญหาที่ไตเสียดวงตาเสียเส้นเลือดเสียหายเหมือนกันที่จอรับภาพและที่เท้าเส้นเลือดจะเลี้ยงไม่ดีหลอดนิ้วเท้าดำเส้นประสาทชาไปรู้สึกตัวเสียที่พินพลิกจันจิ้มเสียหายครับท่านฟัง
1: ฟังเรานะคุณฟัง
0: ตอบลึกๆนะครับท่านฟังครับถ้าสงสัยก็มาสักถามผมจะตอบแบบหมอตอบให้เอาความรู้ที่ลึกซึ้งที่เราไม่ได้เล่าให้ฟังทั่วไปมาตอบท่านถือว่าการสักถามและตอบให้โดยใช้คำรู้ทางการแพทย์ตอบแท้ๆที่ท่านจะไม่ได้เห็นในคลิปทั่วๆไปในรายการที่ตอบลึกซึ้งแบบนี้ให้ท่านเห็นว่ามันเจ็บตรงไหนก่อนนะเจ็บด้วยการจิ้มน้ำแดงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างซึ่งเราสาวเคยรับทราบมาก่อนตั้งแต่นี
1: ้ค่ะเคยทราบแต่ไม่ละเอียดเท่าอาจารย์ค่ะอาจารย
0: ์ครับโดยการตอบจริงๆแท้ๆอะไรที่หมอก็จะรู้ในใจเขาอยู่นะคร
1: ับ ค่ะคุณหมอครับจริงหรือเปล่าที่หลายคุณหมอบอกว่าคนไข้เบาหวานไม่ได้เสียชีวิตจากตัวโรคเบาหวานเองแต่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจแล้วก็ทำให้คนไข้ทำไมคนไข้ถึงยังโฟกัสแค่ตัวเลขน้ำตาลทำไมละเลยความดันและไขมันอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าเรื่องไปทานนี่มันยาวครับพวกหมอพวกอะไรต่างก็เลยให้ความรู้ได้แค่จุดที่คุณจะรับได้วิธีรับที่สำคัญก็คืออย่าให้มันเข้าไปสู่วงจรนี้ครับตอนที่มันฟักตัวจากก่อนจะเริ่มมีอาการชัดเจนก็ให้รู้ทันก่อนก็คือต้องพูดเรื่องน้ำตาลเพราะมันมีสูตรได้จะเจาะเลือดสมองเห็นตัวเลขกันเลยมันน่าเชื่อถือเราก็ต้องรณรงค์แบบนี้ครับมันก็ตอบว่าจะมีฝนตกหรือเปล่าไงครับก็ว่ากันไปนะไม่ใช่ภาพอย่างเดียวมาตอบบอกก็ต้องบอกด้วยว่าฝนตกยังไงนี่คือประเด็นสำคัญในการที่สื่อสารกับชาวบ้านชาวบ้านในพวกเราเป็นคนไทยทั้งประเทศเลย78ล้านคนต้องรับรู้และต้องสื่อให้รู้ด้วยว่าพูดภาษาสับแพร่ไม่ได้ครับต้องพูดภาษาไทยจะพูดยังไงให้เข้าใจมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารกับท่านผู้ฟังมากซึ่งรายการเราก็พยายามทำอันนี้ให้ถ้าทำได้แค่ไหนผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพยายามยิ่งเลยครับมันใช้คำพูดแบบที่มันก็ต้องมีการเล่าแบบเนี้ยครับแล้วก็เอาใจของผู้ฟังของที่ฟังอยู่มาใส่ใจผู้ไปทำรายการไม่รู้ว่าถ้าคุณฟังเองคุณจะรู้ไหมเนี้ยรู้เข้าใจไหมเนี้ยท้ายคือเรื่องน้ำตาเป็นหลักเพราะเป็นเป้าหมายจริงๆทำให้เกิดเป็นต้นเหตุจริงๆน้ำตาที่ชื่อน้ำตาลกลูโคสนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะSMS ค่ะคุณน้องผีสามว่าเขาก็ทักทายกันเข้ามาเป็นแฟนรายการประจำนะคะจริงๆแล้วสามออมไม่ได้ยัดทำยากนะครับคุณหมอแต่มันยากเพราะว่าเรามัวแต่คิดว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แรกมันอาจจะขัดเพราะมันคือความเคยชินแต่พอสร้างความเคยชินแล้วนะก็สบายนะครับอาจารย์อัน
0: นี้น้องคนนี้น้องนี่ก็พูดถูกเลยพอสร้างโดยจิตความเคยชินซึ่งภาษาแพทย์เราเรียกเป็นจิตสำนึกครับความรู้สึกจริงๆจังๆแบบนี้ครับจิตสำนึกแต่ถ้าเป็นแบบแฟชั่นพูดกันเชื่อก็เอาด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่จิตสำนึกมันเป็นแค
1: ่
0: จ
1: ิ
0: ตดำนะมันเลยไม่ยั่งยืนแต่จิตสำนึกมันจะเกิดความยั่งยืนที่น้องก็พูดเลยครับแต่อธิบายแบบชาวบ้านถ้าอธิบายอย่างเงี้ยง่ายๆดีด้วยนะผมจะขอญาติจำคำนี้ไว้ใช้นะครับเพื่อเกิดความคุ้นชินกับชีวิตคุณแล้วคุณก็จะไม่กินไปเองทีนี้ผมก็คุ้นชินกับพวกนี้มากมายถ้าตั้งใจทำพวกนี้นะครับเค็มๆนี่กินไม่ได้นะร้านไหนที่เค็มๆกินในครั้งเดียวแล้วจากนั้นไม่เข้าไปอีกเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวบางร้านนะครับเค็มจัดแต่คนไข้และคนจีนเขากินกันเต็มร้านเลยนะเต็มสั่งแต่ผมกินไม่ได้นะมันเค็มจัดเกินไปลิ้นผมไม่ยอมอ่ะก็เรียกว่าความคุ้นลิ้นอันนี้คือความเคยชินอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะหวานก็เช่นเดียวกันครับหวานจัดกินไม่ได้นะครับเต็มสั่งมันไม่อร่อยครับแต่พอหวานเบาลงเนี่ยเอ้ยมันอร่อยกว่าตรงนี้นี่คือคุ้นลิ้นเช่นเดียวกันมนุษย์ธรรมชาติให้ลิ้นมาเพื่อให้เกิดความคุ้นกับการกินคุณพิจารณาใช้ลิ้นให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ไม่ให้จริงๆจังๆเรียกว่าคุ้นลิ้นเราเข้าใจคุ้นลิ้นไหม
1: เข้าใจค่ะอาจารย์เข้าใจอย่าหวานไปอย่าเค็มไปให้มันกินธรรมดารสชาติธรรมดานี่แหละ
0: มันมีร้านหนึ่งชื่อร้านอาหารคุ้นลิ้น
1: เคยได้ยิน
0: สมุทรสงครามเหมือนกันคือไม่ใช่มหาชัยนะเลยไปอีกนะ แต่เรื่องคนก็ไม่ไปกันตรงนี้มันไอการขอสร้างมันไม่จบมันจบแล้วก็จริงนะแต่ว่าม
1: ันก็เสี่ยงมันก็น่ากลัวอยู
0: ่ไม่กล้า
1: ไม่กล้านี่ผ่านพระราม2ทีไรต้องใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเดี๋ยวไว้ผ่านไป
0: ตลอดมองฟ้าตลอดจะมองอย่างวันเนี้ย
1: อ่ะ2104บอกว่าสโลแกนที่ว่าแค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังกายก็เป็นสโลแกนที่ดีมากๆเลยนะครับคุณหมอ
0: ใช่ครับเราช่วยกันคิดระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสสสช่วยกันคิดและเอาเลือกคำนี้ครับมันฟังง่ายแค่ขยับถ้าคนไข้จะรู้เองว่ามันขยับแค่ไหนถ้าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วขยับกระยุกกระจิกแล้วสักพักหนึ่งเฮ้ยมันดีนี่นาขยับแล้วมันดูสดใสขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นเริ่มขยับขึ้นอีกนิดนึงกลายเป็นเดินเดินเดินเดินเก่งขึ้นอีกเดินสลับวิ่งแอบเติมวิ่งกันไปสักนิดนึงระหว่างทางนะครับพอเริ่มสบายเติมวิ่งประมาณสักร้อยหลาไอ้ร้อยเมตรแอบเติมเข้าไปแล้วก็จะก็เติมเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ยังน้อยอยู
1: ่
0: มันคือความคุ้นเช่นเดียวกันอย่างที่น้องก็พูดมาสักครู่ในรายการที่แนะนำมาขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะครับความคุ้นแต
1: ่
0: ใช้อาหารคือคุ้นลิ้นนะท่านฟัง
1: นะคะอาจารย์หนูชอบคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะ9092อันนี้เขามาแชร์นะอาจารย์เขามาแชร
0: ์
1: สวัสดีครับอาจารย์ผมอายุ52สูง176น้ำหนัก67เมื่อ8ปีที่แล้วผมตรวจพบความดันที่200คุณหมอก็สั่งให้แอดมิดแล้วก็รักษามาตลอดตอนนั้นน้ำหนักผม98เลยนะครับเปลี่ยนตัวเองด้วย3อที่ฟังจากรายการรวมถึงการสร้างกล้ามเนื้อก็ทำให้ปัจจุบันครับอาจารย์ผมสามารถวิ่งระยะอัลตร้า50กิโลเมตรได้ อ๋อลืมบอกว่าความดันกลับมาปกติระดับปกติต่ำกว่า120น้ำตาลต่ำกว่า100คอเลสเตอรอลต่ำกว่า200สุขภาพดีมีความสุขครับอาจารย์ที่สำคัญสุดๆคือวินัยและใจครับ
0: นี่สำคัญนะครับวินัยและใจความคุ้นปรับให้เป็นอย่างนี้โดยการที่เราคิดว่าภาษาไทยเรียกว่าจิตสำนึกจิตสำนึกแห่งสุขภาพถ้าพูดภาษาฝรั่งเขาเรียก health conscious เรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดต่อเป็นอที่3ของระบบการรณรงค์3อออ่างอ1อาหารอหอออกกำลังกายอ3ก็ปรับออ่างให้เข้ากับไอ้2ตัวแรกอ่ะมันได้จำง่ายๆก็คืออารมณ์แต่แปลจริงๆแล้วผมว่าแปลฝั่งแท้ในใจคือจิตสำนึกแห่งสุขภาพขอบคุณมากครับน้องขอให้มีสุขภาพดีตลอดไปถึงแก่ถึงเฒ่านะครับ
1: นะคะถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้เป็นวิทยาทานสำหรับคนที่เขามีเคยมีภาวะเหมือนคุณมาก่อนแต่มันไม่สายเกินไปน้องอาจารย์ถ้าจะปรับพฤติกรรมในวันนี
0: ้ไม่สายครับลดแขนได้บวกไปอันนึงก็คือมาดต้องตา
1: ว่าจะต้อง
0: ใจเปลี่ยนจากน้ำหนัก90กว่าไปลงไปขนาดนี้คือว่าต้องได้รับคำตอบคือมาดต้องตาวาจาต้องใจด้วยยิ่งดีใหญ่บวกกับหน้าตาดีด้วยแบบที่ผมพยายามใช้กับตัวเองนะครับ
1: โอ้นี่ดีมีผู้ฟังบอกโหคุณหมอพูดแทนใจดำแต่เช้าเลยนะครับอีชอบนักไอขนมกรุบกรอบเนี่ยนี่เนี่ยส่ง
0: มาตอนนี้มีเอชเกมนะดูกีฬาเลยนะกรุบกรอบหมด2ถุงอ่ะ
1: โอ้อดไม่ได้นะอาจารย
0: ์กินเคลื่อนเคี้ยวกรุบกรุบเคี้ยวเพลินดูเพลินไม่รู้สึกก็กินไปเท่าไหร่แบบหมด2ถุงเลยนะครับอันนี้คืออันตรายนะครับสนุกฟังของกรุบกรอบที่อย่าซื้อมานะครับถ้าซื้อมาต้องกินให้หมดเสียดายตังค์อ่ะ
1: ใช่ๆ
0: นะคุณอ้วนนะครับสนุกฟัง
1: นะคะมีคุณผู้ฟังแชร์มาบอกมีคนไข้จำนวนมากนะครับอาจารย์ที่เขาบอกกินยาตามหมอสั่งแล้วฉันจะกินชานมไข่มุกหรือจะกินของหวานเท่าไหร่ก็ได้ความจริงแล้วมันคืออะไรครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็คือคุณต้องมีปีผลตรงนี้มากครับพฤติกรรมที่คุณปรับมีผลถึง 50% บางคนตั้งไว้60จับตัวเลขกลมๆเลยยาที่หมอให้มีผลช่วยเมนเทนแนนซ์ลดมันลงมามีผลแค่ 40% และไปต่อเรื่อยๆแต่พฤติกรรมคุณ 60% เนี่ยครับก็คือ3อ่างนี่แหละครับอาหารออกกำลังกายและอารมณ์จิตสำนึกนี่แหละครับ
1: นะคะหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันกินยาหมอมันก็ป้องกันได้แต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะคุณจะให้หมอทำงานหนักคนเดียวก็ไม่ได้นะถึงหมอจะสั่งยามาให้คุณแล้วคุณก็ต้องช่วยหมอด้วยนะ
0: ใช่ครับถูกต้องเพราะว่ายาที่รักษาปัจจุบันนี้ความรู้การแพทย์ที่เจริญขนาดนี้มันไปได้ขนาดนี้เองนะไม่สามารถไปล้างออกมาทั้งหมดให้เกิดเป็นคนหนุ่มคนสาวใหม่ไม่ใช่ครับเพราะโรคมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะครับเราสามารถจะยันมาให้อยู่แค่นี้ยากำเริบเสริมสันนะโรคป
1: ุ
0: ๊บซบหน้าลงยาเหนื่อยหัวขึ้นมาเด็ดขาดหมอก็ไปทำยาหน้าที่นี้แต่ละที่ที่ร่างกายคุณจะดีใช้ชีวิตได้ดีคือคุณหน้าที่คุณเองคือ 60% หลัง ปรับพฤติกรรมถ้าเป็นเบาหวานคือ3 อ่างครับ

0: มีคุณผู้ฟังบอกชานมครับอาจารย์คือเบาหวานครับอาจารย
1: ์ผมไม่เคยกินไม่เคยรู้จักว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วซื้อยังไงเลยนะ
0: น
1: ี่พูดตรงๆเลยครับพอดีในปั๊มมันมีร้านเท่านี้เยอะ
0: เยอะอาจารย
1: ์แต่ผมเคยแวะร้านพวกนี้รับรองได้ไม่ชอบแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องไปแตะต้องกับราคาแพงๆเหล่านั้นด้วยแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เขาไม่เคยซื้อนะครับ
0: ค่ะถ้าพออ่านข้อความนี้อาจารย์ต้องประทับใจแน่นอน
1: ครับ
0: อาจารย์ครับผมดื่มเบียร์แทบทุกวันปีนี้เข้าพรรษางดดื่มน้ำหนักลดไป 3-4 กิโลรอบเอวก็ลดลงเกือบ5เซนครับอาจารย
1: ์ไหนเห็นมั้ยวัดรอบเอวเลยครับมันลดให้เห็นชัดเจนมันซื่อสัตย์มากครับวัดรอบพุงวัดเองเลยมีสลับสักสลับนึงไม่กี่ตังค์ที่ผมเชื่อว่าผมเชียร์ให้บริษัทต่างๆในปีนี้ปีใหม่ทำของแจกลูกค้าที่ท่านคิดว่าเขามีคุณค่ากับท่านที่บริษัทท่านทำตลับเม็ดแจกดีกว่านะครับพกง่ายสวยๆอย่าให้หนานักใส่กระเป๋าเก่งได้ปัดรอบพุงตัวเองและภรรยาและลูกสาวลูกชายในบ้านได้นะครับ
0: นะคะเวลาหมดคุณผู้ฟังวันจันทร์จะมาพบกับอาจารย์หมอกันอีกนะคะอาจารย
1: ์ซีรีส์หน้าสัปดาห์หน้าผมคิดว่าถ้าเราถูกใจก็ได้เพราะว่ามีการพูดในรายการนี้บ่อยๆนะครับความดันโลหิตสูง
0: โอ้ชอบอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย
1: ์ NCD แล้วท่านหลังคือ NCD อันหนึ่งที่คนไม่นึกถึงแล้วมันทำให้คนตายปีละ 400,000 คนร่วมกับเบาหวานพร้อมหลังเบาหวานความดันเป็นผู้ถือธงนำหน้าขบวนการนี้สองสามคนแรกในหัวขบวนทีเดียวนะครับท่านฟัง
0: นะคะวันนี้จะหมอปัญญาต่อน้อยลาไปพร้อมๆกัน
1: สวัสดี
0: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวาไรตี้ทาวเวลพบกับเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนนี้กับผมเม้งพิพัฒน์และก็พี่ก้าลินทร์ครับอีกสักครู่พี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับในวันพุธที่30กันยายน2569ครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆนะฮะบางจุดก็เริ่มคลี่คลายบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังนะครับแดดออกแล้วเรียบร้อยที่ระยองนะครับแดดแฉมา2วันติดที่กรุงเทพมหานครก็แดดแฉมา2วันติดเหมือนกันใครยังไม่ได้ซักผ้ารีบซักนะฮะเพราะว่าจะมีเวลาอย่างนี้อีกสัก 4-5 วันครับเพราะว่าทางกรมอุตุคาดการปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับคาดว่าจะมีฝนตกนะฮะในช่วงของวันที่ 5-8 ตุลาคมมีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยหลายพื้นที่ก็จะมีปริมาณน้ำฝนตกมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะรายงานให้เรียบร้อยเลยนะก็ในส่วนของตัวที่ฝนตกหนักนะครับเข้าไปดูที่เพจของวาไรตี้ทาวเวลนะครับผมแปะไว้แล้วจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับก็จะเป็นจุดที่มีสีแดงนะฮะเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีฝนตกหนักหรือเรื่องเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากนะครับกราบขอขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยฮะสวัสดีครับพี่แจ้งครับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมครับสวัสดีฮะ
6: สวัสดีครับคุณเหม่งครับนี่เราเป็นเขาเรียกว่าผู้ประสบภัยร่วมนะ
5: ร่วมที่ผมไม่ค่อยประสบภัยสักเท่าไหร่ครับพี่แจ้งฮะบ้านน้ำ
6: อ๋อบ้านคุณเหม่งไม่ประสบหรอกบ้านคุณเหม่งสูงแต่บ้านผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงแต่บ้านผมต่ำก็คือในผมเป็นแก้มลิงของแถวลาดพร้าวสุทธิสารครับ
5: ช่วยรับผมก็พื้นที่ข้างเคียง
6: รับน้ำจากพื้นถนนลาดพร้าวและถนนรัชดาภิเษกในวันที่คืนนั้นน่ะผมบ้านผมอ่ะน้ำท่วมก็คือเข้าบ้านเลยนะครับท่วมคือเข้าไปในบ้านเลยครับเข้ามาชั้นหนึ่งเลยครับก็คือแต่ว่ารอบข้างบ้านผมซึ่งก็จะมีบ้านผมกับบ้านคุณอาบ้านญาติเนี่ยจะสูงเท่ากันเนาะก็จะโดนเหมือนกันหมดแต่ว่าบ้านใหม่ๆที่มาอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันเนี่ยก็เขาก็ถมสูงแล้วไงเขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถนนน่ะท่วมครับก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเข้าใจผู้ที่ท่วมอยู่อย่างมากมากมาทุกปีผมโดนทุกปีครับผมจะมีปีละครั้งได้ล้างบ้านฮะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ก็วิดน้ำกันไปแต่ว่าครั้งเนี้ยที่มันหนักหนาหน่อยก็เพราะว่าผมเนี่ยไปทำงานตอนกลางคืนเนาะในคืนวันนั้นแล้วก็ฝนตกทั้งวันนั่นแหละแล้วก็ผมกลับมามืดแล้วอ่ะก็ผมก็เลยเตรียมตัวไม่ทันก็เลยต้องก้มหน้ารับกรรมรับชะตากรรมไปแล้วก้มหน้ารับกรรมร่วมกับพี่ๆน้องๆชาวกทมในอีกหลายๆเขตกันไปครับ
5: ครับคือโดยปกติเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการรับมือระดับนึงแล้วมีประสบการณ์ในการรับมือน้ำเข้าบ้านใช
6: ่ไหมใช่ผมก็จริงๆบ้านผมก็มีเขื่อนมีอะไรป้องกันนะมีระบบแบบที่ผมออกแบบไว้ในระดับนึงที่แบบช่วยได้ในถ้ามันไม่ได้ขนาดเนี้ยถ้ามันไม่ได้ขนาดนี้ซึ่งก็อันนี้ไม่โทษใครนะไม่โทษอะไรกันก็ถือว่าเป็นแบบมันเป็นธรรมชาติอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ก็ตอนนี้ก็คือว่าน่าจะมีเหตุที่เห็นคนอื่นแล้วก็เห็นแบบว่าคนที่ติดอยู่ที่อย่างที่คลองจันหรือแถวแถว นวมินทร์หรือหลายๆที่อ่ะในเขตด้านตะวันออกเมื่อวานก็ไปทำงานไปรับส่งเพื่อนมาก็ไปก็เขาออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องไปรับมาอย่างเงี้ยไปรับไปส่งอย่างเงี้ยครับนิดนึงเพราะว่ารถผมสูงหน่อย
7: ฮะ
6: ก็ได้ทำหน้าที่ก็รู้สึกดีเนาะแล้วก็มีงานแบบว่าไปช่วยงานจิตอาสาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แต่ว่าตัวเองก็ประสบภัยซึ่งผ่านพ้นไปก็ยังช่วยใครไม่ได้เต็มที่ครับแต่ก็ส่งกำลังใจนะฮะให้ทุกท่านนะก็ใจร่มๆแล้วก็ทุกหน่วยงานก็กำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะครับทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการกุศลเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นส่วนที่เป็นราชการที่เขาก็ทำกันเต็มที่แหละครับผมว่าก็ต้องส่งกำลังใจให้กันอย่าพึ่งชี้นิ้วอ่ะอย่าพึ่งชี้นิ้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใจเย็นๆนะครับแต่ว่าคนที่เดือดร้อนผมเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เห็นใจมากๆเลยครับครับ
7: ครับก็ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่ว่าก็อยากให้นึกถึงคำท่านนายกพูดนะฮะคือเขาด่าก็ให้เขาด่าไปถ้าเป็นเราด่าเองอาจจะด่าหนักกว่าเขาสิ
6: ก็ผมว่าโดยบทบาทแล้วก็
7: โดยบทบาทตอนนี้ท่านนายก
6: โดยการสั่งการเอาตามตรงจริงๆนายกไม่ต้องลงไปลุยน้ำก็ได้ครับ
7: เออครับ
6: คืออันนี้แบบว่าด้วยความเคารพนะไม่ได้ผมไม่ได้เป็นสีอะไรหรือไม่ได้เป็นเข้าข้างอะไรท่านสั่งการเถอะจบครับคือแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกทางใจนะถ้าท่านมาเยี่ยมเขาก็คนไทยก็มีกำลังใจอ่ะก็เห็นว่านายกอยู่ในพื้นที่แต่จริงๆแล้วงานมันเป็นงานของพี่ข้าราชการนะพี่ที่เป็นอาสานี่ 100% อยู่แล้วเขาทำด้วยไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วเนาะคุณเหม่งจิตอาสานี่ไปทำโดยคือเห็นความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะเนี่ยผมก็อันนี้ยกย่อง 100% อยู่แล้วแล้วก็แต่จริงงานประจำก็เป็นงานของข้าราชการซึ่งก็ต้องประสบภัยนะคุณเอง
7: ก็คนละไม้คนละมือไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือหัวขยับอะครับหัวขยับวิ่งเข้าไปถึงคลองจันแต่คลองจันนะหางก็ตามแหละผมว่านะ
6: ก็ต้องเข้าไปให้ลึกก็ดัดเสียงสะท้อนจากแต่คอนจันนะก็ต้องเข้าไปให้ลึกให้ถึงข้างในให้ได้ครับก็จริงๆแล้วก็มีจริงๆแล้วก็ด้วยโรงครัวพระราชทานนะอันนี้ก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นคนไทยก็ประสงค์นิกรก็ต้องกราบอ่ะนะก็คือมีทันทีที่เกิดเหตุก็มีโรงครัวพระราชทานมอบมาผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วหมายความว่าพระองค์พาเนาะก็ยังมีสิ่งที่พระองค์ท่านแบบตั้งปฏิทานไว้แล้วก็ยังมีคนที่เชื่อในปฏิทานของการช่วยเหลือผู้คนน่ะก็ยังรวมตัวกันมีอาสาจากพัทลุงอาสาจากนครศรีธรรมราชที่ผมได้เจอเนาะมาอาสาจากจังหวัดปราจีนบุรีที่เสร็จงานที่ปราจีนบุรียังไม่เรียบร้อยดีเลยคุณเหม่งแต่มันที่มันหนักอ่ะก็ขับรถตรงเข้ามาอาสาจากนครนายกอาสาจากภาคเหนือบางส่วนเนาะแต่ว่าในพื้นที่เขาก็ต้องทำงานนะคุณเหม่งคือมันท่วมเยอะทั่วทุกประเทศทั้งประเทศนะเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวครับครับ
7: ก็ไปที่นอกๆอย่างเช่นที่พัทยาชลบุรีนะครับไล่เรียงไปถึงระยองที่มีข่าวหนักๆหน่อยระยองที่หนักเนี่ยทางฝั่งแซงยังไม่เท่าไหร่มีแค่ข่าวลือว่าไม่ข่าวลือหรอกมีแค่ข่าวว่าเขื่อนรับน้ำเต็มที่กัดอ่างเก็บน้ำบางที่เต็มเริ่มร้าวก็เฝ้าระวังกันไปแต่ว่าก็ยังไม่หลุดยังไม่รั่วยังไม่แตกนะครับ
6: ก็
7: ต้องตัวเมืองบ้านเทไล่ย้อนไปทางทับมาติดรอยต่อกับสัตหีบเชื่อมกับชลบุรีทางฝั่งนั้นมันก้มหนัก
6: ใช่หรือเอาตามตรงนะคุณเหม่งเนี่ยลายคลองรอบริมคลองที่เกี่ยวข้องกับคลองประเวศบุรีลมใช่ไหมคลองสามวาคลองรังสิตนะประยุรศักดิ์คลองบางบัวคือคลองที่รับน้ำจากทางตะวันออกทั้งหมดอ่ะคุณเหม่งตอนเนี้ยหรือแม้แต่แบบว่าทางคลองเจ้าพระยาสุเรนถูกไหมทางนั้นอ่ะหรือคลองตัวคลองแสนแสบเองอ่ะที่ระดับน้ำมันล้นเขื่อนออกมาเนี่ยผมว่าก้อนเนี้ยชาวบ้านที่อยู่รอบข้างเนี่ยที่เป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นดีเป็นเขาว่าเป็นส่วนที่รับน้ำอ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดแบบเป็นจุดๆอ่ะคุณเหม่งไปโดยตลอดเนาะไม่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยถนนใหญ่แห้งแล้วแต่ถนนใหญ่มันแห้งไงถนนใหญ่มันสูงแต
7: ่
6: พื้นที่เหล่านั้นเป็นที่ลุ่มต่ำมันก็ต้องยังเขายังต้องต่อสู้กับการรับน้ำอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งความช่วยเหลือกันเมื่อวานนี้ผมขับรถมาแถวเมื่อวานผมไปลาดกระบังอ่ะคุณเหม่งก็คนก็เอารถขึ้นมาจอดอยู่บนสะพานเต็มเลยนะหมายความว่าก็ต้องจอดอย่างนั้นเพราะว่าข้างล่างมันจอดไม่ได้แม้แต่
7: น้ำมันขังอยู
6: ่น้ำมันขัง50-50เซนอยู่นะคุณเหม่งคือเมื่อวานผมขับผ่านด้วยฟอร์จูเนอร์สปอร์ตไรเดอร์ผมสูงๆเนี่ยก็ยัง บางจุดก็ยังน้ำกระทบท้องรถเลยนะคือสูงจริงๆก็คือโอ้อยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์นิดเดียวเองอ่ะแต่มันลึกจริงๆคุณเองมันเป็นเส้นทางที่ต่ำลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจุดบรรจบของสองคลองเนาะตรงนั้นมันเป็นคลองที่คลองเชื่อมกันอยู่อย่างเงี้ยเพื่อแน่นอนเพื่อก็ทั้งหมดทั้งปวงก็คือมันเป็นที่ลุ่มรับน้ำนอกเขื่อนสุวรรณภูมิอ่ะคุณเองนี่แหละฉะนั้นก็จริงๆแล้วผมก็เขียนบทความไว้หนึ่งเรื่องเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของ3 S อ่ะคุณเหม่งตอนนี้ก็คือระบบที่บกพร่องซึ่งเราไม่ตำหนิใครนะแต่เราวิเคราะห์เชิงบวกนะก็คือการเป็นไซโลของการบริหารราชการแผ่นดินเนาะที่ทำให้ทุกอย่างมันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องระบบเนาะอันที่2ก็คือว่าสโลก็คือว่าเราต้องรอการสั่งการอ่ะบางทีมันก็ไม่ออโตเมติกที่มันวิ่งเราไม่เคยมีแผนระยะแผนการรับมือเนาะและอันสุดท้ายคือช็อตเรามองอะไรสั้นเกินไปเสมอเลยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นบทเรียนแล้วเราก็ต้องถอดบทเรียนเนี้ยเอามาใช้ให้มองคงต้องมองการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวและระยะที่เมืองซุดตัวมากขนาดนี้ในปี2575ที่แบบจะมีวิกฤตกว่านี้คือตอนเนี้ยมันต้องมองไปถึงอีก5-6ปีข้างหน้าแล้วครับ
5: ครับ
6: ก็จริงๆแล้วจะมาเล่าเรื่องท่องเที่ยวล้านลาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าบรรยากาศแต่ว่าก็ไม่ได้จะเล่าแต่เรื่องน้ำท่วมจนแบบเราบ่นหดหู่นะก็อยากให้กำลังใจแล้วกันแล้วก็ลองดูภาพรวมของการจัดการครับก็จริงๆแล้วบางส่วนก็เป็นส่วนที่ดีแล้วในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครเนาะก็นักท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวอ่ะยังเดินหน้าไปได้นะครับยกเว้นกรณีกระเป๋าติดค้างที่สุวรรณภูมินี่แหละอันนี้ผมกังวลกว่าน้ำท่วมอีกคุณเ
5: อกจะพบกับภาพลักษณ์ของประเทศอย่างแรงเลยนะ
6: ใช่อันนี้สาหัสกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้ยาวนานขนาดนี้เลยคือต้องพูดจริงๆเลยว่าเป็นการแก้ไขที่ล่าช้าเกินไปมากคุณเหม่งครับก
5: ็มันมีเรื่องแปลกๆอยู่ว่าเช่นว่าเมื่อวานผมก็พูดแต่ว่าแหมมันก็อย่างวันนี้ก็ยังขอพูดอยู่ดีว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้กับแค่สายการบินเดียวเอง
6: ก็จริงๆตรวจสอบ
5: นะเขาก็ออกมาแถลงข่าวแล้วแต่ว่าก็มันไม่สมเหตุสมผลกับเรื่องที่เขาพูดเลยนะ
6: อ๋อ
5: ก็จริงๆระดับนี้ครับ
6: มีก็คือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของสองเรื่องที่ทุกท่านน่าอาจจะทราบแล้วแต่ว่าผมขออนุญาตเล่าขยายความนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือไม่พลาดสิ่งใครนะก็คืออันแรกคือเรื่องสัญญาการเป็นการรับกระเป๋าและการสัญญารับสัมปทานรับกระเป๋าการจัดการกระเป๋าก็คือในสัญญานั้นน่ะก็คือมีบริษัทที่ได้รับสัญญาสัมปทานอยู่3บริษัทคือเหม่งครับก็การบินไทยเป็นหนึ่งในนั้นเนาะสัญญายาวนานมากหลาย10ปี30ปีเลยคราวนี้เขาก็การเป็นสัมปทานในนั้นเนี่ยเขาก็รับจัดการกระเป๋าให้กับหลายสายการบินครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาย่อยลงไปเขาก็แต่ละสายการบินที่ภาคพื้นดินของ TG แล้วกันนะเราเรียกว่าภาคพื้นดินนะคราวนี้ผมแยกส่วนนะไม่ได้เหมารวมทั้งองค์กรนะส่วนที่ทำงานดีส่วนบินส่วนอะไรเขาไม่ได้มีปัญหาคนละเรื่องกันแต่ว่าคิดว่าส่วนจัดการกระเป๋าละกันส่วนจัดการกระเป๋าเนี่ยมีอีกองค์มีอีกหน่วยนึงที่เป็นหน่วยจัดการกระเป๋าอ่ะเขาก็ไปรับจัดการให้กับสายการบินย่อยอ่ะคุณเหม่งคราวนี้การทำสัญญาให้กับสายการบินย่อยต่างๆเนี่ยมันมีค่าปรับเขาก็คงใช้วิธีการก็คือต้องโยกคนไปทำให้สายการบินอื่นก่อนเพราะมันมีค่าปรับเขาไปรับจ้างไงถูกไห
5: ม
6: แต่พอของตัวเองอ่ะก็ที่หลังแต่ความหนักก็คือของตัวเองที่หลังเนี่ยมันกลายเป็นของตัวเองเนี่ยเยอะสุดคุณเหม่งเพราะเราเป็นหับการบินไทยก็หับการบินก็อยู่ที่ประเทศไทยเนาะอันนี้ตรงกับที่ท่านดีเลือกพูดเลยนะผมก็ฟังแล้วเรียบร้อยทั้งหมดก็ผมคิดว่าคนไทยเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เข้าใจไม่ได้ว่าจัดการไม่ได้ได้ยังไงมันล่าช้าและค้างมากขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื
5: ่
6: อ
5: รับทราบเหตุผลแต่รับไม่ได้กับผลที่เกิดขึ้น
6: ใช่
5: ยังไงก็รับไม่ได้องค์กรระดับนี้ต้องมีความสามารถในการรับมือรับสถานการณ์มากกว่านี
6: ้ใช่มันหนักเกินไปที่จะมีที่ทุกไฟท์แล้วจัดการไม่ได้เลยอ่ะคุณเหม่งคือไม่มีคนจัดการเลยมันหนักเกินไปเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสภาพของคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็อิดโรยเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถทนกับความมากกว่าที่เรียกว่าโอเวอร์ซัพพลายนะโอเวอร์การ
5: โอเวอร์
6: โหลดของการรับมือ
5: รับมือ
7: รับมือกับปัญหาหน้างานคอมเพลนหน้างานโอ้โหแล้วก็ปะทะกับปะทะกับนักท่องเที่ยวนักเดินทางลูกค้าตลอดนะเขาก็ต้องถามเขาก็ต้องมาถามว่าจะเพื่อนจะดีเลยไหมกระเป๋าจะได้เมื่อไหร่โอ้กระเป๋าขนาดดีนะคนมาถามก็คงเท่ากับกระเป๋าแหละ
6: โอ้ยคุณหนึ่งก็คนถามว่าก็ติดค้างอยู่ 8,000 ก็คนถามว่า 8,000 ไงถูกป่ะก็แล้วก็ถามก็ติดค้างอยู่ 8,000 เนี่ยเห็นไหมล่าสุดข่าวคือ 8,000 นั้นประเด็นย่อยกว่านั้นก็คือว่าทำไมถึงเกิดได้อันนี้ชัดเจนเรื่อง power manpower เนาะในการบริหารจัดการนะ manpower ไม่มีงั้นการที่ manpower ไม่มีก็ต้องแก้ปัญหา2ข้างก็คือจัดการล่าช้าก็ต้องเติม manpower การเติม manpower อ่ะมีหลายวิธีมากครับผมเข้าใจนะแบบว่าไม่มีคนมีสกิลมาทำงานไม่ได้เนี่ยแต่ประเด็นที่ย่อยกว่านั้นก็คือว่าแต่คนมีสกิลมีที่อื่นนะคุณเม่งคือมีที่สายการบินอื่นไงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความต้องหยิบยืมได้เนี่ยนี่แหละเนี่ยสำคัญที่สุดหรือคุณต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคุณหยิบยืมไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยแหละก็ต้องถอยกลับไปถึงรากของปัญหาเรื่องค่าแรงเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆซึ่งผมไม่ก้าวล่วงนะนี่แบบว่าแต่ละองค์กรก็มีรายละเอียดของมันแต
7: ่
6: เมื่อคุณหยิบยืมไม่ได้คุณแก้ปัญหาล่าช้าผลด้านลบทั้งหมดก็ต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณปฏิบัติแต่ปัญหามันมากกว่านั้นก็คือว่าปัญหานี่สายการบินนี่เป็นสายการบินแห่งชาติไงถ้าคุณเป็นสายการบินที่เป็นเอกชนขอโทษนะเป็นเอกชนผมก็คงไม่กล้ามาพูดอย่างนี้นะเพราะว่าก็เป็นเรื่องปัญหาของเอกชนเนาะคุณเหม่งถูกไหมก็คือเป็นปัญหาเชิงธุรกิจแต่บังเอิญท่านมีโลโก้ติดว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติได้รับเกียรตินี้ดังนั้นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศนี้นี่แหละคือสิ่งที่คนไทยเขามีสิทธิ์ตำหนิครับเท่านี้เลยเรื่องอื่นเขาไม่ตำหนิหรอกถ้าคุณเป็นบริษัทแบบกขคงจถูกไหมก
7: ็
6: บริหารจัดการไม่ได้ก็จะต้องรับกรรมไปในเชิงงบกำไรขาดทุนต่างๆหรือคนหมดความไว้วางใจคนหมดความน่าเชื่อถือเนาะแต่นี่มันเป็นเรื่องของชาติด้วยอ่ะเออเนี่ยสำคัญที่สุดครับ
7: คนที่อยู่ข้างในพนักงานที่อยู่ข้างในครับก็อาจจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้แต่ว่าการบินไทยก็ยังอยู่กับพวกเราตลอดไปนะที่สังคมกับประเทศไทยตลอดไปก็ถือว่าเรื่องพวกนี้ก็เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับเป็นเคสตี้หาทางแก้ไขปัญหาถ้าเกิดขึ้นในอนาคตก็แล้วกันคนของการบินไทยอ่ะรุ่นก่อนหน้านี้ก็เป็นกับผมทุกคนเลยพอเปลี่ยนรุ่นใหม่รุ่นนี้ไม่รู้จักใครสักคนเลยนะก็ถือว่าเขากู้กอบกู้ฐานะของสายการบินแห่งชาติให้กลับมามีกำไรได้เพราะว่าก็เก่งมากแล้ว
6: ก็คนละเรื่องกันอีกนะก็เป็นคนละเรื่อง
7: แต่ว่าความสามารถในการรับมือขอบกู้สายการบินในแง่ของฐานะทางเศรษฐกิจอ่ะเขาก็ถือว่าเขาก็มีผลงานผมมองว่าอย่างน
6: ั้นใช่ก็ผมว่าผมแยกเรื่องนะผมชื่นชมเรื่องการกอบกู้ผมชื่นชมเลยนะชื่นชมแล้วก็ยกย่องเลยนะยกย่องและจริงๆผมยกย่องตั้งแต่รุ่นที่ตั้งขอโทษนะตั้งแต่โควิดที่ออกมาทอดซาลาเปาแล้วอ่ะคุณเหม่งทอดปลาท่องโกอ่ะผมยกย่องเลยนะยกย่องแล้วก็ชื่นชมมากๆถึงสปิริตของความรักในองค์กรเนาะคุณเหม่งและก็ไม่แปลกใจที่ทำไมเราถึงต้องไปซื้อปลาท่องโกการบินไทยล่ะก็เพราะเรารักแบรนด์นี้ถูกไหมนี่เนี่ยก็ใครรักล่ะมีคนต่างชาติมาซื้อปลาท่องโกเหรอไม่มีคนไทยถูกไหม
7: ฮะ
6: คนไทยก็ไปกินอาหารผมก็เป็นคนหนึ่งด้วยที่ขับรถไปที่สำนักงานใหญ่การบินไทยแล้วก็ไปนั่งกินอาหารที่เขาทำเพื่อตอนโควิดอ่ะคุณเม่งครับเพื่อกอบกู้สถานการณ์อ่ะที่มีเปิดร้านอาหารเปิดครัวเปิดบ้านการบินไทยเอาเก้าอี้ของบนเครื่องบินมาทำเป็นโต๊ะเนาะถูกไหมมาทำเป็นร้านอาหารผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปให้กำลังใจอ่ะเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับก็คือคุณเป็นสายการบินแห่งชาติคุณควรรักคุณเพราะสิ่งนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แปลกที่คุณต้องกอบกู้สถานการณ์และไม่แปลกที่เวลาคุณทำผิดอ่ะคุณจะโดนหนักกว่าคนอื่นก็เพราะเวลาคุณทำดีเขาก็ให้แต้มคุณมากกว่าคนอื่นไงมันทั้งหมดและลบอ่ะคุณเม่งครับ
7: ครับอ่ะมีเวลาก่อนที่จะไปพักกันไปกันที่ข้อความครับไปกันที่ข้อความที่ไลฟ์ YouTube คุณสุวิทย์ครับสวัสดีพี่กรณ์เช้าๆวันนี้น้ำลดแล้วได้ขับรถไปหน้าสาราการที่ริมเขื่อนเพื่อดูแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปลายก่อนออกอ่าวไทยวันนี้น้ำสูงและสีแดงไหลเร็วกว่าปกติเหตุที่น้ำไหลแรงเข้าใจว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมามากครับ
6: ครับก็
7: เร่งระบายน้ำกันนะ
6: จริงๆเร่งระบายน้ำแล้วก็จริงๆเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างที่พี่ธรโพสเนาะอันนี้อาจารย์ธรก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุทรส

0: ด้วยนะทางหลวงเขาก็อนุโลมเน
1: า
0: ะคุณเม่ง
1: ให้ขึ้นมาพิเศษครับก็ขึ้นทางด่วนฟรี
0: ฮะทางพิเศษด้วยแล้วก็ทางหลวงให้มาจอดบนสะพานอะไรเงี้ยครับเขาก็อนุโลมอ่ะอนุโลมก็รู้อ่ะว่าทุกคนเดือดร้อนครับก็ให้มันผ่านพ้นไปด้วยกันช่วยกันครับเราไม่ตำหนิเรื่องน้ำท่วมนี่ผมไม่ตำหนิใครเลยผมรู้ว่ามันเป็นอุทกภัยมันเราต้องสู้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนแล้วเราก็สรรหาวิธีการป้องกันระยะยาวซึ่งกันและกันต่อไปเราก็มีหน้าที่พูดแล้วเราเป็นสื่อมวลชนเราก็พูดในทางที่โพสิทีฟบวกแล้วก็ไม่ชี้นิ้วแต่เราก็ให้สติสังคมด้วยครับครับ
1: บ้านที่น้ำท่วมแล้วทุกสิทธิ์ทำไงครับย้ายบ้าน
0: โอ้มันต้องย้าย
1: ครับจะไงดีครับพี่ก้า
0: ไม่ไหวก็ย้ายเถอะไม่ไหวก็ย้ายเถอะครับมันไม่ง่ายนะผมเข้าใจมันไม่ง่ายแต่ผมเข้าใจนะบ้านผมก็ท่วมไงแค่ที่ผมพูดอยู่เมื่อข้างต้นน่ะคือผมก็ติดไม่อยากย้ายผมก็ทำใจก็คือว่าชั้นหนึ่งของผมเนี่ยผมพร้อมรับน้ำผมพร้อมท่วมไม่เป็นไรก็คือผมก็จะเก็บของขึ้นไว้ที่สูงมีชั้นวางของแล้วก็เรียกว่า1ฟุตจากพื้นนี่ผมคลีนได้เลยคุณเม่งอารมณ์นั้นน่ะคือเตรียมพร้อมไว้ทุกปีว่าเพียงแต่ปีนี้มันมาดึกผมก็ประมาทไปหน่อยก็มีของวางที่พื้นบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เสียหายหนังสือลูกอะไรเงี้ยแบบว่าหนังสือเรียนของลูกอะไรก็ดันใส่กระเป๋าวางไว้มันก็ไม่ทันลืมไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอดที่ดูดฝุ่นอ่ะมันก็อยู่ที่พื้นไงลืมเก็บเนี่ยก็เสียหายไปบ้างแต่ก็ไม่สำหรับผมว่าของผมไม่เทียบเท่ากับพี่ที่เสียหายครับของพี่หลายท่านอีกเยอะเลยรอบๆตัวผมรวมทั้งในข่าวเนี่ยสูญเสียเยอะกว่าผมเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจเขานี่แต่คำถามก็คือว่าถ้าไม่ไหวกันไม่ไหวเราก็ต้องปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ไหวทนไม่ไหวก็ย้ายที่ครับมันบางทีมันติดเกาะได้หนักวะคุณเหม่งคือบ้านไม่ท่วมแต่ติดเป็นเกาะไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะแย่เหมือนกันนะ
1: คือจะเรียกว่าเกาะก็กระไรอยู่นะถ้าพูดถึงบ้านผมนะถ้าพูดถึงบ้านผมเพราะว่าน้ำที่ท่วมเนี่ยออกจากคือน้ำที่ท่วมในซอยออกจากซอยออกไปเนี่ยน้ำลึกประมาณครึ่งล้อรถมันก็คือเดินเลยก็นักระบาดหน่อยจะขับรถออกรถเก๋งก็ยังขับได้นะพี่ตาแต่ว่าไอ้บางพื้นที่ที่น้ำท่วมแบบ60 เซน 60 เซน
0: ใช่รถมันออกไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ครับก็เกิดว่าเกิดขึ้นครั้งเดียวเองต้องเอารถกระบะมาใช้อ่ะ
0: ผมจะวิ่งบอลเรื่อง
1: ตั้งแต่เก้าปีที่แล้วครับ
0: แต่ผมวิ่งวันเรื่องนี้นะคนที่ขับรถในหมู่บ้านนะครับที่น้ำท่วมขังอยู่อ่ะ
1: แต่ตอนนี้สิบนาฬิกาครึ่งนิดๆแล้วเดี๋ยวเราไปคุณก่อนไปพักฟังสิ่งน่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ไปพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: เที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหา

0: ารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
8: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์และก็พี่ก้าลินทร์ครับ
9: ครับก
8: ็ชอบเลยครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับอ่ะเชิญพี่ก้า
9: ลิฟต์ตัวเองสามารถมองเห็น SMSจากสถานีได้ด้วยอ่ะ
8: ก็เปิดจากไลฟ์ YouTube อ่ะครับแต่ว่า SNS นี่ไม่ได้ดูแล้ว
9: อ๋องั้นก็ตอนนี้อย่างมีอะไรไลฟ์ YouTube
8: มีไลฟ์ YouTube กับมีเพจ Facebook
9: SN99
8: ครับ

0: เพจแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องเราติดเกาะอยู่ทั้งคู่เราติดอยู่ในสถานการณ์ผู้ประสบภัยทั้งคู่นะฮะตอนนี้ก็
1: แต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มที่คลายนะพักผ้าได้แดดดี
0: ก็ตอนนี้มีเรื่องนี้ที่ต้องวิงวอนเมื่อกี้พูดทางไว้ก็คือสำหรับท่านที่ขับรถสูงน่ะขับรถสูงเน
1: า
0: ะขอเวลาขับอ่ะให้ระมัดระวังน้ำที่มันกระเซ็นเข้าบ้านเขาอะครับครับบางทีน้ำบ้านเขาดีอยู่แล้วเขาเช็ดเสร็จแล้วอะคุณเม่งเรียบร้อยแล้วท่านขับแล้วมันสาดเข้าไปอีกรอบนึงอะนึกออกไหมมันคลื่นมันแรงอะท่านขับเบาเบาเบาๆค่อยๆไปฮะปลอดภัยด้วยนะเกิดอะไรขึ้นก็ตัดสินใจได้ช่วงทันแล้วก็ไม่กระทบผลกระทบต่อคนอื่นให้น้อยลงหน่อยแล้วมันก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมืออะครับอันนี้นะก็วิงวอน
1: ผมวันเสาร์เนี่ยผมขับรถมาโอ้โหลุยน้ำคลื่นซัดเขาไม่ได้ซัดเข้าบ้านนะบ้านเขาสูงแต่ตัวเขามีสองสามีภรรยามาทำอะไรไม่รู้เป็นอยู่หน้าบ้านตัวแช่น้ำไปสักถึงหัวเข่าแล้วมั้งครับครับครับอย่างนี้เลยผมขึ้นไปโดนเขาอะผมไม่อะไรเลยนะผมไม่รีรอนะผมไขกระจกยกมือไหว้ขอโทษครับด้วยความเสียใจ
0: ใช่คือบางคนแบบบางทีแบบท่วมระดับแบบหน้าขานะคุณเหม่งนะแบบว่าเมตรนึงอ่ะก็เมตรเกือบเมตรนะแบบว่า60 70เซนอย่างเงี้ยแล้วก็เติมคลื่นเข้าไปนี่บางทีเป็นเมตรเลยนะมันสูงนะมันสูงรถใหญ่ๆอ่ะรถบรรทุกรถเมย์อย่างเงี้ยโอ้โหไปอูเลยอ่ะผมเห็นแบบน้องคนนึงเนี่ยในคลิปนะผมดูแบบเดินอยู่ลาดพร้าววันที่ท่วมหนักๆ
1: คร
0: ับไปอูเลยแบบน้ำกระแทกปังเข้าไปนี่โอ้โหติวไปชนรั้วเลยคือมันหนักจริงแต่ก็เข้าใจที่รถเมย์เขาก็เร่งเครื่องเพราะว่าเขากลัวดับไงเขากลัวดับเขาก็โอ้โหก็ต่างคนก็ต่างกังวลโอ้โหไอ้คนประสบภัยก็หนักเลยถ้าจะจมน้ำลงไปโอ้โหแบบเห็นแล้วก็สะท้อนใจเน
1: า
0: ะแต่ก
1: ็อย่างนี้ครับแล้วแต่อย่างนี้ครับก็ที่จะไม่ตก
0: ครับครับไม่มีอะไรก็ตามนั้นเลยครับก็ต้องระมัดระวัง
1: แต่อย่างนี้ครับพี่ก้าคือพื้นที่น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนแต่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าไม่ถึง15-10%ของกรุงเทพมหานครนะ
0: ครับ
1: ยังมีพื้นที่แห้งอีกหลายพื้นที่เลยฝั่งคนยังไม่มีน้ำท่วมเลยไม่มีน้ำท่วมขังเลยฝั่งพระนครโซนที่ผมไปช่วงทำงานช่วงวันเสาร์เนี่ยแห้งเหือดไม่มีอะไรเลยฮะขับรถจากปากซอยวิ่งมาตลอดอุดมสุขไล่ขึ้นมาพระรามสี่เข้าเยาวราชแห้งหมดเลยฮะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าแต่ในพื้นที่ที่เขาประสบภัยเนี่ยเขาก็ประสบภัยหนักกันจริงๆนะฮะ
0: ใช่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะกลับมาเล่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของเราคุณเม่ง
1: ครับก็กรุงเทพยังได้ในความหมายที่ผมพูดถึงนะยังมีหลายพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวใครที่แบบอยู่บ้านแล้วเซ็งๆน้ำท่วมนะก็ลองลุยน้ำออกมากินหาของกินอร่อยเยาวร่มเยาวราชตลาดนงไม้สวนปูอะไรเงี้ยเออฮะเราก็ลองเดินทางมากันได้นะครับรถไฟฟ้า MRT ก็เดินทางกันได้นะปลอดภัยนะครับ BTS ก็ยังใช้บริการได้นะคร
0: ับอันนี้ต้องชื่นชมนะผมก็ต้องชื่นชมระบบการจัดการของ MRT กับ BTS นะอันนี้ก็แบบว่าขอชื่นชมเลยวันที่หนักที่สุดก็ยังรอดคุณเหม่งพูดกันตรงๆนะก็แบบไม่ล้มไปกับระบบอื่นอ่ะไม่ได้ล้มไปกับระบบบนดินอ่ะก็ยังเป็นระบบใต้ดินที่เชื่อถือได้แล้วก็ไม่ล้มไม่หยุดแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยรวมทั้งการจริงๆเนี่ยมันทำให้มองเห็นนะว่าจริงๆแล้วการมีทางเลือกของการเทินทางเนี่ยผมก็พูดบ่อยๆนะเรื่อง travel logistics อ่ะมันทำให้คนเนี่ยสามารถเดินทางต่อไปได้แล้วมันก็ช่วยระบบช่วยทำให้เส้นเลือดต่างๆของร่างกายถ้าเกิดกรุงเทพเป็นร่างกายนะมันยังเดินไปได้คุณเองยังหายใจได้ยังมีเส้นอื่นๆเส้นเลือดอื่นๆที่หล่อเลี้ยงการเดินทางได้แม้น้ำท่วมสูงเนาะแต่ก็ยังผ่านเข้าไปได้ยังมีจังหวะที่สามารถเข้าเมืองชั้นในที่แห้งได้อ่านพูดกันตามตรงนะก็เพราะฉะนั้นก็ดีเลยขอบคุณพี่ๆที่ช่วยเหลือกันครับครับ
1: ครับไปที่ข้อความครับที่เพจ Facebook Variety Travel ครับคุณเบียร์บอกว่าผมคิดว่าปลูกแพอยู่งบเท่าไหร่ดีครับไม่น่าแพงฮะแต่ว่าคุณต้องมีที่ก่อนนะฮะ
0: มีปลูกแพอยู
1: ่นะครับหรือว่าจะเอาที่ที่บ้านตั้งอยู่เปลี่ยนเป็นแพเนี่ยผมว่าถ้ารีสอร์ทน่าจะไม่ไหวแล้วนะ
0: เป็นไอเดียที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าน้ำมามันก็ยกตามน้ำขึ้นไปฮะอารมณ์นั้น
1: ประมาณนั้น
0: เคยเห็นผมเคยเห็นของประเทศเนเธอร์แลนด์คุณเบ่งก็คื เป็นบ้านนี่แหละแต่ว่าเขาก็น้ำมาก็ยกขึ้นไปตามเพราะประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นปัญหาเดียวกันกรุงอัมสเตอร์ดัมกับประเทศกับกรุงเทพนี่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือนับวันเริ่มอยู่เตี้ยกว่าระดับน้ำทะเลเนาะครับก็เป็นปัญหาเดียวกันครับก็ต้องมีการจัดการที่ดีแหละตามนั้นเลยอ่ะ
1: ทำไมไม่มีใครชมทีมชาติไทยเลยเมื่อวานเอาชนะเหงียนเวียดนาม 2-0 แต่พี่หงส์แดงจิกไก่ไม่ต้องอวยนะครับมันคนละชั้นกันอีกนี่ผมเติมเองนะ
0: แหม
1: ไม่รู้ไม่ก็ตามไปบอลนะ
0: ผมจิกไก่ก็ธรรมดาคือแต่ผมตามผมเล่าได้คุณเมงผมอ่ะผมมีความกังวลบอลเอเชียมากๆเลยคุณเมงไม่รู้ทำไมเวลาเตะกันทีไรอ่ะดูมันรุนแรงคุณเมง
1: ครับ
0: ดูก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบเอาชนะเนาะมันมีความแข่งขันนะแต่รู้สึกเล่นแรงมากคุณเมงเล่นแรงแบบเล่นแรงมีเรื่องนอกเกมเยอะครับอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์เนี้ยคือผมรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะมันเป็นปัญหาของเอเชียเหมือนกันที่เวลาเราเล่นแรงแล้วมันก็เกิดความแรงปะทะมันสูงอ่ะครับแล้วก็นักกีฬาก็บาดเจ็บนะผมก็เห็นใจนักกีฬาบางคนนี่แบบโอ้ล้มกิ้งคมำหงายก็ไม่นับแบบว่าอาการโอเวอร์ด้วยโอเวอร์แอคกันอีกเรื่องนะแต่ว่าพวกไอ้ที่โดนจริงๆก็เยอะอ่ะคุณเหม่งครับ
1: ทำไมไม่โทษการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้น้ำท่วมและส่งผลต่อสายการบิน
0: คืออะไร
1: โ
0: ท
1: ษนะค
0: นละเรื่อง
1: ครับ
0: ไม่ผมพูดว่าคนละเรื่องข้อเหงียบนี้ครับถ้าอันนี้แบบว่าตัดกะผมนะผิดก็ตำหนิผมคนเดียวแล้วกันนะไม่เกี่ยวคุณเหม่งตากาผมแบบนี้ถ้าทุกสายการบินทำไม่ได้ผมรับได้คุณเหม่งแต่มันไม่ใช่สายการมันเป็นคนเดียวไงแล้วทำไมก็ผมก็ไม่แปลกใจดอนเมืองก็ท่วมนะคุณเหม่งดอนเมืองก็ท่วมพี่น้องรอบดอนเมืองก็เหมือนกันคนเหมือนกันก็แรงงานก็เหมือนกันก็เขาก็ต้องลุยน้ำออกมาเหมือนกันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีบางอย่างที่ผิดพลาดแล้วล่ะมันมีบางอย่างที่ผิดพลาดแน่ๆครับแต่บริหารจัดการน้ำท่วมผมก็พูดคนละเรื่องนะมันจัดการน้ำท่วมจัดการช้าเป็นปัญหาแต่ภัยน้ำท่วมเป็นธรรมชาติผมคนละเรื่องนะเนี่ยผมก็แยกเรื่องกันอยู่นะครับผมก็คิดให้ความเห็นแบบนี้ว่ามันช้าเกินไปผมไม่ได้บอกว่าอุ้ยมันปัญหาแล้วมันห้ามเกิดปัญหาแต่3วันมันช้าเกินไป
1: ครับ
0: กับความเป็นองค์กรใหญ่ขนาดนี้นะช้าเกินไปครับครับ acting ช้าเกินไปครับตามนี้ด้วยรักแต่ว่าตำหนิทั้งปวงนี้ไม่ซีเนียร์ไปที่ใครเลยก็ซีเนียร์ไปที่ระบบแล้วก็การจัดการที่ต้องปรับปรุงแหละครับครับให้กำลังใจคนแก้ไขนะครับยังมีเวลา 8,000 ใบช่วยกันทำช่วยกันแก้5วันก็เสร็จครับ
1: กลับมาเรื่องท่องเที่ยวกันฮะก็ตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เตรียมความพร้อมคือที่น้ำท่วมก็ยังไม่ต้องนะอย่างกาญจนบุรีราชบุรีราชบุรีเห็นนะสระบุรีน้ำมากันพอสมควรแล้วสระบุรีโดนไหมเนี่ยราชบุรีครับก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวเ
0: จอฮะอ๋อก็ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะเป็นแบบนี้ผมว่าประเทศไทยอ่ะความน่าสนใจคือในอดีตแล้วกันนะคุณเหม่งในอดีตไม่ว่าเราจะมีฤดูไหนเราก็มีงานท่องเที่ยวตามฤดูคุณเหม่ง
1: อ
0: ย่างฤดูน้ำเนี่ยเราก็มีงานแข่งเรือในอดีตนะแล้วก็ยังมีอยู่นะครับก็คือจริงๆแล้วเราอ่ะประเทศเราอ่ะทรัพยากรของการท่องเที่ยวของประเทศไทยอ่ะใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับฤดูกาลอยู่แล้วคุณเหม่งเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้สังเกตเพราะว่ามันอยู่กับชีวิตเราเนาะคุณเหม่งจริงๆฤดูนี้เป็นฤดูแข่งเรือถูกไหม
1: ครับ
0: กันยาตุลาเนี่ยไล่เลยพิกจิตพิกโลกตะพานหินไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคุณเหม่งนะมีเรือยาแล้วก็ลงไปถึงสุราษฎร์ธานีก็มีถูกไหมฮะนี่ครับคือประเด็นทักพระเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอะออกแบบความคิดเราออกแบบชุดความคิดอะเป็นเสน่ห์ของไทยเลยนะที่แบบเรามีชุดความคิดเรามีชุดประเพณีที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ต่างชาติไม่เคยได้รู้อย่างเชิงลึกคุณเหม่งครับ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่ประเพณีไหลเรือไฟฮะประเพณีเทียนพรรษาเนี่ยทุกอย่างมันถูกหรือประเพณีชักพระที่แบบว่าหลายท่านชักพระทางบกชักพระทางน้ำเนาะหรือประเพณีโยนบัวถูกไหมคุณเหม่งที่ใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆเนี่ยสมุทรปราการนี่เองอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรา พูดตามตรงนะเรามีกิจธุระที่สนุกสนานผสมกับงานประเพณีและความเชื่อและความสร้างกุศลให้กับชีวิตรวมทั้งสร้างความผุดผ่องให้กับจิตใจอ่ะสอดคล้องไปกับภูมิอากาศแม้กระทั่งช่วงเวลาที่น่ากังวลที่สุดในอดีตเราก็ยังสามารถสนุกสนานไปกับประเพณีต่างๆได้ถูกไหมหรือแม้แต่การละเล่นนะคุณเหม่งอย่างพอเราไปอ่านเชิงลึกอ่ะน้ำท่วมเพลงเล่นเพลงเรือเพลงเรือก็คือเอาเรือมาแล้วก็ที่แต่งกรกระเซากันข้ามเรือถูกไหมก็เกิดขึ้นจากการน้ำท่วมหลากน้ำหลากของฤดูน้ำหลากที่อยุธยาคุณเหม่งครับ
1: เขาว่าบอกว่าที่มาแห่เรือร้องเพลงกันเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมหากิจกรรมมารวมกันทำกิจกรรมรวมกันลื่นเริงนะฮะในช่วงน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ใช่ก็ด้วยสภาพสังคมในอดีตเนาะมันไม่ได้แออัดเนาะมันก็เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่ๆแล้วก็ที่ในลักษณะทางภูมิศาสตร์ในอดีตประเทศเราอยู่กับน้ำอ่ะแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าเราปรับสภาพของเราให้เปลี่ยนไปเองเนาะในอดีตเราอยู่กับน้ำเราทุกบ้านมีเรือในอดีตเราไปไหนด้วยคลองนะคุณเหม่งเราเป็นที่ราบลุ่มในประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกนะในอดีตนะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเครือข่ายของคลองในอดีตนั่นแหละมันคือถนนนั่นเองนะแล้วก็คนไทยก็อยู่กับน้ำทรงบ้านทรงไทยก็เป็นบ้านที่อยู่กับน้ำอยู่แล้วใต้ถุนบ้านสูงก็คือน้ำหลากก็ท่วมใต้ถุนบ้านเอาเรือลงก็ชีวิตปกติก็สามารถออกไปหาปลากินข้าวได้เรามีตลาดน้ำเลยในวิถีเดิมๆของเราอ่ะมันถูกออกแบบเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่พอวิถีตะวันตกเริ่มเข้ามาการคมนาคมสื่อการคมนาคมมากลายเป็นรถที่ทับเส้นทางน้ำบวกกับเส้นทางน้ำถูกปรับเป็นเส้นทางระบายน้ำเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่แบบที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งมันมาไกลเกินแก้แล้วล่ะมันมายาวนานแล้วมันมามากกว่า50ปี100ปีแล้วแต่มันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรให้เราเข้าใจมันน่ะนั้นหมายความว่าผมพูดทำไมผมพูดว่าจริงๆแล้วเราเป็นเมืองน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมองการออกแบบหรือการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมในอดีตที่เขาอยู่ร่วมกันเป็นมิตรกับน้ำอ่ะมันถึงเราถึงจะอยู่รอดได้ในยุคต่อไปนะอันนี้ผมกลับไปมองย้อนกลับไปซึ่งอาจจะพูดล้ำยุคเกินไปแล้วก็แก้ยากมากแต่ผมก็อยากให้พี่ๆหลายๆท่านอ่ะถ้าคิดจะสร้างบ้านตอนนี้ก็อย่าถมที่สูงแต่จงทำบ้านให้สูงอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าคุณอาจจะต้องดีไซน์วิธีการออกแบบชีวิตให้มันรับกับสภาพของกรุงเทพที่กำลังต่ำลงรวมทั้งสภาพของประเพณีต่างๆรวมทั้งการออกแบบผังเมืองต่างๆด้วยนั้นเราต้องยอมรับว่าโครงการต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านให้ไว้อ่ะคงต้องสืบสานพระวิสัยทัศน์อ่ะต่อแก้มลิงต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ประเพณีเนี่ยก็กลับมาเลยกลับมาเรื่องท่องเที่ยวผมก็มีความสุขกับการครั้งแรกในชีวิตผมไปได้ไปชมประเพณีทักพระทางน้ำที่จังหวัดสุราษฎร์อ่ะคุณเม่งผมแบบไม่คิด
1: ครับ
0: เฮ้ยอะไรวะแบบโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมคำถามแรกคือทำไมต้องเอาพระลงเรือถูกไหม
1: ฮะ
0: ก็กลายเป็นว่าอ๋อเขาคือหน้าน้ำได้สักการะพระทางน้ำก็คือเหมือนกับได้บำรุงจิตใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้ผูกพันกับสายน้ำอย่างเงี้ยครับมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับคุณเหม่งครับ
1: แต่ชักพระนี่เอามาชักข้างบนบกไปใช่ไหมฮะ
0: มีสองแบบเลยผมที่สุราษฎร์มีสองแบบเลยครับเหม่งก็
1: ค
0: ือวันหนึ่งก็จะมีวันที่จะเป็นขบวนรถก็สัมภาษณ์ทางบกก็จะมีนางรำมีอะไรสวยๆงามเลยนะแล้วก็จะมีอีกวันหนึ่งเป็นลงเรือแล้วก็แล่นไปตามน้ำคุณเหม่งมีสองวันครับครับแบบว่าเก่งๆมากเลยแล้วผมก็โอ้แบบมีกุศโลบายที่ดีเนาะหรือไม่ต้องพูดถึงงานประเพณีแบบช่วงที่น้ำสูงที่สุดของประเทศเนาะลอยกระทงอย่างเงี้ยคุณเหม่งครับก็แต่ว่าก็มีลมหนาวโชยแล้วแต่ว่าน้ำยังหนุนอยู่ยังมีน้ำสูงน้ำใสขึ้นไม่เชี่ยวมีน้ำที่ค่อนข้างนิ่งแล้วเพราะมันใกล้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นประเพณีลอยกระทงอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเอกลักษณ์วอเตอร์เฟสติวัลที่เป็นวอเตอร์น้ำเนาะแม้ประเทศไทยจะเห็นว่าเราเกี่ยวข้องกับน้ำหมดเลยทั้งสงกรานต์ทั้งลอยกระทงทั้งแบบว่า นะฤดูฝนเลนนิ่งซีซั่นประเพณีเทียนพรรษาก็เป็นเรื่องฝนอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับฤดูกาลจริงๆครับเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ไทยจริงๆครับก็ถ้าเราจับออกมาขายแล้วจับออกมาเป็นจุดขายก็การท่องเที่ยวเราก็จะเรียกว่าเป็นจุดที่แตกต่างจากประเทศอื่นรอบๆเลยนะรอบๆในโลกใบนี้ที่เป็นเขาเรียกว่ามหาอำนาจทางการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยมีจุดขายที่แตกและแตกต่างมาเยอะมากๆนะครับครับ
2: ก็พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลในแง่ของกีฬาพื้นบ้านเมื่อกี้ที่พูดถึงการแข่งเรือยาวเนี่ยก็เขาแบ่งเป็นสนามเหมือนโมโตซีทีเลยนะฮะชิงถ้วยราชการกันนานก็มีแข่งนะครับพะเยาก็มีแข่งไล่เรียงกันมาเชียงรายเชียงใหม่โอ้โหไปฮ่องกงแล้วก็ลงมา
0: สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลก
2: ครับแล้วก็ลงมาถึงต่ำลงมาถึงนครสวรรค์ลงไล่เลียงลงมาถึงนนทบุรีปทุมธานีก็มีแข่ง
0: ใช่อ่างทองสิงห์บุรี
2: มีหมดด้วยฮะเออก็ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าตามดูทุกสนามนะผมว่าโอ้โหมีให้ดูได้ตลอดยาวๆเลยตลอดเดือนกุมภายาวถึงพฤศจิกายนนะฮะ
0: แล้วก็
2: ดูแล้วสนุกนะเทคนิคเอกลักษณ์ในเรื่องของการพากเรือการแข่งเรือที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ด้วยฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ถ้าท่านไปถอดสมการนะลองถ้าท่านแบบว่าเหมือนผมไปดูที่พิจิตรอ่ะผมไปดูที่พิจิตรที่พิษณุโลกอ่ะถอดสมการท่านจะเห็นแบบคุ้งน้ำแต่ละคุ้งวัดอ่ะคุ้งวัดเขาจะมีการเตรียมตัวฝึกซ้อมนะไม่เขาไม่ได้ทำ5วันแล้วมาแข่งนะคุณเหม่งเขาซ้อมกันมาตั้งแต่แบบ3เดือน4เดือนล่วงหน้าเก็บตัวนักกีฬามีเบี้ยเลี้ยงมีช่างเรือช่างขุดเรือช่างทำมีทั้งเรียกเอาเล่าเรือเก่ามาบูรณะหรือทำใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะหรือมีโค้ชมีทีมสวัสดิการคือมันเป็นเขาเรียกว่ามีเขาเรียกบ้านนั้นๆวัดนั้นๆเนี่ยก็ต้องรวบรวมสรรพกำลังทุนทรัพย์บวกกับงานบุญบวกกับแรงเลี้ยวแรงแข็งขันบวกกับความสามัคคีและหนึ่งน้ำใจในการจะยกระดับเรือของหมู่บ้านตัวเองหรือคุ้งน้ำวัดตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นเรือระดับนานาชาติเรือระดับชาติอ่ะต้องเข้าหลีกง่ายๆเนาะแล้วก็ข้ามหลีกไปเนี่ยฝีพายนี่ก็ถูกฝึกฝนนะอ่ะวันปกติไม่ได้เป็นอาชีพฝีพายก็อาจจะเป็นนักมวยเป็นอะไรอย่างนี้นะคุณเพ่งเป็นบางคนเป็นพ่อครัวเป็นตำรวจเป็นทหารก็มีครับแต่พอเริ่มเข้าเทศกาลที่ต้องแข่งอ่ะเขาก็จะมาเก็บตัวรวมกันกลับมาที่บ้านมาช่วยกันมาลงคนละไม้คนละมือข้าวหม้อแกงหม้อเก็บตัวนักกีฬามามันเหมือนกีฬาเลยมันเหมือนการทำทีมกีฬาเพราะฉะนั้นมันก็ได้รับทั้งความสามัคคีได้รับความสนุกสนานได้รับความร่วมแรงร่วมใจมันเป็นแบบจุดเล็กๆของสังคมเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าภูมิรักษาภูมิปัญญาพร้อมกับมีความเชื่อมีความทักษะความรู้ในประเพณีดั้งเดิมของการดูแลรักษาเรือรวมทั้งการทำเรือรวมทั้งการพายเรือการโค้ชชิ่งเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่แบบต่อเนื่องออกมาจากอดีตครับงั้นผมก็บอกว่ามันมี behind the scene อีกเยอะเลยนะเรื่องแค่เราจะดูปลายทางของมันว่าเป็นการแข่งเรือก็มีภาคสนุกโดยที่คุณเหม่งบอกก็ไม่ก็ผมก็ไม่เถียงแต่คุณเหม่งทราบไหมคนภาคนี่เขาต้องฝึกมาจากคุ้งน้ำค่อยๆฝึกจากหลีกเล็กๆ เนาะระดับอำเภอคัดตัวขึ้นไปภาคระดับจังหวัดระดับจังหวัดคัดตัวขึ้นมาภาคระดับประเทศเนาะก็จะเป็นสไตล์ที่เราเคยได้ยินนะเอาละครับเรื่องสายแจ๊สโอ้โหโน้ตเรือสิงวิ่งเข้ามาแต่เนี่ยก็จะมีแบบลูกดีลาที่แบบว่าภาคไม่หยุดอ่ะแล้วก็น้ำเสียงนี่ดุดันดุดันก้าวร้าวดุดันแต่แสงความตลกขบขันนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์จริงๆแบบใครทุกปีอ่ะเราก็จะเห็นภาพเขาเรียกว่าภาคกีฬามันๆหรือสเก็ตข่าวเนาะจากการภาคอะไรแบบนี้ครับ
2: คุณฮาเวียร์ครับส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube บอกว่าเดือนตุลาไปเที่ยวไหนดีครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
0: เนี่ยภาคกลางนี่แหละ
2: ลองไปหาเทศกาลกินเจแถวแถวถนนจันทร์เยาวราชกินดีไหมฮะดีไหมฮะ
0: โอ้นี่ใกล้เลยนะนี่เอาใกล้เลยนะไม่ไกลกรุงเทพคือใกล้เลย
2: เทศกาลกินเจนี่เดี๋ยวก็จะมีช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมครับ9วัน9คืนในหลายพื้นที
0: ่อ๋อถึง10ถึง18ครับ
2: ครับ
0: โอ้น่าสนใจนะเนี่ยปีนี้น่าจะกินเจกัน
2: ถ้ารวมวันล้างท้องด้วยนะ
0: ดอกจ้าก็คือ10นะแล้ววันที่10ล้างท้อง
2: แต่ว่าต้องเช็คนะเพราะว่าเทศกาลกินเจในแต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีก็ไม่ตรงกันด้วยนะครับ
0: ใช่ผมว่ามีความสุขกับการกินเจมากนะคุณเหม่ง
2: ทำไมล่ะ
0: คือผมชอบกินผักผมชอบกินผักแล้วก็กินเจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเชฟ ระดับมืออาชีพความเก่งของเชฟเนี่ยเขาจะมาเจี่ยฉ่ายกันเจี่ยฉ่ายก็คือคุณไม่ว่าคุณ

0: คุณจะเป็นเชฟอาหารจีนร้านไหนแต่ถ้าคุณต้องมาทำเจี๋ยฉ่ายก็คือคุณต้องร้านทำบำเพ็ญบุญเนาะก็จะช่วงนั้นเชฟอาหารจีนเก่งๆเขาก็จะหยุดการไม่ทำอาหารจีนที่เป็นเมนูแบบเนื้อสัตว์อ่ะคุณเหม่งแล้วเขาจะมาโชว์ความทักษะความสามารถในการทำอาหารเจให้อร่อยใช่ไหมฮะ
1: ฮะ
0: อย่างเช่นผมวัดแบบนี้เลยนะคุณเหม่งจับชายของใครอร่อยกว่าใครอ่ะอย่างเงี้ยหรือจับชายนี่ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วมันจะอร่อยทุกร้านนะถูกไหมมันบางร้านก็เค็มอย่างเดียวบางร้านก็โอ้ยกลมกล่อมดีอ่ะนี่นะอันนี้ผมมีความสุขมากในการได้ชิมจับฉ่ายนะได้ชิมหน่อไม้ต้มได้ชิมผัดโง่กล้วยพี่เม่งผัดโง่กล้วยนี่ก็คือมีเม็ดมะม่วงหิมพานต
1: ์
0: มีสมหวังมีเผือกนะมีเจ๊กหนอซาสีโง่ห้าเจ๊กหนอซาสีโง่ห้าอย่างมีพุทธาแล้วก็มีเก๋าเก๋าลัดนะแล้วก็มี
1: เก๋าลัด
0: เก๋าลัดแล้วก็มีแปะกล้วยฮะผัดแบบหวานๆหน่อยๆปลาแลมเค็มๆหวานๆเค็มๆโอ้โหเนี่ยฝีมือคุณแม่งหรือแม้แต่แบบพวกโปรตีนต่างๆโปรตีนเกษตรต่างๆที่มันตัดถั่วเหลืองเต้าหู้ต่างๆที่เอามาทำแบบเต้าหู้เจเอาปลาดูผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเห็ดหูหนูมันทำให้เราแบบได้ลิ้มรสแล้วก็แบบได้เรียกว่าทดลองความสามารถของคิดเด่นเจมต่างๆที่อยู่แฝงกายอยู่หรือแม้แต่ว่าจางเจอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ซึ่งโลกก็จะโลกของรสโลกของรสชาตินี่มันล้ำลึกจริงๆฮะ
0: ใช่ซึ่งแบบว่าทำได้ยังไงบางร้านนะผมแบบกินนะแบบของแบบตลาดทูเงี้ยบ้าจางเจผมกินเฮ้ยนี่มันเหมือนบ้าจางหมูเลยอ่ะแบบโอ้อร่อยเป็นข้างในเป็นเต้าหู้นะมีแบบมีฟองเต้าหู้มีเผือกกวนมีถั่วลิสงแล้วก็มีข้าวเหนียวหนึบๆโอ้โหกินยอดเลยอย่างเงี้ยมีผักบางร้านมีผักดองบางร้านมีผักแบบผักกาดที่แบบว่าเขามาไปดองในรูปแบบต่างๆมีหัวไชเท้าอะไรเงี้ยมีหลายอย่างมากเลยอ่ะมันล้ำลึกมากคุณเหม่งก็เลยเนี่ยมีความสุขมากตอนหน้าเจครับไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยรู้สึกมีความสุขกับการได้ทุกวันได้ออกไปหาเมนูเจมารับประทานครับ
1: ก็ชวนไปเที่ยวกินเจนะฮะจะกินในเขตกรุงเทพเยาวราชหรือที่ถนนจันทร์ก็มีหลายพื้นที่นะฮะเลือกเอาตามที่สะดวกแล้วกันนะครับพูดไปก็ไม่หมดนะเชียงใหม่เคยน้ำท่วมนานครับเชียงใหม่เคยน้ำท่วมนานที่สุดกี่วันครับพี่ก้าน้ำท่วม
0: ล่าสุดไง
1: ใช่แต่ว่าผมไม่เคยอยู่ตอนน้ำท่วมแบบนี้นะ
0: ล่าสุดที่ประสบภัยที่แม่น้ำปิงล้นวิ่งเข้าเมืองเนาะแยกวังสิงห์คำอะไรแถวนั้นที่ท่วมเป็นเมตรอ่ะ 7-8 วันนะเหม่งฮะ
1: ครับ
0: ที่เข้าไปถึงวัดพระสิงห์เลยอ่ะ
1: โอ้
0: เข้าไปถึงถนนท่าแพเลยอ่ะจำได้นะล่าสุด
1: จำได้ปีที่แล้วนี่เอง
0: สูงมากนะก็คือน้ำขึ้นมา2เมตรจากเดิมเนาะโดยประมาณน่ะก็คือติดท้องสะพานนวรัตน์เลยอ่ะคือทะลุท่วมสะพานนวรัตน์เลยอ่ะใช่แบบว่าทะลุเข้าไปเลยอ่ะทะลุเข้าไปในเมืองเลยอ่ะครับนั่นตรงกาดพยอมอ๋อไม่ใช่กาดพยอมผู้ผิดตรงกาดหลวงกาดลำไยกาดเมืองใหม่ตรงนั้นที่เป็นก็ท่วมระดับอกระดับเอวอ่ะถูกไหมตรงนั้นน่ะที่เป็นที่สบายครับ
1: เป็นตลาดที่อยู่ติดเรียนแม่น้ำปิงอยู่แล้วเอาไปข้อความต่อไปนะครับถ้าป้ายเมืองหลวงจริงๆถ้าย้ายเมืองหลวงจริงๆลดความในอัดคิดว่าที่ไหนเหมาะสุดครับขอจังหวัดที่ไม่เกิดภัยพิบัติอะไรเลยมีไหมครับไม่น่าได้ย้ายนะผมว่าย้ายยาก
0: ผมว่าย้ายผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าควรย้ายนะจริงๆแล้วมีแนวคิดตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิดหนึ่งนะครับก็คือมีแนวคิดว่าจะใช้มณฑลทหารบกสระบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองคุณเหม่ง
1: โอ้โหฮะ
0: มีคล้ายๆกับมีการปักหมุดแล้วด้วยซ้ำนะว่าที่สระบุรีเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองเพราะสูงขึ้นจากน้ำแล้วก็สระบุรีเป็นเมืองสูงค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นพื้นที่น่าสนใจนะคุณเหม่งเพราะว่าเป็นที่ดอนครับแล้วก็จริงๆแล้วสระบุรีกรุงเทพมันก็ประมาณ100โลเนาะ100โลโดยประมาณเนาะก็แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงแล้วแล้วก็มี พื้นที่ใหญ่ที่เป็นพื้นที่ของทหารบกแล้วก็มีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าการจัดเตรียมไว้ในอดีตอ่ะยังอยู่นะคุณเหม่งก็คือมณฑลทหารบกต่างๆอ่ะเขาก็ยังเตรียมพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นอยู่งั้นเราท่านก็จะสามารถเห็นลักษณะการก่อสร้างแบบศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะได้ครับสำหรับผมนะผมเชียร์ให้ย้ายบางส่วนไปครับเพราะว่าผมคิดว่าในกรุงเทพตอนนี้แออัดเกินไปครับแล้วก็เราป้องกันได้ยากจริงๆแล้วอาจจะต้องลดความแน่นแล้วก็จริงๆแล้วขยายขึ้นไปทางเหนือมันก็ไม่ผิดอะไรอยู่แล้วโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ครับผมเชียร์นะเชียร์ให้เป็นโครงการระยะยาวค่อยๆย้ายส่วนราชการไปก่อนทหารกลาโหมอะไรไปก่อนได้ครับอย่างนั้นนะค่อยๆไปอ่ะคุณเหม่งครับ
1: สะพานแดงรังสิตที่พี่เคยไปหาอะไรกินรอบเด็กไหมครับ
0: สะพานแดง
1: รังสิต
0: สะพานแดงรังสิตคือสะพานรังสิตถูกไหม
1: ไม่รู้ไม่เคยไปครับถามนี้ละกันแต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง1นาทีครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่เจ้าลินทร์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สู้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ Quality Travel ดำเนินราย

0: ิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับกับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.comทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe กันได้ดูสดฟังย้อนหลังบน YouTube ก็สะดวกดีนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันแบบสดๆอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ถ้าเกิดฟังผ่านทาง YouTube FM 99 Active Radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวมันเด้งให้ผมไปตอบเองแต่ถ้าอินบ็อกซ์มาก็จะตอบเหมือนกันแต่มันจะไม่เด้งเตือนอาจจะช้าหน่อยนะบอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะฮะฝนมาอีกแล้วนะครับเห็นพี่เต่าโพสต์ไว้ในกลุ่มไลน์ของนักจัด FM 99นะครับว่าสมทฝนตกเมื่อตอนบ่ายตอนนี้มองเข้าไปในเมืองก็มืดทีเดียวแล้วก็แถวฝั่งตะวันตกนะผมอยู่แถวสารยาเนาะมองไปก็ทางฝั่งนครปฐมอะไรเงี้ยก็มืดๆมานะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารเรื่องของน้ำเรื่องของการปล่อยน้ำอะไรการแจ้งเตือนต่างๆให้อย่างเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างมีสติแล้วก็ทันท่วงทีแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกที่นะครับเห็นหลายที่ก็ในกรุงเทพเริ่มขี้คายบ้างแล้วแต่ก็หลายที่ยังสูงอยู่นะครับยังไงก็อ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับมาลุยเรื่องของเรากันวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นคิวของVivo Oppo Xiaomi สัปดาห์นี้ก็เป็นคิวของ Honorกับทางด้านของ iQ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแต่ว่าก่อนจะไป Honor กับ iQ อ่ะไปขั้นเวลาสั้นๆไปขั้นเวลาสั้นๆกับทางด้านของ

ของโมโตแล้วกันนะครับโมโตโรล่าก็จริงๆเขาไปประกาศศักดาในงานSnapdragon Summit 2026ที่คอคอมเขาเปิดตัวชิปใหม่นะครับคอคอม Snapdragon 8 Elite Gen 6อ่ะนะก็เขามีการเอาไปโชว์ในงาน Snapdragon Summit อ่ะเขาไปทีเซอร์ก่อนว่าเฮ้ย Motorola Signature รุ่นใหม่มาแล้วนะจ๊ะMoto Signature เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเรือธงสูงสุดของฝั่ง Moto นะครับซึ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ใช้สเปคสุดขนาดนั้นนะแต่โมเดลใหม่สำหรับ Motorola Signature 27เขาหมายถึงปีก็คือแบบปีหน้า2027อะไรเงี้ยรอบนี้พี่เขาใส่สุดจริงๆใส่สุดจนแบบหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อ่ะแต่มันไม่ทำตลาดในไทยนะอยากได้ฮิ้วเอานะครับก็ตอนนี้เขาเปิดสเปคคร่าวๆแล้วราคาอะไรเงี้ยยังไม่บอกเขาบอกเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศวันจำหน่ายพร้อมราคาอีกทีภายในปีนี้2026แต่คาดกันว่ากว่าจะเปิดตัวเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแบบพฤศจิกาเลยหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะเริ่มขายจริงอาจจะเป็นช่วงแบบคริสต์มาสหรือต้นปีหน้านะครับกับ Motorola Signature 27แต่ว่าสเปคเขาใส่สุดที่บอกใส่สุดอย่างแรกคือชิปเขาใช้ชิปตัวท็อปเลยของฝั่งคอคอมนะครับ Snapdragon 8 EliteExtreme Gen 6สูงสุดแล้วนะครับใส่สุดเรื่องกล้องเขาให้กล้องมา4ตัวรายละเอียดกล้องทั้ง4ตัวจะออกมาไม่ครบแต่ที่แน่ๆกล้องหลักเขาใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์ Sony Lightyear L910 ความละเอียด50ล้านตัวเดียวกับที่อยู่ใน Vivo X500 Pro Max แล้วก็เลนส์ซูมใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP 40ความละเอียด200ล้านนะครับเป็นเลนส์แบบพารีสโคปยังไม่รู้ออปติคอลซูมเท่าไหร่แต่ซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่านะครับระบบระบายความร้อนนะครับ 3D Weber Chamber นะครับเขาบอกว่าใหญ่กว่ารุ่นเดิมคือใหญ่กว่าตัว Moto Signature รุ่นเก่าเนี่ยถึง 40% แล้วก็มีใช้ตัวเทอร์โมเจลไปผสมผสานกับตัว 3D Weber Chamber ด้วยนะครับน่าจะเย็นใช้ได้ทีเดียวนะครับเรื่องของระบบเสียงดาลำโพงคู่สเตอริโออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งก็คือเขาได้ทางด้านของ B&O นะครับ Bang & Olufsen มารับหน้าที่ปรับจูนเรื่องของเสียงให้กับ B&O แบรนด์หรูมากๆอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าสุดเรื่อง AI ก็สุดเพราะว่าเขาพัฒนาร่วมกับ Google นะครับก็มีใส่ Gemini เข้ามาในหลายภาคส่วนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับ Moto Signature 27 ดีไซน์อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ผมว่ามองไปมองมามันก็สวยเอาเรื่องแต่มันไม่ขายในไทยนะในไทยเขาไม่ได้ทำตลาด Motorola แล้วนะครับสำหรับ Lenovo เนาะก็น่าเสียดายนิดนึงอ่ะทีนี้ไปทางด้านของ Honor บ้างนะครับ Honor ก็เปิดตัวเรียบร้อยกับ Honor Magic 9 Series จริงๆเขาเปิดทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับแต่ฟังชื่อรุ่นแล้วจะงงแน่ๆครับเอารุ่นหลักก่อนรุ่นหลักมันคือ Honor Magic 9กับ Honor Magic 9 Pro Max ไม่มีรุ่น Pro แล้วนะตอนนี้รุ่นท็อปสุดของค่ายจีนจะเป็น Pro Max ทั้งหมดเลยคือไอ้ฝั่งของ Oppo กับ Vivo ผมพอเข้าใจนะว่าทำไมเขาใช้รุ่นท็อปสุดเป็น Pro Max แต่ผมไม่เข้าใจ Honor ว่ะเพราะ Honor มันไม่มีรุ่น Pro ไงก็เลยงงๆนิดนึงอาจจะก็ไม่เป็นไรตามนั้นนะครับ Honor Magic 9กับ Honor Magic 9 Pro Max แล้วจริงๆมันยังมีอีกรุ่นนึงซึ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเล็กสุดในซีรีส์แต่ชื่อรุ่นมันชวนคิดว่าเป็นรุ่นท็อปยังไงไม่รู้นั่นก็คือ Honor Magic 9 Super Edition แต่ Super Edition เนี่ยมันเป็นรุ่นรองลงมาจาก Magic 9ธรรมดาอีกนะอย่าค่อยไล่อ่ะไปรุ่นหลักก่อนนะครับHonor Magic 9 Honor Magic 9 Pro Max นะครับความต่างของ2รุ่นนี้อย่างแรกเลยคือขนาดหน้าจอ Magic 9จะเป็นหน้าจอไซส์เล็กนะครับ6.37 นิ้วความละเอียด Full HD Plus หน้าจอเป็น OLED LTPO นะครับ120เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 10,000 นิตในโหมด HDR นะชิปใช้เป็นเรือรองปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้าเป็นเรือรองปีนี้ก็คือตัว Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับไม่ใช่เรือรองติดตัวท็อปของปีนี้Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับกล้องหลังตัวหลัก
200ล้านใช้เป็นเซ็นเซอร์ Samsung Isocell HPE ขนาดเซ็นเซอร์1ส่วน 1.4 นิ้วนะครับแล้วระบบการสั่นตามมาตรฐานซิป้า 7.5 เลนอัลตร้าไวด์50ล้านมีออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เลนเทเลโฟโต้ใช้เป็นตัว Samsung Isocell HP 5ความละเอียด200ล้านนะครับเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.56 นิ้วออปติคอลซูม 3.5 เท่าซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่าแล้วก็กันสั่นตามมาตรฐานซิป้า 7.5 ถ้าบอกว่ากันสั่นเนี่ยได้ตามมาตรฐานซิป้า 7.5 ทั้งเลนหลักแล้วก็เลนเทเลโฟโต้เลยนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบสแควร์แบบอัตราส่วน1ต่อ1ที่เป็นแบบเหมือน iPhone อะแต่ความละเอียดเขาเยอะกว่าได้55ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.74 นิ้วลำโพงคู่สตีโอมีนะครับได้บลูทูธ 6.0 ได้ Wi-Fi 7คือเรื่องของบลูทูธกับ Wi-Fi เนี่ยถ้าไปอิงตามสเปคหน้าเว็บจีนจริงๆเนี่ยในรุ่นของ Pro Max อ่ะมันจะได้ถึงจริงๆมันเซอร์ติฟายที่ Wi-Fi 8เลยนะแต่ผมเข้าใจว่าจะล็อกด้วยเฟิร์มแวร์ส่วนบลูทูธอ่ะจะขึ้นไปเป็นเวอร์ชั่น 6.2 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้โดยที่ Magic 9ธรรมดาตัวพอร์ต USB Type-C จะเป็นมาตรฐาน USB 2.0 เพราะฉะนั้นก็ต่อสายออกจอไม่ได้นะสแกนลายนิ้วมือใต้จอใช้เป็นแบบอัลตราโซนิกใช้เป็นคลื่นเสียงนะครับมี IR Blaster เหมือนเดิมแบตเตอรี่ให้มา 8,000 มิลลิแอมป์อัวร์ชาร์จไวด้วยสาย80วัตต์ไร้สาย50วัตต์กันน้ำกันฝุ่นก็สูงสุดตามมาตรฐาน IP Rating เนาะ IP 68 IP 69 IP 69K ประมาณนี้ส่วน Magic 9 Pro Max ก็คือตัวต่อของ Magic 8 Pro นั่นแหละนะครับหน้าจอ 6.8 นิ้วความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus LTPO 1-120Hz ความสว่าง 10,000 นิตเหมือนกันชิปใช้เป็นตัวท็อปตัวใหม่ของฝั่งคอคอมนะครับ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะฮะกล้องหลังตัวหลักใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ของ OmniVision เพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับ OmniVision OV52A เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วความละเอียด200ล้านแล้วก็ได้กันสั่นตามมาตรฐานซิป้า 8.0นะครับเลนอัลตร้าไวด์ตัวเดิม50ล้านนะครับมีออโต้โฟกัสแล้วก็เลนเทเลโฟโต้อัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว Samsung Isocell HPE ก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลักของ Magic 9ธรรมดานั่นแหละมาใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์ของเลนเทเลโฟโต้ใน Magic 9 Pro Max ความละเอียด200ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 1.4 นิ้วออปติคอลซูม 3.5 เท่าซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่าแล้วก็กันสั่นอัปเกรดขึ้นมาเป็นมาตรฐานซิป้า 8.0 กล้องหน้าตัวเดียวกัน55ล้านเป็นเซ็นเซอร์แบบเสี่ยมจตุรัสนะครับลำโพงคู่สตีโออะไรเหมือนกันนะครับพอร์ต USB Type-C เป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1เพราะฉะนั้นก็จะรองรับการใช้สายต่อออกจอได้เนาะแบตเตอรี่ในเวอร์ชันจีนอัปเกรดขึ้นมาเป็น 8,800 มิลลิแอมป์อัวร์ชาร์จไวเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น100วัตต์ไร้สายเร็วขึ้นมาอีกหน่อยเป็น80วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นก็สุดตามมาตรฐาน IP rating เหมือนกัน IP 68 IP 69 IP 69K นะครับราคาที่จีนเนี่ยถ้าเป็น Honor Magic 9ตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256ขอราคาอยู่ที่ 4,999 หยวนก็ประมาณสัก 25,000 บวกลบถ้าเป็นตัว Honor Magic 9 Pro Max ตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256เขาราคาอยู่ที่ 6,499 หยวนประมาณสัก 33,000 บาทบวกลบโดยประมาณนะครับก็ที่คอนเฟิร์มว่าเปิดตัวโกโบแน่ๆเนี่ยก็น่าจะเหมือนทุกปีก็คือตัว Honor Magic 9ตัวท็อปก็คือตัว Pro Max ก็แต่ว่ารอดูแล้วกันว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็อย่างที่บอกจะมีอีก1รุ่นในซีรีส์นี้ที่สร้างความสับสนคือ Honor Magic 9 Super Edition ซึ่งมันเป็นรุ่นเล็กสุดในบรรดาซีรีส์แต่ดันมีคำว่าซูเปอร์อีดิชันมันก็เลยแบบสับสนหน่อยว่าไอ้อันไหนมันท็อปอันไหนอะไรนะครับไปดูสเปคกันนะครับสเปคมันจะผสมผสานบอกไม่ถูกมันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ Magic 9แต่รู้สึกว่า Magic 9ธรรมดาจอมันเล็กไปหน่อยอยากได้จอใหญ่อยากได้แบบอึดลดกล้องลงมาอะไรประมาณนี้นะครับ Honor Magic 9 Super Edition คาดว่าขายเฉพาะในจีนแน่ๆนะครับได้หน้าจอขนาด 6.81 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับอัตรา Refresh Rate 120Hz ความสว่าง 10,000 นิตเหมือนเดิมชิปใช้ตัวเดียวกับ Magic 9ก็คือ Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแต่ว่ากล้องหลังตัวหลักลดคุณภาพลงมาใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.55 นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านเลนอัลตร้าไวด์ก็ไม่ใช่ตัว50ล้านละลดลงมาเหลือ12ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้ก็ไม่ได้ใช้ตัว200ล้านละใช้ตัว50ล้านแล้วก็เซ็นเซอร์ขนาดไม่ได้ใหญ่มาก1ส่วน 2.93 นิ้วนะครับได้กันสั่น
OIS มีออโต้โคซูม3เท่าดิจิตอลซูม50เท่าไอ้100เท่ากล้องหน้าก็ไม่ได้ใช้เป็นตัวที่เป็นอัตราส่วน1ต่อ1ละใช้เป็นกล้องหน้า50ล้านเซ็นเซอร์ปกติเลยนะครับแต่ว่าจุดเด่นคือแบตเตอรี่เขาให้แบตเตอรี่มา 11,000 มิลลิแอมอาร์ใหญ่มากใหญ่กว่า power bank ที่ผมมีอีกชาร์จไวสูงสุดด้วยสาย80วัตต์ไร้สาย50วัตต์กันน้ำกันฝุ่นไม่รองรับ IP69K แต่คงยังคงรองรับ IP68 IP69 ธรรมดาอยู่แน่นอนพอร์ต USB Type-C เป็นมาตรฐาน USB 2.0 เนาะประมาณนี้ซึ่งไอตัว Honor Magic 9 Super Edition เนี่ยในจีนจะเปิดตัวเริ่มต้นคือ 4,499 หยวนได้ RAM 12สตอร์เรท256ราคาค่อนข้างน่ารักหน่อยอยู่ประมาณสัก 22,000-23,000 ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจาก Honor Magic 9 Series Honor เขาจะมีการเปิดตัวแท็บเล็ตตัวใหม่ Honor Magic Pad 4 12.1 นิ้วแน่นอนพอเลขมา 12.1 นิ้วก็คือหน้าจอขนาด 12.1 นิ้วนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ความละเอียด 3,000x1,872 พิกเซลอัตรา refresh rate อยู่ที่165เฮิร์ตนะฮะขออภัยชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4นะครับกล้องหลัง13ล้านมีออโต้โฟกัสให้นะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพง6ตัวแบตเตอรี่1100มิลลิแอมอร์ชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์ข้อราคาที่จีนเนี่ยเริ่มต้น RAM 8 256อยู่ที่ 3,499 หยวนก็ประมาณสัก17,000 ปลายๆ 18,000 ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ไหมจะเปิดตัวโกโบไหมนะครับนั่นคือฝั่ง Honor แล้วก็มาเมื่อวานก็เป็นคิวของ iQOO กับตัวท็อปตัวใหม่ iQOO 16ซึ่งดีไซน์บอกเลยว่าคนที่ชอบ iPhone รุ่นเก่าชอบแน่ๆเพราะว่าดีไซน์มันโคตรคล้ายๆเหมือนมากอ่ะเอาจริงเหมือนพวกแบบ iPhone 15 iPhone 16อ่ะเหมือนอ่ะมาก่อนสเปคของ iQOO 16นะครับได้หน้าจอ 6.85 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ AMOLED OLED ความละเอียด 2K Plus นะ 3,168x1,440 พิกเซลอัตรา refresh rate 165 Hz เป็นแบบ LTPO นะครับ 1-165 Hz แล้วก็ความสว่างสูงสุดตามโหมด HDR อยู่ที่ 10,000 นิตชิปใช้เป็นตัวท็อปนะครับ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6แล้วก็ปีนี้เน้นกล้องมากขึ้นนะครับกล้องหลัง3ตัวเป็นแบบ Triple 50ล้านตัวหลักใช้เป็น Omnivision OV50Q เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.3 นิ้วนะครับได้การสั่นตามมาตรฐาน SIPA 5.5 เลนส์ Ultra Wide ใช้เป็นความละเอียด50ล้านนะครับเซ็นเซอร์ขนาด 1:2.88 นิ้วมีออโต้โฟกัสให้เลนส์ Telephoto ใช้เป็นตัว Samsung ไม่ใช่ Samsung SonyIMX882 ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาดประมาณครึ่งนิ้วคือ1:1.95 นิ้วนะครับความละเอียด50ล้านได้ออปติคอลซูม3เท่าดิจิตอลซูมได้100เท่าคือถ้าเทียบกับ iQOO 15ตัวปัจจุบันก็คือหลักๆอัปเกรดเซ็นเซอร์กล้องหลักให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะครับกล้องหน้า32ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สตีริโอได้แบตเตอรี่ 8,400 มิลลิแอมอาร์ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย40วัตต์ได้พอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ด้วยนะครับการน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP6869แล้วก็มีการอัปเกรดตัว Weber Chamber ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งแต่เดิมของซีรีส์ iQOO มันก็ดีมากๆอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ iQOO 13 iQOO 15ต้นมามันดีมาเสมอนะครับก็ปีนี้ iQOO 16ก็ดีเหมือนเดิมแล้วก็ราคาเปิดที่จีนก็ถือว่าโอเคค่อนข้างจะเป็นมิดสุดในบรรดาเรือธงของค่ายจีนที่เปิดมารอบนี้เพราะว่าiQOO 16เนี่ยตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256 คอสราคาอยู่ที่ 5,999 หยวนก็ประมาณสัก 30,000 บวกลบยิงคือประมาณ 29,700 something ก็ตีว่า 30,000 แล้วกันประมาณนี้นะครับก็อันนี้คอนเฟิร์มว่าเข้าไทยเปิดตัวโกลบอลแน่ๆก็น่าจะภายในเดือนหน้าหรืออย่างช้าไม่ใช่ไปเดือนหน้าที่เพราะเดือนนี้ยังกันยายอยู่ก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาหรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะเปิดนะครับสำหรับ iQOO 16ก็สายเกมรอได้แต่ปีนี้เน้นกล้องมากขึ้นกล้องหน้าไม่ใช่กล้องหน้ากล้องหลักดีขึ้นนะครับเน้นการถ่ายวิดีโอสามารถถ่าย 8K ได้มี AI เข้ามาช่วยนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเจ๋งขึ้นถือว่าเจ๋งขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆดีไซน์ผมว่าถือโอเคมันได้อินสปายมาจาก iPhone พวก iPhone 15 16แหละแต่ถามว่าสวยไหมผมว่ามันสวย
นี่คือสำหรับ iQOO แล้วก็นอกเหนือจาก iQOO 16เขายังเปิดตัวแท็บเล็ตนะครับ iQOO Pad Ultra อันนี้เป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งไซส์หน้าจอกระทัดรัดหน่อยคือขนาด

12สกอร์เรท256อยู่ที่ 6,499 หยวนอยู่ที่ 33,000 บาทแพงกว่ามือถือตัวท็อปเขาอีกงงเหมือนกันนั่นแหละมันเปิดมาราคานี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีโอกาสเข้าไทยไหมนะครับแล้วก็อีกสินค้าหนึ่งที่เขาเปิดพร้อมกันอันนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกว่าจะเปิดตัวโกโบไหมแต่ผมว่าไม่เปิดโกโบก็ไม่ใช่ประเด็นอ่ะประเดี๋ยวก็มีร้านฮิ้วจีนมาขายแน่ๆนะครับก็คือตัวเกมมิ่งเฮดเซตเป็นหูฟังไร้สายเป็นแบบฟูลไซส์ครอบหูของ iQOO นะครับชื่อว่า iQOO Gaming Headset ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของตัวชิปเสียงไม่ใช่ชิปเสียงที่ชิปบลูทูธชิปบลูทูธใช้ของ Best Technique ที่เป็นโรงงานในจีนนะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องของการประหยัดพลังงานการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างดีรองรับ LDAC ด้วยนะครับรองรับ Hi-Res เพราะว่าขึ้นความถี่รองรับตั้งแต่20เฮิรตซ์จนถึง 40,000 เฮิรตซ์นะครับมี ANC ก็คือ Active Noise Cancellation นะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเปิด ANC ไว้ใช้งานได้สูงสุด68ชั่วโมงถ้าปิด ANC ใช้งานได้สูงสุดราวๆประมาณ150ชั่วโมงนะครับ Bluetooth 5.4 นะครับแล้วก็มีไมค์ต่อให้อ่ะแล้วก็ตัวไดรเวอร์ใช้ขนาด40มิลลิเมตรรองรับ Hi-Res Wireless Audio ด้วยนะครับราคาที่จีนของ iQOO Gaming Headset เนี่ยเขาราคาอยู่ที่699หยวนก็700หยวนก็ 3,500 โดยประมาณนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยอาจจะเปิดตัวโกโบไหมนะครับอันนี้คือฝั่งจีนแต่ยังไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอีก2อาทิตย์เอาง่ายๆก็จะถึงคิวของ Red Magic นะครับ Red Magic เตรียมเปิดตัวเรือธง Red Magic 12 Pro Plusในวันที่15ตุลาคมนะครับอันนี้ประกาศมาแล้วที่จีนนะก็อันนั้นก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามาพร้อมชิปคอคอมสารก้อน8 Edit Extreme Gen 6แน่ๆแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าตัวกล้องหน้าที่เป็นแบบ UDC ก็คือ Under Display Camera แต่เขาบอกจะใช้เป็นแบบตัว UDC ตัวใหม่ที่แบบคุณภาพเชื่อถือได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาพร้อมกับคือRed Magic มันเป็นมือถือเน้นเกมมิ่งจ๋าๆมากๆอยู่แล้วอะเนาะก็ยังมีพวกแบบพัดลมระบายความร้อนตัวจัดการความร้อนที่ดีก็เดี๋ยวรอลุ้นดูซึ่งบ้านเราก็ขายแต่บ้านเราขายแบบออนไลน์เป็นหลักนะสำหรับ Red Magic นะครับสุดท้ายท้ายสุดละงันนะครับก็มีข่าวลือของตัว Samsung Galaxy S27 Ultra คือก่อนหน้านี้มันลือในเรื่องของดีไซน์โมดูลกล้องหลังมาหลายแบบเลยมีแบบจัดแนวนอนมีแบบนู่นนี่นั่นตอนนี้พวกบรรดาลีกเกอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออนลีกจะเป็นตาไอยูนิเวอร์สอะไรเงี้ยก็รายงานตรงกันหมดแล้วว่าโอเคดีไซน์โมดูลกล้องหลังของ S27 Ultra จะเป็นแบบที่เป็นเหมือนล่าสุดที่เห็นกันอะจะลดกล้องหลังปกติในซีรีส์ S Ultra จะมีกล้องหลัง4ตัวถูกไหมจะมีเลนส์เทเลโฟโต้2ตัวซูมใกล้ซูมไกลซูมใกล้คือ 3x ซูมไกลคือ 5x ถ้าใครจำได้ในปีหน้าต้นปีหน้าที่เขาจะเปิดตัว S27 Ultra เนี่ย S27 Ultra จะเหลือกล้องหลังแค่3ตัวคือตัดเลนส์ทะเลโฟโต้ตัวที่เป็นระยะซูมใกล้ความละเอียด10ล้านออปติคอลซูม3เท่าออกก็จะเหลือตัว50ล้านออปติคอลซูม5เท่าตัวเดียวนะประมาณนี้แต่เขาบอกจะมีการปรับปรุงชิ้นเลนส์ให้สว่างขึ้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูสเปคว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เขาจะอัปเกรดในส่วนของโมดูลกล้องตามข้อมูลตอนนี้ก็คือจะมีการอัปเกรดในเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับเซ็นเซอร์กล้องหลัก200ล้านพิกเซลเนี่ยจะใช้มาจะถูกอัปเกรดมาใช้เซ็นเซอร์เรือธงตัวใหม่ของ Samsung เองก็คือตัว Samsung ISOCELL HP6 ISOCELL HP6 มันคือตัว ISOCELL HP4 ที่ใช้ใน Oppo Find X10 Pro Max นั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นคอสตอมเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อนิดนึงจาก HP4 มาเป็น HP6 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสเปคทุกอย่างมันเหมือนตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน Oppo Find X10 Pro Max ส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ตัวเดิมนะครับ50ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 2.5 นิ้วเลนส์ซูมก็ตัวเดิมที่เพิ่งอัปเกรดไปเมื่อปี2ปีก่อนนะครับก็คือตัว50ล้านออปติคอลซูม5เท่าตัวเดิมใน S26 Ultra นั่นแหละเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.5 2นิ้วสิ่งที่ต้องลุ้นแล้วก็หลายคนรอลุ้นนะครับก็คือกล้องหน้าเพราะว่ากล้องหน้าของ Samsung S Ultra เนี่ยใช้ตัว12ล้าน
ที่เป็นเซนเซอร์ขนาดเล็กจิ๋ว1ส่วน 3.2 นิ้วมา

0: าตั้งแต่สมัย S23 Ultra ไม่อัปเกรดมาเลยตั้งแต่ S23 Ultra S24 Ultra S25 Ultra S26 Ultra ถ้ากับใช้มา4รุ่นแล้วใช้มา4ปียังไม่ยอมอัปเกรดสักทีปีนี้รอลุ้นดูว่า S27 Ultra จะมีการอัปเกรดกล้องหน้าได้หรือยังนะครับได้หรือยังก็เดี๋ยวรอลุ้นดูอีกเรื่องที่ต้องลุ้นคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ยังลือๆกันคล้ายๆเดิมแหละว่าแบตเตอรี่จะเยอะขึ้นแต่ก็จะไม่ได้เยอะเหมือนค่ายจีนที่แบบขึ้นไป 7,000 มิลลิแอมอัล 8,000 มิลลิแอมอัลจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 6,000 มิลลิแอมอัลจะอยู่ประมาณสัก 5,500 ถึง 5,800 ประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นดูแต่ว่านั่นแหละของ S27 Ultra ประมาณนี้นะครับนั่นคือทั้งหมดของข่าวมือถือที่นำมาฝากแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกันนะครับ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการไลฟ์ที่นายไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
12: เทคโนโลยี
13: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันพุธที่30กันยายน2569นะครับอ่ะช่วงนี้ Acer ฝากไว้ด้วยกับ Acer Swift Air 14 Minor Change คือSwift Air 14มันเคยออกมาแล้วหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันจะมาพร้อมกับ RAM 8 GB แล้วก็จะมีตัวเลือกสีแค่สีเดียวถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสีแบบสีเงินอะสีเงินเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยคอสราคาอยู่ที่ 27,990 บาทแต่ว่าล่าสุด Acer เขามีการอัปเกรดตัว Acer Swift Air 14ขึ้นมานิดนึงนะครับอัปเกรด2อย่างอย่างแรกก็คืออัปเกรดRAM จากเดิมในโมดูลเดิมนะครับให้มา8 GB รอบนี้ให้มา12 GB นะครับโดยที่จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 จาก 27,990 เป็น 28,990 ชิปตัวเดิมนะครับ CPU Intel Core 5320หน้าจอเหมือนเดิม14นิ้ว IPS LCD Full HD นะครับได้ Windows แท้ได้ Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มได้ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้ฟรี12เดือนได้ประกัน3ปี On-site Service ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรเหมือนเดิมก็ที่อัปเกรดอย่างที่บอกก็คืออัปเกรด RAM จาก 8 GB เป็น 12 GB แล้วก็เพิ่มตัวเลือกสีรอบนี้สำหรับ Acer Swift Air 14Minor Change โมเดลใหม่เนี่ยมีตัวเลือกให้ถึง3สีเลยจะมีสี Sage Green จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบเมทัลลิกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้า Force Blue นะครับก็จะเป็นจริงๆมันเหมือนสีเงินที่ออกไปเฉดที่เป็นแบบฟ้าๆอมฟ้านิดนึงแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ผมชอบมากคือสี Blossom พิงค์เป็นสีชมพูเมทัลลิกนะครับก็มีให้เลือก 3 สีละราคา 28,990 บาทสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่Acer

ไลน์สโตร์นะ store.acer.com/th ก็จะเหมาะสำหรับใครที่หาโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วไปเน้นน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเพราะน้ำหนักมันแค่ประมาณ 1.19 กิโลกรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆและแบตก็อึดใช้ได้ประมาณนึงเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับตัว Acer Swift Air 14ใครที่หาโน้ตบุ๊กบางเบาใช้งานสะดวกแล้วก็ตอนนี้อัปเกรดแรมขึ้นมาเป็น12 กิกก็เห็นผลพอสมควรจาก8ไป12ใช้งานอึดอัดน้อยลงเยอะมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Acer Swift Air 14โมเดลใหม่นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับขอดู SMS แป๊บโอเคคุณมิสฟิตแมนภาพ Wallpaper นี่ต้องเอามาเป๊ะๆตามขนาดพิกเซลของหน้าจอใช่ไหมภาพคมชัดไหมหรือต้องชัดมากกว่านั้นถ้าเอาจริงๆได้หมดนะครับคือสมมติว่าผมใช้จอ 2K 2560 คูณ 1440 พิกเซลถ้าผมไปหาภาพที่ความละเอียดต่ำกว่านั้นมันก็เอามาแสดงได้แหละแต่ถ้านอนถ้าหมุนถ้าเกิดอย่างใน Windows อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณจะแสดงผลมันนึกออกใช่ป่ะมันก็จะมีแบบโหมดแบบ expand โหมดแบบที่เป็น extendนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีหลายโหมดอ่ะจะมีโหมดฟิลโหมดฟิตโหมดสเก็ตโหมดไทม์โหมดเซนเตอร์โหมดสแปนซึ่งโซติที่เราใช้การส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิลกับฟิตถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นภาพที่มีความมุดอย่างบอกจอผม 2560 คูณ 1440 แต่คุณอาจจะไปได้ภาพที่คุณชอบภาพแบ็คกราวด์ที่คุณชอบอาจจะความละเอียดแค่ประมาณ Full HD ถามว่ามันแสดงได้มั้ยก็ได้แต่ว่าเมื่อแสดงมันก็จะเป็นลักษณะของการขยายให้เต็มจอเพราะนั้นก็เหมือนกับเอาภาพที่ความละเอียด Full HD มาขยายเป็น 2K ก็ขึ้นอยู่กับดอทพิกเซลของตัวภาพด้วยนะครับถ้าเผอิญว่า Full HD อันนั้นมันมีพิกเซล per inch เยอะหน่อยเวลาขยายมามันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกนักแต่ถ้าเกิดเป็นพวก PPI ที่มันน้อยๆก็แน่นอนเมื่อขยายก็แตกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดจะให้แบบมัน suitable มากๆก็ขนาดที่เท่ากับความละเอียดหน้าจอหรือสูงกว่าก็จะดีกว่าไม่ต้องมาห่วงว่ามันพอขยายแล้วมันจะแตกไหมนู่นนี่นั่นไหมสบายกว่านะครับแล้วก็ถามมาว่าไดซีควรใหญ่แค่ไหนสมัยนี้300กิกไหมถ้าถามผมมันไม่ได้มีตายตัวครับมันไม่ได้มีข้อกำหนดว่าแบบต้องไม่เกินนี้ต้องอะไรเงี้ยไม่มีก็คือเอาที่เราใช้คุณประเมินได้มุดคุณลง OS คุณลง Windows คุณลงอะไรเข้าไปแล้วก็เผื่อโปรแกรมเข้าไปเท่าไหร่ก็นั่นแหละคุณก็เผื่อเท่านั้นก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่คือพอเป็นยุคนี้เราใช้ Solid State Disk เป็นส่วนใหญ่เนาะปกติ Solid State Disk เราไม่ค่อยเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมแบ่ง partition เพราะฉะนั้นก็ตามขนาดของ Solid State Disk ที่คุณซื้อใส่เลยอย่างผมเอาเครื่องผมละกันเครื่องผมเนี่ยมี storage อยู่6ลูก อย่างงงนะเยอะนิดนึงไดซีผมเนี่ยก็เป็น M.2 ตัวแรงเลยนะครับใส่เข้ามาเป็นไอตัว Samsung 990 Pro ผมใช้ตัวขนาด1 TB เพราะนั้นไดซีผมก็คือ1 TB หรือจริงๆพอฟอร์แมตอะไรมาแล้วก็คือประมาณ930 กิกโดยประมาณก็นั่นคือไดซีผมแน่นอนผมใช้ไม่ถึงหรอกผมใช้อยู่แค่ประมาณ200กว่าเองแต่มันก็ไม่อยากแบ่งพาร์ติชันไงโดยธรรมชาติเราไม่แบ่งกันถูกปะซึ่งทุกไอ้6ลูกที่ผมใส่มันไม่มีตัวไหนแบ่งพาร์ติชันเลยผมใส่ M.2 3ตัวเพราะว่าเมนบอร์ดผมใส่ M.2 ได้3ตัวก็ใส่เต็ม3ตัวแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กลูกใหญ่ที่เป็นขนาด4 TB อยู่1ลูกเอาไว้เก็บพวกไฟล์บิตทั้งหลายแล้วก็ผมมีตัวที่เป็น Solid State Disk แบบ SATA อีก2ตัวตัวนึง500กิกอีกตัวนึง250กิกก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นั่นคือฮาร์ดดิสก์เท่ากับผมมี6ลูกผมมีไดซี1เทผมมีไดดีที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็ก4เทแล้วก็มี M.2 อีก2ตัวตัวนึง500502ตัวแหละมันคือ502ตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปก็จะมีไม่ใช่502ตัว501ตัวแล้วก็มี1กิก2ตัว1กิกอีก1ตัว1กิกอีก1กิกผมไว้ใส่เกมผมไว้ไดรฟ์เกมใน1กิกใกล้เต็มละดองเกมใช้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกก็มีไอตัวที่เป็น Solid State Disk แบบ SATA อีก2ตัว250กับ500 250ผมเอาไว้เก็บพวกแบบแบ็กอัพ

ฟล์เก็บพวกโปรแกรมที่แบบเอาไว้สำรองอะไรเงี้ยเก็บไว้ในนั้นพวกเอกสารมันไฟล์มันไม่ได้ใหญ่เนาะเออราวนี้นะครับก็ถ้ากับเครื่องผมมีไดร์หกไดร์โดยประมาณก็แล้วแต่จริงมันไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณมามานี่นะครับ A5 ที่มีขายใน Lazada Shopee จะดูได้ยังไงเป็นมือหนึ่งเครื่องศูนย์มีวิธีตรวจสอบหลังซื้อมาแล้วไหมก็คือเอา Serial Number ไปลงทะเบียนประกันกับทางด้านของ Sony ประเทศไทยถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นเครื่องที่เคยไปรีจิสมาแล้วก็เท่ากับมันไม่ใช่มือหนึ่งแน่ๆแค่นั้นเลยเอาหลักๆเอาแค่นี้ก่อนเครื่องต้องยังไม่โดนรีจิสเครื่องต้องยังไม่โดนรีจิสก็คือยังไม่ต้องลงจะเครื่องแต่ยังเหมือนว่าซีเรียลนัมเบอร์นั้นน่ะจะยังต้องไม่ถูกลงทะเบียนถ้าโดยหลักการนะมันหลักๆมันด้วยเท่านั้นแหละที่เหลือมันดูตามสภาพครับเช่นเพราะมันก็มีเหมือนกันสำหรับบางคนที่แบบอาจจะซื้อไปแล้วก็ไม่เอาเครื่องไปลงทะเบียนเพิ่มก็คือไม่ยอมไปลงทะเบียนอ่ะแล้วก็อาจจะใช้ไปเดือนนึงแล้วก็แอบมาหลอกขายอันนั้นก็ต้องไปดูตามสภาพแล้วว่าอย่างเช่นกล่องมันจะมีซีลถ้าเป็นกล่องใหม่มันจะมีซีลอยู่ซีลมันต้องยังไม่ขาดไอ้ซีลเปิดกล่องอ่ะที่เป็นของโซนี่อ่ะมันจะต้องยังซีลอยู่อย่างที่สองก็ดูสภาพเครื่องโดยภาพรวมครับพวกแบบรูนงรูน็อตจริงแกะมาก็พอรู้ว่าถ้าเครื่องมันเคยโดนถอดออกจากกล่องส่วนใหญ่มันใส่เก็บไปได้ไม่เนียนเท่าเดิมอ่ะหลายอย่างอะไรก็ดูประมาณนี้แต่ถ้าเอาชัวร์สุดก็คือเอา serial number ไปเช็คไปลงทะเบียนกับ Sony ประเทศไทยอันนั้นก็น่าจะเช็คได้ดีที่สุดละหรือถ้าสบายใจจริงก็คือเลือกร้านที่ไว้จะได้ก็คือร้านที่เป็น PlayStation Authorized Dealer ทั้งหลายถ้าเกิดเป็นร้านที่ไม่ใช่ตามห้างก็คือไม่ใช่พวก Banana ไม่ใช่พวก Dot Liveไม่ใช่ Power Buy ก็จะมีอย่างพวกแบบเกมช็อปคอนเซ็ปต์สโตร์เกมสตาร์ทโอเพนซอร์สอะไรวะประมาณเนี้ยที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยพวกนั้นก็จะเป็นแบบตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Sony ประเทศไทยก็เขาก็จะขายของเขาไม่หลอกอยู่แล้วล่ะอะไรพวกเนี้ยสบายใจได้ประมาณนี้ครับนะฮะสวัสดีคุณอนันทารามีจิก6 Pro จะข้ามไปตัวไหนดีเน้นถ่ายรูปวิดีโองบไม่เกิน 25,000-30,000รังเกียจมือ2มั้ยอ่ะถ้าไม่รังเกียจมือ2ผมแนะนำให้ไปหาพวก Oppo Find X9 Pro ที่ยังมีประกันเหลือถึงประมาณช่วงต้นปีหน้ากลางปีหน้าราคาจะอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆประมาณแบบ 25-27 โดยประมาณอันนี้คือเครื่องศูนย์ไทยนะยังมีประกันเหลืออยู่อ่ะงานภาพดีมากๆอยู่แล้วงานวิดีโอก็ถือว่าไม่ได้คิวเรทอะไรนะครับก็ถ้าให้แนะนำหรือจะเป็น Vivo X300 Pro ก็ได้มือ2ก็เล้งอยู่ราคาประมาณเดียวกันศูนย์ไทยนะย้ำอีกทีว่าศูนย์ไทยนะครับก็ประมาณนี้ถ้ามือหนึ่งจริงก็จะมีตัวของ Honor Magic 8 Pro มันยังหาซื้อได้ซึ่งจะอยู่ราคาประมาณสัก 27,000-28,000 ต้องยอมรับว่ากล้องโดยภาพรวมมันสู้ Oppo Find X9 Pro กับ Vivo X300 Pro ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นยังชอบตัว Magic OS อยู่นะครับก็จะไป Magic 8 Pro ก็ได้อันนั้นก็จะสบายใจกว่าในเรื่องของประกันเพราะว่าได้แบบของใหม่แน่ๆนึกออกใช่ไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอดู Vivo ก่อนไม่มีอ๋อยังมีอยู่ถ้าแบบ 30,000 บวกลบได้แล้วอยากได้มือหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องซื้อเงินสดนะก็อย่างที่ NASA อะไรเงี้ยครับ NASA ที่มันครองร้านขายส่งอะเนาะVivo X300 Pro เขายังมีของอยู่ของใหม่นะครับอยู่ที่ 3,900 บาทก็ลองไปถามที่ NASA ก็ได้สำหรับ Vivo X300 Pro อันนี้กรณีมือ1อันนี้กรณีเพราะมือ2จะอยู่ประมาณนี้ครับ 25,000-26,000 ตอนนี้มือ2ลงมาเยอะละสำหรับตัว Oppo Find X9 Pro แล้วก็ Vivo X300 Pro นะครับประมาณนี้สวัสดีคุณเบียร์สิงห์ด้วยนะครับคุณ NW ริมพี่บอลแนะนำอุปกรณ์สำหรับไลฟ์สดหรืออัดเสียงอาจเป็นวิดีโอสำหรับงานสอนออนไลน์หรือสอนแบบออฟไลน์ตกลงจะออฟไลน์หรือออนไลน์วะงบ 2-3,000 สำหรับไมค์ในการนี้ควรต้องมีกล้องไหมหรือใช้โทรศัพท์แทนได้ขาจับกล้องต้องมีไหมเอาทีละเรื่องก่อนไอ้ว่าต้องมีกล้องไหมหรือใช้มือถือไหมอ่ะมันอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ผมคุณอ่ะตัดสินใจเอาเองว่าเอ้ยคุณอยากได้กล้องไหมหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราก็โอเคกับการใช้มือถือถ่ายอันนั้นน่ะอยู่ที่คุณมันอันเนี้ยอยู่ที่คุณเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกคุณจะใช้เป็นกล้องจริงๆก็ได้จะใช้เป็นเว็บแคมก็ได้หรือจะคุณมีมือถือที่คุณพอใจคุณภาพอยู่แล้วคุณใช้มือถือคุณก็ได้
ได้หมดเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกได้หมดได้หมดใช้คำว่าได้หมดขึ้นอยู่งบประมาณด้วยประมาณนี้ได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบเอาเริ่มต้นสบายใจเอามีมือถือใช้มือถือถ่ายก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คุณเห็นตาม YouTube หลายคนก็ใช้มือถือถ่ายไม่ได้แย่อะไรนะครับส่วนไมค์ผมแนะนำให้ใช้ไมค์ไร้สายผมแนะนำให้ใช้ไมค์ไร้สายเพื่อความสะดวกนะครับซึ่งราคาประมาณ 3,000 จริงๆมันน่าจะได้ตัว DJI แล้วนะ DJI ไมค์มินิเดี๋ยวดูก่อนดูราคาก่อนได้อ่ะ DJI ไมค์มินิที่เป็น1ตัวรับ1ตัวส่งได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่ประมาณ 2,500 โดยประมาณก็ไปดู DJI ไมค์มินิก็ได้ใช้กับมือถือได้อยู่แล้วใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กจะต้องมีตัวที่เป็นพอร์ต Type-C นะแต่กรณีนี้ถ้าเกิดผมตีว่าคุณใช้มือถือถ่ายนั่นแหละไปแหละประหยัดตังค์ดีลองไปก่อนก็ตัว DJI ไมค์มินิเวิร์กนะครับส่วนเรื่องของขาจับกล้องก็คือตัวขาตั้งโทรศัพท์ต้องมีไหมก็อยู่กับที่คุณอีกก็ถ้าเกิดคุณหาคุณมีแท่นวางนะไม่มีคุณก็ซื้อขาตั้งที่แบบมีที่จับตัวมือถือก็สะดวกขึ้นอันนั้นได้หมดมันไม่ได้มีฟิกตายตัวนะประมาณนี้คุณครับแต่ว่าไมค์แนะนำ DJI ไมค์มินิเวิร์กเวิร์กเวิร์กเหมาะแล้วมันแบบไม่ต้องมาใช้ไมค์แบบผมอ่ะมันเปลืองไมค์ผมมันเหมาะสำหรับพวกอัดพอดแคสต์แล้วมันคือมันไม่ไมค์มันไม่จบไงคุณต้องซื้อไมค์แล้วคุณต้องซื้ออินเทอร์เฟซอีกซึ่ง 2-3,000 มันไม่อยู่อยู่แล้วอินเทอร์เฟซตัวนึงคีย์หมูคีย์หมาก็ต้องมี 2-3,000 แล้วอ่ะไมค์อีก 3-4,000 ก็ไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่คุ้มก็ซื้อไมค์แล้วจริงๆถ้าเกิดแบบถ่ายคอนเทนต์เป็นวิดีโอไม่ได้ทำพอดแคสต์ไม่ได้อะไรเงี้ยไอตัวไมค์ที่เป็นมาไร้สายปัจจุบันคุณภาพดีมากๆอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เสียงที่แบบทุ้มหนาขนาดนั้นแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะประมาณนี้ใช้ได้ใช้ได้ก็ DJI ไมค์มินิเวิร์กนะครับคุณเข้าเพียงพี่บอสครับในจักรวาล Marvel Studio ตัวละคร Rocket Raccoon ใน Guardian of the Galaxy มีภาพแยกตัวละครนี้ไหมไม่มีถ้าหมายว่าถ้าแบบสปินออฟที่เป็นเรื่องราวของ Raccoon ตัว Rocket อย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีนะครับคุณน้องของรอดสวัสดีพี่บอสนนทบุรีกับฝั่งทนรอดจากน้ำฝนแต่จะรอดจากนนทบุรีบางส่วนก็ไม่รอดนะคุณน้องนนทบุรีหลายจุดก็มีน้ำท่วมขังนะครับแต่จะรอดจากน้ำเหนือไหมมาถึงอยุธยาแล้วหลอนจากน้ำท่วมปี54ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลตอนนี้ถ้าเหมือนถ้าแบบขนาด54คงไม่เพราะว่าปริมาณน้ำที่ออกมาจากตอนนี้ที่ผันมาที่ปล่อยมากับเขื่อนอะไรเงี้ยเมื่อเทียบตัวเลขกันกับปี54จากที่ดูสถิติมาทั้งหมดมันน้อยกว่าปี54เยอะมันไม่ใช่น้ำทุ่งๆแบบมากขนาดนั้นในเงี้ยนึกออกใช่ป่ะแต่ถามว่ามันก็คงมีผลกระทบบ้างมันคงไม่ถึงกับไม่ท่วมนะครับอย่างฝั่งทนถ้าเกิดพื้นที่ไหนฝั่งทนกับฝั่งนนท์แล้วกันนะพื้นที่ไหนอยู่นอกคันกั้นน้ำก็คงต้องระวังแหละอย่างเช่นพระราม5เงี้ยถ้าใครอยู่แถวพระราม5แถวโซนนั้นน่ะนึกออกไหมแถวพระราม5พระราม5กับนนทบุรีแล้วเนาะหรือติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพวกถนน345อะไรพวกนั้นน่ะก็คงได้รับผลกระทบแหละถ้าเกิดว่าเจ้าพระยาเขาขึ้นเยอะผันมาเยอะๆมันก็ได้รับผลทุกปีปีที่แล้วก็ท่วมปีแล้วก็ท่วมเพราะว่าบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวนั้นก็ท่วมทุกปีเหมือนกันนะหรืออย่างฝั่งทนจริงๆถ้าเกิดแบบโซนผมเลยแบบใกล้ชายแดนนครปฐมอะไรเงี้ยมันก็จะต้องไปห่วงพะวงจากฝั่งของพวกอะไรนะแม่น้ำนครชัยศรีพวกอะไรเงี้ยแม่น้ำท่าจีนอะไรเงี้ยต้องไปห่วงฝั่งนั้นด้วยนึกออกปะมันก็พะวงอย่างถ้ารู้จักแม่น้ำรู้จักตลาดน้ำดอนหวายกันเนาะตอนนี้ใครไปตลาดน้ำดอนหวายผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลงหรือยังแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ชุ่มฉ่ำแล้วอะก็ประมาณแข้งแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเมื่อวันเสาร์ที่คุณแม่ไปมาประมาณนี้ครับนั่นแหละมันก็รอติดตามข่าวแต่ว่านั่นแหละโซนที่มันเคยท่วมทุกปีมันผมว่าก็ยังไงก็ไม่รอดหรอกเพราะเพื่อนผมก็ทำใจแล้วที่อยู่ตรงแถวพระราม5โซนนั้นน่ะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันอาศัยจากชื่อสะพานเอาแล้วกันเนาะเราๆนี้นะครับผมนะฮะถึงไหนเนี่ยตึ๊ดคุณครับเค้ก PC สายหัวหมูทะลวงฟันคล้ายๆพี่บอสเลยครับไดซี M.2M 1 เทไดซี DEE อย่างละ2 เทแบบฮาร์ดดิสนะฮะคุณ NW ลืมเวลาประชุมหรือกล้องหน้าโน้ตบุ๊กเอาใหม่ที่

0: แล้วงงเวลาประชุมหรือเปิดกล้องหน้าโน้ตบุ๊กอ่ะกล้องหน้า 2K กินไฟไหมครับกินดิ มากกว่าเครื่องที่กล้อง Full HD หรือ HD ก็คงกินไฟมากกว่าแหละแต่คงไม่ใช่ประเด็นต้องห่วงผมใช้คำว่าไม่ต้องห่วงแล้วกันเพราะว่าปกติกล้องเว็บแคมมันไม่ได้กินไฟเยอะไม่ว่าที่ความละเอียดเท่าไหร่ก็ตามมันหมายความว่าต่อให้เป็นที่ 2K มันก็ไม่ได้กินไฟมากกว่า Full HD แบบโอ้ 3-4 เท่าแล้วกินไฟเยอะจนกระทั่งแบบโอ้แบตเปิดปุ๊บแล้วแบตจะสู่ไป 10% ภายใน1ชั่วโมงคงไม่แบบนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คุณ NW ลืมไปได้เลยไม่ต้องไปกังวลอะไรกับเรื่องกล้องหน้าอ้อมันจะกินไฟเยอะมั้ยไม่ต้องห่วงอะไรนะครับวันนี้ส้มบิ๊กบอสตระกูล Oppo Find X ตัว Pro ทำไมชอบใช้ชิป Dimensity ก็ใช้มาตลอดนะผมเข้าใจว่าส่วนนึงเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยผมเข้าใจว่าส่วนนึงเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยซึ่งผมว่า Dimensity ไม่ได้แย่อะไรโดยส่วนตัวผมว่า Dimensity ไม่ได้แย่อะไรนะครับมันไม่เหมือนคือถ้าเป็น Dimensity ตัวท็อปมันดีมาหลายปีแล้วตั้งแต่พวก Dimensity 9003 9004ดีมาตลอดนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับคุณเวอร์แม็ก88นะครับนายบอสจ้าคนหล่อน่าจะผิดรายการละเพราะว่าผมไม่หล่อโยเอาเลข44กับ4กับ55โอเคไหมคืออะไรวะหมังหวยอย่างเงี้ยเหรอดีละมั้งผมไม่ได้เล่นหวยขออภัยคุณ NW ริมพี่บอสถามเรื่องหลักการใช้เครื่องโน้ตบุ๊กควรปิด power off ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าสลีปได้หรือไฮเบอร์เนตได้มันเป็นผลกระทบอะไรต่อตัวเครื่องโดยภายนอกไหมอ๋อไม่มีถ้าเป็นยิ่งรุ่นใหม่ๆสามารถไฮเบอร์เนตหรือว่าสแตนด์บายก็ได้เพียงแต่ว่าแบตมันก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแมเนจเมนต์กับซอฟต์แวร์ในเครื่องอะเนาะแต่ต้องยอมรับว่าเวลาแบบปิดหน้าจอลงมาตัวเฉยๆเลยคือแบบสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนตของฝั่งโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows อ่ะมันยังใช้พลังงานประมาณนึงอยู่ไม่เหมือนของฝั่ง Mac ที่แบบแทบจะตัดการใช้พลังงานไปเลยเพราะนั้นมันจะอึดกว่าแต่ว่าและจริงๆโน้ตบุ๊กที่เป็นโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กที่เป็น Thin and Light รุ่นใหม่ๆที่เป็นพวก Corsair 200 Corsair 300อย่างเงี้ยตัว default ของหลายๆแบรนด์ที่ได้ลองรีวิวได้จับมาเขาก็ default ให้เป็นแบบไม่ใช่ shut down ด้วยนะให้เป็นแบบเหมือนเข้าโหมด standby เข้าโหมด sleep เป็นหลักคือถ้าเกิดอยากจะ shut down ต้องไปแก้ power option นิดนึงประมาณนี้เพราะนั้นก็ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนายบอสจะไปไหนอะคืออะไรอะอะไรวะเนี่ยหมู่บ้านพฤกษาวิวซอยพัฒนาการ30น้ำท่วมลดลงแล้วจ้าขอบคุณที่แจ้งข่าวด้วยนะครับคุณครับเค้กล่าสุดอำเภอสามโคกปทุมพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่ก็น่าจะได้รับผลกระทบทุกปีนะครับเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะฮะวันนี้ได้ทำงานอยู่ไหมก็นี่ไงทำอยู่ก็นี่ไงทำงานอยู่นะครับรายการต่อไป16นาฬิกาจะกับใครไม่ทราบเลยครับต้องถามน้องปิ่นนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมดู SMS โอ้มี SMS มาแป๊บนึงลงท้ายด้วย2269นะครับ iPhone 18 Pro Max กับ Samsung A27 Ultra คุณมอสมองว่าตัวไหนถูกใจกว่ากันคือ A27 Ultra ยังไม่เปิดประเด็นแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะที่ออกมากับข้อมูลที่มีผมอาจจะชอบตัว iPhone 18 Pro Max มากกว่าเล็กน้อยถ้าถามผมนะเพราะว่าคือ A27คือผมว่ากล้องหน้าของ A7 Ultra มันไม่ยอมอัปเกรดสักทีอ่ะแล้วก็กล้องหลักที่อัปเกรดมันก็โอเคแต่ว่าตัวอื่นผมว่าเฉยๆอ่ะงานวิดีโอSamsung ก็ดีจริงแต่ว่า iPhone ก็ยังดีกว่าอยู่และปีนี้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max อัปเกรดในเรื่องซอฟต์แวร์การถ่ายภาพเยอะเหมือนกันถ้าให้ผมเลือกซื้อผมจะเลือกซื้อ iPhone 18 Pro Max นะครับถ้าเอา2ตัวนี้ที่คุณถามนะที่คุณยุ้ยคองโก้ถามนะครับลงท้ายด้วย0501เว็บดูกล้อง CCTV ดูน้ำท่วมมีหลายเว็บเหมือนกันนะมันมีของที่เป็นฝรั่งทำอยู่อันนึงอะเมื่อเช้าเปิดดูอยู่ลืมว่ะจริงๆมันมีของกรุงเทพด้วยที่เป็นแล้วก็มีพวกลองดูทราฟฟิกมี bangkok.co.th จริงๆมันมีของเมื่อเช้าของอะไรวะลืมชื่อเป็นของฝรั่งทำแต่เขาดึงเอาข้อมูลของกล้อง CCTV ที่เป็นของกรุงเทพนี่แหละไปให้ดูด้วยนะครับนึกไม่ออกแล้วว่าเมื่อเช้าไม่ได้เซฟไว้ขออภัยลงท้ายด้วย6599บ้านผมแล้วรอดครับพี่บอลกรุงเทพกีทาสูง60เซนตอนนี้ให้กำลังใจคุณ EQ ด้วยนะครับไม่เป็นไรท่วมไปด้วยกันเพราะว่าบ้านคุณแม่ผมที่ร่มเก้าก็ ก็ท่วมยังไม่ลดนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าแล้วเออแล้วเขาไม่ยอมออกไงคุณป้าผมไม่ยอมออกเขาห่วงบ้านก็คุณป้าคุณลุงอยู่ยังดีที่ยอมให้หลานออกมาข้างนอกนะครับหลานก็มาอยู่กับยังยอมให้หลานออกมาแต่ตัวเองก็เฝ้าไปก็แบบที่บ้านก็เป็นห่วงกันญาติอะเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็ให้กำลังใจให้กำลังใจฝั่งนู้นออกต้องรอคือฝั่งนู้นอะฝั่งกรุงเทพกีทาลาดกระบังประเวศร่มเกล้ามันต้องอาศัยน้ำในคลองให้มันพร่องก่อนอะมันถึงจะระบายได้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องยากนะครับก็เดี๋ยวภาวนาให้ไม่มีฝนมาเติมแล้วกันนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับมันจะถึงวันพุธกันในบอสพรุ่งนี้อยู่กับดร.พุฒิบรรสุขอยู่กับพี่บอยพี่ตู่อาจารย์สงครามตามนั้นนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะจ๊ะวันนี้ลาไปละผิดพลาดประการใดขออภัยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.พุฒิลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: อาจารย์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะฮะเราก็ผ่านช่วงของวิกฤตนะฮะน้ำท่วมนะฮะมากันน่าจะเยอะแล้วล่ะนะฮะหลายคนอาจจะยังมีปัญหาอยู่หมายถึงว่ายังมีท่วมอยู่ในหลายพื้นที่แล้วกันนะฮะน่าจะเป็นแถวเขตมินบุรีนะฮะถนนพญาสุเรนสายไหมอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ที่บ้านแห้งแล้วนะฮะใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ทำงานได้ตามปกตินะครับส่วนใครที่รถจมน้ำรถลุยน้ำรถน้ำเข้าก็ลองประเมินสถานการณ์ของรถตัวเองดูก่อนว่ามันจะมีความเลวร้ายแค่ไหนกับเหตุการณ์ครั้งนี้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่นะผมว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันค่อนข้างที่จะอยู่ถ้าเรามองจากภาพรวมเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเลยเอวไปแล้วกันนะซึ่งถ้าน้ำไม่ได้ถึงขนาดเอวเนี่ยผมว่าความเสียหายตรงนั้นก็น่าจะน้อยมากละกันนะครับยกไว้แต่ว่าโอเคในเรื่องของพวกไฮบริดเนี่ยโอเคแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะอยู่ต่ำนิดนึงนะฮะอาจจะอยู่ตรงบริเวณพื้นเบาะหลังหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องดูว่าตรงนั้นน้ำมันสามารถเข้าไปทำอะไรได้หรือเปล่าแล้วซีลที่มันกันมันสามารถกันได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับพี่นัท
2: สวัสดีครับขออภัยเมื่อกี้โมจะคุยกับลูกค้า
1: ฮะครับ
2: วันนี้ตั้งแต่เช้าวันนี้12สายครับ
1: น้ำเข้ารถ
2: น้ำเข้ารถพี
1: ่จริงๆว่ามันคือโอเคบางคนอาจจะไม่ทำหมายถึงว่าอาจจะทำเองคือการทำเองเนี่ยหลายคนอาจจะเขาเรียกอะไรครับอาจจะหาอะไรไปดูดน้ำไงนึกออกป่ะแล้วปล่อยให้แห้ง
2: ตากแดดอะไรผมแนะนำนี้ผมแนะนำลูกค้าแปดคันอ่ะ7-8 คันอ่ะประมาณว่าโอเคพี่น้ำเข้าใช่ไหมอย่างแรกก่อนคุณไปตรวจสอบก่อนคุณยกพยางทุกอย่างขึ้นก่อนนะดูซิว่าน้ำมันเจิ่งไหมมันเจิ่งก็คือโอ้โหมาเป็นแอ่งเลย
1: ครับ
2: อันนี้อย่างแรกก่อนอย่างที่สองถ้าคุณโดนในช่วงวันแรกที่น้ำมันท่วมน้ำมันยังไม่เน่ามันยังไม่เหม็น
1: ครับ
2: ผมให้แนะนำนี้ให้ไปซื้อแผ่นรองซับให้กับ
1: เหมือนเนี่ยไอ้แผ่นดูดความดูดน้ำอ่ะแผ่นดูดน้ำเหมือนกับเขาเรียก
2: ใหญ่นอน
1: ที่เด็กนอนเด็กนอนอะไรแบบนี้ใช่
2: แต่ว่าก็ไปซื้อร้านในห้างสรรพสินค้าก็มีขายหรือเป็นซื้อจากร้านขายอาหารสัตว์อ่ะแผ่นรองฉี่หมาตรงนี้เขาเอาไว้รองอะไรเงี้ยอย่างผมก็อะไรซูกินาเพชรโต
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยก็คือเอาผมนั้นเอาไปกดเลยครับแล้วก็ให้มันดูดความชื้นคือเอาพอไปวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาอิฐหนักๆวางเฉยๆมันไม่ดูดเอาอิฐวางหรือนั่งเอาเท้าเหยียบไปย่ำ
1: ครับ
2: เดี๋ยวมันดีขึ้นมันช่วยดูดออกมาอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนมันบ่อย
1: ๆ
2: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันยังมีกลิ่นอับหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องโอโซนเรื่องอะไรแต่ขอให้มันแห้งก่อนทำให้มันแห้งเร็วที่สุดก่อนเพราะไม่งั้นพอความชื้นอมอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเหม็นผมแล้วก็พยายามอย่าเปิดหน้าอย่าปิดหน้าต่างแล้วคือผมก็ตอบกลับไปผมก็บอกทั้งนั้นผมก็อยากได้เนาะมาลื้อเนี่ยผมก็คิดเนี่ยใช้จ่ายเท่านี้แต่ถ้ามันไม่จำเป็นอ่ะก็ไม่ต้องลื้อ
1: ครับ
2: ทำไมก็เลยไม่ได้ตังค
1: ์
2: แทนที่จะได้ตังค์ไหมครับก็เลยไม่ได้ตังค์แทนแต่ลูกค้าก็โอเคนะเขาบอกขอบคุณนะเขาก็บอกเดี๋ยววันไหนจะมาใช้บริการนะครับอะไรเงี้ยบอกได้พี่เอาตอนนี้เอาตัวเองให้รอดกันก่อน
1: ไม่หรอกคือมันเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเราไม่อยากจะมานั่งแก้ไขปัญหาด้วยระยะเวลาที่นานเนี่ยผมว่าลื้อง่ายสุดแล้วก็เหมือนกับเวลาคุณซักผ้าแล้วคุณไม่ตากผ้านึกออกป่ะปล่อยให้มันแห้งแบบ แห้งแห้งเองเนี้ยคิดว่าอีกกี่วันกว่าจะแห้งแล้วความชื้นความเหม็นมันจะเกิดขึ้นไหมล่ะมันแกก็เกิดแต่ถ้าเราเอ้ยเอาออกมาคลีนใหม่มาซักใหม่แล้วเราไปตากแดดพึ่งแดดอย่างเงี้ยแล้วถ้าแดดแรงๆนะโหมันหอมเลยนะจะบอกให้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: อย่างสถานการณ์ตอนนี
1: ้
2: ผมก็แนะนำงี้นะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมซักเนี่ยพอซักเสร็จอะไรเสร็จฉีดน้ำต้องแขวนต้องแขวนหรือต้องพาดเสร็จปุ๊บเปิดพัดลมไอตัวพัดลมที่เป็นท่อผมก็อัดไว้ทั้งคืนแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศเอาความชื้นออกจากห้องอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ้าถามผมจริงๆแล้วเวลาเอาออกถอดเข้าถอดออกอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ผมมีอยู่ที่ร้าน7คันผมไม่มีที่จอดแล้ว
1: แล้วเขาไม่เอากลับใช่ไหม
2: ไม่เอากลับเลยพี
1: ่อ๋อเหรอจริงๆก็บอกว่าย
2: ังไม่เอากลับ
1: มันใส่เบาะแล้วขับได้ต่อเลยนะ
2: ใช่ก็คือไม่หมายถึงว่าบางคนนะให้ถอด
1: เอามาตากไว้
2: ตอนนี้ตากเสร็จเขาเลยมองว่าเอางี้อยากให้มันหายเลยก็โอเคงั้นฝากเอารถตากแดดไว้นะตอนนี้กลายเป็นที่ที่อยู่ข้างๆที่สูงกว่าผมอีกประมาณเมตรนึงอ
1: ่
2: ะผมก็เอารถไปจอดชิดรั้วฝั่งผมแล้วก็เปิดประตูตากแดดเอากันให้แห้งสุดๆไปเลย
1: ครับ
2: นั่นนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นอยู
1: ่
2: แต่ว่าเมื่อเช้าก็เจอที่เหมือนกับน่าจะเคยถอดมาแล้วก็จมเปียกมาสักพักใหญ่ๆมั้งเก
1: ี่
2: ยวหนิมรับประทานไปแล้ว
1: มีไหมตัวถอดน็อตเสียมีไหม
2: ตอนนี้ใช้ตอกออกครับค่อยๆตอกหมุนไปทีละเกี่ยวอ๋อ
1: ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับก
1: ็
2: มันเป็นดาวที่มีบักสูงก็เลย
1: ครับ
2: ก็เลยเอาลูกหนูมา
1: ฮะ
2: บักรอบให้เอาไว้ตอก
1: อ่าครับผม
2: ครับก็ยังพอมีพื้นที่ให้ได้ทำงานเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าที่เอามาทิ้งไว้เมื่อวานก็มานั่งรอรับบางมีอยู่คันนึงมานั่งรอรับอยู
1: ่
2: นั่นนะครับ
1: มันเป็นอะไรเนี่ยที่เราพูดตรงว่าถ้าเราไม่ประมาทหรือว่าเราสามารถที่จะเอารถออกจากพื้นที่ได้นะปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดเลยนะ
2: ใช่
1: เพราะจริงๆรถมันเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้ไงแต่อย่างอื่นเนี่ยโอเคอย่างบ้านมันเคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่แล้วแต่ของในบ้านอ่ะมันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะถ้าเรามีการเตรียมการหรือว่าเรารับรู้ว่าเฮ้ยน้ำมันจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำที่มันขึ้นเยอะหรือน้อยอะไรเงี้ยหรือไม่อีกวิธีนึงเดี๋ยวนี้เขาคนเขาฮิตกันนะเฮียนัทเอาผ้าใบผ้ายางก็ได้เหมือนทำเป็นห่อนมจีบอ่ะแต่ต้องผืนใหญ่นะพอรถเข้าไปอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ตลกผ้าขึ้นเลยปุ๊บ
2: แล้วก็เชือกมัดเลย
1: แล้วก็เชือกมัดถามว่าวิธีนั้นใช้ได้ไหมเอ้ยผมว่าได้นะ
2: ได้พี
1: ่มันได้นะคือเอาไงก็ได้อ่ะ
2: เขาเรียกอะไร
1: มันล้อมรถเราให้น้ำมันเข้าอ่ะ
2: ทับ
1: ของ
2: ทับนี่น่าจะใช้แผ่นรองเต็นท์นะ
1: อืม
2: ไม่น่าจะใช่ฟลายชีสใครสายเต็นท์บอกด้วยอย่างน้ำผมเนี่ยมีแผ่น5เมตรคูณ6เมตรอ่ะแล้วผมก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมตอนรถซิตี้มันจะน้ำเข้าไม่แม่นะเราคิดไม่ทัน
1: อ่ะใช่คือจริงๆก็บอกอย่างนี้ว่า ณเวลานั้นเนี่ยบางคนอาจจะสมองตื้อแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วสติสำคัญที่สุดตรงนั้นแต่บางคนอ่ะโอเคเอ้ยฉันเตรียมการไว้แล้วฉันรู้เลยฉันต้องทำอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะเอาแผ่นอะไรก็ได้มากั้นอย่างแผ่นที่ผมส่งให้เฮียนัทอะผมว่ากั้นได้นะ
2: ไอโซว
1: อลนั่นน่ะไอตัวนั้นน่ะกั้นได้นะกั้นมีครอบได้เลยนะ
2: อ๋อไม่ใช่แผ่นที่พี่กำส่งให้ผมต้องบอกไปรายการนี้ฮะเป็นแผ่นสะท้อนน้ำหรือแผ่นดันน้ำ
1: นั่นแหละ
2: มันจะมีเหมือนที่คั่นหนังสืออะ
1: ใช่นั่นน่ะ
2: นั่นแต่ว่าด้วยความที่มันแผ่นละประมาณ700ใช่ไหมแล้วมันแผ่นหนึ่งกว้างประมาณ80เซนมั้ง
1: ใช่
2: บ้านผมมี15เมตรเนี่ย
1: น่าจะหลายพันอยู
2: ่ก็เลยเอาแต่ผมคิดนะผมคิดว่
1: า
2: จริงๆอ่ะถ้าไม่ได้นั่นอ่ะใช้เมทัลชีทก็ได
1: ้ครับ
2: เพราะเมทัลชีทที่เป็น PU ข้างหลังมันเรียบไง
1: ครับ
2: เอาเมทัลชีทวางตัดครึ่งหรือว่าเอาแผ่นเดียวก็ได้วางยาวเลยผมว่าก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าพื้นก็ต้องได้ระนาบนะอะไรเงี้ยนะครับ
1: มันก็มี
2: อยู่ในช่วงกลางวันอยู่ใช่ไหมพี่ตอนนี้
1: ใช่ใช ช่
3: เพราะว่าอีก 2-3 วันนะ
1: อีก 2-3 วันใช่ที่เขาบอกว่าเฮ้ยน้ำเหนือกำลังมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ยังบอกเลยนะว่าความชัดเจนก็ยังไม่ 100% นะ
3: ใช
1: ่ทำไมเขาไม่บอกไปเลยว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้นะเอาของขึ้นให้หมดเลยรถเอาออกคุณบอกไปเลยดิทำไมคุณไม่แบบ
3: นะ
1: ให้ระวังนะให้เฝ้าระวังนะคือไอ้คำว่าเฝ้าระวังเนี่ยผมบอกเลยคน 50-50 อ่ะ เขาบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาไม่มานึกออกป่ะ
3: อืม
1: อย่างโอเคอย่างในเพจละกันที่เขาบอกว่าหุ้ยเนี่ยจะเกิดมหาอุทกภัยบางคนก็อาจจะหัวเราะโหบ้าเปล่าจะมีได้ยังไงวะดูยังวันสองวันยังโอเคอยู่เลยอะไรเงี้ยใครไปคิดว่าฝนตกสามวันสองสามวันสามคืนไม่หยุดอ่ะ
3: เราจะบุ๋งบุ๋งขนาดนี
1: ้ผมก็ไม่เคยเห็นนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยต้องบอกเลยอ่ะแต่ผมก็กำลังงงว่าเขารู้ได้ยังไงเขาดูจากเรดาร์ได้ยังไงว่าฝนมันจะวนอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนอ่ะนึกออกปะมันวนอยู่เนี่ยภาคกลางเนี่ยมันวนอยู่เงี้ยสองวันอ่ะสองวันสองค
3: ื
1: น
3: เป็นลูกคางเลย
1: มันทำไมถึงไม่ไปอ่ะลมไม่พัดไปทำไมเขารู้ได้ยังไงทำไมเขาถึงเตือนเราแต่ทำไมภาครัฐถึงไม่เตือนถามว่าภาครัฐบอกว่าไอ้ฝนตกหนักฝนตกเยอะแต่ก็ไม่ได้บอกแบบนี้ไงนึกออกปะที่ตอนนี้โอเคบ่อน้ำเหนือจะมาเนี่ยบอกไปเลยดิว่าต้องทำอะไรคนอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรคือโอเคถ้าเขาต้องเอาออกก็เอาออกไปเลยเขาจะได้ไม่เกิดความเสียหายไง
3: อันนี้ถ้าให้พูดก็โดยส่วนตัวที่ต้องทำงานกับราชการนะครับผมก็มีครึ่งหนึ่งของตัวเองที่อยู่กับราชการแล้วกันจดหมายบางอย่างที่ออกมาผมเข้าใจแหละว่ามันต้องมีตำแหน่งมีนู่นมีนี่มีสารพัดสารเพเลยเปลี่ยนใหม่ได้ไหม
1: อ
3: ่างทองอำเภอแล้วก็ไล่เป็นบรรทัดลงมา1 2 3 4 5ยกของขึ้นที่สูง
1: บอกเขาไปเลย
3: เอาให้มันชัดเลย
1: บอกเลย
3: เฮ้ย
1: เอารถออก
3: จัตุจักรยกของขึ้นที่สูงย้ายยานพาหนะออกนอกพื้นที
1: ่
3: คร
1: ับ
3: ถ้ามันแล้วถ้าเกิดสมมติโอ้โหแล้วถ้ามันไม่มาล่ะคนจะด่าไหมอ่ะผมก็ถามอันนี้เป็นคำถามนะสมมติมันไม่มาคนจะด่าไหมผมว่าก็คงไม่ด่านะเป็นผมก็คงไม่ด่านะผมก็คิดก่อนนะผมก็คิดก่อนนะแล้วกูจะด่าไหมวะแต่แนวโน้มมันมานี่วะแต่แนวโน้มมันมาเขาก็บอกให้เราเตรียมตัวอย่างดีที่สุดคือถ้าฉันเอาอยู่อ่ะมันจะอยู่นะแต่ถ้ามันแตกเอวนะเอาให้มันชัดไปเลยผมว่า
1: ครับ
3: ก็แล้วอะไรเตือนกันโดยที่เราก็ต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วกัน
1: ฮะครับ
3: รถจมน้ำไม่มีวันเหมือนเดิมนะครับราคาหรืออะไรก็ตามแต่ยิ่งนะวันนี้เพจหนึ่งรับดูรถมือสองเนี่ยโอ้โหดูละเอียดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีก
1: เพจก็บอกว่าเวลามันลงไปทีเดียวแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมมายากและอย่างคือมันอยู่ที่วิธีนาทีที่เราตัดสินใจอ่ะท
3: ุ
1: กสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลตัวมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยฉันเห็นสถานการณ์ไม่ดีแล้วโอ้โหฝนตกไม่หยุดเลยฉันเอารถออกก่อนเลยดีกว่ามันยังมีเวลาไงนึกออกป่ะมันยังมีเวลาออกไงมันก็มีเวลาที่เราจะเอาออกได้อะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าเกิดในบางพื้นที่เนี่ยถ้าออกไม่ทันทำยังไงไอเดียยากแล้วอุปกรณ์ที่เราจะไปหามามันจะทันหรือเปล่าที่เราจะป้องกันมันอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อเช้าลูกค้า CSRV เอารถออกไม่ทันเหมือนกันเนี่ยทำไงวะเอาอิฐหนุนอิฐผมถามว่าบ้านใครจะมีอิฐถึงขนาด20ก้อนคาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้บ้างนะ
1: แต่ว่าเวลาขึ้นก็ต้องค่อยขึ้นทีละข้างนะต
3: ้
1: องขึ้นบนอิฐด้วยนะไม่ได้ขึ้นธรรมดานะคือแบบเอาแค่กว่าคุณจะยกลอยขึ้นได้สูงขนาดนั้นน่ะน่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะ
3: ตกสิ่งที่เกิดขึ้นทันมาคือลองไว้แค่3ล้อค่ะ
1: ครับ
3: ผมก็งงมากทำไม3ล้อวะแต่ไม่เป็นไรพอมันเอียงอ่ะมันก็เหมือนกับน้ำเข้าผมก็บอกลูกค้านะบอกว่าลูกค้าโคตรอันตรายเลยนะ
1: ใช่โอกาสล้มมีสูง
3: ต่อให้มันสามขา แต่ถ้าอีกขาหนึ่งอ่ะอยู่ดีมันเอลงมาเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ
1: ครับ
3: ลูกค้าก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ครับลูกค้าย้ายออกไปเลยแต่คือว่าบ้านชั้นเนี่ยตกเท่านี้300 มิลลิเมตรเนี่ยมันเอาแน่นอนเลยลูกค้าย้ายหนีเลยครับเรารู้แล้วว่าถ้าวันนี้มันแตะ250 มิลลิเมตรนะต้องหนีแล้วตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่มันเป็นบรรทัดฐานแล้วว่าถ้าจากนี้ถ้าตามข่าวโอ้ฝนกรุงเทพสัก300 มิลลิเมตรแต่ว่าแถวบ้านเราเอาไม่อยู่แล้ววันนี้เราได้รู้แล้วแต่สถานการณ์น้ำเหนืออย่างปี54มันจะบอกได้ว่าตรงไหนวะถ้ามันโดนแล้วมันโดนแน่นอนเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหาคือบ้านเราอยู่นอกคันกั้นน้ำเปล่า
1: คือเอางี้ถ้าน้ำเหนือมาเนี่ยผมว่าปี54เนี่ยคนที่เคยอยู่เหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาน่าจะเอาสถิติมาเปรียบเทียบกันได้นะว่าปริมาณน้ำที่มันมาเนี่ยมันเท่ากันไหมหรือว่าน้อยกว่าเยอะมันทุกอย่างบางทีมันต้องพึ่งสถิติซึ่งอะไรด้วยไงแล้วก็จะมาประมวลเหตุการณ์ว่าเอ้ยมันมาแล้วนะแล้วมีฝนด้วยไหมถ้าไม่มีฝนอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งณเวลานี้นะอย่างวันเนี้ยตรงแถวพญาสุเรนใช่ไหมแถวคลองสามวาอะไรพวกเนี้ยเขาเฝ้าระวังแล้วนะตอนเนี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ต้องบอกเฝ้าระวังได้ไห
3: ม
1: เลิกใช้คำนี้ได้ไห
3: ม
1: บริเวณนี้ยกของขึ้นที่สูงด่วนพูดไปเลยนะให้เอารถออกจากพื้นที่ด่วนอะไรอย่างเงี้ย
3: คุณรู้อยู่แล้วนี
1: ่คือถ้าไม่ท่วมก็ยังถือว่าโอเคได้ป้องกัน
3: อ
1: ่ะแต่ถ้าท่วมขึ้นมาคนที่เอารถออกอ่ะเขาคงยิ้มนะแบบโอ้โคตรโชคดีเลยว่ะถ้าเอารถออกมาทันถ้าไม่เอาออกมานี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: ซ่อมทั้งบ้านซ่อมทั้งรถผ่อนบ้านยังมีที่นอนผ่อนรถไม่มีให้ขับนะได้แต่กุญแจอย่างเดียวแขวนไว้ที่ผนัง
1: ครับนะยังไงก็ลองติดตามข่าวแล้วกันนะฮะจะด้วยทางไหนก็ได้นะจะทางราชการก็ได้หรือว่าจะหน่วยงานอื่นก็ได้อะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่ากันหรอกคืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับเราอ่ะเราเสพได้หมดแหละนะครับ
3: นะ
1: แต่ถ้าที่เสพเราไม่มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าไปเสพมันเลยนะฮะ
3: ก็ให้เป็นถ่ายมันเลย
1: หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ดูแล้วมันโอ้โหไอ้นี่มันไร้สาระจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาข้ามๆไปนะฮะถือว่าไม่มีมันบนโลกใบนี้แล้วกันนะ

0: คือหนึ่งลูกบาศก์หนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งเมตรทั้งซ้ายหนึ่งเมตรทั้งขวาหนึ่งเมตรทั้งบนหนึ่งเมตรทั้งล่างอ่ะทุกอย่างในคือหนึ่งเมตรหมดอ่ะนั่นนั่นคือปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เมตรแล้วกันนะคิดง่ายๆอ่ะก็นั่นแหละ2,500ลูกบาศก์เมตรอ่ะคุณจะลองไปดูเดี๋ยวความใหญ่โตมันขนาดไหนอะไรเงี้ยต่อวินาทีนะอ่ะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังนะยังไงก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับผม
1: คือผมเองก็ติดตามอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเหมือนทั้งให้กำลังใจลูกค้าที่โทรมาแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายคือถ้ามาถึงไม่โชคเมื่อเช้าผมก็ให้กลับนะคือ
0: เอาคนจำเป็นเดือดร้อนก่อนดีกว่า
1: ผมขอทำคันที่มัน
0: ที่มันเดือดร้อนจริงจริงอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คันไหนที่ยังแบบเฮ้ยรอได้ก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ย
1: ใช่พี่ออกจากร้านผมไปนะเนี่ยพี่เลี้ยงวันนี้มีร้านขายอาหารสัตว์นะพี่ไปซื้อนะแผ่นรองทรัพย์แล้วพอพี่โค้งขวาไปเนี่ยตรง48เนี่ยหมู่บ้านไปรษณีย์มันจะมีร้านก่อสร้างพี่ซื้ออิฐเนี่ย4-5ก้อนนะพี่ใส่ถ่ายรถไปเลยพี่เอาไปวางครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังหมดน้ำถ้ามันยังมีกลิ่นอยู่อบโอซนชั่วโมงเดียวหายหมดแน่ 100% ผมเอาหัวเป็นประกันเลยแล้วเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้หอมให้ตอนนี้ขอแก้คันตรงนี้ก่อนพี่ตรงนี้นักจริง
0: ครับ
1: ส่วนไฟฟ้าเนี่ยหาข้อมูลเบื้องต้นไว้ด้วยนะครับว่ารถตัวเองลุยได้ไหม
0: อาจจะ
1: เป็นต้องลุยไหมวะอะไร
0: อย่างอย่างรถบางคันเนี่ยอาจจะลุยได้อย่างบางคันอาจจะลุยไม่ได้ที่ผมเห็นในคลิปของทางกิ้งกือ EV นะที่เขาบอก
1: อ
0: าสมมติว่ารถมา20คันเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าแบตเตอรี่15คันอย่างเงี้ยแล้วทำไมอีก5คันไม่เข้ามันก็อยู่ที่เขาเรียกความแรงของน้ำเพราะมันเขาบอกว่ามันมีวาล์วไงซึ่งวาล์วตัวนี้อาจจะทำหน้าที่ได้หรือไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้ไงนั่นนะครับส่วนบางยี่ห้ออาจจะไม่มีผลเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้มันแล้วแต่ครับผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารถไฟฟ้าระดับหนึ่งเขาก็ต้องป้องกันได้แหละเพียงแต่ว่าเวลามันแช่ในน้ำเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแค่นั้นเองเพราะการทดสอบก็คงไม่มีใครเอาไปแช่น้ำกันเนี่ยนึกออกป่ะ
1: มีแค่ฟอร์มตอนนี้ฟอร์มนี่ท็อปฟอร์มมาก
0: ครับผม
1: มีคนถ่ายคลิปมาลอยน้ำแถมยังขับได้อยู่ด้วยนะ
0: ครับผม
1: ไอ้คันที่เปิดตัวมา500,000กว่านะ
0: คือรถ
1: อันจิ๋วๆอ่ะ
0: รถอ่ะนะเวลาลุยน้ำอ่ะบางคันยังรอดบางคันยังไม่รอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหตุการณ์พวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกอุปกรณ์บนโลกใบนี้แหละครับนะฮะอย่างบางคนถามว่าโอ้โหเนี่ยหลายคนชื่นชมนะอย่างซูซูกิที่วิ่งผ่าน BM อ่ะโอ้โหจริงๆ
1: มีคลิป
0: มันซูซูกิสวิฟต์นั่นน่ะแต่จริงๆมันมีคลิปนะเฮียนัทแต่คลิปนั้นน่ะมันถ่ายแค่แวบเดียวไงที่รถอ่ะน้ำมันถึงนี่เลยนะเลยกระจกหน้าไปนิดเลยกระจกหน้านิดนึงแล้วด้วยอ่ะแล้วไปปั่นน้ำฝนยังปัดอยู่เลยบึ๊บบอกบึ๊บบาบึ๊บบาแต่รถมันยังมันวิ่งได้อยู่เลยอ่ะแต่มันถ่ายมาคลิปไม่รู้อันนี้นะมาแวบเดียวเองคือเอาง่ายเห็นแค่กระจกกับฝักกับหลังคาเลยไม่รู้ว่ารถรุ่นไหนไงเห็นไห
1: ม
0: ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้นี่ AI หรือว่าของจริงวะแต่โอเคอย่างสวิฟต์เนี่ยของจริงนะฮะคนก็แห่ชื่นชมบางคนบอกโอ้โหเนี่ยน่าไปซื้อมาขับนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆก็ใช่แหละแต่ว่าโอเคมันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้ลุยอย่างเงี้ย10คันน่ะอาจจะรอดสักคันหรือ2คันก็ได้นะ
1: อันนี้ถ้าพูดถึงว่าสถานการณ์นี้มันพิสูจน์อะไรนะ
0: มันพิสูจน์อะไรไม่ได้เห็นนะ
1: คือตอนเนี้ยยอดจอง CT อ่ะ
0: คร
1: ับอยู่ดีมันจุดพูนะ
0: เ
1: พราะว่ามันลุยน้ำได้ถึงใต้บ่อไง
0: อ่าม
1: ันเดินทางได้ไงมันไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเรื่องอะไรไงเพราะว่าอย่างสมมติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์กระบังอ่ะมีบังลมทั่วไปอ่ะมันดูดมันก็ดูดแค่เหนือเครื่องขึ้นมาอาจจะแทบแบบตรงบังโคลนล้อหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่ได้สูงไง
0: อย่างที่ยายพูดเองอย่างมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันทำไมบางคัน
1: อ
0: ่ะลุยหนักท่วมเครื่องมันยังขับได้อยู่เลยอ่ะแล้วมอกองไม่ดูดน้ำเข้าไปหรอแล้วมันเอาอากาศจากตรงไหนนึกออกปะ
1: ถูก
0: มันเอาอากาศจากตรงไหนที่มาดูดเข้าไปอ่ะเนี่ยผมก็ยังงงแล้วบางทีอ่ะทำไมคันนี้มันขับได้ไงวะ
1: ซีจีเนี่ยกองมาข้างหลังแต่ผมไม่ชัวร์เรื่องพีจีหนึ่งเพราะก็ไม่ได้หาข้อมูลใช่ไหมเราก็ดูเพราะว่าตอนเนี้ยในกลุ่มรอบๆตัวน้องๆเนี่ยมันขี่กันหมด
0: เอาง่ายรถ
1: ว่าแบงก์มอเตอร์คอสแม็ก
0: ใช
1: ้ไอ้นักคารินโมไซดอทคอม
0: อืมอืมอืม

0: แต่โรสเตอร์ของมอนเตอร์เนี่ยตอนนี้ออกจีออโน่ไลท์บาเกียอันนั้นก็คือยังลุยอาจจะไม่ถนัดแต่ CT อันนี้ผมพูดตรงแล้วมันก็ทางเขา
1: ครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละเราก็มองในมุมว่าเราเองอ่ะเหมาะแบบไหนเราจะใช้แบบไหนอะไรเงี้ยอย่างบางคนอย่างพี่กำเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีรถที่มันต้องลุยน้ำได้ขนาดนั้นนึกออกไห
1: ม
0: ไม่เน้นเว้ยขับฉันขับพี่กำเป็นคนขับรถเก่งอ่ะก็แฮปปี้ดีไม่ไหวก็แต่เป็นครั้งแรกนะที่ได้ยินว่าพี่กำจอดรถเนี้ยก็คือครั้งนี้แหละ
1: ครับ
0: ก็เลือกที่จะไม่ลุยแล้วเว้ยไม่พักก่อนดีกว่า
1: ไม่หรอกคือถามว่าลุยอ่ะ50-50เลยและอย่างคือก็อย่างที่ผมบอกอะว่าดวงล้วนๆเลยนะดวงกับเขาเรียกอะไรอะกับกระแสน้ำที่มันตีขึ้นมาเนี่ยว่ามันจะโดนหรือไม่โดนรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามีทางเลือกที่จะไม่เสี่ยงอะเราเลือกที่จะไม่เสี่ยงดีกว่าหลายคนที่จอดรถไว้อ่ะผมก็เห็นด้วยนะคือชั่วโมงนั้นเนี่ยรถมันเดินทางมาไม่ได้อยู่แล้วถามว่าจอดรถแล้วมันติดไหมมันก็ไม่ได้ทำให้รถติดเพราะไม่มีใครกล้าไปอยู่แล้วนึกออกว่าถ้ารถใหญ่มันไปได้โอเคก็ปล่อยให้เขาไปแต่เรารถเล็กอ่ะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงดีกว่าความเสี่ยงมันเป็นบ่อเกิดของเขาเรียกหายนะแล้วกันนะซึ่งถามว่ามีประกันประกันก็โคเวอร์ให้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะโคเวอร์ได้มากแค่น้อยแค่ไหนเราก็ต้องมานั่งทำเรื่องต้องมานั่งเคลียร์ประกันต้องมานั่งคุมราคารถก็ต้องมานั่งรอซ่อมจะได้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้มันเสียทุกอย่างอ่ะนึกออกป่ะเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพจิตเสียหมดทุกอย่างอ่ะสู้ถ้าเราจอดปุ๊บเนี่ยเราทนลำบากหรืออาจจะไม่ลำบากก็ได้แค่วันสองวันน่ะแล้วเราเอารถกลับมาแล้วยังปลอดภัยนึกออกป่ะเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเฮนัท
0: ถูก
1: เราไม่ต้องไปเผชิญกับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยอ่ะนะนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราพูดตั้งแต่โหน่าจะเป็น10ปีแล้วตั้งแต่น้ำท่วมทุกครั้งที่มีฝนตกน้ำท่วมอ่ะเราถามทุกคนเลยว่าคุณเห็นข้างหน้าเนี่ยคุณคิดว่ามันลึกหรือไม่ลึกถ้าไม่มีรถขับอยู่อ่ะคุณไม่รู้หรอกว่ามันลึกไม่ลึกเพราะเวลาน้ำอยู่บนถนนน่ะมันไม่รู้เลยไงเห็นไหมว่ามันลึกแค่ไหนไง
0: ใช่ถ้ามีคนเปิดไปก่อนนะ
1: ถูกต้องใช่เอาง่ายว่าก่อนที่ผมวันที่น้ำเยอะๆผมถึงก็เอากล้องเนี่ยขึ้นไปซูมถ่ายเลยนะแล้วดูว่ามันลึกแค่ไหนอ่ะนั่นแหละดูว่าเฮ้ยลึกเปล่าวะเอาเสี่ยงดีไหมอะไรเงี้ยคือโอเคตรงเนี้ยผมว่าผมไปได้แต่ว่าผมเห็นแล้วไอ้โอ้ผมเกาะขวาไปเนี่ยผมไปได้แล้วผมขึ้นสะพาน
0: รอดนะ
1: ผมขึ้นสะพานได้นะแต่ถ้าผมจะเลี้ยวชิดซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นไอ้ใต้เขาเรียกใต้สะพานข้ามแยกวิภ
0: า
1: ไอ้ตรงรถไฟฟ้าหลักสี่อ่ะแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะลึกแค่ไหนยังไม่รู้เลยมองไม่เห็นสรุปว่าถ้ายูเทิร์นกลับมานะเฮียนัทไอ้ฝั่งหนักกว่าเดิมใช่ถูกหนักกว่าเดิมคือเอาง่ายวันที่กลับเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยสบายเลยใช่ป่ะ
0: อีกฝั่งนึง
1: อยู่เลยอีกฝั่งนี้หนักอยู่เลยแต่ที่ผมบอกเฮียนัทเนี่ยผมตอนแรกผมขึ้นไปเนี่ยเพื่อผมที่จะไม่ผ่านไอ้ตรงขอบไอ้ตรงที่ยูเทิร์นอ่ะเพราะเห็นมันท่วมเยอะเหมือนหนีเสือปะจระเข้อ่ะพอลงไปตรงไอ้ตรงไปทางแจ้งวัฒนะโอ
0: ้ดูเรื่อง
1: ไม่ธรรมดาดีว่าผมอะเชื่อว่าผมถอยตั้งแต่ตีนสะพาน
0: อ
1: ะที่ผมลงไปแล้วอะผมถอยกลับมาอีกฝั่งเลยนะใช้วิธีถอยเอานะไม่ได้ยูเทิร์นนะถอยเลยถอยยาวเลยเพราะไม่ค่อยมีรถมาไงผมก็ถอยอย่างเดียวเลยถอยจนมาอีกฝั่งนึงอะไปฝั่งนี้ก็ได้วะวันที่เอารถ
0: ไม่มีรถใช่ไหมตอนนั้น
1: มีแต่มีน้อยมีน้อยมีมาแต่มันน้อยไงแล้วเราก็เลือกใช้วิธีอ่ะโอ้ถ้าย้อนสอนเดี๋ยวชาวบ้านเขาด่าเอาไงแต่จริงอ่ะถ้าย้อนก็ย้อนได้นะเอาตรงอ่ะเพราะไม่ค่อยมีรถหรอกแต่เพียงว่าโอเคปฏิบัติตามกฎหน่อยแล้วกันอย่าเลยมันน่าเกลียดเพราะไม่ค่อยมีรถอ่ะก็ถอยเอาแล้วกันก็ถอยยาวเลยนั่นแหละก็เลยย้อนกลับมาแล้วก็ลุยน้ำ ก็ถึงใต้ท้องรถแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าขนาดเกาะไว้ตรงกลางนะไม่เอาคอเลยนะอาจจะเตาะแตะเตาะแตะอยู่เลยอะไรเงี้ยนั่นนะแล้วก็กลับไปบ้านแต่ตอนที่บ้านก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันตอนนั้นแต่เอา
0: ที่เข้ากลับ
1: บ
0: ้
1: านได้แล้ว
0: ตั้งแต่สถานการณ์น้องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยพี่กลับไม่ได้หยุดงานสักวันหนึ่งยกเว้นวันอาทิตย์ที่หยุดเป็นปกติอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่
0: วันเสาร์คือทิ้งรถวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ก็เอ้ยน้ำท่วมไว้วันเสาร์ทิ้งรถไปทำงาน
1: อ
0: าทิตย์หยุดจันก็เอารถกลับมาแล้วก็ขับไปทำงานงั้นผมจะถามนะผมจะถามแฟนรายการทุกคนเลยที่ฟังอยู่เลยถ้าไม่รู้ฟังอยู่กี่หมื่นกี่พันกี่แสนตรงไหนในกรุงเทพที่น้ำไม่ท่วมเลย
1: ออโต้เวย์เซอร์วิส
0: อิสระภาพ39ไม่ท่วมเลย54ท่วมไหม
1: ไม่ท่วม
0: 54ไม่ท่วม69ไม่ท่วมโอเครู้แล้วซอยอิสระภาพ39ไม่ท่วมองไหนที่ไม่ท่วม
1: จริง
0: ๆอยากได้ข้อมูลทาง YouTube ก็ดีทาง4689899ก็ดีส่งมาบอกหน่อย
1: จริงๆจะต้องไปดูสเกลในที่เขาทำมาให้ดูนะเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเยอะแต่โซนที่ผมอยู่อ่ะไอ้ที่อู่เนี่ยไม่ท่วมวันที่น้ำท่วมเนี่ยผมเอาไฟเข้าไปส่องไอ้ตรงท่อระบายน้ำใช่ป่ะประมาณอีกศอกนึงอ่ะถึงจะมาถึงปากท่อระบายน้ำก็ยังรับน้ำได้เป็นศอกเลยนะก็คือเอาลงไปดูหน่อยประมาณนั้นครับผม
0: นะอันเนี้ยอยากรู้เฉยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตึกนึงก็จะไปเรื่องตรงที่ทั้ง54ทั้ง69ไม่ท่วม
1: ครับ
0: แต่ไม่ต้องส่งสีลมนะไม่มีตัง
1: ค์ครับผม
0: นี่ไม่มีแบบนี้ก็คิดว่าตรงนี้มันไม่น่าท่วมหรอกแต่ไม่รู้
1: ไม่หรอก
0: ไม่น่ามีตังค์ซื้อ
1: คือที่วันนี้เราพูดกันอีกวันนึงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็คงคุยเรื่องอื่นแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู
0: ้ว่า
1: หลังจากวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่น้ำเหนือจะไหลลงมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราบอกแฟนรายการว่าเฝ้าดูสถานการณ์ถ้าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราขยับอะไรออกได้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีกว่านะแล้วผมคงไม่เชื่อว่าในหน่วยภาคธุรกิจของเอกชนหลายๆที่นะเขาก็จะยินดีให้ความช่วยเหลือนะก็ต้องขอบคุณนะอย่างหลายๆห้างเนี้ยก็เปิดให้รถเข้ามาจอดได้ฟรีนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนก็โอเคห้างสรรพสินค้าก็อาจจะตอบแทนกับคนที่มาใช้บริการใช่ป่ะเฮ้ยถ้าคุณเดือดร้อนคุณเอามาจอดที่นี่ก่อนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เมื่อวานคุยกับรถสไลด์น้องโบ๊ทJW สไลด์อ่อนมัวแต่ไปช่วยคนอื่นของตัวเอง
1: จม
0: ประตูแล้ว
1: ประตู
0: จะขึ้นประตูแล้ว
1: โอ้นะฮะครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องย้ายรถทั้งซกๆอ่ะไปไว้บิ๊กซีรามินทาซึ่งเขาให้จอดตอนนี้รถเต็มเลย
1: ครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันส่วนข่าวความคืบหน้าจากน้ำจากภาคเหนือเนี่ยใครมีข้อมูลอะไรดีๆรบกวนแจ้งนิดนึงแล้วกันนะฮะเราจะเป็นกระบอกเสียงให้แล้วกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงาน ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกันนะฮะหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะยินดีรับทุกข้อความเลยนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเคนัทครับ

0: ล่าสุดเห็นบอกว่าแมนซิตี้จะโดนตัด125คะแนนแบ่งเป็นปีละ25คะแนน5ปีซึ่งโอเคปีนี้ถ้าโดนตั้งแต่ปีนี้เลยนะโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ตัดเลย0โอกาสที่คุณจะได้แชมป์มีอยู่3แชมป์แล้วก็คือลีกคัพ FA คัพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ยังมีโอกาสลุ้นแต่ปีหน้าไม่ต้องหวังลุ้นเพราะปีหน้าจะไม่ได้อาจจะไม่มีทางที่จะได้แชมป์อะไรนะโอกาสจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหมด
1: หายไป6ปีอ
0: ีก4ปีข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าน่าจะหมดไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่ๆเพราะว่าถ้า25คะแนนเนี่ยโอกาสที่จะ1ใน4นี่คงเป็นไปได้ยากเนาะ
1: คือณวันนี้แต้มความห่างชั้นความห่างของแต้มอันดับ1ถึง5มันน้อยมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: เออแล้วส่วนต่าง25แต้มเนี่ยมาร์จิ้นแก็บตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะยืนอยู่ในลีกคือดูทรงอาร์เซนอลตอนนี้ดิดูลิเวอร์พูลก็อาจจะยังดีใช่ป่ะค่อยๆกระดึบดีขึ้น
0: เออ
1: ใช่ไหมดูอย่างคาวที่มาจากไหนวะเนี่ย
0: ไบตันอย่างเงี้ย
1: เออใช่ไหมเพราะนั้นผมว่ายากไม่เห็น120คะแนน4ปีเหรอพี
0: ่5
1: 125ปี125
0: ปีละ25ปีละ25
1: ปี
0: เออ
1: 5ปี5ปีจากนี
0: ้ก็คงได้เล่นบอลถ้วยในประเทศอย่างเดียว
1: แต่ถ้าตัดพวดเดียวเนี่ยไม่หวักไม่ลงไปนู่นเลยเหรอคอนเฟอเรนซ์ลีก
0: ไม่แต่ผมว่าคือเขาบอกว่าอะไรนะทำให้แมนซิตี้ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ตรงนี้ดีกว่าไปปรับเงินอะไรเงี้ยซึ่งปรับเงินอ่ะเขารวยอยู่แล้วไงเขาไม่
1: สะทกสะท้านหรอก
0: ไม่สะทกสะท้านใช่ถูกต้องเขาว่าอย่างนั้นนะเขาพูดกันอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันนะฮะมาแซมนิดนึงกับเรื่องบอล นะมาข้อความกัน46898993เคสนี้เฮียและอังคาร29ไปติดตามพบสัญญาณรถไฟฟ้ารวม3คันครับคันที่1 MGEP Taxi 2 New MG ZSEV สีเงิน3 New MG ZSEV สีขาวเอายังไงดีครับเฮียอยากอุดหนุนค่ายเขาแต่ข่าวมาวิย้ายค่ายแป๊บเฮียรู้สาเหตุบ้างไหมครับอ๋อไฟไหม้3คันซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าสาเหต
1: ุไม่ถูกด้วยกันเพราะอะไรเห็นไหม้คาน้ำเลยอยู่คันหนึ่งก็คืออ่ะถ้าถามผมเนาะน้ำกับไฟน้ำกับไฟฟ้าไม่ถูกกันนะใช่ป่ะส่วนหนึ่งต้องย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยตัวรถคันนั้นมีเคยมีเหตุการณ์ที่กระแทกกับตัวชุดกรอบแบตเตอรี่ไหมอ่ะ
0: อืม
1: ใช่ป่ะก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทางบริษัทตรวจสอบก่อนไหมเพราะโดยปกติน้ำไม่เข้านะแบบชุดไฮโวลเนี่ยต้องน้ำไม่เข้านะ
0: ครับ
1: อย่างสมมติอย่างในกรณีเทสลาหรืออะไรก็ตามแต่อย่างที่ผมกับเพื่อนเห็นเนี่ยซึ่งเพื่อนผมก็เป็นคนทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะให้กับเทสลา
0: อ่าฮะครับ
1: ถ้าสมมติว่ากระแทกแบตเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือต้องเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่แพ็คอันนั้นไปเลยนะ
0: อ
1: ย่างอันเนี้ยโดนคูดมาอาจจะเผยอยู่นิดนึงก็ได้
0: เนาะก็ต้องดูอ่ะคืออันเนี้ยโอเคมันอาจจะจุ่มน้ำไงแล้วก
1: ็วงจรหรือมันเกิดอะไรข
0: ึ้
1: น
0: มันอาจจะรัดวงจรอะไรเงี้ยเอาจริงก็ต้องบอกอยู่ว่า
1: ต้องไปดูก่อนว่าเกิดจากอะไร
0: รถอ่ะผมว่าทุกยี่ห้อมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการจมน้ำนะ
1: ใช่แล้วขายมากี่ปีแล้ว MG ไฟฟ้าเนี่ยขายมากี่ปีแล้วเพิ่งจะมามีช่วงน้ำท่วมเนี่ย
0: มันก็เลยตอบยากนะตรงนั้นน่ะอ่ะฮะครับผม
1: MG 4เนี่ยไปดูทีดูทรงรถมันดิเป็นรถเก่งนะแล้วก็ไม่ได้สูงก็เป็นรถเก่งธรรมดาเนี่ยแหละแล้วดูถนนบ้านเราดูอะไรสิว่าโอเคเฮ้ยมันมีการกระแทกเกิดขึ้นไหมขอให้ผมอ่ะยังไม่ผมมองว่า MG อ่ะต้องให้เวลาเขาตรวจสอบก่อน
0: ครับ
1: เพราะมันเพิ่งมาไหม้ช่วงน้ำนะ
0: ใช่
1: ก่อนหน้านั้นไม่มีนะอย่างกรณีวันโม่เนี่ยจอดอยู่เฉยๆเลยเสียบชาร์จมันไหม้ไง
0: อ
1: ันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับน้ำแล้วอันเนี้ยมันต้องเป็นแฟกเตอร์จากอุปกรณ์มากกว่า
0: ครับเจ้าของเพจทีเขาเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุครับเฮีย เอาเห็นมีคนเขาแชร์อยู
1: ่เขาบอกว่าเหมือนกันนะ
0: เขาบอกว่าชื่อเล่นอ่ะชื่อทีเขาก็เลยใช้นิคเนมว่าทีลมฟ้าอากาศก็ดีนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคเขาก็ถือว่ามีการช่วยเหลือแล้วกันเนาะหมายถึงว่าส่งสัญญาณเตือนแต่ว่าแล้วเป็นสัญญาณเตือนที่ถูกต้องแล้วดีด้วยนึกออกไหมนัท
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนถ้าสมมติว่าเป็นท่านจริงท่านอาจจะมองว่าเมื่อก่อนอยู่ในตำแหน่งจะเตือนทีเตือนลำบากเหลือเกินต้องผ่านหน่วยงานนะ
0: งานนี้เป็นไปได้
1: ตอนนี้
0: แต่จริงๆ
1: พูดได้เลยไม่ต้องมุ่นถามใครแล้ว
0: อาจจะจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอยากให้มาออกเหมือนกันเนาะมาออกเลยมาออกว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ในตำแหน่งอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ย
1: มันเจอ
0: แล้วตอนนี้
1: แ
0: ต่ตอนนี้
1: แจ้งเตือนดีอะไรเงี้ย
0: ตอนเนี้ยจะเตือนเมื่อไหร่ก็ได้นึกออกป่ะแล้วเป็นเพจที่มีคนติดตามน่าจะเป็นหลักล้านแล้วนะเหตุการณ์ตอนนี้
1: ใช่ล่าสุดตอนผมกดติดตามมา700,000
0: เฮ้ยตอนนี้ล้านกว่าแล้วก็ขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาทำให้เราได้รับรู้นะฮะทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยหน้าแหกอะไรเงี้ยนะฮะคือผมก็เป็นแอนตี้นะแต่เพียงแต่ว่
1: า
0: เราควรจะปรับรูปแบบและวิธีการอย่างทุกวัน
1: นี้ทำงานนะ
0: การถ่ายเอกสารเนี่ยการใช้เอกสารเนี่ยผมว่ามันเลิกได้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์กันหมดแล้ว
1: ใช้ดีตั้งแ
0: ต่เอาใช่ถูกต้องคือแบบโอ้ต้องไปถ่ายนู่นนี่แน่นมันกลายเป็นแบบจุดเริ่มต้นของอาชีพใครบางคนอะที่นึกออกว่าแบบซึ่งไม่ควรจะมีแล้วอะไรเงี้ยนั่นนะครับพี่กำรบกวนโทรหาผมหน่อยพี่โอเคเดี๋ยวโทรไปนะฮะเจริญกรุง911-9395ไม่ท่วม
1: เจริญกรุง
0: ที่เราไปทำไอ้นี่ไง
1: ผมมาทำงาน
0: แถวโรงแรมลามาด้าอะไรน่ะ
1: แต่เวลาน้ำมันหนุนมันลานจอดรถไม่เหลือที่เลยนะ
0: แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอะ
1: ใช่ยิ่งหน้าเนี่ยช่วงเนี้ยตอนเย็นมาแล้วตอนเย็นนี่ไล่ไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูน้ำในแม่น้ำว่าอย่างนี
0: ้ครับเขตลาดบุรณะปี54+69ไม่ท่วมค่ะโอ้ขอบคุณมากครับ
1: อ๋อลาดบุรณะก็ใกล้ตรงนี้จริงๆเนี่ย
0: จริงๆลาดบุรณะก็ใกล้ใกล้แม่น้ำเจ้าพยานะ
1: ใช่คนละฝั่งกันนี่เอง
0: ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมขับ BYD Auto 2ลุยน้ำแถวสำโรงลุ้นมากว่าจะรอดไหมเพราะน้ำถึงครึ่งล้อแต่ก็รอดถึงบ้านครับโอ้ยินดีครับคือต้องบอกนี้ว่าไอ้รถไฟฟ้าที่มันรอดเนี่ยเพราะมันไม่น่ากังวลกับเรื่องน้ำดูดเข้าหม้อกรองไงนึกออกปะมันไม่มีหม้อกรองอากาศอะมันมีมอเตอร์อย่างเดียวอะมอแบตเตอรี่อะคือถ้ามอเตอร์แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีปัญหานะผมบอกให้เลยว่าถึงไหนถึงกันนะเอางี้ดีกว่าเพื่อนที่ขับรถไฟฟ้าแนะนำว่าน้ำรถให้เอารถเข้าศูนย์ไปเช็คความชื้นแบบแต่รถเราไม่ได้จอดแช่น้ำมีแค่ขับลุยน้ำจำเป็นต้องเช็คไหมคะก็อย่างที่ผมบอกว่าโทรถามที่ศูนย์บริการที่เราใช้บริการหรือว่าเป็นรถยี่ห้อเราก่อนว่าเนี่ยเราขับมาลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องทำอะไรหรือเปล่าจะต้องแก้ไขอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะลองดูแล้วกันนะฮะ
1: ค่อยคือถ้ามันไม่แต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวถ้าไฟเช็คอะไรไม่โชว์ก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่อย่างลุยน้ำเนี่ยเมื่อวานพี่กลับเพิ่งคุยว่าเอ้ยบางทีจุกปิดตรงเกียร์มันหลุดนะน้ำเข้าเกียร์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ลุยน้ำแล้วเช็คของเหลวหน่อยก็ดีนะว่าสีมันเปลี่ยนหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมถามนะพี่ครับรถผมเนี่ยมีคราบน้ำมันซึมตามจุดต่างๆซีนท้ายเครื่องซีนเกียร์ซีนฝาวาล์วโอ้โหน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างเยิ้มเลยลุยน้ำน้ำจะเข้าได้หรือไม่ครับ
0: ถ้าซีนถ้าเอางี้ถ้าซีนเผาอ่ะมันมีรั่วแล้วเวลามันมีการทำงานเนี่ยมันเอาน้ำออกมาเอาน้ำมันออกมาเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะเอาน้ำเข้าไปไม่ได้หรอเคยเจอนะไอซีนเผารั่วเนี่ยยังงงเฮ้ยทำเข้าเกียร์ได้ยังไงวะและไอรุ่นเนี้ยมันไม่มีจุกอุดเกียร์ไงนึกออกปะ มันเป็นปกติทุกอย่างเลยอ่ะมีเหล็กวัดน้ำมันเกียร์อะไรธรรมดาซึ่งมันก็ปิดทุกอย่างปิดแน่นสนาแน่นหนาดีอยู่แล้วแต่พอถ่ายน้ำเอ้าน้ำเข้าเกียร์เว้ยทั้งที่วอร์มเมอร์ก็ไม่มีเราก็นึกในใจว่าแต่โอเคเห็นรอยรั่วที่อยู่ข้างนอกแหละแล้วนี่แต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเอาน้ำมันออกมาได้มันก็เอาน้ำเข้าไปได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะผมขับยาริสปี06เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ประมาณ2เดือนทำไมเวลาลุยน้ำแล้วถึงขึ้นไฟแบตเตอรี่ครับแสดงว่าไดเริ่มมีปัญหาแล้วครับคือแบตเตอรี่อ่ะอย่างที่ผมบอกเวลาไฟแบตเตอรี่โชว์อ่ะหลายคนคิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมไม่ใช่นะครับไฟแบตเตอรี่โชว์มันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงตัวเจเนเรเตอร์หรือว่าตัวไดชาร์จนะครับนั่นแหละนะ
1: ชาร์จวนไม่ถึงแล้วครับ
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: โดยปกติไดชาร์จชาร์จอยู่ประมาณ14กว่าไหมพี
0: ่13ปลายๆอะไรประมาณเนี้ย
1: นะครับบางทีมันไม่ถึงแล้วพอถึงอาจจะแบบเหลือ12ปลาย13ต้นไฟรูปแบตมันจะโชว์ว่าเอ้ยโอเคประสิทธิภาพในการชาร์จไฟลดคุณเข้าแบตเตอรี่เริ่มไม่ดีแล้วนะ
0: เขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ BMW เป็นผู้แพ้เทสลาผู้ชนะในโซเชียลเขาหมายถึงอะไรกันก็หมายถึงว่ารถ
1: มันไม่ดับมั
0: ้งเทสลาไม่ดับไงแต่ BM มันดับเต็มเลยไงแต่ BM เขาบอกว่าไอ้ตรงลิ้นไอ้ตรงฟันหนูว่ามันจะมีวาล์วเปิดลมอยู่มั้งที่มันเข้าตรงนั้นละมั้ง
1: นะครับนี่น้องชายผมแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อไดโนเสา
0: ร์อ๋อแรปเปอร์ครับผม
1: ไอ้หนุ่มสีนครินทร์
0: อ่าฮะครับ
1: เมื่อวานคุยกันแป๊บเดียวเอง
0: อืม
1: วันนี้พอมันลงปุ๊บมันไปดูแล้ว
0: ก็ซื้อได้เลยไม่ต้องรอครับผม
1: ถ้าเองจะอยู่ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ก็อ่ะโอเคซึ่งเป็นจริงไม่ลำบากก็แก้ปัญหาตรงจุดดิ
0: บางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเราต้องมีรถอย่างนี้สักคันนะแต่ก็ต้องมองกลับมาอีกว่าเราจะใช้มันคุ้มหรือเปล่ากับตรงนี้อย่างเฮียนัทอะเฮียนัทอะมันมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าใช้มานานแล้วแล้วก็อีกอย่าง
1: ผมต้องขนของอะ
0: มันต้องขนของใช
1: ่ผมทำงานฝั่งที่นะวันนี้ผมแทบจะไม่ได้ทำมีเดียแล้วผมก็ทำงานที่มันจะต้องอยู่กับหน้างานงานสร้างเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันก็มีของต้องขนต้องอะไร
0: สวัสดีครับ2เฮียถามหน่อยเมื่อสักครู่ขับรถ CRV 2018ระหว่างจอดรถแช่น้ำซื้อของเกรความร้อนขึ้นไปถึงตัว C เลยครับว่าจะดับเครื่องแต่กลัวตันไม่ติดอีก
1: C หรือ H
0: น่าจะ H ละมั้งเหมือนได้คีดอะอะไรอย่างเงี้ยมั้งคิดว่านะแต่ว่าจะดับเครื่องแต่กลัวไม่ติดอีกเลยขับลุยเข้าบ้านไม่ดับไม่สะดุดเกรความร้อนลดลงปกติ
1: CRV มีพัดลมกี่ตัวครับ
0: 2ตัวแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันขึ้นถึงเฮดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะถ้าน้ำลดแล้วอ่ะให้เช็คน้ำในหม้อน้ำก่อนเลยว่ายังมีปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ให้อู่หรือว่าศูนย์บริการเขาตรวจดูหน่อยนะครับผมเอฟดีเครื่องเย็นออกตัวกระชากไฟดีกระพริบเข้าใจว่าต้องโอเวอร์ฮอร์นเกียร์ถ้าฝืนใช้จะมีผลต่ออุปกรณ์ใกล้เคียงตัวอื่นหรือเปล่าครับไม่มีครับก็เป็นที่เกียร์อย่างเดียวนะฮะ
1: มีโอกาสที่พอฝืนใช้แล้วดึงเกียร์แล้วไม่ไปเลยไหมครับ
0: ไม่ค่อยแต่ว่าอาจจะรอนานอะไรอย่างเงี้ยมีครับ
1: ถ้าสมมติอาการออกท่านี้ได้อีก10,000โลไหมครับ
0: โอ้ยังน่าจะไม่ถึงหรอกอีก10,000โลอีกไกลเลยเราจะฝืนขับขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: ในเมื่อก็รู้อยู่แล้วว่ามันพังอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับสองเฮียแผ่นปูพื้นกันน้ำเข้าเต็นท์เรียกว่ากราวชีทครับ
1: กราวชีทใช
0: ่
1: ขอบคุณครับ
0: เฮียน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ้านอยู่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงแจ้งระดับน้ำเท่าปีที่แล้วปี54น้ำจากเขื่อน 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีของหนักจริงอ๋ออันนี้ยังไม่ถึงปี54ไง
1: ยังไม่ถึงพี่45%ของปี54
0: อันนี้ยังแค่2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะปี54เขาบอกว่า 4,000 เลยนะ
1: ต่อวินาทีใช่ครับ
0: ใช่แจ้งอพยพได้ครับแต่น่าจะติดตรงที่อพยพมาแล้วจะไปอยู่ไหนกัน
1: อันนี้ให้เซิร์ชคำว่าศูนย์พักพิงครับ
0: ใช่ครับ
1: ศูนย์พักพิงกทม. อยู่ตรงไหนบ้างใกล้เคียงเราไหมอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานผมก็เซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งจอดรถย้ายรถไปจอดอะไรเงี้ยคือผมว่าต้องยอมรับนะจริงๆอสมทเนี่ยมีตึกจอดรถแต่ว่าช่วงหลังเราไม่ค่อยได้เข้าช่องก็เลยไม่รู้จักยาม
0: ครับผม
1: ปีนั้นย้ายมาหมดเลยครับมาลงครับมาโลย้ายมาหมดปลอดภัย
0: เขาบอกร้านเสือรื้อเบาะซักพรมคิดเท่าไหร่ครับ
1: รื้อเบาะซักถ้ารื้อทำพรมอย่างเดียวเนี่ยรื้อเบาะประกอบเบาะให้ลูกค้ากลับไปขับได้ก่อนเนี่ยก็อยู่2,000 บาทครับใช้เวลาทำประมาณ2 วันถึงแห้งมาเช้าอีกวันนึงเย็นรับได้เลยผอมแน่นอน 100% แห้ง
0: ครับ
1: แต่คืออยากให้ประเมินจากช่วงนี้ไปก่อนว่าเราจะไม่โดนอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำไปแล้วกลับไปโอ้แถวบ้านยังท่วมอยู่เลยอันนี้ผมว่าเสียเงินเปล่า
0: ไอ้ตอนนี้ฝนตกแล้วนี่ใช่ไหมที่เสือ
1: ที่เสือน่าจะไม่แน่ใจพี่ตอนนี้ผมอยู่เจริญกรุงเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เจริญกรุงดำ
0: เลยน่าจะตกแล้วนะนี่อู่ก็ที่อู่ก็มืดแล้วนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะจะคือใครที่ขับรถลุยน้ำก็จะเย็นๆค่อยๆคิดกันนะฮะแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็เฮียนัทลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับเราสองคนนะครับวันนี้เราลงลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้ง

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: กอล์ฟทริก
8: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีแฟนๆรายการ Golf Trick และ Active Radio FM 99ทุกท่านครับรายการ Golf Trick ครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้เช้าวันที่ท้องฟ้าเริ่มสดใสนะครับแสงแดดเริ่มมาแล้วผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับอยู่กับคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรสวัสดีครับคุณเฉลิมวงศ์ครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับผมก็หวังว่าส่งความห่วงใยไปให้กับหลายๆคนนะครับที่กำลังปรับวิถีชีวิตเข้าสู่ความอะไรนะกลับมาคืนสู่ความปกติหลังจากที่เราโดนน้ำฝนนะตกกันมาอย่างหนัก3-4 วันต่อเนื่องตอนนี้กรุงเทพหลายๆสายก็เริ่มคลี่คลายยกเว้นบางจุดนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็ต้องขอแสดงความห่วงใยด้วยนะครับ
10: แต่ก็ยังมีบางจังหวัดที่กำลังเตรียมรับมวลน้ำอยู่นะครับ
9: ครับ
10: กรุงเทพอาจจะขี้คาแต่ว่าน่าจะแถวปาจีนนี่ก็หนักอยู
9: ่ครับ
10: ปาจีนจะเชิงเซาอะไรเงี้ยครับ
9: ครับ
10: แล้วก็โซนกาญจนบุรีอะไรเงี้ยครับ
9: ครับ
10: กาญจนบุรีราชบุรีอะไรเงี้ยครับ
9: ครับ
10: ก็ต้องติดตามข่าวสารกันด้วย
9: แล้วกำลังใกล้ลงมากรุงเทพเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงเพชรบุรีด้วย
10: ครับ
9: นะครับใครที่แฟนๆกอล์ฟวางแผนจะไปเล่นกอล์ฟอยู่ก็ต้องดูข้อมูลเยอะเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้สนามกอล์ฟหลายแห่งเนี่ยประกาศงดให้บริการไปนะครับงดมาตั้งแต่ช่วงประมาณ 2-3 วันที่แล้วละบางสนามเนี่ยก็ขอใช้เวลา 2-3 วันในการฟื้นสภาพนะครับแต่ว่าบางสนามเนี่ยก็อาจจะยังต้องใช้เวลานานหน่อยอย่างเช่นทูปะเตมีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องห่วงใยนะครับห่วงใยบรรดาแคดดี้แล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่พนักงานจริงแต่ก็ต้องเป็นความจะบอกว่าขอบคุณก็ต้องขอบคุณนะที่ทางกองทัพอากาศเนี่ยตัดสินใจนะครับใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปะเตมีเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นเหมือน
10: เป็นแก้มลิง
9: ใช่ในช่วงนี
10: ้
9: นะครับในขณะที่น้ำในคลองยังไม่สามารถระบายออกไปได้เนี่ยนะครับไม่รู้มันจะสูบออกไปทางไหนเนี่ยทางทอก็เลยตัดสินใจยังไม่สูบ ให้น้ำมันอยู่ตรงนี้ก่อน
10: ครับ
9: นะครับอย่างน้อยจะได้ไม่ไปท่วมบ้านเรือนคนอื
10: ่
9: นในเขตดอนเมืองซ้ำเติมคนที่อยู่สายไหมแถวนั้นอีก
10: ครับ
9: นะก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็เป็นความเสียสละเพราะว่าทางทอเขาก็ไปเดือดร้อนอ่ะเจ้าหน้าที่นะครับ
10: คร
9: ับแคดดี้บุคลากรของเขาเองก็มีจำนวนไม่น้อยจริงๆนะครับเขาก็ขาดรายได้กันหมดนะนะครับห้างร้านต่างๆรวมถึงสนามไดฟ์ด้วยนะครับสนามฝึกซ้อมทูบเตมีด้วยนะครับก็ยังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วก็หลายๆสนามนะครับที่อยู่ในเขตทางภาคกรุงเทพตะวันออกอย่างเช่นสนามกอล์ฟวินเท
10: จ
9: นะครับหรือว่าวินเทจนี่ก็โดนเล็กน้อยนะครับโดนเล็กน้อยเรากำลังจะไปจัดงานกันที่วันที่29ตุลาค
10: ม
9: นะครับก็เรียกว่ามีฝนฉ่ำๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับน้ำท่วมขังนะครับสภาพเนี่ยก็ถือว่าพร้อมละเดี๋ยวรอให้สนามแห้งสนิทจริงเดี๋ยวคงส่งข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงวันเสาร์เนี่ยผมเดิมทีเนี่ยนัดเจ้าหน้าที่ของทางวินเทจนะครับว่าอยากจะเชิญมาพูดคุยกันเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงวันศุกร์พอวันเสาร์ฝนถล่มหนักเลยก็เลยยังไม่ได้คุยกันนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ทางกฤษฎานครนะครับแถวลาดกระบังนะครับ
10: ครับ
9: ก็โดนไปหลายสนามเหมือนกันใครจะไปต้องเช็คตรวจสอบข้อมูลนิดนึงนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องพูดคุยกันก็คือเอเชียนเกมครับกอล์ฟในเอเชียนเกมวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกนะครับของประเภททีมชายนะครับเมื่อช่วงเช้าก่อนเข้ารายการได้ติดตามผลเล็กน้อยซึ่งนักกอล์ฟของไทยคะแนนอยู่ที่1 over par นะครับเดี๋ยวขอดูสักนิดนึงว่าตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับทีมของเราก็มีทีมภูมิศักดิ์แสนสินนะครับทีมประเภทชายนะครับก็มีภูมิศักดิ์แสนสินนะครับสดมแก้วกาญจนาแล้วก็ฟีฟ่าน้องฟีฟ่าใช่ไหมครับลงแข่งขันในวันนี้นะครับเดี๋ยวสกอร์คืบหน้าเราเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนนอกจากทีมชายแล้วก็จะมีทีมหญิงจะแข่งขันด้วยสนามก็เป็นที่รู้กันครับว่าญี่ปุ่นนั้นมีเรื่องของความยากในลักษณะของสนามเนี่ยแคบแฟร์เวย์แคบมากๆนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องของพายุฝนกระหน่ำอยู่หลายๆจุดเหมือนกันนะครับหลายๆกีฬาก็ต้องมีการเปลี่ยนสนามแล้วก็มีเลื่อนออกไปอย่างเช่นกีฬาแฮนด์บอลนะครับหรือว่ากีฬาในรอบคัดเลือกอื่นๆ 2-3 กีฬาก็มีการเลื่อนออกไปเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของสภาพฟ้าฝนนะครับก็เพราะนั้นก็ต้องดูก่อนว่ามันจะส่งผลกระทบไปมากน้อยแค่ไหนโอ้เรียกว่าหนักกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับมาแล้วนี่ผลการแข่งขันกอล์ฟชายในเช่นเกมนะครับวันนี้เป็นรอบแรกนะครับขณะนี้นะครับสกอร์ของทีมไทยเราก็อยู่อันดับที่23ร่วมนะครับคะแนน1โอเวอร์พาร์นะครับผู้นำทีมนำเป็นทีมไต้หวันนะครับ5อันเดอร์พาร์นำร่วมอยู่กับอินเดีย5โอเวอร์พาร์นะครับส่วนอันดับ3ก็มีอินโดนีเซียกับญี่ปุ่นแล้วก็อันดับ5ก็มีจีนฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับฮ่องกงอีก1อันดับอันนี้ยังเป็นแค่รอบแรกเท่านั้นนะครับยังเป็นแค่รอบแรกเท่านั้นยังมีอีกหลายรอบ
10: ทีมไทยเพิ่งผ่านไปแค่สกอร์เพิ่งผ่านไปแค่9หลุมเองนะคร
9: ับ ใช่ครับใช่ครับ
10: 9หลุมก็ยังมี9หลุม9หลุมหลังให้เล่นอยู่ครับ
9: ครับ
10: ครับ
9: อืมโอเควันนี้คุณเฉลิมวงมาโหเราคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์2สัปดาห์แล้วนะที่ไม่ได้คุยกันนะครับเพราะฉะนั้น
10: ก็ไม่รู
9: ้ย้อนถอยหลังเล่าไปนิดนึงตอนนั้นเราคุยกันถึงเรื่องราวของรายละเอียดเครื่องซิ
10: ม
9: นะครับว่ามีลักษณะการใช้งานแบบไหนบ้าง
10: ครับ
9: เป็นไรด้าหรือว่าเป็นกล้
10: อง
9: นะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงเรื่องราวของการทำห้อง
10: ครับ
9: ควรจะมีขนาดเท่าไหร
10: ่อ๋อขนาดห้องไปแล้ว
9: ใช่ครับแล้วก็คราวนี้ก็จะมาวันเนี้ยที่ตั้งใจจะมาคุยกันก็คือเรื่องราวของตัวเลข
10: ตัวเลขเลยครับโอเคโอเค
9: ใช่นะครับตัวเลขที่อยู่ในเครื่องซิมนะครับหรือว่ากอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่ ณปัจจุบันเนี้ยหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามีธุรกิจให้บริการห้องซิมเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีทั้งระบบไรด้าทั้งระบบกล้องแหละแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจนซี
10: ครับ
9: ซีเนียนะฮะซีเนียไม่ใช่เจนซีนะถ้าจะเข้าห้องซิมเนี่ยกลัวจะเขินอะเอาไม่รู้จะเอามือไว้ตรงไหนดีทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันบอกอะไรหรือเราจะต้องรู้อะไรนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยวินยูชนไปถึงก็จะเห็นละนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานแปลได้ง่ายๆอย่างเช่นสปิเลตเรารู้ละตามหมุนใช่ไหมครับหรือว่าลอนช์รู้ละมุมในการลอยของมันกี่องศาอะไรเงี้ยพอจะเดาได้นะครับแต่นี้พอมันมีตัวเลขหลายๆตัวนะครับมันมีตัวเลขให้ดูหลายๆตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความงงค่อนข้างงงทีเดียวก็เลยต้องมาถามให้คุณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกอล์ฟรันซิมูเลเตอร์เนี่ยอธิบายก่อนพื้นฐานสมมติเอากอล์ฟรันซิมูเลเตอร์101เลยนะครับถ้าไม่รู้จักเรื่องของตัวเลขเลยเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างควรจะดูตัวเลขไหนก่อน
10: หลักๆผมว่าหลายๆคนเข้าไปเขาก็ผมว่าเรื่องแรกที่เขาดูระยะแน่นอนครับดูระยะในการตีของเขา
9: ระยะโอเคระยะเนี่ยมันมีทั้ง
10: ครับ
9: ดิสมีแครี่กับโททอล
10: ใช่ใช่แครี่กับโททอล
9: ต่างกันยังไงครับ
10: ต่างกัน
9: แครี่แบบคนไม่รู้เลยนะ
10: แครี่ก็คือเป็นระยะที่เขาใช้คำนวณว่าเวลาที่ตีออกไปลูกพุ่งออกไปปั๊มเน
9: ี่
10: ยจุดที่แลนดิ้ง
9: ตกตรงไหน
10: แลนดิ้งนี่ตกตรงไหนครับ
9: ครับนั่นคือระยะที่ลูกตก
10: ใช่
9: นะครับ
10: แลนดิ้งนี่นิยามของมันก็คือว่ามันจะวัดที่ระนาบพื้นเดียวกันกับที่เรายืน
9: ครับ
10: นะครับถ้าสูงกว่าต่ำกว่าเนี่ยมันไม่ได้นับมันเทียบที่ระนาบเดียวกับตำแหน่งที่เรายืน
9: ครับ
10: นะครับส่วนระยะทั้งๆนี่ก็เป็นระยะที่ลงวิ่งแล้ว
9: เพราะว่าลูกกอล์ฟในเวลาตกแล้วมันจะวิ่ง
10: ครับ
9: นะครับ
10: ทีนี้ระยะแครี่ของแต่ละเครื่องจะหลังๆจะไม่ค่อยได้ต่างกันมากนักนะ
9: ครับ
10: โดยเฉพาะในการให้ระยะในการตีเหล็กแต่ละเครื่องที่ผมเช็คอ่ะไม่ได้แตกต่างกันแบบมีนัยสำคัญมาก
9: ครับ
10: นะครับส่วนทั้งๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งๆนี่มันเป็นระยะที่ลงวิ่งแล้วมันขึ้นอยู่ว่าของซอฟต์แวร์ไหนนี่มันให้ระยะมากระยะน้อยบางซอฟต์แวร์มันก็สามารถตั้งค่าพื้นแฟร์เวย์ซอฟต์เมเดียมหรือฮาร์ดได
9: ้ครับ
10: นะบางอันนี้ไปถึงขนาดว่าเป็นพวกบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยไปถึงขนาดว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิงคอร์ดที่มันจะวิ่งเยอะๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับ
9: ขึ้นแข็งลงแรง
10: ใช่ครับทีนี้ระยะโททอลจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าจริงในสถานการณ์จริงๆเราไปออกรอบอะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นเราไปออกรอบสนามไหนถ้าเจอสนามที่ลดน้ำน้อยๆอะไรเงี้ยครับคุณก็วิ่งเยอะสนามพวกพื้นแข็งๆอะไรเงี้ยครับ
9: ครับ
10: ส่วนพวกสนามที่คุณภาพดีๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับที่แฟร์เวย์ค่อนข้างนุ่มก็อาจจะวิ่งน้อย
9: ครับ
10: มันก็มีทั้งวิ่งเยอะวิ่งน้อยทีนี้total เนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะดูไว้แต่ว่าไม่ได้ยึดติดกับมันมากเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นระยะแครี
9: ่แครี่มากกว่า
10: ใช่แครี่ก็หมายความว่าเวลาที่เราตี
9: ครับ
10: เวลาที่เรามีอุปสรรคดักไว้ก่อนถึงโพซิชันที่เราจะไปอะไรเงี้ยครับเช่นถ้าเราตีทีออฟอะไรเงี้ยครับ
9: ข้ามน้ำสมมติ
10: มันมีข้ามน้ำมีข้ามเฟเวอร์บังเกอร์อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องรู้ระยะแครี
9: ่
10: นะ
9: ก็คือเราอธิบายให้ชัดเจนคือสมมติกรณีเราจะไปทีออฟหลุมหนึ่ง
10: ครับ
9: นะครับหลุมหนึ่งกบิลบุรีเลยนะครับจะเป็นลักษณะทางด้านขวาเนี่ยจะมีน้ำวอเตอร์ฮัสซ
10: าร์ด
9: ยาวไปตลอดด้านขวาของแฟร์เวย์จนถึงระยะประมาณสัก230หลาถึงจะเริ่มเห็นแผ่นดินเห็นฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีตรงจุดนี้เราต้องรู้ว่า
10: ต้องรู้แครี
9: ่
10: ในมือเราอะมีเท่าไหร
9: ่เกิน230ไหม
10: ต้นทุนระยะแครี่เรามีเท่าไหร่เน
9: ี่ยครับส่วนมันถ้าเกินโอเคคุณตีตรงนี้ได
10: ้ครับ
9: แต่ถ้าไม่เกินคุณก็จะต้องหาจุดแลนดิ้งทางอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับน้ำไปนะคร
10: ับเพราะระยะแครี่นี่สำคัญทุกเรื่องเลยตั้งแต่ช็อตตีไดเวอร์จนถึงกระทั่งเหล็ก
9: แอปโพสก็เหมือนกัน
10: แอปโพสเนี่ยสำคัญมาก
9: ครับ
10: แอปโพสยิ่งแอปโพสเนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยเพราะผมถึงบอกว่าระยะพวกเหล็กหรือพวกเวทเนี่ยในแต่ละแบรนด์ไม่ค่อยแตกต่างกันมาก
9: ครับ
10: แต่ระยะไดเวอร์เนี่ยบางแบรนด์แอบให้ค่าเยอะกว่าเพราะว่าหลายคนเวลาซ้อม ตีไดเวอร์อยากเห็นระยะเยอะๆ
9: อ้าว
10: บางแบรนด์ไม่จริงบางแบรนด์แอบให้ระยะ

0: มากกว่าประมาณสักอาจจะ 2-5% ได้อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ 2-5% นี่คูณถ้าคูณ200นี่มันก็4หลา6หลาแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: จากธงหน้ากลายเป็นธงหลังเลยนะ
0: ครับแล้วก็บางแบรนด์อาจจะไปถึง 10% ก็ได้อะไรเงี้ยครับเหตุผลมันเข้าใจง่ายครับเพราะว่าเวลาที่คนตีเหล็กเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะมองเห็นได้ง่ายว่ามันแครี่ธงเปล่าแครี่กรีนเปล่า
1: ครับ
0: แต่พอไดเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างไกลมันไม่ค่อยเห็น
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาที่คนจะจำระยะไดเวอร์ของตัวเองครับเขาเวลาเขาตีไม่โดนเขาจะไม่ค่อยสนใจหรอกเขาก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรเงี้ยเดินไป แต่พอตีโดนเต็มเมื่อไหร่ปั๊มเนี่ยจะสนใจเลยอยากรู้ว่าระยะ
1: โอ้ไกลได้ตอนนี้ได้เท่าไหร่
0: เท่าไหร่ก็จะใช้สารพัดวิธีด้วยการเอาระยะของหลุมนั้นลบด้วยระยะที่เหลือ นะหรือว่าส่องกล้องกลับไปดูว่าที่เรา
1: ตีมาได้เท่าไหร่
0: ตีมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะจำตัวเลขแม็กซิมัมเป็นระยะไดเวอร์เรา
1: ครับ
0: พอเวลาไปซ้อมกับเครื่องซิมอ่ะมันไม่ได้แม็กซิมัมตลอดเวลามันเป็นเอเวอเรจ
1: ครับ
0: เอเวอเรจก็หมายความว่ามีมากมีน้อยมีไม่โดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: พอตีแล้วมันระยะมันผิดจากระยะแม็กซิมัมของเราเขาก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีกำลังใจซ้อมอะไรเงี้ยบางคนก็ถึงขนาดว่าไอ้เครื่องมันไม่แม่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: โอ้โหต่อว่าเครื่องอีกเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วถ้าจะใช้เครื่องเนี่ยการตั้งค่าเนี่ยก็ต้องเป็นค่าที่สแตนดาร์ดค่าที่สแตนดาร์ดไว้ก่อนอย่าไปบวกเพิ่
0: ม
1: หรืออย่าไปดัดแปลงอย่าไปตั้งเครื่องให้รู้สึกว่าเอาพื้นแข็งเอาลมแรงช่วยอะไรเงี้ยไม่เอาสแตนดาร์ดเลยเอาธรรมดาเลยใช่ไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าเราอยากรู้ระยะไดเวอร์จริงๆของเราอ่ะอยากจะไปดูช็อตไปดูช็อตไกลสุด
1: ครับ
0: เราตีไปเลยวันเนี้ยทีออฟ14หลุมเราวัดทุกหลุมเลย
1: ครับ
0: แล้วเราจะรู้ชีวิตจริงเป็นยังไงนะเราอาจจะเข้าใจว่าระยะไดเวอร์เราคือ250
1: ครับ
0: 2อะไรเงี้ยลองวัดจริงๆดูแล้วมันเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยวัดทั้ง14หลุมอ่ะอาจจะพบว่าจริงๆแล้วคือเอเวอเรจคือ220
1: โอเค
0: ตัวเลขจริงด้วย
1: ครับ
0: ที่ผมเจออ
1: ่ะโอเคอันนั้นเป็นเรื่องราวของชีวิตจริง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้วันนี้เราคุยกันเรื่องราวของไอ้เครื่องซิ
0: ม
1: นะครับนอกจากตัวเลขแครี
0: ่
1: นะครับแครี่ก็คือจุดที่ลูกตกแล้วเนี่ยจากจุดที่ออฟเนี่ยอีกตัวเลขอื่นที่ควรจะดูคืออะไรครับ
0: ก็อันเมื่อกี้นี้คือเดี๋ยวขยายความนิดนึงระยะพวกแครี่เนี่ยมันจริงมันสำคัญมากนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเราตีไม่ระยะปั๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสตีเข้าไปใกล้ธงมากๆอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนถ้าเวลาเล่นลูกสั้นแล้วลูกสั้นไม่ค่อยอ่อนอะไรเงี้ยครับการซ้อมกับพวกลอนเมเตอร์อะไรเงี้ยเหมือนกับซ้อมแบบไม่เต็มวงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คดูว่าขึ้นแค่ไหนได้50หลาขึ้นแค่ไหนได้30หลาอะไรเงี้ยมันจะได้ประโยชน์มากๆเวลาที่เราไปเล่นลูกสั้นตีเข้าไปบนกรีอะไรเงี้ยครับ
1: จะชำนาญจะเรียกว่าแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมครับ
0: ซึ่งอันนี้จะต้องลองสังเกตดูนิดนึง
1: ครับ
0: ตัวต่อไปที่ผมอยากให้ดูก็คือว่าอยากให้ดูพวกตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญมากเขาเรียกว่า face impact location อะไรเงี้ยครับ
1: face impact location
0: ใช่ตำแหน่งที่โดน
1: ครับ
0: ตำแหน่ง
1: ที่โดนหน้าบริเวณหน้าไม
0: ้ใช่หลังๆเกือบทุกแบรนด์มีหมดแล้วนะครับสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีนะสมัยที่ผมเล่นตัวลอนเมเตอร์ใหม่ๆยังไม่ค่อยมีค่าพวกนี
1: ้ครับ
0: ตอนนั้นต้องอาศัยแปะพวกสติ๊กเกอร์เอาอะไรเงี้ยครับหรือว่าฉีดสเปรย์เอาแล้วก็ดูว่ามันโดนลูกตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันผมว่ามันสำคัญนะมันค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราตีไม่เข้ากลางหน้าไม้อ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีปัญหาหลายอย่างตามมานะครับ
1: ครับอันนี้มันเป็นตัวเดียวกับค่า smash factor หรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: smash
0: factor จะเป็นอีกค่าหนึ่ง smash factor มันเป็นค่าคำนวณ
1: ครับ
0: face impact relation มันจะฟ้องว่าเราตีโดนตรงไหน
1: นะครับ
0: คือถ้าเราแก้ปัญหาตีให้เข้ากลางหน้าไม้ได้สม่ำเสมออ่ะมันจะแก้ปัญหาหลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: หลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าที่เราไปตรวจร่างกายนี่ผมชอบพูดอธิบายบ่อยๆเวลาที่ไปตรวจร่างกายอ่ะถ้าเราไขมันเกินน้ำตาลเกินเนี่ยเราจะเป็นสารพัดโรค
1: ครับ
0: นะเราจะสุขภาพไม่ดีเลยเป็นแบบเป็นได้หลายโรคอ่ะไปได้หลายทางเลยนะโรคหลายอย่างอ่ะเบาหวานโรคนู่นโรคนี้โรคแบบโรคไตโรคอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกัน
1: เพราะต้นเหตุแห่งปัญหามันคือไขมันเราเกิน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันต้นเหตุของทุกปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการตีเราไม่เข้ากลางซิลสปอตเรื่องแรกที่มันชัดเจนคือว่า

0: การซื้อสปอร์ตเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ก่อนซื้อไดเวอร์เนี่ยคนขายบอกว่านายแข็งแรงอย่างนัก300หลามีแน่นอนตั้งแต่ซื้อมาทุกวันนี้ยังไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยนะ
1: แสดงว่าผมตีไม่แม่นใช่ไหมครับ
0: 300หลามัน
1: หรือว่าโดนคนขายหลอก
0: 300หลาเนี่ยคือ
1: เคยได้
0: ถ้าผมเห็นบอสปีดปั๊มเนี่ยผมจะรู้เลยว่า
1: ถึงหรือไม่ถึง
0: ถึงไม่ถึงถึงหรือไม่ถึงส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าถึงเนี่ยถึงด้วยวิธีไหนมันต้องมีตัวช่วย
1: ครับ
0: ต้องมีตัวช่วย1ต้องมีลมช่วย2ต้องมีสโลปบนแฟร์เวย์ช่วย3พื้นมันต้องแข็ง
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นพื้นปกติระยะ300หลามันจะมีค่ามันมีค่าล็อกอยู่ว่าเราควรจะมีบอลสปีดเท่าไหร่
1: ครับ
0: เราถึงจะไป300หลาได
1: ้ซึ่งการซ้อมกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยหรือว่าเครื่องลอนช์มอนิเตอร์เนี่ยมันจะทำให้เรารู้ค่าต่างๆพวกนี
0: ้ครับ
1: เราจะสามารถปรับสวิงของเราหรือว่าปรับการซ้อมของเราเนี่ยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างที่เราคุยกันไปก็คือ1
0: ครับ
1: เรื่องของระยะแครี
0: ่
1: เรารู้ว่าระยะแครี่เท่าไหร่2จุดที่โดน impact face
0: ใช่คือถ้าไม่เข้ากลางอ่ะบอลสปีดเราจะไม่แม็กซิมัมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างผมรู้เลยว่าถ้าผมตีเหล็กจิตโดนอ่ะโดนแล้วโดนเข้ากลางอะไรเงี้ยครับบอลสปีดผมจะไปได้สูงสุดประมาณแถวๆ125อะไรเงี้ยครับต้องเข้ากลางนะแต่ถ้าไม่เข้ากลางเมื่อไหร่มันจะอยู่แถวๆ115
1: ครับ
0: 115ไม่เกิน120อะไรเงี้ยครับต่างกันเยอะใช
1: ่ครับ
0: ใช่ต่างกันเยอะอันนี้บอลสปีดนะ
1: ครับซึ่งบอลสปีดเนี่ยมันเกิดจากขับเฮสปีด
0: บอลสปีดมันเกิดจากเวลาที่เราเอาไมค์กอล์ฟเข้าไปอิมแพคเนี่ยมันคุณภาพในการอิมแพคดีแค่ไหน
1: โดนแค่ไหน
0: โดนการแค่ไหนแล้วก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องตรงนี้ด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับเมคานิกของไมค์กอล์ฟการออกแบบไมค์กอล์ฟ
1: ครับ
0: ว่าออกแบบหน้าเด้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: รูปทรงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะความน่าเด้งของไม้มันใกล้ๆกันหมดเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็พยายามทำไปให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะ
1: ไม่ผิดกฎ
0: ส่งแล้วผ่านกฎ ไม่ผิดกฎอะไรเงี้ยครับ ส่วนเหล็กมันก็จะมีเหล็กยังไม่ได้มีการควบคุมน่าเด้งขนาดนั้น มันก็จะมีโครงสร้างถ้าเหล็กใบบางแบบเหล็กเบลดอะไรเงี้ยครับตีด้วยสปีดเดียวกันเนี่ยผมโดนเต็มแค่ไหนเนี่ย
1: ก็ไม่ไป
0: บอลสปีดมันก็ขึ้นอยู่กับมือร้
1: อ
0: ยคือเอาเป็นว่าถ้าผมใช้เหล็กเบดอะตีเหล็กเจ็ดโดนเต็มแค่ไหนผมว่าอาจจะขึ้นบอลสปีดขึ้นมาได้แค่115อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นเหล็กหน้าเด้งพวกเหล็กข้างในกวงใบใหญ่ๆหน่อยนึงอะผมอาจจะไปได้ที่125บอลสปีดที่125ที่ขับด้วยสปีดเดียวกันด้วยนะ
1: ครับคร
0: ับประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้ทีนี้เมื่อกี้ยังไม่หมดเรื่อง Face Impact Location เนี่ยนอกจากเรื่องระยะแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางทิศทางถ้าเราตีไม่เข้ากลางใบมันก็มีปัญหาเรื่องทิศทางได้
1: ครับ
0: เรื่องทิศทางตีแล้วออกซ้ายออกขวาได้หมดเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกไฟบอลอะไรเงี้ยครับคือเอาง่ายๆว่าแค่ตีไม่เข้ากลางเนี่ยมันทำให้ไฟบอลเราไม่ค่อยนิ่งทั้งในเรื่องทิศทางแล้วก็เรื่องระยะอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันฟ้องถึงเรื่องคุณภาพในการสวิงของเราด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นคนที่สวิงแล้วบาลานซ์ไม่ดีมันก็จะโดนกลางโดนกลางทุกช็อตยาก
1: ครับ
0: นะถ้าเราไปดูพวกใบเหล็กของพวกโปรที่เขาใช้กันโอ้โหโดนแบบนะโดนแค่จุดเดียวเองจุดเดียวแล้วเป็นสนิมตรงนั้นด้วย
1: ครับโดนตรงนั้นอะทุกที่แหละเป็นหมื่นลูกก็โดนอยู่แต่ตรงนั้นแหละ
0: ของเราโดนกระจัดกระจายอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็คือแค่ตีให้เข้ากลางเดียวเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างในเรื่องทั้งเรื่องระยะแล้วก็เรื่องทิศทาง
1: ครับ
0: แล้วจริงๆมันก็เกี่ยวข้องเรื่องสปินด้วยครับมันก็มีผลเหมือนกัน
1: นี่สองปัจจัยแรกก็คือแครี่กับเฟซอิมแพคโลเคชันนะครับมีตัวเลขอีก2คำตัวที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เริ่มสนใจในกอล์ฟซิมูเลเตอร
0: ์ครับ
1: แล้วอยากจะรู้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันช่วง2
0: ครับ
1: นะครับพักกันสักครู่นึงครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหน

0: ไขไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Golf Trick
9: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
10: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Golf Trick นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube นะครับติดตามส่งข้อความกันมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องราวของ Golf Run Simulator เมื่อกี้เราคุยกันตัวเลขไป2ตัวแล้วตัวแรกก็คือเรื่องของ Carry
11: ครับ
10: นะครับหรือว่าจุดระยะที่ได้จริงๆระยะที่ลูกลอยจริงๆนะครับอันนี้คุณซิ่งอธิบายและภายใต้เงื่อนไข1พื้นราบ2มันเกิดจากการคำนวณนะครับมันเกิดจากการคำนวณคำนวณจากอะไรก็คือจากแรงปะทะความเร็ว
11: จริงๆ
10: หลายอย่าง
11: พวกระยะมันก็คำนวณจากพวกบอลสปีดสปี

0: ินแล้วก็หลักๆมันมี3ค่าหลักๆเอง
1: ครับ
0: บอสปีดแล้วก็สปินแล้วก็ตัวลอสแองเกิลอะไรเงี้ย
1: นี่แหละ3ตัวนี้แหละที่กำลังจะเป็นหัวข้อต่อไปที่จะคุยเลย
0: ครับ
1: สปีดสปินและลอสแองเกิล
0: ครับ
1: คืออะไรบ้างครับสปีดหนึ่งความเร็วความเร็วนี่คือความเร็วของหัวไม
0: ้
1: ที
0: ่
1: ลงมาตีลูก
0: จริงๆหลังๆเวลาที่คนที่ดูรันคอมพิวเตอร์บ่อยๆเขาจะไม่ค่อยสนใจความเร็วหัวไม้เท่าไหร่แล้วเขาจะสนใจบอลสปีดเพราะบอลสปีดเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักที่บ่งบอกว่าลูกกอล์ฟเราลูกกอล์ฟเราจะลอยไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ย
1: ครับสองสปิน
0: สองก็คือสปิน
1: อัตราหมุนของลูก
0: ใช่ก็หลักการง่ายๆคือสปินต่ำทำให้ตีไกลสปินเยอะสปินเยอะทำให้ตีสั้นลงในไดเวอร์
1: สปินเยอะลูกจะลอย
0: ทำให้ตีสั้นลงในไดเวอร
1: ์ครับ
0: แต่ทำให้ตีหยุดในการตีเหล็กงั้นสปินต้องเลือกใช้ถูกถ้าเป็นไดเวอร์เราต้องการสปินน้อย
1: ต่ำ
0: เพื่อเวลาตกแลนดิ้งปั๊บเนี่ยมันจะได้
1: วิ่ง
0: ต่ออีก
1: ครับ
0: ต่ออีกพอสมควร
1: ครับ
0: ส่วนสปินเยอะในเหล็กเนี่ยถ้าไม่เยอะสปริงเยอะในเหล็กเนี่ยมันทำให้ลูกมันตกหยุด
1: ครับ
0: นะครับนี่สปริงของเหล็กเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กันดีๆถ้าเราเป็นคนตีไฟต่ำสปริงเยอะได
1: ้
0: เพราะว่าช่วงที่ลูกกอล์ฟมันทะยานออกไปปั๊บเนี่ยลูกมันจะค่อยๆไต่ความสูงขึ้นไป
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราปล่อยที่ลอสแองเกิลลอสแองเกิลคือมุมเหินง่ายๆคือมุมเทคออฟมุมที่ลูกกอล์ฟพุ่งออกจากพื้นโลกนะมันทำมุมออกจากพื้นโลกเท่าไหร่พื้นโลกเทียบไม่ได้คือเป็นระนาบ
1: เป็นศูนย์นะพื้นโลกเป็นศูนย
0: ์เป็นระนาบเรียบแล้วก็ถ้าสับวิสัยก็เป็นแกนเล็ก
1: ครับ
0: นะแล้วนี่ก็นั่นคือมุมที่มันพุ่งออกไปเฉียงๆออกไปจากพื้นโลกอะไรเงี้ยก็วัดออกมามันก็จะมีตัวเลขที่มันเขาเรียกว่าออปติมอลก็คือว่าเหมาะสมกับความเร็วของตัวเองแต่ละคนไม่เท่ากันนะเหล็กเจ็ดแต่ละคนเนี่ยแล้วนี่ก็ไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นคนตีแรงมากๆอย่างพวกพีเจทัวร์เนี่ยเขาต้องการลอสแองเกิลแค่ประมาณ16เองแล้วก็มากับสปิน 7,000
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าอเมเจอร์เนี่ยสร้างสปินไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องยกให้มันสูงขึ้นอย่างผมเนี่ยตีสปิน 7,000 ไม่ได้ที่เหล็ก7เนี่ยผมก็ตีอยู่แถว 5,000 เนี่ยถ้าผมต้องการตีให้มันไกลขึ้นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการตีให้มันสูงขึ้นก็จาก16เนี่ยมันอาจจะตีมุม18อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: มันมีผลเหมือนกันนะคือมุม16ตอนมุม16ของ PJ Tour เนี่ยตอนพุ่งออกไปปั๊บเนี่ยสปินมันจะทำให้ลูกกอล์ฟมันยกตัวขึ้น
1: ครับ
0: มุม18ของผมเนี่ยผมสตาร์ทมุมสูงกว่า
1: ครับ
0: แต่แลนดิ้งยกตัวไม่เท่าเขาสุดท้ายเนี่ยเวลาที่มันแลนดิ้งมันจะแลนดิ้งคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: ตกหยุดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ของ PJ Tour เนี่ยเหล็ก7เขาแลนดิ้งที่มุมแลนดิ้งคือมุมที่ลูกกอล์ฟกำลังลงสู่พื้นโลกอะไรเงี้ยเทียบกับแกนเด็กเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับคล้ายๆลอสแองเกิลเนี่ยแต่ว่าเป็นมุมตรงข้ามกันมุมตอนขึ้นกับมุมตอนลงของพี่เจทัวร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ49องศามั้งยิ่งชันยิ่งหยุดยิ่งชันยิ่งหยุดสิ่งที่ทำให้มุมตกชันเนี่ยอยู่ที่2ค่าคือ1ก็คือว่ามุมขึ้นลอสแองเกิลสูงหรือว่าสปินสูงอะไรเงี้ยครับ ซึ่งมันต้องบาลานซ์กันดี
1: ๆ
0: ถ้าบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยเราตีสูงอย่างเดียวปั๊บเนี่ยเวลาตีสูงอย่างเดียวปั๊บเนี่ยตัวค่าเขาเรียกว่าบอลสปีดมันจะตกสมาร์ทแฟกเตอร์จะตก
1: ครับ
0: มันต้องมันเหมือนมันต้องเข้าใจคณิตศาสตร์นิดนึงอ่ะแล้วเราลองบาลานซ์ดูดีๆว่าค่าไหนถึงจะเหมาะสมอะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ย่างผมเวลาช็อตแลนดิ้งเนี่ยผมเนี่ยแลนดิ้งประมาณทั้ง4ประมาณแถวๆ46องศาจะน้อยกว่า PJ Tour อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะผมสร้างสปิน 7,000 ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ตกหยุดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตกหยุดเหมือนกันPJ Tour เค้าเวลาเค้าลงเนี่ยเค้าจะลงประมาณมุมแถวๆ49องศา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมเพิ่มเติ
0: ม
1: ถ้าถอดตัวเลขที่คุณซิ่งอธิบายเนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วยังแบบ
0: โอ้มันซับซ้อนเหมือนกัน
1: ผมอธิบายให้เห็นลักษณะของไฟบอล
0: ครับ
1: นะครับถ้าลักษณะของ PJ Tour เนี่ยไฟบอลเนี่ยจะเรียกว่าพินไฮก็คือเวลามันลอนช์อะดูมันเหมือนจะไม่ใช่โด่งตั้งแต่ตอนที่จุดที่ตีครับมันจะค่อยๆรีบตัวออกไปแต่มันจะค่อยๆสูงสูงสูงสูงจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดปุ๊บแล้วเมื่อจุดสูงสุดปุ๊บมัน
0: ย้อยลง
1: ทิ้งตัวเลย
0: ใช่ย้อยลง
1: นะครับแต่ถ้าเป็นอเมเจอร์หรือคนที่บอลสปีดไม่สูงมากเนี่ยลักษณะบอลเนี่ยจะเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าบอลลูนหรือพอตีปุ๊บเนี่ยมันลอยเลยนะครับมันลอยขึ้นไปเลยแล้วก็พอไปถึงเกินหนึ่งเกินสักเศษสามส่วนห้าของทั้งบทปุ๊บมันเริ่มทิ้งตัวลงแต่พอทิ้งตัวลงเนี่ยลูกมันไม่ได้ดิ่งลงตรงๆนะครับมันยังมีแรงส่งให้เครื่องที่ไปข้างหน้าอีกเพราะฉะนั้น ไฟบอลแบบนี้จึงเรียกกันว่าบอล

0: นะครับยิ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพมากเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งต้องการไม่ต้องการไฟบอลแบบบอลลูนต้องการจะไฟบอลแบบพินไฮก็คือขึ้นไปสุดแล้วทิ้งตัวลงมาเลยเพราะนั่นคือจุดที่เขาจะสามารถเลือกจุดตกได้แม่นยำที่สุดนะครับการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็คืออย่างที่คุณซิ่งบอกไปก็คือ1บอลสปีดคุณต้องถึง2สปินคุณต้องคุมได้นะครับทีนี้ถ้าเมื่อเราเป็นอเมเจอร์อัตราสปินเราไม่ได้หรอก 7,000 นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องตีกันแบบบอลลูนต่อไปก่อนละนะครับยังพยายามสร้างพินไฮไม่ได้ก็ต้องตีบอลลูนกันต่อไปเพียงแต่สิ่งที่ต้องรู้คืออัตราสปินของเราประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับกับเรื่องราวของสปีดบอลสปีดของเราอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ใช่ไ
0: ห
1: มครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดคนพอเริ่มหันมาใช้เครื่องเนี่ย3ตัวเลขเนี่ยครับอัตราสปินนะครับบอลสปีดแล้วก็ลอนเนี่ยคุณซิ่งอยากจะให้ความสำคัญกับตัวเลขไหนมากกว่ากันไหมครับหรือมันจะต้องไปด้วยกัน
1: โอ้ต้องไปด้วย
0: แนะนำสำหรับคนที่อยากจะซ้อมกับเครื่องกอล์ฟลอนแล้วต้องการพัฒนาตัวเอง
1: เรื่องที่1ผมให้ความสำคัญเรื่องบอลสปีดก่อนเลยเพราะบอลสปีดเป็นตัวสร้างระยะใน
0: หมายความว่าคุณต้องมีแรงในการตีก่อน
1: ใช่ต้องคือบอลสปีดของเหล็ก7เนี่ยครับมันคือเหล็ก7เนี่ยผมไม่ใช่เหล็ก7แต่ว่าเหล็ก7มันเข้าใจง่ายที่สุดเลยเงี้ยครับ
0: ครับ
1: จริงๆผมอยากจะเพิ่มอีกตัวนึงนะเพิ่มอีกตัวนึงเพื่ออธิบายเรื่องบอลสปีดบอลสปีดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัวเค้าเรียกว่าไดนามิกคือจริงๆตอนแรกมันสัมพันธ์กับFade Impact Rotation แล้วค่าหนึ่งว่ามันเข้ากลางป่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า Dynamic Lob Dynamic Lob เนี่ยเป็นองศาที่แท้จริง
0: ตอ
1: นองศาของหน้าเหล็กที่แท้จริงตอนเข้ากระทบนะครับเวลาที่เราไปวัดเวลาที่เราเปิดสเปคดูสเปคเหล็ก7อะไรเงี้ยเช่นเหล็ก7ค่านี้บอกว่าองศา30องศา35องบางทีก็องศา28อะไรเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่า Static Lob ก็คือ Lob ที่เราเปิดเจอในสเปคอะไรเงี้ยแต่เวลาตีจริงเนี่ยเนื่องจากเวลาตำแหน่ง
0: impact
1: position เนี่ย
0: ม
1: ือของเราอยู่หน้าลูก
0: ครับ
1: มันทำให้องศาของเราลดลงตอนเข้า impact เน
0: ี่
1: ยเขาเรียกว่า dynamic lob โดยทั่วไปของ PJ Tour ข้อมูลจาก Trackman นะเขาจะดีลอบได้ประมาณตัวเลขกลมๆนะ10องศาเมื่อเทียบกับ static lob ถือว่าเขาวัดองศาของเหล็ก7ในพวก PJ Tour ได้อยู่ที
0: ่25
1: 25ไม่ใช่ static lob ของ
0: static อ่ะ
1: static นี่อยู่ประมาณ30กว่าแน่ๆอะไรเงี้ยครับ
0: แต่ dynamic อ่ะลดเหลือ
1: ประมาณ20กว่า20กว่าผมมีข้อมูลเหล็ก6ไม่เลย7ข้อมูลเหล็ก6เนี่ยเหล็ก6อยู่ประมาณ30ต้น
0: ๆครับ
1: เวลาที่ impact เนี่ย dynamic lob เนี่ยจะอยู่ที่21องศา
0: ครับ
1: ก็ลดลงมาประมาณ10องศา
0: ครับ
1: นะครับทีนี้ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กับเรื่องบอลสปีดถ้าไดนามิกหลบสูงบอลสปีดจะต่ำนะครับไดนามิกหลบต่ำบอลสปีดจะสูง
0: ไดนามิกต่ำบอลสปีดจะสูง
1: ใช่นักกอล์ฟเมเจอร์ที่ตีเหล็ก7แบบหวดแบบโอ้โหเต็มเหนียวเลยใช้แรงเยอะมากอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วตีไม่ไกลส่วนใหญ่ไดนามิกหลบเยอะก็มีอาการตีแล้วแบบใช้ข้อมือเยอะอะไรเงี้ยครับตีเสย
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยตีแบบเขาเรียกว่าฟิปแบบภาษาเขาเรียกว่าอะไร
0: ควักมัน
1: ตีควัก
0: ครับ
1: ข้อมูลที่ผมเคยเจอคือว่านักกอล์ฟเมเจอร์คนที่แบบสปีดสูงกว่าผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตีแค่มา140อ่ะ
0: ครับ
1: แต่ผมในขณะที่ผมตีได้170อะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ทั้งที่สปีดขับด้วยสปีดก็สูงกว่าผมนะ
0: ครับ
1: แต่บอลสปีดเขาต่ำกว่าผมมาก
0: ๆครับ
1: เพราะว่าไดนามิกหลบเข้าไปถึง40องศา
0: หน้ามัน
1: ก็มีการ
0: ควักแค่ว่าหน้ามันหงายตอน impact ball
1: มีการควักค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยส่วนผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20องศาเพราะเราดูท่านี้มาบ่อยๆแล้วก็ถูกฝึกมาว่าเราจะต้องทำให้ไดนามิกหลบเนี่ยประมาณลบ10องศาเมื่อเทียบกับองศาที่เราไปเจอในสเปคอะไรเงี้ยครับ
0: กับสติกหลบ
1: ใช่ผมก็พยายามฝึกตรงนี้มาค่อนข้างพอสมควรทำให้ผมสปีดอาจจะไม่ได้สูงมาก
0: ครับ
1: แต่ว่าตีไกลกว่าคนที่สปีดสูงกว่าผม
0: ครับ
1: อันนี้คือขับให้สปีดนะ
0: ขับให้สปีดไม่ใช่บอลสปีด
1: คือขับให้สปีดสูงอ่ะไม่ได้หมายความคุณจะทำมาบอลสปีดได้สูงนะคุณจะต้องหนึ่งต้องตีให้เข้ากลาง
0: ครับ
1: สองคุณจะต้องตีให้องศามันไม่หงายมากเกินไปเลยครับ
0: มันต้องคอมเพรสบอล
1: ใช่
0: ต้องเป็นไดนามิกหลบ
1: ทีนี
0: ้มาพอสมควร
1: ทีนี้ถ้าบอลสปีดเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะแต่ละคนมีขับเบสสปีดไม่เท่ากัน
0: คร
1: ับ ผมให้ดูค่าหนึ่งมันเขาเรียกว่าสมาร์ทแฟกเตอร์จะดูง่ายกว่านะครับเพราะอย่างผมเนี่ยบอลสปีดค่าหนึ่งนักกอล์ฟอีกคนบอลสปีดค่าหนึ่งเวลาผมอธิบายแล้วเขาอาจจะงงให้ไปดูที่สมาร์ทแฟกเตอร์
0: ซึ่งเครื่องส่วนใหญ่ก็จะโชว์ตัว smart factor นี่แหละ
1: smart factor มันเป็นอัตราส่วนระหว่างบอร์สปีดหารคาร์บอนสปีด
0: ครับ
1: นะครับอัตราส่วนระหว่างบอร์สปีดหารคาร์บอนสปีด
0: ครับ
1: อ่า
0: ค่า smart factor มันจะดูยังไงว่ามันดีหรือมันไม่ดีครับ
1: จริงๆเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นิดนึงก่อนว่าเหล็กของเราเป็นเหล็กอะไรถ้าเป็นเหล็กเบรดเนี่ยเราใช้ข้อมูลของ PJ Tour ดูได้เลยข้อมูลของ PJ Tour เนี่ยเหล็กเบรดของเหล็ก7เนี่ยบอส smart factor อยู่ที่ 1.34
0: 1.34 ถือเป็นค่า complete perfect
1: ของเหล็กเบรดแต่ว่าของ LPJ Tour จะสูงกว่า
0: ครับ
1: LPJ Tour เนี่ยอยู่ที่ 1.38
0: 1.38 ต่างกัน 0.4
1: ใช่ทำไม LPJ Tour สูงกว่าเขา impact ดีกว่าหรอเปล่าเขาสเปคเหล็กเขาไม่ใช่เหล็กเบรดเป็นหลักถ้าไปเปิดถุงใน LPJ Tour จะเห็นว่าเป็นเหล็กส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคอนซีลแบ็กอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กที่เป็นฮอลโลข้างในอ่ะเป็นโพรงข้างในอ่ะ
0: ค
1: ่านี้สูงกว่าอาจจะ 1.4 กว่า
0: ครับ
1: นะผมนั่นจากเหล็กผมใช้ T250เนี่ยผมไปได้ถึง 1.45 ถ้าโดนเต็มนะ
0: ครับ
1: ถ้าโดนเต็มแล้วก็ไดนามิกหลบได้เนี่ยไปถึง 1.45
0: ครับ
1: มันค่านี้มันก็ต้องดูว่าเหล็กเราใช้เหล็กอะไรถ้าเราใช้เหล็กพวกใบบานจัดๆอะไรเงี้ยก็ 1.34 ตั้งต้นถ้าเราใช้เหล็กพวกมีพวกคาวิตี้แบ็กและมีการชดเชยความผิดพลาดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะดูที่ 1.38
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราใช้เหล็กหน้าเด้งอ่ะมันยังไงต้องเกิน 1.4 ถ้าไม่เกิน 1.4 แสดงว่า 1. คุณภาพในการ impact ไม่ดี 2. dynamic lock ไม่ได้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เรายังตีไม่โดน
1: ใช่
0: มันมีไม่โดนไม่
1: ก็ผมบอกว่ามันซับซ้อนคุณต้องดูโครงสร้างเหล็กใบเหล็กคุณด้วยโครงสร้างเหล็กคุณเป็นแบบไหน
0: อันนั้นมันลึกไปหน่อยเฉพาะทางไปหน่อย
1: แต่ต้องดูในแต่ละเพราะว่าถ้าผมบอกตัวเลขตัวเดียวไปอ่ะแล้วก็ตีไม่ถึงอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะพยายามสมมติเขาพี่ใช้เหล็กเบรด
0: ครับ
1: แล้วผมบอกว่า smart factorที่ดีควรจะ 1.4 ของเลข7
0: เอายังไงก็ไม่
1: พี่ตีแทบตายพี่ก็ไม่ได้หรอก 1.4
0: อ่ะงั้นเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเรามาคุยกันเรื่องไดรเวอร์ก่อนดีกว่าคุณซิ่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเครื่องซิมของตัวเองเวลาเข้าเครื่องซิมไปหรือไปตามร้านชั่วโมงละ100อะไรเงี้ยสิ่งแรกที่จะหวดคือไดรเวอร์เลยจะไปลองไดรเวอร์กับเครื่องซิมเลยอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยตีไกลไหมตีแม่นไหมตีดีไหมไฟบอลเป็นยังไงให้ดูตัวเลขไหนครับ
1: ก็กลับมาเรื่องเดิมไดรเวอร์ก็ดูสมาร์ทแฟกเตอร์ได้สมาร์ทแฟกเตอร์ถ้าโดนเต็มก็ 1.5 ไม่ถึง 1.5 ไม่ค่อยเกินนี่หรอก 1.5 ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะถ้าเรายังไม่เกิน 1.5 เนี่ยให้ดู2เรื่องเลย1ก็คือดูโดนกลางเปล่า2ไดนามิกหลบได้ไหมอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ประมาณนั้น
0: ลอนช์ต้องดูไหมครับ
1: ลอนช์ก็ต้องดู
0: สปีด
1: ลอนช์ก็มาดูใช่สปินดูถ้าเป็นการตีไดเวอร์เนี่ยสมาร์ทแฟกเตอร์ควรจะประมาณ 1.4
0: ครับ
1: ขึ้นไป
0: ครับ
1: 1.4 ขึ้นไปถ้าคนตีแม่นๆหน่อยเข้ากลางทุกช็อตอะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะใกล้1.1ใกล้ๆ 1.5 แล้วแหละ
0: อ
1: ันนี้ถือว่าดี
0: 1.48 49อะไรอย่าง
1: น
0: ั้น
1: นี่ลอนิงเกิลเนี่ยให้ดูสปีด
0: ครับ
1: ถ้าเป็นพวกตีไกลมากๆพวกลองไดอะไรเงี้ยที่เขาเข็นบอลสปีดไปได้ถึงประมาณใกล้ๆ200อ่ะ
0: ครับ
1: ตีลอนประมาณ11ถ้าเป็นพวกระดับ PJ Tour นะประมาณ13บวกลบนะ
0: ครับ
1: 13บวกลบลอรี่นี่ตีมา15อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ลอรี่ตีมา14บวกลบแล้วแต่ช็อตเขา
0: อ
1: เมเจอร์ผมว่า15บวกลบ
0: ครับ
1: 15บวกลบ
0: ผมตีอยู่17
1: ใช่17ผมว่าพี่อาจจะ
0: ลอยไป
1: สูงไปนิดนึง17พี่ตี17ได้พี่สปินต้องต่ำ
0: สปิน2000ประมาณ2400 2500
1: ได้อยู่ได้อยู่พี่ตี17ได้สปินต้องต่ำเพราะสปินมันทำให้ลูกกอล์ฟพี
0: ่ลอย
1: จะทำให้ลูกกอล์ฟพี่สูงขึ้นตอนช่วงใกล้ๆพีค
0: ถ้าอย่างถ้าเกิดคุณผู้ฟังบอกโอ้ตีแบบตีโดนมากเลยตี20กว่าม
1: ันมีผลยังไงครับ
0: 20กว่า
1: ถ้าพี่ส่งถ้าพี่ส่ง117แล้วสปินพี่เยอะอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนแลนดิ้งมันจะแลนดิ้งด้วยมุมที่มันชัน
0: ดิ่งปุ๊บอยู่ตรงนั้นเลย
1: แลนดิ้งแองเกิลของไดรเวอร์ต่างจากเหล็กต้องการประมาณ 4-5 องศาขึ้นไปเพื่อให้ตีแล้วตกหยุด
0: ครับ
1: เวลาแลนดิ้งนะ
0: ครับ
1: แต่ไดรเวอร์ต้องการต่ำกว่า40
0: ครับเพื่อให้ตกแล้ววิ่งต่อ
1: ตกแล้ววิ่งต่ออ ่
0: า
1: ใช่ข้อมูลของ PJ Tour เนี่ย landing angle เนี่ยอยู่ที่39องศา
0: ครับ
1: ของ LPJ Tour 36องศา
0: 36องศาสำหรับไดเวอร์
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นครับก็เซเชว่าต่ำกว่า40
0: ต่ำกว่า40
1: ต่ำกว่า40
0: แล้วถ้าเป็นเมเจอร์ทั่วๆไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ยัง40กว่า
1: คนตีไม่ไกลแล้วตก
0: ยิ่งต่ำยิ่งต่ำ
1: คนตีไม่ไกลตกได้วิ่งอย่างส่วนใหญ่อยู่แถวแล้ว40
0: 40
1: มีคนตีไม่ไกลสองเทนะ
0: ครับ
1: ตีโด่งตกหยุดอันนี้เกิน40
0: ครับ
1: ที่เคยเห็นนะ
0: ครับ
1: อีกประเภทหนึ่งคือตีต่ำ
0: ครับ
1: แครี่สั้น อันนี้แลนดิ้งเองก็อาจจะเยอะ
0: ครับ
1: นะแต่ว่า

0: แครี่ไม่ข้ามทรายไม่ข้ามน้ำไม่ข้ามอุปสรรคอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้สั้นเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าที่เหมาะสมนะก็เมเจอร์นะถ้าที่สปีดไม่เกิน100อ่ะ
1: ไม่เกิน100
0: ไม่เกิน100ผมว่าประมาณ15บวกลบ
1: ร้อนไม่เกิน15
0: ผมว่าประมาณยืนที่15ให้ได้15 16เนี่ยกำลังดี
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สปินไม่เกิน 3,000
1: ครับ
0: ไม่เกิน 3,000
1: ระยะคุณก็จะได้ประมาณสัก200 220 230 220ได
0: ้ที่สปีด95แครี่ได้230ถ้าลงวิ่งถ้าทำสปินดีๆลงวิ่งแล้วอาจจะไปถึง250ที่ขับไปสปีด95นะ
1: ครับ
0: ถ้าสปีด100เนี่ยถ้าสปีด100เนี่ยถ้าส่งร้อนดีๆเนี่ยระยะแครี่จะไปถึงประมาณแถว260แล้วก็ถ้าทำสปินดีๆจะวิ่งได้ประมาณสัก10 20หลาก็จะไปถึงเนี่ย280นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตีระยะโททอล300ได้อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ต้องมีสปีดประมาณขับด้วยสปีดประมาณ110ขึ้นไป
1: 110ขึ้นไป
0: 110ขึ้นไปใช่บอสปีดอยู่ที่ประมาณแถว170อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ถึงจะทำได้แบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือต้องร้อนต้องดีด้วยแล้วก็สปินต้องดีด้วยตกต้องวิ่งอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็น่าจะพอเห็นภาพพอจะเห็นภาพเอาพอสมควรว่าส่วนสำคัญในการซ้อมแบบเครื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้านักกอล์ฟบีแรงอย่างเดียวแล้วจะแบบซัดอย่างเดียวเลยไม่ใช
0: ่
1: ต้องดูในรายละเอียดเหมือนกันว่าหนึ่งคุณมีแรงอ่ะแต่คุณตีโดนหน้าไม้จริงๆไหมต
0: ี
1: โดนกลางจุดที่เขาเรียกว่าสวิตสปอตจริงๆหรือเปล่าคุณตีแรงแค่ปลายแต่ถ้ามันโดนคอเนี่ยหรือโดนปลายนะครับบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมีแรงมากพอที่จะไปอย่างที่มันควรจะไปใช่ไหมครับสองมุมที่มันลอนช์นะครับหรือว่ามุมที่ลอยเนี่ยมันอยู่ในมุมที่เหมาะสมหรือเปล่า
0: ครับ
1: เหมาะสมในที่นี้ก็คือมันต้องเหมาะสมกับเขาเรียกอะไรไดนามิกหลบใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของมุมเข้าปะทะเนี่ยซึ่งมันต้องเกิดจากการใช้ข้อมือส่วนหนึ่งด้วยนะครับมันไม่ใช่สแตติกละอันเนี้ยมันจะเป็นคือมันเป็นมุมเข้าปะทะมันจะต้องมีมุมที่ไม่ใช่มุมที่กดลงมาแต่ว่าเป็นมุมที่เข้าปะทะลูกผมจะอธิบายยังไงดีให้คุณผู้ฟังเข้าใจ
0: เนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมว่านะมันเราอาจจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงอ่ะมันไม่ได้สามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้ถ่องแท้ได้ภายในวันเดียว
1: ครับ
0: เพราะผมก็ใช้เวลามาพอสมควรนะแล้วก็ดูช็อตเยอะมากแล้วก็เจอคำถามเยอะมากจนเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งครับแล้วก็บางทีไม่ต้องไปดูค่าที่พวกPGA Tour หรือ LPGA Tour ทำได้เราดูค่าเราจดจำค่านี้เราเอาไปใช้ออกรอบอย่างสมมติว่ามีคนบอกผมว่าเหล็ก7เนี่ยคุณต้องตีสปิน 7,000 นะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าผมไม่ต้องตีสปิน 7,000 ผมก็หยุดได
1: ้
0: นะผมตีสปินประมาณสักแถว 5,000 ผมก็หยุดได
1: ้ครับ
0: นะเพราะสนามที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เล่นสนามในยูโรเปียนทัวร์ซึ่งหยุดยากอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: สนามที่ผมเล่นน่ะ
1: สนามเมืองไทย
0: สนามเมืองไทยสนามเมืองไทยผมออกรอบตอนเช้า 5,000
1: ครับ
0: สปิน 5,000 แล้วก็เรนนี่มิงโก้46จุดแล้วหยุดไม่หยุดแน่ๆเพราะมันถอยหลังแล้วผมถ้าตี 7,000 นี่มันจะ
1: เกิน
0: มันจะถอยหลังเยอะเกินไป
1: มันจะมุดมันจะขุดดินเลยนั่นแหละ
0: ก็คืออันไหนที่มันใช้ได้ในการออกรอบของคุณเนี่ยมันก็คือจบแล้วไม่จำเป็นต้องไปมีค่าเท่ากับพวก PGA Tour อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะใจความสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราตีให้สกอร์ดีก็คือ1เราต้องตีแม่นในเรื่องทิศทางแล้วก็เรื่องระยะอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทิศทางต้องดีระยะต้องดีอะไรเงี้ยแล้วก็แลนดิ้งปั๊บเนี่ยมันต้องแลนดิ้งปั๊บเนี่ยมันต้องไม่วิ่งเลยธงหรือไม่ต้องวิ่งไม่วิ่งถอยหลังหนีธงอะไรเงี้ยครับ มันต้องมีสองเรื่องถ้าสองเรื่องถ้าทั้งหมดเนี่ยมันทำได้ปั๊บเนี่ยก็จบแล้วข้อมูลไม่เป็นต้องตรงกับใคร
1: ครับ
0: เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณเองซึ่งมันใช้ทำงานได้อยู่แล้ว
1: เพราะสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับความแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ทำให้ผลเอาท์พุตเนี่ยมันต้องออกมาตามร่างกายเรานะครับเดี๋ยวมีข้อความสองสามข้อความเราไปดูข้อความนิดนึงนะครับข้อความแรกนะครับลงท้ายด้วย3975บอกว่าไม่จริงพี่เจี๊ยบตี2302หลาจากทีมงานเพื่อนโปรเตอันนั้นฟุกฮะตีไปแล้วไปโดนท่อนไม้จากท่อนไม้กระเด็นไปโดนหินจากหินกระเด็นไปโดนอะไรสักอย่างหรือเล่นก็คือผมก็ซ้อมหนักอย่างต่อเนื่องอ่ะเป็นเวลาหลายปีนะครับแล้วก็อย่างครั้งแรกที่ตีเกิน300หลาคือที่นิกันติ
0: ครับ
1: อ๋อไม่ใช่ขออภัยที่บางกอกกอล์ฟนะครับในงานขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยนะ
0: อ
1: ันนั้นครั้งแรกคือตีซิม
0: ครับ
1: นะครับซิมตัวที่2ของเทเลเมดนะเป็นตัวที่สร้างล้อนแองเกิลดีมาก
0: ครับ
1: นะครับบอลลอยแล้วก็สปินต่ำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตีไทเดลิสตัว GT
0: ครับ
1: นะครับอันเนี้ยเป็นเห็นเลข300มากขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุด300ที่เห็นก็คือ309หลาเนี่ยที่นิกติ
0: ครับ
1: อันนั้นตีลงเนินตามลงด้วย
0: ก็ถึงบอกว่าเวลาเครื่องมันวัดที่ระนาบเดียวกับที่เรายืน
1: ครับ
0: ถ้าเราไปส่องระยะจากสนามกอล์ฟซึ่งท่านที่ว่ามันสูงกว่าแล้วทำมันจะทำให้เราเข้าใจระยะแครี่ผิด
1: ใช่
0: เพราะมันตีลงเนินอยู่ครับ
1: นี่นะครับล่าสุดที่น่าอันนี้น่าจะไปตีอันนี้เพื่อนเตนี้น่าจะเราเล่นฮิวหรือเปล่า
0: ครับ
1: 302ล้านได้จะออกรอบด้วยกันน่าจะเราเล่นฮิวนะครับก็แต่ณวันนี้บอกเลยว่าไม่ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆที่ฟังอยู่ที่จะไปเล่นกับเราวันที่29เนี่ยต้องต่อผมนะต่อผมประมาณ3หลุมนะตีไกลไม่ได้แปลว่าจะสกอร์ดีนะ
0: ครับ
1: ออกตัวก่อนเดี๋ยวพี่ไกลยอมต่อนะนักกอล์ฟเล่นไหนที่คลายร้อนได้ตอบเจนนี่แอร์วงเล็บแบร์นี่จากพี่อัมซ่าให้ไหมให้กี่คะแนน
0: มัน
1: ไอ้เธอไม่มีใครเล่นก
0: ับ
1: เ
0: ร
1: ามีคุณดาวเล่นคนเดียว
0: ทำไมไม่แอรอนแบลลี่อ่ะ
1: เออแอรอนแบลลี่ก็ได้นะ
0: ไม่ต้องแปลงด้วย
1: เออนะอ่าคุณน้ำนี่เห็นไหมมี
0: อย่านะผมรู้จักนักกอล์ฟเยอะนะ
1: เออ
0: ไม่ต้องเปิด Google ด้วย
1: เออใช่ใช่บางทีคุณน้ำไปเปิด Google แล้วแบบบางทีมันอาจจะแบบก็อาจจะไม่ได้รู้จักเท่าเราก็ได้คุณอามลอง
0: ดู
1: อะไรชื่อก็พอ
0: ไอรอนแบลลี่ง่ายๆ
1: นะครับหรืออาบอกนักกอล์ฟคนไหนยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลเงี้ยก็ตอบเลยน้องฟีฟ่านี่ไงใหญ่สุดเลยตอนนี
0: ้ใหญ่สุดเลย
1: กำลังไปแข่งในเช่นเกม
0: เป็นมาเฟียด้วยวะ
1: อย่าเรียกว่าเป็นมาเฟียนะฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์น้องฟีฟ่าด้วยนะครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณรับผ่านะพี่รับป้าบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับพี่ประสบภัยจากน้ำท่วมกันบ้างไหมครับพี่ซิ่งพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพัตเตอร์โดนน้ำท่วมไหมครับฝากดูแลด้วยก็ของคุณซิ่งยังไม่โดนนะ
0: ของผมยังไม่โดนเพราะว่าของผมก็จะมีความรู้ทางวิศวกรรมนิดนึงครับผมรู้ว่าพื้นที่ผมสูงอะสูงจากระดับน้ำทะเลตอนนี้อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ประมาณอยู่แถวๆ3เมตรอะไรเงี้ย
1: โอเค
0: ก็ยังไกลอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ผมต้องระวัง2ทางก็คือระวังน้ำตรงไหนก็ได้ที่มันมาเติมท่าจีนก็คือหนึ่งมาตอนนี้มันมาจากการ
1: ครับ
0: เข้าแม่กองเนี่ยมันไปเติมท่าจีนได้แล้วก็มาจากน้ำเหนืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมก็ต้องติดตามเหมือนกันก็คือไม่ประมาท
1: ครับ
0: คือผมต้องติดตามทางกาญจนบุรีมาราชบุรีแล้วก็ติดตามน้ำเหนือเพราะมันต้องสองทางมันเข้าท่าจีนได้หมด
1: ครับ
0: เพราะผมอยู่ใกล้ท่าจีนมาก
1: อ
0: ยู่ห่างท่าจีนประมาณสัก800เมตรเอง
1: อ
0: แต่ผมรู้ว่าผมยังอยู่สูงจากน้ำเท่าไหร่เนี่ย
1: ครับผม
0: ประมาณนี้
1: ส่วนของผมนี่ก็ใกล้แล้วครับสายไหม
0: สายไหมไม่รอด
1: แต่มันต้องรอด
0: สายไหมต้องรอดใช่ไหม
1: แต่มันต้องรอด
0: ครับ
1: นะครับขอบคุณที่ห่วงใยเข้ามานะครับแล้วคุณนัทสอนทักเข้ามาด้วยสวัสดีครับพี่เจฟพี่ซิงสวัสดีครับคุณนัทสอนนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับเรื่องของตัวเลขเดี๋ยวคุณซิงยังมีความรู้ตัวเลขมาคุยกับเราอีกกอล์ฟซิมูเลเตอร์ในโอกาสต่อๆไปจริงๆตรงเรื่องที่ใครอยากถามอะไรอยากให้ถามเข้ามา
0: จริงๆนะ
1: บอกมันกอล์ฟร้อนเนี่ย
0: บอกตัวเลขมาดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตัวเลขของผมอะซึ่งผมบอกไปคนก็จะไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นตัวเลขของคุณเองเนี่ยมันจะพอเข้าใจได้ง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุก SMS และข้อความด้วยวันนี้ผมคาทาทองไวทยานนท์นะครับและคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: 99 Music Room

0: ัง
1: มูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความ

0: ทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @MED107 หรือโทร0814986322
1: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
2: ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
1: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
3: เจจัดให้ครับ
1: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
2: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
1: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในสมุด

0: าเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
1: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: Sky Music Room
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Asian's Game Story
5: พรชัยเขาแก้วราชันตะกร้อ10เหรียญทองตลอดกาลหากจะหาใครสักคนที่เป็นราชาแห่งวงการกีฬาอย่างแท้จริงบุรุษผู้นั้นต้องครองบัลลังก์มายาวนานนับทศวรรษในกีฬาเซปักตะกร้อกีฬาแห่งศักดิ์ศรีของชาวไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าชายคนนี้อีกแล้วเจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้วพรชัยคือเจ้าของฉายาตัวฟาดมหัศจรรย์ทุกครั้งที่เขาลอยตัวขึ้นกลางอากาศม้วนตัว360องศาแล้วฟาดลูกตะกร้อฝังลงบนพื้นฝั่งคู่ต่อสู้มันคือฝันร้ายของกองหลังทุกชาติพรชัยรับใช้ชาติในเอเชียนเกมส์มาอย่างยาวนานหลายสมัยคว้าเหรียญทองครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งสร้างสถิติโลกเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง10เหรียญทอง10เหรียญทองไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือตัวแทนของความทุ่มเทวินัยและการรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ในจุดสูงสุดยาวนานเกือบ20ปีพรชัยเขาแก้วไม่ใช่แค่ตำนานของไทยแต่เขาคือตำนานของโลกที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ไปตลอดกาล
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: ัสดีจ้ะตีห้าสิบนาทีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับรายการสดนะฮะถึง 6:30 น.เช้าวันที่2ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ลุ้นลอตเตอรี่กันไปแล้วก็คงไม่ถูกหรอก
1: ครับคุณซื้อด้วยเหรอ
0: ไม่ได้ซื
1: ้อ
0: แล้วคุณผู้ฟังเนี่ย
1: อ๋อ
0: ถ้าถูกก็บอกมาจะได้ส่งเลขบัญชีไปให
1: ้
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณสินพงษ์นะแล้วผมยอมครับอยู่กันผมก็มาแทนผอ.เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ไปไหนก็ไม่รู้
1: กลับไปนอนมั้ง
0: เหรอง
1: า
0: เอาเหตุผลแล้วมันง่าย
1: ก็นอนเลยงานเขาเยอะ
0: ละ
1: เออ
0: โอ้โหบอกกระหยองมาแทนหน่อยมาก็มาครับ
1: ผมดูไฮไลท์ในเอฟนี่เจอเสียงบังบ่อยบ่อย
0: โดยเฉพาะอีเวนต์หลักๆ
1: เอออ
0: ีเวนต์ใหญ่ๆกีฬารายการสำคัญสำคัญต้องทำการจับตัวเองปะ
1: เอาเอ๊ะคุณไปแซวด้วยเดี๋ยวชีวิตไม่รุ่งนะ
0: และวันนี้อ๋อมีโซเชียลนี่หว่า
1: ลืม
0: กันเลยจะบอกว่าฟังย้อนหลังไม่ได้หรอกวันนี้มีโซเชียล
1: วันนี้ฟิลิปลามอยู
0: ่นะฮะใกล้จบแล้วฮะเอ็นเกม
1: เฮ้ยครับก็อีก2วันนะถ้าไม่นับวันอาทิตย์นะที่เป็นพิธีปิดแหละ
0: เออแล้วนี่ก็ยมกันไปตามๆกัน
1: ครับสุกสาวนี
0: ้เออ ผมโดนเช้ามา2วันแล้ว7โมงโอ้โหยมเลย2วันนี
1: ้อะไร
0: เมื่อคืนมาจัดนินทากีฬาโลกมานอนอยู่ในโซฟาห้องข้าง
1: อ้าวไม่ก็เช้านี่คือคุณเสร็จถึงกี่โมงอ่ะ
0: ก็บ่ายบ่าย
1: อ๋อแล้วก็กลับบ้านไปนอน
0: เ
1: นี่ยเหรอ
0: เออคือมันไม่ได้พักตลอดเวลาไงมันเข้า2ชั่วโมงออกมาแล้วก็มีตลอดเข้าอีกชั่วโมงนึงออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละระหว่างนั้นก็หลับไม่มีที่นอนไงอ๋อ
1: ไม่มี
0: เออไม่รู้ไปนอนไหน
1: อ
0: ืมนั่งฟุบๆไปแล้วก็พอมาจะมาจัดนินทาเมื่อวานกันเนี่ยมาถึงนี่ 5:00 นมั้ง
1: ครับ
0: หลับอยู่โซฟาเกือบไม่ตื่น
1: โซฟาไหน
0: โซฟาห้องตรงข้ามเลย
1: อ๋อ
0: หลับเกือบไม่ตื่นเลยโอ้โหหลับสนิทเลยตื่นมางงเงียงงเงีย
1: ครับ
0: นั่นแหละครับก็ช่วงนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าคนในสายที่ทำหน้าที่ทำอาชีพตรงนี้เนี่ยโอ้โหวิ่งงานกันง่อมเลยนะครับก็เป็นช่วง2ปีมีที
1: ครับ
0: โอลิมปิกกับเอเชียนเกม
1: ก็เดี๋ยวปีหน้าก็มีซีเกมไหมเหรอ
0: ซีเกมมันไม่แน่ไง
1: อ๋อ
0: ซีเกมปกติที่ AS เขาไม่ถ่าย
1: ไม่ได้ถ่ายใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: มก็ไม่เป็นไรแต่ซีเกมก็ไอ้พักซีเกมเลยก็โอ้โหเหนื่อยไม่ไหวข้อมูลไม่มีเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็ยังดีเว็บเลยเขาทำดี
0: นี่ยังโอเคแต่ว่าสู้หางโจไม่ได้นะของพวก
1: นี้นะความนั่นรายละเอียดอะไรก็ต้องยอมรับว่าการถ่ายทอดครั้งนี้มันคุณภาพมันอาจจะดรอปลงไปนะ
0: ลดงบ
1: เออเพราะว่าดูจากกราฟิกเวลาถ่ายทอดอะไรปกติก็ข้อมูลก็ขึ้นน้อยอ่ะ
0: ก็ลดงบทุกด้าน
1: อ
0: ย่างนี้หลายคนคงทราบว่านั่นแหละมันก็ต้องประหยัดนะครับก็ละเว็บไซต์อะไรก็ไปด้วย
1: ใช่
0: ก็ข้อมูลก็น้อยหน่อย
1: เขาก็ไปเทียบกันว่าโฆษณาครั้งที่แล้วเงี้ยสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเนี่ยโอ้ที่หางโจนี่มีเป็น10ตัวเลย
0: เอาไปถึงตัวไอ้พวกป้ายขอบสนามอะไรพวกนี้
1: ไม่ไปถึงไอ้พวกพาร์ทเนอร์วันเวลาแบบพวกนี้จัดมันจะแบ่งเกรดใช่ไห
0: ม
1: ผู้สนับสนุนหลักรายใหญ่ผู้สนับสนุนรองลงมาอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็อย่างครั้งเนี้ยถ้าเราไปดูผู้สนับสนุนเนี่ยอย่างรายใหญ่มันก็มีไม่เยอะมีไม่กี่เจ้าเองเขาบอกถ้าไปเทียบกับตอนหางโจนี่หางโจนี่มีหลายสิบอ่ะมีหลายสิบฉบับอะไรอย่างถ้าเราไปดูผู้สนับสนุนหลักครั้งนี้เนี่ยมันก็เนี่ย
0: ก็มีอะไรนะเพสทีพาร์ทเนอร์
1: มี7ตัวมี7ตัวเอง
0: แล้วก็
1: Official Partner เนี่ยก็มี10แล้วก็ไล่ๆลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ตามเม็ดเงินการสนับสนุนไงใช่ไหม
0: ถูก
1: ใช่ไหมถ้าเพสติดก็คือจ่ายเยอะจ่ายหนัก
0: ก็ป้ายอยู่ขอบสนาม
1: ประมาณนั้น
0: เ
1: ขาบอกว่าเงินจากสปอนเซอร์มันก็ไม่ค่อยเยอะมาก
0: อันนี้ไม่เยอะแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วครั้งแล้วเยอะใช่ไหม
1: เยอะเขาบอกโหโคตรเยอะเลยก็เลยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเงินจากผู้สนับสนุนตรงเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เยอะทีนี้มันก็ต้องไปพึ่งเงินจากภาครัฐใช่ไห
0: ม
1: ซึ่งภาครัฐเองเขาก็ภาครัฐของหน่วยงานเขาว่าไอจ
0: ี
1: ไอจีนาโกย่าเนี่ยก็เหมือนเขาก็ค่อนข้างจะโจเซฟอยู่พอสมควร
0: โจเซฟอ่ะ
1: เพราะว่าเขาก็แบบเขาเรียกไงคือเขาเป็นเมืองแบบไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อ่ะ
0: แม้ว่าจะใหญ่เป็นอันดับ3ของญี่ปุ่นนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเป็นมหานครขนาดนั้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมไม่ได้เป็นมหานคร
1: อ
0: ่ะถ้าเป็นพรีเฟคเชอร์เล่านี่ก็คือบ้านเราก็เลยอะไรวะมณฑลจังหวัด
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะเหมือนบ้านเราน่าจะเป็นแบบชลบุรีอะไรเงี้ยนะประมาณนั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็นาโกย่านี่ก็น่าจะประมาณบ้านบึง
1: ครับ
0: บางแสนเลย
1: เออ
0: ประมาณนั้นอ่ะนะฮะก็เลยไม่ได้งบประมาณมหาศาลอะไรขนาดนั้นมันไม่เหมือนคือมันไม่ใช่ประเทศแบบจีนกาตาร์ซาอุอะไรเงี้ยนะที่เราถมเม็ดเงินเข้าไปได้แบบไม่มีปัญหาเลยอะไรเงี้ยเป็นหังโจครั้งที่แล้วมันถึงแบบโอ้โหเนียบไปซะทุกอย่าง
1: ครับ
0: นะข้อมูลไปส่งเว็บไซต์นี่เอาง่ายๆเวลาเราดูข้อมูลนักกีฬาเงี้ยผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่หังโจกดชื่อเข้าไปนี่ขึ้นมาหมดเลยนะ
1: พรึบ
0: มีข้อมูลเล่นมาเอเชียนเกมมากี่ครั้งได้ประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างข้อมูลพื้นฐานประวัตินักกีฬาอะไรเงี้ยนะขึ้นมาหมดเลยคราวนี้มีแต่อายุมีแต่อายุกับรอบที่แล้วเจอใครมาบ้างอะไรประมาณนี้
1: ใช่ใช่
0: เล่นกี่เว้นแค่นี้เลย
1: ก็เหมือนค่อนข้างจะข้อมูลไม่ค่อยละเอียดแล้วเวลาเราดูถ่ายทอดสดอ่ะ
0: ครับ
1: กราฟิกอะไรก็ขึ้นชื่ออะไรก็ไม่ค่อยมีนานๆจะขึ้นมาสักที
0: แต่กันนั้นก็ยังดีกว่า4เกมเยอะ
1: โอ้ แน่นอน
0: ไม่ใช่เฉพาะในเรือ4เกมทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพ4เกม
1: ครับ
0: เว็บไซต์เหมือนกันหมด
1: อ
0: ะไรก็ไม่เหลือ
1: ครับ
0: นะฮะเมื่อวานก็เลยยมๆหน่อยแต่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันนะเรื่องเอเชียนเกมนะไปดูผลบอลก่อนเพราะเมื่อคืนนี้ก็กลับมาเตะกันหลังจากพักไปวันหนึ่งนะฮะอยู่ฟ้าในชั้นสลีกเอาลีกดีก่อนก็แล้วกันลีกดี2คู่นะครับอาเซอร์ไบจานเสมอลิกเทนสไตน์ 0-0 มอต้าเสมอจิบราลตาร์ 1-1 นะครับลีกบีไอร์แลนด์เสมอนำ 2-0 นะสุดท้ายเสมอออสเตรีย 2-2มิชาลเกโกลิตนะครับยิงประตูตีเสมอให้ออสเตรียนาที77อันนี้กองหน้าวบบวกใช่ไหมเอ้ยเอาบวก
1: เกโกลิต
0: แล้วก็อิสราเอลกับโคโซโว 0-0 นะฮะแล้วก็ลีกเอโอ้ยลีกเอ4คู่นะครับเดนมาร์กแพ้โปรตุเกส 2-4 ไม่มีโดไม่ขาดใจไปแล้วเก็บของออกแกมไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีเยอรมันนีนะฮะเอานีมาด้วยเยอรมันนีเยอรมันนี่แหละ
1: ครับ
0: ชนะเซอร์เบีย 2-0 นะครับคืนฟอร์มนะฮะทอมบิชอปกับฟอรินเวสนะฮะก็ซัดไปคนละประตูนี่เจนคอบชนะนัดแรกเลยดิ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้ก็เสมอ1แพ้1
0: ครับแล้วก็กรีซเสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 ฟันไดกับเทียนี่ไรเดอร์นะครับโตไรเดอร์นี่ตีเสมอนาที89เลยเกือบไป
1: 2-0 อ่ะ
0: เกือบไปอีกแล้วชาบีเอเนเดสนะครับแล้วก็เวลส์นะชนะนอร์เวย์ 2-1 ก็เดี๋ยวพลิกล็อกเหมือนกันนะแต่ว่านอร์เวย์เหลือ10คนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะครับตอบยอนเน็กเกมมาโดนใบแดงไปนำก่อนด้วยนะออสการ์บ๊อบนาที11แต่ว่าโดนแดนเจมกันในโกวิลเลียมนะฮะคนละประตูนะครับก็4คู่ของNations League League A นะฮะก็จบไปส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อวานก็มีญี่ปุ่นใช่ไห
1: ม
0: ญี่ปุ่นเอกวาดอร์0-0
1: ครับ
0: นะครับ0-0แล้วก็ญี่ปุ่นยิงจุดโทษชนะ5-4นะครับนี่มียิงจุดโทษด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เรียกอะไรนะกิลินคัพเหร
1: อ
0: นะครับเมื่อวานไปเตะกันที่โยโกฮาม่านะสอดจอไปบรรยายอยู่เมื่อวาน
1: ครับสจ
0: คัมแบ็กบีจีว่ะสจ
1: เหรอ
0: หายไปนาน
1: อื
0: แก
1: ช่วงหลังก็ได้คิวเยอะอยู่นะ
0: แกบอกว่าไม่เป็นไรพี่ขับรถไฟฟ้าแล้วไปได้
1: เหรอ
0: เมื่อก่อนขับเมื่อก่อนขับเบนซ์ไงค่าน้ำมันมันแพง
1: ไม่คุ้มว่ะ
0: ไม่คุ้มไม่คุ้มตอนนี้เนี่ยขับรถไฟฟ้าแล้วไปได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ประมาณว่าน้องๆที่บีจีมันมีโค้ดรหัสเติมชาร์จไฟฟรี
1: โอ้ก็คือไปแล้วก็ไปชาร์จไฟที่นู่นด้วย
0: ได้ตังค์ว่างบอลหนึ่ง
1: โอ้
0: เหรอ
1: ไอ้นี
0: ่แกบอกเองด้วยนะในรายการอะไรสักรายการ
1: เหร
0: อชาวโปเต้พวกนี้มีรหัสโค้ดชาร์จไฟฟรีอยู
1: ่
0: ขอรหัสตัวน้องๆ
1: ก็ไปขอรหัสมาไปแล้วก็ได้ชาร์จไฟด้วย
0: ครับ
1: ไม่นี่มันร้าย
0: นะไม่ธรรมดานะคัมแบ็กนะฮะก็มีอะไรกันอันนี้ไอฟีฟ่าอาเซียนโอ้โหดราม่ากันตลุดเลยเมื่อวาน
1: ครับ
0: ก่อนเกมเนี่ยอินโดเจอบังคลาเทศต้องชนะ7ประตูนะเพื่อแซง
1: ครับ
0: เข้าชิงว
1: ่
0: าเขาจะแชมป์กลุ่มถูกไหม
1: ใช
0: ่นะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็อีกคู่หนึ่งมาเลเจอสิงคโปร
1: ์ครับ
0: มาเลเนี่ยยิง60
1: ชนะ60
0: ยิงสิงคโปร์60แต่ว่าไม่ได้เข้าชิงนะครับเพราะว่าอินโดเนี่ยมายิง2ลูกช่วงนาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บเลยมันชนะบังกลาเทศ9-2
1: ว
0: ้าวแล้ว
1: อ
0: ินโดแซงกลับมาเข้าชิง
1: ครับ
0: ผมไปฟีฟ่าเดี๋ยวผมสอบนี่ยิงอะไรกันขนาดนั้นอาเซียนอาเซียนนะ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: ฟีฟ่ามันไม่รู้จักอาเซียนซะแล้ว
0: 9-2แล้วเห็นบางเพจเขาเล่นเนี่ยนะประมาณว่าตอนแรกที่ชูป้ายทดเจ็บครึ่งหลังกรรมการชู2นาทีแต่พอเหมือนอินโดจะได้ประตูไล่มาหรือโดอะไรสักอย่างอ่ะแกเปลี่ยนเป็นชู7นาที
1: ก็โดนไล่มาไง
0: ใช่ไหม
1: บางประเทศมันได้ประตูนาที90+1
0: เออ
1: ก็

0: ไม่พอดิกลายเป็นว่าขาด2ลูกไง
1: ต้องยิง2
0: ทดเวลาต้องยิง2ไง
1: ก็เปลี่ยนไปชูด7นาที
0: แล้วก็มาได้นาที90+6อ่ะ90+7อ่ะอืมผมเป็นมาเลเซียครั้งหน้าผมไม่มาแล้ว
1: ผมจำได้ว่าผมเนี่ยเข้าไปดูใครชนะว่าใครเข้ามาชิงกับไทยเปิด Facebook ถ่ายฟีดไปบางเพจนี่ขึ้นว่าชิงกับมาเลแล้วนะลบโพสแล้วลบโพสแล้วลบกันดูตลุดอ่ะ
0: ใช่
1: ดูแล้วนะผมว่าอ๋อชิงกับมาเลเหรอเปิดเข้าไปดูอ้าวอินโดเข้าชิงอะไรวะ
0: ชิงกับอินโด
1: โอ
0: ้
1: โหหัวเลยและชิงกันวันจันทร์นะวันที่5
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าของเรานี่ยังเหลือรอบแรกอีกนัดนึงนะวันนี้
0: เจอกับฟิลิปปินส
1: ์ดูฟรีได้แล้วนี
0: ่ดูได้แล้วเขาปลดล็อกแล้วนี
1: ่เดี๋ยวผมดูสิว่าโปรแกรมมันขึ้นหรือยังเพราะว่าวันนั้นนี่ก็นั่งดูคู่ไอ้ฮ่องกงอยู
0: ่
1: นะครับนั่งดูคู่ฮ่องกง
0: โอ้ดูฮ่องกงด้วยคุณว่างเหรอฮะ
1: เปิดไปเจอพอดี
0: อ๋อ
1: ไม่ก็เห็นเขาบอกว่าปลดล็อกแล้วก็ลองเปิดเข้าไปดูเพราะว่ามีแอปอยู่ไงมีแอปอยู่แล้วก็ก็อ่ะดูโอ้ชัดเป๊ะเลยนะแอปของดาโซนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ย
0: ก็ลีกล่างนี่ฮ่องกงไปชิงกับกัมพูชานะ
1: ครับ
0: อืม
1: กัมพูชาสมุทรติมอร์นะสุดท้ายฮ
0: ่
1: องกงชนะ
0: ฮ่องกงชนะบรูไนกับชนะลาวมาในลีกล่าง
1: ครับ
0: นะครับก็เตะกันที่ฮ่องกงนะครับสนามไคตัก
1: หรูหราซะไม่มี
0: ก็สนามใหม่อ่ะใช่ไหมเพิ่งสร้างมาเลย
1: ใช
0: ่
1: ส่วนคู่ไทยกับฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามกับปากีวันนี้เนี่ยจริงไม่ต้องเตะพร้อมกันได้แล้วไม่มีผลแล้วนะครับแต่ว่าเตะพร้อมกันตอน16 นาฬิกาฮะ
0: ครับ
1: วันนี้นะเตะเย็นใช่
0: ใช
1: ่ครับทำไมเตะเย็นวะไม่เตะทุ่มครึ่งวะไม่เข้าใจเหมือนนะ
0: ไม่รู
1: ้ทั้งที่เตะพร้อมกันนะแล้วก็ไม่มีคู่อื่นแล้วด้วยอีกกลุ่มก็เตะไปแล้วแปลกดี
0: ก็ไม่รู้เขาเมืองกัน
1: เตะที่ศรีจารักษ์ฮารุปัตสเตเดียม
0: ครับ
1: ที่บันดุงนะครับ
0: ส่วนในของเวียดนามเตะที่จาการ์ตาน
1: ะก็รอดูกันนะจ๊ะ
0: ครับก็ไม่รู้ฟีฟ่าจะคุ้มทุนเปล่านะอะไรกันนี้น่าจะคุ้มอยู่นะ
1: เหร
0: อก็ขายได้ช่วงหลังก็ขายได้เยอะอยู่นะก็เกือบทุกชาติอ่ะใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็ขายได้เกือบทุกชาตินะเว้นไทยอ่ะ
1: ก็มาปล่อยสัญญาณให้ดูฟรีในไทยฟีฟ่า
0: สุดท้ายก็มาไทยได้ดูฟรีแต่ว่าถ้าชาติอื่นเขาก็ซื้อกันนะออสเตรเลียยังซื้อเลยอ่ะรู้ซื้อไปทำไมเหมือน
1: เวียดนงเวียดนาม
0: ม
1: าเลย์ก็ซื้อใช่ไหม
0: ใช่ซื้อหมดอ่ะเนี่ยหลังๆซื้อหมดอ่ะฟิลิปปินส์สิงคโปร
1: ์
0: เกาหลีใต้ยังซื้อเลย
1: ซื้อไปทำอะไร
0: เวียดนามไม่รู้ซื้อไปทำไมเหมือน
1: แต่ราคามันคงจะอีกราคาหนึ่งกันนะ
0: อาจจะถูกๆหน่อย
1: อย่างมาเลย์นี่เห็นว่าท่านอันวาอิบราฮิมไม่สั่งให้ไปซื้อมาเลยใช่ไหม
0: เนี่ยแล้วก็สุดท้ายรางวัลก็ลดด้วยจากล้านเหรียญเหลือ650,000ใช่ไหมรวมกันรางวัลทั้งหมดอ่ะกลายเป็น1,755,000 เหรียญ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันมีรางวัลที่ชนะต่อนัดด้วยนะ
0: รางวัลชนะต่อนัดด้วย
1: โบนัส
0: อะไรเงี้ยก็แต่สรุปสุดท้ายแล้วผมว่าต้นทุนก็ไม่น่าจะเกิน2 ล้านอ่ะ ใช่ป่ะแต่ว่าขายนี่ก็เนี่ยขายได้สัก2-3 ประเทศผมว่าก็น่าจะคุ้มแล้ว
1: ก็เลยปล่อยให้เราดูฟรีซะ
0: แล้วไม่คือที่เขาให้ดูฟรีก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าแกไปขายสปอนเซอร์ไว้ด้วยแหละใช่ไหมคงจะไปโม้สปอนเซอร์ไว้ด้วยว่าจะมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยก็เลยให้ดูฟรีซะบางประเทศนี่ก็ยังกักนะไม่ให้ดูฟรีนัดแรกนะรอจนเราเข้ารอบไปแล้วอ่ะ
1: ทำงานแบบฟีฟ่า
0: ค่อยปล่อยให้ดูฟรี
1: ผลประโยชน์นี่ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าก็วันชิงนี่น่าดูมากนะเพราะว่าตั้งแต่อินโดหันมาใช้พวกลูกครึ่งฝรั่งเนี่ยยังไม่เคยวัดกันเลยนะทีมชาติชุดใหญ่
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่จะเจอกันแบบไม่เต็มอ่ะ
0: อ
1: ินโดก็มาฝรั่งไม่มาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่นี่คือชุดใหญ่กับชุดใหญ่วัดกันเลยแล้วก็ไปเล่นที่เสนายันด้วยคนดู 6-7 หมื่นเนี่ย
0: ครับ
1: นะก็อินโดนี่คนดูเต็มแน่ๆไม่ต้องห่วง
0: ใช
1: ่น่าสนใจทีเดียวนะฮะวันจันทร์เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
0: ครับ
1: ผมเป็นมาเลย์นี่ผมแค้นนะดูนะ
0: อุตส่าห์ยิงตั้ง60แล้ว
1: ว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยการันตีรายได้จากรายการนี้ไปแล้วเนี่ย370

0: อ่ะไปเอเชียนเกมดีกว่าพี่วันนี้นี่ก็มีเหรียญเพิ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: มีเหรียญเพิ่มเติมนะครับจากมีเรือแคนูด้วยนะ
1: อืม
0: เมื่อเช้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมยังได้เปิดเลย
1: อ้าว
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นแคนูสลาลอมชายใช่ไหมเมื่อเช้านะครับมีเหรียญเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีภูมิเซ่ใช่ไหม
1: ภูมิเซ่มียูยิสุ
0: ภูมิเซ่ท่ารำชายหญิง
1: ก็ชายได้เหรียญเงินผู้หญิงได้เหรียญทองแดง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มียูยิสุมียูซูซูกิน
0: ี่ไปเล่นรอบเลปิชาร์ดม
1: าก
0: ลับมาชิงเหรียญทองแดงชนะ
1: ครับ
0: ได้เหรียญทองแดง
1: แล้วก็มีตะก้อไง
0: ตะก้อ
1: ยังไม่ได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเข้ารอบ
0: เหลือนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายวันนี้เจ็ดโมงเตะอินเดีย
1: ครับ
0: แต่ก็สี่คนหญิงนะนะครับซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกคือถ้าไม่ได้เข้ารอบนี่ก็นั่งเรือกลับอ
1: ่
0: ะ
1: เอาครับ
0: ชิงแน่แหละดูแล้วแต่ชิงน่าจะชิงกับเวียดนามอ่ะ
1: ก็เจ้าเก่าก็
0: จะได้ไปล้างแ
1: ค้
0: นนะครับก็แต่ว่าก็นัดแรกที่แพ้เวียดนามนี่ก็หนักอยู่นะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะนั้นก็ต้องดูว่านัดชิงเนี่ยจะแก้เกมกันมายังไงนะครับ
1: วันนั้นต้องเสิร์ฟเสียเยอะวันนั้นน่ะ
0: ผมเพิ่งได้นั่งมีโอกาสนั่งดูตะก้อ4คนแบบจริงๆจังๆนะผมว่าไม่รู้ดิผมว่าไม่สนุกว่ะ
1: ผมว่าตัวตะก้อจริงๆมันก็ไม่เคยสนุกอยู่แล้ว
0: นะ
1: คือมันไม่มีจังหวะจะโต้ไม่มีจังหวะอะไรเลยอ่ะมันเขาก็เลยพยายามสร้างตะก้อ4คนขึ้นมา
0: หมายถึงว่าตะก้อ3คนมันไม่ค่อยแรลลี่ถูกไหม
1: มันไม่แรลลี่ไม่อะไรเลยใช่ป่ะแล้วยิงข้างหลังก็เน้นตัวเสิร์ฟกันด้วยใช่ป่ะคือความสรุปของมันก็คือการที่มันย่อเย้ยกันนั่นแหละ
0: เอา
1: จริงคือมันก็ไม่ผมถ้าผมเป็นสมาคมตะก้อโลกอะไรผมก็ต้องปล่อยให้มันย่อเย้ยกันไปอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นสีสันเดียวจริงนะถ้าสำหรับคนที่ไม่เล่นตะก้อนะ
0: มันเป็นเรื่องปกติหลายคนไม่เคยดูตะก้อเนี่ยมาดูแล้วทำไมทำงั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมซื้อไปกีฬาอื่นมันไม่ได้ไง
0: ถูก
1: ใช่ป่ะคุณคือเป็นกีฬาชนิดเดียวที่คุณเตะอัดใส่หัวบล็อกตัวบล็อกปุบเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็หันไปย่อเย้ยเขาได
0: ้วันนี้เตะกับฟิลิปปินส์นี่ฟิลิปปินส์ได้แต้มนี่เมมเบอร์เต้นบราซิลหน้าเน็ตด้วยนะ
1: เ
0: ต้นบราซิลน่ะที่มันทำเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างฮาเลย
1: คือผมว่าถ้าเป็นกีฬาชนิดอื่นอ่ะมันต่อยกันไปแล้วแต่ตะก้อนี่มันเป็นกีฬาเดียวที่มันย่อเย้ยกันแล้วมันก็ไม่ต่อยกันนะผมเห็นว่ามันมีกระโดดฟาดใช่ปะใส่หัวเลยอ่ะโดนเต็มหัวเลยแล้วหันไปย่อเย้ยอ่ะ
0: หันไปมองหันไปยิ้ม
1: หันไปย่อ
0: หันไปชี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยอะไรเงี้ยผมแบบโอ้ถ้าเป็นคนใจร้อนไม่ได้นะ
0: เป็นเรื่องธรรมดาแต่ตะก้อเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา
1: เรื่องธรรมดา
0: เหมือนกับว่ามันเป็นเนเจอร์ของตะก้อมาตั้งแต่ระดับรากฐานก็คือระดับเดินสายอะไรพวกนี
1: ้
0: มันก็เป็นอย่างนี้มา
1: ครับ
0: นะครับตะก้อมันมาจากเป็นกีฬาของคนแบบพื้นบ้านนะพื้นถิ่นนะมันก็เป็นอย่างนี้กันมา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นวัฒนธรรมของตะก้อซึ่งหลายคนบอกว่าทำไมไปทำอย่างนั้นมารยาทไม่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ต้องไม่ถ้ามันล้นมันเยอะเนี่ยเดี๋ยวอัมพายเขาเตือนเอง
1: ใช่
0: อ
1: ั
0: มพายเขาเตือนเองไม่เป็นไร
1: แล้วมันก็เป็นสีสันเป็นเสน่ห์ซึ่งก็เอาจริงถ้าพูดถึงสำหรับคนที่แบบไม่ได้เป็นนักเตะตะก้ออะไรเงี้ยนะคนที่คนเป็นนักตะก้ออาจจะแบบรู้สึกไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าคือตัวกีฬามัน
0: อ
1: ่ะมันปั้นยากใช่ไหมมันไม่มีจังหวะจะโต้ไม่มีจังหวะอะไรกันเลยอ่ะคือขึ้นฟาดปุ๊บก็โหมันรับกันแทบไม่ได้อยู่แล้วอ่ะใช่ปะเพราะฉะนั้นแต่ละแต้มมันก็จบไวแล้วก็แบบนานอะไรเงี้ยกว่าจะเสิร์ฟกว่าจะอะไรก็นานเสิร์ฟไปปุ๊บอ้าวดึงกันไม่ได้รับกันไม่ได้ก็ไม่รู้ผมก็รู้สึกว่ามันปั้นยากเหมือนกันอ่ะกีฬาแบบเนี้ย
0: แต่คนบางคนที่เขาเป็นแฟนตะก้อเนี่ยเขาบอกว่ากำมันตรงนี้แหละใช่ไหมมันก็แบบว่ามันเป็นลีลาการเตะที่แบบไม่เหมือนกีฬาอื่น
1: ใช่แต่อย่าลืมว่าตอนนี้มันมีเทคบอลมาแล้วไง
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีเทคบอลมาแล้วซึ่งเทคบอลก็มีนักตะก้อไปเล่นนะใช่ไห
0: ม
1: แล้วมันก็ยังมีจังหวะได้โต้ได้อะไรบ้างนะ
0: ครับ
1: ผมว่าเทคบอลมันก็เป็นกีฬาที่ก็อนาคตอาจจะมาบดบังตะก้อก็ได้นะในมุมผมอ่ะเพราะนี่ถ้าคุณลองดูเนี่ยตะก้อไปสุดท้ายแล้วมันก็เล่นกันอยู่นอกจาก

0: ออกจากอาเซียนไปแล้วก็มีไม่กี่ชาติ
1: อ่ะหลังๆคิงคัพเริ่มมีอเมริกามาอะไรมาแต่ว่าก็จ๊อกจ๊อกแก๊กแก๊กอ
0: ่
1: ะมาเหมือนให้มีส่วนร่วม
0: แล้วตัวกีฬาเองโหยคนที่จะมันจะกระโดดฟาดแบบ
1: ดันยาก
0: มันก็ยากนะ
1: ดันยาก
0: มันดันยากอ่ะ
1: เ
0: ขาก็เนี่ยผมว่าไอ้สี่คนเนี่ยคือเขาก็พยายามจะให้มันมาเยอะๆจะได้เผื่อแบบมีโต้มีอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันก็รับกันไม่ได้หรอกถ้ามันฟาดอ่ะมันก็เลยลูกใช้วิธีการไปบล็อกกัน3คนน่ะ
1: บล็อกหลัง3
0: เ
1: ออตอนแรกได้ยินบอกอ้าวบล็อกหลังเลยเหรอทำไมจะผ่าตัดเลย
0: อ๋อไม่ใช่
1: อ
0: ะไรเออใช่มั้ยมันก็ใช้วิธีการก็คือต้องซื้อด้วยเกมบล็อกอ่ะก็คือขึ้นบล็อกกัน3คนเลย
1: นั่นแหละผมว่ามันกลายเป็นเราไม่พูดถึงว่าง่าแง่นะแต่เทียบตะก้อ3คนกับ4คนบางคนเขาก็บอก4คนสนุกกว่าเพราะเสิร์ฟกินกันไม่ได้
0: ใช่
1: แต่ว่าผมว่ามันสู้ตะก้อ3คนไม่ได้ว่ะในความรู้สึกผมนะผมว่าตะก้อ3คนมันจะมีพื้นที่ในการครีเอทมากกว่าพื้นที่ในการให้ช็อตแปลกๆช็อตสวยๆอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็มันเป็นอีเวนท์ที่มันเป็นที่สุดของตะก้ออ่ะสี่คน
0: ม
1: ัน
0: ออริจินอล
1: เออมันออริจินอลสี่คนนี่มันดูแน่นไปหมด
0: มันเหมือนเป็นของใหม่มาแบบ4คน2คนอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วหลายๆทีมนะคือตะก้อ4คนเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ตัวทำไปลงไป2คนใช่ไหมมีตัวเสิร์ฟคนหนึ่งตัวชงคนหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางทีมเนี่ย4คนเนี่ยมันก็เล่นกันอยู่3คนบางทีมเล่นกันอยู่2คนด้วยซ้ําคือมันก็มีตัว1เสิร์ฟเป็นตัวเสิร์ฟแล้วก็เป็นตัวชงด้วยแล้วก็ยกให้ตัวทําคนเดิมนั่นแหละอยู่นั้นอยู่งั้นแหละไอ้ตัวอีก2คนนี่ก็คอยลองแล้วก็แทบบางคนเนี่ยทั้งเซตนี่ได้เตะ2ที
0: แทบไม่ได้เล่นเลย
1: มันเป็นได้อย่างนั้น
0: ใช่
1: นะครับขณะที่ตะก้อ3คนเนี่ยมันได้เล่นทุกคนต้องได้เล่นทุกคน
0: ครับ
1: นะครับบางทีก็มันก็เหมือนลงไปยืนให้มันเต็มๆอย่างแม่สี่คนไงก็ไม่รู้นะแต่ว่า
0: หรือไม่รู้นะผมว่านะถ้ามันตะก้อ4คนเนี่ยสมมติถ้ามันเปลี่ยนกติกาแบบว่าเล่นได้4จังหวะมันอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
1: โอ้โหยิง4จังหวะผมว่ายิงตายเพราะว่าได้ยกมีโอกาสได้ยกนิ่มๆเลยได้แต่งจนแบบผมว่าตายยิงตายยิงโตก็ยากหนักกว่าเดิม
0: ไม่ครับแต่ว่าเผื่อมันแบบว่าไอ้แบบสมมติมันเตะมาจะเป็นซันแบ็กหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเงี้ยจังหวะสองจังหวะสามมันยังต่อกันได้แล้วก็จะได้สวนบ้างอะไรเงี้ยมันยากมาก
1: อยู่ที่จังหวะเปิดนั่นแหละเปิดลูกเสิร์ฟเปิดลูกรับลูกเตะอะไรเงี้ย
0: ใช่คือมันจุดยากมันคือไอ้การรับลูกฟาดรับลูกเตะใช่ป่ะคือมันดักทางกันยากไงใช่ไหมคือถ้าขึ้นถ้าเกิดคุณเสิร์ฟไปปุ๊บฝั่งตรงข้ามเปิดได้แล้วก็ได้ทำเงี้ยนอกถ้าไม่ติดบล็อกอะผมว่าถ้าฟาดผ่านบล็อกมาได้มันก็แทบจะลงแทบจะ 80-90% แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ป่ะฝ่ายรับต่อให้คุณแย่เท้าไปโดนก็โอกาสที่จะรับแล้วเล่นต่อได้ก็ยากอยู่ดีอะ
1: ทักษะชั้นสูงนะแต่ก่อนเล่นยาก
0: มันยากอะ
1: เล่นยาก
0: เผลอๆผมว่าอนาคตนะไอ้ตะก้อคนเดียวที่เขาเล่นแบบเดินสายกันนะกูเคยเห็นมั้ย
1: เคย
0: ผมว่าไม่แน่อาจจะมีคนชอบก็ได้นะ
1: เออ
0: เล่นอยู่คนเดียวอ่ะ
1: เฮ้ยหน้าจอนี่ตัวรายการท่องเที่ยวรัสเซียเห็นแล้วคิดถึงยังเลย
0: เหรอ
1: ไอ้โบสถ์หัวหอมเนี่ยไปยืนถ่ายรูปยังหลายที
0: คุณไปปี2018ใช
1: ่ไหมใช่และไอ้ตอนผมไปถ่ายรูปไอ้โบสถ์เซนต์เบซิลเนี่ยนะถ้าเป็นใครไปรัสเซียก็จะรู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะของรัสเซียเซนต์เบซิลนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจัตุรัสแดงเดินคือจัตุรัสแดงหลายคนเนี่ยนึกว่าอยู่ไอ้ตรงโบสถ์นี้นะไม่ใช่นะจัตุรัสแดงอยู่ข้างนอก
0: อยู่นอก
1: พอเดินทะลุกำแพงเข้าไปมันจะเป็นขวามือจะเป็นเคมลินแล้วก็ตรงไปข้างหน้ามันจะเป็นโบสถ์เซนต์เบซิลนี่แหละแล้วก็ซ้ายมือเป็นห้างกลุ่ม
0: ครับ
1: ตอนผมไปนี่เขากำลังจะจัดงานอันนี้ตรงนี้
0: เนี่ย
1: ขวาซ้ายมือของภาพเนี่ยเป็นเคลมลินกำแพงเคลมลินแล้วก็มีสุสานเลนินอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: เขาบอกว่าตอนที่ผมไปตอนนั้นเขาเคลียร์คนออกพอดีเว้ยเขาจะจัดงานอะไรก็ไม่รู้ปกติคนไปถ่ายรูปไอเซนเบซิลนี่จะมีคนเป็นแม็กกาเต้ไปหมดเลยมันสถานที่ยอดฮิตอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: วันนั้นเขาเคลียร์คนออกปรากฏว่าผมไปไอ้นี่ไปเดินเข้าไ แล้วก็ชูเอดิคัตตะขาวแคทไอคัมอินได้ได้มันก็บ่ายมือ
0: แล้ว
1: ก็ไปเดินเดินเข้าไปร้านโล่งๆถ่ายรูปข้างหลังไม่มีใครเลย
0: อ้าว
1: ได้เน้นๆเน้นๆเลยโอ้ช็อตนั้นอันนี้ห้างกลุ่มห้างกลุ่มห
0: ้
1: างสรรพสินค้า
0: เนี่ย
1: ห้างสรรพสินค้าโบราณเลยอยู่เป็นร้อยปีแล้วก็ทำเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อห้างเรียกยากยากเลยกลุ่ม
0: กลุ่ม
1: อ่านไม่ออกอ่ะจนไกด์บอกชื่อกลุ่มพี่กลุ่ม
0: เหรอ
1: เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอ่านว่ากลุ่มอยากไปอีกรัสเซียสนุกดีนะ
0: แล้วประเทศเขาเจริญไหม
1: โอ้ย
0: ไฮเทคไหมหรือว่าแบบยังไง
1: ก็ไม่ถึงกับไฮเทคหรอกแต่ว่าก็สาธารณูปโภคพื้นฐานก็ไม่ลำบากอะเอางี้แล้วกันไม่ลำบาก
0: ครับ
1: รถฟงรถไฟก็รถไฟคลาสสิกด้วยรถไฟเก่าแก
0: ่
1: หลายสถานีนี่กลายเป็นที่ท่องเที่ยว
0: เลยสถานีไปต้องลงไปลึกๆเลยใช่ไหม
1: มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกลงบันไดไปเท่าไหร่วะร้อยกว่าเมตร
0: ร้อยกว่าเมตรแล้วมีบันไดเลื่อนไหมหรือว่าต้องเดินลงไป
1: มีบันไดเลื่อน
0: ครับ
1: ลงไปบันไดอยู่บนบันไดเลื่อนประมาณเออผมเคยทำสกู๊ปจับเวลามาด้วยนะเท่าไหร่กี่นาทีวะลงมาอยู่บนบันได
0: เลื่อนนาทีเลยเหรอ
1: โ
0: อ้
1: ร้อยกว่าเมตรอะค่อยๆไหลเ
0: ว
1: อร์ตัวแหวะ
0: ครับ
1: ลงไปโคตรลึกเลยเป็นสถานีรถไฟฟ้าจำชื่อไม่ได้แล้วสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลก
0: ครับ
1: อยู่ที่รับอยู่ที่มอสโกนั่นแหละครับขึ้นมาเห็นพอดีเลย
0: ก็พบกับรายการถอยทาวเวลนะฮ
1: ะ
0: ไม่
1: ใช่เถื่อนนะ
0: ไม่ใช่เถื่อนนะนี่ถอยทาวเวล
1: สะทุนทาวเวล
0: ครับ
1: เอ้าพูดถึงตะก้อในวันเช้าก็ชนะฟิลิปปินส์ไปนะ 2-0
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เตะกับอินเดียซึ่งก็เข้ารอบแน่แหละก็ไปเตะรอบรองเดี๋ยวต้องดูว่าเจอใครซึ่งก็เจอใครก็ชนะ
0: ครับ
1: มาดูแล้วตู้กันยากแต่ว่าน่าจะไปเจอเวียดนามรอบชิงเหมือนเดิมนะครับก็ไปล้างตากันตอนนู้นรอบรอบวันนี้เตะกับอินเดียนัดสุดท้ายรอบแรก 7:00 ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วรอบรองนี่จะเตะวันนี้เลยนะ
0: เที่ยงครึ่ง
1: อ่ะประมาณนี้แหละ
0: ครับ
1: นะครับคือรอบรองเขาเตะเที่ยงเพราะว่าผู้ชายเตะบ่ายโมงครึ่งสองคู่รอบรองเตะพร้อมกัน
0: ครับ
1: เจ้าภาพเขาจัดโปรแกรมแปลก
0: ๆ
1: แทนที่รอบรองจะเตะต่อกัน
0: ใช
1: ่ดันเรามาเตะพร้อมกันผู้ชายก็เตะพร้อมกัน
0: เม
1: ื่อเช้าเมื่อวานนี้ผู้ชายผู้หญิงแข่งพร้อมกันดันเอาญี่ปุ่นมาแข่งพร้อมกันสองคอร์ดจัดโปรแกรมประหลาดเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เกมคราวนี้แต่ที่มันจะแยกกันแข่งญี่ปุ่นจะได้เชียร์กันแบบสนั่นนี่ก็แยกเชียร์กันสองคอร์ดเตะพร้อมกันเลย
0: นี่วันนี้ก็เหมือนกัน
1: ว
0: ันนี้ก็เหมือนกันก็เนี่ยเดี๋ยวญี่ปุ่นจะเตะตอน8:00 อ่ะคอร์ดหนึ่งเป็นผู้ชายคอร์ดหนึ่งเป็นผู้หญิง
1: ประหลาด
0: ดีแท
1: ้ว่าเตะพร้อมกันทำไมวะ
0: งงเข้ามางาน
1: เกณฑ์เด็กอนุบาลมาดูพี่ยาไปได้ใส่บวกเหลืองๆมาน่ารักดี
0: ก็เกณฑ์เด็กมันก็บางชนิดกีฬาก็คนดูเยอะแต่บางชนิดกีฬาก็หลงเหลงอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ต้องเกณฑ์เด็กมา
1: ใช่แล้วก็เมื่อวานมีวอลเลย์บอลชายหาดนะเมื่อวานตอนเช้า
0: ครับ
1: นะครับก็ประเภททีมหญิงน้องไบร์ทกับน้องเบสเอาชื่อจริงไหม
0: ไม่ต้องฮะเดี๋ยวลิ้นพันกัน
1: เหรอ
0: น
1: ้องเบสเดี๋ยวผมนึกว่า4 คน
0: ชื่ออ่ะ
1: ช
0: ื่อโคตรยาวอ่ะ
1: วรพีระชยากรทีแรกผมนึกว่าชื่อวรพีระนามสกุลชยากร
0: ไม่ใช
1: ่นี่ชื่ออย่างเดียวนะ
0: ชื่ออย่างเดียวว
1: รพีระชยากรต
0: ้
1: องพบสรุตาว่าดีแต่น้องเขาโมนะน้องเขาโมเปลี่ยนชื่อพร้อมกันเลยสองคนนี
0: ้อ
1: ีกคนน้องไบรท์นี่ทาราวดีนาราพรพัฒน
0: ์ครับก็เบสจะตัวสูงสูงหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ไหมใ
1: บจะ
0: ต
1: ั
0: วเล็กกว่านิดนึง
1: คนเบสสูงสูงนี่คือวรพีระชยากร
0: ครับ
1: ส่วนใบนี่คือทาราวดีโอ้โหคนภาคในลิ้นตะคิวขึ้นแน่เลยดูแล
0: ไม่เขาก็เรียกใบเบสนั่นแหละผมเห็นช่องอะไรนะ
1: ไม่ไอเรารู้ไงสมมติคนภาคฝรั่งนี่ทำไงวะ
0: ไม่รู้ดิ
1: เออ
0: ผมว่าไม่รู้ว่าฝรั่งเขาพลาดยังไงเหมือนกันนะ
1: ฝรั่งไม่มีปัญหา
0: เลย
1: เรื่องการออกชื่อนักกีฬาไทยนะ
0: ใช่
1: วันนั้นผมภาคกีธาเนี่ยโอ๊ตพัชพงษ์อ่ำสมา

0: อ่างสำอางอ่างแกมีรอเรือไปด้วยนะคำว่าอ่างแกARANG อะไรอย่างARANG มั้ง
1: ครับ
0: ฝรั่งมาแล้วพาสะพงอ่างสำอารางอะไรวะอ่างสำอาราง
1: คือไม่คือบางทีอ่ะเขาคงไปใช้การออกเสียงแล้วให้มันเป็นภาษาเขาอ่ะแต่บางครั้งมันสะกดไม่ได้ไง
0: ใช
1: ่สะกดไม่ได้
0: เน
1: ี่
0: ยไอ้เนี่ยโอ้กองพบสลุตาบดีย าวเลย
1: ใช
0: ่แต่น้องเขาไปเปลี่ยนพร้อมกันด้วยนะไปโมพร้อมกันเลย2คนนี้นะครับแล้วก็จะเล่นด้วยกันมานานแล้ว
1: ก็ได้เหรียญเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะ
0: ใช่ใช
1: ่สำหรับวอลเลย์บอลชายหาดแต่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็เดี๋ยวรอดู
0: ครั้งล่าสุดที่อินชอน
1: น
0: ะครับก็เมื่อวานรอบ
1: รอง
0: ชนะนักกีฬาจากฟิลิปปินส์นะครับไคเลมฮาวโปเกล่ากับโซฟียาปาการ่าวันนี้จะเข้าไปชิงกับจีนนะครับหนานซูกับเชชินยี่11โมงนะ11โมง
1: ครับ
0: นะครับ11โมงตามเวลาประเทศไทยก็รอเชียร์กันนะครับวอลเลย์บอลชายหาดส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยรอบ8ทีมก็เจอจีน
1: ก็แพ้เมื่อวานชายหาดก็มีของผู้ชายด้วย
0: ผู้ชายด้วยใช่ไหม
1: ผู้ชายด้วยแต่ว่าแพ้
0: ครับ
1: แพ้กาตาร์ไปแพ้กาตาร์วันนี้ก็เลยมาชิงเหรียญทองแดงนะมาชิงเหรียญทองแดงเอ้ยไม่ใช่วันนี้ดิวันไหนพรุ่งนี
0: ้
1: ยังไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้มั้งจะมีต้องมาชิงเหรียญทองแดง
0: ครับ
1: นี่วันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับชิงเหรียญทองแดงเจอญี่ปุ่นนะส่วนเหรียญทองก็จะเป็นกาตาร์เจอกับอินโดนีเซียส่วนวอลเลย์บอล6คนก็ของเราแพ้จีนไป0-3เซต
0: รอบ8นะ
1: รอบ8ทีม
0: เจอนั่งดูอยู่2เซตหลังเหมือนตีใส่กำแพงเมืองจีน
1: ครับ
0: บอกมาติง4มือ6มือแล้วถึงสูงทั้งนั้นปวดหัวเลยแล้วมีช็อตชาเลนจ์ในโค้ดปาร์คเฟียงแฟมเลยนะเห็นไหมไฟเฟียงแฟมปุ๊บกับตันทีมต้องมากันเอาไว้แบบใจเย็นลุง
1: จานแบบยัว
0: คนชื่อปาร์คนี่ยัวทุกคนแบบไปเลย
1: โอแกหน้าให้ใครพี่หลี่หมิงหรือเปล่าแกก็เลยหงุดหงิด
0: หลี่หมิงด้านยาววันนี้คุยกับใครบอกเอ๊ะคนเกาหลีชื่อปาร์คต้องยัวทุกคนเปล่าปาร์คอยู่เมืองการนั่นก็ยัวจะได้เมื่อก
1: ี้
0: นั่นปาร์คทางซอแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วนะ
1: ก็เงียบไปแล้วดิเขาตามหาคนหายอยู่ดิก็หลังจากที่ไทยชนะเวียดนามไปจานปาร์คก็ได้ไปพูดว่าเนี่ยไม่แปลกใจเลยทำไมเราชอบแพ้เวียดนามไง
0: เออ
1: นะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับกาตาร์นะในรอบจัดอันดับ 5-8
0: ใช่
1: ครับ
0: ทำไมปิดฝายนี่ไม่ลงฟังนะออกโอเคช่างมันเถอะเอ๊ะแข่งวันไหนนะ
1: วันนี้
0: เลยนะ
1: วันนี้เลยแล้วก็วันนี้ก็จะมีรอบรองด้วยวอลเล่ย
0: ์
1: วอลเล่ย์ชายรอบรองด้วยปากีสถานนี่เข้ารอบรองเป็นครั้งแรกนะ
0: เออผมเห็นชื่อแล้วผมยังว่าโอ้ปากีเหร
1: อ
0: ผมก็ไม่ค่อยได้ดูวอลเล่ย์ชายไม่รู้ชาติไหนมันที่เราไม่คุ้นชื่อแล้วมันเก่งมั้ง
1: ครับ
0: นะครับปากีนี่มาเฉย
1: ก็
0: แต่เขาตัวใหญ่นะ
1: ชนะอินเดียมาได
0: ้เออโอ้ละ
1: โอ้เรียกว่าเป็นศึกแข่งนั่นเลยอ่ะปากีสถานเจออินเดียเนี่ย
0: โอ้ประเทศไม่ถูกกันด้วย
1: เออ
0: ศึกแข่งศักดิ์ศรี
1: ชนะมา3เซตรวดวันนี้เข้ามาเจออิหร่านนะส่วนอีกคู่นึงก็ญี่ปุ่นเจอจีน
0: ครับ
1: อ
0: ืมนะอันนั้นก็เป็นหลักๆที่แข่งเมื่อวานนะกีฬามันก็เหลือไม่เยอะแล้วมีเทนนิสด้วยเทนนิสเทนนิสนี่บูมกับซิดิดนี่โอ้โหหลายคนบอกอะไรทำไมมันแพ้ขนาดนั้นล่าอะไรเงี้ยหารู้ไหมมือห่างกัน200กับ300อันดับโคแมนหว่องครับมือ100ของโลก
1: ครับ
0: บูมนี่390กว่า
1: ใช
0: ่ห่างกันเยอะห่างกันเยอะ
1: ครับ
0: นะว่าโดนไป2เซตรวดเลย3606ไม่มีเหรียญ
1: ครับ
0: ก็จับสายมามันดันอยู่สายเดียวกับมือ1ของรายการก็ยากหน่อยตากับเทนนิสไม่มีเหรียญนะ
1: ไม่มี
0: เกี่ยง
1: เราไปหมดแล้ว
0: ไม่มีสักเหรียญเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้คุณสุชัยนี่เสงเหมือนกัน
1: ก็โอ้หรือว่าหลังๆต้องยอมรับว่าเทนนิสเอเชียมันแข็ง
0: ใช่
1: ป่ะจีนเจออะไรไปกันเยอะแยะ
0: แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคุณสุชัยก็โล่ง
1: ทำไม
0: โอ้แกอัดฉีดไว้เหรียญละ4 ล้านนะเหรียญทอง
1: อ๋อ

0: ครับ
1: อาชีพเป็นโอลิมปิกเลย
0: อือฮึ
1: โอ้โหเหรียญละ4ล้านเนี่ยเหรียญทอง
0: อื
1: มแต่นี่ไม่ได้เหรียญไม่ได้เหรียญอะไรเลยนะ
0: ไม่ได้อะไรเลย
1: ไม่ได้เหรียญอะไรเลย
0: อืม
1: นะครับส่วนน้องอเล็กซานดราเอล่านี่หลายคนเชียร์อยู่เนี่ยก็ไปแล้วนะฮะปิดก็แล้ว
0: อืม
1: ได้เหรียญทองแดง
0: ก็แพ้หวังซิหยู
1: ครับ
0: จากจีนก็จีนไปชิงกันเอง
1: หวังซิหยูกับจางช่วยใช่มั้ย
0: จางช่วย
1: จางช่วยนี่ก็ดาวรุ่งสิ
0: อืมหึไม่ใช่ดิ
1: เก่าว่า
0: เออ
1: จางช่วยเมื่อก่อนในจีนก็ต้องมีเลยลีนา
0: ลีนาก็โห
1: แชมป์เฟโนเวนนะ
0: 10ประมาณ10ปีได
1: ้เอออ
0: ืม
1: หลีนาจางช่วยแล้วก็ใครนะ
0: เผิงช่วย
1: เออเผิงช่วยที่โดน
0: เผิงช่วย
1: กันเมืองจีนไปเอาตัวไปกักขังแล้วก็หายไป
0: เออนะคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนักเทนนิสต้องชื่อช่วยช่วยก็ไม่รู้กันเนี่ย
1: เ
0: ออชื่อมันต้องมีซ้ำๆกัน
1: นามสกุลช่วยบุญชุ่ม
0: เออไม่ใช่นั่น
1: โคตรช่วย
0: เออ
1: นั่นช่วยอ่ะเออมาช่วยมาเพียบเลยนักเทนนิสไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่เกี่ยวอะไรกัน
0: อืม
1: นะครับก
0: ็เนี่ยแล้วก็ไอ้นามสกุลไอ้ซิหยูซินหยูอะไรเนี่ยมาใกล้ๆกันอีกให้มันงงเล่นน่ะ
1: เออก็จีนชิงกันเองแต่ไม่ใช่ฉินเหวินใช่ไหม
0: ฮะ
1: ไอ้
0: เจิ้งฉินเหวินไม่ได้มา
1: ไม่ได้มา
0: อันนี้เป็นหวังซิหยู
1: ก็หลายคนก็ไม่ได้มานะ
0: อืม
1: หลายคนก็มืออย่างที่มาได้อ่ะอย่างลิบาคินาโอซากะอะไรพวกเนี้ยของคาซักนี่ก็เป็นไอ้ปูตินเชว่าม
0: าปูตินเชว่า
1: ที่ชนะเรา
0: อืม
1: ชนะน้องไหนเราใช่ไหม
0: ใช
1: ่ปูตินเชว่านี่ก็แพ้รอบรองนะ
0: ครับ
1: เหรียญทองแดงเท่ากับเอล่า
0: อืม
1: ครับแล้วก็มีอะไรกันเมื่อวานมีอันนี้เจอแล้วไอ้แคนูสลาลอมอะไรเนี่ยชื่อคุณปิยนัทเกิดสุข
0: อืม
1: ที่ได้เหรียญทองแดงไปนะ
0: ครับ
1: นะครับไอ้ตอนโอลิมปิกผมเคยนั่งดูกันนะไอ้เรือแคนูสลาลอมนี่หมั่นดีเหมือนกันนะที่มันจะเป็นเหมือนเขาสร้างลำธารขึ้นมาแล้วข
0: ้
1: าม
0: ตู้
1: เชี่ยวแล้วก็พายจุกจักจุกจักไปเลยน่าสนุกดิ
0: คือบางงานมันก็สนุก
1: เหมือนล่องแก่ง
0: เออก็คือบางงานมันก็ดูน่าสนุกดีอ่ะ
1: เ
0: ออแต่ว่าถ้าเราไปเล่นเองว่าจะไม่ค่อยสนุกก็ได้นะ
1: โคตรเหนื่อยเลยท่าทางนะส่วนวันนี้ก็มีหลายชนิดกีฬาให้คุณเลือกสรรเชียร์กันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็ไปดูโปรแกรมนิดสิที่แน่ๆเนี่ยลุ้นนี่ก็มวยฮะ1เหรียญเดียวความหวังอัญชลีจงคดีกิจ1เดียวคนนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: โฟกัส
1: เจอปังชอนมีเกาหลีเหนือเหรียญเงินครั้งที่แล้วเหรียญทองโอลิมปิกนะครับก็น่าจะสู้ป่าเขายากนะ
0: ก็น่าจะยาก
1: เขาแข็งแรงเหลือเกิน
0: เออ
1: ยิ่งโฟกัสไม่ค่อยชอบมวยสไตล์นี้ด้วยเดินติดต่อยไม่หยุดเนี่ยโอ้โหนวลเนียเนี่ยโฟกัสบอกโอ้โหหนูเหนื่อยค่ะแต่ถ้ามายืนวัดระยะเล็งกันเนี่ยโอ้โหโฟกัสบอกมาเลยค่ะ
0: เออ
1: ไม่เป็นรองใครในรุ่นนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่านี่อาจจะเหนื่อยหน่อย
0: ก็ต่อยตอน
1: บ่ายสามครึ่ง
0: สามโมงครึ่ง
1: บ่ายสามครึ่งนะครับก็ AS Play กับ Monomax Sport TV ถ่ายทอดสด
0: ครับ
1: AS นี่ก็น่าจะอาจารย์อาจกับพี่สมชายประจำการ
0: ครับ
1: นะครับของไทยอย่างที่บอกไปพรุ่งนี้มีตะก้อใช่ไหมไทยอินเดียตอนเช้าเข้ารอบก็เตะตอนเข้ารอบรองก็เตะตอนเที่ยง
0: ครับ
1: มีวอลเลย์บอลชายหาด11โมงแล้วรอบชิงไทยจีนเทควันโดก็เริ่มแล้วนะ
0: เ
1: ทควันโดพรุ่งนี้นี่มี4คนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนจำชื่อไม่ได้แล้วพรุ่งนี้จะมีเตะ4คนนะครับของนักกีฬาไทยจะประกอบไปด้วยอันนี้เป็นประเภทต่อสู้แล้วนะหลังจากภูมิเซ่ไปแล้วนะครับได้มา2เหรียญเนี่ยประเภทต่อสู้เริ่มวันนี้นะฮะ4คนมีรุ่น49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดนี่ตัวแทนน้องเทนนิสนะครับแล้วก็มีรุ่น67โลสถิการทองจันทร์อันนี้แข่งเวอร์ชวลนะ
0: ครับ
1: เวอร์ชวลเทควันโดแบบว่าถ้าเราคุ้นกับเกม VR ใช่มั้ยใส่แว่น VR แล้วก็

0: ลมอะไร
1: เออมันจะเล่นยังไง
0: เออผมไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เออ
0: เหมือนเขาบอกว่าใส่เป็นแว่น VR แล้วก็ติดเซ็นเซอร์ที่ร่างกาย
1: เหรออ
0: ืมแล้วก็ต่อยกันในเกมมั้ง
1: โอ้โห
0: เตะกันในเกม
1: พูดตรงๆนะช่างสรรหาแล้วเกินอ่ะ
0: แล้วใบเตยนี่ไปเตะไปแข่งเวอร์ชวลนะคราวนี้นะคราวที่แล้วไปโอลิมปิกไปนะ
1: เ
0: ตะคนจากเตะคนจริงๆเนี่ยไปเตะคนในจินตนาการแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: น่าสนใจดีเหมือนไม่รู้จะแข่งยังไงไม่เคยเห็น
1: ใช่แล้วมันมีคู่ต่อสู้มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
0: เหรอ
1: ก็เนี่ยเจอกับอะไรเนี่ยของมองโกเลียเนี่ย
0: เอออ๋อต่างคนต่างเข้าเกม
1: เอออย่างงี้ป่ะแล้วก็วัดแต้มอะไรอย่างงี้หรอ
0: คือถ้าเป็นเราเล่นกันเองนี่ก็เรียกว่าตั้งตี้
1: อ่าตั้งตี้แล้วต้องยังไงต้องเขาเรียกอะไรแลก ID ออนไลน์กันหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้ยังไงเมื่อนน่ะ
0: เออนะแล้วก็มี58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหมัดนะครับแล้วก็80โลผู้ชายนะกิจยศพร้อมปัจจุวอร์ชัวร์นี่เตะเช้าเลยนะ7โมงคนนั้นสถิการมาก่อน
1: ครับ
0: ส่วนต่อสู้นี่เริ่มตั้งแต่11โมงครึ่งเป็นต้นไป
1: เราไล่ไปเรื่อยๆวันเดียวจบ
0: โหโหดนะเทควันโดเนี่ย
1: เ
0: ปวันเดียวจบที่นี่วันก่อนผมเพิ่ง Facebook เพิ่งแจ้งเตือนเขาเรียกอะไรนะเมมโมรี่ใช่ไหมอ่
1: าฮะ
0: 12ปีที่แล้วที่อินชอนผมไปทำข่าววันที่เล็กชนาทิพย์ได้เหรียญทองที่อินชอนผมยังจำได้อยู่เลยรอบชิงผมไปไอ้ยิมเนเซียมที่อินชอนอันเนี้ยถ้าคุณไปเช็คอินเนี่ยขึ้นมันจะขึ้นว่าคุณอยู่เกาหลีเหนืออ
1: ้าว
0: อยู่ใกล้ชายแดน
1: ทำไมอ่ะ
0: มันอยู่ใกล้ชายแดนมั้งไม่รู้บอกมองไปนี่ก็เกาหลีเหนือแล้วบอกเช็คอินปั๊บเด้งขึ้นมาเป็นเกาหลีเหนือเฉยแล้วก็ไปอยู่แต่เช้าเลยเล็กชนะเล็กชนะเตะเสร็จสัมภาษณ์เสร็จในเกือบ3ทุ่ม2ทุ่มกว่าแล้วนั่งรถกลับมาอีจอนในประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง
1: ครับ
0: ไก่ไก่แล้ววันนั้นเล็กชนะทิพย์นี่เตะรอบจริงนี่เข่าบวมเป็นลูกมะพร้าวเลยนะโอ้แต่ว่าโคตรสู้เลยวันนั้นนะครับแล้วได้เหรียญทองซะด้วยปัจจุบันนี่เป็นผอ.ศูนย์กีฬาจุฬาไปแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่โตไปแล้วชนาทิพย์สอนคำนะอ่ะก็ตามเชียร์น้องๆกันวันนี้เทควันโดเริ่มแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็โปรแกรมอื่นๆก็มวยอาฟุตบอลอะไรๆก็ประมาณนี้นักกีฬาไทยก็ประมาณนี้นะหมดแล้วนะฮะตอนนี้เหรียญสรุปตารางเหรียญนี่อิหร่านก็แซงเราขึ้นไปนะเราลดมาอยู่ดับ6แต่เหรียญทองในเท่ากันนะครับเหรียญทองเท่ากันของเรา12ทอง11เงิน15ทองแดงอิหร่านก็12ทอง17เงิน13ทองแดงนะครับเราก็อยู่อันดับ6ก็นี่ก็ต้องถือว่าผมว่าได้ตามที่ประเมินในระดับหนึ่งนะ
1: ก็
0: กกต.บอก15ใช่ไหมสมาคมมิดเดิลเพลสบอก14
1: 14
0: อ
1: ันนี้12 12คือเท่าของเดิม
0: เออแต่ผมเดา
1: คราวที่แล้ว
0: ผมพี่อีอะไรพวกนี้ก็เดากันไว้น่าประมาณนี้11 12
1: นี่ก็มีสิทธิ์แต่ว่ามีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์จะเกินกว่านี้
0: ถูก
1: เพราะมันยังเหลือลุ้นอีกหลายเหรียญเทควันโดอะไรพวกนี
0: ้
1: ม
0: วยเทควันโดตะก้อที่ว่ายังม
1: ีน่าจะยาก
0: ยากแหละ
1: ยากมันยากแล้ว
0: ตามเยอะตาม8สโตกเงี้ยนะ
1: อันนี้ไงวันนี้ไงวอลเลย์ชายหาดนี
0: ่นี่อีกหนึ่ง
1: มีอีกหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผ่านแล้วหลายเหรียญเป็นเหรียญใหญ่ถือว่าโอเค
1: ใช่
0: หลายเหรียญเป็นเหรียญแบบเหรียญหลักเหรียญใหญ่อย่างกรีธาเงี้ยโอ้โหเหรียญที่ได้มานี่เหลือเชื่อเหมือนกันนะประเภทชายนี่เหรียญระยะที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดไปอยู่ที่เราหมดเลยนะแต่ประเภทเดียวเลย100 200 400เนี่ยนะ
1: ใช่
0: โอ้สุดยอดจริงวันนี้ก็กลับมากันเลี้ยงชื่นมื่นกันไปแล้วบิ๊กแปะแจกซองกันอุตลุดไปบนเลย
1: ครับ
0: ท่านจักรทิพย์ชัยจินดา
1: ใช่
0: นายกสมาคม
1: ก็เห็นแจกซองกันทุกคนอ่ะแจกซองทุกคน
0: ครับ
1: ไม่รู้เลี้ยงกันที่ไหน
0: ในข่าวก็ไม่บอกนะ
1: ออ
0: หมายก็ไม่มีได้ตามไปแล้วนะ
1: ครับไอ้โทนนี่ไงไอ้ก็บอกโทนมันทำอะไรเกี่ยวกับสมาคมกีฬา
0: คุณไปเรียกเขาสอจอสิคุณไปเรียกเขาไอ้อะไรล่ะ
1: ฮะ
0: คุณให้เกียรติสอจอก็หน่อยนึง
1: ไม่ไปแล้ว
0: เพื่อนกัน
1: สนิทกันเรียกไอ้โทนนี่แหละดีละ
0: วันนั้นเห็นเขาไปเข้าพบท่านสันสรุตานนท์อยู
1: ่
0: แต่ว่าท่านสันสรุตานนท์นี่ก็เป็นอดีตนายกไปแล้วนะ
1: ใช่
0: เฮ้ย
1: ก็เป็นนี่ไง
0: คุณ

0: ท่านจักรทิพย
1: ์ท่านจักรทิพย
0: ์แต่ว่าไม่ใช่แต่คุณโทนคนเดียวที่เข้าไปพบท่านสันวันนั้นนี่ไงในจอเนี่ยผอ.สมยศก็ไปวันนั้น
1: เหรอโอ้
0: แค่เดี๋ยวเอารูปไปให้ผมดูอยู่เลย
1: ครับ
0: ไปพบท่านสันทรุตานนท์มา
1: ใหญ่โตกันแล้วพวกนี
0: ้นะเราเนี่ยเอื้อมไม่ถึงแล้ว
1: ครับ
0: จะเข้าพบนี่ต้องติดต่อเลขาแล้วตอนนี
1: ้เออใช่
0: ต้องนัดแล้ว
1: พอตนคงที่เขาไปเรียนอะไรนี่นะอะไรวปออะไร
0: วะปปก้าวอะไรอย่าง
1: เออ
0: ปปก้าว
1: ปปก้าวอะไรของเขาใช่ป่ะ
0: ประมาณนั้นนะนะครับ
1: ใช่
0: เมื่อนั้นพาเมียไปด้วยนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: เหรออ ๋อ
0: เขาออกงานคู่
1: อ๋อ
0: ไปไหนก็ต้องพาเมียไปด้วยไอ้นึงตลาด is my love นี่ว่ะนี่ผมไปมาจำได
1: ้ครับ
0: เอ้ยอยากกลับไปเที่ยวอีกอะรัสเซียสนุกดี
1: ถ้าไปเที่ยวรู้มีประมาณเท่าไหร่หลายหมื่นอย
0: ู่ไม่แพง
1: ไม่แพงเหรอ
0: ผมว่าพอแพงก็ญี่ปุ่นนิดหน่อยถ้าไม่นับตั๋วเครื่องบินนะ
1: อ๋อ
0: ไม่นับตั๋วเครื่องบินนะตลาด is my love ขายของพวกเนี้ยก็มีแต่คนฝากซื้อไอ้นี่ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อนแม่ลูกดก
1: เ
0: ออนี่ไงนี่ไงผมไปกินมาไอเนื้อเสียบไม้อย่างนี้แหละโอ้โคตรเหนียว
1: ครับแล้วมันเป็นเนื้ออะไร
0: ก็มีทุกอย่างมีทุกเนื
1: ้
0: อหมูไก่เนื้อ
1: นี่ซีฟู้ดตุ๊กตาที่เขาชอบซื้อนะ
0: มาตอชก้ามาตอชก้าตุ๊กตาแม่ลูกดก
1: ครับ
0: นี่เขาเตี่ยเลี้ยงๆกันไปเนี่ยแหละ
1: ซื้อมาทำอะไรเนี่ยทอยโบ
0: ของที่ละ
1: โอ้ยพินยน
0: ต์ไม่ใช่ตุ๊กตาลบลุกของที่เลือกเขาตอนที่ผมไปมีรูปไปดีด้วยนะหน้าท่านผู้นำ
1: ครับ
0: ของไทยนี่ก็มีหน้าลุงตอนนั้น
1: เหรอ
0: เออแล้วก็เปิดเข้าไปก็เป็นนายกคนก่อนหน้านั้นเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: ไปสุดที่ท่านสมัคร
1: ครับ
0: ก็จะซื้อมาแล้วตังค์ไม่พอ
1: เอ้ามันแพงเหรอ
0: ตอนปลายไอ้นี่แล้วไงปลายทัวร์นาเมนต์แล้ว
1: อ๋อหมดแล้ว
0: หมดแล้วผมจะซื้อกลับมาฝากแฟนรายการที่เดลีนิวเลยจำได้เป็นของขวัญไม่มีใครเอาผมเก็บกลับบ้านสบายใจ
1: เออ
0: เป็นรูปโรนัลโดมั้งทำได้ตอนนั้นเออแล้วเอ้าหกโมงแล้วเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเหลืออะไรให้คุยบ้างวันนี้ก็พอมีอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสักครู่ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Asian Game Story
6: สุภัทรเศรษฐุรัตน์ราชาความเร็วเหนือผืนน้ำทะยานฝ่าคลื่นลมท้าทายความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหนือผืนน้ำในยุคโมเดิร์นของ Asian Games กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเจ็ตสกีได้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันและชายผู้เป็นเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครไล่ตามทันก็คือสุภัทรเศรษฐุรัตน์บนเส้นทางอ้อมทุ่นที่คดเคี้ยวและเต็มไปด้วยคลื่นลูกใหญ่สุภัทรควบเจ็ตสกีคู่ใจทะยานออกจากจุดสตาร์ทเบียดกระแทกกับคู่แข่งจากชาติต่างๆอย่างดุเดือดทุกทางโค้งคือการเดิมพันด้วยชีวิตแต่ด้วยทางเทคนิคที่เหนือชั้นและการควบคุมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบเขาฉีกหนีคู่ปรับตลอดการบินข้ามยอดคลื่นเข้าสู่เส้นชัยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ย้ำแค้นคู่แข่งระดับเอเชียได้สำเร็จสุภัทรเศรษฐุรัตน์คือตัวแทนของความกล้าหาญและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่เขาพิสูจน์ได้เห็นว่าในกีฬาที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังร่างกายและเทคโนโลยีเครื่องยนต์อันซับซ้อนคนไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญไม่เป็นรองใครในปัตตภีนี้
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: กลับอยู่กันต่อนะฮะในรอบโลกกีฬาครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังนั่งชื่นชมน้องอะไรนะอูเย่นเหนียนน่ะ
1: เออโอ้เย่นหนี
0: โอ้เย่นหนี
1: เออ
0: โอ้ชื่อจีน
1: ก็
0: ลินจะเป็นตะคิว
1: คือเป็นสกู๊ปพิเศษที่คุณบอมประพลปัญหา นะครับเนรมิตขึ้นมา
0: บรรจงรังสรรค์
1: ครับ
0: ขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง
1: ก็สกู๊ปนี่รูปเยอะเลยอ่ะ
0: น้องนักวิ่งข้ามรั้ว
1: ข้ามรั้ว
0: 100เมตรของจีนนะที่เป็นหนังฟ้าตั้งแต่ไอ้ถึงเกมครั้งที่แล้วนะอูเย่นหนีเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ๆ
0: ครั้งที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยเธอจะมีเปียไงเวลาเธอวิ่งเธอก็ผูกเปียแล้วก็รูปธงรูปติ๊กเกอร์อะไรแปะเต็มไปหมดเลยไหล่บ้างแก้มบ้าง
1: ใช่แ
0: ล้วน้องก็สวย
1: คือบางทีไอ้ที่แปะๆพันๆอะไรก็ลบรอยสักกบรอยสักเ
0: พราะไม่ใช่ว่าสเต็ปกล้ามเนื้ออะไร
1: ไม่ใช่ฮะคือเธอมีรอยสักอยู่ที่แขนขวา
0: แต่ว่าเคยออกสื่อไม่ดี
1: ใช่
0: ประมาณนั้น
1: เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเขาอาจจะไม่ค่อยอยากให้ออกสื่ออย่างเงี้ย
0: โอ้แต่
1: ถ้าเธอถ้าดูก็จะเห็นว่าเธอจะแขนขวาจะมีอะไรมาพันๆตลอดอ่ะ
0: เออโอ้แต่วันก่อนภาคมวยหญิงจีนเนี่ยชื่ออะไรวะเจ้าส่วนอะไรอย่างมั้งจำชื่อไม่ได้ละภาคอยู่กับน้าติงโอ้สักเต็มแขนเลยนะติงนี่ไงไปสักมาร้านช่างเต่าบางกะปิ
1: เหรอ
0: นะติงบอกโอ้ช่างเต่าไปเติมรอยสักช่างเต่าไปอยู่แล้วน้ำท่วมเขาบอก
1: เหรอ
0: เออนะติง
1: นะติงก็สักเหรอ
0: ไม่ใช่บอกไอ้น้องน้ามวยก็นั่น
1: อ๋อ
0: โอ้บอกเนี่ยนะติงบอกไปสักร้านช่างเต่าครับ
1: เ
0: ออร้านช่างเต่านี่อยู่ที่ไหนฮะนะติง
1: ครับ
0: หัวเราะ
1: นะติงก็ตลก
0: เออ
1: แกนี่แกใจดีนะนะติง
0: ครับมาถึงก็นั่งหลับรอ
1: นั่
0: ง
1: คุยหลับเอ๊หนาวเหนื่อย
0: แกฟังด้วยนะ
1: เออ
0: เออรายการเราเนี่ยแกฟังนะ
1: ฟัง
0: เพราะว่าวันนั้นเดี๋ยวไปเนี่ยอยู่ดีๆแกก็เดินมาทักผมบอกพยองเดชใช่ไหมบอกน้าฟังอยู่
1: เขาจะฟังนินทากีฬาโลกว่า
0: เอาบอกเนี่ยเช้าๆนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เอออ
1: ืม
0: แต่คุณนี่รู้จักกับน้านาติงเขาอยู่แล้วใช่ไหม
1: รู้จัก
0: อยู่แล้วโอ้ใครๆมาก็รู้จักนาติงยกมือไหว้มันฝักถั่ว
1: โอ้ก็สมัยก่อนผมดูมวยปั้มไงใช่ป่ะก็นาติงนั่นแหละ
0: ครับ
1: ละลานช่วงนี้ละลานไปทำกันบ้านก่อนนะให้คุณพ่อมาดู
0: เออแกก็นั่นมีคนไปเชิญแกมาภาคที่ AS ก็ดีครับเป็นสีสันดี
1: เด้งเป็นลูกชิ้นในใบเลย ผมก็ต้องไปเซิร์ชหาในใบคือใครวะ
0: อยู่ไหนเอ้ยแต่บ้านผมมีนะ
1: แล้ว
0: ลูกชิ้นปลาในใบ
1: เออ
0: เออแต่บ้านผมมีไม่เคยกินสักที
1: อืม
0: ๆแต่น่ารักแต่ติง
1: ใช่
0: นะนั่งรูปพุงในภาคมวย2คน
1: เอ้า
0: ไอ้ดีก็รูปพุงนะติงก็นั่งรูปพุง
1: กูหลังกูก็รูปพุงให้กันแล้วกันดิ
0: เออโหล่ะน้าติงเดี๋ยวโดนน้าติงด่าไปเอา
1: ครับ
0: เออแหละครับน้องอูเย็นหนีอะไรนี่ครับขวัญใจพี่บอมอยู่แล้ว
1: ใช่
0: หลังจากก่อนหน้านี้ที่ทำสกู๊ปน้องเฉินอี้เจียไปก่อนแล้ว
1: น้องไฟนะน้องไฟนะ
0: โคตรเร็วเลยวิ่งอย่างกระหอก
1: น้องไฟก็คือได้เรื่องอายุ
0: ตามเกณฑ
1: ์คือตามเกณฑ์บอมประพลปัญหาพอดี
0: 17เท่านั้น
1: เองเท่านั้น
0: เออแต่ผมก็งงใจคนที่แบบเข้าไปคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์คลิปไฮไลท์เหมือนกันนะบางคนบอกโอ้ไม่สี่กระจอกว่าไม่สี่ไทยวันนั้นเบลน้องเบล
1: ครับ
0: ไม่สี่กระจอกว่าออกตัวก่อนทั้ง29ให้เขาแซงโอ้โหพี่ไม่ดูคนแซงที่มันไข่
1: คือใช่บางคนแบบนั่นไปเรื่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดูจริงนะบางคน
1: อ
0: ่ะด่าอย่างเดียว
1: ใช
0: ่โอ้เนี่ยอย่างไอ้บูมกสิเดียวันนี้โอ้ก็จอกว่าเจอฮ่องกงแพ้เอ้า
1: คือบางคนเขาไม่หาข้อมูลไม่อะไรแล้วก็แบบด่าไปเรื่อยไง
0: เออ
1: เออแล้วก็บางทีก็พูดตรง
0: ไร้คุณภาพสิ้นดี
1: คือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากคุณจะได้ เม้นระบายอารมณ์ไปอ่ะ
0: ใ
1: ช่ป่ะนักกีฬามาอ่านมันก็เซ็งอ่ะ
0: ก็เนี่ยอย่าง
1: รู้สึก
0: อย่างที่เมย์โพสต์เนี่ย
1: เมย์โพสต์เนี่ย
0: คนต่างชาติยังภูมิใจในตัวเมย์มากกว่าคนไทย
1: มันไม่หรอกคนไทย
0: มันสะท้อนอะไรบางอย่าง
1: จริ งแต่ว่ามันก็จะมีชาวเน็ตบางคน
0: เอ
1: าเป็นบางคนแล้วกันที่ก็พูดตรงๆว่าคือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อระบายอารมณ์ด่าคนนู้นคนนี้ไปเรื่อย
0: ไม่มีไร้คุณภาพอ่ะพวกเนี้ย
1: แล้วก็ไม่คิดจะแบบหาข้อมูลไม่อ่านด้วยบางทีเนี่ยวันนี้ผมถึงเจออยู่เลยก็เนี่ยไอ้ข่าวไอ้วอลเลย์บอลชายหาดอ่ะเขาก็พิมพ์แบบพิมพ์ว่าก็สร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญครั้งแรกในรอบ12ปีคือถ้าคุณคิดเข้าไปอ่านข่าวหน่อยกูก็รู้แล้วว่ามันเข้าชิง
0: ถูก
1: แล้วก็ได้เหรียญเงินเป็นอย่างน้อยอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เข้ามาด่าแล้วพิมพ์ได้เหรียญอะไรก็ไม่เห็นบอก
0: อ้าวก็เขายังแข่งไม่จบ
1: ผมก็แบบกูเอ้าไม่อ่านด้วยผมก็แบบอู้เนี่ย
0: อันนี้คือหนึ่งพวกไม่ศึกษาสองคือพวกแบบชมใครไม่เป็นอย่างสี่คูณสี่ร้อยสี่คูณสี่ร้อยชายผมก็บอกมันก็วิ่งดีกันที่สุดของน้องๆเหมือนกันแล้วนะไอ้น้ำภูมิไอ้อดิศักดิ์ไม้สาม
1: ครับ
0: อายุ17เองนะมันอายุ17แล้วสถิติมันก็แบบโอ้โหดีขึ้นเป็นเกือบเป็นหลาย10วิเป็น10วินะไม่10เกือบ10หลายวิอ่ะคือสถิติดีขึ้นแบบโอ้โหมหาศาลดังโอ้ยแม่3ลาออกกับทีมชาติไปอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหพี่ไม่ดูคู่แข่งกันบ้างหรือว่าเขาขนาดไหนไอ้ไม้สามกาตาไอ้นั่นอะแชมป์สี่ข้ามรั้วสี่ร้อยนะเหรียญทองนะ
1: ใช่
0: มันวิ่งกันบนขามันยาวแบบร้อยเมตรก็เหมือนกันที่สระอัดบอกอะตาสระอัดโพสอะดาชนิดที่ไม่ได้รู้เลยว่าไอ้คนวิ่งลู่ข้างๆเนี่ยใส่ตีมัน 10.1 กันทั้งนั้นมันไม่ได้แบบไปช้ามาจากไหนเราไม่ได้แบบโอ
1: ้ใช
0: ่ดากันโอ้โหจมูกคือ
1: ตานี่ก็ระดับแชมป์สี่เกมไง
0: คือคอมเมนต์สัก300เนี่ยมันจะมีประเภทนี้อยู่สักครึ่งนึงอ่ะบางทีอ่านแล้วก็แบบโอ้อะไรของเขาวะ
1: ก็ใช่อย่างที่บอกคนก็เข้ามาด่าเดียวไงเข้ามาด่าแล้วก็ตัวเองก็ด่าสบายใจ
0: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ระบายอารมณ
0: ์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
1: ใช่บางทีนักกีฬาหรืออะไรเขาใช่ไหม
0: ไล
1: อ่านดูมาเจ
0: ออ
1: ้าว
0: พวกนี้เนี่ยแบบไลคุณภาพสิ้นดีไลไม่มีอะไรไม่มีราคาแบบโอ้ไม่ไหวขอให้ได้ด่าไว้ก่อนนี่เป็นพลเมืองชั้นที่ไม่มีราคาของสังคมนะครับก็อย่าไปทำอย่างนั้นเลยเชื่อผมด่าไปนี่ก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับวิจารณ์กระด่าเนี่ยยังเราพูดกันมาเสมอนะว่ามันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้นะครับอย่างบิวเนี่ยอ้าวบิวสลับมาวิ่งไม้สี่เนี่ยด่ากันใหญ่ว่าเปลี่ยนทำไมอะไรนะพอถามว่าเหตุผลที่บิวทำไมต้องวิ่งไม้สี่ทำไมต้องวิ่งไม้สองไม้สองดีกว่าไม้สี่ยังไงถามว่าตอบได้ไหมไม่ได้หรอกเห็นไหม
1: ใช่
0: เป็นซะอย่างนี
1: ้
0: นะครับปวดหัวยัวทำไมวะเนี่ยยัวแทนนักกีฬาอุตส่าห์ซ้อมมาเป็นปีๆ
1: ไปถอยเทเวเหมือนเดิมเลย
0: กลายเป็นรายการขายของไปแล้วเมื่อกี้ยังนั่งดูพอทรงศักดิ์กับพอสมยศออกทีวีคู่กันแต่งหน้าขาวนวลทั้งคู
1: ่ครับ
0: ชอบมากเลย
1: พอทรงศักดิ์มีทำสีผมด้วยนะ
0: เกาหลี
1: ออกแดงๆหน่อย
0: ชอบมากเลยอันนี้ว่าทำไปทำมาใช่ไหมไม่ใช่ว่าตากแดดเยอะนะ
1: ทำมาสิ
0: อ๋อเหรอผมปกติเคยเห็นว่าปิดปากแดดเยอะๆนี่หัวก็แดงได้เหมือนกันนะ
1: เหรอ
0: ผมมันแห้งอ่ะอันนี้ไปทำมานะไปทำม
1: าน
0: ะครับพูดถึงบิวนี่ก็โค้ชจีเจนที่แบดลี่นี่กลับไปพักร้อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ว่าเอายังไงมีผลงานแล้วนะมีการเหนื่อยขึ้นมา3เท่าแล้วนะก่อนหน้านี้นะแชมป์ทำบิววิ่งต่ำกว่า10มาเนี่ยขึ้นการเหนื่อยขึ้นมาแล้วนะ
1: ครับ
0: นี่เหรียญทองเอเชียนเกมนะจะยังไงสิเดี๋ยวกลับมาคุยกันแต่บิวก็บอกอยากให้อยู่ต่อถึงโอลิมปิกอะไรอย่างนี
1: ้โอ้ถ้าอยู่ต่อโอลิมปิกอีก2ปีนะ
0: เพราะว่าผลงานมันชัดเจนนะ
1: แต่มันก็ดีแบบ จับต้องได้จริงๆใช่ไหมจับต้องได้จริงๆแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียด้วย
0: ครับ
1: แล้วมันถ้าพูดถึงมันต่อยอดไปได้กว่านี้อีกสักหน่อยมันก็ไประดับโลกแล้วนะ
0: ก็ตอนนี้บิวได้โค้ดเวล

0: ตาเนี่ยได้ไปวิ่งชิงแชมป์โลกแน่นอนแล้วเหลือโอลิมปิกนี่แหละ
1: ใช่ซึ่งถ้าเอาตรงๆอย่าง 9.90 เนี่ยถ้าไปวิ่งโอลิมปิกมันก็เข้ารอบสุดท้ายได
0: ้ได้ลุ้นเข้ารอบสุดท้ายโอ้โหประวัติศาสตร์เลยนะ
1: ใช่
0: เราไม่เคยมีนะไปวิ่งโอลิมปิกก็มียุคธนานัทอะไรก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบชิง
1: ครับ
0: นะครับนี่ถ้าวิวทำได้เนี่ยจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็โคจีก็บอกว่าถ้ากีทาส่วนใหญ่เนี่ยเขาพีคกันช่วงเลยคือ20กลางๆประมาณนั้น
1: นี่ยัง20ต้นๆอยู่เลย
0: นี่บิวเพิ่ง20
1: 20อ่ะ
0: แล้วก็หลายๆคนก็อยู่ในวัยที่แบบพัฒนาได้น้องเบลเงี้ยน้องเบลนี่ยังไม่เต็ม20เลยมั้งเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้แล้วอายุเท่าไหร่น้องเบลนี่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: ปรากฏออกมา29
0: เอาโชคโหเดี๋ยวไม่ใช่มั้ง
1: ไม่ใช่
0: อายุ20เท่าบิวเลยเกิดปี49เกิดปี49
1: ครับ
0: ไอ้ทำไมไอ้บอกเกิดประมาณปี มีประมาณด้วยนะอายุ20นะน้องเบลก็โอ้โหกล้ามเนื้อกำลังแบบแข็งแรงสุดๆนะ
1: แล้วโคจิก็คือฝึกให้น้องเบลด้วยไหม
0: ก็น่าจะต้องระยะสั้นทุกคนมั้ง
1: ก
0: ็เข้ามาในนามสมาคมนี่ใช่ไหมเพราะสมาคมจ้างนี่ก็ต้องดูทุกคนแหละน่าจะอย่างนั้นนะแต่ว่าบิวก็คือ
1: สิทธิ์
0: อาสิทธิ์เอก
1: สิทธิ์เอกเป็นความ
0: ติวเข้มเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็ซ้อมอยู่ที่เดียวกันหมดอ่ะน่าจะช่วยกันดู
1: ครับ
0: อะไรอย่างนี้อย่างน้องเบลนี่ผมว่ามีอนาคตมีอนาคตเลย
1: ก็สร้างได้ใช
0: ่ครับ
1: คือเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามันไปในโอลิมปิกหรืออะไรอ่ะสมมติเข้ารอบสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงประเทศเลยอ่ะ
0: มันแล้วมันก็ยกระดับวงการด้วยนะ
1: ใช่
0: ผมว่าคือถ้ามันพอมันไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะมันก็คือเราก็ยกทั้งวงการเนี่ยขึ้นยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วอ่ะมันก็จะไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วอย่างเราไม่ได้เขาเรียกอะไรใช้แบบเดิมๆไม่มีโค้ชเข้ามาช่วยทำให้ผลงานมันดีขึ้นจนไปถึงตรงนั้นได้มันก็อยู่ที่เดิมกันไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: นี่เราก็จะขึ้นมาอยู่ในเนี่ยทุกวันนี้ผมว่าเราก็ขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครมองใครจะนึก400 100 200 400เราได้เหรียญทองนี่โอ้โหย้อนกันไป10กว่าปีแล้วไม่คิดเลยนะไม
1: ่
0: มีทางใช่ไหมไกลมาก
1: ใช่
0: อะไรอย่างนี้อันนี้มันก็ยกระดับขึ้นมาชัดเจน
1: แล้วนี่มันคือแบบกีฬามหาชนเนี่ยสมมุติเราไปโอลิมปิกไปเข้ารอบสุดท้ายเงี้ยนะ
0: เออ
1: มันจะมาชื่อของประเทศไทยมันก็จะแบบเนี่ยเหมือนไอ้แชมป์100เมตรโอลิมปิกอ่ะจูเลียนอัลเฟรดอ่ะจากประเทศเซนต์ลูเซียเงี้ยจำได้เลยตอนนั้นอ่ะผมต้องมานั่งเซิร์ชอ่ะ
0: ประเทศนี้อยู่ไหนวะ
1: เออประเทศนี้มันอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยจะมาเชื่อว่าถ้าคนไม่รู้จักประเทศไทยอ่ะสมมุตินะไม่รู้จักประเทศไทยเฮ้ยไทยแลนด์อะไรเงี้ยมันก็ต้องไปเสิร์ชดูอ่ะเอออย่างน้อยมันก็เนี่ยสร้างชื่อเสียงจริงๆอ่ะให้ชื่อประเทศไทยมันได้คนได้รู้จักกันอ่ะ
0: ครับนั่นแหละก็ซอฟต์พาวเวอร์ไงแบบซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับอ่ะก็ผมว่าเป็นสมาคมที่สมาคมยอดเยี่ยมปีนี้ไม่หนีไปไหนสมองวีทาเช่นเดียวกับบิวนักกีฬายอดเยี่ยมนี้เป็นคนอื่นไม่ได้เลย
1: ครับ
0: ไม่มีทาง
1: ใช่
0: นะครับก็รอดูกันนะครับไปเรื่องอื่นดีกว่าบอลไทยวันนี้ก็อย่าลืมนะ4 โมงก็น่าจะโรเตชันเยอะคนที่ยังไม่ได้เล่นเลยอย่าง2เกมแรกก็น่าจะมีโอกาสได้ลง2เกมแรกมีกำพลมีอีกลาสแล้วก็เปาธีรพัฒน์ที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็น่าจะได้ลงกันหมดนะ3คนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนณัฐพงศ์สริยาที่เล่น180นาที2เกมเต็มๆนี่อาจจะได้พักนะครับก็โรเตชั่นกันไป4โมงเย็นนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนบอลนอกนี่ซิตี้ไปถึงไหนแล้วล่าสุดเห็นบอกจะอุทธรณ์นะ
1: ใช
0: ่ที่บอกว่าอัดยายซื้อขนมยายเนี่ยซิตี้บอกไม่ใช่เงินเนี่ยมันมาจากรัฐบาลอาบูดาบีรัฐบาลเขาอัดฉีดมาไม่เกี่ยวเลยจะอุทธรณ์ตรงนี้ว่างั้น
1: อ
0: ันนี้สั้นๆคร่าวๆนะ
1: ก็เป็นช่องทางในการสู
0: ้
1: ในการสู้ ว่าแบบเงินเขามาจากรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่อันใ
1: หญ่มันเรื่องมันเป็นเรื่องรัฐบาลแล้วนะตอนเนี้ย
0: เออ
1: ใช่ป่ะเพราะอังกฤษเนี่ยก็ตอนนั้นเขาก็ไปกดดันนายกกันเนี่ยใช่ป่ะสุดท้ายก็เหมือนกับกดดันว่านายกเขาก็เลยว่าก็ต้องตัดสินไปตามความเป็นจริงผิดก็ผิดอะไรเงี้ย
0: แต่
1: หลังแม่มันกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
0: หลังฉากมันก็มีคอนเนคชั่นกันนะมันก็ต้องไปเคลียร์ตรงนั้นนะเอาไงดีพี
1: ่ใช่
0: เราจะไม่ฝืนกระแสสังคมได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ย
1: จะมาเพราะอย่าลืมว่าซิตี้เนี่ยตอนนี้เจ้าของมันก็คือไอ้นี่ไง
0: เอติฮัด
1: UAE อ
0: ่
1: ะเอติฮัดจะมาล่ะวันก่อนนี่ก็ผู้นำอังกฤษไงแอนดี้เบิร์นแฮมอ่ะเขาบอกก็รู้สึกกังวลเหมือนกัน
0: เร
1: ื่องนี้
0: เพราะว่าเขาก็จ่ายตังค์เราเยอะ
1: ใช่เพราะว่ามันก็มีความเกื้อหนุนมันเกี่ยวกับเป็นเรื่องของรัฐบาลเลยอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดคุณไปลงโทษหนักเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหม
0: ของรัฐเขาหล่นไปอยู่นอกลีกอย่างเงี้ยนะ
1: มันก็เป็นการและอย่างหนึ่งก็ต้องลองคิดดูเล่นๆว่าสมมติแมนซิตี้ไปอยู่นอกลีกแล้วมันก็เหมือนคุณทุบทีมนี้ทิ้งอ่ะ
0: ใ
1: ช่ป่ะเรื่องการจ้างงานเรื่องเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยมันก็พังหมดกันนะ
0: นี่มันก็ต้องหากันว่าจะลงโทษยังไงให้ไม่กระทบตรงนี้แล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่สวนกระแสความรู้สึกของสังคมมากนะ
1: ครับ
0: ไม่จะไปหาจุดลงโทษกันยังไง
1: ใช
0: ่นะครับคือถามว่าคนดูอย่างดาวอังคารก็รู้ว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครคิดว่าซิตี้ไม่โกงเลย
1: ครับ
0: ไม่มีใครคิดว่าซิตี้จะไม่ทำอย่างที่ก็เป็นข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยมีแต่คนคิดว่าเขาทำทั้งนั้นแหละ
1: ท
0: ีเดียวจะลงโทษกันยังไง
1: น
0: ี่สำคัญ
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือมันก็ต้องลงโทษแบบสมเหตุผลด้วยพอเหมาะพอเจาะด้วยเพราะว่าก็ก่อนหน้านี้คุณจะไปตัดแต้มทีมพวกนั้นไปไงที่เขาแบบเกินน่ะใช่ไหม
0: ไปลงโทษไว้ซะเยอะเลย
1: ไรนี่มันแบบตกแต่งบัญชีนู่นนี่นั่นแล้วร้อยกว่ากระทงด้วย
0: เลเตอร์นี่รอเลยง่ายอย่างง่าย
1: ใช่
0: ยังไงตีผมเนี่ยเอาจังเลยนะ
1: แล้วมันก็มีข่าวด้วยว่าแบบสมมติคุณไปลงโทษซิตี้หรืออะไรก็ตามแต่สโมสรนู่นก็จะไปฟ้องซิตี้ไงใช่ป่ะล่ะถ้าคุณไปเหยียบเขาจมดินแบบนี้มันก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องระดับรัฐบาลแล้วอ่ะ
0: อันนี้ฟ้องว่าถ้าตอนนั้นคุณไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราอาจจะสู้ได้เราอาจจะเป็นแชมป์เราได้ไปแชมเปี้ยนลีกเราสูญเสียอะไรได้ไปเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: ไปฟ้องเอาคืนอย่างซิตี้
1: ใช่ก็นั่นแหละแต่ความจริงอะพูดตรงๆนะคืออันนี้แบบนั่นแหละกฎมันอะมันไม่ยุติธรร
0: ม
1: ใช่ป่ะกฎมันอะไม่ยุติธรรมอยู่แล้วคือถ้าคุณยังมันยุติธรรมจริงคุณก็ต้องกำหนดมาเลยว่าแต่ละทีมมันใช้เงินได้เท่าไหร
0: ่ใช
1: ่ป่ะไม่ใช่แบบให้ตามรายได้สโมสรแบบนี้
0: เพราะว่าเขารายได้มหาศาล
1: เพราะว่าถ้าตามรายได้สโมสรแบบเนี้ยทีมที่มันใหญ่มีฐานแฟนคลับเยอะตั้งแต่อ้อนแต่ออกอะ
0: ได้เปรียบ
1: มันได้เปรียบแล้วคุณก็มันก็ไอ้ทีมที่มันอยู่กลางๆก็ไม่มีโอกาสลืมตาปากอ่ะใช่ป่ะไม่มีโอกาสลืมตาปากหรอกเพราะว่าทีมกลางๆพวกนี้มันต้องใช้ความสำเร็จในระยะหนึ่งอ่ะเพื่อจะเรียกแฟนบอลให้เข้ามาเป็นแฟนบอลของทีมอ่ะ
0: ก็ต้องรอเศรษฐีมาเทคอย่างเดียว
1: เศรษฐีมาเทคก็ไม่ได้เหมือนนิวคาสเซิลเห็นป่ะ
0: เ
1: จ้าของรวยแต่ว่ารายได้มันไม่เข้าอ่ะคุณก็ใช้เงินไม่ได
0: ้
1: ใช่ป่ะซึ่งถ้าเป็นมันก็ต้องทำให้ได้แบบเชลซีสมัยก่อนที่ซื้อแล้วก็ประสบความสำเร็จคุณก็จะมีฐานแฟนบอลเพิ่มขึ้นในฐานแฟนบอลระดับโลกอะไรเงี้ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นซูซิตี้ก็พยายามทำแบบนี้แหละใช่ป่ะเพียงแต่ว่ามันก็มาโดนสกัดมันก็ใช้วิธีซิกแซกเอาใช่ป่ะ
0: เป็นเรื่องเลย
1: ขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยว่าก็เจ้าของรวยจะตายแต่ว่าก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วมันก็เลยก็ทีมก็อยู่อย่างเงี้ย
0: ถ้าไปทำหมาจะท้อนะนิวคาส
1: เ
0: ซ
1: ิลมันก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ไปไหนมันก็ไปไม่ได้หลายทีมันก็จะโดนสกัดอยู่อย่างเนี้ย
0: ครับเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของกฎอ่ะ
1: ก็ใช่จริงๆมันควรจะเปลี่ยนจริงผมพูดตั้งนานแล้วมันควรจะเปลี่ยนในเมื่อกูอยากให้มันยุติธรรมกูก็ใช้แบบ NFL ไปเลยใช่ป่ะ NFL Dallas Cowboys ทีมที่มีมูลค่าสูงสุดกับไอ้ทีมที่ตลาดเล็กๆมันก็ใช้เงินได้เท่ากันใช่ไหมคุณก็กำหนดมาเลยปีหนึ่งคุณใช้เงินกันได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: น
0: ะก็น่าจะวุ่นวายไปเป็นปีซิตี
1: ้ก็น่าจะยังไม่จบแค่นี้เพราะว่ามันก็มีคนบอกว่ากว่าจะประกาศ ผลการตัดสินก็น่าจะอีกสักพักนึงอ่ะ
0: ครับ
1: มีเป็นเดือนๆหลายเดือนอยู่อ่ะ

0: แล้วก็อุทธรณ์อีกอะไรอีกใช่ไหมก็อีกนาน
1: อ
0: ่ะ
1: นี่มีข้อความมาก่อนเนี้ยนายกอังกฤษบอกใจเย็นหน่อยฮะถ้าเขาขายทีมทิ้งไปแล้วยุ่งประมาณนี้นะ
0: ใช่เพราะมันก็อย่าลืมว่ามันก็มีเรื่อง
1: กระทบเศรษฐกิจ
0: กระทบเศรษฐกิจธุรกิจอะไรต่างๆด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าทีมฟุตบอลพวกนี้มันก็การจ้างงานเนี่ยเม็ดเงินหมุนเวียนในเมืองแมนเชสเตอร์ในอะไรเงี้ยในอังกฤษด้วยซ้ำอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะซิตี้เดี๋ยวนี้มันก็เป็นทีมระดับประเทศระดับนานาชาติไปแล
1: ้
0: ว
1: ใหญ่แล้วใหญ่แล้ว
0: น
1: ะไปดูข้อความเลยเหรอพี
0: ่ครับ
1: อันนี้บอกบางพักผ่อนบ้างนะเมื่อกี้ยังได้ยินเป็นปากสองคู่เยอรมันอยู่เลยเฮ้ยแล้วเอาไอ้ผมก็ไม่น่าอ่านเนี่ยพอเต่ามา
0: อ๋อไม่เป็นไร
1: เหรอเฮียหยองเอเอสกับเสือเขียงพีพีทีวีใครพลาดเยอะกว่ากัน
0: น่าจะเฮียหยองแล้วมั้งฮะ
1: ผมไปนี่ผมเข้าๆออกๆไงทีละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคุณนี่อยู่ยาวใช่ไหม
0: แต่มันก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
1: มิดหลังคาก็กาเหมือนเดิมครับเราเจ้าโหแหมบางพักดีอะไรขนาดนั้นอะเทพบิล2ปีโอลิมปิกจะวิ่งเร็วกว่าเดิมไหมก็คาดหวังว่ามันต้องเร็วขึ้นนะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: แต่ว่าจะพอที่จะแบบเข้ารอบชิงไหมก็คนอื่นเขาก็ต้องเข้าคนอื่นเขาก็พัฒนาด้วยนะ
0: ใช่
1: 99มีพอเยอะแยะครับแบ่งไปช่วยงานพอกมุตุสักคนได้ไหมเอาหยองน้องตุ้มกับน้องโรสใครโหดกว่ากันผมไม่เคยดูน้องโรสเลยอ่ะเคยดูยุคน้องตุ้ม
0: น้องตุ้มอะไรปริญญาน่ะนะ
1: น้องโรสไม่เคยดูแฮะแต่รู้จักอยู่นะแต่ไม่เคยดูแบบต่อยจริงๆอ่ะเมื่อวานขับรถกลับบ้านก็เจอเช้านี้ขับออกมาทำงานก็เจอเอาเวลาไหนไปใช้เงินครับคุณหยองเวลาที่หลังอีเทนเกมเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาใช้เงินเยอะเลยฮะ
0: ครับหลังจากนี้ก็ว่างแล้ว
1: ช่วงนี้ช่วงตักตวงนะเอาวัน
0: ใช่แล้วเงินก็ยังไม่ได้ใช้หรอกฮะไปยืมออกฮะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: หยองพอเบ่งนี่แกไปได้ทุกค่ายเลยเหรออ้าวไม่รู้ผมไม่รู้ผมผ่านมาแถวนี้ไม่รู้เรื่อง
0: คนเสียงเหมือน
1: คนเสียงเหมือน
0: เดี๋ยว
1: ทาง Facebook คุณเจี๊ยบบอกว่าบรรยายตะก้อไม่ประสบความที่แกกระจอกจับปิดผมได้ดูเลยนะ
0: เหรอ
1: บอกแพ้ภาคชลบุรีแพ้ตลอดอะไรเงี้ยนะ
0: ไ
1: ม่เกี่ยวกับคนภาคแหมคุณปฏิภาณสวัสดีนะครับคุณประเสริฐสวัสดีฮะมีบอกว่าทำไมมวยสากลชายไม่ใส่เฮดการ์ดเหมือนมวยหญิงเราก็อยากให้มันดูตื่นเต้นขึ้นมั้ง
0: ม
1: ีอาจจะมีน็อกมีนับเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะ
0: ครับ
1: สองประตูรวดอินโดยิงไงฮะยังไม่ได้ดูเหมือนกันอะไรเนี่ยพี่หยองภาคตะก้อไหมครับวันนี้ไม่ได้ภาคฮะวันนี้เขาให้ไปภาคบอลหญิงคู่ชิงที่3
0: บอลหญิงกี่โมงเนี่ย
1: บ่ายโมงจีนกับเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: พี่โอ๊ตพี่ลูกโอ๊ตเล่าประสบการณ์น้ำท่วมปี54ติดในโรงพิมพ์ก่อนตัดสินใจลุยน้ำออกไปกินแกงกะหรี่กันผมไม่อยู่เนี่ยคุณเข้าใจผิดว่าผมอยู่เนี่ยผมไม่อยู่ผมหนีไปซีเกมแล้วตอนนั้น
0: ฮะคุณไม่ได้ไปกับเขาเหรอ
1: ไม่ได้ไป
0: จริงมาก
1: ผมไปอินโดแล้วตอนนั้นไปซีเกมแล้ว
0: เฮ้ย
1: คุณลุยกันไ
0: ปอ่ะไม่ผมไม่ได้ไป
1: อย่าปฏิเสธครับระวัง
0: ไม่ผมไม่ได้ไปผมไม่น้ำท่วมผมอยู่บ้าน
1: ผมก็ไม่ได้ไปตอนนั้นผมไปซีเกมแล้ว
0: แต่ผมรู้ว่ามีบอมอ่ะบอมเห็นบอกเลือกคนแรกเลย
1: ไอเนติแต่ตัวการ
0: โอ้โห
1: หยองตอนไปเที่ยวรัสเซียเนี่ยถึงรัสเซียไม่ถึงที่ฮะไม่ถึงเอามาเล่าได้ยังไงหมายถึงว่าไปถึงก็ไปเนี่ยปราสาทหัวหอมเนี่ยโบสถ์หัวหอมเนี่ยก็ไปมาแล้วอะไรอย่างนี
0: ้
1: ขอร้านโจ๊กในดวงใจพี่ๆคนละร้านครับผมชอบกินร้านแถวบ้านผมอร่อยดี
0: บ้านผมมันมีร้านโจ๊กปิดด้วยแต่ว่ามันเป็นสาขา
1: สาขาใช่ไหม
0: เป็นสาขาตรงพัฒนาการไม่ใช่แถวบ้านผมแต่แถวบ้านแฟน
1: อ
0: ่ะพัฒนาการก็อร่อยดีเพื่อน
1: ก็ถามว่าชอบสั่งโจ๊กไข่อะไรผมไข่ผมชอบไข่เค็ม
0: ผมไข่ธรรมดาเนี่ยแหละ
1: ไข่ธรรมดาก็ได้ไข่เค็มก็ได้แต่ถ้าบวกไข่เค็มด้วยผมชอบใส่กินในโจ๊กอร่อยดีพี่สิทธิสวัสดีนะครับอัปเดตข่าวโหงด้วยแล้วก็วิเคราะห์วันในชั้นลีกด้วยนะได้ข่าวน้องน้ำจะมาอีกก็ทำใจฮะ
0: ก็เขาบอกเป็นน้ำเหนือน้ำอะไรแต่ว่าเขาบอกเอาอยู่นะ
1: โคจีถามแฮปไหม
0: ต้องแฮปสิฮะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณถิงโตนะพี่การสีผมธรรมชาติหรือทำเองอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอ
0: ธรรมชาตินะ
1: แกไปบวชตาไฟอะไรไปแล้วแกก็ไอ้นี่นะ

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Clubสมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radioสอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ

0: ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20

0: 1-6736
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
4: 6:35 ค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเต่าน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูค่ะคุณผู้ฟังมาเจอคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์นะจันทร์ที่1จันทร์แรกของเดือนแล้วก็ไม่ใช่จันทร์แรกของเดือนศุกร์แรกของเดือนแล้วศุกร์สุดท้ายของเดือนนะคะก็จะพบกับทางด้านคุยชัดกับหมอกาชาติค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็คุยชัดกับหมอกาชาติเราจะคุยกันถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนาะคุณผู้ฟังคะตอนนี้สภากาชาติไทยก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทีนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องของรถทันโรคนะช่วงน้ำท่วมสภากาชาติไทยพร้อมดูแลถึงพื้นที่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามเนื้อหาสาระกันนะคะคุณฟังขอไปที่สุขภาพหน้าหนึ่งสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหมันก็ต้องพูดถึงเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นนะคุณฟังเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานที่ผ่านมาลูกเห็บตกคุณฟังนั้นหมายถึงอะไรมีหลายคนเตือนบอกว่าลูกเห็บไม่เคยตกในกทม.นะฮะแต่ว่าอยู่กรุงเทพเกือบ30ปีนะคุณฟังแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกก่อนหน้านี้เนี่ยมีลูกเห็บตกหรือไม่อย่างไรอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: คุณผู้ฟังคะก็นำเรื่องมาฝากกันเนาะเกี่ยวกับทางด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสภาพอากาศเมื่อวานที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์นั่นก็คือเรื่องของลูกเห็บตกขึ้นมานะคะคุณฟังก็มีคำถามหลายคำถามว่าลูกเห็บตกในกทม.แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทั่วแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ย่านลาดพร้าวแถวๆถนนรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่ตรงนู้นแล้วเนาะรวมถึงบริเวณแถวๆหน้าศาลนะคะคุณผู้ฟังมีคำถามว่าโอ้ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเมื่อวานนี้พบกลุ่มฝนหนาแน่นแล้วก็บริเวณที่กทม.นี่นะคะกลุ่มฝนก็ตกลงมาพร้อมกับลมมีลมพายุด้วยนะเมื่อวานในกทม.นะแต่ว่าอาจจะไม่แรงมากแล้วเราเห็นปรากฏการณ์ลูกเห็บตกในเขตลาดพร้าวจตุจักรรัชดาภิเษกโชคชัย4คุณผู้ฟังคะไม่รู้นะเต่าคิดเองนะคุณผู้ฟังอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะลูกเห็บตกในเมืองแบบนี้มันทำให้คิดหลายๆอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมานะฮะอะไรจะเกิดขึ้นตามมาในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่มีเหตุน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นคลองจันหรือว่าร่มเกล้าคลองจันนี่ก็ลดลงมาแล้วนะคะเขาก็ใช้ท่อเขาเรียกท่อซิ่งเนาะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยนะคะท่อซิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าท่อสูบน้ำเวลาเขาจะสูบน้ำจากห้วยอ่ะจากห้วยลงมาที่นาก็จะใช้ท่อแบบนี้สูบคุณผู้ฟังนี้ท่อซิ่งเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือทางด้านของชาวบ้านแถวเคหะคลองจันเนาะคุณผู้ฟังก็แถวซอยเสรีไทยแถวๆนั้นนะพื้นที่ก็น้ำลดลงที่นี้เหตุที่อีกอย่างหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นกังวลเป็นห่วงก็คือทางด้านของบึงอะไรนะร่มเกล้าคุณผู้ฟังเมื่อวานได้ดูข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคุณจามอนไปลงพื้นที่ร่มเกล้ายังสูงนะคุณผู้ฟังร่มเกล้ายังสูงชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรสิ่งที่ตามมาตอนนี้น้ำมีกลิ่นนะฮะนะแล้วที่สำคัญบางครอบครัวเนี่ยก็เป็นมีโรคประจำตัวบางครอบครัวนะคะมีลูกน้อยนะคะบางครอบครัวต้องออกมาหาตัวแทนของพ่อหัวหน้าครอบครัวเนาะมาหาอาหารเพื่อเอาไปประทังชีวิตแต่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือกลุ่ม608นะคุณผู้ฟังคนมีโรคประจำตัวนะผู้สูงวัยและที่สำคัญกลุ่มโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะผู้ป่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมี หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของลูกเห็บมาคิดยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังต่อตกใจนะต่อกลัวนะคุณผู้ฟังอ่ะลองดูเนาะลองดูใครมีอะไรก็มาแชร์กันนะไม่เคยเห็นมาก่อนคุณผู้ฟังแต่ว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าลองหาข้อมูลดูอาจจะเห็นอีกมุมก็ว่ากันไปนะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งเนาะนำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
5: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาด
4: คุยชัดกับหมอกาชาดค่ะคุณฟังคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปัญญวัฒน์แหนบนาคนะท่านเป็นนายแพทย์7รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยท่านเคยมาร่วมรายการกับเราแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้จะมาคุยเรื่องของรู้ทันโรคแล้วก็สภากาชาดไทยก่อนหน้านี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าก็ลงพื้นที่หลายพื้นที่ในเขตน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
4: เราเจอกันอีกครั้งนะคุณหมอ
0: ครับ
4: บ้านคุณหมอน้ำท่วมไหมคะ
0: ก็ท่วมอยู่ครับครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะเดินทางไปทำงานได้ครับ
4: อ๋อขออนุญาตครับบ้านคุณหมออยู่แถวไหนอะคะ
0: บางบัวทองครับ
4: บางบัวทองนะคะก็เนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันคุณหมอวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของเอาละสภากาชาดไทยรู้ทันโรคช่วงน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วมเนี่ยหน่วยแพทย์ของสภากาชาดไทยอ่ะคุณหมอมีไปดูแลประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็ให้บริการอะไรยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ที่ผ่านมานะครับเรามีการลงพื้นที่นะครับไปให้บริการกับประชาชนผู้ประสบภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมที่ลาดพร้าว101นะครับตรงวิทยาลัยหัตถกรรมนะครับช่างหนังนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับก็จะมีผู้ที่ประสบภัยอยู่ประมาณ300คนนะครับโดยได้เป็นตรงทางวิทยาลัยอาตการนะครับตอกมาเป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบภัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัย4อาหารยารักษาโรคอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งทางทีมแพทย์ของเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็นำเรื่องของยารักษาโรคนะครับสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพพวกอาหารพวกสิ่งต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับเรื่องของสิ่งของส่วนตัวเช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่อะไรพวกนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เรื่องของอนามัยส่วนบุคคลนะครับเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชากรตรงนั้นนะครับ
4: คุณหมอขาตรงที่คุณหมอไปดูด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นน้ำท่วมอ่ะเนาะคุณหมอมีวิธีการเข้าไปยังไงเข้าไปดูยังไงอยู่ในบ้านเรือนเพราะว่าบางบ้านอ่ะโอเคละมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมารับการรักษาไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยทางหน่วยสองสภากาชาดไทยลงพื้นที่ที่ติดอยู่ในบ้านได้อย่างไรคะ
0: เราจะได้รับการประสานงานมาจากผู้ดูแลในพื้นที่นั้น
4: เขตหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: จะเป็นศูนย์สาธารณสุขนะครับตรงนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหน่วยงานทางราชการใดๆก็ตามนะครับเมื่อหน่วยงานเหล่านั้นนะครับประสานเรื่องมานะครับเพื่อร้องขอความช่วยเหลือนะครับของเรานะครับทางด้านการแพทย์นะครับเราก็จะได้ลงไปนะครับโดยจะมีแพทย์มีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเภสัชนะครับลงไปนะครับเพื่อประเมินความต้องการเบื้องต้นนะครับของผู้ประสบภัยครับแล้วก็พอรับทราบถึงปัญหาเราก็จะทำการแก้ปัญหาซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของปัญหาทางสุขภาพนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมเราก็จะมีโรคต่างๆที่มากับน้ำท่วมเหล่านั้นเราก็ทำการบริหารจัดการในการให้แพทย์พยาบาลนะครับให้การดูแลรักษาโรคต่างๆเหล่านั้นนะครับ
4: ส่วนใหญ่ไปเจออะไรบ้างคะคุณหมอคือคุณหมอไปเจอเนี่ยไปดูปัญหาสุขภาพหรือว่าอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยคืออะไรที่พบเยอะที่สุดคืออะไร
0: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือโรคที่มากับน้ำครับก็บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของผิวหนังอักเสบครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอหลังจากที่น้ำท่วมก็จะมีระยะเวลาของมันใช่ไหมครับช่วงแรกๆก็มาปุ๊บน้ำพอมาสัมผัสกับเท้าเราที่ต้องแช่น้ำอยู่ตลอดเวลาเท้าก็จะเปื่อยแล้วก็ผิวหนังก็จะขาดความแข็งแรงครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เชื้อโรคนะครับ ที่มากับน้ำเนี่ยติดเชื้อเข้าไปผิวหนังได้ง่ายขึ้นครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะพบบ่อยสุดครับ
4: โหคุณหมอนอกจากผิวหนังที่เจอน้ำเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนดูข่าวแถวเคหะร่มเกล้าอ่ะชาวบ้านเขาก็ลุยน้ำโน้น้ำมันถึงเอวอ่ะถึงหน้าอกอ่ะลุยน้ำไปเอาพวกของรับบริจาคข้าวปลาอาหารอะไรพวกเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานมันจะมีผดมีผื่นขึ้นเต็มตามตัวเขาเลยอ่ะ
0: ครับ
4: อันนี้ก็เป็นโรคที่มากับน้ำนะคุณหมอแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่น่ากลัวนะเลยก็คือกลุ่มที่เป็นเบาหวานแล้วมีแผลแล้วก็ไปลุยน้ำแบบนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
4: คุณหมอมีข้อแนะนำแบบนี้ไหมคะว่าไอ้ในกลุ่มตรงนี้เราจะต้องดูแลอย่างไรอะคะ
0: โดยปกติแล้วครับก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนหรือว่าพื้นฐานโรคของแต่ละคนนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานหรืออะไรก็ตามกลับบ้านมาก็อาจจะไม่ได้อาบน้ำทันทีหรือล้างตัวทันทีนะครับก็โดยเฉพาะมาอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้สนใจเรื่องของการดูแลผิวหนังตัวเองมากนักนะครับเพราะนั้นถ้าเรายังมีนิสัยแบบนั้นอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อีกประเภทนึงก็คือคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เช่นเบาหวานอย่างที่พูดไปตะกี้นะครับก็ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติถึงแม้จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็ตามเพราะนั้นในคนสองกลุ่มนี้ครับกลุ่มแรกก็คือต้องปรับนิสัยนะครับมาถึงแม้ว่าเข้าใจว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องมีแหล่งน้ำสะอาดในการทำความสะอาดผิวหนังนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีพื้นที่ที่แห้งๆนะครับเราก็ควรจะรีบขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่แห้งๆไม่ต้องเอาเท้าไปแช่ในน้ำนานๆนะครับแล้วพอเจอแหล่งน้ำสะอาดก็รีบจัดการทำความสะอาดให้ถูกวิธีหาสบู่หรืออาจจะมีเรียกว่ายาฆ่าเชื้อเลยก็ตามที่สามารถทำความสะอาดผิวหนังตรงบริเวณนั้นได้นะครับก็รีบทำความสะอาดแต่เดียวกันอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับอันนี้สำคัญส่วนคนที่เป็นโรคประจำตัวเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับสำคัญก็คือเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในช่วงเวลานี้อาจจะมีบางคนที่ขาดยาเบาหวานได้เพราะเนื่องจากน้ำท่วมนะครับทำให้เดินทางไปสถานพยาบาลลำบากหรือยาอาจจะไปกับน้ำแล้วนะครับไม่มียารับประทานอย่างเงี้ยครับก็มีความจำเป็นนะครับถ้าเกิดอยู่ในสถานพักพิงอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเพื่อจัดการหายาเบื้องต้นเกี่ยวกับเบาหวานให้รับประทานก่อนนะครับเพราะถ้าขาดยานานๆเนี่ยเบาหวานขึ้นสูงเนี่ยการรักษาก็จะแย่ขึ้นนะครับการติดเชื้อก็จะง่ายขึ้นครับก็ทำให้การดูแลแผลเนี่ยก็จะมีปัญหาในระยะยาวครับ
4: แต่คุณหมอน้ำท่วมอ่ะมันก็มีข้อจำกัดของคนอยู่ในพื้นที่เช่นเราจะเอาน้ำจากไหนมาล้างตัวเราล่ะเราจะดูแลตัวเองอย่างไรแหละในเมื่อน้ำกินก็จะไม่มีอยู่เลยอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ต้องออกไปเอาลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแต่ถ้าสมมติว่าไปลุยน้ำมาแล้วเรามีแอลกอฮอล์เราเช็ดได้ใช่ไหม
0: ก็จริงถ้ามันไม่มีเรียกว่าน้ำสะอาดในการทำความสะอาดหรือไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อที่จะใช้ในตอนนั้นก็อาจจะต้องใช้ไปก่อนในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่เอาแอลกอฮอล์มาทาในส่วนที่ปกติของร่างกายเพราะว่าอาจทำให้ผิวมันระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นไปได้คือหาอุปกรณ์อะไรก็ตามที่สามารถช่วยทำความสะอาดเบื้องต้น

0: ให้รีบทำให้ไวที่สุดก่อนนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขในพื้นที่นะครับหรือศูนย์พักพิงตรงนั้นนะครับซึ่งเขาอาจจะจัดหาระบบสุขาภิบาลที่ดีขึ้นเช่นน้ำดื่มที่สะอาดมีส้วมสุขลักษณะที่ดีอย่างเงี้ยครับให้เราก็รีบไปรับบริการตรงนั้นน่าจะดีกว่านะครับ
1: อัน
0: เดียวกันถ้าในบางบ้านเนี่ยมีอุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยป้องกันน้ำให้สัมผัสตัวเช่นอาจจะมีรองเท้าบูทอยู่แล้วหรือว่ามีพลาสติกที่สามารถสวมกลุ่มป้องกันไม่ให้น้ำมาสัมผัสตัวได้อย่างเงี้ยครับก็ควรจะนำมาใช้ครับครับ
1: นอกจากโรคที่เราพูดถึงที่มากับน้ำเนาะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะคุณหมอขาก็คือลิปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูเนาะมันมีโรคอื่นๆมีอีกไหมคะคุณหมออ่ะเป็นน้ำกัดเท้ามีโรคฉี่หนูแผลติดเชื้อมีโรคอื่นๆที่มันมากับน้ำอีกไหมคะ
0: อ๋อก็มีครับก็เรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบซึ่งพวกนี้ก็เมื่อน้ำท่วมอุณหภูมิมันจะเริ่มชื้นครับอุณหภูมิโดยทั่วไปมันก็จะชื้นครับเชื้อโรคก็จะชอบแต่โดยการคนต่างๆเนี่ยพอไม่มีที่อยู่อาศัยมารวมตัวกันเยอะๆโดยเฉพาะคนสูงวัยนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะตกกว่าปกตินะครับดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมาสัมผัสกับเชื้อที่มันพร้อมที่จะแพร่กระจายในอุณหภูมิที่ชื้นและคนเข้ามาใกล้ๆกันเป็นจำนวนมากก็ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบเป็นต้นนะครับแต่เดียวกันนั่นคือโรคทางระบบทางเดินอาหารโรคทางเดินหายใจนะครับเดียวกันก็จะมีโรคทางระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วง
1: อ
0: ันนี้ก็จะพบได้บ่อยเหมือนกันครับเพราะว่าคนนี้เกิดจากการที่มือไปสัมผัสกับน้ำสกปรกแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ล้างมือได้อย่างดีก็นำมือนั้นไปหยิบอาหารเข้าปากขณะเดียวกันอาหารถ้าเป็นอาหารที่ไม่สะอาดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากน้ำท่วมนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการทำให้อาหารปรุงสุกกินเข้าไปก็ยิ่งติดเชื้อมากขึ้นร่วมกับส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะน้ำท่วมทำให้ชักโครกไม่ได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้แมลงต่างๆเช่นแมลงวันอะไรต่างๆนะบินไปจับอุจจาระก็จะมีเชื้อโรคติดมาก็มาที่อาหารจะอาจจะจากแมลงที่เป็นแมลงวันเป็นปาหะก็ได้ครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วครับเรื่องของอุจจาระร่วงก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเพราะนั้นอันนี้ก็พบได้บ่อยเหมือนกันที่มากับน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับ
1: ก็แบ่งเป็นหนึ่งกลุ่มโรคที่ติดต่อทางแผลหรือว่าผิวหนังก็คือพวกฉี่หนูหรือว่าโรคน้ำกัดเท้าหรือแผลติดเชื้อโรคที่อาจารย์ที่คุณหมอพูดถึงเมื่อสักครู่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำใช่ไหมคะเช่นอาหารเป็นพิษบ้างอุจจาระร่วงบ้างอาจจะเกิดจากน้ำหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดปนเปื้อนกับสิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่คือระบบทางเดินหายใจเนาะนะอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มากับน้ำต้นน้ำขังนะคุณหมอยุงจะเยอะนะ
0: ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคที่มากับแมลงเป็นพาหะซ
1: ึ่
0: งตรงนี้ก็เรื่องทางเดินอาหารเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของมือไปสัมผัสอาหารแล้วเรื่องของแมลงก็พวกแมลงวันใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของยุงนะครับซึ่งก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งเป็นพาหะก็ได้แก่พวกไข้เลือดออกครับช่วงนี้ก็ตามน้ำขังต่างๆยุงลายก็จะเยอะนะครับอันนี้ก็จะทำให้ยุงเหล่านี้เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแต่เดียวกันคนส่วนใหญ่มารวมตัวในศูนย์พักพิงนะครับก็มีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นดังนั้นคนป่วยหนึ่งคนนะครับมาอยู่ในศูนย์พักพิงยุงเป็นพาหะยุงก็จะดูดเลือดแล้วก็ไปกัดคนอื่นๆก็ทำให้กระจายของเชื้อไปยังคนอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นพวกไข้เลือดออกเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดต่อทางยุงลายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแล้วก็อาการก็จะมีเรื่องของไข้สูงนะครับก็จะทำให้อ่อนเพลียทานอาหารไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีผื่นขึ้นตามตัวนะครับพอครบ3วันแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะช็อกขาดน้ำอย่างรุนแรงนะครับถ้าไม่รับการรักษาถ้าไม่พ้นภาวะช็อกไปได้ก็จะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับก็เป็นโรคที่ไม่ได้พบบ่อยมากแต่ถ้าพบแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคุณหมอมากับแมลงหวีเนี่ยตาแดงนะคุณหมอแมลงหวีอ่ะที่มันมากับน้ำอ่ะเกี่ยวไหมฮะ
0: อันนี้ก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าโรคเหล่านี้ก็มาจากการที่น้ำสกปรกแมลงก็จะมามากขึ้นนะครับก็มาสัมผัสที่ลูกตาเราครับพอสัมผัสลูกตาเรามือเราก็สกปรกอยู่แล้วไม่ได้ล้างมือนะครับไปขยี้ตา ก็ทำให้เกิดอาการตาแดงนะครับมีน้ำตาไหลแสบตาเคืองตาได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบนะครับก็มาจากพวกนี้ได้เหมือนกันครับ
1: อืมนะคะแต่ว่ามันมีไม่ว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงคุณหมอสมมุติว่าน้ำลดแล้วเนี่ยบางพื้นที่มันมีเชื้อราบางพื้นที่มันมีแบบร่องรอยดับน้ำท่วมอ่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจถูกต้องไหมคะ
0: ซึ่งจริงๆก็เกี่ยวได้ครับก็โดยปกติแล้วนะครับเชื้อราถ้าเกิดมันเกิดขึ้นหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสติดเชื้อทำผิวหนังหรือจะหายใจเข้าไปเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็มาจากผลพวงจากน้ำท่วมทั้งหมดเลยครับครับ
1: แต่ที่เห็นนะเริ่มเห็นนะคุณหมอเราไม่พูดไม่ได้เพิ่งสังเกตเหมือนกันคือไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะอีกภาวะโรคหนึ่งนะโรคระบบโรคประสาทอะโรคจิตเวทอะคุณหมอมันเครียดอะเกี่ยวไหม
0: ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าพอน้ำท่วมนะครับนอกจากปัญหาสุขภาพก็ยังปัญหาทางด้านจิตใจเพราะว่าสูญเสียทรัพย์สินนะครับไม่สามารถ
1: รถจมอ่ะรถจมมาทั้งคันบ้านครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยคนต้องเครียดรถจมผ่อนไม่หมดเลยคุณหมอดิฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันทำไงดีเครียดแน่นอน
0: ซึ่งการออกหน่วยเจอบ่อยนะครับก็ถือว่าเยอะเลยครับก็ต้องทำการให้ยานอนหลับนะครับในบางคนเพราะบางคนนอนไม่หลับเลยครับเพราะว่าเครียดวิตกกังวลทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องทรัพย์สินของตัวเองและเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่ต้องให้ยาเพื่อให้หลับได้สบายขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลค่อนข้างสูงนะครับที่จะกระทบต่อสุขภาพในช่วงนี้ครับ
1: คุณหมอคิดดูนะคนเราเนี่ยนะพอเกิดภาวะน้ำท่วมบางองค์กรก็ดีให้ work from home บางองค์กรก็บอกให้มาทำงานคนมันก็เครียดนะจะออกไปยังไงในเมื่อดิฉันบ้านน้ำท่วมจะไปทำงานก็ไปไม่ได้บ้านก็น้ำท่วมบางหน่วยงานหรือบางองค์กรก็ไม่ได้เข้าใจพนักงานขนาดนั้นนะคุณหมออันเนี้ยก็เห็นใจเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับก็ต้องเข้าใจว่าเนื่องจากว่าทุกคนทำงานที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ทำงานกับในส่วนของรัฐบาลบางคนก็ทำงานในส่วนของ
1: เอกชน
0: นะครับซึ่งก็เรื่องเป้าหมายของการทำงานก็ไม่เหมือนกันเรื่องการเรียกว่าหากำไรในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปนะครับ
1: นะคะเอาอย่างคุณหมอลงไปพื้นที่จะเจอทุกโรคที่เราคุยกันวันนี้ไหมคะทั้งโรคนู่นโรคนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะลงไปวันแรกยังไม่เจอมากเจอทุกโรคที่เราพูดไปค่ะหรือว่าบางโรคที่เจอฮัลโหลคุณหมอยังอยู่ไหมคะ
0: ได้ยินครับ
1: ได้ยินนะคะคือบางโรคเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะน้ำท่วมนะตอนนั้นเลยถูกต้องไหมคะบางโรคก็เกิดขึ้นแต่บางโรคเนี่ยอาจจะน้ำท่วมไป3วันแล้วถึงจะเจอโรคที่เราพูดถึง 4-5 กลุ่มเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางจิตหรือว่าตาอักเสบหรือว่าไข้เลือดออกอะไรพวกเนี้ยเจอกลุ่มไหนมากที่สุดคะ
0: ส่วนใหญ่แล้วที่เจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคผิวหนังนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ตกใจตื่นเต้นนะครับเวลาเกิดน้ำท่วมแล้วก็ขณะเดียวกันภาวะที่ต้องเร่งด่วนในการเอาทรัพย์สินและชีวิตรอดจากน้ำนะครับก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ถูกวิธีในการขนย้ายของต่างๆก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีจะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังได้ครับก็ปวดบ่อยเหมือนกันครับ
1: คุณหมอขอโทษนะที่ต้องเสนอข่าวนี้วันสองวันที่ผ่านมามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวเชื่อไหมคะคือขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอะไรอะฆ่าตัวตายคือสติไม่อยู่กันเรื่องกับตัวอาจารย์คิดคุณหมอคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยก ลุ่มนี้น่ากลัวมากคุณหมอแล้วเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่ามีวิธีไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างไรในคนที่ดูแลหรือว่าในครอบครัวเขาอะค่ะคือการพยายามฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุมสติไม่อยู่เอาพูดตรง
0: ๆคืออันดับแรกเลยสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีคนดูแลถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับซึ่งกลุ่มผู้สูงวัยหรือคนที่มีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนอยู่ข้างๆเพื่อเข้าใจเขาแล้วก็ดูแลขณะเดียวกันร่วมกับฟังรับฟังเรื่องที่เขาต้องการจะระบายนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีคนเหล่านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้ความเครียดมันสูงขึ้นนะครับก็ทำให้เป็นถึงคิดสั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สำหรับผู้สูงวัยนะครับที่มีปัญหาทางจิตใจนะครับอยู่ในศูนย์พักพิงก็ต้องผู้ดูแลหรือญาติต่างๆต้องดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันอาจจะแจ้งกับทางศูนย์สาธารณสุขตรงนั้นนะครับในศูนย์พักพิงนั้นนะครับที่อาจจะเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วก็รับทราบถึงปัญหาว่าเป็นปัญหาอะไรทำให้รู้สึกเครียดนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการให้ยาอย่างเช่นยานอนหลับอะไรบางอย่างเพื่อให้หลับได้สบายขึ้นแต่เดียวกันอาจจะเป็นในส่วนของยาคลายเครียดวิตกกังวลก็ทำให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงครับ
1: หนูว่านะช่วงนี้ข่าวช่วงนี้ยาคลายเครียดน่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรกันเนาะ
0: อ๋อครับแต่ว่ายาพวกนี้นะครับก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับซึ่งแพทย์ก็จะเป็นผู้ที่จะจัดให้นะครับจะก็ไม่แนะนำให้แบบว่าถ้ามีอยู่ก็รับประทานเองโดยที่คิดว่าทานแบบนี้แล้วจะถูกต้องอะไรเงี้ยครับก็ควรต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ก่อน
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะแสดงความคิดเห็นกันหน่อยบ้านอยู่โซนไหนน้ำท่วมหรือเปล่ามีวิธีการเยียวยาตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะคะและที่สำคัญก็คือมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งอยากจะให้คุณผู้ฟังได้แชร์กันว่าประสบการณ์เอาตัวรอดโดยเฉพาะเรื่องของเยียวยาจิตใจตัวเองมีอย่างไรบ้าง4689899รวมถึง YouTube Facebook ด้วยนะคะคุณหมอขาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อถึงประเด็นรู้ทันโรคช่วงน้ำท่วมของสภากาชาดไทยค่ะ
0: ค
1: ่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาด Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0261
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: 7:03 ถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะคะเราขอบคุณ FVT นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็หน้าร้อนนี้คุณผู้ฟังคะท่านใดหน้าร้อนจะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่เนาะถึงไม่ใช่หน้าร้อนก็ใช้ได้นะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวะนะคะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะกระจายแรงลมเต็มพลังแล้วก็ตอบสนองทุกความต้องการในการใช้งานอย่างลงตัวแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดค่ะคุณผู้ฟัง